0: ติดตามข้อคิดเห็นจากท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
1: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวิรวรรณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
0: ค่ะเป็นไงบ้างคะตอนน
2: ี้สวัสดีครับอาจารย
0: ์ตอนนี้อยู่ที่อยุธยาใช่ไหมคะอาจารย
1: ์คุณวิรัตไหมใช่คุณวิรัตใช่ไหม
0: ใช่ค่ะคุณวิรัตกับดิฉันจัดพร้อมกันค่ะวันนี้ค่ะ
1: คุณวิรัตเนี่ยเคยมาอยุธยาบ่อย
2: โอ้เพิ่งไปล่าสุดน่าจะช่วงผมว่าน่าจะช่วงประมาณปีที่แล้วครับอาจารย์ผมไปช่วงประมาณเมษาครับ
0: ก็
2: ไ
0: ปเหรอ
2: โอ้ไม่ครับอุ้ยไปบ่อยแล้วครับ
0: ไปบ
2: ่
0: อย
2: ครับชอบมากชอบมากครับ
0: อยุธยาก็
2: มีอะไรหลายอย่างที่ประทับใจมากเลย
0: อยุธยาก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเรียนก็ไปหลายครั้งแล้วก็ชื่นชอบมากเลยนะเมืองประวัติศาสตร์โบราณอยุธยาเนาะเนี่ยนะคะก็ได้รับการขึ้นชื่อและขึ้นทะเบียนจากทางยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้วยนะค่ะ
1: ก็เมื่อวานมาถึงช่วงเย็นๆ
0: ใช่ค่ะแล้วอาจารย์บอกล่องแม่น้ำด้วยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ล่องเรือหา
0: เออล่องเรือค่ะใช่ค่ะล่องเรือ
1: ล่องเรือหารักขึ้นได้รับร้องเพลงนี
0: ้ล่องเรือหารักค่ะ
2: คุ้นๆครับอาจารย์
0: อาจารย์ลองขึ้นมาสักหนึ่งนิดมึงสักหนึ่งท่อนว่าสั้นๆ
2: เชิญเลยครับ
1: ต้องเรือมาหาลูกสักคน
0: โอ้ค
1: ่
0: ะ
1: เยอะนักสนักใจร้องเพลง
0: ว้าวเดี๋ยวจบรายการดิฉันต้องเข้าไปดูแล้วฟังให้มันจบเพลงยอดรักสนักใจค่ะค่ะ
1: นั่นแหละคุณไปรับต้องร้องสำเนียงของขู่เอื้ออ
0: ่าคุณวิรัตสำเนียงได้เลยนะเวลาเดี๋ยวฉันไปฟังดนตรีสุนทรภพเนี่ยคุณวิรัตขึ้นไปร้องเนี่ยหลายเพลงเลยเนี่ย
1: นั่นแหละคุณวิรัตต้องฟังเพลงนี้แล้วก็เข้าใจเนื้อหาสาระ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เอาไปประยุกต์เป็นสำเนียงขู่เอื
0: ้อค่ะครูเอื้อนี่ก็ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกนะคะเป็นบุคคลสำคัญของโลกเหมือนกันค่ะในด้านเพลงดนตรีนะคะ
1: ตอนนี้อยู่ที่โรงแรมที่เก่าแก่มากเนี่ยโรงแรมกรุงศรี
0: โรงแรมกรุงศรีเก่าแก่นี่กี่ปีคะอาจารย
1: ์ก็คงไม่เก่าแก่เท่าอยุธยา
0: เอาแน่นอนนะอยุธยานี่โอ้417ปีนะก่อนที่จะถูกเนี่ยเรียกว่าพม่ามาโจมตีแต่ว่าเจ้าตากสินก็กู้เอกราชมาได้นะในปี2310ค่ะ
1: ก็เลยเนี่ยมาเย็นอยู่แล้วโรงแรมนี้วิวสวย
0: ติดแม่น้ำไหมอาจารย
1: ์ติดแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ผมยืนอยู่ริมฝั่ง
0: โอ้โห
2: โอ้โห
0: นึกภาพไปด้วยนึกภาพไปด้วย
1: ก็เสื่อมมนต์ไหว้พระอยู่นะครับมาสีสุดโทผู้สีสุดโทอยู่ไหม
0: โอ้ค่ะ
1: เรามา
0: เรื่องสถานภาพอาเซียนเวทีสากลแตกรังหรือยังค่ะเมื่อวานอาจารย์ก็ปูพื้นไว้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะค่ะ
1: ก็คืออาเซียนเราเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่โดยอาเซียนเองแต่เป็นอาเซียนที่ปลุกปั้นขึ้นมาโดยมหาอำนาจของโลก
0: ใช่ค่ะ
1: มหาอำนาจก็คือสหรัฐอเมริกาในห้วงเวลานั้นนะครับก็ถ้าเป็นปีพุทธศักราชก็คือปี2510ปฏิญญากรุงเทพเนี่ยเมื่อวันที่8สิงหาคมอีกไม่กี่วันนะฮะอีกไม่กี่วันก็จะครบรอบนะฮะ59ปีเพราะว่าถ้าปีหน้าก็คือ60
0: ก็ปีหน้าก็60นะอาเซียนตั้งขึ้นมาวันที่8สิงหาคมถ้าดิฉันจำไม่ผิด8สิงหาคมค
1: ่
0: ะ
1: ก็ปีหน้าก็ครบ60เกษียณพอดีเลย
0: เกษียณนี่ไม่ได้หมายความว่าจะหยุดทำงานเลยนะอาจารย์นะ
1: คือมันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับแล้วก็โดยความเป็นตัวเองของอาเซียนเนี่ยมันไม่มีตั้งแต่วันเริ่มต้นแต่มันขับเคลื่อนโดยประเทศมหาอำนาจที่แบกอยู่ข้างหลังนะฮ
0: ะ
1: ก็เจตนาของอาเซียนก็คือว่าไม่ต้องการเป็นคอมมิวนิสต์ ทฤษฎีทางการเมืองสมัยก่อนเขาใช้คำว่าโดมิโนทีโอรี
0: อ่าใช่โดมิโน
1: ก็เพราะว่าวิธีคิดว่ามันจะเป็นโดมิโนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะปี1949วันที่1ตุลาคมจีนก็เป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ที่อยู่ในเอเชียนะครับก็อเมริกาก็มองเข้ามาโอ้เมื่อจีนเป็นได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยประเทศอื่นจะเหลือลึกนะฮะแล้วก็จริงๆประเทศที่เปลี่ยนระบอบการปกครองก่อนจีนนะฮะเวียดนามเวียดนามเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเวียดนามแตกเป็นสองส่วนนะครับก็คือเหนือกับใต้เหนือเนี่ยก็เป็นคอมมิวนิสต
0: ์
1: ใต้ก็ไม่อยากเป็นคอมมิวนิสต์
0: ค
1: ่ะนะครับใต้เวียดนามใต้เนี่ยก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกาเช่นเดียวกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต
0: ์
1: นะเพราะอาเซียนเกิดขึ้นมาในเจตนาแบบนั้นอเมริกาเนี่ยเข้ามาแบ็คเข้ามาหนุนมาในทุกสิ่งทุกอย่างครับมันก็เลยเป็นพื้นฐานที่ทำให้สังคมไทยนะครับเกิดความแตกแยกทางความคิดความแตกแยกทางความคิดนั้นก็คือว่าปัญญาชนนักคิดในด้านหนึ่งก็คืออยากจะเปลี่ยนการปกครองตัวเองไปสู่สังคมนิยมคอมมิวนิสต
0: ์
1: เพราะฉะนั้นคนที่คิดในแนวทางนั้นก็เลยเป็นปรปักษ์กับวิธีของอเมริกา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับแล้วอเมริกาป้องกันไม่ให้ประเทศเหล่านี้ไปเป็นคอมมิวนิสต
0: ์
1: ก็โดยใช้กำลังทหาร
0: ค่ะ
1: นะครับกำลังทหารเป็นหลักก็หมายความว่าอะไรฮะหมายความว่าเนี่ยแหละฮะก็ให้มีการรัฐทหารยึดอำนาจแล้วใส่ใครที่มีแนวความคิดที่ตรงข้ามกับที่อเมริกาต้องการก็ตามเข็นฆ่าพวกเขาอะไรไม่อะไรนั่นแหละฮะมันก็เลยกลายเป็นรากฐานอันหนึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่นึกออกไหมฮะพอเราเกิดปีวันที่14ตุลาปี2516มันเป็นยุคแบ่งบานความคิดมากนะ
0: แ
1: บ่งบานทางความคิดก็คือนิสิตนักศึกษาเนี่ยมองสแกนเข้ามาแล้วว่าเราต้องเป็นประชาธิปไตยเสรีแต่ทีนี้วิธีคิดของประชาธิปไตยเสรีเนี่ยมันก็ยังไม่ได้แบ่งชัดเจนว่าคุณจะไปอยู่ในฝ่ายไหนของมันนะนะครับสงสัยขึ้นมาปุ๊บนั่นนะครับปี19วันที่6ตุลาก็มีการปราบนักศึกษา
0: ค
1: ่ะนะครับที่เขาเรียกว่า6ตุลา19ลูกหลานเยาวชนไทยที่มีความคิดก้าวหน้าวิธีคิดที่ก้าวหน้ามันไม่เหมือนที่อเมริกาต้องการ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ต้องถูกปราบแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในเขาในอะไรนะฮะเนี่ยมาทริปนี้เนี่ยมีพี่หมอคู่หนึ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สามีภรรยานะครับเป็นหมอทั้งคู่เลยฮะเป็นแพทย์ทั้งคู่เลยและเป็นรุ่นที่เข้าป่าเมื่อปี2519
0: โอ้ฮะ
1: ทุกวันนี้อายุ70กว่าแล้วนะครับ
0: โอ้ฮะค่ะ
1: 70กว่าแล้วก็คือโรคมันกลมก็บนพื้นฐานที่ว่าพี่หมอทั้งคู่เนี่ยเคยไปทริปแรกกับผมที่เวียดนาม
0: ค่ะ
1: เมื่อปี2015นานไหม
0: โอ้ฮะ
1: เป็นไปทริปแรกเลยนะฮะที่อสมทจัดทริปไปที่เรียกก็คู่นี้พร้อมกับคุณแม่ของพี่หมอเนี่ยก็ไปด้วยลองนึกดูนะฮะในวันที่คุณแม่ของพี่หมอไปที่โฮจิมินห์กับเราเนี่ยนะครับคุณแม่นั้นก็เกือบ80แล้ว
0: แล้วตอนนี้ก็90
1: ตอนนี้90กว่าจะ100แล้วครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับก็เลยมานั่งคุยกันเรื่องความหลังก็พี่ขออนุญาตเอ่ยชื่อนิดหนึ่งพี่กินนะครับพี่กินเนี่ยจบแพทย์ทันตแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม
0: ่
1: ค่ะแต่ตอนปีที่พี่กินเข้าไปอยู่ในป่าก็คือภูหินร่องกล้าเนี่ยเดือนแพทย์46แล้ว
0: โอ้ฮะ
1: นะฮะ ล้วก็นั่งคุยกันแบบอิ่มเอมเลยนะฮะแลกเปลี่ยนทางความคิดทางอะไรต่าง
0: ๆ
1: แกก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยอาจารย์ตอนพี่ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะพี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้กันไล่เรียกให้สั่งไอ้เราก็เป็นมนุษย์สะกดรอยอยู่แล้วนะฮะอยากจะไปตรงนี้นะก็เล็กออกนะฮะเพราะว่ามันมีไมล์แมปอยู่แล้วแต่อย่างนี้ก็เลยเข้าใจเลยนะฮะว่าเราเนี่ยมันก็แค่จิ้งหรีดจริง
0: ๆนะโอ้ค่ะ
1: เราเนี่ยแค่จิ้งหรีดจริง
0: ๆ
1: มันว่าใครจะมาปั่นให้จิ้งหรีดชนกันหรือกัดกันนะฮะไอ้คนปั่นเนี่ยก็คือกำหนดได้เลยว่าเอาจิ้งหรีดตัวนี้หรือถ้าจิ้งหรีดตรงจิ้งหรีดตัวไหนที่มันซุกซนที่มันไม่ยอมเชื่อฟังไม่ไปกัดกันไม่ไปอะไรกันเนี่ยนะฮะก
0: ็
1: จับจับนะ
0: คร
1: ับพอมันเป็นอย่างนั้นแหละ
0: นึกภาพออกเลยนะคะนึกภาพออกว่าเนี่ยไปอยู่เนี่ยภูผาล่องกล้าอะไรเนี่ยตรงนั้นก็ตอนนั้นก็ทุรกันดารนะอาจารย์ว่ามะ
1: โอ้ใช่ฮะตลอดตัวนะสาเหตุที่พวกเขาเข้าป่าเนี่ยหนึ่งนะครับพวกเขาไม่แน่ใจว่าจะถูกฝ่ายอำนาจการเมืองกำจัด
0: นั่นสิน
1: ะครับแล้วก็การพูดอะไรที่ไม่เป็นไปตามอำนาจรัฐเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นฝ่ายตรงข้ามเปิดกว้างทางความคิดไม่มีการแลกเปลี่ยนการวิพากษ์วิจารณ์อะไรไม่มีเลยฮะนี่คือสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้คนในรุ่นนั้น
0: เข้าป่ากันไปเลย
1: เข้าป่ากันเยอะมากนะฮะทั้งที่พวกเขาเนี่ยค
0: ือ
1: สมองของประเทศชาติ
0: ใช่ใช่ เสียดายจริง
1: ๆแต่ถูกมหาอำนาจเนี่ยมาครอบไปก็คือถ้าครอบแล้วใครไม่เชื่อฟังก็ล้วนแล้วแต่กระด้างกระเดี่ยงต่อมหาอำนาจนั้นก็จะถูกลงทันน
0: ี่คือค่ะอาจารย์เล่ามาแต่นี้ฉันสะเทือนใจนะอยากร้องไห้เลยนะอาจารย
1: ์นั่นแหละครับมันทุกวันนี้มหาอำนาจนั้นก็ยังป่วนโลกอยู่เช่นในภาพโดนัลด์ทรัมป์ป่วนโลกนะครับ
0: จริงค่ะอาจารย
1: ์โดนัลด์ทรัมป์ป่วนโลกแต่ว่ามันก็ยังมีข้อดีอยู่ในโลกยุคปัจจุบันคือสายตาของมนุษย์เนี่ยมันกว้างไกลมากขึ้นใครทำอะไรไว้ใครไม่ใช่ของจริงนะครับจะทำผิดพลาดหรือใครก็ทำย่ำยีคนอื่นแล้วทำผิดแล้วเนี่ยยังบอกว่าตัวเองเป็นเทพเทวดา
0: เออฮะค่ะ
1: มันปิดไม่ได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะเพราะมันปกปิดไม่ได้นั่นแหละครับมันก็เลยมาถึงจุดนี้แล้วอันหนึ่งซึ่งนะก่อนจะเบรกนะ
0: ค่ะ
1: ไอ้คนที่ไปถล่มคนอื่นนะฮะตั้งบอร์ดออฟฟิศ
0: Uh-huh. ใช่ค่ะโอ้
1: แล้วมันพีชตรงไหน
0: มันพีชตรงไหนนะอาจารย
1: ์ใช่ไหมเอาระวงระเบิดจีพนาวุธเอาอะไรเนี่ยไปถล่มคนอื่นนะฮะไปทำลายคนอื่นแล้วตัวเองเนี่ยยังเป็นผู้ตั้งบอร์ดออฟพีช
0: แล้วเนี่ยเพิ่งประกาศเมื่อวานปราศัยไงวันเอกราชของเขาอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยทหารของอเมริกาแข็งแกร่งเนี่ยเข้าไปวันเดียวเวเนซุเอลาวันเดียวก็เสร็จเรียบร้อยอะไรอย่างงี้โอ้ค่ะ
1: แล้วมันพีชตรงไหน
0: ยังไงสิคะอาจารย์โอเคอาจารย์ขาเราจะพักกันสักครู่นะเดี๋ยวมาต่อเรื่องของไอ้บอร์ดออฟพีซเนี่ยนะค่ะ
1: เป็นครับเชิญครับ
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนักชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะคุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณวิรัตศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณวรรุษอาจารย์คะเมื่อวานใช่ค่ะที่อาจารย์พูดถึงไอ้ Board of Peace เนี่ยนะคะแล้วก็ในอาเซียนเนี่ยก็มีผู้นำสองคนนี่แหละไปปรากฏตัวนะก็คือคุณมันเนตกับท่านโปรโบโวของอินโดนีเซียเนี่ยนะไปเพื่อจะผลประโยชน์ของตัวเองชัดๆเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็โยงไปเนี่ยนะว่าอาเซียนตอนนี้มันแตกลังแล้วหรือยังนะอาจารย์ค่ะ
4: ที่จริงๆอาเซียนนะฮะที่ต้องโยงกลับไปถึงวันที่ก่อตั้งขึ้นมา
3: ค
4: ่
3: ะ
4: มันคือเมื่อ59ปีที่แล้ว
3: อือฮึค
4: ่
3: ะ
4: ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง
3: อ
4: ือตั้งขึ้นมาบนพื้นฐานที่ว่ามหาอำนาจโลกอีกซีกหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกานะครับไม่อยากให้อาเซียนหรือว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของมหาอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งนะฮ
3: ะ
4: ในยุคนั้นก็คือสหภาพโซเวียตนะเป็นภาพออกใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
4: คือสหภาพโซเวียตในขณะที่สหภาพโซเวียต ก็ทำอย่างเดียวกันกับที่อเมริกาทำนี่แหละนะฮะเพราะว่าความสำเร็จของสหภาพโซเวียตมันก็เลยอยู่ที่เวียดนาม
3: ค
4: ่ะแต่ว่าก่อนหน้าเวียดนามที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนะครับก็ได้เกิดที่จีนแล้วเช่นเดียวกันนะแต่เบื้องหลังที่จีนเปลี่ยนแปลงการปกครองอันนี้เนี่ยมันทำให้ผู้นำสหรัฐในห้วงเวลานั้นเนี่ยเสียใจมากเช่นเดียวกันนะทำไมผู้นำสหรัฐในห้วงเวลานั้นถึงเจ็บใจเรื่องพวกนี้ผู้นำตอนนั้นน่าจะเป็นรูสเวลล์มั้งครับ
3: รูสเวลล์สงครามโลกครั้งที่สองใช่ไหมคะ
4: รูสเวลล์นะฮะรัสเซียเนี่ยไม่อยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าไปอยู่ในขั้วของโซเวียตรัสเซีย
3: คอมมิวนิสต์ไม่อยากให้ไปน
4: ั้นแต่อย่าลืมนะฮะว่าในห้วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยญี่ปุ่นไปถล่มจีน
3: อือฮึใช่ใช
4: ่ที่เกิดไอ้โศกนาฏกรรม
3: โศกนาฏกรรมแมนจูเรียใช่ไหมอ๋อนานกิงอ่า
4: ก็คือบางถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะญี่ปุ่นไปที่นานกิงเนี่ยก็คือไปยึดจีนนะฮะ
3: ใช่ค่ะ
4: พอไปยึดจีนเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยผู้ชายเนี่ยถูกฆ่าทิ้งหมดเลย
3: อาจารย์ดิฉันเห็นนะได้อ่านในบางเรื่องไอ้นานกิงเนี่ยเห็นภาพเนาะที่ฐานญี่ปุ่นอ่ะใช้หอกอ่ะทิ่มแทงเด็กอ่ะขึ้นไปแล้วชูดิฉันเห็นภาพนั้นดิฉันแทบกรีดออกมาเลยนะมันอะไรจะโหดร้ายขนาดนั้นนะอาจารย์ค่ะ
4: นั่นแหละครับผู้ชายที่ถูกยิงทิ้งแล้วเอาไปโยนใส่บ่อน้ำนะ
3: โอ้โหแล้วก็ข่มขืนผู้หญิงเยอะแยะไปหมดนะอาจารย
4: ์ผู้หญิงก็เป็นนางบำเรอนะครับเป็นนางบำเรอความใคร่ของทหารญี่ปุ่นน
3: ั่
4: นแหละมันคือภาพอัปลักษณ์มากนะครับ
3: ใช่ค
4: ่
3: ะ
4: ลองนึกดูนะฮะในขณะที่ในแผ่นดินจีนเองเนี่ยก็แตกเป็นสองขั้วครับขั้วหนึ่งก็คือคอมมิวนิสต์อีกขั้วหนึ่งก็คือที่เราเรียกว่าจีนคณะชาติใช่ไหมฮะ
3: ใช่ใช่ค่ะ
4: ก็มินตั๋งเสียงไฮเทคนั่นแหละอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเหมาเจ๋อตุงนะฮะอยู่มาวันหนึ่งนะฮะทั้งเหมาเจ๋อตุงและเจียงไคเชกเนี่ยไล่ยิงกันเพื่อที่จะบดขยี้ซึ่งกันและกันแต่มันมีศัตรูร่วมก็คือญี่ปุ
3: ่
4: น
3: ญี่ปุ่นตอนหลังก็มารวมมือกันก่อนกันกำจัดญี่ปุ่นไปก่อน
4: คนที่ไปเจรจาให้ร่วมมือกันก็คืออเมริกาท่านเหมาท่านเจียงหยุดยิงกันก่อนนะครับไปสู้กับโจโจ
3: พลเอกโจโจ
4: สู้กับโจโจก่อนนะครับก็ลองนึกดูนะฮะในห้วงที่อเมริกาไปเจรจากับจีนทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะฮะอเมริกาบอกว่าสู้กับโจโจเนี่ยในด้านหนึ่งนะฮะก่อนที่จะมาเจรจากันเนี่ยเจียงไคเช็คบทขยี้เหมาเจ๋อซุงอย่างหนักนะครับ ปืนใหญ่ไล่ถล่มยิงตุ้มต้อมตุ้มต้อมนั่นแหละครับมันก็เลยมีการจรยุทธ์อีกแบบหนึ่งนะฮะที่ถอยการถอยในการสู้รบอย่างสง่างามที่สุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็เลยมีคำว่าการเดินทัพทางไกล
3: ที่บอกลองมาร์ชนะฮะ
4: นั่นแหละครับจริงๆเดินทางไกลเพื่อหนีวิถีกระสุนของเจียงไคเช็กนะฮะแต่พอมีศัตรูร่วมนึกภาพอย่างนี้นะฮะจินตนาการนึกตามเลยนะครับอเมริกาบอกว่าเอาหยุดยิงกันก่อนแล้วไปยิงกับโตโจดีกว่าไปยิงกับโตโจในขณะที่ในห้วงที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยเดินทัพทางไกลเนี่ยนะครับนอกจากจะหนีวิถีกระสุนของเจียงไคเช็กแล้วเนี่ยนะฮะก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์สู้เจียงไคเช็กไม่ได้แต่จะถอยยังไงอย่างสง่างามก็เลยเป็นคำที่มาของคำว่าลองมาร์ชนะฮะ แต่ในวันที่รูสเวลต์ไปถึงปุ๊บนะฮะรูสเวลต์ก็บอกว่าอ้าวไปค้นดูภาพเก่าๆได้เลยนะครับเราจะเห็นนะฮะเราจะเห็นภาพเจียงไคเช็กกับเหมาเจ๋อตุงแล้วก็ผู้นำของอเมริกายืนเรียงกันนะฮะเพื่อเป็นพันธมิตรสู้กับญี่ปุ่นลองคิดภาพนะฮะพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่เท่ากับฝ่ายของก๊กมินตั๋งแต่อเมริกาเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ไปใส่มือให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อสู้กับโตโจนะฮะจริงๆญี่ปุ่นแพ้สงครามเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะสงครามภาคพื้นดินนะฮะแพ้เพราะระเบิดปรมาณู
3: ใช่ค่ะ
4: นะฮะที่ฮิโรชิมากับนางาซากินะครับ
3: ยอมยก
4: ตร
3: งค่ะ
4: ใช่นะฮะญี่ปุ่นก็เลยยอมแพ้สงครามในขณะที่สงครามที่อยู่ในแผ่นดินจีนนะครับกองทัพของญี่ปุ่นเนี่ย ก็ต้องวางอาวุธเพราะว่าได้พ่ายแพ้สงครามแล้วนะฮะลองนึกนะฮะอาวุธปืนที่อเมริกาเอาไปใส่มือให้กับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยไม่ได้เอามาคืนอเมริกานะครับ
3: เก็บไว้ยึดขึ้นมาเลย
4: แล้วก็ไล่ยิงกับนะฮะไล่ยิงเจียงไคเช็ก
3: เจียงไคเช็กต้องถอยร่นไปที่ไต้หวัน
4: ค่ะแต่ฮะนึกภาพออกเลย
3: นึกภาพออกนึกภาพออก
4: นั่นแหละฮะคือโลกในยุคนั้นนะครับในโลกในยุคนั้นจีนก็เลยเปลี่ยนการปกครองวันที่1ตุลาคม1949
3: ค่ะ
4: นี่แหละครับที่ทำให้อเมริกาเจ็บใจตัวเองไม่น่าเอาอาวุธ
3: ไม่น่าเอาอาวุธไปให้แต่ในช่วงนั้นอาจารย์ก็ต้องให้นะเพื่อที่จะต่อสู้กับญี่ปุ่นนะใช่ไหมคะ
4: ก็ใช่ไงก็ใช่ไงครับนะฮะพอสถานการณ์มันกลับนั่นแหละครับไอ้ฝ่ายก๊กมินตั๋งที่อยู่ติดทะเลก็มีเรือใช่ไหมล่ะพอมีเรือเนี่ยก็ลงเรือข้ามไปที่เกาะไต้หวัน
3: ค่ะ
4: ลองในภาพตามนะแล้วไอ้กองกำลังที่ไม่มีเรือทำยังไงนั่นแหละครับคือที่มาของกองพลที่93นายพลต้วนมาอยู่ที่ดอยแม่สลองเพราะไม่มีเรือให้ลงนะต้องเดินทางไกลนะต้องเดินบนบกเนี่ยแหละถอยมาจากจุนหนานถอยมาเรื่อยๆก็พอมาถึงพม่าก็บดขยี้อีกเนี่ยนะฮะนายพลต้วนก็เลยมาจบอยู่ที่ดอยแม่สลองเราก็เลยมีอะโวคาโดนะครับก็เลยมีลูกท
3: ้อ
4: แต่ที่นายพลต้วนเอามาด้วยเยอะที่สุด
3: เลยมาปลูกเลยมีอะโวคาโดนะ
4: แต่สิ่งที่มากกว่าอะโวคาโดหรือพืชเมืองหนาวมาจากจีนคือฝิ่น
3: ว้าวอันนี้ไม่ดีแต่ก็นะ
4: แล้วคนที่เสริมให้กองพล93ปลูกฝิ่นนะครับคือ CIA ครับ
3: อ๋อนี่ไงย้อนกลับไปตัวเอง CIA
4: CIA ครับเพราะว่า CIA ก็มาสนับสนุนให้กองพล93เนี่ยร่วมมือกับประเทศไทยผู้มีอำนาจของไทยในยุคเพื่อต้านกับคอมมิวนิสต์นะครับกองพลที่93ก็ตกลงกับรัฐบาลไทยปราบพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยร่วมกัน
3: ค
4: ่ะพอปราบพรรคคอมมิวนิสต์ร่วมกันกับรัฐบาลไทยแล้วเนี่ยเขาก็เลยอยู่กันตัวนี้เป็นที่เท่าไหร่แล้วล่ะคิดดูน่าจะรุ่นที่4รุ่นที่5แล้วนะครับในปัจจุบันนี
3: ้
4: นะฮะแต่ฝิ่นที่เอาเข้ามาครับฝิ่นที่นายพลต้วนเอามาด้วยก็ปลูกนะฮะดอกบานเลยที่เราเรียกดอกป๊อปปี้บานกันนะฮะสวยนะครับจริงๆ
3: ดอกฝิ่นสวยค่ะใช่ค่ะ
4: สวยมากนะฮะบานสะพรั่งนะครับตอนที่มันเป็นฝิ่นมันไม่มีปัญหากับอเมริกาครับแต่มันเป ปัญหากับอเมริกาตอนที่มันเป็นเฮโรอีนนะครับก็มีบุรุษคนหนึ่งที่ทำให้อเมริกาสั่นสะเทือนเกิดขึ้นคนคนนั้นก็คือขุนสา
3: ขุนสานี่เองค่ะ
4: จริงๆรากของการผลิตแปลงร่างผินเป็นเฮโรอีนนะครับคือไต้หวันนะครับ
3: โอ้นี่เอง
4: พอมันเป็นเฮโรอีนนะครับเฮโรอีนนั้นเขาเรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวพอมันเป็นเฮโรอีนแล้วมันเป็นห่วงของสงครามเวียดนามในภาพทหารจีองจีไอเนี่ยมาเต็มบ้านเราหมดเลยนะประเทศไทยเราเนี่ยเป็นฐาน
3: แล้วก็สร้างไอเนี่ยเพชรบุรีตัดใหม่ตรงนั้นนะ GI เดินเกลือนเลยฮะค
4: ่
3: ะ
4: มิตรภาพด้วยนะฮะทิ้งสระบุรีแล้วเลี้ยวขวน
3: ค่ะ
4: มิตรภาพก็คืออเมริกาสร้างนะครับชื่อมิตรภาพครับแต่มันเป็นเส้นทางที่ขนอาวุธยุทโธปกรณ์ไปถล่ม3ชาติอินโดจีน
3: โอ้โห
4: ครับแล้วเป็นที่มาของการทิ้งระเบิดตามเส้นทางโฮจิมินห์20ปีนะครับ
3: ที่เรียกว่าโฮจิมินห์เทรล
4: ครับทหารอเมริกาที่ตายในสมรภูมิสงครามเวียดนามนะครับตายทุกวันทุกวันทุกวันก็ใส่โลงศพ
3: ไ
4: ปส่งกลับบ้านนะฮะใส่โลงศพแล้วก็บรรทุกโดยเครื่องบินส่งกลับไปที่อเมริกาคุณสาหวังดีครับบอกว่าฉันฝากเฮโรอีนไปด้วย
3: ใส่เข้าไปในโลงศพ
4: นั่นแหละครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วฟินที่เอาไว้เพื่อที่จะทำลายคนอื่น มันก็จับไปเป็นเฮโรอีนเพื่อทำลายที่อเมริกา
3: ทำลายตัวเองเลย
4: นั่นแหละครับมันเลยเป็นที่มาของหน่วยงานปราบยาเสพติดของอเมริกาเนี่ยกลับมาเพื่อป้องกันปัญหาให้กับตัวเองทั้งที่รากของปัญหาเนี่ยตัวเองเป็นคนสร้างไว
3: ้โอ้นี่เองนี่นะ
4: เห็นไหมครับเรา to be continue
3: เราก็จะต่อกันไปนะคะโอ้ฟังแล้วสนุกมากๆเลยอาจารย์คะได้ความรู้ด้วยว่าโอ้มันมีที่มาที่ไปแบบนี้นี่เองเนี่ยนะคือบางทีเราอ่านเรื่อยๆเราก็ยังไม่ทราบมันต้องเจาะลึกเลยนะอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยนะที่มาให้ข้อมูลในเชิงลึกด้วยค่ะกลับขอบพระคุณนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์วันอาทิตย์หน้าเรามาติดตามกันต่อไปเรื่องนี้สนุกแน่เลยนะอาเซียนนี่นะมันจะแตกรังหรือไม่เนี่ยนะคะ to be continue ขอบคุณค่ะอาจารย์
4: ค
3: ่ะสวัสดีค่ะอ่ะแล้วคุณวิรัตคะฟังแล้วเป็นไงบ้างเพราะคุณวิรัตเป็นคนรุ่นใหม่เนาะคุณอาจจะอย่างที่ว่าข่าวอะไรต่างๆนี่แต่ต้องอ่านแบบที่ได้อ่านเนาะแล้วก็จะเห็นนะเห็นภาพชัดยิ่งขึ้นนะ
5: ใช่ๆครับอาจารย์ครับ
3: นะเอาละค่ะ
5: โอ
3: ้นะฟังดูแล้วเรื่องนี้สนุกแน่ๆต้องตามติดกันไปวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หน้าจากการส่ง
5: ห้ามพลาดเลยทีเดียว
3: ห้ามพลาดไม่ได้เลยนะคะเอาละค่ะทั้งคุณวิรัตศ
5: ร
3: ีพงษ์ดิฉันวีรณ์วรุฒก็ต้องลาคุณผู้ฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดี
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วง9ทันข่าวนะครับแหมผมนึกว่าภาคเที่ยงนะฮะรายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศครับโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการได้สดๆแล้วล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิทธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับก็วันนี้หลากหลายเรื่องราวเลยนะครับที่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยข่าวเศร้ากันก่อนนั่นก็คือกรณีอุบัติเหตุที่เด็กวัย11ขวบเป็นเด็กพิเศษขับรถกระบะของที่บ้านนะครับไปชนคณะของพระธุดงค์มรณภาพไป10รูปและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากครับวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุคำสิงห์ธรรมมิโกที่มรณภาพจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนบุกตาหารดอนตาลขาเข้าเมืองอยู่ที่ตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองบุกตาหารนะครับและตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดสิริธรรมารามอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับเป็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้เลยแหละครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะครับเดลินิวส์มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพในประจวบรักแพทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพพระภิกษุคำสิงห์ที่มรณภาพจากเด็กออทิสติกวัย11ขวบขับรถชนที่วัดสิริธรรมารามอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นในการนี้พระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของพระภิกษุอย่างหาที่สุดมิได้พาดหัวข่าวนะครับปิติพระราชทานน้ำหลวงเพลิงศพพระธุดงค์มรณภาพสังเวยเด็กพิเศษ11ปีครอบครัวพระธุดงค์จากเหตุสลดเด็กพิเศษวัย11ขวบขับรถชนปีติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษขณะที่ประยุทธ์อธิบดีอัยการ4ประสานอัยการในพื้นที่ตั้งจุดช่วยเหลือกฎหมายสิทธิที่พึงได้รับการเยียวยาจากทางญาติเหยื่ออย่างเต็มที่ส่วนไทยโพสต์นะครับก็มีประเด็นนี้ด้วยนะครับพาดหัวข่าวบอกว่าพระราชทานเพลิงศพในหลวงพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่พระเหยื่อรถชนขณะเดินธุดงค์ขณะที่อธิบดีอัยการภาค4สั่งการตั้งจุดช่วยเหลือกฎหมายคดีพระสงฆ์โดนเด็กอายุ11ขวบขับรถชนมรณภาพและบาดเจ็บเต็มที่แม่เผยลางสังหรณ์ก่อนพระคำสิงห์ลูกชายคนเล็กออกเดินธุดงค์พยายามทักห้ามด้วยความเป็นห่วงแต่พระลูกตอบกลับเสียงแข็งว่าไม่ตายหรอกนะ
0: ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เดินทางร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพและเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถชนด้วยนะคะโดยพิธีก็จัดขึ้นที่วัดบ้านน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมร่วมสวดอภิธรรมขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เชิญสิ่งของพระราชทานและกำลังใจญาติผู้เสียชีวิตค่ะโดยเหตุการณ์นี้นะคะหากไม่พูดถึงคลิปหญิงรายหนึ่งที่เข้าช่วยเหลือพระด้วยการทำ CPR คงไม่ได้ค่ะซึ่งก็ล่าสุดก็คือคุณวิวัฒน์เหล่าน้อยนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านท่าคายนาแลได้ ออกมาเปิดใจนะคะว่าวันนั้นเนี่ยจะขับรถไปทำธุระค่ะแต่ว่าเจออุบัติเหตุก็เห็นคนเจ็บจำนวนมากเลยแสดงตัวเป็นพยาบาลเข้าไปช่วยเหลือนะคะหลังจากนั้นก็ได้โทรแจ้ง1669ยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยตัดสินใจยากว่าจะเลือกช่วยพระรูปไหนเพราะว่าอาการรวยรินเหมือนกันหมดและขณะช่วยก็มีคนร้องทักว่านั่นพระสงฆ์นะจึงบอกว่าเขาคือผู้บาดเจ็บค่ะหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนึ่งนะคะส่งโรงพยาบาลตรวจเด็กชาย11ขวบออทิสติกชนพระอนุทินรุดไปร่วมงานศพสภาทนายช่วยคดีเหยื่อส่งแพทย์ตรวจเด็กชาย11ขวบประเมินอาการออทิสติกหากร่างกายพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามกฎหมายแม่พระคำสิงยังเศร้าน้ำตานองบอกเคยทักท้วงเรื่องเดินธุดงค์เพราะห่วงที่เคยรถคว่ำจนสภาพไม่ปกติแต่พระลูกตอบกลับไม่ตายหรอกขณะตำรวจสั่งเข้มดูแลทุกเส้นทางพระเดินธุดงค์

0: ที่วัดบ้านน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนี้ค่ะ
1: ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่และก็สังคมกำลังจับตาดูนะครับว่าคดีความของแอร์มีนาที่ขนเฮโรอีนคือรับหิ้วนะครับไปที่ออสเตรเลียและถูกจับกุมนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในฝั่งของในประเทศไทยเราเองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งขยายผลของคดีนี้นะครับเมื่อวานนี้ตำรวจไปค้นห้องพักชายสวมฮูดสีน้ำเงินที่เช่าห้องพักในจังหวัดอุทยาไว้แพ็คของและก็ส่งพัสดุเฮโรอีนให้กับแอร์มีนาไปออสเตรเลียเบื้องต้นพบหลักฐานสำคัญเป็นผ้าลายช้างแล้วก็มีผงขาวติดจูดจำนวนมากนะครับเจ้าตัวเองก็กล่าวขอโทษแอร์สาวด้วยนะครับที่ล่อลวงหลอกลวงจนทำให้แอร์ถูกจับดำเนินคดีที่ออสเตรเลียนะครับสำหรับประเด็นนี้หยิบยกข้อมูลมาจากเว็บไซต์ TNAM คอร์ดของสำนักข่าวไทยนะครับเมื่อวานนี้ครับกำลังชุดสืบสวนนครบาลพร้อมตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองพิสูจน์หลักฐานนำหมายสารเข้าตรวจค้นห้องพักในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของนายอุทัยอายุ47ปีชายสวมเสื้อฮูดสีน้ำเงินซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เช่าห้องนี้ไว้ครับซุกซ่อนแพ็คยาเสพติดในกระเป๋าลายช้างก่อนโทรเรียกชายอายุ59ปีอาชีพขับรถรับจ้างให้ขับรถมารับเพื่อนำพัสดุบรรจุกระเป๋าลายช้างซุกซ่อนเฮโรอีนส่งให้กับแอร์มีนาที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ตามจับกุมนายอุทัยได้ที่บริเวณสถานีขนส่งเก่าเทศบาลนครพิษณุโลกนะครับตามคำซักทอดของชายวัย59ปีที่ถูกจับกุมได้ก่อนหน้านี้ครับตรวจค้นห้องพักพบหลักฐานสำคัญเป็นผ้าลายช้าง8ผืนที่ยังไม่ได้ถูกเย็บเป็นกระเป๋าเศษผ้าที่เป็นลายช้างถูกตัดแต่งเป็นริ้วๆมีเศษผงสีขาวติดอยู่กับผ้าเป็นจำนวนมากครับมีเงินสดเป็นแบงค์พันโทรศัพท์มือถือกระเป๋าสตางค์กางเกงยีนขาสั้นเสื้อสีน้ำเงินแขนสั้นกระเป๋าเป้ที่คาดว่าเป็นของใช้ที่นายอุทัยใช้ในวันส่งพัสดุเฮโรอีนไปให้กับแอร์มีนาสำหรับหลักฐานทั้งหมดเจ้าหน้าที่ให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบรายละเอียดโดยเฉพาะลายนิ้วมือแฝงที่กระเป๋าลายช้างลายนิ้วมือแฝงในห้องพักผงสีขาวที่เก็บได้จากเศษผ้าลายช้างว่าเป็นสารเสพติดชนิดใดพร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือที่ตรวจยึดได้เพื่อรวบรวมหลักฐานและขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่านายอุทัยรับสารภาพว่า20มิถุนายนได้ไปรับกระเป๋าลายช้าง4ตัว12ใบและก็ลายช้าง2ตัว6ใบมีการบรรจุเฮโรอีนมาแล้วครับจากคนที่ปกปิดใบหน้าที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาและรู้ตั้งแต่ต้นว่าเป็นเฮโรอีนเมื่อได้ของมาก็โดยสารรถทัวร์เข้ากรุงเทพครับนำมาเก็บไว้ที่ห้องพักก่อนนำไปส่งให้กับแอร์สาวมีนาที่คอนโดย่านบางนาซึ่งตนเองก็ต้องขอโทษแอร์สาวมีนาด้วยประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรครับนำทีมเข้าตรวจสอบห้องพักของนายอุทัยในอพาร์ตเมนต์ย่านคลองสวนพลูพระนครศรีอยุธยาครับผู้นำกล่องพัสดุใส่กระเป๋าผ้าซุกเฮโรอีนมาส่งให้กับแอร์สาวหิ้วไปออสเตรเลียซึ่งพบกองเศษผ้าลายช้างมีผงเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่เจ้าตัวระบุไปเอากระเป๋ามาจากจังหวัดพะเยานะครับพาดหัวข่าวใหญ่อย่างนี้ครับขอโทษแอร์สาวมีนาผงขาวผ้าลายช้างมัดอุทัยรับสิ้นสวมฮูดน้ำเงินส่งยาตำรวจพาค้นรังได้หลักฐานอื้อขนจากพะเยาอ้างทำ3ครั้งตำรวจลุยค้นแหล่งกบดานหนุ่มม้งส่งของให้แอร์มีนาพบผงสีขาวซุกในเศษผ้าลายช้างแต่คนและล็อตกับที่เป็นข่าวเฉาด้านสำราญนวลมายืนยันไม่ผิดตัวผู้ต้องหารับสารภาพรับกระเป๋าผ้าลายช้างมาจากจังหวัดพะเยาก่อนนำมาบรรจุกล่องอ้างรับงานมาแล้ว3ครั้งจากผู้ใช้ลายชื่อรินรินได้ค่าจ้างครั้งละ 60,000 บาทโดยเจ้าตัวได้แต่พร่ำบอกขอโทษแอร์สาวด้านกองบัญชาการปศยกระดับอดีตแอร์นะครับขนยาเป็นอาชญากรรมข้ามชาติตั้งคณะทำงานล่าทั้งเครือข่ายปราบปรามการลักลอบนำเข้าและส่งออกอย่างเด็ดขาดครับ
0: ทางด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออก มาตรการควบคุมการรับฝากหรือว่ารับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ2569เพื่อยกระดับมาตรการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการใช้สถานะ

0: หรือสิทธิของการเป็นสมาชิกลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนสิ่งของของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงด้านการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนของไทยนะคะซึ่งทางด้านของพลอากาศเอกมนัสชวนะประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเร่งดำเนินการออกประกาศฉบับนี้เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศทุกแห่งมีมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรืออย่างเป็นระบบยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะตำรวจจับคนจ้างไรเดอร์ส่งถุงผ้าให้แอมีนาคนห้องเช่าพบผงขาวชี้อาชญากรรมข้ามชาติฝากขังสองผัวเมียค้ายากพท.ห้ามลูกเรือรับหิ้วรวบหนุ่มฮูดน้ำเงินส่งเฮโรอีนให้แอร์สาวบุกค้นห้องพักพบกระเป๋าผ้ารูปช้างหลายใบถูกแยกชิ้นส่วนค่ะส่วนข่าวสดนะคะก็มีประเด็นนี้เช่นกันเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะฮูดน้ำเงินรับสิ้นส่งผงจริงขอโทษแอมีนาจนมุมพิษณุโลกคนห้องอยุธยาเจอซุกเฮโรอีนซัดทอดคนจ้างชื่อลายรินรินทำมาแล้ว3ครั้งรับของที่พะเยาหนุ่มม้งฮูดน้ำเงินรับส่งผงจริงขอโทษแอมีนาตำรวจรวบตัวที่บขส.เก่าเมืองพิษณุโลกกลางดึกคุมตัวค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาพบเศษผ้าถูกบดเป็นผงฆ่าทำลายหลักฐานตรวจสอบเป็นผงเฮโรอีนพร้อมลายนิ้วมือแฝงของกลางธนบัตรโทรศัพท์เสื้อผ้าคาดใช้ในวันที่นำพัสดุเฮโรอีนไปส่งให้แอร์สาว DSI นำตัว2ผู้ต้องหาสามีภรรยาเชียงคานเครือข่ายส่งเฮโรอีนฝากขังหลังรับเป็นคดีพิเศษยังยืนกรานไม่เกี่ยวคดีแอร์สาวบช.ปส.เตรียมยกระดับคดีแอร์โฮสเตสขนยาเป็นอาชญากรรมข้ามชาติตั้งคณะทำงานล่าทั้งเครือข่ายปราบปรามลักลอบนำเข้าและส่งออกค่ะ
1: และเมื่อวานนี้ครับเลขาปปส.พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลก็บอกว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ครับได้เข้าตรวจค้นบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งพบผู้หญิงต้องสงสัยครับนำพัสดุมาติดต่อส่งไปยังไต้หวันมีลักษณะท่าทางพิรุธจึงขอตรวจสอบเมื่อเปิดตรวจก็พบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่3ถุงถุงชาไทย1ถุงรวมน้ำหนัก 2,100 กรัมจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ามีผู้ลำเนาอยู่จังหวัดเชียงรายครับเดินทางมากรุงเทพก่อนนำพัสดุดังกล่าวมาส่งไปยังไต้หวันโดยรับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากพื้นที่เชียงรายพร้อมได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด10,000 บาทเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนขยายผลการตรวจยึดครั้งนี้ว่ามีรูปแบบการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีตรวจยึดเฮโรอีนที่ซุกซ่อนในถุงกาแฟซึ่งปปส.ตรวจพบก่อนหน้านี้ครับจึงเชื่อว่าอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงกันก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นนะครับว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดยังคงพยายามใช้ไทยเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดส่งออกไปต่างประเทศอยู่ครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้ก็อยู่ใน Daily News ด้วยเหมือนกันนะครับล่ารินรินค้ายาข้ามชาติวงการฮูดน้ำเงินแพ็คเฮโรอีนส่งแอร์สาวหิ้วคนห้องพักเจอเศษผงขาวติดเกลื่อนกระเป๋าผ้าลายช้างคุมตัวอุทัยชายสวมฮูดสีน้ำเงินชี้จุดกบดานเมืองกรุงเก่าซุกเฮโรอีนก่อนส่งแอร์มีนาพบคราบผงสีขาวติดเกลื่อนเศษผ้าลายช้างผลแลบยันชัดเศษผ้าลายช้างซุกเฮโรอีนเข้มข้น900คะแนนจนมุมสารภาพสิ้นนั่งรถทัวร์จากอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเข้ากรุงจัดใส่กล่องพัสดุนำไปส่งต่อตามคำสั่งเปลยทำไปแล้ว3ครั้งได้ค่าจ้าง 60,000บาทแชร์เครือข่ายวงการใช้ชื่อโค้ดลับไลน์รินรินก่อนเดินคอตกฝากคำขอโทษสุดท้ายถึงแอร์มีนาด้วยครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวต

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ประเด็นเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าสืบเนื่องจากทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีการแก้ไขในเรื่องของคะแนนและมีการสุ่มตรวจอย่างที่นายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลไปเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาวันนี้ก็ได้มีข้อสั่งการว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้ว 15,000 กว่าคนจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันว่ามีความผิดปกติของคะแนนเกิดขึ้นของคะแนนส่วนนี้หรือไม่หากพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นก็ต้องดำเนินการต่อส่วนหนึ่งจะส่งข้อมูลประกอบกับหน่วยงานที่ทำร่วมกันคู่ขนานกันไปหากพบว่ามีความผิดพลาดหรือมีการทุจริตจริงๆก็ต้องทำในเรื่องการยกเลิกการบรรจุซึ่งตรงกับมติของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางก็ได้มีมติมาก่อนหน้านี้ก็คือมหาไทยเอาจริงนะคะปลัดก็จะจ่อลงนามสอบวินัยร้ายแรง5บิ๊กข้าราชการสอถอซึ่งก็ขอให้มีการตรวจสอบกระบวนการใหม่สำหรับการบรรจุล็อตวันที่1กรกฎาคมก็ยังมีการขอให้ชะลอไว้ก่อนเพื่อรอผลการตรวจสอบย้ำว่าคนที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเองเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตหลังจากตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะดำเนินการต่อไปส่วนกรณีที่มีกลุ่มผู้สอบได้โดยสุจริตเรียกร้องขอให้บรรจุตามรอบและตรวจสอบเป็นรายกรณีเนื่องจากได้รับผลกระทบนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าสำหรับการบรรจุรอบที่3หลัง1กรกฎาคมยังยืนตามมติก็คือให้ชะลอเพื่อรอข้อเท็จจริงถามว่าสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือต้องไม่ให้กระทบกับผู้ที่สอบได้ด้วยความสามารถตนเองซึ่งมีระยะรอบัญชีอยู่เมื่อผลการตรวจสอบออกมาก็จะสามารถเรียกใช้บัญชีได้เลยแต่ต้องหลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดค่ะ 1.5 หมื่นคนวุ่นหรือผลสอบสอทอเจอพิรุธแก้ฟลาย115ครั้งไล่เช็คย้อนหลังเร่งจบ6กรกฎาคมใครเอี่ยวฟันวินัยแพ่งอาญาเอกนิติย้ำพรบ.กู้เงินจำเป็นปปช.แจงงดออกเสียงงบปี70ข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่ 15,520 คนระทึกสอทอลุยตรวจผลสอบให้จบ6กรกฎาคมหลังพบพิรุธแก้ฟลายคะแนน115ครั้งลั่นเจ้าหน้าที่มีเอี่ยวเจอแน่ฟันวินัยแพ่งและอาญาค่ะ
3: เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์นะครับพาดหัวประเด็นนี้เป็นกรอบรองนะครับบอกว่ายิ่งสอบยิ่งชัดเจนโกงสอบราชการท้องถิ่นสอทอแฉพิรุธแก้กระดาษหรือใหม่หมดบรรจุ 1.5 หมื่นยิ่งสาวยิ่งชัดโกงสอบท้องถิ่นสอทอเปิดผลสอบพบพิรุธคะแนนไม่ตรงต้นฉบับชี้ทุจริตชัดถูกมือมืดแก้ถล่มทลาย115ครั้งชื่อแอปเปลี่ยนแฟลตดาฟและโมเบคะแนนสั่งรื้อใหม่หมดคะแนนภาคกอภาคขอ 15,520 คนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วขีดเส้น3วันต้องรู้เรื่องยันหากพบใครเอี่ยวทุจริตฝันไม่เลี้ยงทั้งวินัยและอาญานะครับก็เช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ด้วยนะครับบอกว่าสอทอสั่งรื้อคะแนน 15,520 ข้าราชการใหม่ลุยตรวจด่วนใน3วันพบไฟล์ถูกแก้115ครั้งใครผิดปกติสอยทั้งหมดครับ
2: นอกจากเรื่องของการทุจริตโกงสอบท้องถิ่นแล้วนะคะยังมีประเด็นเรื่องของการทุจริตทะเบียนต่างด้าวด้วยค่ะโดยทางนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพันตำรวจโทสิริพงศ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.และทางนายจุมพจน์ วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานเมียนมาโดยมิชอบสืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้จับกลุ่มนายหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาซึ่งเป็นชาวโรฮิงญาในความผิดฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มและคดีทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนี่ยวชาวเมียนมาเมื่อ27กันยายน67นะคะตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีบัตรประจำตัว2ตัวตนก็คือบัตรสีชมพูและบัตรสีขาวตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐของอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงปี 64-65 เป็นผู้จัดทำบัตรให้คนต่างด้าวมากถึง240รายจึงได้นำข้อมูลไปประสานกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อตรวจเปรียบเทียบปรากฏภาพใบหน้าและลายนิ้วมือตรงกับบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่มีหนังสือเดินทาง12รายจึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนายหน้าเจ้าบ้านและแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอย่างน้อย12รายจนนำไปสู่การออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง17หมายและระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมด240รายแล้วค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะคะบิ๊กรานำทีมจับเครือข่ายโรฮิงญารวบอดีตปลัดและพวกทุจริตสวมบัตรเลข0รองผบตรนำทีมร่วมปกครองบุกทลายเครือข่ายโรฮิงญาสวมบัตรหัวศูนย์ไปแล้ว240รายอยู่ในไทยก่อนไปประเทศที่3ออก17หมายจับค่ะ
3: มีภาพประกอบอยู่ในแถวรัฐด้วยนะครับเป็นภาพเจ้าหน้าที่นำหมายสารบุกจับกลุ่มนายแพรัตบุญฤทธิ์ปลัดอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอดีตปลัดอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสาวนันทพักใจสบายอดีตลูกจ้างชั่วคราวที่ว่าการอำเภอดอนสักพร้อมผู้ร่วมเครือข่ายทุจริตทะเบียนราษฎรสวมบัตรเลข0ให้ต่างด้าวโรฮิงญามีทั้งเจ้าบ้านผู้รับรองและก็ชาวโรฮิงญารวมทั้งหมด11คนนะครับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับจับแก๊งปลัดช่วยโรฮิงญาสวมบัตรเลข0คิดค่าหัว 5-6 หมื่นเข้ามาค้ามนุษย์ให้ออกจากราชการพร้อมสอบวินัยด้วยครับช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: สิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของการเมืองอีกประเด็นหนึ่งน่าจับตาครับเพราะว่าวันที่8กรกฎาคมนี้จะมีการพิจารณาของสภาเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าวาระด่วนเลยนะครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่8กรกฎาคมนี้ครับมีวาระการประชุมสำคัญก็คือการพิจารณาเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขหรือว่าร่างพรบนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองย้อนหลัง20ปีครับซึ่งนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งบรรจุเข้าวาระการประชุมแล้วก่อนปิดสมัยประชุมสภาวันที่11กรกฎาคมร่างพรบดังกล่าววุฒิสภามีมติแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ30มิถุนายนและส่งคืนให้สภาพิจารณาว่าเห็นชอบกับเนื้อหาที่วุฒิสภาแก้ไขมาหรือไม่หากสภาไม่เห็นชอบด้วยก็จะนำไปสู่การตั้งกรรมาธิการร่วม2สภาเพื่อปรับปรุงแก้ไขจะทำให้การประกาศใช้ร่างพรบนิรโทษกรรมก็ต้องเลื่อนออกไปแต่หากสภาเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขมาครับจะนำร่างพรบดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าต่อไปหนึ่งในเนื้อหาสำคัญที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งมาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทบทวนคือการไม่ให้นิรโทษกรรมแด่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีหากมีการกระทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากเดิมที่ร่างของสภาไม่มีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐครับจอถกกฎหมายนิรโทษเข้าวาระด่วน8กรกฎาคมก่อนปิดสมัยสภาตามที่วุฒิปรับแก้ไอติมซัดรุทธพลเอกนิติประกาศพร้อมลุยเดินหน้าปรับโครงสร้างพลังงาน 200,000 ล้านบาททันทีหากศาลรัฐธรรมนูญไม่สั่งระงับยันพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทมีความจำเป็นช่วยสกัดวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตค่าครองชีพประชาชนพรรคประชาชนกังวลปัจจัยการเมืองกระทบเสถียรภาพเศรษฐกิจติงนโยบายไทยช่วยไทยพลัสไม่ช่วยครอบคลุมทุกส่วนเด็กภูมิใจไทยโดดป้องรัฐมนตรียุติธรรมชิ่งกระทู้ถามสดแจงติดภารกิจสำคัญเลื่อนไม่ได้ซัดฝ่ายค้านจ้องดิสเครดิตไอติมสวนเดือดรัฐมนตรีหนีสภาเลี่ยงตอบคดีหัวสว.วันกกต.และ DSI จับมือเป่าคดีช่วยคนในรัฐบาลโฆษกประชาธิปัตย์แจงงดออกเสียงงบรายจ่ายปี70รับไม่ได้จัดงบแบบหาเช้ากินค่ำจี้เร่งปรับปรุงในชั้นกรรมาธิการครับ
2: ค่ะและก็มีประเด็นเศรษฐกิจอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช่นกันนะคะเอกนิติชูฟาสพาร์ทดันลงทุน1ล้านล้านปีนี้ต้องทุ่มเงินอย่างต่ำ 20% เช็ค5ล้านรายใหม่บัตรคนจนเอกนิติเผยรัฐบาลดันนโยบายปีแห่งการลงทุนชู Thailand Fast Path ผลักดันเม็ดเงินลงทุน 900,000 ล้านถึง1ล้านล้านบาทแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวขีดเส้นผู้รับการส่งเสริมต้องลงเม็ดเงินจริง 20% ในปีนี้ค่ะและอีกกรอบของมติชนนะคะก็เป็นเรื่องของการเมืองค่ะเอกนิติปัดข่าวนั่งนายกส.ศาลาไอติมโต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชิ่งแจงหัวสว.เอกนิติปัดข่าวลือนายกสำรองส.ศาลายันพรก.กู้ 400,000 ล้านช่วยฟื้นเศรษฐกิจค่ะ
1: ส่วนกรณีข่าวระบบสาธารณสุขของไทยติดอันดับ8ของโลกนะครับเหนือกว่าฝรั่งเศสเดนมาร์กนะครับซึ่งในส่วนของสว.เองเนี่ยบอกว่าอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับอันนั้นคือความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการแต่ระบบสาธารณสุขจริงๆแล้วหนักหนาสาหัสมากเลยนะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในเดลินิวส์นะครับสว.เตือนอย่าดีใจสาธารณสุขไทยที่8โลกของจริงอันดับร่วง83จาก110ประเทศซัดต้องกล้า ยอมรับสว.เตือนอย่าดีใจข่าวสาธารณสุขไทยได้อันดับ8ของโลกนั่นแค่การประเมินจากความพึงพอใจผู้ใช้บริการส่วนของจริงที่วัดโครงสร้างพื้นฐานกำลังคนงบประมาณการเข้าถึงยาร่วงพลอยอยู่อันดับ83จาก110ประเทศชี้บุคลากรแบกภาวะไว้จนหลังแอ่นยอมเหนื่อยเกินกำลังงบประมาณตึงตัวทุกปีโรงพยาบาลแบกหนี้ขอให้กล้ายอมรับปัญหาและแก้ไขนะครับก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ใน Daily News เช้าวันนี้ครับ
2: ค่ะขอไปที่ผลฟุตบอลโลก2คู่นะคะก็แข่งกันจบไปแล้วทั้ง2คู่ค่ะคู่แรกเป็นแคนาดาพบกับโมร็อกโกนะคะคู่นี้ก็คือโมร็อกโกค่ะอัดเจ้าภาพร่วมแคนาดา3ประตูต่อ0ทะลุรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะและ ีกคู่หนึ่งนะคะก็จบลงไปแล้วปารากวัยกับฝรั่งเศสเป็นฝรั่งเศสที่เฉือนชนะปารากวัย1-0เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปค่ะ
1: ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็พูดคุยผ่าน Facebook แล้วก็ไลน์เข้ามานะครับได้อ่านทุกข้อความครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณสาสิทธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องศีล5กับหลักของกฎหมายโดยพระมหาธนเดชธรรมปัญโยวัดสะเกษราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ร่มมาเย็นพักผ่อนหายร้อนอาดร่มเงาญาติเย็นสบายหายเงียบเหงาร่มพ่อแม่เป็นสุขทุกบางเบาเกิดเย็นเกล้าเท้าครุกอยู่ทุกยามร่มอาจารย์กันเขาเกิดชาวกล้าร่มราชากันศัตรูรู้เกรงขามร่มพระธรรมกันร้อนผ่อนลุกลามให้โลกสามเย็นชื่นกว่าอื่นใดขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เช้าวันอาทิตย์ที่ดีเริ่มต้นได้จากการเติมธรรมะดีๆให้กับหัวใจเพราะหัวใจที่ดีความคิดดีชีวิตของเราก็จะดีตามเมื่อคนดีสังคมก็ดีเมื่อสังคมดีประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็ย่อมดีตามไปด้วยสำหรับหัวข้อในวันนี้เป็นเรื่องของศีล5กับหลักของกฎหมายสีลังโลเกอนุตตลังศีลเป็นเยี่ยมในโลกศีลกับหลักของกฎหมายทั้งสองอย่างมีเป้าหมายอันเดียวกันคือทำให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขสงบไม่เบียดเบียนกันไม่ทำร้ายกันไม่เอาเปรียบกันและสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้สังคมของเรานั้นเกิดความมั่นคงสืบต่อไปเพราะรากฐานของความดีงามของความยุติธรรมที่แท้จริงก็มาจากหลักของศีลธรรมเพราะถ้าไม่มีศีลธรรมก็จะไม่มีความยุติธรรมเมื่อไม่มีความยุติธรรมก็ไม่เกิดการยุติกรรมเมื่อไม่ยุติกรรมก็ไม่มีการอโหสิกรรมให้แก่กันและกันดูเอาเถอะที่ขึ้นโรงขึ้นศาลคดีฟ้องร้องคดีอาญาคดีแพ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของศีล5ทั้งสิ้นไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่ไม่เกี่ยวข้องกับศีล5หลักของศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักของกฎหมายสังคมที่เต็มไปด้วยอาชญากรรมความวุ่นวายสังคมขาดความยุติธรรมเพราะปัจจุบันนี้ศีลธรรมนั้นเริ่มที่จะไม่มีความหมายในสายตาของผู้คนอีกแล้วไม่ได้ให้ความสำคัญแก่หลักของศีลธรรมโลกสังคมจึงถูกขับเคลื่อนไปด้วยกิเลสไม่ได้ถูกขับเคลื่อนไปด้วยศีลธรรมลองพิจารณาดูเถิดว่าหากคนในสังคมของเรามีคนทำร้ายกันโดยไร้เหตุผลมีคนที่ฉกชิงวิ่งราวโดยไม่มีตำรวจโดยไม่มีใครที่จะติดตามหรือไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายล่วงละเมิดศักดิ์ศรีและบุคคลนั้นเป็นที่รักของบุคคลอื่นมัวเมายาเสพติดก่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเราจะอยู่อย่างไรในสังคมเช่นนี้ฉะนั้นศีลธรรมก็มีหน้าที่ปกป้องคุ้มครองเรากฎหมายก็เช่นเดียวกันกฎหมายที่บัญญัติขึ้นนั้นก็เพื่อปกป้องคุ้มครองเราให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขให้เราขับรถไปบนถนนได้อย่างปลอดภัยในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งในครั้งที่บ้านเมืองเรายังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกผู้คนมากมายบาดเจ็บล้มตายพิกลพิการมากมาย จนเป็นเหตุให้คณะของคุณหมอกลุ่มหนึ่งได้เห็นถึงโทษภัยของการใช้รถใช้ถนนโดยปราศจากหมวกกันน็อกจึงได้เรียกร้องให้มีกฎหมายบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกท่ามกลางความเห็นต่างท่ามกลางวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัทของหมวกกันน็อกหรือไม่แต่ในท้ายที่สุดต้องขอบบุญขอบคุณที่มีบุคคลผู้ที่ต่อสู้เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายบ้านเมืองเราก็ได้มีกฎหมายในเรื่องของการบังคับใช้ในเรื่องของหมวกกันน็อกให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมีศักดิ์ศรีมีความสุขแคล้วคลาดปลอดภัยให้ครอบครัวทรัพย์สินของเรานั้นได้รับการคุ้มครองกฎหมายอาญาก็เพื่อไม่ให้ใครนั้นมาทำร้ายชีวิตและร่างกายของเรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินก็เพื่อไม่ให้ใครมาลักมาขโมยแย่งชิงของเราไปกฎหมายครอบครัวก็เพื่อคุ้มครองความมั่นคงของคนที่เรารักกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคกฎหมายแรงงานก็มีหลายบทหลายมาตรารายละเอียดปลีกย่อยร้อยเรียงแตกแขนงไปตามกิเลสของคนแต่เนื้อแท้ของกฎหมายทั้งปวงนั้นก็คือศีล5พระเจ้าอโศกมหาราชธรรมราชาผู้ปกครองบ้านเมืองด้วยศีล5เดิมพระองค์ก็ใช้สงครามและอำนาจในการยึดครองบ้านเมืองจนเกิดความสูญเสียผู้คนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากพระองค์ผิดหวังกับการฆ่าและการยึดครองไม่ได้รู้สึกยินดีในชัยชนะเลยแม้แต่น้อยแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าและเจ็บปวดจากการฆ่าการเบียดเบียนเมื่อพระองค์หันมานับถือพระพุทธศาสนาเห็นความสำคัญของศีล5เห็นความสำคัญของหลักศีลธรรมที่มีคุณูปการที่จะทำให้บ้านเมืองนั้นเกิดความสงบสุขจึงได้นำหลักเอาหลักศีล5นั้นมาปกครองบ้านเมืองความสงบเรียบร้อยดีงามในสังคมเริ่มจากศีลข้อที่1คือการไม่เบียดเบียนกันให้ชีวิตด้วยการไม่ฆ่าให้ทรัพย์สินเงินทองด้วยการไม่ลักเล็กขโมยน้อยให้ครอบครัวมีความสุขด้วยการไม่ละเมิดล่วงล้ำกรรมเกินบุคคลอันเป็นที่รักของบุคคลอื่นให้ความจริงด้วยการไม่พูดเท็จให้สติด้วยการไม่ประมาทในของเหมือนเมาการให้การบริจาคทานอะไรก็ตามสู้การบริจาคทานด้วยการสมาทานศีล5นั้นไม่ได้เลยนะความอดทนอดกลั้นที่จะไม่ละเมิดศีล5เป็นมหาทานอย่างยิ่งการรักษาศีล5จึงเป็นทานอันประเสริฐที่หล่อเลี้ยงให้โลกของเรานั้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจคดไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมานี่แหละมีฮิริโอตัปปะอายชั่วกลัวผลของบาปผู้บำเพ็ญมหาทานก็ย่อมได้รับผลมหาศาลดังปรากฏในปุญญาภิสันทสูตรสีเลนะสุขติงยันติศีลย่อมนำไปสู่ความเจริญสีเลนะโภคสัมปทาศีลย่อมนำมาซึ่งโภคทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติศีลย่อมนำไปสู่ความสงบเย็นนี่แหละคือหลักของการครองตนครองคนและครองงานโดยแท้คือการยึดเอาหลักของศีล5มาประพฤติปฏิบัติเป็นหลักพื้นฐานที่จะทำให้ชีวิตนั้นเกิดความเจริญจะร่ำรวยได้ก็เพราะว่ามีศีลชีวิตจะสงบได้ก็เพราะมีศีลแต่ธรรมดามนุษย์ทั้งหลายเราเกิดมาก็ย่อมมีความโลภความโกรธความหลงแต่ความโลภความโกรธความหลงของเรานั้นจะต้องไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนตราบใดที่เราไม่ได้ไปละเมิดบุคคลอื่นกฎหมายก็ย่อมคุ้มครองเราฉันใดศีลธรรมก็ฉันนั้นเมื่อกล่าวถึงศีลโดยลำดับแล้วศีลข้อที่1ปานาติปาตาเวรมณีการตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าการทำลายการเบียดเบียนชีวิตทั้งปวง ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทำในทางกฎหมายนั้นบัญญัติไว้ว่าการกระทำใดๆอันเป็นการพรากชีวิตทำอันตรายก่อให้เกิดความทุกข์แก่บุคคลอื่นย่อมได้รับโทษตามกฎหมายส่วนในทางธรรมนั้นย่อมไม่อาจพ้นจากกฎแห่งกรรมนั้นไปได้กฎหมายอาจตามไม่ทันในทุกคดีแต่กฎแห่งกรรมนี้ก็ไม่เคยพลาดแม้แต่กรณีเดียวขณะหนึ่งของความโกรธทำร้ายอีกฝ่ายถึงแก่ความตายกลายเป็นคดีใหญ่ในชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนคดีสำนวนถูกส่งไปยังพนักงานอัยการสั่งฟ้องเข้าสู่ศาลต่อสู้คดีพิพากษาท้ายที่สุดรับโทษจำคุกจากกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพอมาพิจารณาดูก็เห็นได้ว่าเราใช้งบประมาณของแผ่นดินมากมายมหาศาลเสียเงินทองทรัพยากรคนเวลาเด็กกำพร้าครอบครัวลำบากคนชราไร้ญาติคนพิการติดเตียงล้วนเป็นปัญหาของสังคมที่ทุกภาคส่วนจำเป็นจะต้องช่วยกันในการยึดโยงหลักของศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติแม้แต่ทางคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมจึงได้มีโครงการหมู่บ้านศีลห้าเพื่อส่งเสริมกระตุ้นประชาชนนำเอาศีลห้ามาเป็นหลักในการใช้ชีวิตประจำวันพร้อมกันนี้ยังได้ประสานระหว่างวัดชุมชนราชการในการขับเคลื่อนหลักของศีลธรรมนั้นและหลักกฎหมายให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์และความสงบร่มเย็นอย่างยั่งยืนเพราะการรักษาศีลห้าเป็นการลดคดีลดความรุนแรงลดงบประมาณของแผ่นดินหากผู้คนให้ความสำคัญกับการรักษาศีลห้าอย่างจริงจังอาชญากรรมก็ย่อมลดลงเมื่อคดีลดลงนักโทษในเรือนจำก็ลดลงภาระงบประมาณของแผ่นดินในการควบคุมดูแลซึ่งต้องใช้งบประมาณมหาศาลก็ย่อมจะลดน้อยถอยลงไปตามด้วยเช่นกันภาษีของประชาชนที่สูญเสียก็สามารถนำมาพัฒนาในเรื่องของการศึกษาดูแลเด็กอ่อนที่เราจำเป็นจะต้องดูแลบุคลากรที่จะเป็นกำลังของประเทศชาติบ้านเมืองในเรื่องของการให้ความสำคัญในเรื่องของนมผงที่พัฒนาในเรื่องของสมองยกระดับสาธารณสุขสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะการสร้างคนดีประหยัดกว่าการสร้างคุกสร้างตารางนี่เป็นผลทั้งทางตรงและทางอ้อมของการยึดเอาหลักศีลห้ามาประพฤติปฏิบัติแม้บุคคลผู้ที่กระทำความผิดที่ได้รับโทษไปส่วนอีกฝ่ายที่เป็นฝ่ายความสูญเสียคือผู้เสียชีวิตไม่น่าเชื่อเลยว่าเหนี่ยวไกลเพียงแค่นัดเดียวสร้างความสูญเสียและความเสียหายอีกเยอะแยะมากมายครอบครัวผู้เสียชีวิตก็จะต้องจัดงานศพบำเพ็ญกุศลเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งความรักและก็จะต้องแบกความเศร้าโศกความโกรธแค้นในใจดังเรื่องที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่25คาถาธรรมบทภาคที่1เรื่องของนางยักษิณีเดิมทีเป็นหญิงสองคนอยู่ในเรือนเดียวกันฝ่ายหนึ่งเกิดอิจฉาเบียดเบียนอีกฝ่ายถึงกับวางยาทำลายครรภ์อีกฝ่ายก็ต้องตายทั้งแม่ทั้งลูก ก่อนตายนางก็ตั้งจิตพยาบาทอย่างแรงกล้าปรารถนาจะตามจองเวรเอาคืนให้สาสมจากจุดนั้นเองเวรไม่ได้จบลงไปพร้อมกับความตายเริ่มต่อในวัฏฏะสงสารชาติถัดมาเกิดเป็นแม่แมวกับแม่ไก่เพราะเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏแม่ไก่ออกไข่มาแม่แมวก็มากินไข่กินแล้วก็กินอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าความแค้นไม่ได้เบาบางลงเลยแม้แต่น้อยกลับยิ่งฝังลึกลงไปตายจากนั้นก็ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองกับแม่เนื้อฝ่ายหนึ่งคลอดลูกอีกฝ่ายก็ตามไปกินลูกเป็นภาพของการเอาคืนที่ไม่มีวันจบสิ้นยิ่งตอบโต้ก็ยิ่งผูกแน่นตายจากนั้นฝ่ายหนึ่งก็ไปเกิดเป็นหญิงอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นนางยักษินีก็ตามมาฆ่าลูกของกันอีกแม้จะเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิแต่ใจที่ยังพยาบาทอยู่ไม่เคยเปลี่ยนในทางกฎหมายย่อมมีคดีย่อมถึงที่สิ้นสุดยุติลงได้แต่ในทางศีลธรรมหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อใจยังไม่อโหสิกรรมก็ยังไม่สิ้นเวรสิ้นกรรมยังต้องดำเนินต่อไปข้ามภพข้ามชาติมนุษย์เราจะหนีกรรมไปไม่ได้แต่สามารถหยุดสร้างกรรมใหม่ได้ด้วยการรักษาศีลครั้นเมื่อใจตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วความคิดย่อมไม่เอ็นเอียงไปในทางทุจริตผู้รักษาศีลย่อมไม่ทำผิดกฎหมายศีลเป็นแก้วมณีรัตน์สีแสงศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่วศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวศีลป้องกันความมัวเมาในอบายศีลคุมกายให้ไม่พลาดศีลคุมวาจาให้ไม่ผิดศีลคุมใจให้รู้คิดศีลจึงเป็นนิตรประคองตนศีลเป็นกำแพงป้องกันชั่วกำแพงมีไว้ป้องกันภัยจากภายนอกศีลนั้นก็ป้องกันภัยจากภายในเพราะภัยที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่โจรนอกบ้านแต่คือกิเลสในใจของเราเองความโลภที่ทำให้คนลักทรัพย์ความโกรธทำให้คนทำร้ายกันความหลงทำให้คนตัดสินใจผิดความมักง่ายก็ทำให้คนละเมิดกฎหมายศีลจึงเป็นกำแพงกันป้องกันใจไม่ให้ไหลไปตามความอยากคนทำงานมีโอกาสที่จะช่อฉนคดโกงรับสินบนกฎหมายอาจจะยังไม่รู้ผู้บังคับบัญชาอาจจะยังไม่เห็นแต่ถ้าในใจมีศีลรู้ทันทีว่านี่คือของร้อนเงินโกงอาจจะเข้ากระเป๋าเร็วแต่ไฟบาปจะเผาใจเรานานเงินที่ได้จากการไม่สัตย์ซื่อถือคุณธรรมอาจจะซื้อข้าวซื้อของได้ตามสบายใจแต่มันซื้อความสบายใจไม่ได้ศีลเป็นอาภรณ์ประดับตัวอาภรณ์คือเครื่องประดับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทำให้ร่างกายดูงดงามแต่ศีลธรรมงามกว่านั้นเพราะศีลประดับทั้งกายวาจาใจบางคนแต่งตัวดีนะแต่ว่าอากัปกิริยาดูไม่น่ารักนะบางท่านบางคนที่มีศีลมีธรรมก็ทำให้เป็นคนที่มีความงดงามในตัวของตัวเองความงดงามแห่งพระธรรมวินัยแห่งศีลแห่งธรรมยังศรัทธาของบุคคลผู้ไม่ศรัทธาให้เกิดศรัทธายังใจให้ผู้มีศรัทธาอยู่แล้วก็ศรัทธายิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นอนุภาพของศีลธรรมศีลป้องกันความมัวเมาในอบายอบายคือทางเสื่อมทางตกต่ำทางที่พาชีวิตไปสู่ความทุกข์อยบายมุขที่เห็นได้ง่ายสุรายาเมาการพนันเที่ยวกลางคืนเทคขับผับบาร์ร้านอาหารสถานลมสิ่งเหล่านี้เริ่มต้นด้วยความสงบแต่ลงท้ายก็ด้วยความเสียหายเสียใจท่านทั้งหลายก็พินิจพิจารณาดูเอาเถิดที่เกิดโทษเกิดภัยชีวิตถดถอยพังทลายส่วนหนึ่งก็มาจากอวัยมุขศีลคุมกายไม่ให้พลาดกายเป็นเครื่องมือของการกระทำมืออาจช่วยคนก็ได้อาจทำร้ายคนก็ได้ เท้าอาจเดินไปทำบุญก็ได้อาจเดินไปทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามก็ได้แต่ว่าศีลคุมกายไม่ให้พลาดไปทำสิ่งที่ผิดศีลข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทำร้ายชีวิตทำให้เรานั้นเคารพชีวิตผู้อื่นศีลข้อที่สองไม่ลักทรัพย์ทำให้เราเคารพทรัพย์สินของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในการทำให้เราเคารพครอบครัวเกิดความรักความศักดิ์ศรีแก่ตัวแก่ตนเมื่อกายไม่ทำผิดชีวิตก็ไม่ต้องหนีแม้เมื่อไม่สร้างบาปใจเราก็ไม่ต้องไปแบกความทุกข์ศีลคุมวาจาไม่ให้ผิดวาจาเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่มีอำนาจอย่างยิ่งคำพูดหนึ่งคำอาจทำให้คนมีกำลังใจหรือคำพูดหนึ่งคำอาจทำให้คนเจ็บไปตลอดทั้งชีวิตศีลข้อที่4คือไม่พูดเท็จแต่ถ้าขยายให้ลึกขึ้นคือการฝึกให้เรานั้นพูดจริงพูดดีพูดมีประโยชน์พูดด้วยเมตตาคำพูดที่โกหกจะทำให้คนหมดความน่าเชื่อถือคำพูดที่ส่อเสียดจะทำให้คนนั้นแตกแยกคำพูดหยาบคายก็จะทำให้เสียสัมพันธภาพที่ดีๆคำพูดเพ้อเจ้อทำให้เสียเวลาเสียคุณค่าในทางคำพูดในทางกฎหมายคำพูดบางอย่างอาจนำไปสู่ความผิดได้เช่นการหมิ่นประมาทหลอกลวงฉ้อโกงข่มขู่หรือการให้การเท็จดังนั้นวาจาที่ไม่มีศีลอาจพาตนไปสู่ลงสู่ศาลปากที่ไม่มีประตูแต่ศีลเป็นกรประตูของวาจาอย่างดีศีลคุมใจให้รู้คิดใจเป็นต้นทางของทุกสิ่งทุกอย่างก่อนมือจะทำใจก็ต้องคิดก่อนปากจะพูดใจก็ต้องปรุงก่อนเท้าจะเดินไปในทางผิดใจก็ต้องเลือกก่อนศีลจึงไม่ได้หยุดแค่การห้ามภายนอกแต่เป็นการฝึกจิตฝึกใจให้รู้คิดรู้ยับยั้งรู้หยุดเมื่อถูกด่าใจอยากด่ากลับแต่ศีลก็เตือนว่าถ้าโต้กลับด้วยความโกรธเรื่องก็จะบานปลายเมื่อเห็นของคนอื่นใจอยากได้แต่ศีลก็เตือนว่าของที่ไม่ใช่ของเราเอามาก็เป็นทุกข์เมื่ออยากโกหกเพื่อเอาตัวรอดศีลก็เตือนว่ารอดวันนี้อาจจะเสียความน่าเชื่อถือทั้งชีวิตศีลจึงทำให้คนมีสติและสติก็ทำให้คนไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์คนไม่มีศีลคือทำตามใจคนที่มีศีลจะใช้สติปัญญานั้นดูจิตดูใจตัวเองศีลเป็นนิตประคองตนคำว่าเป็นนิตหมายถึงเป็นประจำสม่ำเสมอศีลไม่ใช่รักษาเฉพาะวันที่เข้าวัดไม่ใช่รักษาเฉพาะตอนที่อยากได้บุญแต่ศีลต้องเป็นเครื่องประคองชีวิตทุกวันเหมือนราวบันไดที่ช่วยไม่ให้ล้มเหมือนเข็มทิศที่ช่วยไม่ให้หลงทางเหมือนเบรกของรถที่ช่วยไม่ให้เกิดอุบัติเหตุชีวิตคนเรามีทั้งวันที่ดีและวันที่ยากลำบากมีวันที่ใจสงบและวันที่ใจรุ่มร้อนมีวันที่มันมีเงินมีทองมีวันที่ขัดสนมีวันที่คนชื่นชมมีวันที่คนด่าคนว่าถ้าไม่มีศีลชีวิตจะไหลไปตามอารมณ์แต่ถ้ามีศีลแล้วศีลจะประคองเราไม่ให้ตกต่ำฉะนั้นศีล5กับหลักกฎหมายของบ้านเมืองมีความสัมพันธ์กันศีลข้อที่1ไม่ฆ่าไม่ทำร้ายสอดคล้องกับกฎหมายในเรื่องของชีวิตและร่างกายศีลข้อที่2ไม่ลักทรัพย์ก็เป็นกฎหมายในเรื่องของทรัพย์สินการลักเล็กขโมยน้อยฉ้อโกงยักยอกศีลข้อที่3ไม่ประพฤติผิดในกามก็เป็นกฎหมายในเรื่องของครอบครัวเพศการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศีลข้อที่4ไม่พูดเท็จก็เป็นกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับพยานเท็จหมิ่นประมาทฉ้อโกงหลอกลวงศีลข้อที่5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาก็เป็นกฎหมายในเรื่องของเมาแล้วขับเคยาเสพติดความสงบเรียบร้อยและอาชญากรรมที่เกิดจากการขาดสติฉะนั้นศีล5จึงเป็นกฎหมายที่เป็นหัวใจของมนุษย์ถ้าคนรักษาศีล5 กฎหมายหลายมาตราก็แทบที่จะไม่ต้องใช้ถ้าไม่ฆ่าก็ไม่มีคดีทำลายชีวิตถ้าไม่ลักก็ไม่มีคดีในเรื่องของทรัพย์สินไม่ประพฤติผิดในการก็ลดปัญหาของครอบครัวลดการโกหกก็ลดการหลอกลวงไม่มัวเมาก็ลดอุบัติเหตุลดความรุนแรงศีลทำให้คนนั้นไม่กล้าทำชั่วกฎหมายทำให้คนรับผิดเมื่อทำชั่วแล้วฉะนั้นหากเราต้องการสังคมที่สงบสุขก็ต้องน้อมเอาหลักของศีลธรรมนั้นมาประพฤติปฏิบัติจึงจะเกิดความสงบร่มเย็นของชีวิตในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายธรรมรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาด้วยพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนถึงทานบารมีกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาโดยลำดับนับตั้งแต่วาระต้นจนถึงบัดนี้พร้อมทั้งบุญบารมีเดชอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้รวมประมวลกันเป็นกำลังสำคัญพลันดลบันดาลประทานพรให้ท่านทั้งหลายปราศจากสัมภโรคาพาธภัยพิบัติอุปสรรคอุปัตวะอันตรายนานาประการขอให้จิตใจช่ำชื่นร่าเริงเบิกบานในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้สำเร็จในสิ่งที่สมประสงค์อันงดงามตามที่ปรารถนาทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ันเท่าไหร่คุณซื้อประกันอะไรใครบ้าง
1: มือถือคุณเนี่ย
0: มีรหัสทำลายทิ้ง
1: รหัสเข้าอะไรเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะทำในมือถือแอปเอฟต่างๆ
0: ครับ
1: อันเนี้ยสมมติว่าถ้าคุณไม่อยู่เนี่ยแล้วคนข้างหลังเนี่ยก็ต้องไปนั่งเปิดมือถือคุณไม่ได้เพราะรหัสคุณไม่มีนิ้วคุณจะมาสแกนได้ยังไงล่ะคุณอยู่ในโรงแล้วเนี่ยใช่ไหมล่ะ
0: อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็สำคัญอ
1: ันนี้ก็เตรียมเอาไว้อันนี้บอกเนี่ยไม่ได้ให้แช่งตัวเอง
0: ครับ
1: แต่ให้เป็นมรณานุสติทำไว้ก็ดีผมก็เคยมีความคิดแวบๆว่าเออบางทีเราก็ควรจะนั่งลิสต์เอาไว้นะ
0: คนทำเดียวคนทำ
1: แล้วเราคุณบอกคนข้างหลังไว้ด้วยว่าเราเขียนอันนี้ไว้ตรงนี้นะถ้าสมมติว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยคุณก็ไปดูแล้วคนข้างหลังก็จะได้ไม่ลำบากไม่งั้นเนี่ยเป็นภาระอีกเราไม่อยู่แล้ว
0: อย่างน้อยมีค้างงานศพก็ยังดีอ่ะ
1: เราไปสบายไม่สบายแล้วนี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าคนข้างหลังก็โอ้โหลำบากแล้วเมื่อวานนี่เขามีกิจกรรมอะไรเนี่ยอ
0: ะไรฮะ
1: กิจกรรมเนี่ยที่คนชวนคน1ชั่วโมงอ่ะมานั่งเฉยๆที่สวนลุมผมว่าแปลกดีนะเมื่อวานคุณเห็นไหมคุณเห็นข่าวนี้ไหม
0: เห็นอยู่
1: คือกิจกรรมที่ให้คนมานั่งเฉยๆที่สวนลุมพินีอ่ะตั้งแต่เวลา5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นอ่ะ1 ชั่วโมงแล้วก็กติกาเขาก็คือเขาชวนผมไม่เห็นว่าตอนชวนเนี่ยเขามีการประชาสัมพันธ์อะไรยังไงนะเห็นอีกทีก็เป็นข่าวแล้วเนี่ยกติกาคือนั่งอยู่1ชั่วโมงเนี่ยครึ่งชั่วโมงแรกคุณห้ามใช้มือถือคุณห้ามทำนู่นทำนี่ห้ามทุกอย่างเลย
0: ครับ
1: เดี๋ยวรายละเอียดก็มีพอสมควรก็เล่าสู่กันฟังเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มฝนถล่มระยองทำถนนสาย9ห้องวัดถ้ำเขาประทุนสุดต้องสั่งปิดเส้นทางด่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุถนนสุดตัวหลายจุดบริเวณถนนสาย9ห้องวัดถ้ำเขาประทุนตำบลเขาน้อยอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองหลังในพื้นที่เกิดฝนตกหนักสะสมติดต่อกันหลายวันจากการตรวจสอบพบว่าผิวถนนคอนกรีตหลายช่วงเกิดรอยแตกร้าวเป็นแนวยาวก่อนสุดตัวส่วนแผ่นคอนกรีตขาดแยกออกจากกันบางจุดยุบตัวลึกและมีโพรงใต้ถนนส่งผลให้เส้นทางได้รับความเสียหายหนักรถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้สร้างความเดือดร้อนกับชาวบ้านที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นประจำโดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมต่อเข้าพื้นที่ชุมชนและวัดถ้ำเขาประทุนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำราวเหล็กแผงกั้นและป้ายเตือนมาติดตั้งปิดเส้นทางเป็นการชั่วคราวพร้อมห้ามรถทุกชนิดผ่านเข้าออกบริเวณดังกล่าวอย่างเด็ดขาดเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายซ้ำหากยังมีการใช้เส้นทางในช่วงที่พื้นดินยังอ่อนตัวจากฝนตกต่อเนื่องนายมนูถนอมวงนายกเขาน้อยเปิดเผยว่าสาเหตุเกิดจากฝนที่ตกหนักสะสมหลายวันทำให้น้ำไหลเซาะใต้ผิวถนนและท่อระบายน้ำได้รับความเสียหายจนชำรุดส่งผลให้ดินใต้ถนนถูกกัดเซาะและอุ้มน้ำจำนวนมากก่อนเกิดการทรุดตัวอย่างฉับพลันจนถนนคอนกรีตขาดและไม่สามารถใช้งานได้เบื้องต้นได้ประสานเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบต.เขาน้อยเข้าดูแลพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อวางแผนซ่อมแซมและฟื้นฟูเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด KKP ขยับ GDP ไทยปี69จาก 1.9 เป็น 2.1% จากสงครามสงบและดีมานด์ AIKKP Research โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒน์ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569ขึ้นจาก 1.9% เป็น 2.1% หลังจากสหรัฐและอิหร่านลงนามในสัญญาหยุดยิงเพื่อเจรจาประเด็นอาวุธนิวเคลียร์อย่างน้อยไปจนถึงเดือนสิงหาคมแม้สถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนแต่ความกังวลและราคาน้ำมันในครึ่งปีหลังได้ปรับลดลงทันทีโดยคาดว่าราคาน้ำมันเฉลี่ยในปี2569จะอยู่ที่ระดับ85ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลดลงจากคาดการเดิมที่ 92.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศอาจไม่ลดลงเท่ากับตลาดโลกเนื่องจากต้องนำเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันชดเชยภาระหนี้เดิมราว 57,000 ล้านบาททันนี้คาดว่าดีเซลจะทรงตัวที่ 32-33 บาทต่อลิตรนอกจากนี้การลดระดับความรุนแรงในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจการบินโลกส่งผลดีต่อการเดินทางโดยปรับคาดการจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ขึ้นจาก 31,800,000 คนเป็น 32,700,000 คนแม้จะยังหดตัว 0.8% เมื่อเทียบกับปี 2568แต่คาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น 1.4% เป็น 1.56 ล้านล้านบาทและในปี 2570 จำนวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 34,100,000 คนเป็น 34,900,000 คนขณะเดียวกันแรงส่งจากการลงทุนภาคเอกชนทั่วโลกในย่านปัญญาประดิษฐ์ AI จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีจากการส่งออกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเทคโนโลยีเช่น HDD คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำPlus ความเสียหายต่อกระจกบังลม เบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ฟังที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทอง

0: โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: MCOT Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: MCOT Radio Network
3: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร0427474050427474899 0427474899
4: เป็นผู้ขับขี่ซึ่งอยู่ในอาการคล้ายมึนเมาพูดจาสื่อสารไม่รู้เรื่องด้านหน้าพบรถยนต์เก๋งโตโยต้ายาริสสภาพท้ายรถพังเสียหายอย่างหนักนอกจากนี้ยังพบรถจักรยานยนต์อีก2คันที่ถูกแรงกระแทกจนได้รับความเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนายธวัชชัยเจ้าของรถยนต์ที่ถูกชนเปิดเผยว่าขณะจอดรถรอสัญญาณไฟแดงได้มีรถ SUV ของนักท่องเที่ยวชาวจีนขับมาด้วยความเร็วก่อนพุ่งชนท้ายรถของตนอย่างแรงจนรถกระเด็นไปชนกับรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ด้านหน้าอีก2คันได้รับความเสียหายและได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุเมื่อลงไปตรวจสอบพบว่าผู้ขับขี่และผู้โดยสารชาวจีนมีอาการคล้ายคนเมาสุราพูดจาไม่รู้เรื่องมีกลิ่นแอลกอฮอล์เต็มตัวอีกทั้งยังพยายามขับรถออกจากจุดเกิดเหตุแต่ตนได้เข้าไปห้ามและดับเครื่องยนต์ไว้ก่อนที่คู่กรณีจะพยายามเสนอเงินเพื่อขอให้ยุติเรื่องและไม่แจ้งตำรวจอย่างไรก็ตามตนไม่ยินยอมกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงและควบคุมตัวผู้ขับขี่ไปยังสภ.เมืองพัทยาเบื้องต้นพนักงานสอบสวนเปิดเผยว่าผู้ขับขี่ไม่ยินยอมเข้ารับการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จึงควบคุมตัวไว้ในห้องควบคุมเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
5: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
6: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
7: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห
1: ์ 8:42 นาทีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนสุดสัปดาห์ในช่วงที่2นะครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามาพูดคุยแสดงความคิดเห็นกันนะครับอย่างเบรกที่แล้วเนี่ยเราก็เท้าความนะครับแล้วก็พูดคุยกันเรื่องของเด็ก11ขวบที่ขับรถไปชนพระที่ขณะเดินธุดงค์นะครับจนมีเป็นเหตุให้นะครับพระมรณภาพไปถึง10รูปนะครับหลายคนก็ออกความคิดเห็นในเรื่องของการขับรถเกียร์กระปุกเนี่ยแหละครับเพราะว่าต้องยอมรับว่ายศลุกใหม่ๆเนี่ยมันเกินคำมันเป็นเกียร์ออโต้แล้วบางคันเนี่ยมันเกินคำว่าเกียร์ออโต้ไปแล้วพี่เอาไปชนถึงข้าวไหมเป็นเกียร์โหระดับกลไกอย่างดีบางคันแค่กดปุ่มเฉยไม่ต้องโยกคันเกียร์ด้วยซ้ำนะ
2: เกียร์หลังๆเนี่ยคันเกียร์ก็เทคโนโลยีเนาะก็กลายเป็นกดแทน
1: ครับ
2: นะครับ
1: นี่อย่างพี่คนฟังข่าวบอกว่ามันใช่ว่าแทบทั้งหมดในร่างกายเลยนะครับทั้งเท้าซ้ายเท้าขวามือซ้ายมือขวาสมองตาผมเป็นมาตั้งแต่3ห่วงตากลม4ปี2530กว่าจะเป็นเงอะงะอยู่เช่นกันประสบการณ์น้อยแหกโค้งก็เคยครับแต่ไม่เป็นไรใช่ไหมครับพี่คนฟังข่าวอะไม่เป็นไรโอเคนะฮะ
2: ก็อยู่ส่งข้อความมาให้คุณได้แหละครับ
1: มีนะก็หลายๆคนก็คนใกล้ชิดผมก็ถามอุ้ยอยากลองขับเคลียร์กระปุกจังเลยอะไรเงี้ยมันก็ดูคูลดีเอาง่ายมาดูแบบดูขับแข็งไงแต่ผมก็จะบอกทุกคนว่าถ้าขับเกียร์ออโต้แล้วก็ขับไปเถอะอ
2: ย่าขับไปไม่มีกระปุกเลย
1: เพราะว่าอย่างยิ่งขับไม่เป็นไม่เคยขับเพราะว่าคนที่ขับเกียร์ออโต้มาขาซ้ายจะตาย
2: ขาซ้ายตาย
1: จะแล้วก็จะขนาด
2: จะไม่ชินนะจะไม่ชิน
1: จับพวงมาลัย2มือแต่ถ้าอย่างที่พี่คนฟังข่าวบอกแล้วฮะว่าถ้าขับคุณขับเกียร์ประหวมคุณต้องใช้ร่างกายที่ส่วนจริงเท้าซ้ายเท้าขวามือซ้ายมือขวาต้องประคองไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นหรอกครับเพราะว่ายิ่งขับไม่เป็นหัดขับแล้วขับในกรุงเทพเดี๋ยวคัดกระตุกแล้วไปชนคันหน้าคันหลังเดี๋ยวเป็นเรื่องบรรดาวันอีก
2: คือถ้าเราใช้ชีวิตปกติเนี่ยขับรถเพื่อพาตัวเองไปถึงจุดหมายไม่ได้ขับเพื่อชิวๆขับเล่นๆหรือขับแข่งอะไรเงี้ยบางทีเกียร์กระปุกเนี่ยบางคนรสนิยมเขาอาจจะชอบนะว่าเราไม่ได้ขับประจำ
1: สายบรรทุกอันนี้ว่าอีกทีนึง
2: แต่ว่าถ้าขับประจำอ่ะถ้าขับประจำเนี่ยมันเมื่อยฮะรถติดฮะใครอยากไปขี่ระจึกขี่ระจึกแต่ขาซ้ายคุณจะโอ้โหเมื่อย
1: ครับ
2: ครับถ้าคุณได้มีโอกาสครับผมเนี่ยเริ่มมาจากเกียร์กระปุกใช่ไหมล่ะพอมาขับเกียร์ออโต้แล้วเราก็หลายคนถ้ามาถึงเกียร์ออโต้แล้วเนี่ยคงยังไม่มีใครอยากกลับไปขับเกียร์กระปุกหรอกแต่ว่าเอาล่ะเด็ก11ก็เด็กอ่ะก็เด็กแล้วก็มีป่วยด้วยป่วยเป็นออทิสติกด้วยทีนี้เนี่ยโอ้ก็เป็นความสูญเสียที่เราไม่อยากให้เกิดเลยนี่เป็นเท่าที่ดูข่าวฟังข่าวเห็นเหตุการณ์มาพอสมควรเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกๆนะของประเทศเราเลยนะ
1: ครับ
2: ที่เกิดกับพระธุดงค์แล้วก็
1: ข่าวนี
2: ้มีผู้เสียมรณภาพเยอะมาก
1: ข่าวนี้ก็ออกไปทั่วโลกเลยนะ
2: ครับ
1: ออกไปทั่วโลกทั่วโลกเขาก็ไปตีแผ่กันแล้วเขาก็ไปแน่นอนครับว่าถ้าเกิดสื่อต่างชาติในเวลาเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้เสนอข่าวแค่ชั้นเดียวพี่ชวนหรือเปล่าไห
2: ม
1: เขาก็เสนอข่าวว่ามีประเทศอะไรบ้างที่มีอุบัติเหตุสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยก็แน่นอนครับว่าต้องยอมรับว่าเรื่องของวันอุบัติเหตุบนท้องถนนบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าติดอันดับโลกนะ
2: ใช่ใช่
1: ถือว่าติดอันดับโลกเลยนะ
2: เมื่อวานก็กิจกรรมเนี่ยเขาผ่านไปแล้วแหละผมเพิ่งมาเห็นเหมือนกันนะเพจ Common Bonfire เนี่ยครับเขาก็นัดหมายกันตั้งแต่วันที่25มิถุนายนเขาแจ้งข่าวตั้งแต่วันที่25นะผมไม่เคยเห็นเขานัดหมายเมื่อวานเนี่ยครับ4กรกฎาคม5โมงถึง6โมงเย็นก็เขาบอกว่านั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเลยไม่ว่าค
1: ุ
2: ณจะอยากฟักสมองอยากหนีหน้าจออยากต่อต้านทุนนิยมอยากดีถอดตัวเองจากเป้าหมายชีวิตหรือแค่อยากมานั่งเป็นภาระต่อ GDP ของประเทศสัก1ชั่วโมง อะไรเงี้ยก็เป็นก็ต้องไม่มีมือถือก็เชิญมานั่งอ่ะไม่มีหนังสือไม่มีอะไรจดนะมานั่งเฉยๆเนี่ยนะ30นาทีแรกเนี่ยเขาบอกนั่งเฉยๆเลย
1: ครับ
2: ผมว่าอันเนี้ยเป็นชาเลนจ์ตัวเองที่ดีนะผมว่าถ้ามีกิจกรรมครั้งที่2เนี่ยคนอาจจะสนใจเยอะ
1: ครับ
2: ครั้งแรกดูแล้วก็น่าสนใจดีคือเราก็ไม่เคยลองนะทุกวันนี้เรามีมือถือเนาะ
1: ครับ
2: นั่งเฉยๆ30นาทีโดยที่เราไม่จับมือถือเลยคุณว่าคุณทำได้ไหม
1: ผมว่ายาก
2: เดี๋ยวนี้เนี่ยมือถือเนี่ยสัก5นาที10นาทีแต่เราเนี่ยอาจจะต้องดูข่าวผ่านคือทุกคนก็ต้องดูจากผ่านหน้าจออ่ะ
1: ครับ
2: ดูข่าวด้วยจากมือถือเนาะมันก็ติดอ่ะนะบางที5นาที10นาทีพอเราไม่ได้คือเน็ตดูจากพอมีข่าวว่าอินเทอร์เน็ตล่มโอ้โห 5นาที10นาทีนี้เรากวนกวายแล้วนะ
1: กับฟัดกับเฟียดแล้ว
2: แต่ก่อนเนี่ยไฟดับเนี่ยเราก็กวนกวายหนักเลยนะไฟที่บ้านดับเนี่ยร้อนเราก็ยังพออยู่ได้นะแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าอินเทอร์เน็ตล่มเนี่ยนะคนเราจะอยู่ได้มั้ยสัก5นาทีเราก็หงุดหงิดแล้วนะมือถือใช้ไม่ได้เลยเนี่ยแต่นี่คือเราตั้งใจมานั่ง30นาทีโดยที่เราไม่ใช้มือถือไม่อ่านหนังสือนั่งเฉยๆ30นาทีแล้วอีก30นาทีหลังเขามาคุยกันมาคุยกันว่าเอ้ย30นาทีแรกเนี่ยเป็นไงพอนั่งแล้วเป็นยังไงเรามาดูกันผมว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะ
1: เดี๋ยวพี่คุณกับผมไปนั่งกันดูมั้ยเค้าเรียกแล้วนั่งโง
2: ่อ่ะนั่งโง่ๆนั่งเฉยๆไม่ทําอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยแล้วสวนลุมก็จะมีตัวเจ้าถิ่นอยู
1: ่
2: สัตว์เลื้อยคลานเจ้าถิ่นอยู่เค้าก็จะ
1: เลื้อยคลานนะ
2: มันเค้าจะงงว่าพวกนี้มาทําอะไรนั่งเฉยๆทําอะไรกัน
1: เออ
2: ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังก็แปลกดีนะครับเมื่อเช้าเนี่ยคุณไกพบ
1: ครับ
2: ผมเห็นนิด้าโพนะล่าสุดเลยนะล่าสุดนิด้าโพเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องบุคคลที่จะสนับสนุนให้เป็นนายกในวันนี้เขาทำเป็นครั้งที่2นะครับปรากฏว่าอันดับ1เนี่ยตามโพนะครับ 26% เนี่ยเป็นคุณเท้งณัฐพงษ์แต่ว่าครั้งแรกที่เขาทำเนี่ย 30% นะครับก็ลดลงจากครั้งที่แล้วคุณอนุทินครับท่านนายกท่านปัจจุบันเนี่ยนะครับมี 21% ในอันดับ2นะครับสำหรับผมได้เป็นนายกวันนี้นะแต่ครั้งก่อนเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยได้ไปถึง29ดูช่องว่างแล้วเนี่ยลดไปเยอะ
1: ครับ
2: อันดับ3เนี่ยเป็นคุณอภิสิทธิ์ครับครั้งก่อนที่สำรวจเนี่ย 10.92 ครั้งนี้ 11.80 เพิ่มมานิดนึง
1: อ
2: ันที่4ครับลำดับที่4เนี่ยคุณยศนันท์น่าสนใจครับครั้งก่อนเนี่ยสำรวจได้ 8% ครั้งนี้ 11% ก
1: ็
2: ขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าที่จะเห็นแล้วก็น่าตกใจแทนคุณอนุทินก็คือ3เดือนแรกถ้าเรายังจำกันได้เนี่ย
1: ครับ
2: โหภาพลักษณ์ดูดีนะ
1: ครับ
2: เรามีรัฐมนตรีคนนอกนะ3แม่ครัวที่เขาว่า3ท่านที่ดูแล้วโอ้โหเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีกระแสข่าวนี้กระแสข่าวถ้าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น
1: จะมีนายกเลย
2: คนนอก
1: ครับสอสลา
2: ซึ่งคุณสิริกัญญาก็ออกตัวก่อนเลยว่าดิฉันเนี่ยในฐานะที่มีชื่อในแคนดิเดตในตะกร้าเนี่ยนายกคนต่อไปเนี่ยถ้าจะมีเนี่ยมันต้องอยู่ในตะกร้าเท่านั้น
1: ครับแต่ตะกร้านี้ต้องเป็นตะกร้าของพรรคไอ้นี่สิพรรค
2: ไม่เป็นไร
1: ฝั่งรัฐบาล
2: เอาเป็นว่าถ้าอยู่ในตะกร้าคุณมีสิทธิ
1: ์
2: จะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านไม่เราไม่รู้ไงอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ไงถ้าคุณโหวตแล้วแต่ในตะกร้าเนี่ยมีสอสาราเนี่ยคุณสุภจิเอ้ยคุณไม่ใช่คุณสุภจิสิคุณสิริกัญญาท่านก็
1: ครับ
2: ท่านก็เป็นมุกกันนะ
1: ท่าน
2: ง
1: ับ
2: เลยงับเลยว่าไม่ให้ดิฉันนะคะจะเป็นคุณสุภจิหรือเปล่าแต่เป็นนายกคนนอกไงแต่คุณสุภจิก็เป็นแคนดิเดต
1: เป็นรองนายกรัฐมนตรีแต่จริงๆถามว่าแคนดิเดตเนี่ย
2: เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนะคุณสุภจิเดี๋ยวผม
1: ไม่เป็นไรคือกระแสข่าวนี่มันมาเนี่ยพี่ผู้ชมคุณผู้ฟังครับผมว่ามากระแสข่าวมาที่อยู่ดีๆเนี่ยมันมาได้3วันแล้วนะอยู่ดีๆกระแสข่าวนี้โผล่มาเลยว่าถ้าเกิดว่าสมมุตินะฮะอันนี้เป็นข่าวกระแสนะว่าถ้าเกิดว่ามันมีอุบัติเหตุทางการเมืองเกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีการเรียกนายกสำรองนะครับก็คือแล้วเขาก็ใบมาคือเป็นกระแสข่าวลอยๆมา
2: ลอยมาอยู่ดีก็ลอย
1: ก็งงว่า
2: ไม่รู้ใครปล่อยข่าวมา
1: แล้วมาได้ยังไงฮะสศาลาเนี่ยฮะ
2: สศาลาแล้วผมไปดูแล้วเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยคือพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาส่งแคนดิเดตนายก2คนคือคุณอนุทินกับคุณเสียศักดิ
1: ์
2: อ่ะมันก็เข้าแก๊ปนะถ้าจะบอกว่าสศาลาคนนอกเนี่ยเพราะว่าคุณสุภจีไม่ได้อยู่ในแคนดิเดตของพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า
1: คุณสุภจีเป็นรองนายกนะ
2: เป็นรองนายกแต่ว่าในตะกร้าไงในตะกร้าตามกฎหมายเนี่ยคุณสุภจีอ่ะถ้าจะมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนนอกเพราะไม่อยู่ในตะกร้าตามกฎหมายภูมิใจไทยส่งของคนคุณอนุทินกับคุณเสียศักดิ์เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสศาลาเป็นคนนอกคุณสุภชีก็คือมันก็ตรงอ่ะ
1: ม
2: ันก็ตรงอ่ะ
1: ครับ
2: ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะข่าวเนี้ยมันมาได้ยังไงไม่รู
1: ้อันเนี้ยนี่ผมประเด็นมายังไงนะฮะ
2: ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้น
1: ไม่มีหรอก
2: แล้วผมมาดูโพเช้าวันนี้ไงคุณอนุทินเนี่ยหายไปเยอะนั่นหมายความว่ายังไงแล้วคนที่ไปสำรวจเนี่ยเป็นกลุ่มลากย่าด้วยนะผมไปดูแล้วเนี่ยคนรายได้น้อยด้วยนะไอตัวอย่างที่เขาที่เขาสัมภาษณ์โทรเนี่ยเกือบ 70% เนี่ยเป็นคนระดับลากย่าด้วยนะยังตอบอย่างนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้3เดือนเนี่ยช่วงฮันนีมูนมันผ่านไปแล้วใช่ไหม
1: ครับ
2: ผ่านไปแล้วใช่ไหมช่วงฮันนีมูนของรัฐบาล
1: โอ้โหนี่เรียกว่าช่วงฮันนีมูนเหรอ
2: คือช่วงฮันนีมูนมันผ่านไปแล้วใช่ไหม
1: ปกติเนี่ยปกติ
2: คือมันผ่าน
1: 4เดือนผมบอกเลย4เดือนจะเป็นช่วงฮันนีมูน
2: แต่นี่มันกี่เดือนเอง3เดือนกว่า
1: ที่ผ่านมาผมมองว่า มันไม่มีฟิลฮันนีมูนเลยนะ
2: อ่าแต่ว่าคือช่วงที่เราแบบโอ้ตอนนั้นภาพลักษณ์คุณสุปจีคุณเอกนิติโดยเฉพาะมีเรื่องภาษาชายแดน
1: เรื่องของสิเรื่องของชายแดน
2: คุณเสียศักดิ์เนี่ยโอ้โหนี่ทำให้คะแนนของคุณมุชชัยเป็นกอบเป็นกำนะ
1: ครับ
2: โดยเฉพาะคุณสุปจีนี่ต้องสปอตไลท์เยอะหน่อย
1: ครับ
2: เธอภาพลักษณ์ดีเรื่องการแก้ปัญหาแต่ตอนนี้เธอก็ยังทำงานอยู่เพียงแต่ว่าข่าวสารที่ออกมาในแง่บวกอ
1: าจจะไม่ได้ออกมาเท่านั้นเอง
2: อาจจะไม่ได้ออกมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสะท้อนจากโพลเนี่ยความนิยมของรัฐบาลอนุทิน2เนี่ยลดลง
1: ครับ
2: ลดลง
1: ถ้าตามโพล
2: แล้วนี่ขนาดมีไทยช่วยไทยพัดนะนี่เข้าสู่เดือนที่2แล้วนะผมเนี่ยวันแรกใช้รีบใช้เลยเพราะว่าวันนั้นจะไปใช้นะ30มิถุนายนอ้าวลืมไปหมดไปตั้งแต่ก่อน15มิถุนายนผมก็หมดแล้ว
1: อ๋อเหร
2: อน่ะมกรกฎาคมยังไม่หมดกรกฎาคมยังไม่หมดยังมีโควต้าอยู่อีก3เดือนใช่มั้ย
1: ครับ
2: ที่เราต้องใช้นั่นหมายความว่าไทยช่วยไทยพัดหรือว่าสามแม่ครัวเนี่ย
1: ครับ
2: อาจจะไม่ได้ทำให้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลอนุทิน2เนี่ย
1: ครับ
2: ดีขึ้นสะท้อนจากโพนะสะท้อนจากนี้นะโพเช้านี้นะเพราะอะไรเพราะตอนนี้มีปัญหารุมเร้ามากในเรื่องแง่ลบข่าวลบๆโดยเฉพาะเรื่อง AI
1: ครับ
2: โครงการ AI นี่ต้องยอมรับว่า
1: ไทยพาสปอร์ตใช่ไหม
2: ไทยพาสปอร์ตเนี่ย
1: ครับ
2: เป็นแง่ลบมากและตอนนี้เนี่ยมีเรื่องการโกงข้อสอบโกงข้อสอบจริงๆเนี่ยโกงสอบเนี่ยนะก็อยู่ในรัฐบาลนี้ไง
1: ครับ
2: อยู่ในรัฐบาลนี้ไงก็ทำให้ภาพลักษณ์
1: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมาประเด็นโกงข้อสอบเนี่ยมันมีลากมีกลิ่นตุ่มๆมาค่อนข้างนานแล้วนะ
2: โอ้ยโกงข้อสอบเนี่ย
1: ครับ
2: คือ
1: เพียงแต่ว่าวิธีการโกงเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไป
2: มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าไอ้เรื่องการโกงข้อสอบเนี่ยคุณเชื่อไหมผมไปฟังผู้มาก่อนการอย่างคุณอาจารย์โอรัน
1: อาจารย์โอรันถิ่นบางเตียว
2: อาจารย์โอรัน
1: อาจารย์นักศึกษาประจำ
2: มบุรพา
1: ครับ
2: ครั้งนี้เนี่ยอาจารย์ให้สัมภาษณ์ไว้นะว่าตอนแรกเนี่ยมบุรพาเนี่ยก็กะไปร่วมประมูลที่เปิดประมูลครั้งเนี้ยตอนนี้เนี่ยมีรัชพัฒน์สุเรนมีบริษัทเอกชนเจ้าหนึ่ง
1: ครับ
2: แล้วก็มีมสวที่ร่วมประมูล3เจ้า
1: ครับ
2: แล้วมสวซึ่งแพงสุดเสนอแพงสุดแต่ว่าได้รับเรื่องรัชพัฒน์สุเรนเนี่ยเขาก็ไปร้องเรียนนะว่าเอ้ยทำไมเขาเสนอถูกกว่าแต่ทำไมไม่ได้รับเขาก็ผ่านคนมาแล้วเขาก็ชี้แจงว่ามันไม่ใช่ราคาอย่างเดียวนู่นนี่นั่นก็ว่าไปหมอบุรพาเนี่ยอาจารย์โอรานบอกว่าครั้งเนี้ยก็สนใจที่จะร่วมประมูล
1: ครับ
2: แต่พอรับ TOR มาแล้วมาอ่าน TOR อย่างละเอียดผู้มาก่อนการนะอาจารย์โอรานบอกว่าพอหมอบุรพามาดู TOR แล้วมีบางอย่างที่เป็นข้อกังวลที่จะได้ไม่คุ้มเสีย
1: อ
2: าจารย์โอรานพูดอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่จะได้ไม่คุ้มเสียอาจารย์บอกว่าดูแล้วเนี่ยไม่เอาดีกว่าเพราะว่างานนี้เนี่ยเป็นงานแรกของมสวนะ
1: ครับ
2: สำนักทดสอบของมสวเนี่ยเป็นงานแรกที่มารับงานคุมสอบระดับประเทศงานใหญ
1: ่ครับ
2: เป็นงานแรกก็อยากจะทำให้ดีเป็นโปรไฟล์ของมหาลัยที่จะหารายได
1: ้
2: เด
1: ี๋
2: ยวน
1: ี้ต่อไป
2: ถูกต้องมหาลัยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็มีหลายอย่างเพื่อจะหารายได้ใช่ไหมเด็กน้อยลงนู่นนี่นั่นใช่ไหมเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่าวิธีการที่เขาจะไปประมูลมสวจริงๆเนี่ยรับจ้างออกข้อสอบหลายพื้นที่นะ
1: ครับ
2: เขารับจ้างอยู่เขียนออกข้อสอบให้กับการสอบระดับหลายๆที่เลยแหละ
1: เข้าใจ
2: มัธยมคราวนี้อาจารย์โอรันบอกว่าดูทีโออาร์แล้วเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียผมก็เอ๊ะอะไรคือได้ไม่คุ้มเสียสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีการแถลงข่าวจากท่านนายกแถลงเองทางฝั่งสทว่ายังไงแล้วหลังจากนั้นมสวก็แถลง
1: ครับ
2: ก็แล้วพอมสวแถลงเสร็จทางสอถุงนะก็ออกจดหมายออกมาอีกฉบับหนึ่งซึ่งในจดหมายนั้นน่ะก็บอกว่าทางมสวเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เป็นรายสุดท้ายที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงไฟล์ PDF 115ครั้งเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากทางมสวเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงสุดท้าย
1: ที่แถลงเมื่อวันก่อนนี้ใช่ไหม
2: เป็นใบแถลงคือทำลายเป็นอย่างนี้ทำลายคือท่านนายกมาแถลงก่อน7วัน
1: ครับ
2: ท่านนายกบอกที่ใจความที่ท่านนายกแถลงก็คือจะมีข้าราชการของกรมเนี้ยกรมป้องกันไม่ใช่กรมท้องถิ่นเนี่ย
1: ครับ
2: สถเนี่ย5คนที่จะถูกสอบวินัย5คนนะครับแต่ว่าไม่ได้บอกชื่อว่าใครบ้าง
1: ครับ
2: หลังจากนั้นเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ย
1: 5คนเองเหรอ
2: 5คน
1: โอ้
2: ท่านบอกว่า5คน
1: ครับ
2: นะของกรมเนี่ยนะที่จะถูกมีน่าจะเกี่ยวข้องกับการทุจริต5คนแต่ว่ามสวมาแถลงเนี่ยมสวก็ใจความที่มสวแถลงผมรูปให้ฟังนะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยอาจจะมีส่วนเข้าเจ้าหน้าที่ของเขานะเขาก็ยังยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ของเขาเนี่ยบริสุทธิ์ ไม่ได้พูดถึงเจ้าหน้าที่เขาเลยมสวนะแต่บอกว่ามีคนนอกพยายามที่จะมาแทรกแซงเขาใช้คำว่าคนนอกนะ คนนอกยังไม่รู้ที่ไหนนะพยายามที่จะมาแทรกแซงกระบวนการประกาศผลคะแนนอย่างชัดเจนอย่างชัดเจนแล้วก็เขาบอกว่าเขามีดิจิตอลซิกเนเจอร์ไอ้ไฟล์ PDF เนี่ยมสวเขาบอกว่าเขามีดิจิตอลซิกเนเจอร์ถ้าใครมาเปลี่ยนแปลงเขาจะรู้เขาบอกเขาจะรู้ถ้าใครมาทำการเปลี่ยนแปลงไฟล์ PDF นู่นนี่นั่นเนี่ยสามารถตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นมสวเขามั่นใจนะถ้าคิดว่ามสวคนของมสวฝ่ายมสวมีการรั่วไหลจากทางนั้นเนี่ยเขามั่นใจว่าไปตรวจเขาบอกว่าเขาตรวจสอบได้หลังจากนั้นเนี่ยจึงมีใบของทางสถ.ออกมาตอนดึกๆเลยที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ของรังมสวเข้าไปเปลี่ยนแปลง PDF 115ครั้งนี่อันนี้สถ.เขาพูดชัดเลยว่ามสว.แต่ทางมสว.เวลาแถลงเนี่ยเขาใช้คำว่าคนนอกแล้วส่วนนี้ก็มีเอกชนเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเอกชนเนี่ยก็จะเป็นโกดังโกดังที่เก็บของจริง
1: ครับ
2: กระดาษ
1: ที่สมุดประการ
2: ที่สมุดประการคำว่ามีเอกชนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยเอกชนก็จะมี3ส่วนนะกลุ่มเอกชนน่ะก็จะมีที่เก็บโกดังมีบริษัท thai.com จำกัด thai.com เนี่ยมีหน้าที่นำประกาศขึ้นเว็บเป็นเอกชนและอีกอันนึงที่เป็นเอกชนก็คือบริษัท3เมืองเจริญรุ่งเรืองกิจที่ไปจับที่นนทบุรี
1: ครับ
2: มี3เอกชนที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วประเด็นเรื่องแฟดได้ล่ะ
2: ประเด็นเรื่องแฟดได้เนี่ยก็ยังโยนกันไปโยนกันมาครับสถ.บอกว่า115ครั้งเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่จากมสว.ที่แก้ไขล่าสุดแต่จ้ามสว.บอกว่าเขาตรวจสอบได้ถ้ามีคนแก้ไขแต่เขายังไม่เปิดนะ
1: ครับ
2: มสวยังไม่ได้เปิดนะ
1: นี่แหละประเด็น
2: เพราะต้องไปดูว่าแฟดได้ที่ทางมสวเขาบอกอย่างนี้ถ้าจะให้รู้ง่ายๆเลยคือแฟดได้ที่อยู่กับมสวซึ่งตอนนี้ให้ปปชไปแล้วไปเทียบกับแฟดได้ที่อยู่ทางสถ.ไปเทียบกันดูเลยว่ารายชื่อคะแนนมันตรงกันหรือเปล่า
1: ครับ
2: ก็จะรู้แล้วว่าของใครแก้ไขจากตรงไหน
1: ครับ
2: แค่นี้ก็จะรู้แล้วแล้วแฟดได้ที่มสวตรงกับกระดาษคำตอบจริงไหมถ้าแฟดได้ที่มสว.มันตรงกับกระดาษกับเปล่าจริงก็คือไม่ถูกแก้ไขถูกไหม
1: ครับ
2: แต่ถ้ามันไม่ตรงกับแฟดได้ที่อยู่ที่สถ.ก็จะรู้ได้แล้วว่าใครฝั่งไหนแก้แต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการเวลามสว.ตรวจเสร็จจะต้องส่งไปให้สถ.ดูประมวลผลแล้วสถ.
3: ขณะนี้เวลา 9:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ไม้สักขึ้นฝั่งเวียดนามแล้วกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9เรื่องพายุไม้สักโดยระบุว่าเมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนกำลังแรงไม้สักได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดกวางนินประเทศเวียดนามแล้วและเมื่อเวลา 4:00 ของวันนี้มีศูนย์กลางอยู่บริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ93กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนทางทิศตะวันออกเล็กน้อยด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศตามกำลังแรงตามลำดับโดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมสักและร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 5-6 กรกฎาคมนี้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวพ่อเผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองเทงและพรรคประชาชนขึ้นอันดับ1ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเปิดเผยผลการสำรวจเรื่อง การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2569จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้พบว่าอันดับ1 126.08 ระบุว่าเป็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิพรรคประชาชนอันดับ2 121.68 นายอนุทินชาญวีรกูลพรรคภูมิใจไทยอันดับ3 111.80 นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4นายชนันท์วงสวัสดิ์พรรคเพื่อไทยอันดับ5ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมพรรคไทยภักดีอันดับ7คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์พรรคไทยสร้างไทยอันดับ8พลเอกรังสีกิติยานทรัพย์พรรคเศรษฐกิจอันดับ9พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทพรรคเสรีรวมไทยอันดับ10นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ11นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พรรคเพื่อไทยและร้อยละ 3.68 ระบุอื่นๆอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าพรรคกล้าธรรมท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้พบว่าอันดับ1ร้อยละ 34.8 พรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 17 พรรคภูมิใจไทยอันดับ3ร้อยละ 16.84 พรรคเพื่อไทยอันดับ4ร้อยละ 12.68 พรรคประชาธิปัตย์อันดับ5ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6พรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ7พรรคไทยภักดีอันดับ8พรรคเศรษฐกิจอันดับ9พรรคไทยสร้างไทยอันดับ10พรรคเสรีรวมไทยและอื่นๆอาทิพรรคกล้าธรรมพรรคพลังประชารัฐพรรคโอกาสใหม่พรรคประชาชาติและพรรคไทยรวมพลัง
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียWhat?

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่นเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราร
2: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียวเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่งเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษเอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: หมดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
2: วันดีวันนี้ทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
1: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
4: เก้านาฬิกาสิบนาทีนะครับข่าวร้ายกลายเป็นดีวันนี้เราเจอกันวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับดร.ตรีมินทร์เกษมวิรัติพงศ์อาจารย์มอสนะครับและก็ผมบอลธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับสวัสดีอาจารย์มอสครับ
5: สวัสดี
4: ทุกท่านนะครับครับก็เป็นเช้าที่ในกทมอากาศดูอึมครึมเล็กน้อยเหมือนจะมีเมฆอยู่เหมือนกันนะฮะนี่วันนี
5: ้ผมก็ค่อยอยากตื่นแล้ว
4: แต่ก็ต้องตื่นขึ้นมาทำหน้าที่นะครับที่จะมาสร้างทัศนคติดีๆให้กับคุณผู้ฟังเพราะว่าในรอบสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ของบ้านเราข่าวคราวมันมีข่าวที่แหมทำให้เราต้องเป็นกังวลใจเยอะแยะไปหมดเลยอาจารย์มอสฮะ
5: มันก็อย่างที่บอกครับข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์นะมันก็จะมีแต่ข่าวร้ายแล้วก็เรื่องร้ายๆคนก็ชอบเสพด้วยครับผม
4: นั่นสิฮะมันกลายเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามันต่อไปได้บางข่าวเนี่ยโอ้โหเล่นกันเป็นสัปดาห์สัปดาห
5: ์ใช่ครับแล้วมันก็เลยทำให้เราคนรับสารก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมสังคมมันเหนื่อยจังเลยอยู่ยากมีแต่เรื่องไม่ดีประเทศเราเนี่ยอย่างอาทิตย์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับมีเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องใหญ่มากเลย
4: ใช่ครับ
5: เรื่องเลยก็แบบประโคมกันเข้าไปเหมือนกับลากพวกมาเนี่ยหรอ
4: โอ้โหจริง
5: ทั้งนี้เรื่องมันก็คงมีเรื่องอื่นด้วยแหละคุณบอลแต่ว่าพอดีว่าพอเราโฟกัสเรื่องอะไรมันก็จะได้ยินเรื่องนั้นเป็นหลักอันนี้ธรรมชาติของสมองนะ
4: ครับครับ
5: นะเรื่องดีๆก็เหมือนกันคุณบอลถ้าวันนี้เราโฟกัสเรื่องดีๆเราก็จะเห็นเรื่องดีๆเยอะเห็นอ่ะถ้าคุณบอลอยากจะได้รถใหม่สักคันนึงพอคุณบอลตัดสินใจว่าคุณบอลอยากได้รถไฟฟ้าสักคันนึงพอขับไปบนถนนเมื่อไหร่ปุ๊บจะมองหาแต่รถไฟฟ้าเต็มไปหมดเลย
4: สงสัยจะจริงนะเพราะว่าเวลาที่เราโฟกัสเรื่องอะไรเรื่องนั้นมันก็มักจะทำให้เหมือนกับดูแล้วอุ๊ยทำไมเหมือนจักรวาลส่งเรื่องนี้มาให้เราคือจริงๆแล้วเหมือนกับใจเราเนี่ยโฟกัสอยู่กับเรื่องนี้มันก็เลยทำให้เรามองเห็นถูกไหมฮะอาจารย์มอส
5: ใช่ครับมนุษย์เรามีอัลกอริทึม
4: โอ้คล้ายๆกับที่เวลาเราพูดอะไรออกไปแล้วเดี๋ยวโซเชียลมีเดียก็จะเสิร์ฟเรื่องนั้นมาให้เรา
5: ถ้าสมมติเราเคยดูเรื่องนี้ในโซเชียลระบบมันก็จะจำใช่ป่ะ
4: ใช่ครับ
5: จะค่อยๆส่งฟีดเรื่องนั้นเข้ามาให้เรามันก็คัดมาให้เราเลยอัตโนมัติสมองเราก็ทำแบบนั้นครับ
4: ครับ
5: สมองเราถ้าวันนี้เราสนใจเรื่องกอไก
4: ่
5: เราก็จะเวียนหาแต่เรื่องกอไก่เข้ามาหาตัวเรา
4: จริงๆแล้วข่าวดีๆในประเทศของเรามีอีกเยอะมากถ้าเกิดคุณผู้ฟัง
5: เรื่องที่อาจจะมีเยอะกว่าเรื่องไม่ดีด้วยซ้ำไป
4: ครับ
5: แต่พอเราจดจ่อกับเรื่องไม่ดีอย่างเดียวครับเราก็จะเลือกได้ยินแต่เรื่องแบบนั้นแล้วเราก็จะใฝ่หาแต่เรื่องแบบนั้นไหนมาที่เป็นเรื่องไม่ดีที่เราสนใจเราก็จะสะดุดหูได้ง่าย
4: ครับครับโอ้แต่ก่อนทางสำนักข่าวไทยของทางอสมทเนี่ยเคยมีช่วงรายการที่ใช้ชื่อว่าข่าวดีประเทศไทยซึ่งก็เป็นคอนเซปที่น่าสนใจมากเพราะว่าท่ามกลางข่าวที่แบบอาชญากรรมเอ่ยเศรษฐกิจตกต่ำเอ่ยปัญหาภูมิรัฐศาสตร์โลกเอ่ยต่างๆมันมีข่าวดีที่อยู่ในเมืองไทยเราเยอะแยะมากมายเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสก็เราอาจจะ ย้อนคุยคอนเซปต์แบบนี้กันขึ้นมาอีกถ้ามันมีโอกาสนะอาจารย์ม็อบเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยข่าวร้ายกลายเป็นดีในสัปดาห์นี้เราจะพุ่งเป้าไปที่กรณีของการที่แอร์สาวแอร์โฮสเตสของไทยเรานะครับโดนจับกลุ่มที่ออสเตรเลียในระหว่างการเข้าประเทศนะครับแล้วก็พบเฮโรอีนนะฮะซึ่งพอมันเป็นข่าวนี้เกิดขึ้นมาแน่นอนว่ามีการสืบสวนทางเกี่ยวกับการนำเข้ายาเสพติดต้นตอต่างๆแล้วก็มันกลายเป็นว่าในช่วงที่ผ่านมาข่าวเกี่ยวข้องกับประเทศไทยที่เป็นตัวกลางจะใช้คำว่าเป็นทางผ่านของยาเสพติดละกันนะครับไปโผล่อยู่ในข่าวอีกเยอะและอีกหลายประเทศมากอาจารย์มอสโปแลนด์เยอรมนีไต้หวันญี่ปุ่นโอ้โหเยอะไปหมดเลยฮะ
5: เต็มไปหมดเลยคือเหมือนอย่างที่บอกครับพอมันมีหนึ่งเรื่องปุ๊บมันก็จะลากเรื่องที่สองที่สามที่สี่มาด้วยแต่ไม่ใช่ว่าก่อนอันนี้ไม่มี
4: มันมีอย่างนี้อยู่แล้วถูกไหมฮะ
5: แล้วก็เรื่องอย่างหรือไม่ใช่ประเทศอื่นไม่มี
4: ใช่ครับใช่
5: ครับเพราะฉะนั้นมันไม่พอมันพูดแต่เรื่องนี้ตลอดเวลาเนี่ยมันกลายเป็นว่าจากเรื่องหนึ่งจากแค่หนึ่งเรื่องกลายเป็นโอ้มันเยอะในความรู้สึกไปเลยนะครับตอนนี้ประเทศเราก็ไม่ได้แปลว่าเลวร้ายแบบโอ้เป็นทางผ่านยาเสพติดไม่มีใครแต่พอพูดกันเยอะเนี่ยคนก็เริ่มแบบเฮ้ยจริงหรือเปล่าแล้วมันก็ตีฟูคุณบอลนะครับซึ่งถามว่าเรื่องเนี่ยมันทำให้เสียภาพลักษณ์ไหมคำตอบคือใช่แหละ
4: ครับ
5: แต่มันไม่แปลว่าทั้งหมดประเทศเราเป็นแบบนั้น
4: ใช่เอาอย่าง
5: น
4: ี
5: ้เราก็อย่าพึ่งตีโพยตีพายกันเอง
4: เพราะว่าตอนนี้มันมีอะไรปุ๊บเนี่ยพอมันมาตุ้มเดียวเป็นขยักแรกปั๊บมันจะทำให้สังคมเนี่ยตีขลุมเลยฮะว่าโหนี่ประเทศไทยเราประเทศเรามันอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้คือจริงๆมันมีมุมมองแล้วมันมีมิติที่มันลึกไปกว่านั้นมากกว่าภาพข่าวอย่างนั้นบอลขออนุญาตตรงนี้เป็นข่าวดีแรกก่อนแล้วกันอาจารย์มอส คือเรามาเปิดมุมมองให้กับมิติของข่าวนี้ที่มันลึกขึ้นเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วอาจจะการสัมภาษณ์นะครับทางคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดหน่วยงานของเราก็คือปปส.เนี่ยชัดเจนซึ่งได้ทำงานเนี่ยร่วมกับตำรวจนะครับในประเทศอื่นๆแล้วก็เกี่ยวกับองค์กรยาเสพติดระหว่างประเทศที่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้รับทราบว่าด้วยการทำงานของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านยาเสพติดระดับสากลเนี่ยเขามีข้อมูลและเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ได้เป็นต้นตอของยาเสพติดแต่ว่าก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่อันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นประเทศทางผ่านของยาเสพติดเนื่องจากว่าประเทศของเราเนี่ยมีระบบการคมนาคมขนส่งที่มันดีมากในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทางสายการบินด้านฟ้าท่าเรือแล้วก็ทางบกต่างๆทั้ง3ระบบเนี้ยมันกลายเป็นแก๊งค้ายาเสพติดมักจะอาศัยช่องทางเหล่านี้ของประเทศไทยที่จะมาฟอกขาวสิ่งเสพติดหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายของประเทศที่ต้นตอก็อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ก็ต้องพูดจริงๆเพราะว่าแหล่งผลิตก็อยู่ที่ยังเป็นสามเหลี่ยมทองคำอยู่แล้วจากกรณีล่าสุดที่มีข่าวคืบหน้ามาก็เราก็จะเห็นว่าเราเริ่มจะเห็นแล้วว่าต้นตอใหญ่เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราจากการไม่ว่าจะเป็นการจับกุมสองสามีภรรยาชาวลาวนะครับที่ก็ไม่ได้เป็นตัวการใหญ่แต่ก็จะมีตัวการใหญ่หรือว่าที่บอสใหญ่อีกระดับหนึ่งเนี่ยที่ก็อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเรามาอีกนะฮะเนี่ยมันกลายเป็นในการทำงานของระดับสากลเขารู้ว่าไทยเราเนี่ยกำลังตกเป็นเป้าของแก๊งค้ายาเสพติดในระดับไหนหรือว่าอยู่ในไทม์ไลน์ไหนของกระบวนการส่งยาเสพติดแล้วมันก็เป็นข่าวดีอีกหนึ่งรอบที่ว่าการทำงานของทั้งตำรวจไทยทั้งปปส.แล้วก็ระดับสากลทำงานอย่างเข้มข้นจึงทำให้กลุ่มค้ายาเสพติดต่างๆเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบมาอาศัยคนที่มีภาพลักษณ์ที่ดูดีนะครับในการที่จะเอายาเสพติดเนี่ยแฝงเข้าไปกับกลุ่มคนเหล่านี้เพื่อเป็นทางผ่านให้กับยาเสพติดได้แต่เรายังไม่ได้สรุป 100% ว่าเคสใดเคสหนึ่ง คนที่มีภาพลักษณ์ดีเหล่านี้เกี่ยวข้องแบบโดยตรงมีส่วนร่วมไหมหรือว่าแค่ตกเป็นเหยื่ออันนั้นก็อยู่ในระดับของการสอบสวนโดยเฉพาะในเคสล่าสุดแต่ว่าอันนี้คือระบบการทำงานของแก๊งค้ายาเสพติดในปัจจุบันนี้ที่ระดับสากลรับรู้ว่ามันเป็นแบบนี้ทีนี้พอมันตกเป็นข่าวว่าโอ้โหเดี๋ยวเจอที่อินโดนีเซียเจอโปแลนด์เจอฮ่องกงเยอรมนีหลากหลายประเทศแล้วทางผ่านมาจากไทยแลนด์มันก็เลยทำให้ภาพรวมของข่าวมันดูแบบแหมหน้าตำหนิประเทศตัวเองจริงๆก็ส่วนหนึ่งมันก็เป็นแบบนั้นใช่เพราะว่าเราก็ต้องยกระดับมาตรการในการที่จะตรวจเข้มเพื่อไม่ให้ยาเสพติดมันลุดลอดออกไปจากประเทศของเราอันนี้ถือเป็นสิ่งที่ก็ต้องยอมรับตรงๆว่ามันมีช่องโหว่จริงๆนะฮะมันถึงเป็นมาตรการในการที่ทางสำนักงานการมีพลเรือนหรือว่า CAT เนี่ยยกระดับขึ้นมาเป็นกฎเข้มมากๆว่าไม่สามารถทำแบบนั้นได้แล้วก็จะถูกขึ้นมาเป็นแบล็คลิสต์ของผู้ที่มีความเสี่ยงในระดับความมั่นคงทางการบินขึ้นมาทันทีหากตรวจพบพนักงานลูกเรือที่มีพฤติกรรมแบบนี้ทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกฎของสายการบินเองอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะมีการลงโทษอยู่ในระดับหนึ่งนะฮะอันนี้คือภาพรวมที่ปูฐานความเข้าใจมิติของข่าวที่ลึกมาอีกชั้นหนึ่งให้กับคุณผู้ฟังได้เข้าใจหน่อยว่าเรากำลังจะคุยกันมาทิศทางไหนครับอาจารย์หมอดครับ
5: แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมก่อนนอกจากคือด้วยความที่ประเทศเราพอมี facilities หรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกการส่งต่างๆนานาทันสมัยเนา
4: ะ
5: แล้วก็ในทุกภูมิภาคทั่วโลกเลยนะครับเป็นศูนย์กลางการบินก็ว่าได้นะครับของภูมิภาคนี้สนามบินใหญ่โตการขนส่งดียามนะครับที่เราต้องเรียนรู้ว่าแล้วทำไมเขาถึงเลือกเรามันไม่ใช่แค่สิ่งอำนวยความสะดวกนะ
4: ครับ
5: คนของเราด้วยหรือเปล่า
4: อุ๊ยอันนี้เป็นมิติที่ต้องคิดเยอะเลยครับ
5: เพราะว่าถ้าเกิดคนไม่อนุญาตให้สิ่งของเขาที่ผ่านได้เนี่ยเขาก็คงไม่ได้เลือกประเทศเราเช่นเดียวกัน
4: จริง
5: แล้วอันนี้คนที่มีอำนาจต้องเรียนรู้แล้วว่าอะไรทำให้แก๊งค้ายาเสพติดเลือกบ้านเราเขาก็จะยังจะเป็นคำพูดที่เคยได้ยินมาหรือเปล่าว่าเฮ้ยมีตังค์อยู่บางไทยมีตังค์ทุกอย่างก็ทำได้หมด
4: อันนี้เป็นข่าวร้ายจริงๆเพราะว่าไม่ใช่ว่าคือระบบเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องพัฒนาแต่เมื่อมันพัฒนาระบบไปแล้วเนี่ยตัวระบบจะต้องขาวสะอาดสองก็คือว่ากฎของระบบนั้นก็จะต้องอุดช่องโหว่ได้และสามไม่ว่าระบบจะดีกฎจะเข้มแค่ไหนแต่ถ้ายังมีบุคลากรที่ละเลยหรือทุจริตหรือคอร์รัปชันต่างๆสุดท้ายแล้วระบบดีแค่ไหนก็ตามก็แพ้คนที่ทุจริตอยู่ดีถูกไหมอาจารย์หมอ
5: ถูกแล้วเราต้องถามด้วยว่าเอ๊ะระบบของเราเนี่ยดีพอหรือยังนะครับระบบของคนของเราเป็นยังไงบ้าง
4: อ
5: ันนี้ผมคิดว่าถ้ามันยังไม่มีการบริหารจัดการในมุมของคนด้วยปัญหานี้ก็ไม่หมดไปคุณบอล
4: ทุกเรื่องเลยนะอาจารย์หมอ
5: สิทธิของกฎหมายก็ดีหรือว่าการดูแลเนี่ยความไม่โปร่งใสต่างๆนานานี่เดี๋ยวเราจะคุยกันนะว่าการเรียนรู้เรื่องนี้มันคืออะไรแล้วทำไมอาชีพที่ดูมั่นคงรายได้ดีอย่างแอร์โฮสเตสยังต้องรับงานเสริมอ่ะคุณน้อง
4: อ
5: ะไรขึ้นประเทศเราจึงรู้สึกว่าเราแบบเฮ้ยโฟกัสอยู่ที่เงินมากเกินไปหรือเปล่าจะมีความถูกต้องลืมกฎระเบียบหรือลืมความแบบโปร่งใสเราอารมณ์อร่วยมากเกินไปไหม
4: ครับ
5: นิดหน่อยไม่เป็นไรเนี่ยได้ไหมมันยังใช้ได้อยู่ไหมคำนี้ค
4: ุ
5: ณ
4: บอกเล็กๆน้อยๆเหรอฮะที่เขาใช้คำว่ามันจะถึงขั้นว่าคำว่าหาเศษหาเลยได้ไหมถ้าเราเทียบกับมูลค่า
5: ไม่เชิงหาเศษหาเลยนะคุณบอล
4: ครับ
5: แต่เรียกว่าหลับตาข้างเดียวอ่ะหลับตาข้างเดียวเนาะนะครับ
4: คือ
5: เรื่องกฎระเบียบในประเทศเราอ่ะผมรู้สึกว่าอันนี้ผมมองมาจากมุมผมส่วนตัวนะคุณบอลเสริมได้นะครับ
4: ครับ
5: หรือคุณเสริมก็ได้ผมรู้สึกว่าเรื่องกฎระเบียบของบ้านเราอ่ะคนไทยเราเองเป็นคนที่ประนีประนอมประนีประนอมสูงแล้วก็มีความที่เห็นอกเห็นใจกันสูงเมื่อไรก็ตามที่มันมีเรื่องของคนบางคนที่ทำผิดกฎระเบียบเราก็จะเออไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆว่ากันไปเล็กน้อยไม่ต่างไม่เหลือกันได้ก็เข้าใจเข้าสงสารเข้าเมตตาไปใดๆว่าไปครับ
4: ครับ
5: พอมันเป็นเรื่องพอมีบางคนที่จริงจังกับกฎระเบียบคนนั้นจะดูผิดทันที
4: คนนั้นจะอยู่เยอะทันทีเลย
5: อาจจะดูเป็นคนแบบโอ้โหทำไมต้องซีเรียสขนาดนี้ทางเกินไปเปล่าทั้งที่แล้วก็มีคำนวณว่าเชือดไก่ให้ลิงดูหรืออะไรแบบนี้นะครับ
4: ครับ
5: ซึ่งผมคิดว่าการเราควรจะมีสังคมเราควรจะเปลี่ยนค่านิยมมาชื่นชมคนที่รักษากฎดีไหม
4: โอ้จริงจริงจริงใช่ใช่โอ้ทำไมกลายเป็นแบบนั้นล่ะอาจารย์มอสเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มันควรจะเป็นแบบนั้นโอ้แต่ว่าสังคมบ้านเรามันก็มีกลิ่นแบบนั้นจริงๆว่าโอ้เวลาที่คนหนึ่งรักษากฎระเบียบมากๆเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่โดนมองอีกแบบหนึ่งทั้งที่มันควรจะเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยกฎจราจรก็เหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยบนถนนนะ
5: บ้านเราอ่ะเขาเรียกนะอารมณ์อร่
4: อ
5: ยเรื่องเล็กน้อยจนเคยชิน
4: ใจดีเกินไปเหรอ
5: ใจดีกับสมมติเรื่องกฎจราจรว่าเราลูกอร่อยกันนะคนไทยช่วยกันมีน้ำจงมีน้ำใจว่ากันไปแต่พอมันเป็นเรื่องใหญ่ๆครับมันเคยตัวกับเรื่องกฎระเบียบจนไปถึงเรื่องใหญ
4: ่
5: ซึ่งมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าก็หลับตาข้างหนึ่งแล้วกัน
4: โอ้ย
5: พอเป็นเรื่องใหญ่อะมันไม่ได้ไงคุณบอก
4: เข้าใจแล้ว
5: มันจะกับความคุ้นชินกับการหย่อนยานกับกฎระเบียบเอาไปใช้กับกฎระเบียบอื่นๆซึ่งบางครั้งมันส่งผลเสียหายเยอะนะคุณบอล
4: โอ้โหถ้าอย่างเราเปรียบเทียบกับกฎจราจรเนี่ยเราเห็นภาพชัดมากว่าอะไรที่มันทำให้กลายเป็นความเคยชินของการอลุ่มอล่วยแล้วเวลาที่มันเคยชินเป็นนิสัยกฎระเบียบหรือเรื่องที่มันดูร้ายแรงมากบางครั้งเนี่ยเล็กๆน้อยๆที่มองข้ามเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตระดับชาติระดับประเทศเพราะมันมีเคสหนึ่งอาจารย์มอสอันนี้ผมยกตัวอย่างแล้วกันนะฮะคือมันเป็นช่องขวาสุดเนี่ยที่รถเนี่ยจุดจราจรเนี่ยเขาเอาไว้ให้สำหรับช่องยูเทิร์นชัดเจนมากแล้วก็มีป้ายติดอยู่เลยว่าแบบรถใช้ช่องสำหรับยูเทิร์นคันที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบนี้ฝ่าฝืนเนี่ยจะถูกปรับนู่นนั่นนี่และถูกจับกุมตามกฎหมายปุ๊บปั๊บมันก็จะมีรถเนี่ยทั้งที่ตั้งใจที่จะแซงขวามาเพื่อจะไปตบซ้ายเข้าไอ้เลนซ้ายที่เขาจะเอาไว้เลี้ยวหรือตรงหรือบางคันก็อาจจะไม่รู้จริงๆเพราะอาจจะเคยมาครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้ว่าช่องขวาเอาไม่ยูเทิร์นแล้วก็เข้าเลยเข้าซ้ายไม่ได้กลายเป็นว่ามีรถบางคันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่สุดท้ายนะฮะก็ต้องไปซ้ายขอเข้าเลนซ้ายแต่มันกลายเป็นว่ารถมันยังเข้าไม่ได้รถที่ตามหลังมายูเทิร์นเนี่ยก็ติดยาวไปหลายร้อยเมตรทั้งที่มีรถแค่คันเดียวที่อยู่ผิดเลนถ้าด้วยความที่เป็นสามัญสำนึกของคนทั่วไปเนี่ยถ้าจะยึดถือกฎระเบียบเขาควรจะต้องยูเทิร์นไปก่อนแล้วก็ไปหาทางกลับรถตัวเองมาเข้าเลนที่ถูกต้องถูกไหมฮะแต่ทีนี้พอรถที่ไม่ให้เขาเนี่ยกลายเป็นเขาเนี่ยกลับมาว่าคนที่แบบรักษากฎระเบียบว่าโอ้โหแค่นี้เองทำไมไม่ให้เขาไม่มีน้ำจงน้ำใจเอ้ากลายเป็นแบบนั้นไปฮะ
5: ใช
4: ่นี่แหละครับนี่แหละฮะ
5: มันเลยกลายเป็นว่าคนที่เขาอย่างเรื่องพวกนี้ครับมันเป็นเรื่องที่เราต้องปลูกฝังตั้งแต่ในครอบครัวเลยคุณบอล
4: ครับ
5: นะอันนี้พูดถึงเรื่องกฎมันก็เหตุการณ์หนึ่งที่เรารู้เลยว่าคนไม่ได้เคารพกฎมากมายคือการสอนลูกให้ขับรถตั้งแต่เด็ก
4: โอ้นี่ก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งเน
5: าะถ้าเราพูดว่าเด็กอายุเท่านี้ไม่ควรขับรถเขาจะไม่ให้เด็กไปแตะต้องรถเลยแล้วก็บอกเด็กว่าห้ามทำ
4: ครับ
5: กว่าอายุจะถึงเกณฑ์แล้วก็มีใบขับขี่ถูกต้องเนี่ยถ้าเราเคารพกฎแบบนี้ไปตามขั้นตอนบ้านเราก็จะไม่มีเรื่องอะไรแบบนั้น
4: ครับ
5: อันนี้ที่เรากำลังพูดที่ผมกำลังพูดถึงก็คืออีกเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นในระหว่างสัปดาห์ที่เป็นเรื่องที่ผมส่วนตัวผมไม่อยากพูดถึงเลยนะคุณบอลผมเสียใจมาก
4: โอเคอันนั้นเป็นโอ้มันเป็นเรื่องใหญ่หนึ่งที่สัปดาห์ที่ผ่านมามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนาะอาจารย์มอส
5: เด็กอายุ
4: ใช่ซึ่งอันนี้มันมีมิติของความอ่อนไหวในความเป็นน้องคนนั้นที่เกิดเหตุด้วยนะฮะ
5: แล้วมันก็ติดเป็นตราบาปเป็นแผลเป็น
4: ค
5: นไปยาวเลยครับ
4: ใช
5: ่กองเองเนี่ยทำไมทำให้เด็กคนนี้มีการขับรถได้คุณบอกแล้วแบบทำไมผู้ปกครองถึงให้เด็กอายุ11ขับรถได้มันไม่ใช่ไหวแล้วก็ถ้าเขาเรียนรู้เรื่องของกฎระเบียบเขาจะรู้ว่าเด็กอายุ11ขวบภาวะต่างๆการตัดสินใจก็ดีหรือว่า รูปร่างที่มันไม่เหมาะสมการขับรถอุบัติเหตุเราก็ไม่รู้สึกว่ามันจะมีอุบัติเหตุได้อ่ะต่อให้เรานั่งไปด้วยก็ตามนะคุณบอล
4: ครับ
5: ก็เราไม่ได้มีอุปกรณ์เราไม่ได้มีเครื่องมือในการช่วยบังคับรถถูกไหม
4: เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากไปกว่านั้นในความเป็นจริง
5: ไม่ได้เลยผมว่ามันอันตรายมากคืออันนี้ประมาทแล้วก็ไม่เคารพกฎหมายเลยแม้แต่นิดเดียว
4: กลายเป็นเรื่องใหญ่เห็นไหมฮะว่ามันทุกอย่างในการที่เราแค่
5: ไม่เคารพกฎ
4: ไม่เคารพกฎหรือแม้กระทั่งความรู้เท่าไม่ถึงการในบางกรณีก็กลายเป็นเรื่องใหญ
5: ่กฎระเบียบของทุกเรื่องที่เราทำในชีวิตเราอ
4: ่
5: ะมันเพื่อให้ป้องกันอันตรายถ้าใครที่ทำงานในองค์กรก็จะรู้ว่าเรามีออดิตเรามีแผนกตรวจสอบถูกไหมครับแผนกตรวจสอบต่างก็จะมีกฎระเบียบมาให้เราระมัดระวังตัวเองนะครับทำไมคนทำงานในโรงงานจึงต้องมีการฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้าไปในโรงงานนี่เหรอฮะหรือทำไมต้องใส่หมวกกันน็อกเพื่อเซฟตี้ทำไมวิศวกรทำไมทุกอย่างต้องมีกระบวนการทำไมการลงเรือข้ามฟากหรือเรือท่องเที่ยวต้องมีชูชีพให้มันครบกับจำนวนคนทำไมต้องห้ามทุกอย่างมันเพื่อความปลอดภัย
4: มันเพื่อความปลอดภัยจำนวนคนที่ยืนบนโป๊ะลงเรือไปแล้วสวมชูชีพกลายเป็นว่าพอเราสวมชูชีพปุ๊บคนอื่นมองไอ้นี่เยอะไปหรือเปล่า
5: ผมไม่สนใจเลยนะหรือทำไมต้องไม่ใส่เข็มขัดนิรภัยเวลาขับรถ
4: ใช่ใช่หรือแม้กระทั่งข่าวก่อนหน้านี้รถไฟชนรถตรงทางจุดตัด
5: ใช่เลย
4: ทุกข่าวที่เราพูดมาเป็นเรื่องเดียวกันหมดที่เรามองในมิติของว่าเราอลุ่มอล่วยหรือเราไม่เคารพกฎและซึ่งมันเป็นมันมีกฎโอเคกฎมันจะเข้มหรือไม่เข้มอันนั้นเรื่องหนึ่งแต่ตัวคนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณรักษากฎหรือเปล่าต่อให้กฎมันจะไม่เข้มแล้วไอ้คำไม่เข้มเนี่ยคุณรักษามันไว้จริงๆหรือเปล่าล่ะ
5: ใช่ครับพอเราฝึกตัวเองที่จะไม่สนใจกฎหรืออ่ะหลับตาข้างนึงยอมไปก่อนหรืออะไรก็ตามเลยครับเราฝึกตัวเองให้จนเคยชินเนี่ยพอมีกฎอะไรมาในชีวิตเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้นะจนบางเรื่องมันพาไปสู่ความเสียหายได
4: ้ขอหน่อยนะอะไรประมาณเนี้ยนะฮะ
5: ไม่เป็นไรหรอกไม่ใครๆก็ทำกัน
4: โอ้ยใครๆก็ทำกันโอ้ยอันนี้ก็น่าสนใจ บางทีเราต้องบอกคนอันนี้ผมพูดบ่อยมากอาจารย์มอสฮะว่าก็ถ้าเกิดคนที่เขาใครๆก็ทำกันแล้วมันเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกอะก็ปล่อยคนอื่นเขาทำไปสิทำไมเราต้องทำสิ่งที่มันผิดเหมือนกับคนอื่นเขาด้วยล่ะ
5: ผมเป็นอย่างที่คุณบอลพูดเลยคือใครทำก็ทำไปผมไม่ทำใครทำก็ทำไปผมไม่ทำแต่แม้กระทั่งเนี่ยพอถึงบ้านเราก็เรื่องของทุจริตคอร์รัปชันเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยที่แบบคนนั้นก็ทำคนนี้ก็ทำแล้วทำไมเราต้องทำด้วยถ้ามันไม่ดีอะ
4: ครับครับโอ้นี่พอเราอธิบายหรือว่าเราพูดกันแบบนี้ปั๊บเนี่ยอาจจะมีหลายๆท่านที่บอกว่าแหมอาจารย์มอสกับคุณบอลเนี่ยอะไรกันนักหนาเนี่ย คืออันนี้เราเป็นแบบนี้จริงๆนะไม่งั้นเราไม่กล้ามาพูดออกอากาศนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วจริงๆคนน่าจะมีคนที่คิดแบบเราอีกเยอะมากในสังคมนะฮะ
5: ผมว่าเรื่องของกฎระเบียบถ้ามันมีแล้วอะเราลองศึกษาดูว่าทำไมต้องมีกฎระเบียบนี้มันจะปลอดภัยกับตัวเราอย่างไรถ้าเราทำตาม
4: ครับครับ
5: ตอนที่ผมทำงานธนาคารก็จะมีเรื่องซีเรียสมาก
4: มีกฎใช่ไหมฮะ
5: แน่นอนเพราะว่าด้วยความที่เราทำงานกับเงิน
4: ครับ
5: คนอื่นเรื่องเงินเราด้วย
4: เงินของคนอื่นด้วย
5: มันจะต้องมีเรื่องของการป้องกันการดูแลเยอะมากคุณบอล
4: ครับ
5: แล้วก็ถ้าลูกค้าเอาเงินมาฝากเรายังต้องดูเลยว่าลูกค้าเอาเงินมาจากไหนมีเหตุอันควรที่เขาจะมีเงินเท่านั้นหรือเปล่า
4: แหล่งที่มาของเงินของลูกค้าไม่ใช่แค่สักแต่ว่ารับฝากไว้เฉยๆ
5: ลูกค้ามีเงินเยอะแล้วรับฝากเลยไม่ใช่หรอกต้องดูด้วยว่าอะไรเขามีเงินมาจากไหนถ้าเขามีข้าวมันขายข้าวมันไก่แต่มีเงินฝากวันละเป็นล้านๆอันนี้ก็ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยเงินสุจริตไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเราต
4: ้
5: องทำที่เรียกว่า KYC
4: ครับ
5: Know Your Customer ครับไม่งั้นเราจะกลายเป็นไม่งั้นสถาบันการเงินของเราที่เรารับฝากเนี่ยจะกลายเป็นทางผ่านของเงินการฟอกเงิน
4: เอาคล้ายๆกับเคสสายการบินเลยเดี๋ยวเรากลับมาในกว่าอาจารย์มอสเดี๋ยวขอพักตรงนี้สักแป๊บนึงเพราะว่าอันนี้โยงไปเรื่องของสายการบินที่เราเปิดประเด็นมาแล้วก็มีคุณผู้ฟังที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาน่าสนใจด้วยสักครู่นะฮะอาจารย์มอสเดี๋ยวกลับมาครับ
5: มาคุยกันต่อครับ
4: ครับ
6: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
7: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา R4 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์1.8ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: ยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวร้ายกลายเป็นดี
4: กลับมาข่าวร้ายกลายเป็นดีนะครับในช่วงที่2ที่เราเปิดเรื่องมาด้วยคดีความของสาวแอร์โฮสเตสนะครับที่ไปโดนจับกรณีนำเข้าเฮโรอีนที่ออสเตรเลียแล้วก็นำมาสู่เรื่องของการที่เราตั้งประเด็นไว้ว่ามันมีกฎระเบียบเคร่งครัดต่างๆในเรื่องทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ในสังคมแต่ว่าพอคนไทยเราอลุ่มอร่วยกันมันกลายเป็นข่าวร้ายที่โอ้โหเป็นเรื่องใหญ่โตทั้งนั้นเลยที่เกิดขึ้นในรอบจริงๆไม่ว่าจะรอบไหนก็ตามมันตลอดเวลาจริงๆมีคุณผู้ฟังส่งความคิดเห็นเข้ามาน่าสนใจมากและขอคำแนะนำจากอาจารย์มอสด้วยนะฮะว่าเล่าให้ฟังทางไลน์ครับบอกว่าเนี่ยแต่ก่อนตอนเด็กๆเนี่ยผมเป็นหัวหน้าห้องเรียนนะครับแล้วก็เวลาที่เพื่อนๆเนี่ยทำ

0: กลายเป็นตั้งคำถามขึ้นมาว่าอ้าวแล้วจะต้องยืดหยุ่นเนี่ยมันต้องระดับไหนล่ะก็ในเมื่อมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำความผิดเลยแล้วมันก็ไม่ถูกหรอที่จะต้องตักเตือนเขาก็เลยถามอาจารย์มอสบอกว่าเอาอยากจะรู้จริงๆช่วยแนะนำผมหน่อยว่าแล้วไอ้คำว่ายืดหยุ่นเนี่ยมันต้องยืดหยุ่นขนาดไหนครับแล้วสิ่งที่ผมทำไปเนี่ยตกลงแล้วมันส่งผลดีผลเสียอย่างไรเพราะคุณครูพูดสำหรับผมมันแรงนะว่าบอกว่าเดี๋ยวต่อไปเวลาที่เธอโตไปทำงานเนี่ยเธอจะทำงานยากอ้าวกลายเป็นแบบนั้นไปอาจารย์มอส
1: นี่บอกได้เลยครับว่าคำว่ายืดหยุ่นเนี่ยคือมันถ้าผิดก็คือผิดนะคุณบอล
0: ครับ
1: ผิดก็คือผิดมันจบตรงนั้นก่อน
0: โอเคถ้ามันมีกฎมาแล้วบอกว่าอันเนี้ยผิดก็คือจบแล้วผิดก็คือผิด
1: แต่ถ้าจะยืดหยุ่นก็ต้องสอนก่อนว่าอันเนี้ยผิดนะทำแล้วก็จะบอกว่าครั้งแรกเราก็เลยให้อภัยหรืออะไรเป็นก็ว่าไปนี่คือยืดหยุ่น
0: ครับ
1: แต่ไม่ใช่ว่าทำผิดแล้วบอกว่าไม่ผิดอันนี้ไม่ใช่
0: โอเคโอเค
1: คนละแบบ
0: ครับ
1: ยืดให้อภัยเพื่อนเพื่อนไม่รู้แต่ผิดนะอันนี้ผิดนะ
0: โอเคต้องชี้ให้ถูกให้ถูกให้เห็นก่อนว่าถูกหรือผิดก่อน
1: ใช่ครับ
0: ฟันธงก่อนชัดเจนก่อน
1: ต้องครับต้องเช่นสมมติตำรวจจับเราเนาะตำรวจจับเราอันนี้คุณผิดคุณรู้ตัวไหมผิดตำรวจแต่ว่าผมเพิ่งมาครั้งแรกครับแต่ว่าอ้อนตำรวจไปตำรวจว่าโอเคเข้าใจได้ผมให้อนุญาตให้คุณครั้งนึงนะแล้วยืดอันนี้ยืดหยุ่น
0: ครับ
1: ผิดคือผิด
0: ครับ
1: แต่เราต้องรู้ตัวว่าวันนี้เขายกโทษความผิดให้เราไม่ได้แปลว่าเราไม่ผิดนะฮะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าสมมติว่าคนจะคิดว่าการที่เขาให้อภัยเท่ากับไม่ผิดอันนี้ไม่ได
0: ้โอเค
1: มันคนละเรื่องกัน
0: คนละเรื่องแล้วทีนี้ถ้าเกิดยืดหยุ่นมันต้องยืดหยุ่นขนาดไหนยังไงอาจารย์มอส
1: ผมว่าวิจารณญาณของคนรักษากฎมากกว่าคุณบอส
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกไม่รู้ไม่ผิดให้อภัยได้นึกออกไหมครับ
0: อาจจะครั้งหนึ่งสองครั้งเริ่มทำโทษและสถานเบา
1: ถ้าไม่รู้ไม่ผิดไม่ใช่นะมันผิดอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ไม่รู้ยังไงก็ต้องผิดแต่เราให้อภัยแล้ววันนี้ในการกลุ่มดับฮิวในกลุ่มดับฮิวของพนักงานสายการบินเนี่ย
0: ครับ
1: จะมีทั้งคนที่เป็นพนักงานสายการบินและไม่ได้เป็นพนักงานสายการบิน
0: ครับ
1: ซึ่งคนทั่วไปกับรับฮิวก็เป็นเรื่องปกติ
0: ครับ
1: บินฉันก็จะมีน้ำหนักเหลือฉันก็อยากจะนู่นนี่นั่นแต่คนที่มีเป็นพนักงานสายการบินซึ่งสายการบินเขามีกฎระเบียบว่าห้ามรับฮิวอันเนี้ยคุณไม่ต้องทำอยู่แล้วตั้งแต่แรก
0: ตั้งแต่แรกครับ
1: ใช่ไหมครับพอคุณทำผิดขึ้นมาปุ๊บต่อให้ไม่เป็นยาเสพติดแล้วเขารู้ว่าคุณรับฮิวคุณผิดไหม
0: ผิดต้องบอกก่อนต้องผิด
1: ผิดงั้นพอผิดปุ๊บถ้าเขาจะเอาโทษคุณต้องรับไหม
0: ต้องรับครับ
1: รับเพราะคุณทำผิด
0: ครับ
1: แต่ถ้าเขาให้อภัยคุณก็ต้องขอบคุณสายการบินว่าเขายืดหยุ่น
0: แล้วก็ต้องรู้ตัวด้วยว่าต่อไปฉันทำไม่ได้แล้ว
1: ถูกต้องครับต้องมีการภาคทันต้องมีการใดๆคือเมื่อไรก็ตามที่มีคนทำผิดกฎและเราต้องชี้ให้เขาเห็นว่าเขาผิดจริงๆนะ
0: ครับ
1: อันนี้ครับถึงจะเรียกว่าเรารักษากฎแต่เราจะให้อภัยเราจะภาคทันเราจะพิจารณาความรุนแรงของการลงโทษอันนี้เป็นเรื่องของเราอีกทีนึงแต่ความว่ายืดหยุ่นไม่ได้แปลว่าทำแล้วไม่เป็นไรผิดคือผิด
0: เพราะฉะนั้นคำว่าอลุ่มอล่วยที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอลุ่มอล่วยในความผิดที่ชัดเจน
1: ไม่ใช
0: ่แต่ว่าถ้าเราจะอลุ่มอล่วยในที่นี้คือการที่จะให้อภัยให้โอกาสครั้งที่สอง
1: อ
0: ันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกสเต็ปหนึ่ง
1: เขาต้องรู้จักความผิดของตัวเองเป็นด้วยคุณบอล
0: ครับครับ
1: เขาต้องรู้จักความผิดของตัวเองเป็นว่าฉันทำผิดแล้วนะ
0: อ
1: ันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สังคมไทยควรจะต้องสอนกันนะไม่ใช่วิ่งชนโต๊ะแล้วก็บอกว่าโต๊ะผิดเด็กไม่ผิด เราต้องสอนให้คนของเราอ่ะผิดเป็นมนุษย์เราพลาดได้ไม่ใช่มนุษย์ที่มันเป็นAI ที่ทำอะไรก็ถูกไปหมด AI ยังผิดเลยอ่ะคุณบอส
0: AI ยังผิดใช่โอ้พออาจารย์มอสพูดถึงเด็กวิ่งชนโต๊ะเนาะก็จะมีคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านอาจจะเอาบางท่านละกันไม่เอาหลายๆท่านคือไปตีโต๊ะบอกว่าเดี๋ยวแม่ตีโต๊ะอะไรเงี้ย
1: ตาคุณยายตัวดีเลย กลัวหลานจะเสียใจว่าหลานผิดพลาดเนาะต้องสอนให้คนผิดพลาดเป็นนะคร
0: ับ
1: เด็กต้องรู้ว่าสิ่งใดคือผิดสิ่งใดคือถูกแล้วถ้าเกิดเราทำให้เขาอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องทำให้เขารู้จักแล้วกฎระเบียบต่างๆนานา
0: โอ้ขนาดกฎหมายบ้านเมืองนะเวลาที่ศาลท่านพิจารณานะฮะก็ยังจะต้อง มีบทแน่นอนว่าถูกจับกุมถูกตั้งข้อกล่าวหา

0: แล้วก็ไปว่ากันในศาลว่าคุณมีเหตุผลมีเจตนาใดๆในการกระทำความผิดนั้นศาลก็จะพิจารณาแล้วก็ให้โทษไปตามความเหมาะสมถูกไหมเพราะว่าอย่างโทษเนี่ยก็จะมีกำหนดว่าปรับตั้งแต่เท่านี้ไปจนถึงเท่านี้ในคดีข้อหานี้หรือทั้งจำทั้งปรับอะไรเงี้ยซึ่งศาลก็จะพิจารณาความหนักเบาของทั้งพยานแล้วก็เจตนาในการกระทำความผิดนั้นๆไป
1: อย่างวันเนี้ยน้องแอร์ที่เกิดเรื่องเนี่ยคร
0: ับ
1: เนี่ยความเขาบอกว่าน้องแอร์เนี่ยความผิดสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
0: ครับ
1: หนึ่งก็คือรับหิ้วนะผิดกฎบริษัทแล้วต่อให้รอดกลับมาบริษัทก็อาจจะไม่ได้รับไม่ได้ให้งานทำต่อแล้ว
0: ครับ
1: เพราะผิดกฎบริษัทร้ายแรงอาจจะต้องลาออกถูกเพื่อถอนการทำงานนะครับในบริษัทแต่ถ้าพูดถึงฝั่งกฎหมายของฝั่งออสเตรเลียเขาก็ต้องถูกพิจารณาคดีตามความผิดเพราะเขานำเข้ายาเสพติดจากต่างประเทศ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็เป็นความผิดที่สมบูรณ์นะคุณบอลบอกว่าฉันถูกหลอกฉันไม่ได้
0: อันนั้นก็ค่อยไปถ้ามันเป็นเหตุผลจริงๆก็ลดหย่อนกันไปตามกฎหมายที่เขาว่าไว้ใ
1: ช่คดีว่ากันไป
0: แต่ว่าถูกตั้งข้อกล่าวหาและความผิดนี้คือจบแล้วชัดเจนแล้ว
1: เสร็จแล้วเรียบร้อยเหมือนเราฝ่าไฟแดงพอดีมันไหลมันไม่จัดแต่เราฝ่
0: า
1: ก็ไงก็ต้องโดนตำรวจจับอยู่ดีครับ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นมันก็เนี่ยก็ต้องมันไปคือความผิดมันสำเร็จแล้วตามหลักของการพิจารณาความผิดนะนั้นทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนว่าการรักษากฎไม่ได้แปลว่าทำผิดแล้วไม่ผิดหรืออารมณ์อ่อนโยนยืดหยุ่นไม่ได้แปลว่าทำผิดแล้วไม่ผิด
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบทเรียนมากๆที่เอาไว้เป็นโอกาสที่สอนลูกสอนหลานได้เลยนะครับว่าเฮ้ยถ้ากฎมันมีอยู่แล้วอ่ะแล้วเราทำผิดวันใดวันหนึ่งถ้าเราโชคไม่ดีกันโชคไม่ดีหรือมันผิดขึ้นมาทำไมเราไม่ป้องกันอ่ะ
0: ครับครับใช่เพราะว่าเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะโดนจับกุมเมื่อไหร่คือเพราะฉะนั้นทำถูกตั้งแต่แรกไปจะเซฟที่สุดจะดีที่สุดนะฮะมันก็ดูเป็นการมองโลกสวยเนาะแต่มันก็ตรงไปตรงมาแบบนั้นจริงๆมันก็มีแค่นี้จริงๆนะ
1: มันก็มีแค่นี้ครับแล้วไม่คุณคนฟังเปล่าบอกว่าเฮ้ยหลักคิดนี้มีคนคิดไปแล้วนะครับว่าไม่มีการโพสต์หรอกนี่ทางรถไม่ใช่ทางเดินคือเขาไม่ได้เดินบนถนนเขาเดินบนไหลทางแต่รู้สึกความเร็วจะเกินกำหนดมากกว่านะอันนี้ที่ต้องคุยกันนะเรื่องการขับรถเกินกำหนดมากกว่านะครับแล้วก็ไม่ได้ขับรถอยู่ในช่องทางของตัวเองนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องที่ว่ากันไปเรื่องกฎระเบียบนะผมว่า
0: ครับ
1: ว่าจะตอนเนี้ยนักการเมืองหรือข้าราชการเขามีกฎว่าห้ามคอร์รัปชันห้ามรับสินบนคุณอยากรับกันช่องทางของยาเสพติดได้ด้วยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในความเสียหายของประเทศชาติเราก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นเสียหายกับตัวบุคคลด้วยเนี่ยครับมันก็เกิดไม่เคารพกฎไม่รักษากฎอย่างจริงจังในสิ่งที่ควรรักษาเพราะแรงจูงใจที่ทำให้คนไม่รักษากฎก็คือเงิน
0: โอ้โหอันนี้ใช้ได้กับแทบจะทุกเคสจริง
1: ๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันที่ถ้าเราหันกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้งานที่เราทำอยู่เราอยู่กับตำแหน่งนี้เรารู้ไหมว่ารายได้เราเท่าไหร
0: ่ครับ
1: เรารู้ไหมว่าเราต้องใช้เงินทองเราอย่างไรแต่ถ้าเราตั้งใจจะไปทำตำแหน่งนั้นเพื่อหารายได้เสริมจากการทำทุกอย่างทุจริตคอร์รัปชันโอ้คุณก็ผิดตั้งแต่วันที่คิดแล้วครับ
0: คือการที่จะมีรายได้เสริมแต่ว่าเป็นรายได้เสริมที่มาด้วยการไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบอันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่มีใครว่าเพราะเป็นเรื่องถูกต้องถูกไหมฮะเราจะมีงานเสริมมีอาชีพเสริมใดๆถ้ามันเป็นอาชีพเสริมที่ถูกกฎหมายแล้วก็ได้มาแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอ๋อแต่มันก็กลับมาที่เดิมผมก็จะถามว่าถ้าสมมติไม่รู้มันก็ตอบว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะกฎคือห้ามไปตั้งแต่แรกแล้ว
1: กฎเนี่ยทุกบริษัทหรือทุกองค์กรเขาจะต้องบอกตั้งแต่วันแรกที่ทำงานเลยนะคุณบอล
0: ใช่ครับ
1: ในมุมของคุณบอลเป็นนักสื่อสารมวลชนนะ
0: โอ้ตั้งแต่อย่าว่าแต่ทำงานวันแรกเลยฮะเราตั้งแต่วิชาชีพที่เราเรียนกันมาเนี่ย
1: ต้องครับงั้นในสถานีของช่อง9เองเนี่ยเราก็ต้อง orientation ก็ต้องมีการประถมนิเทศพนักงานว่าอะไรคือกฎของสิ่งเหล่านี้งั้นเรื่องกฎระเบียบเป็นเรื่องที่เราต้องเคารพมาเสมอต
0: ้
1: องเป็นประกาศต้องเคารพนะครับแล้วก็ถ้ามันมีเงินเป็นเรื่องจูงใจทำให้เราผิดกฎเราเองก็ต้องคิดเยอะๆเลยครับ
0: ม
1: าทำในตัวอันดับแรกก่อน
0: แ
1: ล้วถ้าเราทำเงินได้เสริม เราต้องทำหลังเวลาเลิกงานอ่ะแล้วก็ทำสิ่งที่มันไม่ขัดกับจรรยาบรรณของอาชีพเราด้วยใช่ไหมครับแต่ละอาชีพมันก็จะมีจรรยาบรรณของตัวเอง
0: ใช่
1: เช่นฟุตบอลอยู่ความลับของบริษัทเอาไปขายไม่ได้นะรายได้เสริมเอาไปขายไม่ได้
0: ครับ
1: ผิดจรรยาบรรณถ้าเราเอาความลับบริษัทไปขายแล้วเอาเงินมาหรือการติดสินบนให้กับคนอื่นเพื่อมาข้อมูลภายในไปขายต่อเนี่ยมันเราเห็นหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นของบ้านเราเนี่ยเป็นการผิดเพราะว่าผิดกฎหมายผิดกฎระเบียบเพราะว่าติดสินบนกันทุจริตคอร์รัปชันเยอะมาก
0: ครับทีนี้มันมีปัญหาแบบนี้ไหมอาจารย์มอส
1: ครับ
0: คนหลายๆท่านที่อาจจะฟังปั๊บแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ออะไรนักหนาอะไรเงี้ยอ
1: ะไรนักหนาคือยังไงครับอะไรนักหนาคือทำไมต้องซีเรียสเรื่องกฎระเบียบ
0: มันจะอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ผมว่าไอ้คำว่าเล็กๆน้อยๆแหละครับอันตรายทำไมเราคำถามกลับมาแล้วการใช้ชีวิตที่อยู่ในกฎมันยากตรงไหนอ่ะถามอีกกลับอีกถามกลับเช่นกันเนาะ
0: ครับครับ
1: การใช้ชีวิตที่มันอยู่ในกฎระเบียบมันไม่ได้ฝ่าฝืนอะไรชีวิตก็ไม่ได้ยากขึ้นเลยนะคุณบอล
0: กฎพื้นฐานปกติอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับถูกไหม
0: ใช่
1: ไฟแดงเราก็หยุดไอ้เขียวก็ไป
0: ใช่
1: ชีวิตยากตรงไหนอะครับเพียงแต่ว่าเราพยายามจะดิ้นรนที่จะหาช่องในการฝ่าฝืนกฎหรือเปล่าแล้วมันแล้วการกดเนี่ยมีไว้เพื่อไม่ให้เราออกนอกลู่นอกทาง
0: ครับ
1: ให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
0: ครับ
1: ถูกป่ะครับ
0: ใช
1: ่สายการบินหนึ่งสายการบินเนี่ยหนึ่งเครื่องบินหนึ่งลำ
0: ครับ
1: มีผู้ให้บริการมันต้องมีเป็น10ท่านนะ
0: ผู้รับบริการผู้ให้บริการเป็น
1: ใช
0: ่ลูกเรือ
1: มีคนเดียวแล้วก็มีคนที่มีปัญหาถูกไหมฮะอันดับแรก
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ได้มีแค่ไฟล์เดียวไฟล์อื่นๆก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยครับแปลว่าการทำตามกฎมันก็ไม่ได้ยากอะไร
0: แปลว่าคนส่วนใหญ่เขาทำตามกฎได้
1: ก็ทำถูกต้องครับคุณ
0: แ
1: ต่วันนี้มันมีคนที่ทำผิดกฎหลายคน
0: ครับ
1: พอมันหลายคนมันก็เริ่มกลายเป็นการเหมือนกับไอ้ระบบมันเริ่มรวนหรือเปล่านะครับแล้วถ้าอยากทำผิดกฎมาช่วยกันปกป้องให้คนทำผิดกฎได้ง่ายขึ้น
0: โอ้
1: ยมีความสะดวกอีกอันนี้ไปกันใหญ่เลยครับ
0: อาจารย์ชี้ภาพถึงการเปรียบเทียบจำนวนคนที่รักษากฎและคนไม่กี่คนที่ละเมิดกฎมันทำให้เราสามารถตอบคนที่เฮ้ออะไรนักหนาได้มากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราลองกลับมาที่การใช้กฎจราจรบนถนนการที่รถเรายังวิ่งโฟลว์แล้วแต่ละวันเราไม่ได้เกิดอุบัติเหตุได้เนี่ยเพราะเอาจริงๆแล้วอ่ะคนส่วนใหญ่บนถนนเนี่ยเขายังคงขับรถในการรักษากฎอยู่แต่มันมีคนส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่ทำให้รถติดรถชนเกิดอุบัติเหตุที่มันยังพอมีอยู่บ้างอยู่เรื่อยๆทุกๆวันแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดกลายเป็นบนถนนมันเกิดวินาศสันตโลเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นแปลว่าคนส่วนใหญ่ไม่รักษากฎแต่ว่าเรายังคงโฟลว์อยู่ได้รถเรายังคงไปกลับมาอยู่รอดปลอดภัยทุกวันเพราะคนส่วนใหญ่ในสังคมเขากำลังรักษากฎเพราะฉะนั้นคนที่บอกเฮ้ยมันจะอะไรนักหนาคุณต้องพิจารณาแล้วว่าคุณเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยของสังคม
1: ถูกคุณบอลลองนึกภาพคุณบอลไปอินเดียก็ดีหรือไปเวียดนามก็ดีไหม
0: ครับ
1: จะมีความวุ่นวายบนถนนเยอะมาก
0: ครับ
1: ทุกคนจะบีบแต่ทุกคนจะ
0: ปีน
1: ไปเนี่ยคือทุกคนพยายามจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะ
0: ครับ
1: ส่วนอะไรคือก็จะไปตามทางของมันซึ่งแนะนำมันก็จะเกิดความวุ่นวายบนท้องถนน
0: โอ้
1: ไทยเนี่ยน่ารักที่สุดแล้วผมยังชื่นชมคนไทยเสมอนะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบดูคลิปที่คนต่างชาติเขาทำรีวิวประเทศไทย
0: ครับ
1: ว่าประเทศไทยมีอะไรดีแล้วเขาก็จะพูดเสมอประเทศไทยน่ารักที่สุดคนไทยยังเป็นคนที่น่ารักที่สุดม
0: ี
1: ความรักคนไฟฟ้าเขาบอกเลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ต่างชาติต้อง Amazing กับการเข้าแถวขึ้นรถไฟฟ้าอย่างเป็นระเบียบนี่คือประเทศโลกที่3ได้อย่างไรทำไมวัฒนธรรมมันถึงสวยงามขนาดนี้
0: โอ้ยเรายังมีดีอีกเยอะมากเลยทั้งที่เรารู้สึกว่าเราอลุ่มอล่วยแต่ในความเป็นจริงแล้วเฮ้ยเราก็คนไทยเรายังมีจิตสำนึกที่ดีมากอยู่ครับ
1: ใช่คนไทยน่ารักว่าแต่เรื่องหลายๆเรื่องที่มันพอมันมีเงินเป็นเหตุจูงใจเนี่ยผมว่าเนี่ยเราต้องคุยกันแล้วว่าเฮ้ยทำอย่างไรที่คนไทยเราจะส่งเขาเรียกนะคนไทยเราจะให้คุณค่าความสำคัญกับศีลธรรมมากกว่าเรื่องเงิน
0: มากกว่าเรื่องเงินเพราะไม่งั้นเราจะไม่ติดอันดับประเทศคอร์รัปชัน
1: คุ จริงคร
0: ับ แม้เราจะยังน่ารักในหลายๆเรื่องแต่พอมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องปั๊บ
1: เรายอมที่จะโหทิ้งทุกอย่างเพื่อไปเอาเงินอย่างคุณบอลเป็นวัฒนธรรมที่ผมคิดว่าเราน่าจะมาปลูกฝังกันใหม่นะไม่เช่นนั้นคนของเราก็จะกลายเป็นเนี่ยทุกอย่างมันก็จะใช้เงินซื้อได้อะ
0: ครับ
1: นะครับกลายเป็นแล้วเรามันก็จะส่งผลเสียทุกคนที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นจีนเทาทุนเทาการบุกรุกของชาวต่างชาติการตั้งรกรากพอดีหรืออะไรต่างๆที่มันส่งผลกระทบอยู่ทุกวันนี้ที่เราเรียกร้องกันเพราะทุกว่าคนที่ยอมให้เงินมาขัดงามชีวิตเราได้แค่นี้เองเลย
0: เพราะว่าคนยอมให้เงินเอามาคานชีวิตของเราได้มันเลยทำให้เรายังวนเวียนอยู่กับการติดอันดับประเทศคอร์รัปชันสูง
1: ใช่ครับ
0: ครับทั้งที่เรื่องอื่นๆของเราประเทศของเราดีมากแล้วคือถ้าเรามองประเทศเพื่อนบ้านของเราเอาแบบสิงคโปร์อย่างเงี้ยโอ้โหกฎระเบียบและการทำผิดกฎหมายนี่คือเข้มมากๆหรือแม้กระทั่งความเป็นระเบียบเราแทบจะให้เบอร์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะเรื่องของการจราจรนะ
1: เพราะฉะนั้นเรื่องถ้าเราไม่อนุญาตให้เงินซื้อเราได้อะทุกอย่างมันก็จะเป็นไปอย่างสวยงามนะครับเราวันนี้แม้กระทั่งเนี่ยสอบโกงทุจริตนะ
0: ครับ
1: ทุจริตการสอบข้าราชการใดๆนะครับเรื่องมาสาเหตุมาจากการที่คนยอมให้เงินซื้อ
0: ใ
1: ช่ครับนั่นก็ทุกอย่างก็เลยไปตามนี้แล้วก็เราไปดูนะแอร์ยอมทำผิดเพราะอยากได้เงิน
0: ครับ
1: เพิ่มเติมจากการบินที่ทุกคนบอกเฮ้ยคุณเป็นพนักงานจากการบินเงินก็เยอะอยู่แล้วอ่ะวันนี้เรายอมเราเป็นทาสเงินเมื่อไหร่อ่ะครับเราก็ทำอะไรอยากได้ที่มันแล้วอันนี้เป็นวัฒนธรรมของบ้านเราแล้วที่เราต้องมานั่งคุยกันว่าสังคมตอนนี้เราให้ความสำคัญกับมีเงินเรียกน้องมีทองเรียกพี
0: ่โอ้เราไม่เคยใช้เรื่องของจริยธรรมหรือศีลธรรมมาเรียกพี่กันเลยเนาะ
1: คนดีก็แล้วดีแล้วกินอะไรล่ะก็จะมีคำแบบเนี้ยในสังคมนะความดีมันกินไม่ได้ความเงินเท่านั้นก็ไม่ผิดหรอกครับที่เงินทำให้เรามีความสุขแต่สุจริตไหมอ่ะสุจริตหรือเปล่าม
0: ันโอ้โหเราพูดให้ตายเนาะคนที่เขารู้สึกว่าหรือเขาไม่สามารถที่จะมีวิธีคิดลักษณะแบบที่เราพยายามจะพูดออกไปไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงอาจารย์มอส
1: คือมันต้องอยู่ที่วัฒนธรรมแล้วคุณบอลตอนนี้เราชื่นชมคนมีเงินมีเงินปุ๊บถูกหมด
0: ครับ
1: ประเทศก็จะมีเรื่องคำพูดแบบนี้นะครับว่าอุ้ยถ้ามีเงินทุกอย่างมันก็เสกได้หมดประเทศไทยซื้อได้เรื่อย
0: ๆผมเป็น mindset เลยอะ
1: ทำผิดก็กลายเป็นถูกได้รู้นะอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเนี่ยพอมันมีไมเซ็ตแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันวัฒนธรรมมันก็เลยกลายเป็นค่านิยม
0: แล้วถ้าเกิดอยู่ในระดับที่เขาไม่ได้คิดถึงขั้นว่าโอ้โหมีเงินก็เสกทุกอย่างได้แต่อยู่ในระดับที่บางกลุ่มเขารู้สึกว่าเขาต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องชีวิตดิ้นรนจริงๆไม่มีจริงๆไม่มีทางหรือว่าไม่มีโอกาสจริงๆฟังขึ้นไหมอาจารย์มอส
1: ไม่มีทางไม่มีโอกาสจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนมีโอกาสครับคุณบอลมีทางเลือกแต่สมมติ
0: ครับ
1: เนี่ยเราเห็นแล้วว่าถ้าเราไปเป็นลูกจ้าง
0: ฮะ
1: ลูกจ้างรายวันเราได้ค่าแรงขั้นต่ำ350 400บาทต่อวันหรือ500บาทต่อวัน
0: ครับ
1: เราพอไหม
0: อืม
1: ไม่พอมันไม่เวลเราอยากทำทางลัดเพราะเราอยากมีมากขึ้น
0: อือ
1: ฮึอาจจะไปเลือกทางอื่นคำตอบคืออยู่ที่เราเลือกที่เราเลือกแล้วก็เราจะบริหารคุณภาพชีวิตเราอย่างไรมากกว่า
0: โอ้จริงเพราะว่าเราบอกกันตั้งแต่แรกแล้วว่าการที่เราจะมีอาชีพเสริมมีอาชีพที่2ที่3มันไม่มีใครว่าถ้าสิ่งเหล่านั้นมันได้มาด้วยความถูกต้องสมมุติว่าเราเป็นค่าแรงขั้นต่ำเต็มที่เลยสมมุติได้500การที่เราจะมีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นมาให้วันนั้นเรามีเงินเข้ามา 1,000 บาทหรือจะมากกว่านั้นก็ตามแต่คุณทำไปเลยเท่าที่คุณอยากจะทำได้แต่ถ้าเกิดอาชีพเสริมนั้นมันถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ทางรัฐและอยากได้เงินที่มันดูแล้วมันมากมหาศาลเช่นจาก500เป็น 5,000 แปลว่าไอ้เงินที่มันเพิ่มเข้ามา 4,500 บาทที่มันจะได้มาแบบง่ายเนี่ยมันต้องนั่งคิดแล้วว่าไอ้เงินง่ายขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นเงินที่ได้มาถูกต้องจริงหรือเปล่ามันก็กลับมาที่ตัวคุณว่าคุณพอแค่ไหน
1: ถูกต้องครับถูกต้องไอ้สิ่งเหล่านี้ครับเราต้องเราถ้าในมุมของรัฐบาลเอง รัฐบาลเองอยากจะไปทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นไหมเพื่อพัฒนาฝีมือและพัฒนาศักยภาพเขาเพื่อให้เขามีโอกาสที่จะหารายได้ที่สูงขึ้นด้วยไหมอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ในระบบความมั่นพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์หรือทรัพยากรมนุษย์อะไรก็ต้องมาช่วยกันนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ให้ประชาชนดิ้นรนที่จะเป็นค่าแรงขั้นต่ำอยู่ตลอดไปขัดสนของเขาต้องอยากมีรายได้มากขึ้นอ่ะ
0: ครับ
1: ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเขาเราอยากเขามีทางเลือกเพิ่มขึ้นมนุษย์เราทุกคนมีทางเลือกเพิ่มขึ้นแต่ด้วยศักยภาพเขาทรัพยากรเขาอาจจะมีเลือกได้แค่นี้เพราะความรู้เขาแค่นี้ก็ช้อยส์เขาน้อยลงถ้ารัฐบาลมาช่วยให้เขามีช้อยส์มากขึ้นเขาก็อาจจะดีขึ้นไม่ต้องไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายก็ได
0: ้ครับเพราะฉะนั้นเรากลับมาเนี่ยมันคล้ายกับบทสรุปของเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกันเลยอาจารย์มอสว่าแบบนับอันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เราต้องรำลึกและปฏิบัติตามก็คือว่าสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้สานสืบสานต่อเนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงและการที่ให้คนดีต้องปกครองบ้านเมืองเพราะว่าเราอยู่กันเองไม่ได้เราจำเป็นต้องมีผู้นำแล้วผู้นำที่รักษากฎระเบียบแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็ลงโทษเคร่งครัดในความผิดนั่นจึงเป็นสิ่งที่จะเอามาควบคุมคนไม่ดีในบ้านเมืองได้เป็นบทสรุปที่เราใช้กันมาตลอดเลยฮะ
1: ใช่ครับแล้วพระองค์ก็ยังเมตตาชาวเขาให้มาหลวมกันได้ไหมครับ
0: ใช่
1: ทำให้ประชาชนมีอาชีพทำกินที่สุจริต
0: ครับ
1: นะครับถ้าวันนี้เนี่ยชาวเขากลุ่มใหญ่ๆนั้นที่อยู่โครงการหลวงไม่ได้มีพืชเมืองหนาวหรือกาแฟหรือว่าสตรอเบอรี่หรือว่าชาต่างๆคุณคิดว่ายาเสพติดจะมากกว่านี้ไหม
0: เราจะกลายเป็นแหล่งผลิตไม่ใช่แค่ทางผ่านแล้วอาจารย์มอส
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: โซล่าภาคประชาชนสมัครออนไลน์ได้แล้วผ่านเว็บไซต์กฟน.และกฟผ.เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟลดค่าไฟใช้เองได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยติดตั้งโซล่าลูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองลดภาระค่าไฟและจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบเป็นการเปิดทางให้ประชาชนก้าวจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศเพราะมีส่วนช่วยลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวขณะนี้ประชาชนสามารถยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้แล้วโดยผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสมัครผ่านระบบ My Energy ของกฟน.และกฟผ.โครงการจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ภายในระบบสมัครมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอย่างครบถ้วนการเข้าร่วมโครงการมีขั้นตอนที่ชัดเจนได้แก่ยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตรวจสอบระบบก่อนเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบเพื่อให้การเชื่อมต่อเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยรัฐบาลมุ่งดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลให้ผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางการเงินโดยผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีบุตรสามารถใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมได้3กรณีประกอบด้วย 1. ค่าตรวจและฝากครรภ์ผู้ประกันตนหญิงรวมถึงผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาทกรณีที่2คือกรณีคลอดบุตรผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนที่ใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตรจำนวน 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งและสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและกรณีที่3คือกรณีสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีการนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์จะใช้จ่ายให้บุตร โดยจะจ่ายให้บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศและสายด่วน1506ไล่ล่าข้ามจังหวัดสกัดจับไอซ์และยาบ้ามูลค่า94ล้านบาทตำรวจสอบสวนกลางสกัดขบวนการลำเลียงยาเสพติดข้ามจังหวัดโดยไล่ติดตามรถยนต์ต้องสงสัยจากจังหวัดบึงกาฬมาถึงนครราชสีมาก่อนที่สองผู้ต้องหาคือนายนิธิและนายสำเริงจะขับรถไปจนมุมบริเวณถนนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครการตรวจสอบภายในรถเบื้องต้นพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในกระสอบ3กระสอบรวม83กิโลกรัมและยาบ้าอีก 220,000 เม็ดรวมมูลค่ากว่า94ล้านบาทเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพรับจ้างขนยาเสพติดล็อตนี้มาจากบึงกาฬเพื่อนำไปส่งต่อในเขตพื้นที่ทางภาคกลางแต่ยังไม่ทราบจังหวัดแน่ชัดเมื่อทำงานนี้สำเร็จจะได้ค่าจ้าง 80,000 บาททันนี้ตำรวจตรวจประวัติทั้งคู่เคยถูกจับคดียาเสพติดและนายสำเริงยังเป็นบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดอุทัยธานีด้วย
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
6: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
7: เทพไทยหรอปากสะอาด
8: แม่เทพไทยปากสะอาด
9: เทพไทยปากสะอาด
10: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
8: ่
10: ะ
8: เทพไทยปากสะอาดจริง
11: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: เสียงพี่

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT 107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
4: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างการเผาป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำร้ายปอดและหยุดเสี่ยงโทษทางกฎหมายเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมMCOT Radio Go Green
5: คลื่นทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Network 107 MHz อสมทสกลนคร
6: MCOT Radio Network
5: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

0: สวัสดีค่ะผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะรายการเพื่อนเพลงหวานทุกวันอาทิตย์ก็มาถึงแล้วนะคะเราพบกันวันนี้วันที่5กรกฎาคมนะคะพบกับยอดวิภาจันทรกูลค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูนงรักอินทราลุนนะคะทักทายทุกท่านนะคะทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะ Mcot Radio Network นะคะทาง Facebookแฟนเพจนะคะแล้วก็ทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะกรุงเทพปริมณฑลต่างประเทศนะหรือไม่ว่าจังหวัดใดๆก็ตามที่เราฟังเราทั้งคนได้นะคะแล้วก็โทรศัพท์022481366อยู่กับน้องแป้งน้องพจน์นะคะขอสายหน้าไมค์กันมาได้1สายนะคะ SMS 4689400นะคะขอเพลงกันมาได้นะคะในช่วงเวลานี้ค่ะ
0: ทีนี้เพลงที่เราเปิดไปเนี่ยเป็นเพลงที่สลับกับที่จัดมาสลับกันไปสลับกันมาก็คือเป็นเพลงที่ท่านแนะนำเข้ามาฉันยังเฝ้าคอยนะวันนี้เราใช้นี่ของเก่ากันก็หลายเพลงอยู่นะ
1: เป็นนี
0: ่ครูสุเทพวงกำแพงนะเพลงนี้เพราะแล้วก็อีกเพลงยิ่งเพาะเข้าไปใหญ่เลยคุณอรุณทดีนั้นทำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วฉันยังรักเธออยู่เชื่อไหมพี่เพิ่งฟังครั้งแรกแล้วก็ประทับใจน่ารักมากๆแนะนำเพลงเพราะๆอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเพลงหยาดฝนแห่งความรักครูเอื้อที่มอบไปให้สลับกันไปสลับกันมาเพื่อความฟังและเพลินเพลินใจเผลอรักคุณจิตติมาเจียใจก็คือพี่หน่อยร้องให้ฟังเพลงนี้ก็เพิ่งฟังเหมือนกันนะคะแล้วก็เพลงเพิ่งฟังแต่ว่าไม่ได้แนะนำมานะคะไปหามาเองแล้วก็ปองดอกฟ้าคุณธานินทร์อินทรเทพนะแล้วก็เป็นเพลงที่แนะนำอีกเช่นเดียวกันขยี้รักอันนี้มอบเป็นเสียงของคุณอรวีให้ฟังค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายทาง Facebook Fanpage นะคะคุณอรุณทดีพี่วัจนาคุณเรืองนิดคุณทศวรรณคุณบี้ลูกแม่ล่านะคะพี่อิสัยน้อยนะคะคุณหมูนะคะแล้วก็ลุงต่อยแก่แล้วคุณจตุพลคุณเรืองใจคุณทันพิชานะคะคุณกฤษชมนคุณพี่ณรงค์ยินดีนะคะแล้วก็คุณทันพิชาคุณแพทนะคะคุณอุไทยแล้วก็คุณพักธรนะคะคุณนางหนูวันคุณสุวรรณยาคุณมีมีมี่คุณมานพอินเพ็งนะคะแล้วก็สบายดีแม่น้อมคุณรู้จิกรไม่นกคุณอ๋อคุณสมพรเชฟพี่สมพรใช่ไหมขอไม่รักไม่ว่า
0: ใช
1: ่แล้วก็คุณHTG ปัญญารับเหมา VD คือหนูไม่รู้จัก
0: นั่นแหละนั่นแหละอ่านกันแล้วทุกคน
1: นะคะคุณจิตติด้วยนะคะทักทายทุกท่านกันแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็รอสาย
0: มีต่างจังหวัดแนะนำเข้ามาด้วยนะหน่อยตอนนี
1: ้ใช่อันนี้ไม่แน่
0: แต่ว่าไม่มีใครโทรเข้ามาย
1: ังไม่ได้โทรยังไม่ได้โทรคุยแต่เป็นขอเพลงกันมาใช่ไหมคะ
0: ม
1: ี
0: แต่ป้ายาและยามเช้าอ๋ออันนี้เป็นเพลงชื่อถูก
1: ยามรักป้ายาจ๋า
0: ป้ายาบอกว่ายามเช้าว่ามันไปร้องอย่างนั้นเนี่ยป้าก็จำได้แค่นั้นแหละ
1: แล้วก็ไหนว่าจะจำ
0: พี่วินัยจากคุณเน่งเหรอ
1: คุณเน่งคุณเน่งบึงกลุ่ม
0: อ๋อคนละท่านอ๋อถ่ายเข้ามาแล้วอ่ะ
1: แล้วก็คุณอ้วนเหรอคะ
0: คุณอ้วนอุดรเพลงอะไรเพลงดาวคุณสุเทพตอนนี้มารับสาย
1: จะคุยเหรอคะ
0: นะ
1: อาจจะคุยแล้วพี่บอกชื่อเพลง
0: เดี๋ยวนะคะ
1: แป๊บ
0: อ๋อโทรเข้ามาด้วยใช่ไหมคะโอเคสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณอ้วนนะคะ
2: ครับจากจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
1: คุณอ้วนจากอุตรดิตถ์
0: ที่พูดว่าอุดร
1: ฟังรายการทางไหนคะเนี่ย
2: ฟังทางวิทยุครับ
1: วิทยุได้ฟังได้ถึงกี่โมงคะ
2: ฟังเนื้อตลอดวันเลยครับเนี่ย
1: อ้าว
0: โอ้แสดงว่ารับได้ตลอดเลย
1: คือหนูก็กังวล
0: ที่ไหนอุตรดิตถ
1: ์อุตรดิตถ์คือหนูกังวลอยู่ว่าจากอุตรดิตถ์เนี่ยฟังได้แค่ไหนเพราะว่ามีแฟนรายการจากอุตรดิตถ
0: ์ก็เลยดีใจว่าทราบว่า
2: ฟังได้ทั่วจังหวัดเลยครับ
0: สุดยอด
2: ทั่วจังหวัดอุตรดิตถ์เลย
0: ดีจ้ะ
1: แล้วไม่ทราบวันนี้หยุดงานใช่ไหม
2: ขอเพลงดาวของสุเทพวงกำแพงครับ
0: ใช่วันนี้อยู่บ้านเหรอคะ
2: นี่อยู่ที่ร้านตลาดร้านโจ๊กโต้รุ่งตลาดหนึ่งอุตรดิตถ์ครับ
0: อ๋อขายอาหารเหรอคะ
2: ขายอาหารครับ
1: โจ๊กโต้รุ่ง
2: ครับ
0: สั่งโจ๊กหน่อย
1: ขายกี่โมงถึงกี่โมงคะเนี่ย
2: ตั้งแต่หกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนครับ
1: หกโมงเย็นถึงเที่ยงคืนแล้วตอนนี
2: ้ไปทำของอยู่ครับ
1: อ๋อเตรียมของ
0: ใครขายของนะ
1: หกโมงเย็น
0: เราสั่ง
1: เที่ยงคืนพี
0: ่ไม่ได้รับ
1: อุตรดิตถ์ไง
0: เหรอ
2: ครับ
1: อุตรดิตถ์ไงคะตลาดต้นลุงที่อุตรอยู่ที่อำเภออะไรนะคะเนี่ย
2: อำเภอเมืองครับ
1: อำเภอเมืองนะคะอ๋อ
2: แล้วก็ทุเรียนหนองรับแร่กำลังออกอยู
0: ่โอ
1: ้แต่มันแพงจังอ่ะ
2: ลูกละ80 บาทครับ
0: ฮะที่นู่นน่ะถูก
1: รู้เท่าไหร่นะคะ
0: เนี่ยเนี่ยครับ
2: 80บาทครับ
0: เนี่ยนางเนี่ยหูฟังคือที่นู้นอะถูกแต่ที่ปัจจุบันถึงที่นี่อะมันแพงใช่ไหมคะ
1: แต่เคยซื้อที่นู้นก็แพงอะเมื่อก่อนเนี่ยลูกหลายร้อยอยู่นะ
2: คร
1: ับ ตอนนี้มันถูกจริงครับป่ะคะ
0: ก็ละ80บาท
2: กลางออกใหญ
1: ่มาแสดงว่ามันเป็นช่วงที่ออกเยอะๆก็อาจจะราคาไม่แพงมากเนาะ
2: ครับผม
1: ค่ะอร่อยไม่ถามจริง
2: อร่อยครับอร่อยมาก
1: ต้องถามคนพื้นที่ไงบางคนเขาจะแยกแยะไงว่าเออ
2: มี2สายพันธุ์อ่ะหลงหลิง
0: อะไรนะคะ
1: หลงลับแล
2: หลงหลินเนี่ยหลงหลิน
0: หลงคือชื่อหลงคุณชื่อหลิน
2: หลงลับแลกับหลินลับแล
1: หลงลับแลกับหลินแล้วราคาเท่ากันไหมคะ
2: เท่ากันครับเท่ากัน
1: อืมราคาเท่ากันเนาะแล้วที่ตลาด
2: ลด80บาท
1: ที่ตลาดเนี่ยขายเหรอคะ
2: ครับตลาดในเมืองมีขายเลยครับ
1: อืมที่หลังใคร
2: ไปจากในเมืองไปลับแลก็ประมาณ7โลนะถึงลับแลละ
1: อืมก็ไม่ไกลมากนะคะก็ใครไปอุตรดิตตอนนี้ก็ไปแวะซื้อทุเรียนกันเนาะ
2: คร
1: ับ ค่ะวันนี้ฟังเพลงดาวของครูสุเทพนะคะ
2: ครับ
1: มอบใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้กับแม่ค้าที่อยู่ตลาดโต้รุ่งอุตรดิตทุกท่านเลยครับแล้วก็แฟนเพลง FN95 ลูกทุ่งมหานครทั่วประเทศไทยเลยครับ
0: ถามจริงฟังกันทั้งตลาดเปล่า
2: ทั้งตลาดเลยครับฟังทั้งตลาดเลย
0: สุดยอดเลย
1: ก็ขอให้ทุกท่านขายดิบขายดีนะคะแล้วก็ได้เงินกันเยอะๆจากการค้าขายนะคะ
2: ครับผม
0: ขอมีความสุขด้วยนะคะ
1: สุขภาพแข็งแรงทุกท่านค่ะ
2: ผมขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ Pulsar
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ามพลาด
1: สบู่บอมสิ่งอาบน้ำด้วยสบู่บอมสิ่งกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสิ่งของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่น
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะก็เราอยู่ในช่วงแรกของรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะอยู่ที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเพลงที่มาจากสายหน้าใหม่ก็คือคุณอ้วนอุตรดิตเพลงดาวนะคะแล้วก็มีเสน่หาครูสเตฟวงคำแหงเป็นเพลงที่ค้างเมื่อทิตย์ที่แล้วบัวกลางบึงคุณดาวใจภัยจิตก็เป็นจากคุณวินิจเมื่อทิตย์ที่แล้วมนเทวีคุณวินัยดุลบุษปะเพลงเพลินคุณทิพวรรณปิ่นพิบาล นะคะแล้วก็เพิ่งจบลงไปก็คือเพลงแม่ยอดหญิงคุณวินัยพันธุรักษ์อันนี้เป็นทำนองเดียวกับอยากรักแม่ใหม่จำได้ป่ะน้อยพี่ก็น่ารักดีก็เลยนำมาเปิดให้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายคุณณรงค์จุ้ยทองคำอยู่ช่องเมกอุบล นะคะคุณวันวิสาน้องไรเดอร์มานพบุญมานะนะคะ TS JJ คุณสุนันทาจากเชียงคานจังหวัดเลยนะคะคุณแพทย์บอกอยู่ข้างเคียงจังหวัดอุตรดิตถ์นะเคยต่างบ้านจะไปต่างเมืองแล้วก็มีคุณกล้วยชูพลายคุณเหน่งคุณเหน่งบอกว่าอยากฟังมากเพลงรักที่เลือกไม่ได้สีสายถ้าหาพบรบกวนจ้าถ้าเลือกได้อยากได้น้อที่ขอมาอยู่ที่ว่าเขาจะเลือกไม่เลือกเราฟังเพลงปิดท้ายก
0: ัน งั้นเดี๋ยวก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมง2ก็มาฟังโจโจ้ซังจากคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสซึ่งแนะนำเข้ามาวันนี้นะคะ

0: ฉมัง
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: พอเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจคุมตัวอุทัยชี้จุดทิ้งถุงผ้าช้างซุกยาเสพติดพลตำรวจรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าความคืบหน้าล่าสุดหลังการจับกุมนายอุทัยขณะพิวัตรอายุ47ปีผู้ต้องหาในคดีอาชญากรรมข้ามชาติบุคคลที่ปรากฏในคลิปวงจรปิดทำหน้าที่ถือกล่องที่มีถุงผ้ายาเสพติดส่งให้นางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยและนายอติราชสุเพียรอายุ59ปีเจ้าของรถโตโยต้าได้ทำบันทึกจับกุมและแจ้งข้อหาขณะนี้ได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองให้กับพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัวไว้แล้วเบื้องต้นนายอุทัยผู้ต้องหาปฏิเสธไม่รู้จักกับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยโดยรับจ้างให้มาส่งกล่องของให้เท่านั้นยอมรับสารภาพว่าได้รับกระเป๋าบรรจุเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยรับค่าจ้างเป็นเงิน 60,000 บาทต่อเที่ยวเพื่อนำไปส่งมอบให้กับแอร์โฮสเตสสาวจากนี้เร่งขยายผลไปทางต้นทางและปลายทางว่ามีการรับยามาจากผู้ใดและปลายทางผู้ที่จะมารับมอบยาเสพติดส่วนที่ผู้ต้องหาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งไม่เป็นอุปสรรคทีมสืบสวนจะเร่งแกะรอยติดตามตัวผู้สั่งการนอกจากนี้ทีมสืบสวนได้คุมตัวนายอุทัยไปตรวจค้นและชี้จุดตามคำให้การที่อ้างว่านำกระเป๋าผ้าหลายใบที่เป็นพัสดุที่ถูกตีกลับจากซอยเสือใหญ่นำไปทิ้งตามทางริมถนนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและค้นอีกหลายจุดจนรุ่งเช้าด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยเบื้องต้นจากการสอบปากคำนายอุทัยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพปส.จะนำตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้ส่วนการสืบสวนตรวจสอบพบว่านายอุทัยเพิ่งมีการเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หลังจากมีข่าวการจับกุมนางสาวมีนาและมีการทำลายยาเสพติดทิ้งจึงเชื่อว่ามีความชำนาญในการทำลายหลักฐานและทราบว่าตนเองขนส่งยาเสพติดโดยอ้างว่าเพิ่งทำเพียง3ครั้งเท่านั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนคนที่ใช้นามอวตารว่าบัญชีปริศนาโปรไฟล์แป้งที่แปลว่าแป้งทักชวนรับหิ้วของไปออสเตรเลียนั้นจากการสืบสวนพบว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่จัดหาคนหิ้วของไปส่งที่ประเทศปลายทางซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับนายอุทัยที่ส่งของในไทยซึ่งขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขั้นตอนอยู่ระหว่างขยายผลทั้งในและต่างประเทศหมอเผยโรคทางเดินหายใจจากไวรัสที่สำคัญ4ตัวพบบ่อยมากขึ้นศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงโรคไวรัสทางเดินหายใจในแต่ละปีที่ให้ความสนใจมากและพบบ่อยจะมี4ตัวคือโควิด-19 ในธรรมชาติโควิดจะระบาดมากทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ปีนี้โควิดมาช้ามากเพิ่งจะเริ่มมีการระบาดและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกอย่างไรก็ตามความรุนแรงหรืออาการไม่มากไข้หวัดใหญ่ปีนี้เพิ่งเริ่มพบมากขึ้นส่วนใหญ่ยังเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H3N2 พบมากในเด็กนักเรียนและมีแนวโน้มที่จะระบาดตามโรงเรียนหรือแหล่งชุมชนรวมทั้งที่อยู่ของคนหมู่มากเช่นในเรือนจำไรโนไวรัสที่จริงระบาดมากทั้งปีแต่จะ

0: มีช่วงสูงสุดในฤดูฝนไวรัสนี้ส่วนใหญ่จะทำให้เกิดไข้หวัดเป็นไวรัสที่ไม่ชอบความร้อนดังนั้นจะมีการติดเชื้ออยู่ในคอและจมูกเป็นส่วนใหญ่บางครั้งอาจจะรุนแรงลงหลอดลมและทำให้หลอดลมอักเสบส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ซีพบได้เกือบทุกอายุแต่พบมากในเด็กนักเรียนและ RSV เริ่มเข้าสู่ฤดูประจำปีตั้งแต่เดือนกรกฎาคมและจะไปสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายนโรคนี้พบได้ทุกอายุเป็นแล้วอีกเป็นแล้วเป็นอีกบางคนเป็นทุกปีพบในเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีและผู้สูงอายุเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนจะลดน้อยลงและหายไปเองสิ่งสำคัญในการป้องกันเช่นเดียวกับการป้องกันโควิด-19 คือการล้างมือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยในผู้ที่มีอาการหรือไม่สบายควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายของโรครวมทั้งรับประทานอาหารสะอาด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นสาเหตุสำคัญของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในวงกว้างการเผาป่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุดหลายปีและปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้านบาทตามความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้นหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำร้ายปอดและหยุดเสี่ยงโทษทางกฎหมายเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
3: MCOT Radio Network
4: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

0: สวัสดีนะคะพบกับรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะเราจะจัดเฉพาะเพลงลูกกรุงแล้วก็
1: สุนทรภรณ์ค่ะในช่วงชั่วโมงที่2ของรายการนะคะอยู่กับพี่อ้อยวิภาและหนูนงรักอินทราลุนนะคะทางคลื่น FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะ
0: เพลงที่แนะนำเมื่อที่แล้วที่ค้างไว้ก็มอบให้กับคุณเรืองใจก็พรักนะคะเสียงพี่อ้อยวิภาเพลงแค้นคุณอิทธิเพลงนี้พี่มืดอิทธิพลบำรุงกุลนะคะร้องแล้วก็ปล่อยฉันไปคุณสวรีภกาพันธ์ม่านประเพณีคุณชรัมเทพชัยแล้วก็ตามด้วยเพลงที่แนะนำเข้ามาอันนี้ก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าใครแนะนำนะจดไม่ทันวันนั้นอะเสียงคุณไพจิตก็คือประตูหนีบมือเพลงนี้เมื่อก่อนนี้จะร้องกันแทบทุกท่านเลยนักร้องในยุคหนึ่ง
1: ค่ะก็เรียกว่านานแล้วเนาะ
0: ใช่
1: แล้วก็ทักทายคุณจากสวนพึ่งราชบุรีนะคะพี่ประทุมรอง
0: รองทองนะคะพี่ทุม
1: คุณพานุนะคะคุณวันนี้คุณเลวัชราพรคุณพิจิตรพลขันคุณหนูริ่งนะคะ
0: ไม่ค่อยเห็นพี่ประทุมเลยนะคะสบายดีนะคะ
1: แล้วก็มีอะไรคุณรุจิกรคุณเลิฟวัชราพรคุณเลิฟวัชราพรอยู่ทางน่าจะอยู่ทางยุโรปเวลาจะต่างจากเราเยอะแต่ตอนนี้คุณเลิฟมาขอเพลงตอนนี้มันไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะแล้วก็อยากจะให้ดูแลเรื่องสุขภาพขาเข่ากันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเราออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดเนี่ยต้องเริ่มระวังมากขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมาคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะคะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะคะซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีให้อีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยนะคะโทรไปที่021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเมื่อคราวที่แล้วมีท่านหนึ่งที่ถามมาทางนี้ว่าคุณแม่ใช่ไหมที่อยากซื้อแล้วก็หนูก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์ไป
0: หนู
1: ก
0: ็
1: ไม่แน่ใจว่าได้ซื้อยังแต่ว่าอันนี้หนูก็ยืนยันนะว่าใส่แล้วมันดี
0: ก็หนูใช้อยู
1: ่ใช่ค่ะหนูใช้อยู่ว่าปกติมันจะปวดขาขึ้นมามันไม่บอกไงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่ว่าตัวนี้มันช่วยได้เยอะทำให้เรา
0: ขึ้นลงบันได
1: ไปไหนมาไหนเดินอะไรได้ทั้งวันเลย
0: แล้วก็ตอนต้น
1: แล้วก็เดี๋ยวมีอยู่
0: ต้นรายการนะมีอยู่ท่านนึง
1: คุณน่าจะคุณอุทัยท่านจำไม่ผิดค
0: ือ
1: ตอนนี้เราเปิดแล้วมันเปิดย้อนกลับไปช่วงแรกไม่ได้แต่พอดีหนูพูดกับพี่อ้อยอยู่ว่าเออเป็นวันเกิดของคุณอุทัยมา
0: อยากฟังเพลงอะไรนิดๆ
1: เพลงวันเก
0: ิ
1: ด
0: ได้แบบชื่นใจ
1: เกิดแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวพี่อ้อยจะ
0: ก็จะเปิดเพลงที่อาจารย์ชัยรัตน์วงเกตขจรเนี่ยแต
1: ่
0: งสั้นๆเพื่อจะได้มีความสุขในวันเกิดวันนี้นะคะ
1: ทุกท่านเลยนะคะไม่ใช่แค่คนไทยนะคะเกิดวันนี้ก็ขออวยพรวันเกิดด้วยแล้วก็ฟังเพลงที่ขอกันมาที่ขอกันมาเลยนะ
0: ขอให้มีความสุขในวันเกิดนะคะ
1: สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะ

0: อวยพรวันเกิดอาจารย์ชัยรัตน์วงศ์เกียรติขจรก็โอเคนะแต่งเพลงได้เพราะนะเพลง
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ี้
1: เนื้อ
0: น
1: ห
0: ะ
1: า
0: คะ
1: เต็มที่เลย
0: ใช
1: นะ
0: ่
1: ในเนี้ย
0: งั้นเดี๋ยวเราฟังเพลงต่อไหม
1: ค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-113-990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ

0: ท่านผู้ฟังคะในชั่วโมงที่2ของรายการเพื่อนเพลงหวานนะคะกับหญิงหนุ่ยแล้วก็พี่อ้อยพี่พานะคะเราก็จัดร่วมกันนะคะทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาเดิมเพลงที่เปิดไปก็มียังคอยคุณณรงค์ยินดีจากนครศรี
1: ที่
0: ธ
1: ธ
0: ร
1: ร
0: ร
1: ม
0: ม
1: ร
0: รา า
1: ช
0: ชแล้วก็รักที่เลือกไม่ได้คุณศิษย์สลายขับร้องเป็นของคุณทันพิชาเนาะไม่รักไม่ว่า
1: คุณ
0: คุ
1: หน
0: ณ
1: ิ
0: ณ
1: ง
0: รงค
1: ค
0: ์ศ
1: ่ะ
0: ักดิ์
1: คุณหนิงขอ
0: คุณ
1: ค
0: หม
1: ู่ ะ
0: สมพร
1: รักที่เริ่มแรกคุณหนิง
0: อ๋อเหรอคะไม่ใช่คุณทันพิชาเนาะหรือว่าขอสองท่าน
1: ไม่แน่ใจเนาะ
0: แล้วก็มีฟังหัวใจคุณบุษยารังสีนะคะเป็นเพลงที่แนะนำเข้ามาทั้งหมดค่ะรำพึงถึงเจ้าคุณสุเทพวงศ์กำแหงจากจังหวัดขอนแก่นสมมุติว่าเขารักคุณชมชายอรุณฉานค่ะพี่นิด
1: ค่ะแล้วก็ทักทายเพิ่มเติมนะคะคุณเรินเจริญพี่แอวผักสดนะคะพี่นาฏคุณสุศิลานะคะคุณเกศรคุณอมพรคุณประกิตน้องเก่งคุณลาวานคุณทิวาคุณ
0: น
1: ย
0: ้
1: า
0: อ
1: ย
0: งเก
1: เก
0: ่ง
1: ต
0: มา
1: แก
0: ด้
1: ้
0: วย
1: ว
0: เหรอ
1: คุณทิพพาพรนะคะคุณไพศาลโอนสีนะคะ
0: พี่นาฏไม่ทันแล้วแหละเพลง
1: เอ
0: ออ่ะ
1: มาตะลุงตะลึงอะไรตอนนี้ค่ะพี่นาฏ
0: ตะลึง
1: ยาออดถามย่านแล้วก็ชีวิตต้องทนนะคะที่ทักกันมาทีหลังเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามีสองเพลงปิดท้าย
0: สองเพลงนะรา
1: ไป
0: ตรีประดับดาวให้กับคุณมงคลอุตรดิตถ์
1: และ
0: แล้วก็คู่สเนหาของสุนทราภรณ์ค่ะ
1: ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ถุงผ้าช้างซุกยาเสพติดก่อนทำบันทึกการจับกลุ่มส่งพนักงานสอบสวนปส.เตรียมฝากขังพรุ่งนี้จอรื้อกฎหมายเก่าปี2485อุดช่องโหว่ Forex และฟอกเงินเพิ่มโทษหนักติดคุกจริงบีบหน่วยงานต้องออกกฎระเบียบให้เสร็จภายใน120วันเพื่อให้ไทยเข้า OECD กลางปีหน้าโซล่าภาคประชาชนสมัครออนไลน์ได้แล้วผ่านเว็บไซต์กฟน.และกฟผ.เปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นแหล่งผลิตไฟลดค่าไฟใช้เองได้ขายไฟส่วนเกินสร้างรายได้สหรัฐฉลองวันชาติ250ปีอย่างยิ่งใหญ่แม้เผชิญกับสภาพอากาศคลื่นความร้อนรุนแรงทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยรวบรวมข่าวต่างๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอยู่กันไปจนถึง 12:30 นาทีกับวันนี้วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569อยู่กับคุณพจนาธนธนากุลดิฉันกฤติยาสินธุวราวันเรา2คนดำเนินรายการร่วมกันนะคะขอเริ่มกันที่ข่าวตำรวจคุมตัวนายอุทัยไปชี้จุดทิ้งถุงผ้าช้างซุกยาเสพติดก่อนที่จะทำบันทึกการจับกลุ่มแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนนะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีวันนี้ออกมาเปิดเผยว่าความคืบหน้าล่าสุดหลังจากที่มีการจับกลุ่มนายอุทัยคณาพิวัตรอายุ47ปีคนนี้เป็นผู้ต้องหาในคดีอาชญากรรมข้ามชาติบุคคลที่ปรากฏในคลิปวงจรปิดทำหน้าที่ถือกล้องที่มีถุงผ้ายาเสพติดส่งให้กับแอร์สาวก็คือนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยและนายอติราสุเพียรอายุ59ปีเจ้าของรถโตโยต้าได้ทำบันทึกจับกลุ่มแล้วก็แจ้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายไม่ได้รับอนุญาตและก็ร่วมกันส่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาเฮโรอีนนะคะออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะนี้ได้ส่งตัวผู้ต้องหาทั้งสองส่งให้แก่พนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดควบคุมตัวแล้วเบื้องต้นนายอุทัยผู้ต้องหาปฏิเสธว่าไม่รู้จักกับนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวไทยโดยรับจ้างให้มาส่งกล่องของให้เท่านั้นและยอมรับสารภาพว่าได้รับกระเป๋าบรรจุเฮโรอีนมาจากพื้นที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 60,000 บาทต่อเที่ยวเพื่อที่จะนำส่งมอบต่อให้กับแอร์สาวแอร์โฮสเตสจากนี้ก็จะเร่งขยายผลไปถึงต้นทางแล้วก็ปลายทางว่ามีการรับยามาจากผู้ใดบ้างและปลายทางผู้ที่จะรับมอบยาเสพติดด้วยนะคะส่วนที่ผู้ต้องหาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งไม่เป็นอุปสรรคทางทีมสืบสวนก็จะเร่งแกะรอยติดตามตัวผู้สั่งการนอกจากนี้ทางทีมสืบสวนได้คุมตัวนายอุทัยไปตรวจค้นและไปชี้จุดตามคำให้การที่อ้างว่านำกระเป๋าผ้าหลายๆใบที่เป็นพัสดุที่ถูกตีกลับจากซอยเสือใหญ่นำไปทิ้งตามริมถนนในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและค้นอีกหลายๆจุดในรุ่งเช้าค่ะ
5: ทางด้านพลตำรวจตรีสมบูรณ์เทียนขาวรองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะเปิดเผยเบื้องต้นจากการสอบปากคำนายอุทัยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพโดยทางปส.จะนำตัวไปฝากขังในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมค่ะส่วนการสืบสวนตรวจสอบพบว่านายอุทัยเพิ่งจะมีการเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หลังจากมีข่าวการจับกุมนางสาวมีนามีการทำลายยาเสพติดทิ้งก็เชื่อว่ามีความชำนาญในการทำลายหลักฐานทราบว่าตนขนส่งยาเสพติดค่ะอ้างว่าทำมาแค่3ครั้งเท่านั้นซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลส่วนคนที่ใช้ชื่ออวตารนะคะในบัญชีปริศนาโปรไฟล์แป้งที่แปลว่าแป้งทักชวนรับหิ้วส่งของไปยังออสเตรเลียจากการสืบสวนก็พบว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่จัดหาคนหิ้วไปส่งของที่ประเทศปลายทางเป็นคนละกลุ่มกับที่นายอุทัยส่งของในประเทศไทยค่ะซึ่งขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่การทำเป็นขั้นตอนก็อยู่ระหว่างการขยายผลทั้งใน ในและต่างประเทศค่ะ
6: ไปกันที่สน.ลุมพินีนะคะพันตำรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนผู้กำกับการสน.ลุมพินีได้สนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหน่วยข่าวกรองทหารบกทหารเรือและภาคเศรษฐกิจซึ่งนำโดยพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์ส.ส.อังคณานิยมนิชกุลดร.แนนโฆษกคณะกรรมการป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดและส.ส.พีระพลกนกวลัยซึ่งเป็นโฆษกคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมกว่า50นายทีเดียวนะคะก็ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสถานบริการ2แห่งซึ่งอยู่ใกล้กันภายในบริเวณซอยราชดำริ1แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่าเป็นสถานบริการของกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่อาจจะผิดกฎหมายทางผู้กำกับสน.ลุมพินีเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบนักท่องเที่ยวเป็นชาวต่างชาติทั้งหญิงและชายทั้ง2แห่งประมาณ100คนส่วนใหญ่อยู่ในสภาพมึนเมาเจ้าหน้าที่จึงให้นักท่องเที่ยวทั้งหมดตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบมีนักท่องเที่ยวปัสสาวะสีม่วง1คนแต่ว่าภาพรวมนั้นไม่พบสิ่งผิดปกติโดยร้านทั้งสองแห่งเพิ่งเปิดบริการได้ไม่นานมีกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติส่วนผู้ดูแลและผู้จัดการร้านพบว่าเป็นคนไทยนะคะส่วนการตรวจสอบใบอนุญาตของร้านทั้งสองแห่งพบว่าไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการรวมถึงยังมีความผิดเกี่ยวกับกรณีที่พนักงานร้านมีใบอนุญาตทำงานไม่ตรงกับนายจ้างที่ระบุไว้แล้วก็มีพนักงานแคชเชียร์เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับงานต้องห้ามประกอบที่เป็นอาชีพสงวนของโดยเฉพาะคนไทยรวมไปถึงดำเนินคดีกับพนักงานในร้านทั้งหมด15คนและนอกจากนี้ยังมีความผิดในส่วนของนักท่องเที่ยวที่ตรวจพบปัสสาวะสีม่วงในคดียาเสพติด1คนหลังจากนี้ก็จะขยายผลตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบเปิดสถานบริการผิดกฎหมายต่อไปค่ะ
5: ไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางเจ้าหน้าที่ไปบุกยึดยาเสพติดรายใหญ่ได้5ล้านกว่าเม็ดนะคะโดยตำรวจตระเวนชายแดนปฏิบัติการตามนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดจากสายข่าวร่วมในการบูรณาการของทั้งตำรวจตระเวนชายแดน335และการข่าวของทหารกองกำลังผ่าเมืองค่ะได้มีการแจ้งให้ผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนพันตำรวจตรีวีรวัฒน์ตายังได้ทราบว่ามีกลุ่มขบวนการลักลอบยาเสพติดเข้ามาใช้เส้นทางบ้านเมืองคองตำบลเมืองคองอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เข้ามาสู่อำเภอแม่แตงลักลอบลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ชั้นในมีการเคลื่อนไหวมาพักคอยและซุกซ่อนในพื้นที่อำเภอแม่แตงค่ะเพื่อรอนายทุนเข้ามารับเป็นยาเสพติดจำนวนมากจึงได้มีการแจ้งผู้บังคับบัญชาวางแผนในการเข้าไปปราบปรามก่อนที่จะมีการขนไปจำหน่ายโดยเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการตั้งแต่เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาช่วงประมาณ 4:30 ของวันที่4กรกฎาคมต่อมานะคะก็พบว่าเห็นกลุ่มขบวนการตามสายข่าวแจ้งมาในหมู่บ้านเส้นทางถนนสาธารณะหมู่บ้านโป่งแสงทองตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงตรวจพบกระบะ4ประตูสีดำต้องสงสัยตามที่การข่าวแจ้งมาค่ะแต่ว่าคนร้ายนั้นไหวตัวทันก็ขับเข้าไปยังถนนสาธารณะหมู่บ้านโป่งแสงทองทิ้งรถหลบหนีรอดไปได้จากการตรวจสอบก็สามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้1คนพร้อมกับรถกระบะนะคะแล้วก็มีรถเก๋งค่ะพบว่าพร้อมกับรถกระบะนะคะซึ่งในเก๋งของรถค่ะพบว่ามีถุงพลาสติกสีดำห่อหุ้มกระสอบฟางถุงปุ๋ยอีกชั้นหนึ่งข้างในบรรจุยาบ้าทั้งหมด23กระสอบกระสอบละ1ถึง21นะคะก็พบว่ามีตาประทับ999กระสอบละ 220,000 กว่าพันเม็ดรวมแล้วทั้งหมด 4,746,000 เม็ดส่วนกระสอบที่22ค่ะมีการประทับตรา999มีอยู่ 254,000 เม็ดและกระสอบที่23ประทับตรา Y-1 มี 200,000 เม็ดนับรวมทั้งหมดได้ 5,200,000 เม็ดค่ะผลการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพว่ามีหน้าที่ในการเช็คด่านจากจุดที่บริเวณแยกเวียงแหงเข้ามายังพื้นที่อำเภอแม่แตงเพื่อรอให้มีคนมารับอีกทีหนึ่งตกลงค่าจ้างกัน 5,000 บาทจึงได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางไปควบคุมตัวไว้เพื่อขยายผลติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
6: 12:10 นาทีช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ถึงเวลาป ล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
8: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบ

0: รับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: มาติดตามข่าวดีเรื่องของโครงการโซล่าภาคประชาชนนะคะวันนี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านอยู่อาศัยติดตั้งโซล่ารูฟท็อปผลิตไฟฟ้าใช้เองลดภาระค่าไฟและจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบเป็นการเปิดทางให้ประชาชนก้าวจากผู้ใช้ไฟฟ้าสู่ผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศพร้อมมีส่วนช่วยในการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวด้วยนะคะโครงการจะรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีโดยสามารถเสนอขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ภายในระบบสมัครมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเอกสารที่ต้องใช้และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการอย่างครบถ้วนซึ่งการเข้าร่วมโครงการนั้นมีขั้นตอนที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตรวจสอบระบบก่อนเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบเพื่อให้การเชื่อมต่อเป็นไปตามมาตรฐานและมีความปลอดภัยนางสาวรัชดาบอกว่ารัฐบาลนั้นมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบูรณาการการให้บริการแบบ one stop service นะคะลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมผลักดันให้การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนก็เริ่มจากที่ครัวเรือนก่อนนะคะโครงการนี้ไม่เพียงช่วยลดค่าไฟของประชาชนแต่ว่ายังเปิดโอกาสให้ทุกครัวเรือนมีส่วนร่วมผลิตพลังงานสะอาดสร้างรายได้จากไฟฟ้าส่วนเกินและร่วมกันสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศต่อไปค่ะ
2: จติหรือกฎหมายเก่าปี2485ค่ะเพื่ออุดช่องโหว่ Forex และการฟอกเงินเพิ่มโทษหนักติดคุกจริงบีบหน่วยงานต้องออกกฎระเบียบให้เสร็จใน120วันนายจุติไกรฤกษ์ประธานคณะกรรมาการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงความคืบหน้าคดี Forex ค่ะว่าเปิดให้ผู้ที่ร้องเรียนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาการโดยตรงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานปปง.หลังจากที่ไม่เคยได้โอกาสในการมาชี้แจงพบช่องว่างทางกฎหมายที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงประชาชนมาลงทุนค่ะซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าไม่เคยออกใบอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจซื้อขาย Forex ในประเทศไทยแก่บุคคลทั่วไปยกเว้นเพียงการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเท่านั้นด้วยหลังจากนี้ตำรวจ DSI ปปง.จะติดตามยึดทรัพย์คืนสิ่งที่น่ากังวลและเป็นจุดอ่อนร้ายแรงของไทยก็คือเรื่องบทลงโทษการบังคับใช้กฎหมายพบว่ากฎหมายควบคุมเรื่อง Forex ในปัจจุบันเป็นกฎหมายเก่าตั้งแต่ปี2485มีโทษปรับเพียงแค่ 2,500 บาทค่ะมีโทษจำคุกแค่2ปีทำให้ผู้ทำผิดไม่เกรงกลัวยอมเสียค่าปรับแล้วก็คาดว่าจะได้รับการรอลงอาญาขณะเดียวกันกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็มีอัตราโทษจำคุกเพียง1ปีต่ำกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA ที่มีโทษจำคุกถึง5ปีนะคะทั้งนี้ในคดีที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งคดีนี้ก็ถือว่าส่งผลกระทบอย่างรุนแรงนี่ถือว่าเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยกฎหมายดีแต่คนบังคับใช้กฎหมายยังมีความบกพร่องพฤติกรรมของโจรก็หลีกเลี่ยงการสอบสวนจับกุมของเจ้าหน้าที่ต่อไปต้องทำให้เห็นว่าคนทำผิดต้องติดคุกจริงรัฐบาลชุดนี้มีความมุ่งมั่นปราบปรามสแกมเมอร์ขจัดขบวนการฟอกเงินและส่งสัญญาณที่รุนแรงไปยังนักลงทุนต่างชาติว่าประเทศไทยจะไม่เป็นเมืองหลวงของธุรกิจสีเทาอีกต่อไปตลาดทุนไทยต้องโปร่งใสและปลอดภัยเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาค่ะทางคณะกรรมการจะไม่รอขั้นตอนตามปกติโดยส.ส.จะเป็นผู้เสนอร่างแก้ไขกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรด้วยตัวเองหลังจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ข้อมูลและสรุปจุดอ่อนกฎหมายปี2485มาเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้ขอความร่วมมือผู้ปฏิบัติการลดระยะเวลาการออกกฎระเบียบรองรับจากเดิม240วันลดเหลือเพียง120วันค่ะเพราะว่าไทยกำลังสู่การประเมินด้านการปราบปรามการฟอกเงินในวันที่30มิถุนายนปีหน้าทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายการออกกฎหมายใหม่ปิดช่องโหว่สำหรับผู้ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตค่ะ
1: รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและสมดุลโดยเร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่ไปกับการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกพื้นที่ป่าพร้อมกับบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนเรื่องนี้ทางนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ติดตามการดำเนินงานของชุดเฉพาะกิจอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างใกล้ชิดภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ติดตามได้ติดประกาศแจ้งให้ผู้ที่ครอบครองอิมฮูฟฮิลรีสอร์ทนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นคดีที่สิ้นสุดกระบวนการยุติธรรมแล้วก็รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในระยะเวลา15วันล่าสุดนั้นผู้ครอบครองได้เข้าพบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อยื่นหนังสือขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตนเองและเริ่มดำเนินการรื้อถอนทันทีก่อนที่จะครบกำหนดพร้อมให้เจ้าหน้าที่อุทยานควบคุมตรวจสอบและติดตามการรื้อถอนอย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติโดยเร็วที่สุดนะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลยืนยันหลักการดำเนินงานที่ชัดเจนก็คือคุ้มครองสิทธิของประชาชนผู้มีสิทธิในที่ดินอย่างเป็นธรรมโดยเร่งพิสูจน์สิทธิที่ดินทำกินรายแปลงด้วยความโปร่งใสและขณะเดียวกันจะดำเนินคดีกับกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกพื้นที่ป่าอย่างเท่าเทียมไม่มีข้อยกเว้นเมื่อคดีถึงที่สุดจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและคืนพื้นที่ให้รัฐตามกฎหมายและนอกจากนี้นะคะในส่วนของการดำเนินการตามพื้นที่ไร่รักฟ้าภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้มีการบังคับใช้กฎหมายจนสามารถทวงคืนพื้นที่ได้แล้วนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อพัฒนาเป็นจุดชมวิวเอราวัณนครินทร์ภายใต้ระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ไม่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างถาวรที่กระทบต่อธรรมชาติใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างเหมาะสมเพื่อให้พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูกลับมาทำหน้าที่เป็นแหล่งต้นน้ำและถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าได้อย่างสมบูรณ์นะคะซึ่งการเปิดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวจะดำเนินภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งการจัดตั้งจุดบริการนักท่องเที่ยวและเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจการบูรณาการความร่วมมือกับตำรวจในพื้นที่การกำหนดเส้นทางศึกษาทางธรรมชาติและจุดถ่ายภาพที่ปลอดภัยรวมไปถึงการติดตั้งป้ายเตือนและระบบดูแลนักท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนนะคะซึ่งรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์การคุ้มครองสิทธิของประชาชนและการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ที่บุกรุกอย่างจริงจังเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่ค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะผลโพลค่ะเปิดเผยผลสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองโดยนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะเปิดเผยผลการสำรวจเรื่องการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2569เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะพบว่าอันดับ1ร้อยละ 26.08 ระบุว่าเป็นนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรรคประชาชนอันดับที่2ร้อยละ 21 11.68 ค่ะเป็นนายอนุทินชาญวิรกูลพรรคภูมิใจไทยอันดับ3 11.80% นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ4ค่ะนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์จากพรรคเพื่อไทยอันดับ5ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6เป็นนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมจากพรรคไทยพักดีอันดับ7คุณหญิงสุดารัตน์กิยุรพันธ์พรรคไทยสร้างไทยอันดับ8พลเอกรังสีกิติยานทรัพย์พรรคเศรษฐกิจอันดับที่9พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชพรรคเสรีรวมไทยอันดับ10นายพีรพันธ์สารีรัตน์วิภาคพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ11เป็นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์พรรคเพื่อไทยและร้อยละ 3.68 ระบุอื่นๆค่ะอาทิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าจากพรรคกล้าธรรมท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนวันนี้พบว่าอันดับ1ร้อยละ 34.8 เป็นพรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 17 พรรคภูมิใจไทยอันดับ3 16.84 พรรคเพื่อไทยอันดับ 42.80% พรรคประชาธิปัตย์อันดับ5ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ6ค่ะพรรครวมไทยสร้างชาติอันดับ7พรรคไทยพักดีอันดับ8พรรคเศรษฐกิจอันดับ9พรรคไทยสร้างไทยอันดับ10พรรคเสรีรวมไทยและอื่นๆอาทิพรรคกล้าธรรมพรรคพลังประชารัฐพรรคโอกาสใหม่พรรคประชาชาติและพรรคไทยรวมพลังค่ะ
1: ไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุโซนร้อนไมสักนะคะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะบริเวณรอบเขาสะบาบส่งผลให้น้ำป่าจากน้ำตกคลองนารายไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำของตำบลคลองนารายและพื้นที่ใกล้เคียงเริ่มล้นตลิ่งนะคะมีผลทำให้บ้านเรือนที่อยู่ริมคลองแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมเป็นประจำนะคะเทศบาลตำบลพระพลานารายได้นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและชาวสาธารณภัยออกกำจัดวัชพืชเศษขยะผักตบชวาในลำคลองเพื่อที่จะเปิดช่องทางน้ำให้ไหลได้สะดวกแต่ว่าอย่างไรก็ตามได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อาศัยที่เป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ริมคลองพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมซ้ำซากให้ระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษทั้งผลกระทบจากน้ำและสัตว์เลื้อยคลานที่หลบภัยรวมทั้งระวังเด็กที่อาจจะออกไปเล่นน้ำและทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะจากผลกระทบพายุโซนร้อนไมสักส่งผลให้มีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่6กรกฎาคมก็คือถึงวันพรุ่งนี้และหากต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรศัพท์สายด่วนแจ้งขอความช่วยเหลือมาได้ที่หมายเลข039-389-538ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: รัฐบาลมุ่งดูแลผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หนุนสิทธิประโยชน์ช่วงตั้งครรภ์ค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตนมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตรเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลให้ความสำคัญในการช่วยเหลือเพิ่มความมั่นคงในการเลี้ยงบุตรผ่านสิทธิประโยชน์กรณีตั้งครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพกรณีคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตครอบครัวของผู้ประกันตนค่ะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39ที่มีบุตรจะได้รับเงินที่เป็นสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม3กรณีด้วยกันกรณีที่1ค่ะคือค่าตรวจและฝากครรภ์ผู้ประกันตนหญิงรวมถึงผู้ประกันตนชายสามารถเบิกค่าตรวจและค่าฝากครรภ์โดยสำนักงานประกันสังคมจ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาทโดยแบ่งตามเกณฑ์อัตราได้แก่อายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริง500บาทอายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์แต่ไม่เกิน28สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์แต่ไม่เกิน32สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทอายุครรภ์มากกว่า32สัปดาห์ถึง40สัปดาห์ขึ้นไปจ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทนะคะโดยผู้ประกันตนต้องแนบไปรับรองแพทย์สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กพร้อมใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลสำเนาทะเบียนสมรสหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสเพื่อประกอบการยื่นขอรับสิทธิ์ส่วนในกรณีที่2ค่ะก็คือกรณีคลอดบุตรผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนเดือนใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตร 15,000 บาทต่อการคลอด1 1ครั้งสามารถเบิกได้ไม่เกินจำนวนจำกัดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะส่วนกรณีที่3กรณีสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่มีการนำส่งเงินสมทบแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนเดือนที่มีสิทธิ์โดยจะจ่ายให้กับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุครบ6ปีบริบูรณ์เดือนละ 1,000 บาทต่อบุตร1คนคราวละไม่เกิน3คนนะคะซึ่งรัฐบาลก็มุ่งเน้นให้ได้รับสิทธิ์ที่ประโยชน์อย่างครบถ้วนทั้งการฝากครรภ์คลอดบุตรและการสงเคราะห์บุตรค่ะ
1: วันนี้นะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงโรคไวรัสทางเดินหายใจในแต่ละปีที่มีความสนใจมากแล้วก็พบบ่อย4ตัวตัวแรกก็คือโควิด19ในธรรมชาติโควิดนั้นจะระบาดมากทุกปีเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแต่ว่าปีนี้โควิดมาช้ามากนะคะเพิ่งจะเริ่มมีการระบาดแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามโรคนี้ความรุนแรงหรือว่าอาการนั้นไม่มากต่อมาคือไข้หวัดใหญ่ปีนี้เพิ่งเริ่มพบมากขึ้นส่วนใหญ่ยังเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A พบมากในเด็กนักเรียนและมีแนวโน้มที่จะระบาดตามโรงเรียนหรือแหล่งชุมชนรวมไปถึงผู้คนที่อยู่ในหมู่มากอย่างเช่นในเรือนจำนะคะอีกโรคหนึ่งก็คือไรโนไวรัสที่จริงระบาดมากทั้งปีแต่ว่าจะมีช่วงสูงสุดก็คือช่วงฤดูฝนไวรัสนี้ส่วนใหญ่ทำให้เกิดไข้หวัดเป็นไวรัสที่ไม่ชอบความร้อนดังนั้นจะมีการติดเชื้ออยู่ในคอและจมูกเป็นส่วนใหญ่บางครั้งอาจจะรุนแรงลงหลอดลมได้และทำให้หลอดลมอักเสบส่วนใหญ่นั้นเป็นสายพันธุ์ซีพบได้เกือบทุกอายุแต่ว่าพบมากในเด็กนักเรียนอีกตัวหนึ่งก็คือ RSV นะคะเริ่มเข้าสู่ฤดูกาลประจำปีตั้งแต่กรกฎาคมแล้วก็จะไปสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนโรคนี้พบได้ทุกอายุเลยเป็นแล้วก็เป็นอีกหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นทุกปีพบในเด็กเล็กต่ำกว่า1ปีแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะถึงเดือนพฤษภาคมขอไปกะถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็จะลดน้อยลงหายไปเองสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการป้องกันอย่างเช่นการป้องกันโควิด19เหมือนกันเลยนะคะก็คือการล้างมือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยที่มีอาการหรือไม่สบายสวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายของโรครวมทั้งรับประทานอาหารที่สะอาดค่ะ
2: มากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสหรัฐอเมริกากำลังเฉลิมฉลองครบรอบวันเกิดปีที่250อย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศแม้จะเผชิญกับสภาพอากาศคลื่นความร้อนรุนแรงแล้วก็มีพายุฝนฟ้าคะนองมีประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองในบางพื้นที่ด้วยซึ่งในกรุงวอชิงตันดีซีมีแสดงจุดพลุและดอกไม้ไฟกว่า 850,000 นัดจาก10จุดยิงเป็นเวลานาน40นาทีบนพื้นที่ National Mall ค่ะขณะที่นครนิวยอร์กจัดเทศกาลดอกไม้ไฟฉลองวันชาติโดยห้างสรรพสินค้าเมซี่บนแม่น้ำอีสแม่น้ำฮัดสันแล้วก็สะพานบรุกลินด้วยพลุกว่า 85,000 ลูกส่วนเหนือน่านฟ้ากรุงวอชิงตันดีซีและฟิลาเดลเฟียมีการแสดงการบินผัดแผลงทางทหารของฝูงบินระดับโลกแห่งกองทัพอากาศสหรัฐมีฝูงบินพันธมิตรนานาชาติอย่าง Red Arrowจากสหราชอาณาจักรฝูงบินผัดแผลงจากฝรั่งเศสมาร่วมบินแสดงความยินดีตามด้วยขบวนเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทางน้ำขบวนพาเหรดเรือใบและเรือรบนานาชาติเรือนครนิวยอร์กของสหรัฐนะคะแล้วก็ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเทศกาล International Naval Review and Seal 2250ค่ะมีเรือใบโบราณแล้วก็เรือรบกว่า20ประเทศทั่วโลกมาร่วมกันแปรสวนสนามที่อ่าวนิวยอร์กปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตเทศกาลดนตรีครั้งใหญ่ที่มีศิลปินระดับตำนานมาร่วมแสดงบนเวทีทั่วประเทศด้วยบรรยากาศงานเฉลิมฉลองค่ะก็ถูกคุกคามไปด้วยคลื่นความร้อนพายุฝนหลายรัฐต้องเผชิญอุณหภูมิมากถึง38องศาเซลเซียสจนทำให้ต้องยกเลิกขบวนพาเหรดภาคพื้นดินที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะแล้วก็ฟิลาเดลเฟียเพิ่มความปลอดภัยแล้วยังมีพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงต้องอพยพผู้คนในพื้นที่ National Mall เป็นการชั่วคราวก่อนที่จะเริ่มงานกันในช่วงค่ำซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันจะเดินทางกล่าวสุนทรพจน์เฉลิมฉลองที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติเขารัชมอร์แล้วก็จัดแรลลี่ครั้งใหญ่บนเมืองหลวงท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าพยายามเปลี่ยนงานครบรอบวันชาติให้เป็นประเด็นทางการเมืองค่ะ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้คุณพชนาธนธนากุลดิฉันกริติยาสินทุวราวรรณลาไปแล้วค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือมศว.ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านติดตามรายการทันข่าวทันกฎหมายรายการที่จะช่วยอธิบายข่าวร้อนข่าวสังคมและเหตุการณ์สำคัญให้เข้าใจกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังอย่างถูกต้องชัดเจนเพราะกฎหมายไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่คือเรื่องพื้นฐานของทุกคนค่ะ
1: เข้าใจกฎหมายฟังท่านข่าวท่านกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง M-Pod News FM 100.5
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันที่5กรกฎาคม2569นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนค่ะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะอาจารย์เชิญก่อนเลยค่ะ
1: เหมือนนี้ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะคุณขวัญ
0: ขึ้นเดือนใหม่แล้วค่ะผ่านมาครึ่งปีแล้วอาจารย์ว่ามันเร็วไหมคะ
1: เขาบอกเวลาวารีกระแสน้ำไม่เคยคอยใคร
0: ค่ะ
1: ผู้ที่มีชัยในชีวิตคือผู้ที่บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่ผมท้วงว่ามันเราเริ่มเข้าเดือน7ของปีของเดือนสากลนะฮะ
0: ค่ะ
1: คือกำลังจะบอกว่าเมื่อต้นปีเนี่ยเราตั้งเป้างานไว้ว่ายังไงแล้วเวลานี้ผ่านไปแล้วครึ่งนึง
0: ทำได้สักครึ่งยัง
1: ใช่เลย
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ได้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอุปสรรคปัญหามันอยู่ตรงไหนเราแก้ได้ไหม
0: ค่ะ
1: หรือว่าถ้าเราทำงานได้เกินครึ่งมันมีอะไรมาเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีประสิทธิภาพของงานสูงขึ้น
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องแพ้ชนะหรืออะไรนะครับเป็นเรื่องของความเหมาะสมของแต่ละคนเพราะว่าเป้าหมายชีวิตของคนที่มีชีวิตทางโลกกับมีชีวิตทางธรรมมันก็ต่างกันมันทุกชีวิตก็ต้องประเมินผลทีนี้พูดถึงการประเมินผลนี่เมื่อครั้งผมยังสอนหนังสืออยู่เรื่องหนึ่งที่ผมต้องสอนลูกศิษย์เป็นประจำนะครับก็คือการประเมินการทำงานทุกวัน
0: ทุกวันเลยเหรออาจารย์ประเมินแบบถ้าอย่างนั้นก็คล้ายๆกับการเขาเรียกอะไรนะคะจดบันทึกในแต่ละวันใช่ไหมคะ
1: กับตัวผมเนี่ยไม่ได้จดบันทึกเป็นตัวหนังสือหรืออักษรทั้งที่เขาบอกเดี๋ยวนี้ถ้าพูดไปในโน้ตมันก็มีตัวหนังสือมาให้เลยใช่ไหม
0: ใช่พูดกับโทรศัพท์อาจารย์เขาก็จะพิมพ์มาเลยอันนี้สะดวกเหมือนกันนะคะ
1: อันนี้ผมกำลังฝึกแล้วเลขาผมก็ชอบบอกว่าดีดีดีหนูจะต้องไม่ต้องมาแกะลายมืออาจารย์
0: แต่อาจารย์ต้องอ่านแบบทบทวนอีกครั้งนึงนะคะเพราะบางครั้ง AI ก็สะกดให้อาจารย์ผิดนะ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ทีนี้อย่างนี้ครับคุณก่อนที่ผมบอกว่าของผมประเมินผลงานทุกวันเพราะว่าก่อนนอนเนี่ยผมก็จะพิมพ์บอกลูกน้องว่าพรุ่งนี้ผมตั้งใจทำอะไร
0: ค่ะ
1: แล้วก็ผมก็จะรายงานลูกน้องว่าวันนี้งานที่ผมยังทำไม่เข้าเป้าเนี่ยคืออะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะมีแผนงานในรอบปี
0: ค่ะ
1: รอบเดือนรอบสัปดาห์แล้วก็รอบวันสมัยก่อนตอนหนุ่มๆ นะฮะผมก็มักจะพบอาจารย์ผมปีละครั้งเป็นอย่างน้อยโดยเฉพาะช่วงใกล้ปีใหม่เพื่อจะถามท่านว่าอาจารย์ครับปีหน้าเนี่ยเราควรจะตั้งเป้าว่าเป็นปีแห่งอะไร
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นบางปีผมบอกต่อปีนี้จะเป็นปีแห่งการทำทีวีนะเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการแต่งเพลงอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ผมถามอยู่หลายปีอาจารย์ก็มีคำตอบให้ผมเสนอว่าเป็นปีแห่งนี้ดีไหมท่านก็ให้ความเห็นแต่พอมาช่วงอายุเยอะๆขึ้นเนี่ยถามท่านบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องมองไกลมากอะตอนเนี้ยเพราะว่าอายุเราเยอะขึ้นแล้ว
0: ถ้างั้นเรา มองอย่างให้ระยะแค่ไหนดีสำหรับคนที่ช่วงอายุที่ค่อนข้างจะเยอะแล้วคะอาจารย
1: ์ท่านก็บอกทำดีทุกวันก็พออ
0: ืมค่ะ
1: นะฮะทีนี้อย่างนี้ครับคุณขวัญถามว่าจุดเริ่มต้นเรื่องนี้ผมได้มาจากไหนสมัยผมเป็นนิสิตปี 4นะฮะก็เกิดเหตุทางบ้านเมือง

0: เหมือนผู้นำในประเทศมหาอำนาจบางแห่งกำลังปลูกผีคอมมิวนิสต์ไปอีกเนี่ยนะทีนี้ผมเองก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาหงุดหงิดกับประเทศไทยมากเวลานี้เขาก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกานะฮะเขาก็ชอบแบบเขาแต่เราก็อยู่ได้แบบเราเขาก็ชวนเข้าป่าผมก็บอกขอไม่ไปเขาบอกทำไมไม่ไปเขาบอกต้องไปต้องช่วยชาวบ้านผมบอกไม่ไปไปตอนนี้ช่วยไม่ได้ต้องเรียนหนังสือก่อนถึงจะช่วยได้และการที่ผมไม่ไปเนี่ยวันหนึ่งผมก็โชคดีครับคุณขวัญโชคดียังไงโชคดีตรงที่ตอนที่ประเทศไทยประกาศนโยบาย66/23ที่ให้ผู้ที่อยู่ในป่ากลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยอ่ะตอนนั้นผมเริ่มเป็นอาจารย์พอดีครับผมเป็นนายทะเบียนคณะเกษตรผมก็เลยต้องสัมภาษณ์นิสิตทุกคนที่เข้าป่าและผมก็สัมภาษณ์แต่ละคนละคนละคนซึ่งในรายละเอียดแต่ละคนเนี่ยก็ขออนุญาตยังไม่คุยนะแต่มีอยู่คนหนึ่งผมถามเขาบอกเฮ้ยแล้วคุณอยู่ในป่าเนี่ยคุณทำอะไรกัน
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่ากลางวันก็ทำงานไงอาจารย์แล้วกลางคืนทำอะไรที่ยังไม่หลับไม่นอนกลางคืนก็ร้องเพลงเพลงอะไรเพลงขึ้นภูดงหมากัดกันผมไม่เข้าใจผมก็อธิบายเขาแต่ผมคงไม่ต้องอธิบายเพิ่มนะฮะก็คือยุให้แตกแยกกันไปอะไรเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าเขาบอกผมบอกว่าแล้วเวลาเราไปทำงานนะอาจารย์ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราไปแล้วเย็นกลับมาก็ได้นะทุกเย็นทุกคนต้องกลับมารายงานและประเมินผลงานอย่างบางคนก็บอกวันนี้ไปยิงทหารตำรวจตายกี่คนยิงสบายยิงนะฝ่ายที่ไปปลูกปั่นชาวบ้านวันนี้ไปปลูกปั่นชาวบ้านได้กี่คน
1: ค่ะ
0: เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นฝ่ายฝ่ายผมก็บอกเอ้ยขอบคุณมากที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเขาบอกว่าไหนลองบอกวิธีสิเขาก็บอกว่าแต่ละคนก็จะเล่าว่าไปทำนู่นนี่นั่นมาแล้วก็ยังทำไม่สำเร็จเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็วางแผนกันว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรต่อไป อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้จากลูกศิษย์ลูกศิษย์บางคนบอกอาจารย์ผมไม่ได้ทำอะไรเลยพอออกจากประเทศก็ไปประเทศนั้นประเทศนั้นประเทศนั้นแล้วก็ไปอยู่ประเทศนั้นแล้วผมก็เรียนหนังสืออย่างเดียวอ่ะ
1: ค่ะ
0: ใครเขาก็แบ่งคนเป็นหมวดหมวดนะครับนี่ก็เป็นที่มาของการประเมินผลงานทุกวันแต่เราไม่ต้องไปซีเรียสและไม่ต้องไปถือโทษเพราะว่างานบางอย่างผมก็ไม่เข้าใจนะอย่างเรื่องคดีความอะไรเนี่ยเขาใช้เวลาต้อง 2-3 ปีอ่ะผมไม่รู้รายละเอียดว่างานมันยากหรืองานมันอะไรในขณะที่บางอย่างแป๊บเดียวนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเราเนี่ยเก่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าอะไรจะทำแล้วปุ๊บจับได้หมดอ่ะแต่บางคนหนีคดีอ่ะยังไงก็จับไม่ได
1: ้
0: นะบางคนที่เป็นนักบริหารบ้านเมืองเนี่ยนะยังไงก็จับไม่ได้ก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ประสิทธิภาพงานบางงานก็บอก2ปียังไม่ขยับขยื่นเคลื่อนที่ไปไหนเลยก็แล้วแต่นะแต่เงินเดือนเขาก็ขึ้นกันเป็นปกติทุกอย่างทีนี้เวลานี้เนี่ยคุณขวัญผมก็บอกว่าเงินที่ผมลงทุนไป 6,000 กว่าบาท
1: ลงทุนไปกับอะไรนะคะ
0: ฟุตบอลเนี่ยนะ
1: อ๋อค่ะ
0: ผมว่าคุ้มนะ
1: เมื่อคืนอาจารย์เชียร์คู่ไหนคะฝรั่งเศสเหรอ
0: เมื่อคืนนะ คืนก่อนนะ
1: ค่ะ
0: ผมเชียร์คู่แข่งของอาร์เจนตินาเนี่ย
1: เคปเวิร์ดใช่ไหมคะ
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: โอ้แพ้โลกจำมากอาจารย์มวยรองที่แบบเลิศที่สุดอ่ะ
0: คุณขวัญรู้ไหมว่าเขาสามารถไม่มีใครเอาชนะเขายกเว้นล่าสุดที่เจอฝรั่งเศสเนี่ยนะซึ่งถือว่าหวุดหวิดมากอะถือว่าดวงเฮงที่ชนะได้ 3-2 อะ
1: อาร์เจนตินาใช่ไหมอาจารย์ไม่ได้ฝรั่งเศสใช่ไหม
0: ใช่อาร์เจนตินาชนะ 3-2 หลังจากเสมอ 1-1 เสมอ 2-2
1: ค่ะแล้วทดเวลาบาดเจ็บ
0: เวลาก็ยิงเป็น 3-2 แต่ว่าที่แคปเวิร์ดเขามีเนี่ยคืออะไรใจเนี่ย
1: ค่ะ

0: แรงกายแรงใจเราจะเห็นว่าพอเกมจบเนี่ยเขาร้องไห้เลย
1: ค่ะ
0: แต่ก่อนคนถามว่าเฮ้ยประเทศเคปเวิร์ดอยู่ที่ไหน
1: ไม่มีใครรู้จักเคปเวิร์ดก่อนหน้านี้เลย
0: เราไม่เคยรู้จักเหมือนเมื่อครั้งเราปี2530กว่าผมกับพี่ที่เคยไปเรียนอเมริกาไปอเมริกาแล้วเช่ารถขับไปเที่ยวกันที่อเมริกา
1: ค่ะ
0: เราขึ้นไปที่อุทยานแห่งชาติเซโควียซึ่งต้นไม้เนี่ยชนิดที่ว่าเจาะให้รถวิ่งผ่านได้เลยนะต้นไม้ใหญ่ขนาดนั้นนะที่อุทยานเขาอะเวลาเราไปเจอใครที่อเมริกาตอนนั้นเราไปกินข้าวเนี่ยเขาจะถาม Where you from
1: ค่ะ
0: คุณมาจากไหนเราก็บอกไทยแลนด
1: ์เขารู้จักไหม
0: ฮะไทยแลนด์เขาก็บอกอ๋อไต้หวัน
1: เราก็บอกอยู่ว่าไทยแลนด์
0: ไต้หวันเขาบอกอ๋อไต้หวันเหรอผมไม่ใช่ไทยแลนด
1: ์ค่ะ
0: เขาก็จะถามว่าไทยแลนด์อยู่ตรงไหน
1: ค่ะ
0: อยู่มุมไหนของโลกไม่มีใครรู้จักเราตอนนั้น
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้คงรู้จักแล้วล่ะเพราะว่าเรากำลังเป็นทางผ่านยาเสพติด
1: โอ้อันนี้เป็นความรู้จักที่ไม่ดีเลยอาจารย์แล้วช่วงนี้เราดังมากด้วยนะเยอะ
0: แล้วเห็นไหมคุณขวัญผมเนี่ยพยายามพูดยาเสพติดพูดแล้วนะแต่ทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นได้แล้วอย่าให้ภาพลักษณ์เรานะเหมือนเพื่อนบ้านที
1: ่
0: เป็นแหล่งการพนัน อย่าให้ภาพลักษณ์เรากลายเป็นทางผ่านของอาชญากรที่ก่ออาชญากรรมทีนี้เราย้อนไปฟุตบอลมีคนถามผมเป็นแฟนรายการเนี่ยอาจารย์ทำไมถึงชอบดูบอลผมบอกฟุตบอลเป็นครูผมเขาบอกไม่เข้าใจอ่ะคืออย่างนี้ผมมีคำกล่าวบอกรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นฮาร์ฟรู้รับเป็นประตู
1: ค่ะ
0: และปีหน้าไม่รู้แมนยูจะเป็นยังไงคือหมายความว่าคุณต้องใช้คนตามความสามารถ
1: ค่ะ
0: นะใครสามารถอะไรเราต้องใช้เขาเห็นไหมอย่างวิศวกรไทยเลยเก่งจะตายไปคิดรถไฟไฟฟ้าได
1: ้ค่ะ
0: แต่ที่แล้วมาเนี่ยเราไม่เปิดโอกาสให้เขาโชว์เลยตอนนี้ประเทศไทยเปิดแล้วเรากำลังจะใช้รถไฟไฟฟ้าเป็นรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งเป็นงานทดลองในภาคปฏิบัติไปด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้คือการ put the right man in the right job ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช้คนให้ถูกกับงาน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเรามองฟุตบอลในทางธรรมะเนี่ยครับคุณกวนเมื่อย้อนไปประมาณสัก20ปีที่แล้วที่ผมดูฟุตบอลโลกผมตั้งคำถามในใจหลังจากที่ผมเฝ้าดูหน้าจอเนี่ยถามว่าอะไรผมบอกเอ๊ะคนดูในสนามเนี่ยตั้งหลายหมื่นคนที่ดูฟุตบอลพร้อมผมเนี่ย
1: ค่ะ
0: ทำไมตลอดชีวิตเนี่ยเขากับผมไม่ได้เจอกันเลยตอนนี้ไม่ใช่หลายหมื่นคนนะบางสนามเนี่ยเหยียบแสนนะ
1: ค่ะ
0: ทำไมเขากับเราคนที่อยู่ในจอกับเราเนี่ยเกิดมาไม่ได้เจอกันเลยและเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ผมใช้มาบรรยายว่าคุณเห็นไหมบางคนเกิดมาเนี่ยไม่ได้พบกันเลยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าคุณเดินสวนกับใครแค่เห็นหน้าให้คุณคิดว่าแสดงว่าคนนี้ได้ทำบุญกับเรามาแต่ชาติปางก่อน
1: ค่ะ
0: แต่ทำบุญแค่ชาติสองชาติเท่านั้น
1: เจอกันแป๊บเดียว
0: แต่ถ้าคุณได้อยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอยู่คนละจังหวัดอยู่กับคนละอำเภออยู่คนละเมืองแต่สุดท้ายได้มาแต่งงานกันแสดงว่าคุณได้ทำบุญมาพันชาติใครที่ไปเกาะแกะกันนักร้องเป็นครั้งคราวเนี่ยแต่ว่าอาจจะสักร้อยสองร้อยชาติคนที่ได้มาทำงานที่ทำงานเดียวกันเนี่ยแสดงว่าได้ทำบุญมาแต่ชาติปางก่อนได้มาถูกอกถูกใจกันบ้างได้มาเป็นคู่กัดกันบ้างอะไรบ้างอย่างน้อยต้องคิดว่าเราเคยทำบุญกันมา
1: ค่ะ
0: และจงรู้จักคำว่าให้อภัย

0: และเข้าใจความเป็นธรรมชาติของตัวตนของแต่ละคนเราไปห้ามให้คนนั้นเนี่ยมามีความเชื่อความชอบมามีนิสัยแบบเราเนี่ยเราไปเปลี่ยนเขายากครับคุณขวัญแต่ถ้าเราพยายามเปลี่ยนตัวเราเนี่ยเราเปลี่ยนได
1: ้ค่ะ
0: เราก็รู้เพื่อนคนนี้เท่านิสัยเป็นแบบนี้เราก็ปรับตัวให้เป็นแบบนั้นไม่ขัดแย้งกันแต่ว่าไม่ใช่ปรับตัวจนเสียหลักการนะฮะมีหลักการแต่ว่าไม่เอาหลักการนั้นมาขัดแย้งนะฮะอันนี้ก็ทำตัวเป็นน้ำอ่ะ
1: น
0: ะฮะสามารถเข้าได้ทุกอย่างกลมกลืนทีนี้ฟุตบอลสอนอะไรเราถ้าคุณไม่รู้รักสามัคคีนะคุณไม่รู้จักทำงานเป็นทีมนะจบเอาเล่าให้แฟนรายการฟังหน่อยก็ได้คุณอ้อมได้พาคุณขวัญมาพบกับผมและเราก็ได้นั่งคุยกันเราก็รู้จักกันเราก็เข้าใจซึ่งกันและกันเราก็สามารถปรับตัวทำงานกันได้อย่างกลมกลืนอันนี้แปลว่าอะไรถ้าเปรียบเทียบเหมือนคุณอ้อมเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลใช่ไหมให้ผู้เล่นในสนามได้มาพบกันแล้วก็ทำความเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อทีมที่ตกรอบไปตั้งกา32ที
1: ม
0: ทั้งที่เขาเป็นฟุตบอลโลก
1: เป็นแชมป์เก่าเลยเนี่ยเหรอคะ
0: เป็นแชมป์มาสี่สองสมัยหรือสามสมัยนี่แหละ
1: ค่ะ
0: แล้วเก่งมากเรื่องมงถ้าเข้าตาจนเนี่ยจะใช้ลูกมง
1: ค่ะ
0: กวดที่ตกรอบ32พอตกรอบแล้วผู้จัดการทีมลาออกแสดงความรับผิดชอบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในขณะเดียวกันข่าวก็เปิดเผยออกมาบอกว่าเขาอนุญาตให้พาครอบครัวไปได้บางครอบครัวก็ได้สิทธิพิเศษในการเข้าพักบางครอบครัวต้องจ่ายตังเอง
1: ค่ะ
0: ก็เป็นที่ขัดแย้งในทีมเห็นไห
1: ม
0: เพราะฉะนั้น
1: มันไม่เท่าเทียมกันนะอาจารย์นะค่ะ
0: เทียบเคียงบ้านเมืองเวลาเนี้ยยังมัวแต่ถือสีถือเขาถือเรา
1: ค่ะ
0: เอาเป็นว่าลำดับแรกขอให้ทุกคนหยุดด่าหยุดต่อว่ากันมุ่งหน้าทำงานไปและในแง่ของสื่อเราก็ต้องเปลี่ยนภาพว่าข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังค์อันนี้เราต้องเปลี่ยนให้ได้สื่อเราต้องเปลี่ยนว่าข่าวดีลงฟรีข่าวร้ายขอคิดดูก่อน อะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าเราเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยเพราะอะไรฮะคุณขวัญเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยน่ากลัวมากนะอันนี้ผมไม่ได้มาขู่นะมันน่ากลัวมากเพราะว่าถ้าในประเทศนี้แข่งกันสะสมอาวุธแข่งกันขายอาวุธเขาก็จะเริ่มจับคู่ต่อยกันนะแล้วก็จะค่อยๆก่อความขัดแย้งแต่ละคู่แล้วที่สุดเนี่ยมันจะกลายเป็นความขัดแย้งหมู่ผมไม่อยากใช้คำว่าสงครามโลก
1: น
0: ะครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้เกิดความขัดแย้งเพราะสะสมอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ยุแยกให้เกิดทะเลาะเบาะแว้งกันอันเนี้ยเพราะฉะนั้นภัยพิบัติกำลังใกล้ตัวและถ้าใช้กุศโลบายของในหลวงรัชกาลที่5คือเราต้องเป็นมิตรกับทุกคน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เรารู้ว่ามิตรบางคนเอาเปรียบมิตรบางคนคิดจะทำร้ายเราก็ต้องดำเนินกุศโลบายในเรื่องนี้ให้เป็นนะครับด้วยการไม่ทะเลาะเบาะแว้งกับใครอันนี้ก็เป็นเรื่องฝากแล้วก็ข้อคิดจากฟุตบอลโลกทีนี้ที่ผมบอกว่าผมคุ้มเนี่ยและเล่าเรื่องฟุตบอลโลกให้คุณฝันฟังนิดนึงนะอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ถ
1: ือ
0: ว่าเป็นน้ำจิ้มคุณขวัญเชื่อไหมคนที่เกิดมาเวลาเนี้ยสมัยผมมาเป็นอาจารย์กำแพงแสนใหม่ๆนะ2120กว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีทีวีดูนะ
1: โอ้โหยุคนั้นบ้านไหนมีทีวีนี้ต้องรวยมากนะคะอาจารย์
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เวลาฟุตบอลโลกนะเราจะรวมกันไปดู

0: อยู่ที่บ้านอาจารย์คนนี้เพราะเขามีทีวี
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็หิ้วอาหารกันไปคนละอย่างพอพักครึ่งเวลาเราก็ก่อนเวลาเราก็กินอาหาร
1: ค่ะ
0: ครึ่งเวลาเราก็ครอบที่เบรก
1: โอ้โห
0: แล้วพอเลิกเราก็ต่างคนต่างกลับบ้าน
1: ค่ะ
0: ผมมีความสุขมากกับการดูบอลโลกในยุคนั้นยุคต่อมาแต่ละบ้านเริ่มมีทีวีแล้ว
1: ค่ะ
0: ผมก็ยังไม่คิดหลักการนี้ผมก็ชวนเพื่อนสนิทบอกเฮ้ยมาดูฟุตบอลบ้านผม
1: รวมตัวกันนะมันเชียร์กันร่วมกันสนุกดี
0: คู่หน้าไปดูบ้านคุณ
1: ค่ะ
0: เวียนกันไปดูและบ้านผมก็จะต้มข้าวต้มไว
1: ้ค่ะ
0: นะแม่บ้านก็จะทำยำกุ้งแห้งทอดกุนเชียงอะไรต่ออะไรเนี่ยนะแล้วพอพักครึ่งเราก็มาเก็บข้าวต้มดูฟุตบอลด้วยกันมันสนุกเพื่อนคนนี้เชียร์คนนั้นเพื่อนคนนั้นเชียร์คนนี้แต่เราไม่เคยต่อยกันนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเราเชียร์คนละทีม
1: แต่ก็มาเชียร์บ้านเดียวกันใช่ไหมอาจารย์เชียร์คนละทีมแต่เชียร์ที่เดียวกัน
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นมันเหมือนคนปัจจุบันเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณจะชอบสีไหนก็เรื่องของคุณอ่ะแต่คุณไม่จะเป็นต้องทะเลาะกัน
1: ค่ะ
0: เหมือนเราเชียร์ฟุตบอลต่างทีมอันนี้ก็เป็นเกิดฟุตบอลโลกที่ให้ท่านคิดในเชิงปรัชญาชีวิตและก็หลักธรรมนะครับคุณขวัญจะต้องขายของแล้วมั้ง
1: ใช่ค่ะมีต้องขายสินค้าของช็อปมาเนียนะคะช็อปมาเนียนะคะมีสินค้ามาฝากคุณผู้ฟังค่ะคาชิว่าค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรค่ะรุ่น RC 1822ค่ะถ้าคุณกำลังหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วจบเนี่ยทำได้ทุกอย่างนะคะขอแนะนำหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิว่ารุ่น RC 1822ค่ะตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะมันคือหม้อที่อเนกประสงค์แบบ5 in 1ค่ะ5ใน1เลยทีเดียวก็คือมีนึ่งต้มตุ๋นทำซุปแล้วก็ทำสตูได้ในหม้อเดียวเลยค่ะความจุใจในใหญ่มากเป็นหม้อขนาด5ลิตรนะคะทำกินได้ทั้งครอบครัวพลังงานความร้อนก็เป็นพลังงานจากไอน้ำสูงแล้วก็สามารถที่จะลดเวลาในการปรุงอาหารเนี่ยได้ครึ่งนึงบางอย่างสตูอย่างเงี้ยเคยตุ๋นเป็นชั่วโมงเหลือครึ่งชั่วโมงเราก็ได้ทานเร็วขึ้นนะคะวัสดุที่นำมาทำหม้อก็เป็นวัสดุที่ทนทานค่ะไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงนะคะมีรับประกันให้ยาวนานถึง1ปีเต็มค่ะคุ้มมากค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะจากปกติราคา 2,990 บาทลดเหลือเพียงแค่ 1,390 บาทเท่านั้นค่ะจ่ายแค่หลักพันต้นๆ นะคะแล้วก็ท่านก็ได้หม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้เลยค่ะสนใจนะคะโทรไปสอบถามกันได้ค่ะที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990 ค่ะสินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก Mcord ค่ะเดี๋ยวชวนอาจารย์พักกันสักครู่ก่อนนะคะฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวช่วงหน้า
0: ตอบคำถามเลยครับคุณก่อน
1: ได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะคะส่งผ่านเพจ Mcord News FM 100.5 กันมาได้แล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์เกริ่นๆไว้ว่าอาจารย์จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนเศรษฐกิจในพื้นที่การเกษตรว่าตรงไหนเราประหยัดได้บ้างอะไรที่เป็นเงินไหลแบบอยู่ดีๆแล้วเราควรจะประหยัดได้ใช่ไหมคะอาจารย์
0: ครับใช่
1: ค่ะเดี๋ยวก็ช่วงหน้ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารต้นทุนในพื้นที่การเกษตรกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยวันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
3: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรวบเพิ่มอีก1คดีแอมีนาขยายผลจับกุมหนุ่มพะเยาคาห้องพักพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผบชน.เปิดเผยว่าชุดสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มนายนันทวัฒน์ยิ่งพัฒนาวงศ์อายุ47ปีชาวจังหวัดพะเยาผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเฮโรอีนมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมของกลางเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทย7ใบและเศษผงสีขาวที่สกัดได้จากทรัพย์ในกระเป๋าบรรจุในถุงพลาสติกสาย2ถุงถุงละ 0.4 กรัมซึ่งเป็นเฮโรอีนหลังจากเมื่อวันที่30มิถุนายนสำนักงานตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียได้ประสานข้อมูลตรงถึงผบตร.กรณีจับกุมนางสามีนาพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขณะเดินทางไปถึงสนามบินเมลเบิร์นพร้อมของกลางเฮโรอีนน้ำหนัก900กรัมจากการสืบสวนขยายผลเจ้าหน้าที่ได้แกะรอยจนพบความเชื่อมโยงและตรวจค้นห้องพักนายดันทวัฒน์ผู้ต้องหารายล่าสุดที่หอพักแห่งหนึ่งในตำบลกะมังอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยสารภาพว่าก่อนหน้านี้ได้รับฝากถุงดำภายในมีกระเป๋าผ้าลายช้างไทยซุกซ่อนยาเสพติด6ใบมาจากนายอุทัยต่อมาเมื่อทราบข่าวแอร์สาวถูกจับจึงเกิดความกลัวและได้ติดต่อกลับไปยังนายอุทัยซึ่งปลายทางบอกให้จัดการอย่างไรก็ได้จึงตัดสินใจใช้มีดกรีดทำลายกระเป๋าผ้าทั้งหมดแล้วนำผงเฮโรอีนไปเททิ้งลงชักโครกภายในหอพักจากนั้นได้นำเศษผ้าเศษกระเป๋าผ้าและหูหิ้วแยกใส่ถุงดำขับรถตระเวนไปโยนทิ้งตามจุดต่างๆในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทิ้งทำลายหลักฐานจุดสำคัญบริเวณริมถนนหมายเลข4040ตำบลจำปาอำเภอท่าเรือพบถุงดำภายในมีเศษกระเป๋าผ้าลายช้างไทยหลงเหลืออยู่จริงจึงได้สกัดผงสีขาวที่ติดค้างอยู่มาตรวจสอบและพบว่าเป็นเฮโรอีนจึงคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะขยายผลผู้ร่วมขบวนการที่เหลือมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปประธานกรรมธิการศาสนาโต้ข่าวลือยันไม่มีการสอบวินัยพระธุดงค์ถูกรถชนในจังหวัดมุกดาหารนางทิพรัตน์อังกินันส.ส.เพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวว่าคณะกรรมการการศาสนาจะทำการสอบวินัยพระธุดงค์ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนั้นขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงและไม่เคยมีการเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการแต่อย่างใดการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนอกจากจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดแล้วยังอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคณะกรรมการและความรู้สึกของคณะสงฆ์ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสังคมจึงขอให้ทุกฝ่ายตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เป็นทางการก่อนที่จะเผยแพร่เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือความแตกแยกโดยไม่จำเป็นประธานคณะกรรมการการศาสนากล่าวอีกว่าคณะกรรมการการศาสนามีกำหนดเดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุดังกล่าวพร้อมทั้งเข้าเยี่ยมพระภิกษุที่อาพาธเพื่อร่วมแสดงความอาลัยให้กำลังใจและรับฟังข้อเท็จจริงในพื้นที่อย่างเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: สมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช
2: 1330ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4 ถึง 20 ปีหยุดเผาหยุดฝุ่นMCOT Radio Go Green ร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
3: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Networkพร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
4: MCOT Radio Network
5: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489
6: เป็นฝ่ายพลิกล็อกเอาชนะไปได้2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทยเบรก11ต่อ10 11ต่อ9และ6ต่อ2เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับจัสมินเปาลินี่มืออันดับที่13ของรายการจากอิตาลีหลังจบเกมเอร่ากล่าวว่าสำหรับคนที่โตมาในฟิลิปปินส์ต้องไปฝึกซ้อมกับพี่ชายและคุณปู่ทุกวันหลังเลิกเรียนในสภาพที่ใส่ถุงเท้าจีบระบายรองเท้าคุ้มข้อและมีแก้มยุยยชัยชนะแมตช์นี้มีความหมายที่สุดแต่การที่รู้สึกซาบซึ้งตื้นตันใจไม่ได้แปลว่าพอใจแล้วตนพร้อมที่จะลุยต่อในรอบต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
7: คลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความ

0: ื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mport News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mport News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: ครับสวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและแฟนรายการทั่วประเทศไทยนะครับเพราะขณะนี้เราถ่ายทอดไปหลายสถานีคุณขวัญครับเมื่อกี้สัญญาไว้บอกว่าเดี๋ยวช่วง2นี้จะตอบปัญหาเลยนะ
1: ใช่ค่ะมีคำถามมาแล้วแหละ
2: แต่ว่าจะแทรกนิดหนึ่งว่า
1: ได้ค่ะ
2: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีข่าวดี
1: ค่ะ
2: ผมรู้สึกว่าเป็นข่าวดีของผมนะแต่ของคุณขวัญจะเป็นข่าวดีหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้ค่ะ
2: คุณขวัญงงไม่ว่าอะไร
1: ก็รอฟังเลยค่ะอาจารย์คะเรื่องอะไรคะ
2: ข่าวดีของผมก็คือว่าผมได้ข่าวว่าหวยเกษียณจะกลับมา
1: อ๋อขวัญก็รอฟัง
2: ไม่ใช่ผมเป็นคนบ้าหวยนะ
1: ค่ะ
2: คือผมเนี่ยเป็นคนชอบระบบกบข
1: ค่ะ
2: กบขก็คือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการอะ
1: ค่ะ
2: คนเป็นข้าราชการเอาเงินใส่เข้าไปพอวันที่คุณขวัญเกษียณอายุ
1: ค่ะ
2: ถ้าคุณขวัญจะออกจากกบขเนี่ยคุณขวัญก็จะได้เงินต้นของคุณขวัญทั้งหมด
1: ค่ะ
2: บวกกับผลกำไรของกบขในขณะนั้นเห็นไหมครับเงินไม่หายสักบาทเป็นการฝึกการออม
1: ค่ะ
2: นะแต่ผมเนี่ยไม่ชอบระบบประกันสังคมปัจจุบัน
1: ค่ะ
2: เพราะอะไรเพราะว่าในจ้างส่งเครื่องหนึ่งคนส่งเครื่องหนึ่งคนทำงานส่งเครื่องหนึ่งพอเกษียณอายุได้เดือนละ 3,000 5,000 มันไม่พอรับประทานอะไอเดียผมก็คือว่าถ้ามันน่าจะทำว่าในจ้างส่งเครื่องหนึ่งลูกจ้างส่งเครื่องหนึ่ง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่เงินของในจ้างอะคุณจะเอาไปบริหารจัดการอะไรก็ไปเลยแต่เงินของลูกจ้างอะเมื่อเขาหมดภารกิจในการส่งเขาต้องได้คืนเต็มจำนวน
1: ค่ะ
2: บวกดอกเบี้ย
1: ม
2: ันควรจะเป็นแบบนั้น
1: ค่ะ
2: ทีนี้ไม่งั้นก็กลายเป็นว่าประกันสังคมคนที่รู้จักใช้ประโยชน์ก็ใช้รักษาโน่นรักษานี่สารพัดคนไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้ใช้เลย
1: อันนี้
2: ผมถึงไม่ชอบที่บอกเอาแล้วรักษาพยาบาลทำไมเอารักษาพยาบาลก็ไปรวมเป็นเรื่องเดียวกันเลยก็คือบัตรทอง30 บาทรักษาทุกโรคจบ
1: ค่ะ
2: นะไอ้นี่ก็คือที่แต่นี่ทำไมผมชอบหวยเกษียณคืออันนี้ถูกคิดว่าเป็นความคิดที่ชาญฉลาดแม้แต่ในระดับโลกเขายังจะขอเอาไปใช้เลยเนี่ยคืออะไรอันนี้ฉลาดมากคือรัฐเท่ากับว่ากู้เงินชาวบ้านทุกคนเลยอ่ะ
1: ค่ะไม่ต้องเป็นลักษณะพันธบัตรนะอันนี้เป็นรายเล็กรายน้อยเพราะว่าหวยเกษียณเนี่ยสามารถซื้อได้ใบละ50 บาทตามหลักเกณฑ์เดิมนะคะอันนี้ถ้าหลักเกณฑ์ใหม่ก็เดี๋ยวว่ากันอีกที
2: ใช่ทีนี้ก็หมายความว่าชาวบ้านทุกคนมีเงินอยู่ชอบเสี่ยงได้เสี่ยงโชคดีได้เงินล้านโชคไม่ดีก็ได้เงินหมื่นหรือโชคเท่าตัวเสมอตัวนี่เขาเรียกขอพูดคำหยาบนิดนะชาวบ้านเรียกว่าเฮงสวยเฮงคือโชคดีสวยคือโชคร้ายก
1: ็
2: คือเสมอตัวนะฮะก็เท่าทุนไงเงินก็เก็บไว้เนี่ยผมไปกินข้าวกับลูกหลานเมื่อวานบอกนี่ถ้าพ่อมีตังค์นะพ่อจะซื้อหวยเกษียณให้ลูกทุกคนทุกงวดเลย
1: มันซื้อให้กันได้ด้วยเหรออาจารย
2: ์อะไรนะ
1: มันซื้อให้กันได้ด้วยเหรอคะ
2: ไม่ผมให้ตังค์ก็ไปซื้อไง

0: อ๋อโอเคได้เข้าใจแล้วค่ะ
1: ผมให้ตังค์แล้วเขาก็เป็นชื่อเขาไง
0: ค่ะ
1: ผมก็ซื้อหวยเขาต้องงวดผมเองเขาบอกว่าเลย65มาแล้ว
0: ค
1: ถ
0: ่
1: ้
0: ะ
1: าซื้อ5 ปีถึงจะได้ได้เงินคืนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าผมเดินทางไปสวรรค์หรือที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยฮะถ้าไปก่อนเนี่ย
0: ค่ะ
1: สิ่งนั้นก็ตกเป็นของลูกหลานหรือผู้จัดการมรดกไปใช่ไหม
0: ใช่ถ้าเสียชีว
1: ม
0: ิ
1: ั
0: ต
1: น
0: ก่อนทุกบาทจะโอนสู่ทายาทตามกฎหมายค่ะอาจารย์
1: เงินมันไม่หายไปไหน
0: ค่ะ
1: เรากู้เงินชาวบ้านทุกคนเลยโดยระบบจูงใจมันก็จะเกิดคนรวยแต่ผมไม่รู้เขาออกเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือน
0: ออกเป็นรายสัปดาห์ค่ะอาจารย์
1: นั่นแหละเห็นไหมเดือนหนึ่งก็จะมีคนรวยหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งคน
0: แต่แบบไม
1: ค
0: ่
1: น
0: ได้
1: ละ
0: ห
1: ล้าก นละล้าละ
0: ไม่ได้6 ล้านนะคะ1 ล้านบาทค่ะจำนวนห้ารางวัลอ่ะ
1: นั่นน่ะมันคงจะถึงบ้วนเขามั้งโชคดีเมื่อกลางสัปดาห์เนี่ยหลับไปชั่วโมงกว่านะ
0: ทำอะไรชั่วโมงกว่านะอาจารย์
1: ผมงีบไปอ่ะ
0: อ๋อค่ะแล้ว
1: ฝันนี่แป๊บเดียวก็ฝันแล้วฝันว่าถูกรางวัลที่1 2 ใบ
0: มีความสุขแหละ
1: โอ้ oh, ดีใจอยู่ดีใจในฝันพอตื่นมาอ้าวฝันสลายเพราะฝันคือเรื่องไม่จริง
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอะไรที่อาจารย์บ้วนพูดไปนี่เรียกว่าฝันกลางแดดก็ขอให้ฝันผมเป็นจริงอ้าวคราวนี้เรามาตอบเรื่องว่าเงินหายไม่รู้ตัว
0: ค่ะ
1: เรื่องไฟฟ้าเราไม่พูดแล้วนะเรา
0: ะ
1: จะพูดว่าเกษตรกรเนี่ยเงินหายไปไหนไม่รู้ตัวถ้าท่านต้องการฟังเรื่องนี้ยาวๆ20 นาทีนะครับไปฟังรายการผมคิดว่าชวนคุยวันที่24 มิถุนายน 69แต่ย่อๆให้ฟังว่าที่เราเงินหายไม่รู้ตัวเพราะอะไรครับคุณขวัญประการที่หนึ่งเราหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเขานายหว่านน้ำตมให้ใช้15 โลต่อไร่สูงสุดเราก็ไปหว่าน35 โลต่อไร่45 โลต่อไร่เกินไปไร่ละ20 โลโลหนึ่งอย่างน้อย20 บาทจ่ายเอาเงินโยนทิ้งไว้เฉยไร่ละ400นี่ยังไม่บวกค่าเสียหายที่ข้าวมันขึ้นมาแน
0: ่
1: นแล้วเกิดโรคขับไปแห้งอีกขอบไปโรคกลับไปแห้งอีกนี่เรียกว่าเงินหายไปเฉย
0: ๆค่ะ
1: นะไปเอาพันธุ์ข้าวที่มีข้าววัชพืชปนมาเงินหายอีกแล้วคือเอาโจรมาปล้นก็คือเอาข้าววัชพืชมากวนข้าวปกติต้องเสียเงินในการปราบอีกเง
0: ิน
1: หายไปอีกแล้วไปประหยัดไม่ยอมซื้อพันธุ์ข้าวมาตรฐานมาใช้เก็บพันข้าวใช้เองใช้เองอย่างไม่ถูกวิธีพันข้าวก็เสื่อมไอ้ความเสื่อมของพันข้าวเนี่ยแทนที่จะใช้เวลาเท่ากันปลูกแล้วมันจะได้ผลผลิตเพิ่มผลผลิตก็ลดลงนี่ก็เงินหายไปอีกแล้วและหลายท่านก็หว่านเงินทิ้งเผาเงินทิ้งคุณขวัญเคยเห็นชาวนาเผาเงินทิ้งไหม
0: หมายถึงว่าเผาตัวของฟาง
1: ฟาง
0: ค่ะ
1: เผาฟางเผาตอซังเหตุที่คุณต้องเผาเนี่ยเพราะคุณรู้สึกว่าเผาแล้วดี
0: ดินดำดีไงอาจารย์คิดว่าดินสีดำ
1: มัน
0: ดี
1: ได้ขี้เถ้า
0: ค่ะ
1: ขี้เถ้ามันจะช่วยทำให้ดินเนี่ยจากเป็นกรดมากก็เป็นกรดน้อยลง
0: ค่ะ
1: นะและมันช่วยกำจัดโรคแมลงในกรณีที่โรคแมลงระบาดรุนแรงครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่เราปิดทะ100%แต่ควรจะเผายังมีระบบนะโดยขออนุญาต
0: ค่ะ
1: แต่ว่าที่คุณเผาไปน่ะคุณเผาปุ๋ยอินทรีย์ทิ้งไปไร่ละ 1,500 กิโลคุณรวยขนาดไหนอยู่ๆคุณมาเผาปุ๋ยตัวเองทิ้ง
0: ค่ะ
1: ถามว่าทำไมมันเป็นปุ๋ยอ้าวมันก็เงินคุณสร้างต้นข้าวพวกนั้นขึ้นมาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ข้าวเมล็ดเล็ก
0: ๆก็ซื้อเมล็ดพันธุ์มาก็เป็นเงิน
1: คุณเอาปุ๋ยไปใส่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มันก็เลยโตเป็นต้นข้าวแล้วคุณก็เกี่ยวเอาเมล็ดไปใช้นิดเดียว
0: ค่ะ
1: ที่เหลือทำไมคุณไปเผาทิ้งอ่ะแล้วคุณไม่เผาทำไงไม่เผาเกี่ยวข้าวเสร็จไถน้ำเข้านาย่ำเลยปล่อยน้ำขังในนา
0: ค่ะ
1: เราจึงจะเรียกว่าทำนาเสร็จไม่ใช่เกี่ยวแล้วบอกว่าเสร็จแล้วไม่ใช่

0: เจลแล้วต้องน้ำเข้าแล้วย่ำแล้วก็ล่อให้วัชพืชข้าววัชพืชสัตว์มันขึ้นมาแล้วเวลาจะเตรียมดินทำนาเราก็หมกหญ้าก็จะไม่ค่อยมีวัชพืชขึ้นมารบกวนเห็นไหมครับบางคนบอกว่าบ่นปุ๋ยแพงยาแพงแต่คุณหว่านปุ๋ยทิ้งแบบทิ้งกว้างใส่ปุ๋ยไม่ถูกวิธีก็ไม่ประหยัดเงินก็เสียเงินอีกสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชคุณก็ฉีดโดยไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรฉีดโดยไม่มีเหตุมีผลรู้แต่ว่าถึงเวลาต้องฉีดฉีดมั่วไปหมดก็ไม่ได้ผลก็เอาเงินไปทิ้งอีกหรือบางทีรู้ฉีดรู้ยาถูกต้องแต่ฉีดไม่เป็น
1: ค่ะ
0: ฉีดเขาให้แค่เป็นฝอยละอองคุณก็ฉีดซะโชคเลยน้ำยาก็หยดติ้งลงนาเลย
1: อ
0: ันนี้ก็แทนที่จะใช้เงิน1บาทก็พอเพียงไปใช้ตั้ง3บาทอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เขาเรียกฉีดทิ้งฉีดขว้าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และบางคนเขาบอกว่าให้ใช้15ถึง30กรัมต่อน้ำ20ลิตร
1: ใส่ไปเยอะๆ
0: ตายใส่ไป40
1: ค่ะ
0: บางทีพืชมันก็แพ้พิษยามันเหมือนเรากินยาโอเวอร์โดสอะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะมันก็เลยทำให้เสียต่อร่างกายนี่ก็ย่อๆนะฮะแล้วเอาง่ายๆเอาเกี่ยวข้าว
1: ค่ะ
0: บ้านเราเนี่ยเป็นข้าวที่ร่วงง่ายถ้าไปรอจนข้าวเหลืองนะมันจะร่วงเยอะเพราะระยะข้าวเป็นพับเพลิงอะใบพับเพลิงเราเกี่ยวพอเราเกี่ยวมาตอนนั้นข้าวจะไม่ร่วง
1: ค่ะ
0: นะเพราะถ้าข้าวร่วงเราต้องไปเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเก็บข้าวมาเป็นปลายเป็นเป็ดเอาไปขายอีกนะเสียเวลาแล้วก็ในขณะเดียวกันเดี๋ยวนี้ชาวนาไม่ยอมเสียพื้นที่ส่วนเล็กๆเอาไว้เป็นลานกีฬาหรือเอาไว้เป็นที่เตะตะกร้อนะตอนเย็นๆออกกำลังกันเอาไว้ทำอะไรคือได้ข้าวมาแล้วเนี่ยถ้าเรามีลานตากข้าวเราจะไม่ถูกตัดราคาครับ
1: โอ้ขวัญเขาเห็นตากข้าวข้างถนนนะอาจารย
0: ์ครับเพราะว่าถ้าไม่ตากข้าวเนี่ยนะคุณเอาข้าวชื้นไปให้โรงสีเนี่ยโรงสีจะตัดความชื้นและถ้าคุณโชคดีเงินคุณจะไม่หายตอนไปโรงสี
1: ค่ะ
0: คือโรงสีนั้นโกงตาช่างหรือเปล่า
1: แล้วพูดถึงความชื้นก็หลายๆคนก็ต้องหาวิธีการตากข้าวต่างๆนานาใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าพื้นที่นาบางครั้งเนี่ยมันก็น้ำท่วมในนาแล้วก็มาตากกันริมถนนหลายๆครั้งมีคำเตือนนะอาจารย์ค่ะ
0: ถ้าเป็นราชการจะแจกก็แจกผ้าใบไปคนละผืน
1: เป็นเหมือนกับว่าร
0: องเอาไปมุงกันฝนก็ได้แต่พอจะเอามาตากข้าวก็เอาผ้าใบมาปูกลางนาแล้วก็ตากเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ลดความชื้นก็ลองไปพิจารณาดูนะก็กรุณาไปฟังเงินหายไม่รู้ตัวนะ24มิถุนาส่วนแฟนรายการที่ถามมาเรื่องยางนะครับ
1: ค่ะ
0: ผมพูดไว้ให้ยางครบวงจรเลยนะ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่ปลูกไปจนกระทั่งโรคแมลงเลยนะฮะ15มิถุนายนถึง19มิถุนายนแล้วล่าสุดมีคนถามมาเรื่องทำมะม่วงนอกฤดูรากสามยังไงอันนี้ผมยังค้นอยู่ว่าผมพูดวันไหน
1: ค่ะ
0: คนที่ถามมาเรื่องกุหลาบนะครับนะไปฟังนะ20พฤษภากับ21พฤษภาคราวนี้
1: อาจารย์คะ
0: มาคำถาม
1: มา
0: คิดกันที่การเพิ่งถามมาสดๆร้อนๆนะ
1: มาคำถามกันที่ Facebook Live เลยนะคะคำถามของ
0: เดี๋ยวผมขออีกคำถามเดียวฮะ
1: ค่ะ
0: คือท่านถามผมมาบอกว่าเขาจะปลูกปอเทืองในสวนยางเพื่อที่จะเป็นพืชคลุมดินอันนี้ขอตอบว่าผิดนะครับ
1: ปอเทืองมันต้องปลูกที่สวนที่นาข้าวหรือที่ไหนคะอาจารย์ปลูกในสวนยางไม่ได้ผิด
0: ปอเทืองปลูกในสวนยางไม่ได้เพราะว่ามันล่ม
1: ค่ะ
0: นะฮะและมันไม่ใช่พืชคลุมดินมันเป็นพืชบำรุงดิน
1: ค่ะ

0: ้องปลูกที่แจ้งและต้องปลูกที่น้ำไม่ขังน้ำไม่แฉ
1: ะ
0: นะครับและถ้าคุณขวัญจะปลูกปอเทืองเนี่ยมันคลุมดินไม่ได้เพราะว่าพอถึง 45-50 วันตอนออกดอกแล้วเนี่ยมันต้องไถกลบมันจึงจะกลายเป็นปุ๋ยแต่ถ้าคุณจะปลูกพืชคลุมดินคุณต้องปลูกพืชตระกูลถั่วเช่นคาโลโปโกเนียมถั่วเซนโตซิมาถั่วผีถั่วพุ่มและถั่วที่ดีที่สุดคือซีรูเรียมซีรูเรียมดีกว่าถั่วอื่นยังไงคือหน้าแล้งมันไม่ตาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแต่ข้อเสียคือปลูกทางใต้มันไม่ออกดอกนะครับทีนี้ถ้าคุณปลูกปอเทืองเป็นพืชบำรุงดิน
1: ค่ะ
0: คุณจะได้น้ำหนักสดนะฮะ 2,500 ถึง300กิโลต่อไร่และน้ำหนักแห้งประมาณ500ถึง840โลต่อไร่แล้วก็ได้ปุ๋ย NPK นะฮะเพราะฉะนั้นใช้ปอเทืองปลูกในระยะยางเล็กและเป็นปุ๋ยได้ใช้ปอเทืองปลูกไปพืชคลุมดินหรือไปปลูกพืชหลังจากมีส่งพุ่มแล้วไม่ได้ครับเอาของผมเอาแค่นี้ก่อนครับคุณขวัญเชิญครับ
1: ได้ค่ะมากันที่คำถามของ Facebook Live นะคะคำถามของคุณชาไข่มุกค่ะสอบถามอาจารย์ว้วนครับถ้าจะพัฒนาชุดตรวจเชื้อตัว P ใหญ่นะคะอาจารย์แล้วก็มีจุดแล้วก็พาวมิโวราป่ะคะอาจารย์ที่ก่อโรคราเน่าคนเน่าในทุเรียนโดยมุ่งให้สามารถนำไปใช้ตรวจที่สวนหรือแปลงปลูกทุเรียนเนี่ยจะสามารถประยุกต์หรือว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนและอะไรคือปัจจัยและข้อที่ท้าทายบ้างครับขอบคุณครับคุณชาไข่มุกถามมาอาจารย
0: ์ตัว P ที่เขาเขียนมาว่า P จุดนะ
1: ค่ะ
0: ย่อมาจากคำว่าไฟท็อปเทอร่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และพามิโวราเนี่ยไฟท็อปเทอร่าเป็นจีนัสพามิโวราเป็นสปีชีส
1: ์ค่ะ
0: พามิโวราจะทำลายสวนยางจะทำลายทุเรียนโรครากเน่าโคนเน่าแต่ถ้าเป็นพืชตระกูลส้มจะเป็นไฟท็อปเทอร่าพาราซิติก้าถ้าในกล้วยไม้ถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นพาราซิติเป็นแบบเดียวกับส้มนะฮะเพราะฉะนั้นที่เราจะรู้ว่าในสวนเรามีไฟท็อปเทอร่าหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ถ้าจะเก็บดินมาตรวจนะครับเขาต้องเอาไปเลี้ยงดูว่ามันมีเชื้อไหม
1: ค่ะ
0: มันมีเชื้อไฟท็อปเทอร่าไหมแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะประเมินโดยการที่ถ้าเห็นร่องรอยเอ๊ะอยู่ๆทุเรียนเริ่มเหี่ยวไปซีกหนึ่งเราต้องรีบดูเลยว่าลำต้นซีกนั้นรากซีกนั้นเกิดโรคฉุกเฉินต้องใช้สารป้องกันกำจัดไฟท็อปเทอร่าเช่น
1: ค่ะ
0: นะฮะอาริเอตลิโดมิลนะฮะอะโครแบทอย่างนี้เป็นสารกำจัดไฟท็อปเทอร่าป้ายพาระยะยาวหรือระยะคุ้มกันเราก็ปล่อยเชื้อไปโคเดอร์มาลงไปควบคุมทีนี้ผมไม่เข้าใจว่าที่ท่านถามเนี่ยคือท่านแถวว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยมันคือยังไงแล้วคุณขวัญลองอ่าน
1: ทีขออีกทีนะคะเชื้ออันนี้ที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าคนเน่าในทุเรียน
0: ไม่ใช่เพลี้ยนะ
1: เชื้อค่ะเชื้ออ
0: ะไรนะ
1: เชื้อที่ก่อให้เกิดโรครากเน่าคนเน่าในทุเรียนอันนี้คือเขาอธิบายมาแล้วเขาบอกว่าที่โดยมุ่งที่จะสามารถนำไปใช้ตรวจในสวนหรือแปลงทุเรียนจะสามารถประยุกต์หรือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอะไรคือปัจจัยและข้อท้าทายบ้างครับคือจะพัฒนาชุดตรวจเชื้ออันนี้มันทำได้ไหมได้ไหมอาจารย
0: ์มีที่พูดถึงเพลี้ยเหรอ
1: ชุดตรวจเชื้อค่ะ
0: อ๋อชุดตรวจเชื้อ
1: คืออยากสอบถามอาจารย์ว้วนว่าถ้าจะพัฒนาชุดตรวจเชื้อเนี่ยไอตัวเชื้อพาวมิโวราเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้ไหมประยุกต์ได้ไหมจะประสบความสำเร็จได้ไหมตอนนี้เวลา

0: ตรวจเชื้อเนี่ยมันมีไหมคะอาจารย์ชุดตรวจเชื้อพามิโวล่าเนี่ย
1: คือผมคิดว่านะถ้าจะเล่นกับเชื้อไซทอปเทราเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมคิดว่าเราไม่รอตรวจดีที่สุดคือไม่รอตรวจ
0: ค่ะ
1: แต่เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้สวนทุเรียนของเราด้วยการ1ปล่อยเชื้อตำรวจคือไฟท็อปคือไตรโคเดอร์มาใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาเข้าไปเลย
0: ค่ะ
1: นะและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ไตรโคเดอร์มาอยู่ได้2สวนทุเรียนที่เป็นสวนการค้าไม่ให้ใครเข้าสวนเด็ดขาด
0: อืมค่ะเพราะว่าเชื้อมันมากับรองเท้า
1: จริง
0: ๆค่ะ
1: เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดจวนชุดเข้าสวนใส่เสื้อของที่สวนใส่รองเท้าของที่สวนแต่ถ้าสวนไหนอยากโชว์หรืออยากขายทุเรียนในสวนเลยต้องจำกัดขอบเขตเป็นพื้นที่ส่วนน้อยที่ให้คนมาเหยียบย่ำได้ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เรากันยากคืออะไรมันมากับฝุ่น
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคุณขวัญต้องเข้าใจว่าฝุ่นเรามองเห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหม
0: บางอันก็เห็นบางอันก็ไม่เห็นนะฝุ่นนะอาจารย
1: ์หมายถึงฝุ่นเล็กๆเนี่ยอยู่บนโต๊ะคุณขวัญอะไรเนี่ยเราเห็นใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่เชื้อเนี่ยเรามองไม่เห็นนะ
0: ค่ะ
1: เราต้องส่องใต้กล้องนะครับซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะตรวจสอบต่อไปว่าปัจจุบันที่เขาทำมาเนี่ยชุดมันเป็นยังไงแต่ผมคิดว่ามันไม่มีความจะเป็นต้องไปรอตรวจอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะ
0: ได้เลยจ้ะ
1: ถ้ากลัวก็ไอโคโรมา
0: คือป้องกันไว้ก่อนเลยนะคะ
1: แล้วใครอยากฟังรายละเอียดเรื่องไอโคโรมานะผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ดร.จิรเดชเพื่อนผมเพิ่งจะกลับมาจากเมืองนอกแล้วก็เริ่มทดลองไอโคโรมากับมะเขือเทศแล้วก็ยุให้เขามาทำกับทุเรียนกับส้มเนี่ย
0: เ
1: อรายการตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้ยังหาไม่เจ
0: อ
1: นะฮะก็ลองไปฟังย้อนหลังดูแล้วกันลองเซิร์ชดูนะ
0: ค่ะ
1: ก็ขอบคุณแฟนรายการหลายท่านที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ได้ติดตามรายการเพราะว่าไปออกไปทำสวนแล้วพาผมไปด้วย
0: ค่ะได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะ
1: คลิปเถียงฟัง
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ชวนอาจารย์พักสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบคำถามกันต่อเพราะว่ายังมีคำถามใน LINE แอดที่ถามกันมาอย่างต่อเนื่อง 4-5 คำถามเลยค่ะอาจารย์คะ
1: ได้ครับได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะอาจารย์บ้วนคะเรามาต่อกันที่คำถามเลยไหมคะ
1: ครับเชิญเลยครับเพราะกล้องผมยังค้างอีก2คำถามคุณขวัญเชิญ

0: ก่อน
1: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังถามมาว่ามีที่ดินอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรทั้งซ้ายทั้งด้านซ้ายด้านขวานะคะเป็นที่ว่างข้างหลังเป็นกำแพงขนาดประมาณ120ตารางวาถ้าตัดหญ้าเนี่ยแล้วใช้ยาฆ่าหญ้าราดไปเลยเนี่ยอันนี้ทำได้ไหมผิดกฎหมายหรือเปล่าสำหรับการจัดสรรที่ในหมู่บ้านจัดสรรอาจารย์มีข้อมูลเรื่องนี้ไหมคะ
0: ไม่ผิดกฎหมายครับ
1: ค่ะ
0: แต่ไม่ควรใช้วิธีราด
1: โอ้เพราะใช้ราดแล้วมันเป็นยังไงกับหมู่บ้านจัดสรรอาจารย
0: ์คืออย่างนี้คือการใช้ปราบวัชพืชเนี่ยนะผมจะบอกเนี่ยเมื่อเช้าผมดูฟุตบอลเสร็จปั๊บผมยังไม่ง่วงเนี่ยผมก็ไปตัดหญ้าหน้าบ้านแต่อย่างหน้าบ้านผมเป็นบ้านอยู่อาศัยธรรมดาผมใช้ตัดแล้วจะตัดแล้วตัดอีกอ่ะแต่วิธีปราบวัชพืชมีคุณขวัญเคยสงสัยไหมทำไมหน้าฝนในหญ้ามันงามเร็ว
1: ใช่อาจารย์แค่แบบถ้าใช้วิธีการถางหญ้าแบบหรือว่าตัดหญ้าแบบแค่ไม่ถึงรากนี่แป๊บเดียวละ
0: คือหน้าฝนเนี่ยน้ำฝนเนี่ยมันมีไนโตรเจนมันก็เลยเขียวไวแล้วมันได้ความชื้นที่สม่ำเสมอ
1: ค่ะ
0: ไอ้เมล็ดหญ้าที่มันซ่อนอยู่เนี่ยมันก็เลยงอกขึ้นมากับบางชนิดเป็นวัชพืชหลายฤดูลำดับแรกนะฝากท่านที่ถามนะหนึ่งสำรวจก่อนว่าหญ้าที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นวัชพืชฤดูเดียวเขาเรียกวัชพืชล้มลุกอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หรือเป็นวัชพืชหลายฤดูมีรากมีเง่ามีหัวมีไหลอยู่ใต้ดินเช่นแห้วหมูหญ้าคาหญ้าขนอะไรพวกนี้นะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเราเอายาเผาแต่ก่อนเป็นพารากอดเดี๋ยวนี้ก็คือกลูโฟซิเนตเอาไปฉีดเนี่ยใบมันจะแค่แห้ง
1: ค่ะ
0: ไอ้รากเหง้าหัวไหลมันยังอยู่มันจะขึ้นมาอีกเราต้องใช้ยาดูดซึมที่ชื่อว่าไกลโฟเซตฉีดพ่นแต่ที่ผมบอกว่าอย่าไปราดเอาไปราดไม่มีประโยชน์แต่ถ้าจะมีประโยชน์เนี่ยท่านต้องฉีดเพราะมันเป็นยาฆ่าเดี๋ยวผมค่อยพูดเรื่องยาคุมนะเพราะมันเป็นยาฆ่ายาฆ่าหมายถึงว่าคุณต้องฉีดให้โดนใบสีเขียวถ้าเป็นประเภทยาเผาแดดดีๆหลังฉีด3ชั่วโมง6ชั่วโมงฝนไม่ตกจริงๆชั่วโมงเดียวก็พอ
1: ค่ะ
0: ยามันจะทำให้ใบโคโรฟิลเนี่ยเสียไปเลยใบมันจะแห้งเลยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่ารากเหง้าไม่ตายแต่ถ้าเป็นพวกไกลโฟเซตมันเป็นยาดูดซึมคุณขวัญต้องฉีดวันแดดดีๆแดดจัดๆและฉีดให้เป็นฝอยละออง
1: ค่ะ
0: นะหญ้าสูงฉีดไม่ได้ต้องตัดให้ต่ำก่อนแล้วรอให้แตกใหม่แล้วก็ฉีดเวลาเราฉีดให้เป็นฝอยละอองเนี่ยแดดดีๆเนี่ยหญ้ามันจะคายน้ำและมันจะดูดซับเอายาเนี่ยซึมเข้าไปแล้วมันจะใช้เวลา 4-5 วันมันจะเดินทางเข้าไปแล้วไปทำลายรากเหง้าหัวไหลใต้ดินพอรากเริ่มเสียเหง้าเริ่มเสียใบก็เริ่มเหลืองต่อจากนั้นก็จะฟุบไปเลยอันนี้คือยาฆ่าแต่ที่ท่านบอกว่าเอาไปฉีดลงดินหรือเอาไปราดลงดินอย่างนั้นเราจะใช้ยาคุมยาคุมหมายถึงอะไรหมายความว่าเรามีที่ดินใช่ไหมเราไถดิน
1: ค่ะ
0: เราไถกลบหญ้าพอไถกลบหญ้ามันก็ยังมีเมล็ดหญ้าหลงเหลืออยู่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พอเราไถกลบเสร็จปั๊บเนี่ยเราประมาณที่ความชื้น 70%หมายความว่าไงเราหยิบดินมากำถ้าบีบกำให้เป็นก้อนเนี่ยถ้าน้ำไหลไม่ไหลออกหน้ามือแล้วเราแบมือออกมาดินเนี่ยจับก้อนนั่นคือความชื้น 70% โดยประมาณเราก็ฉีดยาคุมการฉีดยาคุมเนี่ยเราจะฉีดไปที่ผิวดินนะและต้องดูที่ยาเขาบอกยาบางอย่างเดี๋ยวนี้เดินหน้าได้แต่เขาบอกว่าถ้าให้ดีต้องฉีดแล้วเดินถอยหลังฉีดแล้วฉีดตรงนี้ทำไมฉีดเพราะว่าเวลาเมล็ดมันงอกมา

0: พบยอดมันเจอยาพวกเนี้ยมันจะตายครับ
1: ค่ะ
0: ตราบใดที่เราไม่ได้ฉีดแล้วปล่อยให้ละอองพ่นไปเดือดร้อนชาวบ้านหรือไม่ให้ละอองยาไปโดนมะละกอเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงซึ่งอาจจะแพ้พิษได้เนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็ไม่เป็นอุปสรรคใดๆไม่ใช่ของผิดกฎหมายเป็นของถูกกฎหมายแต่ต้องใช้ให้ถูกวิธี

0: ในช่วง10ปีกว่าที่แล้วมาเนี่ยคนในวงการเกษตรเราสู้มากับการที่สารเคมีกำจัดวัชพืชสารเคมีป้องกันกำจัดโรคแมลงเนี่ยเราถูกใส่ร้ายและเราสู้จนกระทั่งคนเนี่ยเข้าใจแล้วนะมันเหมือนคนไปหาหมอไปกินยาทำไมคุณกล้ากินยาแล้ว
1: มันพิสูจน์มาแล้วว่ามันปลอดภัยอย่างเงี้ยอาจารย์ใช่ไหม
0: มันเป็นสารเคมีแล้วคุณกินถูกต้องใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะก็กินตามคำสั่งของแพทย์และอันนี้ก็ถ้าเป็นพืชก็เป็นมีอาชีพที่ดูเรื่องนี้ไหมอาจารย
0: ์ถ้าคุณกินไม่ถูก
1: ค่ะ
0: คุณเสียชีวิตไปเนี่ยคุณก็โทษหมอไม่ได้นะอย่างผมเนี่ยมาดูย้อนหลังที่ผมเคยเล่าให้คุณขวัญฟังว่าผมลุกไม่ขึ้น2วันน่ะ
1: ค่ะ
0: เกือบตายเพราะกินยาไม่เป็น
1: ที่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะ
0: ผม
1: เคี้ยวหรืออะไร
0: ผมให้รายละเอียดนิดนึงนะ
1: ค่ะ
0: คือคนแก่ๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมเคยไปพบแพทย์และกินยาชนิดหนึ่งก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้วกันนะ
1: ค่ะ
0: กินยาชนิดหนึ่งเข้าไปแล้วบางทีมันอั้นไม่ค่อยอยู
1: ่อ๋อค่ะ
0: มันก็เลยหมอก็เลยเปลี่ยนยาให้ผมกินยาชนิดที่สองที่มันไม่ออกเร็วนักแต่ตอนหลังเนี่ยผมกลืนเม็ดยาไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เวลาผมกินยาผมก็ไปบดโดยที่ผมขาดความรู้ว่ายาบางอย่างบดไม่ได้
1: ใช่มันจะทำให้ประสิทธิภาพยาเสื่อมลง
0: ไม่ใช่เพราะเนื้อยามันอยู่ข้างในแล้วเขามีเปลือกหุ้มเขาต้องการให้ยาค่อยๆออกฤทธิ
1: ์ค่ะอาจารย์
0: พอผมไปบดยามันออกฤทธิ์เร็วแล้วผมกินทุกวันความดันผมก็ต่ำบางวันผมเดินเซแทบจะล้มเลยอะโดยที่ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เลยทำให้ผมหยุดยาทั้งหมดยาเบาหวานอะไรผมไม่กินเลยแล้วผมก็ดีขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และต่อมาผมก็เริ่มไปปรึกษาเภสัชกรบอกว่าหมอผมบอกหมอครับให้ผมกินยาเนี้ยเภสัชกรก็ขอบคุณที่เรียกว่าหมอเขาก็อธิบายบอกอ๋อไม่ได้บดไม่ได้ยานี้ห้ามบดห้ามตัดห้ามอะไรเพราะฉะนั้นคนกินยาก็ต้องปรึกษาหมอซะก่อน
1: ค
0: ุณจะใช้อยู่ใช้ยาทางการเกษตรถ้าไม่เข้าใจนะยาเป็นของบริษัทไหนโทรไปบริษัทนั้นเลยเขาจะมีเซลล์มีนักวิชาการประจำบริษัทแนะนำแล้วคุณขวัญดูนะมาตรฐานเคมีเกษตรเนี่ยคนจะขายปุ๋ยเคมีสารเคมีเนี่ยต้องจบปริญญาตรีนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่จบปริญญาตรีเขาไม่รับนะคุณขวัญฟังข่าวเรื่องเด็ก11ขวบหรือเปล่า
1: เห็นภาพตอนที่พระท่านเดินธุดงค์แล้วก็เห็นภาพรถยนต์รถกระบะเข้ามาพุ่งชนนี่คือสะเทือนใจมากอาจารย์คะ
0: อือหือบอกไม่ถูกเลย
1: ค่ะก
0: ็อันนี้ถ้าเชื่อตามโบราณก็จะพอทำใจได้เนาะแต่คุณขวัญลองวิเคราะห์ในเชิงการแก้ปัญหาสิ
1: อันนี้ถ้าเป็นลักษณะของการที่อยู่ร่วมกันของครอบครัวไหนที่มีเด็กพิเศษก็คือต้องพยายามให้การดูแลอย่างใกล้ชิดแหละค่ะอาจารย์แต่ว่าก็เข้าใจธรรมชาติของทุกคนที่ต้องใช้ชีวิตทำมาหาเลี้ยงชีพที่อาจจะคิดว่าเด็กเนี่ยอยู่ได้เพียงลำพังแล้วก็ไปทำกิจธุระของตัวเองแต่ว่าอันเนี้ยจะต้องมีความใกล้ชิดมากกว่านี้อาจารย์เพราะว่าคือใกล้ชิดในขนาดที่ว่าต้องรู้ว่าเขาเนี่ย เล่นเกมอะไรใช้พฤติกรรมอะไรในแต่ละวันเลยค่ะเพราะว่าตัวที่หลายคนตั้งข้อสังเกตข้อสงสัยว่าทำไมเด็ก11ขวบเขาถึงขับรถได้ไกลได้เป็นในการสลับเกียร์ที่เป็นเกียร์กระปุกได้เลยทำนองนี้ค่ะมันต้องไปดูในพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเขาหรือเปล่าว่าเขาเนี่ยมีการเล่นเกมเกี่ยวกับการแข่งรถหรือเปล่าอันนี้ก็อันนี้ต้องลงไปในรายละเอียดนิดนึงค่ะอาจารย์แล้วก็เรื่องของพฤติกรรมของเด็กที่เขาคุ้นชินกับเวลานั้นที่เป็นเวลาเดิมๆของการที่เขาจะต้องออกไปที่โรงเรียนที่เป็นสำหรับนักเด็กนักเรียนพิเศษอะค่ะเด็กเรียนเด็กพิเศษที่จะต้องไปโรงเรียนในเวลานั้นแล้วเขาก็เลยเข้าใจตามพฤติกรรมของโรคอะค่ะว่าเนี่ยเขาจะต้องไปโรงเรียนนะเขาต้อง

0: ออกไปกับรถคันนี้อันเนี้ยก็เพราะด้วยความคุ้นชินของเด็กเขาก็เลยอาจจะไปในเวลานั้นโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวมาก่อนว่าเขาได้กระทำผิดลงไปประมาณนี้ค่ะอาจารย์ก็ต้องใช้ความใกล้ชิดแหละ
1: สำหรับความเห็นผมนะ
0: ค่ะ
1: การที่คู่บ่าวสาวจะให้กำเนิดประเทศไทยเนี่ย
0: อ๋อค่ะ
1: คุณต้องกำเนิดประเทศไทยที่มีคุณภาพ
0: แต่อันนี้มันรู้ก่อนล่วงหน้าไหมอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องกรณีเด็กพิเศษอ่ะ
1: คือก่อนจะมีลูกเนี่ยคุณควรได้รับบริการทางการแพทย
0: ์ค่ะ
1: ไปบอกเลยบอกว่าผมสองคน
0: กำลังจะม
1: ี
0: ช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ต
1: ลูกครับ
0: อนาคตร่วมกัน
1: แล้วหมอต้องตรวจให้ฟรีว่าคุณพร้อมมีลูกได
0: ้ค่ะ
1: เอาคุณเอาคู่มือการมีลูกไปความจริงหนังสือ3เล่มที่ผมอยากให้แจกตอนแต่งงานนะคือ1กำเนิดกุมาร
0: ค่ะ
1: 2คือว่าเรื่องชีวิตตั้งแต่ตั้งท้องไปจนกระทั่งเด็กโตขึ้นมานะ2ชีวิตความรักในการครองเรือน3คู่มือมนุษย์อันเนี้ยแล้วคนจดทะเบียนสมรสเสร็จเนี่ยควรจะไปรับหนังสือ3เล่มนี้จากพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์เพราะเรากำลังจะให้กำเนิดประเทศไทยประการที่2สิ่งแวดล้อมผมว่าเวลานี้ทุกชุมชนรวมถึงการรณรงค์เรื่องสถาบันครอบครัวที่แข็งแรงเนี่ยต้องสร้างสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมพ่อแม่ด่ากันให้ลูกดูทุกวันพ่อแม่เล่นไพ่ให้ลูกดูทุกวันพ่อแม่กินเหล้าให้ลูกดูทุกวันเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่นะฮ
0: ะ
1: แล้วเราก็จะมีประเทศไทยเสียดายนะอาจารย์ท่านหนึ่งที่ท่านทำเรื่องทรัพยากรมนุษย์เนี่ยท่านเสียชีวิตไปแล้วผมเสียดายมากไอ้เรื่องนี้อยากให้เราคืออย่างนี้เวลาเราจะฟักไข่จะออกคลอดลูกวัวลูกควายลูกช้างอ่ะทำไมเราใส่ใจจังแต่ลูกมนุษย์อ่ะทำไมเราไม่ใส่ใจแล้วหนึ่งเรื่องนี้ก็ฝากประเทศไทยไว้ด้วยฝากผู้เกี่ยวข้องนะฮะและอีกสองเรื่องที่ผมจะฝากไว้ก่อนเด็กจบป.7ต้องมีรถจำลองคันเล็ก
0: ๆป.7คืออายุเท่าไหร่อาจารย์
1: ที่ต้องสอนให้เด็กนะ
0: อาจารย์คะ
1: คือหนึ่งว่ายน้ำ
0: ป.7คืออายุเท่าไหร่นะอาจารย์เดี๋ยวนี้ไม่มีป.7แล้วนะ
1: ต่ำกว่า15ก็ได้แต่ยังไม่ให้ขับรถใหญ่นะ
0: ค่ะ
1: รถจำลองเล็กๆเนี่ยแต่วิชาที่ควรจะสอนนะ1ว่ายน้ำ
0: ค่ะ
1: 2ขับรถสมัยคุณบรรหารอยู่นะเขาทำแพสระว่ายน้ำที่เป็นแพลอยน้ำได้อะลากจูงไปตามโรงเรียนที่อยู่ริมชายน้ำอ่ะแล้วให้เด็กหัดว่ายน้ำลูกศิษย์ผมเนี่ยจบปริญญาตรีเก่งมากเลย
0: ค่ะ
1: สุดท้ายไม่ได้งานขับรถไม่เป็น
0: อ๋อมี
1: ผมใช้เวลาอยู่หลายปีรณรงค์บอกมหาวิทยาลัยต้องสอนวิชาขับรถให้เด็ก
0: ค่ะ
1: ผมโชคดีผมไปฝึกงานสมัยเป็นนิสิตอยู่ที่ศรีราชาที่อ่าวอุดมอ่ะ
0: ค่ะ
1: ผมได้เรียนวิชาขับรถจี๊ปวิชาขี่ม้าวิชาขับรถไถเนี่ยผมก็เลยขับรถเป็นมาตั้งแต่ก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าการขับรถจนกว่าเราจะมีรถที่ไม่ต้องใช้คนขับอ่ะ
0: ค่ะ
1: ที่ในต่างประเทศมีอ่ะ
0: ค่ะแต่ว่ายังไม่เสถียรนะรถที่ไร้คนขับเนี่ยบางประเทศในสหรัฐอเมริกาก็ยังเกิดอุบัติเหตุอยู่นะคะอาจารย์คะ
1: และปีหนึ่งนะเกษตรกรตายไม่ใช่น้อยนะ
0: ค่ะ
1: รถอีแตนรถอีต๊อกโทษนะคำว่าอีไม่ได้หยาบคายนะ
0: เป็นชื่อเรียกของ
1: ชาวบ้านเนี่ยเจอใครก็นั่นก็เรียกนี่อย่างผมเนี่ยชื่อเดิมชื่อกวงเม้ง
0: ค่ะ
1: แล้วตอนเด็กๆผมเคยถ่ายรถกางเกงเนี่ย เพื่อนก็เรียกอีเหม็นเนี่ยก็จะเรียกชื่อเล่นผมตอนเด็ก
0: ๆค
1: ่
0: ะ
1: เนี่ยเพราะฉะนั้นรถอีต๊อกรถอีแตนเนี่ยเสียชีวิตเพราะอะไรลงนามาท้ายรถก็เปื้อนดินเปื้อนโคลนกลับบ้านต่อระยะโผล่เพลรถก็วิ่งช้ารถบางคันเข้ามามองไม่เห็นอย่างเงี้ย
0: ไม่มีไฟ

0: ควรจะม
1: ี
0: ระบบเซฟตี
1: ้ค
0: ืออะไรคือมันก็ควรจะทำไอ้เครื่องหมายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงอ่ะแจกให้ชาวบ้านทำเป็นสติ๊กเกอร์เป็นแผ่นก็ได
1: ้
0: แล้วเวลาขึ้นจากนาปั๊บเนี่ยก็ต้องสอนชาวบ้านว่าหัวรถท้ายรถคุณต้องเอานี่มาปักท้ายรถหรือคุณเอานี่มาแขวนท้ายรถเวลารถวิ่งมาเขาจะได้เห็นแต่ไกลๆใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และใบขับขี่ก็ต้องไม่ใช่ซื้อขายนะครับก็ต้องให้เรียกว่าคนขับมีคุณภาพนะครับ
1: ค่ะได้เลย
0: อุบัติเหตุในไร่นาเนี่ยนะคือผมไม่กล้าเอามาพูดเยอะกลัวคนจะกลัวเกินไป
1: ค่ะ
0: ตายเพราะว่าต่อหัวเสือเนี่ยปีหนึ่งเยอะเลยคุณขวัญ
1: ต่อหัวเสือ
0: รู้จักไหม
1: รู้จักค่ะอาจารย์แต่ว่าไม่เคยเจอรังมันเต็มๆสักครั้งหนึ่งเพราะว่าที่สวนที่ภาคใต้นะคะก็หลายบ้านอยู่เหมือนกันที่มีต่อหัวเสือค่ะค่ะ
0: ยานอวกาศเขาดูไปจากต่อหัวเสือ
1: ค่ะ
0: ลักษณะรังเป็นอย่างนี้คุณขวัญสมมติมีกิ่งไม้อยู่กิ่งหนึ่งนะห้อยลงมานะไอ้กิ่งห้อยลงพื้นเนี่ยชั้นบนสุดเนี่ยต่อจะทำเหมือนฝาเชียครอบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: และตรงฝาเชียจะมีชะงำสำหรับกันฝนให้ตัวต่อเองนะฮะและในแต่ละชั้นล่างลงมาเนี่ยจะเป็นที่วางไข่เป็นชั้นชั้นชั้นลงมาเหมือนคอนโดเลย
1: ค่ะ
0: ผมเนี่ยเกือบตายเพราะต่อหัวเสือที่บ้านปลูกเฟื่องฟ้าไว้แล้วไม่มีเวลาไปดู
1: ค่ะ
0: เฟื่องฟ้าก็เป็นพุ่มใหญ่เลยนะสวยอะแต่เป็นพุ่มผมก็ดูว่าโอ้โหรู้สึกมันเป็นพุ่มใหญ่เกินไปวันหนึ่งผมก็ไปเอาพลามาใส่ท้ายรถไว
1: ้
0: เดี๋ยวจะเอามาหวดเฟื่องฟ้าเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังไงไม่รู้มันติดงานนู่นนี่เลยไม่ได้หวดสักทีวันหนึ่งมีทีมงานที่สวนมาด้วยผมก็บอกเนี่ยผมจะหวดมาหลายทีแล้วไม่ได้ทำสักทีประเดี๋ยวผมไปกรุงเทพแล้วเดี๋ยวคุณจัดการเฟื่องฟ้าให้มันสั้นนะเอาพาเนี่ยหวด
1: เขาปลอดภัยดีไหม
0: กลับมาตอนเย็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ทำเลยเอ๊ะอะไรอ่ะและเว็บแรกก็จะดุลูกน้องไม่กล้าดุถามเขาบอกเอ้าทั้งวันไม่ทำเลยอ่ะแล้วทำไมอ่ะเขาบอกอาจารย์โชคดีแล้วเนี่ยไม่งั้นอาจารย์ตายไปแล้วเขาบอกทำไมมันมีรังต่อหัวเสืออยู่ข้างใน
1: ค่ะ
0: แล้วบอกต้องทำไงอ่ะต้องรออีก2ชั่วโมงรอให้มืดอาจารย์ไปเอากระสอบมาให้ผม2ใบแล้วก็หาไม้ไผ่ยาวๆมาให้ผม2อัน
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็รอประมาณทุ่มหนึ่งเขาก็เอากระสอบเนี่ยพันหัวไม้แล้วก็จุ่มน้ำมันก๊าซ
1: เผาเลยเหรอ
0: พอจุดไฟพลึบเขาแย่เข้าไป
1: ค่ะ
0: โดยธรรมชาติต่อหัวเสือเนี่ยตัวแก่มันจะบินเข้าหาไฟ
1: ค่ะ
0: ตัวแก่ก็ตายแต่หลังจากนั้นนะคนงานผมบอกขอหยุดงานอาทิตย์หนึ่งอาจารย
1: ์เอาตัวอ่อนไปทำอะไรคะ
0: เก็บตัวอ่อนกิน
1: เอาตั้งอาทิตย์เลยเหรอมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: โอ้ลำใหญ่มาก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมานะผมแนะนำว่าคนปลูกเฟื่องฟ้าอย่าปล่อยให้เป็นพุ่มบางคนบอกอ้าวอาจารย์ผมเห็นกลางถนนเกาะกลางถนนน่ะเป็นพุ่มไม่เห็นเป็นไรเลยอันนั้นไม่เป็นไรเพราะรถวิ่งไปวิ่งมาม
1: ีเสียงรบกวนแต่ว่าถ้าเป็นที่บ้านมันจะเงียบใช่ไหมคะ
0: แต่ถ้าเงียบสงบมันอยู่ครับ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าปลูกเฟื่องฟ้าเราก็ต้องทำให้โปร่งนะแล้วก็รักษาทรงพุ่มตามทรงที่เราตัดนี่ก็ทำให้คนตายมาจำนวนมาก
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ว่าถ้าแค่สลบก็คือคุณลุงที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะทุเรียนตกใส่หัว
1: ค่ะ อันนั้นฟังแล้วเจ็บเลยอาจารย์ค่ะอาจารย์เดี๋ยวขอถามคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะ
0: เช
1: แติ ่
0: ญฮ
1: เห
0: ะ
1: ลื
0: เช
1: อ
0: ิญ
1: ค
0: ฮ
1: ้
0: ะ
1: างอีก4-5คำถามเลยนะคะก็
0: โอ้เหรอขอโทษ
1: ใช
0: ขอ
1: ่
0: โทษ
1: ใช่ค่ะมีเหลือค้างอยู่ค่ะคือเมื่อกี้เราเรื่องต่อกันแล้วเนาะเหลือคำถาม

0: ามอันนี้ได้เป็นคำถามสุดท้ายแน่เลยกำจัดนกพิราบแบบตามไร่นาแบบขอวิธีแบบโหดๆเลยนะคะตอนนี้ไล่ไม่ไหวแล้วมีวิธีกำจัดนกพิราบไหมคะอาจารย์
1: การกำจัดนกพิราบหรือการคุมประชากรนกพิราบ
0: ในพื้นที่ไร่นานะคะอาจารย
1: ์อันนี้ต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติครับ
0: โอ้โหค่ะ
1: ไม่มีทางสำเร็จ
0: ถ้าทำคนเดียว
1: ถ้าทำเป็นรายบุคคล
0: ค่ะ
1: เพราะถ้าพูดถึงไร่นานะนกพิราบจะอาศัยอยู่หลังคาโรงสี
0: ค่ะ
1: เพราะตอนโรงสีตากข้าวนกพิราบจะลงมากินและมูลเหตุที่ผมไปถามชาวนามาว่าทำไมเขาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว15โลอ่ะทำไมคุณต้องหว่านตั้ง35โล45โล
0: เพื่อนกพิราบเขาหรอ
1: เขาบอกหว่านเพื่อนกเพื่อหนูเพื่อหอยเชอรี
0: ่
1: ชาวนาบางคนบอกไอ้นกที่น่าเกลียดที่สุดเนี่ยคือไอ้นกพิราบ
0: ค่ะ
1: บอกทำไมมันเห็นแก่ตัว
0: ค่ะ
1: เห็นแก่ตัวยังไงเขาบอกอาจารย์คิดดูดิพอหนูหว่านข้าวนะแล้วเขาพูดเสียงเน่อๆนะพอดูหว่านข้าวพอดูหว่านเสร็จมันลงแล้วผมก็บอกว่าคงโกคงโกคงโกเขาฟังเสียงของเวลาครูบอกคงโกคงโกแล้วบอกของมึงที่ไหนกูเพิ่งหว่านเมื่อวานนี่เอง
0: ค่ะ
1: เด็กคนนี้ชื่อคุณอุดมเป็นชาวนาที่ผมมักจะเชิญให้มาบรรยายให้นิสิตฟังตอนผมสอนเรื่องโลกข้าวครับ อันนี้ก็ยากครับต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติถ้าจะเลี้ยงแต่นกพิราบเจ้าสวยใหญ่ๆเขาก็เลี้ยงไว้เป็นนกแข่งก็มีนะ
0: เ
1: ป็นกีฬาก็มีแต่ขึ้นอยู่ว่าเราจะรักษาสมดุลยังไงอย่างที่บ้านผมเนี่ยผมพยายามปราบแต่สุดท้ายสมดุลธรรมชาติมันช่วยฮะ
0: อะไรกินนกพิราบอาจารย
1: ์งูเหลือมปีนขึ้นบนหลังคากินนกพิราบ
0: โอ้
1: นกพิราบเพิ่งจะหัดบิน
0: ค่ะ
1: สุนัขรอบบ้านกำจัดวันนี้ผมทำตัวเลขมานะ
0: ค่ะ
1: 3-4 ปีเนี่ยมีนกเหลืออยู่ที่บ้านเนี่ยไม่เกิน10ตัว
0: ค่ะธรรมชาติบำบัดกำจัดให้นะคะ
1: นี่ขนาดเราช่วยแล้วนะ
0: ค่ะ
1: บางทีมันบินเข้ามาวางไข่ในบ้านเลยในห้องเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: แต่เราก็รอให้มันโตก่อนเนี่ยแล้วนกพิราบเดี๋ยวนี้ดีนะเราไม่มีแอร์วินโดว์ไทป์นะสมัยก่อนผมมีแอร์วินโดว์ไทป์นะนกพิราบมาวางไข่แล้วก็ทั้งบ้านทั้งห้องไอกันทั้งหมด
0: มันเป็นเชื้อโรคนะอาจารย
1: ์มันมีไรฮะตัวไร
0: ตัวไร
1: ไรนกอ่ะก็ต้องไปเอาจาระบีมาทาเอางูเหลือมมาวางอะไรไม่สำเร็จหรอกเพราะอันนี้ต้องทำพร้อมกัน
0: อาจารย์คะเดี๋ยวขอขั้นอาจารย์ก่อนเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงท้ายเนี่ยขวัญจะให้อาจารย์เนี่ยบอกไลน์แอดของตัวอาจารย์เองเพื่อที่คุณผู้ฟังเนี่ยจะได้ติดต่ออาจารย์โดยตรงเลยถ้าใครมีคำถามอาจารย์บอกไลน์แอดนิดนึงค่ะ
1: ไลน์แอด186 FOEMM ตัวนี้ทีนะ
0: ฮะ
1: ไลน์แอด186 FOEMM ทางไปรษณีย์นะฮะตู้ปน12
0: ค่ะ
1: กำแพงแสนนครปฐม73140ครับ
0: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้รายการเกษตรทั่วไทยหมดเวลาแล้วนะคะขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีมีเงินใช้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย

0: ขณะนี้เวลา 14:00 นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: เอ็ดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันพม.เข้าเยี่ยมให้กำลังใจพระสงฆ์ที่เด็กออทิสติก11ขวบขับรถชนนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายให้นางสาวชนกจันทราทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพัฒนา

0: สังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมคณะเข้าเยี่ยมและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจพระสงฆ์7รูปที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเด็กออทิสติก11ขวบขับรถชนขณะเดินธุดงค์ที่บริเวณถนนมุกดาหารดอนตาลบ้านนาเวียงแกตำบลนาสีนวลนางสาวชนกจันทาทองเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีพระภิกษุสงฆ์ได้รับบาดเจ็บและยังคงรับการรักษาตัวอยู่จำนวน7รูปแบ่งเป็นบำบัดรักษาในห้อง ICU 2รูปและห้องพักฟื้นปกติ5รูปอยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิดส่วนพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพจากเหตุการณ์กระทรวงพม.ได้ดำเนินการประสานงานส่งร่างกลับภูมิลำเนาตลอดจนมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือเยียวยาแก่ครอบครัวผู้สูญเสียเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่ากระทรวงพม.จะเข้ามาดูแลสิทธิประโยชน์และการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบในทุกมิติอย่างเต็มกำลังนอกจากนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพม.ยังได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการงดเผยแพร่ข้อมูลหรือภาพถ่ายของเด็กผู้ก่อเหตุผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธิ์และมีความผิดตามกฎหมายพร้อมชี้แจงว่ากระบวนการหลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาตามกฎหมายต่อไปรัฐบาลแจ้งนโยบายปราบยาเสพติดที่ยกระดับการทำงานต่อเนื่องทั้งการจับกุมป้องกันและบำบัดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดในฐานะภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการข่าวการบังคับใช้กฎหมายการรักษาความมั่นคงชายแดนและความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อปิดทุกช่องทางเครือข่ายยาเสพติดและป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเส้นทางหรือฐานปฏิบัติการขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดครอบคลุม7ด้านได้แก่การยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศการเสริมความมั่นคงชายแดนการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องการลดการลดผลกระทบต่อประชาชนการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดการดำเนินนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดและการสร้างสังคมปลอดภัยจากยาเสพติดผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569สามารถปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดได้ 16,419 เครือข่ายจับกลุ่มผู้กระทำความผิดกว่า 23,600 รายเพิ่มขึ้น120จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดเพิ่มขึ้น33ล้านเม็ดไอซ์39.4 ตันเพิ่มขึ้น 3.8 ตันพร้อมยาอีและเคตามีนอีกเป็นจำนวนมากทำขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ฉลองวันชาติสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นกล่าวปราศรัยในงานเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีวันชาติสหรัฐที่ลาน National Mall กรุงวอชิงตันดีซีท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานหลายแสนคนทรัมป์กล่าวสดุดีทหารผ่านศึกและบุคคลในประวัติศาสตร์หลายคนรวมทั้งร้อยโทอาร์เทอร์โรสทหารผ่านศึกวันดีเดย์แต่ละคนได้ร่วมทำความเคารพธงประวัติศาสตร์หาดูยากที่ปกติจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทรัมป์ยังกล่าวชื่นชมทีมภารกิจสำรวจอวกาศอาร์เทมิส2รวมถึงเจเรมีแฮนเซนนักบินอวกาศจากแคนาดาที่ได้ขึ้นเวทีพร้อมเพื่อนร่วมทีมเจ้าถิ่นทรัมป์ได้เน้นย้ำด้วยว่าสหรัฐยืนหยัดฝ่าฟันวิกฤตต่างๆมาได้ตั้งแต่ก่อตั้งประเทศจึงเชื่อมั่นว่าจะเดินหน้าต่อไปภายใต้โชคชะตาที่ถูกลิขิตโดยพระเจ้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio โกรกี
2: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: M-Cord Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M-Cord Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M-Cord Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cord Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก
7: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีแล้วก็ต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1นะครับกลับมาพบกันครับวันนี้วันอาทิตย์ที่5เดือนกรกฎาคม2569นะครับ 14:16 นาทีครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมครับ DJ ช้างณัฐพรการิการครับ
1: แล้วก็เกียร์เกษณีโยมเมืองค่ะ
0: ครับนะฮะก็เจอกันนะครับทางสถานีวิทยุอสมทนะฮะ9สถานี10คลื่นความถี่เป็นประจำวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา14:00 นนะครับไปจนถึงเวลา16:00 นครับ9สถานี10คลื่นความถี่ทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอสมทจังหวัดนครศรีธรรมราช FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทชุมพรFM 90.75 และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทจังหวัดจันทบุรีนะครับ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ครับ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมกันอยู่ทางแฟนเพจนะคะตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดกันอยู่ที่หน้าแฟนเพจดีเจช้างตกมันค่ะแล้วก็แฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะคะก็เข้ากันมาแล้วก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์นะคะพูดคุยกับเราผ่านหน้าแฟนเพจกันได้นะคะทักทายกันได้นะคะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะโทรมาสอบถามถึงผลงานเพลงอยากจะพูดคุยเรื่องภาคเกษตรนะคะคุณก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ075-419-225ค่ะ075-419-225ค่ะอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้ฟังนะแฟนรายการของเราที่อยู่กันที่จังหวัดสกลนครค่ะพี่ช้างนะคะสกลนครเนี่ยให้การตอบรับกับเรื่องของยางพาราแล้วก็นาข้าวเป็นอย่างดีเลยนะคะเอากันไปแล้วรับสินค้าแล้วใช้แล้วเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมโทรมาส่งข่าวกันนะคะเราจะรอติดตามนะคะแต่หมายถึงว่าท่านต้องโทรมานะท่านต้องแจ้งเรามานะคะว่าใช้ไปแล้วกี่ครั้งเป็นยังไงนะคะได้ผลเหมือนกันกับทุกๆแปลงที่เขาใช้กันมาเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีแล้วหรือยังนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะในพื้นที่จังหวัดชุมพรคุณลูกค้าก็สามารถรับสินค้าของเราได้ที่อสมทชุมพรนะคะแล้วก็ที่จังหวัดยะลาก็รับสินค้าได้ที่อสมทยะลาค่ะอสมทจันทบุรีอสมทตราดนะคะแล้วก็รับได้อีกที่หนึ่งก็จะเป็นอสมทนครราชสีมาค่ะ
0: ครับซึ่งตอนนี้ก็มีจำหน่ายกันอยู่แล้วด้วยนะค
1: ุ
0: ณก็สามารถที่จะแวะตรงเข้าไปที่อสมทนะที่บอกกันไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยครับนอกจากฟังรายการกันแล้วในวันเสาร์วันอาทิตย์นะก็ตรงเข้าไปที่สถานีครับเพื่อที่จะไปซื้อปุ๋ย Black Cat กับยารา Black Cat 1เอาไปใช้กันได้เพราะมันสามารถเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดครับ
1: ทุกชนิดพืชจริงๆนะคะนี่ก็สวัสดีเจ๊สาวถั่วลิสงนะคะ
0: ครับ
1: พอชื่อเจ๊สาวถั่วลิสงก็พี่เกียร์ก็กำลังลงปลูกถั่วลิสงในพื้นที่ที่แปลงที่เขาคอค่ะพี่ช้างนะคะก็อันนี้ก็ทำถั่วลายเสือนะฮะตอนนี้ก็ถ้าที่บ้านก็ไปซื้อเมล็ดแตงญี่ปุ่นมาพี่เกียรติก็อยากจะทดลองนะฮะอยากทดลองเพื่อให้เป็นแบบอย่างให้กับท่านผู้ฟังเนื้อแฟนรายการแฟนเพจของเรานะฮะที่ติดตามปุ๋ยแบคแคทกันมานานก็คือเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องภาคเกษตรแหละค
0: ่
1: ะกับทุกชนิดพืช นะฮะตอนนี้ที่สำเร็จไปแล้วก็คือข้าวโพดนาข้าวนะฮะ
0: ยางพาราย
1: างพาราทุเรียน
0: ปาล์มน้ำมัน
1: ปาล์มน้ำมัน
0: พืชผักต่างๆถั่วฝักยาว
1: พริกจริงๆคือทุกชนิดที่เราสำเร็จไปแล้วแต่ก็เป็นสิ่งที่เกียร์ก็ตอกย้ำให้อีกว่าการแช่เมล็ดพันธุ์ดีมากน้อยแค่ไหนอย
0: ่
1: างเงี้ยค่ะก็จะเป็นตัวอย่างให้นะคะกาแฟกาแฟคุณใช้ได้หมดเลยไม่ว่าอะไรที่เป็นพืชนะท่านผู้ฟังเราทำเกษตรอยู่แล้วคุณเอาไปใช้ได้ทั้งหมดเลยหลายๆคนบอกโอ้ยมีต้นทุเรียนอยู่3ต้นเองต้องซื้อ1980เหรอ
0: ก็จะได้เป็นปีอ่ะ
1: ก็คุณก็ต้องใช้เขาทุก7ถึง10วันอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจำเป็นที่พืชต้องใช้ค่ะธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมมีความจำเป็นมากแต่พืชต้องการจำนวนที่น้อยในแต่ละรอบ
0: ครับ

0: แต่ต้องเติมให้เขาอย่างสม่ำเสมอ
1: ใช่
0: นะคะมันจะทำให้พืชของเราไม่ขาดแล้วก็จะทำให้เขาสมบูรณ์การติดดอกออกผลก็จะดีด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: พอพูดถึงการติดดอกออกผลก็ย้อนกลับไปสวนของครูจีอีกรอบหนึ่งนะพี่ช้างเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ดอกน้อยอ่ะดอกน้อยแต่ติดร้อย
1: ครับ
0: ความหมายคือการติดเนี่ยมันจะติดแบบติดจริงๆคือหลายแปลงแล้วนะพี่สมชายเอ่ยน้องยิเอ่ยนะคะอันนี้คือแปลงที่ไม่ฉบสารแพคโคนะคะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: เขาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนสวนพี่ชนิดาแต่ของพี่ชนิดานี่ดอกเยอะดอกแน่นแต่ว่าที่ดูแล้วแลดูว่าดอกน้อยเลยก็คือสวนของน้องยินะฮะปนัดดา
1: ครับ
0: แล้วก็สวนของครูจี
1: อ
0: ันนี้ดอกน้อยแต่ว่าติดแบบ 100%
1: ดอกน้อยเนี่ยเพราะอะไรฮะ
0: คือชุดสภาวะอากาศในช่วงจังหวะที่เขาทำเนี่ยค่ะมันก็ไปเจอสภาวะอากาศที่มันแปรปรวนนะคะแต่พอได้ดอกมาแล้วมันเป็นดอกที่สมบูรณ์ไงใช่ไหมพอเป็นดอกที่สมบูรณ์ปุ๊บอัตราการติดผลผลิตมันดีแบบได้ 100% เต็ม
1: ครับ
0: มันก็เลยกลายเป็นว่าเออก็ดีนะตอนแรกกังวลว่าจะได้ดอกไห
1: ม
0: แต่พอมาปุ๊บเนี่ยมันดีตรงที่ว่าไม่ต้องแต่งลูกแต่งดอกไม่ต้องเสียงบประมาณไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเหนื่อยในการที่ต้องมาแต่งดอกให้มันดูโล่งขึ้นจริงๆการที่เราทำแล้วได้ดอกเยอะๆค่ะพี่ช้างก็เพื่อเป็นตัวเลือกเพื่อเป็นการให้เขาได้มีโอกาสผสมเกสรได้ดีแต่ถ้าในความเป็นปุ๋ยแบล็คแคทของเราเนี่ยเกสรเนี่ยมันสมบูรณ์นะคะทั้งตัวผู้ตัวเมีย
1: ครับ
0: เวลามันต้องผสมเนี่ยมันผสมพันธุ์มันก็จะติดแบบ 100% นะอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะที่เราทำกันมาดอกมาเต็มเลยแต่ผสมไม่ติด
1: ครับแต่ไม่มีลูก
0: มันก็เลยไม่มีลูก
1: ครับ
0: พอถึงเวลาปุ๊บอาหารสะสมมาไม่ดีพอเกิดสภาวะแปรปรวนหน่อยนะคะเดินยอดมันนิดก็หลุดร่วงเพราะมันไม่มีอาหารเพียงพอที่จะไปเลี้ยงทั้งยอดไปเลี้ยงทั้งดอกนะคะคุณอย่าไปโทษว่าฝนตกยอดมาแล้วร่วงต้องปรับความเข้าใจใหม
1: ่
0: ว่าได้ยอดเนี่ยทำไมถึงร่วงอ๋อคุณจะได้กลับไปว่าสมมติว่าปีนี้อ่ะท่านผู้ฟังสมมติสวนทุเรียนอย่างเงี้ยพี่ช้างสวนทุเรียนปีนี้ทำมาสะสมมาแล้วพอถึงเวลาได้ดอกออกผลแต่เจอฝนตกเยอะยอดก็เดินไนโตรเจนมันเยอะปุ๊บรากมันต้องเดินกดยังไงบางทีกดไม่อยู
1: ่
0: นะคะรากมันต้องเดินพอรากเดินคือยอดเดินพอยอดเดินปุ๊บโรงครัวที่มีอยู่ชุดใบเดิมอะค่ะมันจะต้องแบ่งอาหารไปเลี้ยงทั้งดอกแล้วก็เลี้ยงทั้งยอดแต่ถ้าโรงครัวเดิมเราอาหารไม่พอเนี่ยมันก็จะไปดึงอาหารจากดอกเนี่ยค่ะมาเลี้ยงยอดมันเลยทำให้ดอกมันร่วงมันทำให้คุณต้องรู้ได้ว่าไอ้สิ่งที่คุณใช้อยู่ในปีนี้มันไม่เพียงพ
1: อ
0: คุณอย่าไปคิดกลัวแล้วต้องหาอันนู่นอันนี้มากดแต่นั่นให้เราวิเคราะห์ว่าอาหารที่เราใช้มาปีนี้มันไม่เพียงพอคุณสรรหาตัวใหม่ได้เลย
1: ครับ
0: นะคะคือต้องสรรหาตัวใหม่ได้เลยว่าหาอะไรที่มันเพียงพอกว่าวันนี้เราบอกว่าแบล็คแคทของเรามันเพียงพอนะไม่ต้องบวกไม่ต้องเติมไม่ต้องเพิ่มแล้วไม่ต้องไปดูว่ามันมีแค่2ขวด
1: ครับ
0: อาหารข้างในมันมีครบค่ะท่านผู้ฟังมันครบจริงๆถึงบอกว่าบางครั้งไปเจอดอกน้อยแต่ประสิทธิภาพมัน 100% ก็คือคุณได้ดอกเต็มที่แล้วผลผลิตออกมาเนี่ยสมบูรณ์กว่าด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: นะคะ
1: นะนี่คือในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับคุณผู้ฟังครับ 1,980 บาทครับ1ชุดนะมีชนิดน้ำ1ลิตรชนิดผง1ขวดนะครับถ้าเกิดว่าต้นโทมเป็นเรียวไม้กวาดนะครับใบเหลืองนี่ก็หรือว่าเอาไปฟื้นฟูนะฮะก็ใช้แบบเข้มข้นเนาะ1ชุดก็ผสมน้ํา 1,000 ลิตรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในช่วงที่ต้นแบบสมบูรณ์ปกติอันนี้คุณก็ให้เขาเนี่ยผสมน้ำเนี่ยก็คือ 2,000 ลิตรนะ
0: คือจริงๆการใช้งานพี่ช้างต้องดูว่าไอ้ที่ผ่านมาต้นของเราความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนแต่พอเรามาเริ่มเปลี่ยนถ้าคนที่ทำสวนแล้วให้ผลผลิตแล้วอะค่ะให้ผลผลิตแล้วคุณก็ควรจะใช้แบบอัตรา1ต่อ1ก็คือ1ลิตรต่อน้ํา 1,000 ลิตรได้เลยแต่ถ้าเกิดเพิ่งปลูกอายุ 1-2 ปีไม่เกินแล้วไม่เจอสภาพแบบรากเดินดียอดเดินดีอย่างเงี้ยค่ะ คุณได้แบบนี้อยู่มาตลอดคุณใส่ 2,000 ลิตรได้เลยนะฮะใส่ 2,000 ลิตรได้เลยปลูกตรงปลูกแตงเนี่ย 2,000 ลิตรได้เลยนะคะซึ่งไม่ได้ผิดจะ 1,000 หรือ 2,000 ได้หมดไม่ผิดนะคะแม้กระทั่งสวนพี่ตรีเจเจี๊ยบเนี่ยน้องเจี๊ยบที่อยู่พี่ปูนนะคะพี่ช้างเขาใช้นิดเดียวมากๆแล้วเขาบอกว่าตอนที่มาเจอปุ๋ยแบล็คแคทสภาพสวนโทรมแล้วไม่พองบประมาณก็ หมดด้วยนะฮะพอเจอวิกฤตอันนี้ไปอ่ะได้แบล็คแคทเข้าไปยื้อชีวิตแต่ถามว่าเขาสวยงามตามแบบฉบับแบล็คแคทแล้วหรือยัง
1: ครับ
0: ยังนะฮะเพราะเราทำมาได้สวยกว่านี้แต่เขาก็บอกว่าเขาเข้าใจนะว่าต้นเขาโทรมแต่เขาใช้100แต่ใช้100ถามว่าเขาได้ไม่ได้ค่ะแต่ไม่ได้เหมือนคนที่ใช้แบบเข้มข้น
1: ครับ
0: นะคะเมื่อพัฒนาไปได้แล้วเมื่อเรามีทุนเพียงพอที่จะดูแลต้นไม้ของเราแล้วก็อยากจะแนะนำให้ลองใช้ดูก่อนต่อเนื่องสัก 2-3 ปีแล้วคุณค่อยลดปริมาณลงมาไม่เสียหายนะคะก็อย่างสวนแม่พรเนี่ยที่คุณไปอ
1: ่
0: ะส่วนนั้นเนี่ยไม่ลดเลยส่วนรองนลินไม่ลดเลยส่วนรองนลินเวลาฟื้นฟูต้นนะพี่ช้างฟื้นฟูต้นแบบนี้คือบางครั้งด้วยความจำนวนแปลงมากรองนลินก็ไม่ได้เก็บยอดทุกแปลง
1: ครับ
0: บางครั้งก็มีเพลียบกินไปบ้างพอแขวนลูกเสร็จแกก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเนี่ยแปลงเขาสมิงของเราเนี่ยมันสมบูรณ์มากเลยนะใบไม่เสียเลยรองนลินบอกว่าผมอะไม่ได้กลัวเพราะตัดลูกเสร็จปุ๊บผมถังน้ำ 1,000 ลิตรเนี่ยผมใส่ไปอย่างละลิตรครึ่ง
1: ครับ
0: นะใส่ 1,500 ซีซีเลยสองครั้งเต็มเลยผมทำแบบนี้ทุกปี5ปีที่ผ่านมาคือเขาทำแบบนี
1: ้ครับ
0: ก็ไม่ได้ผิดค่ะแล้วก็อันเนี้ยอยู่ที่การจัดการในสวนอยู่แล้วเราไปกำหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้แต่ถามว่าแบล็คแคทของเราสามารถฉีดพ่นได้ทุกระยะทุกระยะจริงๆไม่ว่าจะเป็นระยะไหนได้ทุกระยะจริงๆนะแล้วก็ได้ทุกชนิดพืชด้วยนะคะนี่คือปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคท1คือทำมาเอาฉบับที่ง่ายที่สุดอาหารเต็มที่สุดเพื่อที่จะให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ทำเกษตรทุกท่านไม่ว่าคุณปลูกพืชอะไรคุณใช้แค่2ตัวนี้ยาวๆได้เลยค่ะ
1: ใช่แล้วนะครับใครสนใจวันนี้ติดต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับสามารถที่จะโทรศัพท์มาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์063-459-6939นะครับ063-459-6939นะครับทักทายกันทางหน้าไลฟ์สดกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพูดคุยกันได้แนะนำบทเพลงกันได้ใครที่ใช้ปุ๋ย Black Cat อยู่แล้วใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะก็สามารถพิมพ์มาบอกกล่าวเล่ากันได้เช่นเดียวกันนะครับก็ทางโทรศัพท์นะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังวิทยุอยู่ก็โทรมาที่เบอร์075-419-225นะครับ075-419-225อันนี้ก็โทรมาแนะนำบทเพลงกันได้เช่นเดียวกันนะครับ
0: ค่ะก็ทักทายคุณจินตนาทรัพย์สินค่ะนะคะคุณจินดาจันหอมนะบอกสวัสดีค่ะน้อง
1: ครับ
0: นะคุณธัญพัฒน์บอกสวัสดีค่ะน้าช้างดีเจคนสวยสวัสดีนะคะ
1: ครับ
0: เจ๊สาวถั่วลิสงบอกสวัสดีค่ะคุณเกียร์คนสวยเมื่อวานเห็นคุณเกียร์ด้วยค่ะ
1: เห็นที่ไหนฮะ
0: เห็นที่ไหนครับ ทำไมเห็นแล้วไม่เรียกคะเจอที่ไหนยังเมื่อวานกลับดึกมากเลย
1: เมื่อวานไม่เห็นคุณเกียร์ค
0: ่
1: ะ
0: อ่านผิดตายแล้ว
1: เมื่อวานไม่เห็นคุณเกียร์ค่ะ
0: ถึงว่าสิเพราะไม่ได้อยู่นครจะเห็นคุณเกียร์
1: เมื่อวานก็ติดภารกิจอยู่1วันนะครับ
0: บอกว่าดีเจช้างด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล
1: ้
0: วก็คุณธัญพัฒน์ก็ให้หัวใจสีม่วงมานะคะแล้วก็ป้าพึ่งบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจทั้งสองนะคะแล้วก็วันนี้ฟังรายการเพลงแรกเพราะนะคะหม้อหุงข้าวโอ้ยทันสมัยป้าพึ่งเนี่ยคุณพุทธศรีบอกสวัสดีค่ะแล้วก็เจ๊สาวบอกว่าปลูกถั่วลิสงด้วยค่ะเจ๊สาวปลูกถั่วลิสงเนี่ยได้ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วหรือยังเกียจะบอกว่าแปลงถั่วลิสงที่ปลูกต่อเนื่องตลอดมาระยะเวลา3ปีแล้วก็คือแปลงของแม่โสภา
1: ครับ
0: ซึ่งจะได้เป็นแปลงที่ตอนนี้เนี่ยแม่ค้าติดมากในการที่จะซื้อถั่วลิสงจากแปลงของแม่โสภาเพราะว่ามันจะได้เมล็ดที่เต็มมากน้ำหนักดีอันนี้คือจริงมันทำให้เกียร์อยากปลูกถั่วลิสงไงพี่ช้างเห็นไหมพี่เกียร์ก็เลยไปซื้อถั่วลิสงลายเสือมานะฮะมาปลูกที่ไร่เพื่อที่จะให้ได้มีโอกาสแบบได้ให้ทุกคนคือเราก็ต้องเห็นด้วยตัวเราเองด้วยถูกไหมคะส่วนมากพี่จะมีแต่แปลงทุเรียนแปลงอะไรอย่างเงี้ยแปลงไม้ยืนต้นนะคะท่านฟังมันก็เราก็อยากจะมาทำล้มลุกให้ทุกคนได้เป็นแบบอย่างให้กับทุกคนด้วยนะถั่วลิสงจากการติดตามสวนของลูกค้ามานี่คือแบบโอ้โหผลผลิตชัดเจนมากเมล็ดใหญ่แล้วเนื้อแน่นมากมันได้น้ำหนักค่ะอันนี้น้ำหนักคุณได้แน่ๆนะคะก็ฝากด้วยนะเจ๊สาวเอาไปใช้ได้ตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์เลยนะคะในการแช่เมล็ดพันธุ์เดี๋ยวเกียร์บอกให้ท่านผู้ฟังก่อนนะที่จะแช่เมล็ดพันธุ์ได้ก็จะมีข้าวโพดมีแตงโมมีแตงกวานะคะมีพวกแตงไทยตระกูลอย่างเงี้ยเมลงเมลอนเนี่ยค่ะได้หมดนะคะแล้วก็จะเป็นพวกถั่ว
1: ข้าว
0: นะข้าวอันนี้ กาแฟ
1: ครับ
0: ที่เราต้องใช้เมล็ดพันธุ์ในการไปเป็น
1: ปลูกนะ
0: ไปใน

0: การปลูกอ่ะท่านผู้ฟัง
1: ค
0: คร ุ
1: ั
0: ณ
1: บ
0: แช่ได้เลยนะฮะอย่างถั่วลิสงเนี่ยอาเกียเล่าเรื่องแตงกวาก่อนเนาะเมื่อวานแตงกวาเนี่ยเราแช่ไปแค่15 นาทีค่ะ
1: ครับ
0: 15 นาทีนี่คือแตกปากจากรากงอกเลยรากงอกเลยนะคะแล้วก็ข้าวเนี่ยเกียแช่1 คืนเนาะ
1: ครับ
0: ข้าวเนี่ยไอ้ต้นพันธุ์ต้นกล้าต้นพันธุ์ก้าวอะไรนะเมล็ดข้าวเนี่ยเราแช่1 คืนก็ขึ้นแตกปากจากสวยงามแล้วก็คืออัตราการติดอ่ะมัน100%
1: ครับเราผสมยังไงล่ะปุ๋ย
0: ใช
1: นก
0: ้
1: แคทกับน้
0: คือมันดูว่าเม็ดพันธุ์เรามากน้อยแค่ไหนน
1: ำ
0: ะ
1: ค
0: คร ะ
1: ั
0: ท
1: บ
0: ่านผู้ฟังอัตราในการใช้ก็คืออย่างเมล็ดข้าวของเกียร์เนี่ย1 กระสอบเนี่ยกระสอบเขาเรียกว่าอะไรนะ15 ถังถังละ15 กิโลใช่ไหมหนึ่งถังนี่15 กิโล45 กิโลหนึ่งถังเท่าไหร่อ่ะท่านผู้ฟัง นะฮะ
1: ครับ
0: ก็ใช้1 ลิตรต่อน้ำเกียร์ใช้200 ซีซีนะใช้น้ำเปล่า200 ลิตรก็คือใส่ชนิดน้ำไป200 ซีซีชนิดผงไป4 ช้อนแล้วก็ใส่ยาเชื้อราไป200 ซีซีค่ะ
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็น้ำเปล่า200 ลิตรก็เมล็ดข้าวแช่ลงไปเลยแช่ทั้งกระสอบ
1: ครับ
0: ไม่ได้เอามาแช่แบบนี้นะแช่ทั้งกระสอบแต่ถ้าเป็นถั่วลิสงเป็นเมล็ดกาแฟก็คือทิ้งลงไปเลยแช่ทิ้งไว้เลย5 ถึง 6 ชั่วโมงแต่ถ้าคุณข้ามคืนได้เนี่ยมันก็จะทําให้ตัวเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันสมบูรณ์นะคะพอสมบูรณ์ปุ๊บเวลาไปปลูกมันก็ป้องกันมดจะมากินเม็ดพันธุ์ใต้ดินเราด้วยอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็ดีมากๆนะคะแล้วก็รุ่งเช้ามาเราก็มาให้มันเสด็จน้ําเอาผ้าคลุมนิดนึงให้มันอบความร้อนแล้วมันก็แตกปุ๊บปุ๊บเลยนะคะอันเนี้ยมันได้ผลแล้วก็มันทําให้เราเลือกต้นพันธุ์ได้เลยตั้งแต่แรกคุณทําแปลงพริกที่เป็นต้นพันธุ์อย่างเงี้ยค่ะแปลงพริกต้นพันธุ์เนี่ยเราจะมีอยู่แปลงที่อุดรนะคะพี่
1: ค
0: ช
1: รั
0: ้
1: บ
0: าง
1: ครับ
0: เขาใช้วิธีเนี้ยเราให้เขาใช้วิธีแช่เมล็ดพันธุ์แล้วก็ไปปลูกพอเก็บเมล็ดพันธุ์มาเนี่ยบริษัทเขามาซื้อกิโลหนึ่ง10,000 กว่าบาทนะพี่ช้างต้นพันธุ์เนี่ยนะท่านผู้ฟังเขาได้เยอะนะราคาดีมากแต่ว่าเขาจะดูอัตราการติดของเมล็ดพันธุ์แล้วมันตีออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนเขาหาเปอร์เซ็นต์น้ำยางอย่างเงี้ยค
1: ค
0: ่ะ
1: รับ
0: พอมันตีมาเป็นเปอร์เซ็นต์ปุ๊บราคามันจะขึ้นลงตามเปอร์เซ็นต์อัตราการติดแปลงของเราเนี่ยเป็นแปลงที่ได้อัตราการติดแบบ100%เขาเลยได้ราคาเต็มเลย10,000มันทำให้นี่แหละคือสิ่งที่เราอยากบอกว่าความเป็นคุณภาพที่แกอยากจะส่งต่อให้กับพี่น้องที่เป็นภาคเกษตรเนี่ยได้เปิดใจได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วคุณจะรู้เลยว่าชีวิตการทำเกษตรมันก็ง่ายขึ้นนะคือเกียรติธรรมเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการที่เราเป็นเกษตรกรด้วยพี่ช้างเข้าใจ
1: คร
0: ไหม
1: ับ
0: คือตัวพี่เกียรติเนี่ยเป็นเกษตรกรด้วยแล้วเราเข้าใจเลยว่าค่าใช้จ่ายมันสูงแค่ไหนนะคะค่าใช้จ่ายสูงแค่ไหนแต่สิ่งที่เกียร์หยิบยื่นได้ก็คือคุณภาพที่เราเอาไปใช้แล้วได้งานจริงได้ผลจริงนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะส่งต่อแต่มันอยู่ที่ตัวเราเนาะว่าเราจะเปิดอกเปิดใจแค่ไหนแล้วเราอยากจะปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วหรือยังอย่างที่พูดไปเมื่อต้นรายการว่าถ้าปีนี้เนี่ยคุณทําดอกออกผลมาดีมากเลยได้ดอกดีมากเลยแต่พอถึงเวลาไปเจอวิกฤตต้นนี่เทดอกกันเป็นระนาวเลยแต่ทําไมสวนของ Black Cat มันไม่เทน่ะทำไมเขายังมีผลผลิตขายทำไมเขายังมีพอต้นแล้วก็ดูดีด้วยซ้ำสำหรับฤดูกาลในแต่ละปีที่มันมีความเสี่ยงอยู่เยอะมากเนี่ยค่ะไม่ว่าจะแล้งจัดหรือว่าฝนจัดเนี่ยเขายังมีผลผลิตเขาไม่ขาดทุนเขาได้กำไรนะคะแต่หลายๆแปลงที่ยังคงใช้เคมีหรือว่าฉันก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมอ่ะทำเหมือนเดิมก็เจอวิกฤตทุกทีก็ร่วงทุกทีเนี่ยเกียอยากให้ลองเปลี่ยนดูและให้คุณเข้าใจว่าอ้ออาหารที่ฉันสะสมมาตั้งแต่ใบแรกอะค่ะใบชุด1 ชุด 2 ชุด 3มันไม่เพียงพอค่ะท่านผู้ฟังถ้ามันเพียงพอมันจะไม่เทต้นถ้ามันเพียงพอนอกเสียจากคุณโดนน้ำท่วมขังเท่านั้นแหละคุณโดนน้ำท่วมรากมันแขวนเปล่าไปไม่ได้เท่านั้นแหละนั่นคือสิ่งที่จะให้เราเห็นว่ามันเกิดปัญหาจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการเติมเต็มธาตุอาหารเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆอย่าไปใช้วิธีแบบช่วงนี้เอาแค่บอรอนกับสังกะสีนะรอบหน้าค่อยเติมแม็กทีนึงรอบหน้าโน้นค่อยใส่ฮอร์โมนครั้งนึงรอบหน้าโน้นค่อยผงสาหร่ายนิดนึงเติมฮิวมิกหน่อยนึงมันไม่ใช่เพราะมันยังคงต้องการทุกอย่างในทุกระยะแต่ปริมาณที่ให้อ่ะค่ะมันไม่ได้มากมันไม่เกิน 2% หรอกท่านผู้ฟังมันไม่ได้ต้องการ 15% มันต้องการแค่ 1-2% เท่านั้นแต่เราต้องฉีดพ่นเขาอย่างสม่ำเส

0: เสมอบางพืชต้องฉีดทุก5 วันบางอย่างก็ต้อง7 ถึง 10 วันได้บางอย่างก็ฉีด15 วันบางอย่างก็ฉีด1 เดือนซึ่งอยู่ว่าเราปลูกอะไรนะคะนี่
1: คร
0: ค
1: ั
0: ื
1: บ
0: อวิธีการใช้นะคะ
1: ครับสวัสดีคุณผุดสดีด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาพี่วันชัยนะครับสวัสดีวันอาทิตย์ได้ไหมอีอีนะได้ครับทำไมครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ก็สวัสดีวันอาทิตย์ได้ครับนะแล้วก็ปลูกข้าวโพดปลูกถั่วหลังด้วยค่ะ
0: ได้หมดทุก
1: ถั่ว
0: ช
1: หล
0: น
1: ั
0: ิ
1: ง
0: ดถั่วหลังนี่เกียชอบนะพี่เกียชอบกินถั่วหลังนะ
1: ครับ
0: ลูกเม็ดกลมๆอ่ะท่านผู้ฟัง
1: สีน้ำต
0: แ
1: า
0: ต่
1: ล
0: เก
1: ใช
0: ี
1: ่
0: ย
1: ไห
0: ไ
1: ม
0: ม่แน่ใจว่าภาคอื่นเขาเรียกว่าอะไรนะคะภาคใต้เขาเรียกถั่วหลัง
1: ครับ
0: นะคะก็เม็ดกลมๆสีน้ำตาลนะคะแกะมาแล้วเนื้อข้างในก็อร่อยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ชอบเลย
1: ครับคุ
0: น
1: ณ
0: ะคะ
1: พี่ประสิทธิ์ชนะรบนะครับสวัสดีและทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับ
0: พี่ชายที่แสนดีจงจิตนะคะบอกสวัสดีดีเจน
1: ค
0: ะ
1: ร
0: ค
1: ับ
0: ะสวัสดีค่ะแล้วคุณจิตอาสาศรัทธาชายแดนใต้นะคะก็ยกนิ้วโป้งมาให้คุณเกษมกาญจ
1: ครัน บ
0: การนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจอยู่นะป้าพึ่งบ
1: คร
0: อ
1: ับ
0: ก
1: นี
0: น
1: ่
0: ะ
1: คุณชวีวันก็มาจ้า
0: อ่
1: นะฮะ
0: า
1: เป็นทั้งหล่อและสวยเขาบอกนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้
0: แช
1: วก
0: ร์
1: ็
0: ให้แล้วนะเจ๊สาบอกแชร์ให้แล้วนะคะคุณเกียร์ขอบพระคุณนะคะ
1: ครับพี่รัฐก็มาแล้วนะครับน
0: อ
1: ี่
0: ่าน
1: ะฮะ
0: สวัสดีจ้าพี่รัฐจ้าน
1: พี
0: ะ
1: ่
0: คร
1: ั
0: ะ
1: ฐม
0: ไม
1: า
0: ่ร
1: แ
0: ู
1: ล
0: ้
1: ้
0: ว่
1: ว
0: าเอบิวยังพอให้ทานไหมคะตอนนี้แล้วก็ลำไยคริสตัลมีแล้วหรือยัง
1: ครับ
0: โอ้ยคุณเอาไปใช้นะลำไยคริสตัลเนี่ยรู้ว่าแปลงลำไยคริสตัลนี่มีอยู่ทั่วนะคะช่วงนี้ราคาก็ดีอยู่เพราะว่าคนยังปลูกได้ไม่เยอะมากนะคนสนใจยังไม่เยอะนะคะมันก็ยังทำให้เรามีราคาหลักร้อยกว่าบาทอยู่200-300นะบางแปลงเนี่ยขายกิโลนึง300 บาทด้วยนะคะเออเนี่ยมันจริงๆมันไม่จำเป็นต้องทุเรียนอ่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: อ๋อถ้าพูดทุเรียนนะทุเรียนฉันมีดอกแล้วนะเธอ
1: ที่กรุงชิง
0: กรุงชิง
1: ครัน บ
0: ะคะที่กรุงชิงสวนของเกียร์3 ปีครึ่งตอนนี้ติดดอกแล้วท่านผู้ฟังนะคะเออก็เออก็ดีอ่ะเห็นดอกก็ดีใจยังไม่ได้ไปเองเลยนะเดี๋ยววันพุธจะขึ้นไป
1: ครับ
0: เดี๋ยววันพุธจะขึ้นไปเองเนี่ยจะไปบอกน้องๆทีมงานกันต่อว่าจะต้องทำแบบไหนต่อนะคะได้ดอกแล้วนะเห็นดอกยืดแล้วเหยียดตีนหนูออกมาแล้วค่ะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าโอ้สำเร็จนะคะแล้วก็พี่ศักดิ์นะที่อำเภอพนมค่ะพี่ช้างนะคะพี่ศักดิ์อำเภอพนมนะคะส่งข่าวมาว่าน้องเกียร์ตอนแรกคือลูกสวยพี่ช้างลูกสวยน้ำสวยใบสวยนะคะแล้วก็พี่เกียร์บอกว่าไปเยี่ยมสวนได้ไหมตัดผลผลิตวันไหนเขาบอกว่ารอปีหน้าได้ไหมปีนี้พี่แค่ลองแต่ลองของเขานี่คือทั้งฤดูกาลนะพี่ช้างเมื่อก่อนเนี่ยพี่ศักดิ์เนี่ยจะใช้ผลิตภัณฑ์ของ Black Cat เนี่ยกับต้นเล็กที่ยังไม่ให้ผลผลิตเท่านั้น
1: ครับ
0: อุ้ยต้นมันใหญ่ดีโตดีแบบเติบโตได้เร็วเลยน้องเกียร์แต่ต้นใหญ่ไม่กล้าใช้กลัวมากนะจนวันหนึ่งต้นใหญ่มันโทรมมันโทรมมันจะตุยค่ะท่านผู้ฟังนะเป็นเรียวไม้กวาดยอดไม่เดินนะคะพี่ศักดิ์บอกว่าอันนี้เอาไปแก้ปัญหาได้ไหมก็บอกได้ค่ะให้ทําแบบนี้พี่ศักดิ์บอกน้องเกียร์เชื่อไหม3 ครั้งเท่านั้น
1: แค่3 ครั้ง
0: สามครั้งในการฉีดพ่น3 อาทิตย์เท่านั้นค่ะต้นเปลี่ยนเป็นหน้ามือหลังมือนะคะตอนนี้พี่ศักดิ์ใช้หมดทุกแปลงแล้วก็บอกมาว่าต้นอายุ4 ปีของพี่ไว้ลูกต้นละ65 ลูกพี่ว่า65 ลูกเลยเหรอนี่แหละน้องเกียร์เรามาลุ้นกันว่ามันจะอยู่หรือมันจะไป
1: ครับ
0: ถ้ามันยังอยู่เดี๋ยวพี่จะเชิญน้องเกียร์มาที่สวนอันนี้ท้าทายกันมากแต่พี่เกียร์ก็เลยแนะนําไปเนาะตัดเก็บเสร็จนะยังไงต้องฉีดพ่นคลุมทั้งต้นและฉีดดินให้ชุ่มเลยพี่ศักดิ์แล้วพี่ศักดิ์ต้องอัดลงดินให้ชุ่มชุ่มทั้งปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันเลยนะสำหรับท่านใดที่ตัดเก็บผลผลิตแล้วก็กำลังเก็บอยู่ยังไม่เสร็จแต่ก็เล็งๆว่าแบล็คแคทรอบนี้จะต้องมาฟื้นต้นกับแบล็คแคทแล้วเนี่ยแนะนำก่อนนะคะฟังได้เลยนะเป็นเรื่องที่เกียร์จะไปนำพาได้เร็วมากและทำให้ประหยัดต้นทุนด้วยและต้นสมบูรณ์เร็วกว่าเดิมด้วยก็คือการที่งดใส่อาหารทางดินทุกชนิด
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นตัวปรับสภาพดินไม่ว่าจะเป็นฮิวมิกไม่ว่าจะตัวล้างสารไม่ว่าจะเป็นพวกยิปซัมนะคะไม่ว่าจะเป็นโดโลไมต์หรือจะเป็นปุ๋ยสูตรที่เป็นกลุ่มพวกอินทรีย์เคมีที่เราใช้อยู่ให้งดก่อน45-50 วันค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: 45-50 วันอันเนี้ยไม่ต้องใส่เลยแต่แนะนำให้ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันฉีดกิ่งฉีดในทรงพุ่มนอกทรงพุ่มฉีดใบฉีดกิ่งอาหารท่านผู้ฟังและฉีดลงดินไม่เอาแค่หยดตั้งใจฉีดดินเลยค่ะให้ชุ่มเลยค่ะทำแบบเนี้ยให้ได้5-7 รอบก่อน1-7 รอบเนี้ยเราจะได้1 ชุดใบพอดีเลย

0: หนึ่งชุดใบแบบใบแก่เพสลัดแก่เข้าสีเลยนะคะท่านผู้ฟังนะคะแล้วพอใบชุดที่สองมาคุณใส่ปุ๋ยได้เลยเพราะเราถือว่านี่คือการปรับสภาพดินให้คุณเรียบร้อยแล้วรากเราเดินดีแล้วยอดชุดที่สองคุณจัดการปุ๋ยได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: แต่ก็แนะนำ

นะครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งปุ๋ยแบล็คแคททั้งยาราแบล็คแคทวันนะโทรหาคุณเกียร์แบล็คแคทนะครับที่เบอร์โทร0634596939นะครับ0634596939ให้ฟังเพลงของอาจารย์ไข่มณีวันหน้าสักเพลงแล้วกันชื่อเพลงว่าละหมาดอารมณ์แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับ

0: ละหมาดอารมณ์นะครับบทเพลงจากอาจารย์ไข่มาริวาน่าครับคุณผู้ฟังครับ14:46 น.นะฮะสวัสดีคุณคณินิจันทรายศด้วยนะครับจากเชียงใหม่เนี่ยเจ้าสวัสดีเจ้ามาทักทาย
1: โอ้เป็นกำเมืองนี่เจ้าน
0: ั่นเนี่ยกำเมืองเหรอเจ้า
1: สวัสดี
0: กำเมืองคอนเจ้าก
1: ำเมืองคอนในไรหัวซาตายของคนคอนที่อ่ะ
0: สวัสดีเจ้าคนคอนมันก็มีหลายภาษาใต้มันไม่เหมือนกันถ้าเป็นสีชนก็เป็นอีกแบบนึง
1: เป็นยังไงสีชน
0: สีชนนี่คนสีชนนี่บ้านยุหินห้ามนี
1: ่สุลาดอ่ะสุลาดแรงเปลือ
0: คนสุลาดคนสุลาดกับต่อลื่นละน้องเกี้ยมา
1: ในชุมพรเลยที่ชุมพร
0: ไม่เคยไป
1: ต้องชุมพรกันในนู่นน่ะปัตตานีปัตตานีเล็กเป็นไหม
0: ไม่รู้แต่สุราษฎร์มีลูกเผ็ดลูกเผ็ดลูกเผ็ดไปได้มาคำหนึ่งลูกเผ็ด
1: ลูกเผ็ดก็คือพริกค่ะท่านผู้ฟัง
0: ได้มาลูกเผ็ด
1: ถ้าเราไปถ้าเราไปอีสานนี่เขาเรียกว่าบักเผ็ดบักเผ็ดเหมือนกันบักเผ็ดแต่ว่าถ้าเป็นมะเขือเทศนี่เขาเรียกอะไรแดงนะไม่ใช่บอแมนบอแมน
0: ไปด้วยกันไหม
1: อะไรแดงแล้วโอโน่มะเขือเทศอ่ะมันก็ไม่ใช่มันก็เหมือนมีบักสีดาแล้วก็มีอะไรอีกอันนึงที่มันแดงๆอ่ะก็ใช้คำเนี้ยแต่ก็ดีนะเวลาฮะบอจำบ่ได้นี่อยู่ฟังเราอยู่ทางสกลนครนี่เขาว่าว่าอีหยัง
0: คือภาษาพื้นเมืองแต่ละที่บางทีก็เรียกไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: อย่างเช่นบ้านเราอย่างเช่นสับปะรดเห็นไหม
1: บ้าน
0: เป
1: ็
0: นภาคใต้ก็ยังไม่เหมือนกัน
1: บ้านเกียร์นะอยู่สงขลาอำเภอควนเนียงเนี่ยถ้าที่บ้านสับปะรดนี่จะเรียกใบยานัดแล้วก็มะลิมีสองคำก็คือมะลิลูกมะลิกับยานัดแต่ถ้าดอกมะลิบ้านเกียร์เรียกดอกมะลิดอกมะลิดอกมะลิไปเก็บดอกมะลิมาโรยนะ
0: บอกเลยว่าบ้านอยู่ห่างอำเภอเมือง
1: บ้าบ้าหรอเขาเรียกแบบนี้หมดเลย
0: ดอกมะลิอะไร
1: เขาเรียกแบบนี้จริงๆเนี่ยใครฟังอยู่เนี่ยพี่หนุ่มรัตภูมิไปไหนละมาบอกหน่อยที่เขาเรียกดอกมะลิเลยนะดอกมะลิดอกมะลิ
0: ทำไมอ่ะมีที่มาไหม
1: มะลิไงมันรวมกัน
0: อ๋อเรียกรวมสั้นๆเป็นคำเดียวกัน
1: มะลิ
0: ไวๆอะไรเงี้ย
1: มะลิมะลิมะลิก็มะลิอะไรประมาณเนี้ยประมาณนี้ใช่ก็มันแล้วแต่มันก็เป็นสีสันแล้วเวลาเราเดินทางเนี้ยคือคุณจะใส่แว่นทำไมท่านผู้ฟังค่ะที่ฟังอยู่ทางวิทยุนี่จะไม่เห็น
0: ปุ๋ยแบ็คแคทแล้วใส่แว่นแล้วมันดูดีไง
1: เขาว่าใส่แว่นดำแล้วก็เขาต้องอ่านข้อความเขาก็ต้องยกแว่นขึ้นมาเพื่อจะอ่านข้อความก็เลยถามว่าจะต้องใส่แว่นเพื่ออะไรนะคะก็วันนี้ก็ถือว่าทักทายเนาะก็พอพูดถึงภาษาแบบนี้ก็ไปพัทลุงหน่อยภาษาพัทลุงคุณพูดเป็นไหมพัทลุง
0: มีอะไรอีกล่ะพัทลุงไม่เหมือนหรอ
1: ไม่เหมือน
0: ไม่รู้
1: เซ่เซ่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เลขสี
0: ่มันก็มีอะไรนะนครอะไรนะนครหมาน
1: ครหอน
0: อ๋อนครหอน
1: สงขลาฮอนนครหมา
0: สงขลาฮอนนครหมาใช่ไหม
1: คือความหมายมันมีคำนำหน้า
0: ถ้า
1: คนสงขลาไม่เคยไปก็บอกไม่ฮอนไปถ้าคนนครเขาบอกว่ามาไปแม
0: ่
1: มาไปแม่ก็คือไม่เคยไปแต่ถ้าเป็นสงขลาบอกว่าไม่ฮอนไปเขาก็เลยเรียกว่าสงขลาฮอนนครหมาก็ความหมายคือเวลาพูดอะไรก็ฮอนไว้ก่อนแล้วก็นครก็มีอะไรก็หมาไว้ก่อนก็มีคำนำหน้าแต่เขาบอกว่าสำเนียงที่พูดให้เพราะภาษาใต้ที่พูดแล้วเพราะก็คือเขาจะเนิบๆหน่อยก็คือภาษาของคนสงขลาก็จะเนิบๆหน่อยแต่ถ้ายาวลงไปทางนาทวีเนี่ยก็จะค่อนข้างจะเป็นแนวปัตตานีแล้วแนวปัตตานีก็จะมีสำเนียงออกแบบคุณจำเหมือนน้องเล็กกะก้าพูดอย่างนั้นอ่ะประมาณนั้นเลย
0: สงขลาก็นึกถึงในหัววินัยไงเวลาอัดสปอร์ตอ่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ตีเกมที่คนสงขลา
1: ทำไมอ
0: ่ะอะไรนะแกพูดอะไรนะ
1: นี่คือเจ๊สาวบอกชอบคุณเกียร์แหลงใต
0: ้ชอบปุ๋ยแบ็คแคทหรือเปล่าพี่ศรีวิไลสวัสดีด้วยนะครับ
1: วันไหนจะได้กินขนมจีนพี่ศรีวิไล
0: ช่วงนี้น่าจะได้กินเพราะช่วงนี้น่าจะขายเพราะโรงเรียนเปิดเทอมจะขายเฉพาะช่วงเปิดเท
1: อ
0: มนะครับแต่ถ้าจะซื้อปุ๋ยแบ็คแคทวันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทได้นะครับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับ1 ชุด 1,980 ซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2นะ

0: ราคาส่ง1ลังครับ24ชุดนะ 37,920 บาทก็ประหยัดไปลังละ 9,600 บาทนะครับในส่วนของยาราเบรคแคทวันนะ1ขวด1ลิตรผสมน้ำ 1,000 ลิตรนะครับราคา 1,540 บาทครับซื้อยกลังไปเลยครับ1ลังนะมีทั้งหมด12ลิตร12ขวด 17,520 บาทนะครับนั่นคือในส่วนของยาราเบรคแคทวันเนาะแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปท่องเที่ยวกันกับครอบครัวเบรคแคทนะครับปีหน้าเราจะไปกันที่ประเทศจีนไปกันที่เมืองฉงชิ่งใช่ไหม
1: คือ
0: หรือเปล่า
1: ใช่ไปฉงชิ่งค่ะ
0: ครับ
1: ไปเที่ยวฉงชิ่งไปดูที่รถไฟทะลุตึกอย่างนี
0: ้
1: คือจริงๆเนี่ยทำไมถึงอยากจะพาไปเมืองจีนพี่ช้างเมืองจีนเนี่ยพัฒนาเร็วมากเหมือนคราวที่แล้วเราไปเซี่ยงไฮ้มาใช่ไหมคะเราไปเซี่ยงไฮ้เราไปกวางโจหางโจเราไปหางโจนะคะทุกอย่างทุกคนประทับใจด้วยความที่มันเจริญพัฒนาเร็วคุณต้องลบภาพเมืองจีนที่คือพี่เกียร์เคยไปเมืองจีนสมัยสัก20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเนี่ยเกียร์ไปกวางโจท่านผู้ฟังเข้าห้องน้ำเนี่ยประตูห้องน้ำไม่
0: ม
1: ีนะคะคุณต้องพกหนังสือพิมพ์ไปนะคะแล้วก็กั้นเอาเอง
0: อ๋อเนื่องงานหนังสือพิมพ์
1: แล้วกั้นเอาเองคุณต้องมีร่มคุณมีหนังแต่ว่าคนจีนเขาไม่อายกันค่ะก็คือเขาก็สามารถแก้ตรงนั้นได้เลยนะคะแต่ว่ามันเหมือนเป็นวัฒนธรรมว่าฉันเข้าห้องน้ำไม่ว่าฉันจะถ่ายหนักถ่ายเบาคนเข้าข้างหลังฉันต้องเป็นคนล้างซึ่งเราต้องระมัดระวังทั้งหมดเลยท่านผู้ฟังแต่เดี๋ยวนี้ชักโครกเขาอะค่ะก็จะมีแบบหัวฉีดแบบทางญี่ปุ่นเป็นแบบอัตโนมัติอะไรเงี้ยแล้วพอลุกขึ้นปุ๊บมันก็จะกดชำระล้างเองมันก็จะไม่เหมือนภาพเมื่อก่อนแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ยังปรับไม่ได้เมืองจีนคือบุหรี
0: ่
1: เป็นเมืองที่บุหรี่เยอะมากแล้วก็ชอบถมน้ำลายครั้งแรกไปเมืองจีนเนี่ยต้องหลบให้ดีท่านผู้ฟังเดินจริงๆค่ะเขาจะขากถุยเลยแล้วก็ขากถุยทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษขากถุยกันทั้งเด็กทั้งวัยรุ่นคนแก่ยิ่งเดินตามหลังคนแก่ทั้งเรามัดระวังให้
0: ม
1: ากเพราะก็จะถุยน้ำลายตรงนั้นเลย
0: ก็เป็นเสมหะเยอะ
1: นะมันก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นแล้ว
0: ใช่
1: นะแต่ยังมีเรื่องของบุหรี่เพราะเขาจะสูบบุหรี่กันจัดมากนะคะสำหรับคนจีนเนี่ยวัยรุ่นก็จะบุหรี่จัดมากก็จะมีเรื่องของบุหรี่แต่ความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองการจราจรพัฒนามากแล้วอยากให้ทุกคนไปเห็นว่าเขาไปกันถึงไหนแล้วเขาล้ำไปยังไงทำไมเขาปลูกต้นไม้ในตึกได
0: ้
1: คืออยู่ในตึกเลยตึกเป็น9ชั้นเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้หรือเป็นตึกทำสตรอเบอรี่ทั้งตึกเป็นตึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาควบคุมอากาศเองได้หมดนี่คือการพัฒนา
0: ครับ
1: ฟังเราก็อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเปิดโลกเปิดหูเปิดตาคุณใช้ปุ๋ยแบ็คแคทได้ดีแล้วคุณก็ได้ไปเที่ยวฟรีด้วยนะฮะก
0: ็
1: เป็นอีกหนึ่งแคมเปญเลยเนาะเขาเรียกว่าอีกหนึ่งโปรโมชั่นที่อยากจะให้กับคนที่กล้าตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบ็คแคทแบบทั้งฤดูกาลคุณซื้อเอาไปใช้สินค้าของเราเนี่ยมันมีระยะเวลาหมดอายุคือ5ปี
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็ยังการันตีทุกอย่างถ้าคุณเอาไปใช้แล้วไม่ดีไม่เห็นผลคุณซื้อเท่าไหร่ฉันคืนเงินเท่านั้นนะคะเกียร์คืนเงินท่านผู้ฟังเท่านั้นคุณซื้อเท่าไหร่คืนเท่านั้นยกเว้นท่านพ่อแม่พี่น้องที่ทำยางพารา
0: อันนี้ให้2เท่าเลย
1: ให้2เท่า
0: ครับ
1: นะคะ
0: ถ้าจะไปจีนนะโปรโมชั่นของเราคือซื้อปุ๋ย Black Cat นะ4ลังนะครับบวกกับยารา Black Cat วัน5ลังนะครับรับ1ที่นั่งเนาะในการที่จะไปท่องเที่ยวกันแต่ก็ต้องบอกว่าเฉพาะ70ท่านแรกเท่านั้นนะฮะมีเวลาให้สะสมถึงสิ้นปีครับติดต่อมา
1: ก็คือเก็บใช้คุณซื้อแบบไหนคุณก็สะสมไปคุณจะซื้อ6แถม1คุณจะซื้อ10แถม2คุณก็สะสมไปให้ครบจำนวน4ลังกับยาเชื้อรา5ลัง
0: ครับ
1: นะฮะแล้วคุณก็ได้ไป1ที่นั่งก็ตอนนี้บัตรแรกก็น่าจะเต็มแล้วนะเพราะว่าพี่น้องจันทบุรีไปกันเยอะ
0: เราดูแลกันตั้งแต่
1: สนามบินสุวรรณภูมิ
0: ไปกราบอาหารที่พักโรงแรมดูแลให้คุณครบหมดเลยจนกลับมาประเทศไทย
1: ใช่ไม่มีเรื่องของ
0: ตัวมัน
1: ไม่มีเรื่องของฝั่งนะอันนี้ปัจจัยของตัวเองนะนะแล้วก็เราก็จะแตกต่างตรงที่ว่าเราไม่ทำทัวร์แบบฟรีเดย
0: ์ครับ
1: นะหรือว่าอยากได้ฟรีเดย
0: ์ขอเป็นฟรีไนท์ดีกว่า
1: ฟรีไนท์เหรอฟรีไนท์เลยเหร
0: อ
1: ถ้าดีเจช้างไปด้วยเนี่ยก็จะมีโอกาสไปดึงๆกันข้างนอก
0: นะแล้วก็ตอนเช้าออกสักเที่ยงสักวันนึงอะไรเ
1: งี้ยนอนค่ะแต่เราก็ไม่ชะโงกทัว
0: ร
1: ์นะที่ผ่านมาก็คือจะไม่ชะโงกแบบลุบๆอ่ะไม่เที่ยวแบบลุบๆอ่ะค่ะท่านผู้ฟังก็ถือว่าไปพักผ่อนกันนะแล้วก็ไปกันทุกคนกลับมาสนิทกันหมดนะพี่ช้าง
0: ครับได้รู้จักกันได้คุยกันได้เปลี่ยนกัน
1: เขาคุยกันมากกว่าคุยกับเราอีก
0: ครับ
1: ตอนนี้นะเหมือน

0: แตงคุยกับทางเสียวัดก็
1: อื
0: คุ
1: ม
0: ยม
1: อ
0: า
1: ื
0: กกว่
1: ม
0: าคุยกับ
1: อ
0: พ
1: ื
0: ี่
1: ม
0: เกียวรองนรินทร์คุยกับทางคือเยอะอ่ะ
1: คร
0: เ
1: ั
0: ข
1: บ
0: าคุยกันมากกว่าเราอีกเขาเป็นเพื่อนกันแล้วไปดูอย่างนี้สิลูกค้าจากทางสปป.ลาวเนาะกับแม่ไข่เธอ
1: ครับ
0: เขาไปมาหาสู่กันแล้วค่ะ
1: อืม
0: จา
1: อ
0: ก
1: ื
0: ส
1: ม
0: ป
1: อ
0: ป.
1: ืม
0: ลาวมาแม่ไข่แม่ไข่ก็ข้ามไปบ้านนู้นเข
1: อ
0: า
1: ื
0: ก็
1: ม
0: ต้อนรับดูแลเลี้ยงดูก็ถือว่าเป็นเพื่อนกัน
1: ครับ
0: ก็ได้เป็นมิตรภาพที่ได้แลกเปลี่ยนนู่
1: อ
0: น
1: ื
0: นี่
1: ม
0: นั่นกันนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เข้ามาในครอบครัวปุ๋ยแบล็คแคทแล้วคุณได้ผลิตภัณฑ์ดีไปใช้ให้พืชผลของคุณดีขึ้นแล้วคุณ
1: ค
0: ก็
1: รับ
0: ยังได้มิตรภาพที่ดีด้วยนะท่านผู้ฟัง
1: พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2นะครับ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราช
1: ก็แค่โยนทิ้งลงไปบ้างเพราะจังหวะชีวิต
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร
3: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาคุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันมทสองคานย้ายพืชสวนโลกจากคงไปปากช่องชี้รัฐลงทุนแล้วชาวบ้านเตรียมพร้อมแล้วพร้อมเร่งรัดกระบวนการกระทรวงเกษตรเรื่องอนุมัติงบจัดทำมาสเตอร์แพลนที่โรงเรียนจักราชวิทยาอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานตรวจราชการและเยี่ยมหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่โครงการพัฒนาระบบบริการเชิงรุกและการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจได้สัมภาษณ์ถึงประเด็นกระแสข่าวในขณะนี้เรื่องการเปลี่ยนพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกของจังหวัดนครราชสีมานายพลพียืนยันไม่เห็นด้วยกับกระแสข่าวการย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมาจากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องโดยระบุว่า

0: แม้ในช่วงเริ่มต้นจะเคยตั้งข้อสังเกตเรื่องความพร้อมของพื้นที่อำเภอคงแต่ปัจจุบันโครงการได้เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องและพร้อมสนับสนุนมีการวางแผนและลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานไปแล้วจึงไม่ควรเปลี่ยนแปลงในเวลานี้อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานแล้วทั้งเรื่องของระบบน้ำเรื่องการเดินทางรวมไปถึงที่พักณขณะนี้รอแค่เพียงมาสเตอร์แพลนซึ่งต้องสอบถามความชัดเจนไปยังกระทรวงเกษตรในฐานะเจ้าภาพในการจัดงานว่าเพราะเหตุใดถึงล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนกำหนดเพราะในขณะนี้ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ได้ลงทุนและวางแผนรองรับการจัดงานรวมไปถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการเปิดไฟส่องมุมมืดบุกจับผับปล่อยเด็กต่ำกว่า20ปีเข้าเที่ยวพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกุมนายอภิชัยอายุ27ปีกระทำความผิดฐานเปิดสถานบริการโดยมิได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กโดยจับกุมได้ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งที่ตำบลเซกาอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจสถานบันเทิงไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชนและไม่ให้จำหน่ายสุราให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า20ปีจากการตรวจสอบพบว่ามีสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเซกาอำเภอเซกาซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวเปิดเป็นสถานบันเทิงเถื่อนไม่มีใบอนุญาตด้านในเปิดเสียงดนตรีและแสงสีภายในร้านมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ที่มาใช้บริการพบผู้มาใช้บริการหลายรายมีลักษณะคล้ายกับเด็กหรือเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีจึงได้นำกำลังเข้าตรวจสอบพบนักเที่ยวกว่า300คนอายุต่ำกว่า20ปีถึง49คนอายุต่ำสุด13ปีมีนายอภิชัยอายุ27ปีเป็นเจ้าของร้านไม่พบใบอนุญาตประกอบกิจการสถานบริการตามกฎหมายก่อนส่งพนักงานสอบสวนสภ.เซกาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปชาวอิหร่านร่วมพิธีศพไว้อาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีรัฐบาลอิหร่านเริ่มต้นพิธีศพอย่างเป็นทางการเป็นเวลา6วันให้แก่อดีตผู้นำสูงสุดอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีซึ่งถูกสังหารจากเหตุโจมตีทางอากาศร่วมกันกับสหรัฐและอิสราเอลตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฝูงชนหลายล้านคนหลั่งไหลเข้าสู่กรุงเตหะรานเพื่อร่วมไว้อาลัยให้พิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดมวลชนผู้สนับสนุนสวมชุดดำเดินทางไปยังมัสยิดยิดโมซาลาในกรุงเตหะรานท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดหลังจากก่อนหน้านี้ได้เปิดให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเข้าไว้อาลัยประชาชนถือป้ายต่อต้านสหรัฐอิสราเอลร้องตะโกนคำขวัญล้างแค้นและชูภาพของบุตรชายผู้ที่ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดคนใหม่โดยทางการจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าอำลาเป็นเวลา24ชั่วโมงคาดว่ามีผู้เข้าร่วมสูงสุดถึง15ล้านคนสำหรับกำหนดการที่เหลือในสัปดาห์นี้ขบวนศพจะเคลื่อนย้ายไปยังเมืองกุมซึ่งเป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวิทยาลัยเทววิทยาที่สำคัญในวันที่7กรกฎาคมจากนั้นนำหีบศพข้ามพรมแดนไปยังเมืองศักดิ์สิทธิ์ของนิกายชีอาทั้งนาจาฟและคาบลาก่อนเคลื่อนกลับสู่อิหร่านในวันที่9กรกฎาคมเพื่อทำพิธีสิ้นสุดและฝังร่างของเขาไว้ใกล้กับสุสานของอิหม่ามเรซาในเมืองมัชฮัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของคาเมนีอี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เน็ตร่วมสนุกได้

0: อด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Radio Networkพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: MCOT Radio Network
7: MCOT Radio Network
8: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

0: 15:16 น.นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามานะครับในชั่วโมงที่2ครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราบ Black Cat 1นะวันนี้วันอาทิตย์ที่5เดือนกรกฎาคมนะครับ2569ครับเพลงที่จบไปครับเป็นเพลงของวงกลมครับชื่อเพลงว่าฝากซองนะครับคือไม่ได้ไปงานเขาแต่งนะฮะก็เลยฝากซอง
1: พี่ช้างจะไปไหมถ้าแฟนแต่งพี่ช้างไป
0: ไปถ้ากล้าบอกก็กล้าไป
1: จริงดิ
0: ใช่เพราะเรามั่นใจเราได้ก่อน
1: แล้วมันยังไงล่ะ
0: เราแค่เราได้ก่อนแค่เราไม่ได้แต่ง
1: มันก็เสียใจไหม
0: ไม่ต้องเสียใจ
1: พี่เกียร์เคยให้พวงหลีด
0: เอา
1: ตอนสมัยสาว
0: ๆ
1: มีหนุ่มมาจีบแล้วหนุ่มแต่งงานก่อน
0: จะส่งพวงหลีดไปให้เขา
1: ใช่
0: เนี่ยลงทุน
1: เพื่อนเป็นหัวคิดเพื่อนเพื่อนส่งมาให้จากนู้นเชียงราย
0: ครับ
1: ถ้าฟังรายการอยู่เขาคงโกรธเพื่อนเป็นคนจัดแจง
0: เราเขียนชื่อไหม
1: เขียนชื่อพี
0: ่
1: หรอ
0: ใช่ว่าส่งมาจากใครไง
1: ไม่เขาจะรู้ได้ไงว่าเป็นพี่ในเมื่อเพื่อนพี่เป็นคนส่ง
0: อ๋อเพื่อนส่งมาไอเอง
1: แต่ไม่ได้เขียน
0: อ่ะถ้าปกติเราวางพวงหลีดแล้วต้องมีชื่อไงว่าชื่อเราอะไรอย่างงี
1: ้ไม
0: ่ส่งให้เจ้าภาพเขา
1: เขาส่งมาจากนู้นเชียงรายนะแล้วก็ส่งมาให้ที่กรุงเทพแต่พี่ไปงานแต่ง
0: ไปใช่ไหม
1: ไปรับดอกไม้
0: ได้ไหม
1: ได
0: ้ซะด้วย
1: ขำๆค่ะท่านผู้ฟัง
0: อ่ะนะครับ
1: สว
0: ั
1: สดีป้าขวัญด้วยนะคะพี่ขวัญจรจ้า
0: วันนี้ไม่รู้มาขายตลาดเกียร์หรือเปล่า
1: ที่ตลาดเกียร์
0: ตลาดเกียร์นี่ของคุณเกียร์หรือเปล่าไม่
1: ใช่มีคนมาขอเช่าชื่อเช่ามีคนมาขอเช่าพื้นที่กับคุณพี่แกเยอะมากนะแม้กระทั่งมรวยังโทรมาเนี่ยจะมาออกบูธที่ตลาดคุณเกียร์ค่ะนะฮะเขาก็คิดว่าเป็นตลาดของเกียร์นะฮะเกียร์เจริญก็ถือว่าป้าขวัญเนี่ยมาขายแกงส้ม
0: ครับ
1: คุณต้องไปอุดหนุนแกงส้มอร่อย
0: มีแกงส้มแล้วก็จะม
1: ี
0: ข้าวผัดปูก็มี
1: ขายด้วยหรอ
0: ใช่มีปูผัดข้าวด้วย
1: คุณที่ตลาดอะนะ
0: ใช
1: ่เหรอทำไมพี่เกียร์ไปเจอแต่แกงส้มกับหมูฮองอะ
0: น่าจะหมด
1: หรอ
0: ป้าขวัญมาเองไหม
1: วันนั้นป้าขวัญมาเอง
0: บางวันไม่มาหรอกส่วนมากไม่มา
1: ให้ลูกเขยกับลูก
0: เกียร์เหนื่อยแล้วอยู่ที่บ้าน
1: พี่บอกว่าน
0: อนกับพี่มิสเตอร์จอนแล้วพร้อมทงหลังเที่ยง
1: เขาให้เลี้ยงหลาน
0: เหรอ
1: เขาให้เลี้ยงหลานค่ะเขาไม่ได้ให้มาให้เลี้ยงหลานเพราะว่าคุณจอนเลี้ยงคนเดียวก็ไม่ไหวไหมนะฮะก็ให้ยายจ๋าเลี้ยงด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ทักทายนะคะไม่ได้เจอกันก็ยังคงติดต
0: ามกัน
1: อยู่ยังคิดถึงกันอยู่นะฮะ
0: ครับ
1: ก็จะว่างจริงๆอ่ะพี่เกียร์อยากจะไปสวน
0: ของ
1: ฝรั่งตอนนี้ฝรั่ง
0: มิสเตอร์จอนก็ฝรั่งนะ
1: ไม่ใช่มิสเตอร์จอนไม่ได้เป็นหงเป่าสือ
0: ครับ
1: พี่เกียร์ไปสวนหงเป่าสือ
0: ของ
1: พี่สาวลุงดำตอนนี้กำลังเก็บผลผลิตเลยน้องพี่เกียร์ไม่อยู่แล้วเขาก็มาฝากน้อง
0: ๆเห็นรูปแล้วที่ลงในเพจ
1: ท่านผู้ฟังค่ะใครปลูกฝรั่งนะต้องใช้เลยอ่ะปุ๋ยแบคแค
0: ทชมพูนะ
1: คือไม่มีพื้นที่สีเขียวเลย
0: น้อย
1: บางปิ้งปิ้งในความเป็นสีเขียวแล้วก็ที่สำคัญคือรสชาติดีมาก
0: ครับหวานอร่อย
1: มากไปไหม
0: ไม่ว่างอ่ะสิ
1: จริงๆพี่สาวส่งข่าวหน่อยสิคะฟังรายการอยู่คือไม่เชื่อว่าลุงดำกับพี่สาวไม่ฟังรายการ
0: ฟังนั่งยิ้มอยู
1: ่นะคะก็
0: แต่อยู่คนละฝั่งกันนะไม่นั่งใกล้กัน
1: คุณรู้เหรอคุณเคยไปหรอคุณไปเคยไปบ้านเขาเหรอ
0: ไม่เคยพี่สาวจะนั่งอยู่บนบ้านส่วนลุงจะไปทำงานอยู่ข้างล่างจริง
1: เหมือนคุณเป็นไอ้นี่เลยอับดุลถามได้ตอบได้เห็นหมดเห็นทุกอย่าง
0: จริงไหมพี่สาวพิมมา
1: ไม่พี่สาวนั่งอีกแคร่หนึ่งลุงดำก็จะนั่งอีกแคร่หนึ่งลุงดำก็นั่งเกาะวิทยุพี่สาวก็อาจจะทำอะไรนะข้าวต้มมัดไปด้วย

0: ด้ว
1: อ
0: ย
1: ื
0: ทําอะ
1: ม
0: ไรไปด้วยอย่างเงี้ยหรือไม่ก็พี่สาวก็มีแต่บอกว่าอ่ะผีไปเก็บตรงนั้นนะไปเก็บ
1: อ่า
0: เนี
1: เห็
0: ่
1: นไหมเห็นไหม
0: ย
1: เห็นไหม
0: ใช
1: เริ่มละ
0: ้
1: เริ่มละ น่ารักนี่คือวิถีชีวิตครับอื
0: นะ
1: ม
0: ฮะจริงๆค่ะมันแบบก็เป็นเรื่องราวข
1: ค
0: อง
1: ือ
0: วิถีเราแหละว
1: บ
0: ิ
1: าง
0: ถี
1: ที
0: เก
1: น
0: ษ
1: ะ
0: ตร
1: คนที่แบบอยู่กันมานานๆพออายุเยอะๆอะครับคือจะมานั่งสวีทนั่งอะไรกันคือเขาบางทีเขาไม่มีเรื่องคุยกัน
0: มันหมดเรื่อง
1: มันต้องหาเรื่องใช้กันอะไรอย่างนี้แหละจริงมันต้องหาเรื่องคุยหาเรื่องใช้กันหาเรื่องทะเลาะกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: มันหมดเรื่องแล้วหมด
1: เอ
0: แพชชั่น
1: อ
0: ซึ่งกันและกัน
1: จริง
0: มันหมดแพชชั่นซึ่งกันและกันนะคะ
1: อืม
0: ก็แล้วแต่ว่าวิถีเกษตรเนี่ยเป็นวิถีชาวบ้านที่เราสัมผัสได้พี่ช้าง
1: ครับ
0: นะมันเป็นความสุขนะอย่างเหมือนพี่เกียรติได้เดินทางลงไปแต่ละพื้นที่แต่ละส่วนคือแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะพี่ช้าง
1: ใช่
0: แต่ละบ้านแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันเลยท่านฟังมันก็ให้
1: อื
0: เราม ได้
1: อ
0: ม
1: ื
0: ีโ
1: ม
0: อกาสเรียนรู้ประสบการณ์ของแต่ละบ้านนะไปบ้านแม่โสก็พ่อสวัยเนาะ
1: อืม
0: พ่อสวัยเขาก็เดินนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มนุ่มของเขา
1: ค
0: า
1: รับ
0: แม่โสก็จะเป็นแบบคือส่วนมากผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นมนุษย์สังคมหน่อย
1: อืม
0: ก็จะแบบออกตลาดไปขายของคือผู้ชายก็จะไม่ขายหรอกของอ่ะแต่ก็จะทำงานอยู่หลังบ้านนะก็จะแบบ
1: แต่ผู้ชายบางคนก็ไปแต่ห้ามเมียไป
0: ทำไมอ่ะ
1: ถ้าผู้ชายไปขายของแล้วเมียไปเนี่ย
0: มัน
1: ลู
0: ข
1: ก
0: าย
1: ค
0: ไ
1: ้
0: ม
1: า
0: ่ได
1: จะ
0: ้
1: ไม่ค่อยซื้อ
0: ลูกค้าก็น่าชอบซื้อกับผู้ชายหรออ
1: ืมชอบ
0: เ
1: ช
0: อ
1: ออ บ
0: งั้นพี่เกียเปลี่ยนให้พี่ช้างขายของแล้วงั้นพี่เกียไม่ขายเขาชอบผู้ชายพี่เกียไม่ขาย
1: อันนี้เราก็ขายผู้ชายไง
0: ผู้ชายแล้วผู้หญิงคุมเบียร์เพ่พี่ช้างขายผู้ชายได้ไงผู้หญิงคุมเงินทั้งนั้น
1: เออ
0: 190% 190%เนี่ยจะเป็นผู้หญิงคุมเงิน
1: ครับ
0: จริง
1: อื
0: ๆ
1: ม
0: นะฮะบางคนอาจจะไม่ถูกใจคุณเกียก็ไม่ซื้อ เห็นไ
1: อ
0: หม
1: ่ะ
0: จ
1: ว
0: ้ะ
1: ่ากันครับเรื่องราวของปุ๋ยแบล็คแคทนะแล้วก็เรื่องของยาราแบล็คแคทวันนะครับจำเป็นนะช่วงนี้ฝนก็ตกแล้วตกจริง
0: เชื้อราจำเป็นต้องใช้
1: ๆเออ
0: จำเป็นจริงๆหลายคนบอกเชื้อราแพงอ่ะ
1: ไม่แพงจากแลกกับความปลอดภัยในชีวิต
0: เออมันปลอดภัยแล้ว
1: ครับ
0: รักษาโรคได้
1: อืม
0: และป้
1: ห
0: อง
1: าก โร
0: ัน
1: คด้วย
0: เอ้าโรคต้นไม้ไง
1: อ๋อ
0: เธอ
1: หาโรคต้นไม้
0: อ้
1: โอ
0: า
1: เ
0: ว
1: ค
0: แล้วอะไรเนี่ยมันรักษาโรคของต้นไม้ได้
1: แล้วทำให้เราเป็นคนเนี่ยไม่เป็นโรคร
0: ักษา
1: อื
0: โร
1: ม
0: คให้ต้นไม้ได้และยังช่วยปกป้องกันจากหนอนแมลงได้ดีด้วย
1: ครับ
0: อันนี้แหละคือสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนน่ะได้มีโอกาสเปิดใจใช้เขาไม่แพงอย่างไรเหตุผลหรอกค่ะ
1: อืม
0: นะราคาเขาไม่ได้ตั้งมาแบบอุ้ยไม่มีเหตุไม่มีผลใช้ไปไม่ดีไม่เห็นผลเขาจะคืนเงินทําไมถ้า
1: ค
0: ข
1: ร
0: อ
1: ัง บ
0: เขาไม่ดีอยู่แล้วเรามาตั้งราคาแล้วก็ต้องเก็บผ้าไปไม่ดีกว่าหรอ
1: ครับ
0: มันนั่งอยู่อย่างนี้ทําไมนะคะก็อยากให้ทุกคนได้เปิดใจใช้นะคะว่าต่อไปใช้เราแล้วขอแค่7รอบถ้าใน7รอบนี้มันไม่ดีไม่เห็นผลไม่แตกต่างไม่ดีกว่าของเดิมที่เคยใช้เอากลับมา
1: คืนเงินครับ
0: คืนค่ะคืน
1: อื
0: กัน
1: ม
0: เลย
1: อื
0: นะ
1: ม
0: คะคืนบางคนหายย้ายคืนแล้วแต่น้องเกียเคยจะคืน
1: อืมเนี่ยคืนถ้า
0: ค
1: ไม
0: ื
1: ่
0: น
1: ดี
0: ไป
1: อ่ะ
0: คืน
1: อ
0: แล
1: ื
0: ้ว
1: ม
0: ไปให้ถึงบ้าน
1: ครับ
0: ไปให้ถึงบ้านขอให้บอกจริงๆค่ะไปมาแล้ว
1: อืม
0: ไม่ใช่ไม่ไปนะไปมาแล้ว
1: แต่ไม่เจอ
0: ไม่เจอ เด็กจะพานักข่าวไปด้วยเลยไปแฉตัวเองเลยว่างานประสบผลสําเร็จและได้คืนเงินคนแล้ว
1: อืม
0: นะคะแต่ละสวนไม่ทราบเป็นไงพี่วรรณโชคบุตรครุฑตัดผลผลิตเสร็จแล้วหรือยังน
1: ค
0: ะ
1: ร
0: คะ
1: ับ
0: แล้วก็พี่สมเกียรตินะอันนี้ไม่รู้ว่าอยู่ตามบนต้นไม้หรือยังไงวันนี้ไม่ได้ส่งข่าวคราวมานะคะใครที่ฟังรายการอยู่แล้วใช้ปุ๋ยแบ็คแคทน้องบอกน้องยุรีพรมด้วงกับพี่ช้าง
1: ครับอาจารย์
0: ส
1: ยุ
0: ่ง
1: ร
0: ภา
1: ี
0: พ
1: อ๋อน้องยุรีที่พัทลุง
0: ส่งภาพนาข้าวมาให้พี่เกียต้นข้าวสวยมากแข็งแรงมาก
1: อืม
0: นะคะก็ยินดีกับทุกแปลงนะคะที่เอาไปใช้แล้วเกิดผล
1: ครับ
0: นะทุกคนได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากๆกับการใช้ปุ๋ย Black Cat นะคะ
1: อืม
0: เราก็รอให้ทุกคนได้มีโอกาสได้ติดตามแหละเนี่ยจริงๆภาพนี้เรายังไม่ได้โพสต์นะพี่
1: ครับ
0: เนี่ยสวนที่พี่เกียบอกอายุ4ปีอะ
1: อืม
0: แล้วมีลูกแขวนไว้65ลูกต่อต้นอ่ะ
1: ครับ
0: เขารอลุ้นว่ามันรอดหรือมันจะตายแต่
1: เพ
0: พ
1: รา
0: ี
1: ะ
0: ่
1: ล
0: ก
1: ู
0: ็
1: กมันเยอะ
0: คือจริงๆอายุ4ปีเนี่ย4ปีนิดๆเนี่ยท่านผู้ฟังเราจะแขวนกันประมาณสัก35-40ลูก
1: อื
0: เนี
1: ม
0: ่ย50ลูกแล้วอยู่ที่ทรงพุ่มอ่ะอันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่อายุนะท่านผู้ฟ
1: ค
0: ั
1: ร
0: ง
1: ับคร
0: ไม
1: ั
0: ่
1: บ
0: ว่าจะเป็นต้นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นส้มโอนะฮะหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้อยู่ว่า1ปี2ปี3ปีแต่มันอยู่ที่ว่าเราสร้างทรงพุ่มของเรามาใหญ่โตเพียงพออ
1: ื
0: ที่
1: ม
0: เขาจะรับหรือแบกภาระได้ไหม

0: นะคะถ้าสวนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ย4 ปีก็จริงแต่ต้นเขาทรงพุ่มเขาอ่ะมัน5-6 เมตรแล้วอะค่ะ
1: ครับ
0: มันก็สามารถแขวนลูกได้นะแต่การแขวนลูกเนี่ยอย่างทำทุเรียนอายุ5 ปีหรืออายุ4 ปีครึ่งเนี่ยแล้วถ้าคุณแขวนลูกแล้วคุณไปกดยอดด้วยอันเนี้ยสุ่มเสี่ยงต่อการตายสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคสุ่มเสี่ยงต่อการต้นโทรมนะคะแต่ถ้าระหว่างคุณแขวนลูกแล้วคุณทำยอดด้วยเหมือนสวนของพี่ศักดิ์เนี่ยค่ะคุณก็ได้ลูกที่มันทรงสวยหนามสวยแม้กระทั่งทุเรียนปีแรกยัง
1: ครับ
0: ของคุณน้องพศอย่างเงี้ยที่ศรีสะเกษเหมือนของหลายๆคนที่เอาไปใช้แล้วทุกคนจะสวนปีแรกทำไมได้หนามหยีได
1: อ
0: ้หนามแหลมได้ทรงสวยซึ่งประสบการณ์ประวัติการจากการทำสวนทุเรียนไม่มีใครได้เจอแบบนี้
1: ครับ
0: แต่เราบอกว่าเนี่ยคือการให้อาหารที่ดีการที่เราบำรุงต้นได้อย่างสมบูรณ์มันก็ออกมาในเรื่องของรูปแบบของผลผลิตที่ดีค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ผลผลิตมันก็จะขึ้น AB แล้วก็ทรงมันจะสวยหนามมันจะสวยคือคุณได้4-5 พัวแล้วมันไม่มีไอ้เข้ไอ้โข่งอ่ะมันไม่เป็นสวนสัตว์อ่ะท่านผู้ฟังนี่แหละคือไม่มีเป็ดไม่มีเข้ไม่มีโข่งมันก็เลยทําให้คนที่ตัดสินใจเขามีความสุขกับการได้ใช้ปุ๋ยแบคแคท
1: ครับ
0: แล้วหลายคนก็ชอบคอมเมนต์ว่าอย่างนี้ถ้าทําง่ายขนาดนี้คนสวนทุเรียนก็ไม่ต้องเครียดสิใช่คนที่ตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบค
1: คนที่ใช้แล้วเขาไม่เครียดกันตั้งนานแล้วครับ
0: เขาไม่เครียดค่ะท่านผู้ฟังแต่คนที่ยังเครียดอยู่คือคนยังไม่เคยเปิดใจใช้
1: ใช่
0: คุณก็ยังต้องเดาทิศทางกันไปทุกรอบเพราะอากาศมันเปลี่ยนทุกรอบ
1: ครับ
0: นะฮะเหมือนพี่ตุ๊กตาเนี่ยจากในญาติเนี่ยที่ท่าสาราก็โทรมาโอ้น้องเครียดติดดกมากอย่างเงี้ยคือติดดกมากก็เรายินดีและดีใจด้วยเนาะดีใจกับผลผลิตที่ได้แต่ขอให้คุณใจนิ่งๆอยู่กับเราทั้งหนึ่งฤดูกาลแล้วคุณจะรู้ว่าการทำแล้วประสบผลสำเร็จแบบไหนทุกชนิดพืชนะคะไม่ใช่ว่าเอาไปฉีดพอต้นมันหายโทรมก็กลับไปทำวิธีเดิม
1: ครับ
0: คุณก็ต้องกลับมาโทรมเหมือนเดิมอีกก็ยังมีอีกหลายร้อยแปลงที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทเฉพาะฟื้นต้นให้หายโทรมได้เร็วพอต้นกลับมาดีถึงเวลาลงสารฉันก็กลับไปทำเหมือนเดิมอีกมันก็ต้องกลับมาโทรมอีกมันก็จะมีการตายรายปีอีกนะต้นตายอย่างที่สมบัตินะคงกระแดะอยู่ที่อำเภออยู่จังหวัดชุมพรเนี่ยค่ะก็ต้นไม่ป่วยเลยอย่างของพี่สาวพี่พร
1: ครับ
0: ก็ต้นไม่ป่วยเลยน้องเกียร์แปลกจังเลยคือต้นไม่ป่วยนะของพี่จิ๋มนะของพี่ล้านอย่างเงี้ยค่ะของของน้าสาวที่บ้านตาขุนของน้องมิ้วเนาะพี่ช้างจำน้องมิ้วได้ไหมที่เขาใช้ปุ๋ยแบคแคทมาดีๆแล้วเขาก็หยุดในงานที่เราเจอกันที่สุราษฎร์อะค่ะแล้วเขาหยุดแต่ต้นโทรมแล้วก็กลับมาใช้ใหม่
1: กลับมาใช้ใหม
0: ่ตามเติมทุกอย่างคุณเอาไปใช้เถอะค่ะมันได้ผลดีจริงๆแต่ขอให้ใช้อย่างต่อเนื่องมันจะยิ่งเกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดสำหรับเราด้วยค่ะ
1: ครับนะครับปุ๋ยแบล็คแคทครับติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทนะครับยาราแบล็คแคทวันก็ติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทครับคุณผู้ฟังครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939นะครับสามารถติดต่อมาที่คุณเกียร์แบล็คแคทได้เลยนะแล้วก็จังเป็นในส่วนของID Line นะครับได้ด้วยนะสำหรับเบอร์นี้นะครับ0634596939ครับ0634596939นะเบอร์นี้คุณผู้ฟังสามารถแอดมาทางไลน์แล้วก็สามารถที่จะทักมาสอบถามพูดคุยกับคุณเกียร์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวจะไปดูกันนะครับในส่วนของหงเป่าสือนะครับของพี่สาวแล้วก็ลุงดำเนาะที่อำเภอปากพนังกันบ้างนะฮะ
0: น่ากินมากเลยอ่ะ
1: แล้วเป็นยังไง
0: น่ากินค่ะท่านผู้ฟังคุณโอ้โหผิวก็สวยดูดิ
1: ครับจะกินแล้วเหรอ
0: ไม่ที่
1: เห็นหายแล้ว
0: คืออย่างไงเดี๋ยวน้องๆเขาได้กินแล้วแต่พี่เกียร์ยังไม่ได้กินถ้าพี่เกียร์มีพี่เกียร์ก็เอามาให้พี่ช้างสิน
1: ี่แล้วมันไม่ไอ้นั่นหมดเลยมันแดงแบบชมพูทั้งอันเลยอ่ะ
0: คือ
1: พอผ่านมา
0: 4 ลูก 1 กิโล
1: นี่หลักฐาน4 ลูก 1 กิโลอะไรล่ะนี่กี่ลูกเนี่ยบนตาช่างเนี่ยมัน2 กิโลอ่ะ
0: จริงเหรอ
1: ใช่ไหม
0: สี่ลูกสองกิโล
1: เนี่ยดูสิหลักฐานอยู่ทุกฟัง
0: ไม่ได้หลักฐาน
1: เออ
0: ใช่ใช่ใช่
1: สี่ลูกสองกิโลแล้วมัน

0: เอาออกไปเซ็ตซีกดูแล้วนะคุณเกียร์เห็นไหมไอ้ลูกแรกอ่ะ
1: จริงอ่ะ
2: เห็นมึงไงในไลฟ
0: ์ก็ลูกหน้าไง
1: อ๋อ
2: ลูกคนละเครื่อง
1: คุณเกียร์ดูจากมือถือที่พี่สาวส่งมาให้เดี๋ยวมาฟังจริงๆคือใช้เถอะค่ะคืออยากกราบให้ใช้จริงๆเลยเพราะคุณได้ประโยชน์จากการใช้ปุ๋ยบักแคทจริงๆอ่ะท่านผู้ฟังคือปลูกอะไรก็ใช้เถอะดอกกุหลาบหน้าบ้านดิฉันหน้าออฟฟิศเนี่ยก็สวยงามเลยนะเออก็คือใบเขียวใบมันดอกก็ดก
0: มันเป็นทรายด้วยอ่ะดูเนื้อมันสิ
1: ไปดีกว่าไปไปสวนดีกว่า
0: โอ้เนื้อเป็นทรายเหมือนแตงโมเลยเน
1: า
0: ะ
1: หวานมากด้วยเหร
0: อ
1: พวกนี้ก็ได้ชิมกัน
0: ดูสิ
1: โอ้เนี่ยน่ากินจริงๆเลยนะเมล็ดก็ไม่มีค่ะท่านผู้ฟังนะแล้วก็เฮ้ยใครซื้อได้นะเนี่ยติดต่อพี่สาวบัวคงไปนะคะซื้อได้เลยอุดหนุนได้เลยแล้วก็แปลงนี้เนี่ยไม่ใช้ยาหนอนยาแมงก
0: ็
1: ใช้แค่ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันโคตรคุ้มเลยเขาซื้อไปตั้งแต่สมัยที่เราทำโปรโมชั่นน่ะพี่ช้าง
0: ยังไม่หมด
1: วันนั้นเอาไปหลายชุดไงนะแต่รอบนี้ตอนแรกลุงดำบอกเอ้ยมันเปลืองปุ๋ยมันแพงต้องค่อยๆใช้อย่าใช้บ่อยพอเดี๋ยวนี้ไปบอกวิธีการใช้ที่ถูกต้องกลายเป็นมีความสุขมากขึ้นเพราะผลผลิตมันเยอะลูกออกมาผิวแววอันนี้ไม่ได้ดูนะว่าเขาตัดก้นเหมือนเดิมไหมบอกไปว่าอย่าตัดไหมตัดก้นไหม
0: ไม่ตัด
1: หรอเออเมื่อก่อนต้องไปตัดก้นท่านผู้ฟังทำฝรั่งเมื่อก่อนต้องไปเห็นไหมที่กลีบที่มันเป็นกลีบดอกมาค่ะ
0: ครับ
1: แล้วมันจะอยู่ที่ก้นฝรั่งเห็นไห
0: ม
1: เขาต้องไปปลิดกลีบนั้นนะออกเพื่อต้องการที่จะไปลดการอยู่ที่อยู่ของเพลี้ย
0: นี่ไงในไลฟ์เนี่ยเห็นไหม
1: แล้วทีนี้เนี่ยมันพอพี่เกียรติได้เดินสวนนะการที่พี่เกียรติเดินสวนเนี่ยเราไปพัฒนาเนาะเราไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วเราบอกว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยบอกว่าเว้นสักต้นหนึ่งดูสินะคะว่าไม่ต้องเอาเนี่ยออกไม่ต้องเอาที่ก้นมันออกอะค่ะพี่สาวจะได้ไม่ต้องทำงานเหนื่อยนะแต่เราต้องฉีด Black Cat กับ Black Cat 1เนี่ยก่อนที่จะเข้าห่อพี่ช้างเราต้องฉีดอัดเข้าไปก่อนนะเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่ของหนอนของเพลี้ยนะก็กลายเป็นว่าผลผลิตของเราก็ดีรูปทรงก็สวยมันอยู่แบบสมบูรณ์แบบมันไม่ตัดมือตัดเท้ามันอ่ะพี่ช้างเข้าใจใช่ไหมท่านผู้ฟังเข้าใจนะคะนี่แหละก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้คนที่กลุ่มฝรั่งคุณใช้เถอะค่ะแล้วคุณไม่ต้องอยู่กับเคมีสมัยก่อนบ้านเนี้ยเขาก็ต้องใช้ยาหนอนยาแมงนะคะแล้วก็ตัวเก่าที่ใช้แพงกว่าการใช้แบล็คแคทอีกผลผลิตก็ไม่ดีนะตอนนี้พอใช้กับแบล็คแคททั้งหมดกลายเป็นว่าผลผลิตมันดีต้นที่มันเคยแกล่นๆมันก็เติบโตได้ดีด้วยก็เท่ากับว่ารอบสระนั้นก็ให้ผลผลิตได้ทั้งหมดแบบเป็นกอบเป็นกำทุกสายพันธุ์ที่มีไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวมี
0: ่
1: ไม่เว้นไม่ว่าจะเป็นแดงปัตตุยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นปัตตานีอะไรสักอย่างนึงนะยี่ห้อมันมีปัตตเวียด้วยมีปัตตเวียมีแดงปัตตานีนะแล้วก็มีหงเป่าสือจะปลูกเยอะสุดคือหงเป่าสือค่ะพี่ช้างก็ถือว่ากิโล50บาทหน้าสวน คุณไปซื้อได้เลยหน้าสวนนะคะ50บาทนะวันนี้นะเมื่อวานนะที่คุยกันว่าอย่างนี้แล้วกลับมาแล้วเนี่ยก็อยากไปหานะคะพี่สาวค่ะอยากไปกินนะคะน่ากินมากๆเลยข้างในสีแดงจริงค่ะมะพรขานะคะจริงๆค่ะแล้วก็ของเขาอร่อยด้วยนะคะเนื้อจะกรอบนอกนุ่มในหวานฉ่ำนะต่อให้สุกมากก็ยังเป็นเนื้อกรอบมันจะไม่หยุยหยุยเหมือนคนที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบคแคทมันเนื้อจะหยุยหยุยแต่สำหรับของเราเนี่ยเนื้อจะอร่อยมากก็มีส่วนสุพนุชอีกส่วนหนึ่งนะเขาไปขายที่ตลาดอตก.พี่ช้างก็ได้กิโลตั้งร้อยกว่าบาทนะเป็นลูกค้าปุ๋ยแบคแคทเช่นกันนะส่วนสุพนุชซึ่งเป็นแปลงที่ปลูกส้มโอทับทิมสยามแล้วระหว่างอกระหว่างร่องระหว่างต้นน่ะเขาก็ปลูกหงเป่าสือแล้วไม่มีเวลาห่อเราก็ว่าขอแค่ฉีดพ่นนะดูผิวอาจจะไม่สวยแบบ 100% ทั้งหมด คือข้อเสียของเราอ่ะพี่ช้างถ้าคุณไม่ห่อเนี่ยผิวมันจะเขียวผิวนอกมันจะเขียวไม่ว่าจะเป็นแป้นสีทองไม่ว่าจะเป็นกิมจูคือมันจะเขียวนะฮะบางคนฝรั่งเขาอยากได้ที่มันขาวๆ อยากได้ขาวๆไอ้เนี่ยคุณต้องใช้ห
0: ่
1: อต้องเอาถุงไปห่อค่ะมันถึงจะได้ผิวที่ขาวนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาห่อแต่รับประกันว่ามันอร่อยมันคำว่าเขียวหรือขาวเนี่ยเขียวก็ดีนะ
0: ครับ
1: มีอะไรนะคลอโรฟิลอะไรนะเขาเรียกอะไรนะคลอโรฟิล กระดิกเออวิตามินซีก็สูงก็ดีมันมีข้อดีนะฮะเราก็ลองดู

0: อุ่นนะคะลองเปิดใจอ่ะวันนี้สิ่งที่เราหยิบยื่นคือความปลอดภัย
1: ครับ
0: สิ่งที่เราหยิบยื่นให้กับพ่อแม่พี่น้องภาคเกษตรนอกจากความปลอดภัยแล้วก็คุณภาพของปุ๋ยที่มันคับแก้วจริงๆนะคะหลายๆคนเนี่ยมีทักมาเนาะทางหน้าแฟนเพจเขาจะไปเห็นยี่ห้อหนึ่งเนาะ
1: ครับ
0: ยังไม่ขออนุญาตออกชื่ออ
1: ืม
0: แต่ขายอยู่ที่650 บาท
1: ขยันยิงแอดมากช่วงเนี้ย
0: ใช่ เขาเอาภาพของเกียร์ไปทั้งหมดเลย
1: อืม
0: นะคะเอาภาพของ Black Cat ไปทั้งหมดแต่ว่าไปเปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเอง
1: อืมพยางค์เดียวไหมรู้สึกว่า
0: สอง
1: พยางค์ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นะคะขึ้นบ่อยมันขึ้นบ่อยอยู่
0: แล้วก็หลายๆคนก็ทักมาถามนะคะ
1: อันนี้กันไหมคะ
0: อันนี้อยู่ในกรรมการดำเนินคดีอยู่นะคะเพราะถือว่าเป็นการทำผิดร้ายแรงมากๆนะ คุณไม่ทำงานคุณนั่งอยู่ห้องแล้วคุณก็มาดัดแปลง
1: เราไป
0: แล้วคุณก็มาหลอกประชาชนคุณมา
1: ไม่รู้ไอ้นั่นคือมันไม่ได้ใช้ของเขาแน่นอนแหละที่เอาภาพไปมันคือลูกค้าที่ใช้ของเราคือใช้แบล็คแคท
0: ใช่นะก็ลองพิจารณาด้วยนะคะแต่ละคนนะคะคือจริงๆแล้วแบล็คแคทเราไม่มีราคาที่แตกต่างไปกว่านี้แล้วล่ะค่ะนะคะนอกจากคุณไปซื้อในแพลตฟอร์มอื่นแล้วคุณมีรหัสสมาชิกอยู่ที่จะไปทำส่วนลด
1: ครับ
0: อันนี้ก็ทำได้นะคะไม่ได้มีปัญหาอยู่ที่ช่องทางการซื้อขายของแต่ละคนนะแต่ถ้าคุณไดเรกหรือติดต่อมาโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะคุณก็จะได้คำปรึกษาเราจะได้ช่วยกันดูแลนะก็แลกกันนะคะถือว่าแลกกันนะแลกกันได้ของที่ดีมีคุณภาพแล้วคุณก็มีคนดูแลด้วยถึงแม้ว่าเราไม่ได้ลงสวนทุกแปลงแต่เราก
1: ็
0: ปรึกษากันทางโทรศัพท์ได้เดี๋ยวนี้โลกมันแค่เอื้อมเองนะคะโลกมันอยู่ในมือเราเท่านั้นนะขอแค่ให้เราเปิดใจนะสองตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ตั้งใจทำมาเพื่อที่จะทำให้การทำเกษตรเนี่ยมันง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและดีขึ้นแล้วผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยราคามันอาจจะเหวี่ยงขึ้นลงอยู่บ้างนะคะในเรื่องของผลผลิตแต่สิ่งที่ทำให้คุณได้คือน้ำหนักคุณภาพเบอร์ A B ของคุณเยอะแน่นอน
1: ครับ
0: นะสวัสดีเยอะแน่นอน
1: สวัสดีคุณแม่ธนชาชุมคงด้วยนะครับลุงช้างกับคนสวยค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: นะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ15:38 นครับไปต่อคุณเกียร์ Black Cat นะครับปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1โทรมาที่เบอร์0634596939งานเพลงจากวสันต์17แล้วก็ไม้เมืองครับเพลงนี้ชื่อว่าโกดำ

0: ื่อเพลงว่าโกดัมนะครับสำหรับบทเพลงจากวสันต์17แล้วก็วงไม้เมืองนะสำหรับบทเพลงนี้นะความหมายดีแล้วก็เพราะด้วยนะครับ15นาฬิกากับ42นาทีคุณผู้ฟังต้องการปุ๋ย Black Cat นะครับวันนี้ก็1ชุดนะราคา 1,980 บาทครับซื้อกกแถม1ซื้อ10แถม2นะครับแล้วก็ซื้อยกลังนะเป็นราคาส่งนะมีทั้งหมด24ชุดราคาลังละ37,920 บาทนะคุณก็ประหยัดไปนะ 9,600 บาทต่อลังนะครับส่วนยารา Black Cat 1นะครับ1ขวด1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรนะทำจากสมุนไพรไทยสมุนไพรจีนครับป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดเลยนะแล้วก็ยังมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลียแมลงกันได้ด้วยนะครับสำหรับในส่วนของยารา Black Cat 1นะครับก็1ขวดเนี่ยราคา 1,540 บาทซื้อ1ลังมีทั้งหมด12ลิตรนะครับราคา 17,520 บาทครับคุณผู้ฟังติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ได้เลย0634596939ครับ0634596939
1: ค่ะมีคนโทรมาแล้วพี่ช้างป้าสี
0: ครับ
1: พระพรหมอำเภอพระพรหมค่ะ
0: อยู่ใกล้ๆสถานีวิทยุอสมทนคร
1: ป้าสีข้าวยำที่ข้าวยำเครื่องที่อร่อยมาก
0: อ๋อเป็นข้าวยำเครื่อง
1: ข้าวยำเครื่องค่ะท่านผู้ฟังซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาหารสำหรับนครศรีธรรมราชนะคะเป็นเครื่องแกงมาคลุกกับผักกับข้าว
0: ใครที่ชอบรสจัดจ้าน
1: โอ้ยอร่อยมากที่พูดน้ำลายเต็มปากเลยแต่เดี๋ยวค่อยไปยอด2ยอด3นะป้าสี
0: ครับจะไปใช้กับทุเรียน
1: ป้าสีนี่มีทุเรียนมีมังคุดมีมะเขือมีทุกอย่างแหละรอบบ้านนะคะป้าสีเนี่ย
0: ฉ
1: ี
0: ดใบคาโหมด้วยถ้าทำข้าวยำอ่ะ
1: ใช่ป้าสีฉีดหมดเลย
0: ค
1: ือป้าสีเนี่ยนะได้เงินสมัยก่อนนู้นตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกใช่ไหมคะเขามีเงินให้กับเกษตรกรหรือเงินน้ำท่วมอะไรสักอย่างนึงเนี่ยป้าสีได้มาหมื่นกว่าบาท
0: ครับ
1: ป้าสีเอาหมื่นกว่าบาทเนี่ยค่ะมาปลูกต้นไม
0: ้ อ
1: ันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะ
0: ครับ
1: คือได้เงินช่วยเหลือมาแล้วเป็นการลงทุนต่อแล้ววันนี้ป้าสีได้เก็บเกี่ยวแล้ว
0: ครับ
1: นะได้ไรายได้จากสวนแล้วค่ะ
0: 10,000 บาทที่ได้มายังไม่หมด
1: ยังไม่หมด
0: ใช่ไหม
1: แล้วมันต่อ
0: เพิ่มที่บางคนเอาไปซื้อจับจ่ายคือมันหายไปหมด
1: เกลี้ยงแล้ว
0: ใช่
1: ไปซื้อก็คือลงกระเพาะไปหมดแล้วแต่ของป้าสีเนี่ยเลือกที่จะไปเอาพันธุ์ไม้มาปลูกนะคะแล้วป้าสีก็โทรเข้ามาเมื่อสักครู่ค
0: ่
1: ะบอกว่าเนี่ยลูกเกี้ยมาเอาเบี้ยมาคืนกันตานี่ปลานี่เสือหลังใหญ่มาเลยสร้างเบิ้ล 7,920
0: นี่จะได้ฟังรายการอยู่ใช่ไหม
1: ฟังรายการอยู่ลูกเกียเอามาคืนเลยนะแล้วลูกเกียที่รักเลยนะเราใบช่วยพลื
0: ้อ
1: ช่วยเกินช่วยเอาพลื้อพลื้อนี่นึ่งจุดแล้วได้ยอดหนึ่งเขาเรียกว่าฉีดไป7รอบ1ชุดใบแบบแก่สวยงามแล้วนะคะยอด2มาลูกเกียมาที่สวนป้าหน่อย
0: ครับ
1: นะคะก็บอกว่าเดี๋ยวรอบหน้าถ้าไปเนี่ยป้าก็ทำเครื่องแกงข้าวยำไปด้วยแล้วกันนะ
0: แล้วซาวให้กินด้วยแล้วไม่ต้องใส่ถุงมือนะซาวมือเปล่าๆอร่อย
1: ฟอนกันตะกัน
0: ถ้าซาวใส่ถุงมือมันไม่อร่อย
1: เออจริงมันแสบมือ
0: ม
1: ันเป็นเครื่องแกงเดี๋ยวเกียพาดีเจช้างไปด้วยนะป้า
0: ต้องซาวมือ
1: ก็คือว่า
0: ค
1: ือถูกใจนะคะป้าก็ฉีดคลุมทั้งต้นและฉีดดินนี่แหละค่ะเป็นการฟื้นฟูต้นนะท่านผู้ฟังคือจริงๆป้าก็ใช้เรามาสักระยะแล้วก็ใช้บ้างหยุดบ้างนะต่อเนื่องบ้างไม่ต่อเนื่องบ้างก็เห็นแล้วว่าการใช้เป็นยังไงและไม่ใช้เป็นยังไงป้าก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นฟื้นฟูตั้งแต่รอบนี้จนถึงจะทำดอกทำอะไรเนี่ยก็คงวางใจไว้ที่แบล็คแคททั้งหมดก็อยากจะให้วันนี้เป็นการฟื้นต้นที่สวยงามมากแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวใบสุดท้ายที่เราจะทำดอกนะป้าสีนะป้าสีโทรหาลูกเลยนะโทรหาเกียร์เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้เข้าไปดูเพื่อจะวางแผนในการทำผลผลิตกันต่อว่าจะต้องทำแบบไหนใบสองก็ได้ค่ะป้าทำใบสองเสร็จจะขึ้นใบสามเนี่ยป้าก็โทรหานะคะเกียร์ก็จะได้วางแผนไปให้ป้านะคะแล้วก็ไปกินข้าวยำด้วย ไปเก็บอันนี้ด้วยนะพี่ช้างข้างบ้านแกปลูกยอดผักเยอะเลยไม่ว่าผักหมุยรู้จักผักหมุยไหมคะท่านสิริพัฒน์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับท่านครับ

0: หมุยไว้กินกับมันจะมีกลิ่นฉุนๆหอมๆประหลาดประหลาดสักอย่างแต่มันอร่อยค่ะท่านผู้ฟังเขาไว้กินแก้มกับพวกข้าวแกงไปกินแก้มกับขนมจีนอย่างเงี้ยของป้าเนี่ยกินกับข้าวยำนะก็จะอร่อยมากก็คือเขามีหมดอ่ะข้างบ้านนะก็ถือว่าการเลือกใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันข้อดีนะแล้วเป็นบุญส่งเสริมต่อให้เกียร์ด้วยก็คือไม่เป็นเคมีที่ทำให้ทั้งหลานหรือว่าแม้กระทั่งคุณป้าถึงอายุมากแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็หลานเล็กๆเนี่ยได้อยู่ในสวนอย่างมีความสุขได้โอโซนที่ดีนะคะจะได้ไม่ต้องไปเป็นมลภาวะทางอากาศที่มีกลิ่นเหม็นอยู่กับเคมีอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่ป้าตัดสินใจเนาะป้าก็ขายพืชผักสวนครัวด้วยค่ะพี่ช้างนะคะมีถั่วมีมะเขือมีเยอะแยะไปหมดเลยมีพริกคือเขาใช้หมดแล้วเป็นแปลงที่เนี่ยพอเหลือจากทุเรียนนะป้าก็มาฉีดมะเขือที่มันกำลังจะตายลูกเกียดูมันฟื้นแล้วเก็บขายได้อีกนะเราก็นี่แหละมันเป็นความที่เรายินดีกับทุกคนนะฮะที่ได้มีโอกาสตัดสินใจใช้เนาะอย่างของท่านสิริพัฒน์เองเนี่ยพี่เกียร์ก็อยากให้ท่านเนี่ยฉีดไม้ดอกไม้ผลฉีดทุกอย่างอ่ะ
1: ตอนนี้ไปอยู่กรุงเทพแล้วแหละมั้ง
0: เอาจริงเหรอทำไมอ่ะ
1: เป็นหนุ่มกรุงเทพ
0: เหรอ
1: เป็นหนุ่มแบงคอก
0: เหรออุ้ยถ้ารู้เมื่อวานก็จะโทรหามาเลี้ยงข้าวเนาะ
1: ครับ
0: คุณจ๋าจ้าบอกสวัสดีค่ะพี่ช้างพี่เกียร์
1: สวัสดีครับ
0: นะคะแล้วก็คุณพี่สมเด็จเกื้อกูลนี่คือใช่ป้ากุหลาบไหมใช่ป้ากุหลาบไหมคะซึ่งป้าเองก็ใช้แบ็คแคทมาตลอดนะคะในสวนทุเรียนนะคะดีเจทั้งสองท่านค่ะป้าอยู่ที่อำเภอเขาพระทองจังหวัดชะอูนะน่าจะเป็นป้ากุหลาบนะจังหวัด
1: อะไรอ๋ออำเภอชะอวดจังหวัดนคร
0: ตำบลเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: ครับ
0: นะคะนะคุณธรรมนูญจันชีระบอกว่าคุณเกียรติสวยคุณช้างหล่อครับ
1: ขอบคุณครับ
0: โอ้ชอบรายการนี้มากเลยครับนะคะขอบพระคุณนะคะไม่ทราบฟังกันอยู่ที่ไหนนะส่งข่าวด้วยนะคะใครฟังกันอยู่ที่ไหนก็ได้หมดในทั่วประเทศไทยนี้ปลูกพืชอะไรอยู่วันนี้ขอให้ตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทและยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะนะคุณจะได้ทำเกษตรแบบปลอดเคมีนะคะ
1: แล้วต้นทุนคุณลดแน่นอนไม่ต้องห่วง
0: ล้านเปอร์เซ็นต
1: ์ครับลดต้นทุนลดลงแน่นอน
0: นะคะไม่มีใครเพิ่มต้นทุนแน่ๆถ้าคุณใช้ตามที่เราแนะนำนะนี่ก็เป็นทางเลือกมีเป็นทางรอดนี่เป็นทางที่คุณต้องเปิดใจตัวเองนี่เป็นทางที่คุณต้องลงมือทำแล้วล่ะค่ะปฏิวัติตัวเองหน่อยที่ผ่านมาเนี่ยถ้ามันไม่เคยดีขึ้นเลยคุณลองเปลี่ยนดูอยู่กับเราหนึ่งฤดูกาลไม่ดีขึ้นเราคืนเงินทุนสำหรับการลงทุนกับปุ๋ยแบคแคทให้คุณทุกบาท
1: ครับ
0: ทุกบาททุกสตางค์จะทำคืนให้นะคะ
1: ครับผลชันสูตรหญิงชายเสียชีวิตในรถนะฮะเบื้องต้นแพทย์ระบุว่าเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลวนะครับครอบครัวทั้งฝ่ายหญิงและก็ฝ่ายชายก็เดินทางมารับศพเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาเป็นห่วงกันนะครับตอนนี้ก็คือเรื่องของการไปบุกจับร้านแก๊สเถื่อนครับคุณผู้ฟัง
0: แก๊สเถื่อน
1: คือเขาเอาถังแก๊สที่หมดอายุครับแล้วมาพ่นสีให้เหมือนใหม่แล้วก็เอามาขายต่อให้กับบ้านเรือนหรือว่าร้านค้าซึ่งจากการตรวจสอบร้านขายแก๊สแห่งหนึ่งในตำบลคลองมะเดื่ออำเภอทุ่งกระแบนจังหวัดสมุทรสาครพบถังก๊าซหุงต้มมีทั้งถังเปล่าถังบรรจุก๊าซรวม538ถังครับแล้วก็ตรวจพบถังที่หมดอายุการใช้งาน38ถังเจ้าของร้านรับว่าประกอบกิจการมานานกว่า20ปีหากพบถังก๊าซที่มีสภาพเก่าหรือชำรุดจะซ่อมแซมครับแล้วก็ขัดสนิมครับ
0: อันตราย
1: แล้วก็พ่นสีใหม่ด้วยครับ
0: อันตราย
1: เพื่อให้มีสภาพคล้ายถังใหม่นะแต่มันอันตรายไงมันอาจจะ
0: เขาขายราคาถูกไหมล่ะ
1: มันก็น่าจะราคาปกติมันอาจจะเป็นราคาปกติว่าต้นทุนของตัวเองอ่ะถูกไหมก็จะถูกลงตัวเองได้กำไรมากขึ้นนะซึ่งมันจะทำให้เกิดเรื่องราวของเพลิงไหม้หรือว่าการระเบิดได้นะฮะไม่อยู
0: ่อันนี้อันตราย
1: เน
0: ี่
1: ยอันตราย
0: อันตรายจริงจริงแล้วพวกเราเนี่ยในบ้านเรือนนะเราจะซื้อแก๊สก็ขอให้เป็น
1: เหมือนมีระเบิดอยู่ในบ้านนะคุณต้องคิดแบบนี้นะ
0: จริงค่ะ
1: จริ
0: งจริงเกียร์เคยเจอแบบแก๊สรั่วค่ะในร้านตังเกียร์พี่เกียร์เจอนะตอนนั้นกำลังอุ้มทองอยู่ด้วยท่านผู้ฟังแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทุกคนต้องมีสติเนาะสตินี่สำคัญที่สุดเลยพี่เกียร์มีเด็กอยู่ในร้านสมัยนั้นสักประมาณสัก20คน
1: ครับ
0: แต่ลูกค้านี่คือเต็มร้านแล้วแก๊สอ่ะมันเกิดรั่วสายมันหลุดด้วยความที่มันอัดฉีดแรงอ่ะสายมันหลุดค่ะท่านผู้ฟังไฟคุกในห้องครัวเลยค่ะแต่พี่เกียร์ยืนอยู่หน้าบ้านทุกคนวิ่งกรูออกมาข้างนอกหมดเลยมีพี่เกียร์วิ่งอุ้มท้องสวนไปแล้วก็ไปปิดถังแก๊สแล้วผ้าคลุมคือทุกอย่างอ่ะมันต้องมีสติจริงๆค่ะนี่คือเ

0: รื่องที่เราจะถ้าวันนั้นพี่เกียร์ก็หลุดด้วยเนี่ยมันเกิดความเสียหายแน่เพราะเราเป็นอาคารพาณิชย์เนาะ
1: ครับ
0: เราเป็นอาคารพาณิชย์แล้วระบบอะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเซตร้านมาอันนี้ก็เป็นเขาเรียกก็เป็นประสบการณ์ให้หลายๆคนเนาะเวลาเราตั้งร้านมาเนี่ยแรกเริ่มด้วยเงินทุนเนาะการที่มาเปิดกิจการร้านอาหารเงินทุนเราไม่ได้เฟื่องฟูแบบจัดมาเป็นระบบแบบเต็มสตรีมแบบระบบเดินทุกสิ่งอย่างไม่ใช่ค่ะตอนนั้นมันมาจากการที่เราเริ่มต้นแบบคนเงินทุนน้อยอะไรที่พอข้ามไปได้เราก็จะข้ามพอเกิดเหตุเนี้ยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องลงทุนเงินแสนเพื่อเดินระบบแก๊ส
1: ครับ
0: ที่ปลอดภัยมีหัววาล์วแบบอย่างดีนั่นแหละมันเป็นการที่บีบบังคับเขาเสียน้อยเสียยากนะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเหตุการณ์พอมันเกิดแล้วมันมากอะค่ะมันต้องแก้ไขมันต้องทำนู่นทำนี่ทุกอย่างเลยแต่มันไม่ได้ตุ้มๆนะมันไม่ได้ตุ้มๆเหมือนบ้านพี่เกียรติถังแก๊สจะเยอะมากนะมันก็จะเลยไปใช้ระบบห้างร้านคุณจะเห็นไหมว่าเวลาห้างร้านเขาจะมีร้านอาหารอยู่ในห้างใช่ไหมเขาจะแบบถังแก๊สจะอยู่ข้างนอกนะคะให้อากาศมันโปร่งๆนะคะแล้วก็เขาเดินสายเดินท
1: ่อ
0: ซึ่งสายและท่อเนี่ยมันต้องเป็นการตรวจเช็คตลอดตรวจเช็คแบบไหนเวลาเราเปิดแก๊สนะท่านผู้ฟังเราก็แค่เอาฟองอะฟองสบู่มาลาดๆบนท่อเราจะรู้เลยว่าตรงไหนรั่วไม่รั่วหรือถ้าคุณจมูกเราอะนะเรามีกลิ่นอะถ้ามันดูผิดปกติว่าแก๊สมันออกมากเนี่ยคุณต้องไปปิดก่อนแล้วคุณต้องเช็คว่ามันรั่วตรงไหน
1: อ
0: ันนี้คือความปลอดภัยในบ้านเรือนในครัวเรือนนะคะเราจำเป็นมากๆนะถ้าเกิดขึ้นแล้วขอให้มีสติ
1: ครับ
0: สติจะควบคุมทุกอย่างได้อย่างดีเลยนะคะ
1: ครับอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้เนาะก็เป็นเรื่องราวของความปลอดภัยนะครับเชื่อว่าทุกบ้านก็น่าจะมีถังแก๊สนะครับยกเว้นบ้านผมนะฮะ
0: คนที่อยู่คอนโดเนี่ยเขาจะมีเป็นระบบไฟฟ้าค่ะ
1: จ
0: ะ
1: ไม่ใช้
0: เขาไม่ได้ให้ใช้แก๊สเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นห้องชุดอ่ะมันเวลาไหม้มันไปทั้งตึกนะคะนี่ไงคุณสมเด็จเกื้อกูลบอกใช่ค่ะป้ากุหลาบเองขอบคุณนะคะที่น้องเกียรติจำป้าได
1: ้
0: นะคะแล้วก็คุณธรรมนูนบอกว่าฟังจากอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะขอเพลงมาด้วยมูกล่อเด็กมูกล่อของเบ่าวีค่ะนะติดตามแล้วก็ชอบรายการนี้มากขอบพระคุณนะคะพี่ธรรมนูนนะคะใครอีกล่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมรายการของเรานะคะก็มีอะไรขัดตกบกพร่องนะคะใครอยากจะเสนอแนะเรื่องอะไรก็เสนอแนะมาได้นะเอาที่แบบไปแล้วมันเป็นการพัฒนาต
1: ่อ
0: เป็นการส่งต่อเช่นคุณมีทริคมีเทคนิคมีองค์ความรู้ใดๆที่เกี่ยวกับเกษตรแล้วอยากจะส่งต่อให้กับพี่น้องภาคเกษตรคนรุ่นเก่าก็ได้อะไรก็ได้ที่เป็นทริคเป็นเทคนิคเป็นอะไรนะเขาเรียกภูมิปัญญาที่อยากจะส่งต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการนอนเพลี้ยมแมลงหรือการอยู่แบบไม่เป็นเคมีอะค่ะถ้าเรามีองค์ความรู้ก็ให้ลูกหลานช่วยกดเบอร์โทรมานะฮะแล้วเราจะได้พูดคุยเพื่อแชร์ประสบการณ์ค่ะท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่อยากให้ทุกคนไม่ว่าจะฟังกันที่ไหนนะทั่วประเทศไทยนี้จากทางเหนือทางอีสานทางภาคตะวันออกทางภาคใต้ใครมีองค์ความรู้ใดๆที่อยากจะเป็นบทเรียนให้กับเพื่อนๆที่ทำเกษตรด้วยกันเขาเรียกว่าเป็นวิทยาทานเนาะพี่ยังเนาะ
1: ใช่
0: ใช่ที่จะส่งต่อนะก็บอกเล่าพวกเรามานะเราขอเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องภาคเกษตรนะการเกษตรของเราเราต้องนำพาภาคเกษตรของเราให้รุดหน้าให้รุดหน้าไม่ว่าจะเป็นรุดหน้าในเรื่องของคุณภาพผลผลิตนะความดกความได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพแล้วยังต้องคงในเรื่องของการสร้างความสมบูรณ์ปลอดเคมีและที่สำคัญสุดคือช่วยกันลดต้นทุนในการผลิตด้วยนะBlack Catเราเนี่ยลดต้นทุนให้คุณแน่นะคะแล้วก็คุ้มแน่คุ้มคุ้มค่ะนะบอกได้คำเดียวต่อให้คุณซื้อปลีกคุณก็ยังคุ้มนะคะในการที่จะใช้แล้วมันเกิดผลประโยชน์อย่างดีเลยสำหรับทุกคนที่ทำเกษตรแล้วก็ทุกชนิดพืชด้วยนาข้าวยางพารานะคะมันสำปะหลังไรพริกแตงโมแตงกวานะผลไม้มังคุดเงาะลำไยลิ้นจี่ส้มโอหรือเป็นทุเรียนนะคะแล้วก็หญ้าทุกอย่างทุกสายพันธุ์ชนิดพืชคุณสามารถใช้ปุ๋ย Black Cat กับยาเชื้อรา Black Cat 1ได้นะคะเพราะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทำมาให้กับทุกชนิดพืชเพราะพืชต้องการอาหารอยู่แค่3อย่าง
1: ครับ
0: ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมซึ่งเราเป็นกลุ่มธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมซึ่งรวมเอาไว้ทุกตัวในปุ๋ย Black Cat แล้วคุณไม่จำเป็นต้องไปเลือกใช้เชิงเดี่ยวอีกแล้วนะคะแล้วก็ทำให้การใช้ปุ๋ยทางดินเราลดลงจากเดิมถึง 40% ด้วยนะคะฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเองค่ะ
1: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับเสาร์อาทิตย์หน้านะครับเจอกันเหมือนเดิมเนาะทาง

0: สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้แล้วครับในช่วงเวลา14นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกาส่งท้ายกันกับงานเพลงของพี่บ่าววีครับกับเพลงเด็กมูกล่อเราสองคนลาไปก่อนนะครับวันนี้ดีเจช้าง
1: และก็เกียร์ค่ะ
0: พร้อมกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5
1: ขณะนี้เวลา 16:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลตำรวจสอบสวนกลางบุกจับร้านขายแก๊สเถื่อนพบซ่อมและพ่น4ถังแก๊สหมดอายุเองกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภครวมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองมะเดื่ออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มแห่งหนึ่งในพื้นที่หลังได้รับเบาะแสจากตัวแทนผู้ประกอบการก๊าซหุงต้มว่าสถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและมีพฤติการนำส่งก๊าซเก่าและถังที่หมดและมีพฤติการนำถังก๊าซเก่าและถังที่หมดอายุการใช้งานมาซ่อมแซมและพ่นสีใหม่ก่อนนำกลับไปจำหน่ายให้ประชาชนจากการตรวจสอบพบว่าร้านดังกล่าวเปิดจำหน่ายก๊าซหุงต้มให้ประชาชนตามปกติพบถังก๊าซหุงต้มทั้งถังเปล่าและถังบรรจุก๊าซรวม538ถังมูลค่าประมาณ 400,000 บาทและตรวจพบถังที่หมดอายุการใช้งาน38ถังเจ้าของร้านรับว่าประกอบกิจการมานานกว่า20ปีหากพบถังก๊าซที่มีสภาพเก่าหรือชำรุดจะซ่อมแซมขัดสนิมและพ่นสีใหม่ด้วยตัวเองเพื่อให้มีสภาพคล้ายถังใหม่โดยไม่ได้ส่งให้บริษัทเจ้าของถังหรือโรงงานที่ได้รับการรับรองตรวจสอบทดสอบแรงดันและรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานนอกจากนี้เจ้าหน้าที่พบว่าสถานที่ดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3

0: สำหรับสถานที่จัดเก็บและจำหน่ายก๊าซหุงต้มอีกทั้งยังไม่มีระบบจัดเก็บและระบบป้องกันอัคคีภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอาจนำไปสู่เหตุเพลิงไหม้หรือการระเบิดรุนแรงได้โดยเฉพาะเมื่อสถานที่ตั้งใกล้อยู่ชุมชนเจ้าหน้าที่จึงอายัดถังก๊าซทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไว้ตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายรูปหนุ่มดอยเชียงรายแก๊งบัญชีม้าส่งลิงก์กู้เงินปลอมหลอกให้โอนเงินส่งดำเนินคดีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มนายหลิงหลู่หรือรุ่นแซ่ฟู่อายุ43ปีชาวเชียงรายซึ่งกระทำความผิดฐานร่วมกันช่อกงทรัพย์และนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรีโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่สถานีส่งสายใต้ใหม่ถนนบรมราชชนนีเขตตลิ่งชันพฤติการก่อนการจับกลุ่มในช่วงกลางปี2564ผู้เสียหายมีความประสงค์ขอกู้เงิน 50,000 บาทจึงค้นหาข้อมูลสินเชื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก่อนจะพบโฆษณาปล่อยเงินกู้ออนไลน์ผ่าน Facebook ซึ่งมีการแนบลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่อมาคนร้ายหลอกลวงให้โอนเงินรวม 40,000 บาทผู้เสียหายเริ่มผิดสังเกตเชื่อว่าตกเป็นเหยื่อจึงเข้าแจ้งความล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวนายหลิงหลู่ได้ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเวเนซุเอลามอบเหรียญเชิดชูเกียรติทีมกู้ภัยนานาชาติรัฐบาลเวเนซุเอลามอบเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่บรรดาทีมกู้ภัยนานาชาติที่เข้ามาช่วยเหลือภารกิจค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวในประเทศขณะเริ่มแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินระยะที่2โดยเปลี่ยนมาเน้นการฟื้นฟูและบูรณะประเทศยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นใกล้แต่ 3,000 รายรักษาการประธานาธิบดีเดลซี่โรดริเกสของเวเนซุเอลามอบเหรียญรางวัลวีรบุรุษแห่งเวเนซุเอลาชั้นที่2ให้แก่ทีมกู้ภัยจากสหราชอาณาจักรอาร์เจนตินาบราซิลกาตาร์และบาร์เบโดสเพื่อยกย่องของความพยายามในการกู้ภัยช่วยเหลือในเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์มีการมอบเหรียญรางวัลให้แก่สุนัขกู้ภัยที่ร่วมปฏิบัติการค้นหารวมถึงมีการมอบหนังสือขอบคุณอย่างเป็นทางการให้แก่เอกอัครราชทูตของประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cord Radio โกรกีน
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลอง

0: ชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
2: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

เปิดรายการชั่วโมงที่3ของเรานะครับด้วยผลงานของ The Allen Project กับเพลงแทนความห่วงใยแล้วก็ตามด้วยมะลิลาบราซิเลียนกับเพลงปลายฟ้าตอนที่เขาประท้วงกันเนาะพี่เขาก็ไปร้องเพลงเราจำได้เราไปร้องเพลงที่คอนเสิร์ตที่ซอยรางน้ำนะโรงละครอัปสราก็เลยเปลี่ยนจากคำว่าปลายฟ้าเป็นผ่านฟ้าเนี่ยตอนนั้นเขาประท้วงกันอยู่ที่ผ่านฟ้ามะลิลาบราซิเลียนกับเพลงปลายฟ้านะครับแล้วก็เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้พี่ปันไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วกับเพลงเก็บใจฟังสบายสบายทั้ง3เพลงฟังแล้วก็แบบรู้สึกผ่อนคลายนะครับผมฟังอยู่ที่ทางสถานีขนาดคุยไปด้วยกับคุณผู้ฟังที่ทักทายกันอยู่ใน TikTok นะครับยังหลับได้อ่ะหลับคาไมโครโฟนหลับไหนดีไม่รู้น้ำลายไหลยืดหรือเปล่านะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานของเรานะครับวันนี้อยู่กับน้องแป้งแล้วก็น้องช้างนะครับทุกคนก็เรียกว่าถ้าหอบผ้าห่มออกมาได้ตอนนี้ก็เรียกว่าหอบมาแล้วนะครับผ้านวมตอนนี้ก็ผมก็ต้องเริ่มใส่เสื้อหนาวแล้วครับไม่ไหวครับผมเย็นมากๆเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าไม่เปื่อยไม่เน่ากันเลยทีเดียวถ้านั่งกันอยู่ตรงนี้นะอากาศเย็นมากๆนะครับก็ต้องดูแลเครื่องไม้เครื่องมือของเราครับผมก็เลยต้องทำให้อากาศตรงนี้เย็นมากเป็นพิเศษเสียงผมก็เริ่มที่จะตุยๆแล้วเหมือนแบบเขาเรียกว่าเสียงบวมๆนะเพราะอากาศมันเย็นนะครับหวานวานๆอยู่ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณไปจนกระทั่งถึงเวลา 17 นาฬิกานะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงของการจัดรายการโดยคุณอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาตินะครับจะพากลับไปฟังเพลงลูกทุ่งกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะเป็นน้องลูกตาลใช่ไหมน้องลูกตาลก็จะมาจัดรายการร่วมกับคุณอาชัยเมืองสิงห์นะครับก็เป็นข้อมูลเป็นเกร็ดอะไรต่างๆที่ท่านจะเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งในยุคนู้นยุคไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทำให้เรานะถึงจะเกิดไม่ทันแต่เราก็จินตนาการตามได้นะฟังแล้วเพลินเพลินนะครับได้ข้อมูลดีๆอะไรเยอะแยะเลยส่วนคุณผู้ฟังที่ชอบฟังเพลงสากลนะครับก็ลองไปฟัง Beautiful Music นะครับกับผมต้นสุชาติชวังกูลตอน 5:00 น.ทาง 94.5 นะครับหรือว่าทางสุชาติ radio.com ก็ได้ซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็รณรงค์เหมือนกันนะครับอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยเขียนจดหมายมาคุยกันเขียนมาสำหรับรายการนี้ก็ได้นะครับหวานวานๆช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษเนี่ยส่งมาถึงตนมาถึงผมนะเย็นมากแล้วปากพูดไม่สดละเรียกว่าไม่ถูกครับส่งมาถึงผมนะครับตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327เขียนมาบอกด้วยนะครับว่าฟังรายการของเราอยู่ที่ไหนอยากจะแชร์อะไรอยากจะแนะนำเพลงส่งมาเลยครับผมจะได้นำเพลงที่คุณอยากฟังเนี่ยเอามาเข้าในลิสต์ของเรานะครับเวลาที่เราจะจัดเพลงเนี่ยเราก็จะเรียงมาให้มันเข้าให้มันกลมกลืนกันเป็นเนื้อ

เดียวกันฟังแล้วมันเพลิดเพลินไม่มีสะดุดไม่ใช่กระโดดไปกระโดดมาอะไรแบบนี้นะครับนี่สวัสดีคุณมังกรคุณอาทิตย์นะครับแล้วก็ตรงนี้มีคุณเนี่ยผมสงสัยต้องไปเรียนภาษาพม่าแล้วเนี่ยอ่านไม่ออกนะคุณสุชาดาสีสังนะครับสวัสดีครับผมอ่ะให้ฟังอีก3เพลงในช่วงนี้นะครับพี่ตั้มสมประสงค์กับเพลงช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยในความคุ้นเคยกันอยู่มันแฝงอะไรบางอย่างที่มากกว่านั้นส่วนนันทิดาก็จะมาบอกว่าเขาเป็นของคนอื่นเขียนเอาไว้ข้างเตียงนะแล้ววิยดาโกมารกุลนานครมากับเพลงปล่อยใจฝันครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับปล่อยใจฝันเสียงของวิยดาโกมารกุล นนครและก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นเสียงของนันทิดาแก้วบัวสายเขียนไว้ข้างเตียงเราเปิดช่วงที่2ของชั่วโมงที่4ของเราด้วยเพลงช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยนะคุณผู้ฟังที่ทักทายเรามาจากทาง TikTok นะครับก็บอกว่าพรุ่งนี้ไปร้องเพลงคาราโอเกะคุณสมพงศ์บอกว่าจบรัฐศาสตร์การทูตแล้วไปทำอะไรเกี่ยวกับโรงเรียนบ้างหรือเปล่าครับผมจบรปศนะครับรัฐประศาสนศาสตร์หรือว่าบริหารรัฐกิจนะครับผมก็จริงๆแล้วก็ควรจะต้องไปทำงานอยู่ที่อำเภอนะแต่ก็ไม่ได้ไปทำนะครับคุณลุงรักบอกตอนร้องดังเม็ดทรายแล้วคุณหนึ่งจักรวาลเล่นดนตรีไพเราะมากค่ะจริงเหรอครับขอบคุณมากครับคุณตองเองมาทักทายเรานะครับคุณซับเองคุณบอยคุณยูสสะ6313ฝั่งนี้ก็มีคุณชุติรัตน์นะครับมาทักเรากราบขอบพระคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกกำลังใจเลยทีเดียวนะครับฝากส่งหัวใจกดเลิฟกดไลค์กดแชร์เคาะหน้าจอกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากรีโพสต์ไลฟ์ของเราด้วยนะครับจะได้เห็นกันเยอะๆครับผมอีก3เพลงที่จะพาคุณไปฟังกันนะครับลูกบิวลูกบิวโลกเบี้ยวนะครับกับเพลงรักโลกาภิวัตน์ส่วนวง XYZมากับเพลงแอบเจ็บแล้วก็ให้ฟังเสียงของคุณแอนนาโรดรุ่งเลิกกับเพลงเก็บน้ำตา

0: ศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: ผมแห้งผมเสียผมตากลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-113-990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1 ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1 หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
8: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
9: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
10: โอ้โหคุยกันเพลินนี่ก็ 3-4 ชั่วโมงคุยไม่หยุดเหมือนกันนะครับนี่ได้คุยกับคุณอากิเนะฟังจากที่ญี่ปุ่นนะครับอยู่ใกล้ๆกับเมืองเกียวโตที่ประเทศญี่ปุ่นมาไปอยู่มา34 ปีแล้วแต่งงานมีครอบครัวอยู่ที่นู่นนะครับแต่ก็เหงานะอยู่ไกลบ้านบางทีก็เหงาก็ได้ฟังเพลงจากประเทศไทยเป็นเพื่อนคลายความเหงานะครับนี่มันเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีเราก็จะต้องลงจากไลฟ์สดแล้วนะครับแล้วก็ต้องหมดเวลาของเราในช่วงต่อไปนะครับจะเป็นการจัดรายการของน้องน้ำตาลนะครับกับคุณอาชัยเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติจะเปิดเพลงลูกทุ่งเก่าๆแล้วคุณอาชัยเมืองสิงห์ท่านก็จะเล่าเกร็ดอะไรต่างๆให้เราฟังมากมายก่อนที่จะล่ำลากันไปในวันนี้นะครับผมเอาข่าวมาฝากนิดนึงที่เมืองจีนครับบริษัทที่เขาขายชานะครับยี่ห้อมอลลี่ทีถูกหลุยส์วิตตองฟ้องร้อง

นะครับบอกว่าโลโก้ที่ไปอยู่บนถ้วยชาเนี่ยหน้าตามันเหมือนกับเทรดมาร์กของหลุยส์วิตตองที่เป็นดอกไม้สี่แฉกนะครับเป็นกราฟิกแต่ผมก็มาดูแล้วมันของหลุยส์วิตตองมันจะสั้นกว่าแล้วมันก็อ้วนกว่าแต่ของมอลลี่ทรีเนี่ยมันจะยาวกว่าแล้วก็ผอมกว่านะมันก็ไม่ได้ลอกมาทั้งหมดนะแต่อย่างไรก็ตามสารของประเทศจีนนะครับที่เมืองเจียงสูจังหวัดเจียงสูเขาสารชั้นต้นก็ตัดสินให้ว่ามอลลี่ทรีเนี่ยมอลลี่ทีเนี่ยไปละเมิดลิขสิทธิ์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นต้องจ่ายค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินเกือบ2ล้านเหรียญ US ดอลลาร์แล้วก็ต้องลงขอโทษอย่างเป็นทางการตามสื่อต่างๆด้วยมอลลี่ทีก็บอกว่าจะดำเนินการดับขั้นต่อไปนะครับก็จะต้องฟ้องก็เรื่องดำเนินคดีกันไปพาไปศาลอุทธรณ์นะดูซิว่าศาลอุทธรณ์จะไปยังไงก็ต้องติดตามกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับคดีนี้วันนี้นะครับผมต้นสุชาติชวังกูลน้องช้างแล้วก็น้องแป้งนะครับก็อยู่รับใช้คุณผู้ฟังมาจนกระทั่งถึงเวลานี้ก็ต้องจากลากันไปก่อนนะครับกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับที่มาติดตามเป็นกำลังใจกันในไลฟ์สดนะครับทาง TikTok ต้นสุชาติชวังกูลนะครับและอย่าลืมเขียนจดหมายมาคุยกับเรานะครับส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ด้วยนะครับวันนี้จะล่ำลากันไปด้วยเสียงของน้องแหวนทิติมาสุทธสุนทรกับเพลงคนที่รู้ใจและกลับมารู้ใจฟังหวานหวานเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษกันทุกวันอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 17:00 นคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมท FM 107 MHz จังหวัดสกลนครจากนี้ไปเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: มีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้นฟองละ3.80 บาทหลังตรึงราคากว่า3เดือนมีผลพรุ่งนี้เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศแจ้งสมาชิกและเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้เช็คราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มสำหรับไข่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปที่ฟองละ3.80 บาทหรือ114 บาทต่อแผงเพิ่มขึ้น20 สตางค์ต่อฟองจากราคาเดิมโดยจะใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาในครั้งต่อไปนายประโมทจูทับทีมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่กล่าวว่าผลผลิตไข่ไก่ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแม้สภาพอากาศจะคลี่คลายจากช่วงฤดูร้อนแต่ยังมีความแปรปรวนประกอบกับยังพบโรคไข่ลดในบางพื้นที่ส่งผลให้แม่ไก่บางส่วนให้ผลผลิตลดลงทำให้ปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดยังไม่นิ่งแม้สถานการณ์ด้านพลังงานจะเริ่มคลี่คลายแต่ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นก่อนหน้านี้ยังไม่ปรับลดลงทำให้ต้นทุนการเลี้ยงไก่ไข่ยังอยู่ระดับสูงผู้เลี้ยงพยายามประคับประคองราคาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมาอย่างต่อเนื่องคาดหวังว่าจะปรับราคาแนะนำในครั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องกองทัพภาคที่2และ3ลงแนวชายแดนไทยกัมพูชาตรวจเยี่ยมกำลังพลหนุนภารกิจความมั่นคงวางพวงมาลารำลึกวีรชนเนิน350และปราสาทตาควายพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2พร้อมพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3และคณะผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่แนวปฏิบัติการชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพลจากกองทัพภาคที่3ซึ่งเดินทางมาสนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ในพื้นที่แนวชายแดนประกอบด้วยปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายและเนิน350

0: การลงพื้นที่ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์รับฟังผลการปฏิบัติงานและตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานรับฟังปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดจนให้กำลังใจกำลังพลจากชุดทีแม็กกองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งปฏิบัติภารกิจร่วมในพื้นที่ชายแดนด้วยโดยพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ได้กล่าวกับกำลังพลว่าการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศพร้อมขอให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีความพร้อมยึดมั่นในภารกิจเพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาติภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจเยี่ยมพลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2และพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาได้ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาทำความเคารพและยืนสงบนิ่งเพื่อรำลึกถึงทหารผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ณอนุสรณ์สถานบริเวณเนิน350และปราสาทตาควายเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้เสียสละในการปกป้องอธิปไตยของชาติทางนี้การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของกำลังพลพื้นที่ชายแดนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจติดตามสถานการณ์เสริมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: คอร์ด107สกลนครคลื่นทันสมัยห่วงใยใส่ใจสิ่งแวดล้อม
1: การเผาป่าเผาไร่หรือเผาในที่โล่งคือสาเหตุสำคัญของฝุ่น PM 2.5 ที่ทำลายปอดและสุขภาพของทุกคนการเผาผิดกฎหมายมีโทษทั้งปรับจับและจำคุกปรับตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนหรือจำคุกตามความรุนแรงของความเสียหายหยุดเผาลดฝุ่นหยุดทำลายโลกเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: เอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาคในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
6: MCOT Radio Network
7: อสมทสกลนครคลื่นที่ดีที่สุดสำหรับคุณหากคุณกำลังมองหาตัวช่วยที่จะพาธุรกิจของคุณมุ่งสู่เป้าหมายความสำเร็จไว้ใจเดินทางไปกับเราอสมทสกลนคร FM 107 MHz โทร042-747-405 042-747-489

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ด้วยนะคะวันนี้วันที่5กรกฎาคม2569นะคะเจอกันนะคะสำหรับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษช่วงเวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อ
1: สวัสดีจ้า
0: เย้วันนี้ก็เสียงสดใสคุณพ่อเป็นยังไงบ้างคะจากสัปดาห์ที่แล้ว
1: มันก็อีลุกถูกพักมาหลายวันเหมือนกัน
0: ดีขึ้นบ้างไหมคะคุณพ
1: ่
0: อ
1: ตอนนี้ก็3วันดี4วัน4วันไม่ค่อยคล่องก็มี
0: ค่ะ
1: อากาศมันเปลี่ยนเรื่อยแล้ว
0: จริง
1: นี่ก็ฝนพรำมาให้มั่งอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ย
0: ค่ะจริงๆไม่ต้องพูดถึงพูดถึงว่าอย่างพ่อไม่สบายอยู่แล้วมีอาการอยู่บ้างอะไรเงี้ยแล้วอากาศเปลี่ยนคนปกติวัยรุ่นเด็กๆเนี่ยก็ไม่สบายกันเยอะนะพ่อนะพ
1: ู
0: ดถึง
1: ยังพอค่อยชั่วนะ
0: จ้ะ
1: เพราะว่าถ้าพ่อได้ออกไปบ้างข้างนอกไปอะไรต่ออะไรเจอโน่นนี่ก็ยังพอได้นี่นั่งแกลวก็
0: เหงาไหมพ่อเหงาไหมคะอยู่บ้านเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันชินแล้วอ่ะ
0: จ้ะ
1: เวลาลูกเขามีงานเขาก็ต้องไปวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ให้คนอื่นมาเป็นเพื่อนพ่ออยู
0: ่อ๋อมาอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: โอเคเลยตอนนี้ก็
1: นี่ที่บ้านสะดวกอยู่อย่างนึงเพราะว่าเราอยู่นี่มานานคนในซอยทั้งซอยรู้จักกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เขาก็รู้แหละเราก็อยู่หน้าโรงเรียนศรีราชรัฐพิพัฒน์มานานเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เรียกว่าเขารู้ว่าเราหมอช่วยวัดวาอะไรที่นี่แล้วก็อยู่สภาพที่เราเดินไม่ได
0: ้ค่ะ
1: เดินได้เหมือนกันแต่ต้องมือขวาต้องใช้แต่ไม้เท้า
0: อ๋อ
1: ก็ข้างซ้ายมือเนี่ยมันไม่ถนัดก็ขาซ้ายนี่ทีนี้ถ้าก็ไม่มีคนมาดูคอยก็จับมั่งเวลาเดินไฟไม่ได้เปิดมั่งอะไรเราไปเปิดไม่ได้ใช่ไหม
0: จ้ะ
1: ก็พอมันลื่นล้มแล้วฝนมันรั่วลงมาอะไรเงี้ยล้มบ่อยมันก็เกือบ
0: โอ้ไม่ได้นะพอต้องมีคนอยู่ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงไหนที่ลูกๆหลานๆไม่อยู่พ่อก็อาจจะต้องระวังนะพ่อเอาจริงๆต้องระวังมากเป็นพิเศษหน่อย
1: เที่ยวแล้วเราก็ช่วยตัวเองไม่ได้ไง
0: ค่ะ
1: พอล้มลงไปแล้วก็ได้แต่ข้างขวาแขนดึงโน่นดึงนี่แล้วเข้าของในบ้านมันเต็มชั้นล่างอ่ะ
0: จ้ะ
1: เราก็เลยก็บอกกับแฟนเพลงคอยถ้าหากว่าจะมาจะอะไรต่ออะไรก็ขอให้บอกล่วงหน้า
0: หนูกำลังจะ

0: ามเลยว่ามีแฟนเพลงแฟนคลับไปเยี่ยมพ่อบ้างไหมที่บ้าน
1: มาประจำมา
0: แล้วเ
1: พราะไม่มีที่รับแขก
0: จ้ะจ้ะ
1: ทางคุณก็ของทางงานของเราสั่งของทุกวันนะลูก
0: ค่ะอ๋อมีคนไปเที่ยวหาพ่ออยู่เน
1: า
0: ะ
1: เขาจะมีที่ต้อนรับอยู่นนท์ในวัดที่ตรงในโบสถ์อ่ะ
0: จ้ะ
1: เป็นที่ต้อนรับเลยบอกขอไปตรงนั้นก็แล้วกันเพราะว่าคนเข็นรถวินแชร์ก็ต้องไปที่นั่น
0: ค่ะก็จะสะดวกกว่าใช่ไหมคะอยู่ตรงนั้นนะคะโอเคนะคะตอนนี้มีแฟนๆทักทายเข้ามาเยอะเลยนะคะสวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะคุณยายออสามย่านนะคะพี่กฎชมนนะคะหลายๆคนกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะทักทายนะคะพี่กฎชมนจากมหาสารคามนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกสวัสดีครับคุณพ่อชายเมืองสิงห์สุขภาพแข็งแรงนะครับนี่นะคะมีแฟนๆส่งข้อความให้กำลังใจด้วยนะคะเนาะพ่อฝนตกไหมคะวันนี้ครึ้มครึ้มไหมหรือว่าตกไปแล้วว
1: ันนี้ไม่มี
0: รอวันนี้ไม่มีเนาะวันนี้แดดออกเยอะหน่อย
1: แต่เมื่อวานก็เมื่อวานซื้อนี่ก็จะมีพรำข้างนอกรอบๆหน่อยก่อนที่หน้าเที่ยวเพราะว่าลูกก็ยังกลับมาไม่ทันนะก็ไอ้หม้อไฟมันระเบิดที่ซอยประชานนมิตรที่ลงไม้ไม่ห่างจากบ้านอร่อย
0: ฮะไฟดับไหมพ่อไฟดับไหมคะ
1: แต่ที่บ้านพ่อมันคนละสายเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าบ้านพอไฟไม่ดับ
0: โอเคโอเค
1: ก็อีกแป๊บเดียวเขามาติดต่อได้
0: โอเคตอนนี้มีแฟนๆขอเพลงเข้ามาอ่ะมาพูดถึงเพลงเลยก็แล้วกันนะคะเขาส่งข้อความเข้ามาพอดีพี่นิวัฒน์นะคะคุณพ่อเขาบอกว่าอยากฟังมาลัยลอยวนนะคะคุณพ่อขา
1: ได้เลยมาลัยลอยยุคสองยุคเดียวก็มาลัยน้ำใจลูกแล้วก็เมียพี่มีชู้มาลัยน้ำใจไม่เป็นไรลืมเสียเถิดยุคสอง
0: จ
1: ้
0: ะ
1: สมัยที่พ่อมีวงแล้วอ่ะ
0: ค่ะปีไหนไม่รู้พ่อจำตัวเลขได้ไหมคะ
1: ตอนปีสองหลัง2510ไปแล้วนะ
0: อ๋อหลังจาก2510ไปแล้วนะคะหนูเห็นมีเพลงเกี่ยวกับมาลัยหลายเพลงเลยก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันเป็นมาลัยดอกรักเนาะตอนนั้น
1: มาลัยดอกรักต้องมีลาลัด
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นปี2505 106 107อะไรเนี่ย
0: ก่อนหน้านั้นถูกไหมคะก่อนหน้าลอยวน
1: ก่อน
0: โอเคได้เลยงั้นเดี๋ยวจัดให้อยากคุณพ่อพอจะร้องสักท่อนหนึ่งได้ไหมคะแฟนๆอยากฟังจังเลย
1: จะเอาเวอร์ชันไหนอะ
0: เอาเวอร์ชันแบบว่าชายเมืองสิงห์แบบ The Mad City Lion Project
1: ก็ถ้าหากว่ายุคแรก
0: จ้ะ
1: หอมมาลัยที่ชายรับมาจากเจ้ารับมาจากสาวเล่นเอาหัวใจชายสั่นหวงมาลัยคล้องดวงใจผูกพันต่างพยานรักกันไม่ว่าคืนหรือวันจิตลำพันถึงเธอหลับละเมอเผลอไปแม่พวงมาลัยขวัญใจอยู่ไหนเล่าแล้วก็ออกเพลงคล้ายๆกับเพลงพวงมาลัย
0: จ้ะ
1: โดนไปอีกสองท่อนด้วยกันในจบ
0: โอ้โหกำลังเพลินเลยหนูนี่เคลิ้มเลยนะพ่อมาคิดเนี่ยหนูกำลังแบบโหหลายๆคนส่งว่าความมารัวมากเลยตอนนี้ว่าโอ้โหเพราะมากเลยได้ฟังเสียงพ่อสดๆสงสัยทีนี้ทุกอาทิตย์สงสัยพ่อต้องร้องแล้วนะเนี่ย
1: อย่าชมมากอย่าชมมาก
0: จริงๆพ่อคือ
1: เดี๋ยวลอย
0: โอ้ยทุกคน
1: ที่อายุเพิ่ง13เดี๋ยวครบ100
0: อุ้ยพ่อเสียงยังเหมือนเดิมวันนั้นคราวก่อนเนี่ยหนูเหมือนให้พ่อร้องเพลงแล้วมันจำไม่ได้แล้วก็กลับไปบ้านกับคุณพ่อหนูกับคุณแม่บอกเสียงพ่อยังเหมือนเดิมยังได้อยู่อ่ะ
1: อันนี้แหละพ่อแรงใจจากแฟนเพลง
0: นี่สุดยอดอ้าวล่ะพ่อ
1: เรียกลูกแล้วเรียกต้องเรียกลูกเรียกพ่อแล้ว
0: จ้าโอเคงั้นเดี๋ยวหนูจัดมาลัย

จัดให้เรียบร้อยนะคะกับมาลัยลอยวนชายเมืองสิงห์นะคะตอนนี้มีข้อความเข้ามา เยอะเลยทีเดียวละ บอกว่าในวันอาทิตย์ก็ยังได้เจอกันนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเราก็จะเจอกันช่วงดึกๆเนาะนะคะจันทร์ถึงศุกร์สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะก็ยังคงเจอกันได้เหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็เพิ่มเติมมาวันอาทิตย์อีกหนึ่งวันเท่ากับว่าเจอกันอาทิตย์ละ6วันถ้าอาทิตย์ละวันเนี่ยแม่พึ่งพุ่มพวงถ้าอาทิตย์ละ6วันเนี่ยลูกตาลชนิชา นะคะอ่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อแล้วก็รวมถึงนะคะฟังเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะในช่วงนี้นะคะมีของดีมาบอกต่อนะคะสำหรับคนที่กำลังหันมาดูแลรักษาสุขภาพดูแลตัวเองมากขึ้นนะในช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าแค่เราเนี่ยจะออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลง

ใดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นแนวผู้ฟังคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะจะช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจขึ้นอีกครั้งค่ะด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าในวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มค่ะซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยนะคะใครสนใจโทรได้เลยนะคะที่02-114-3990นะคะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียค่ะนะคะทักทายน้องไบด้วยนะคะทักทายเลยบอกว่าเจอกันทุกวี่ทุกวันเลยนะพี่ตาลอันนี้พี่ตาลพูดเองนะคะคุณยายพอเพียงสวัสดีค่ะนะคะบอกว่าคุณลูกตาลมาเด้อกินข้าวจ้ามือนีลำแต่แต่นะคุณยายพอเพียงน่ารักพี่สมยศบอกเพลงเพราะมากๆเลยนะคะอาทักทายพี่ณภัทรเมืองสิงห์ด้วยโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นแฟนคลับของพ่อชายหรือเปล่านะคะแล้วก็พี่ระวิภานะคะน้องหนูดีทักทายมาจากเพชรบุรีด้วยแล้วก็มีใครเพิ่มเติมพี่นันทาคนตัวเล็กนะคะบอกสวัสดีค่ะฟังจากอุตรดิตถ์ค่ะนะคะฟังเพลงพ่อชายมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเพลงเมียพี่มีชู้ดังมากๆเลยในสมัยนั้นนะคะคุณยายพอเพียงบอกว่าอยากฟังแม่ยอดยายีด้วยนะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกแผ่นเสียงที่บ้านผมมีแต่แผ่นเสียงของพ่อชายนะซะส่วนใหญ่นี่ถ้าเจอต้องขอลายเซ็นแล้วนะคะทักทายนะคะน้องณภัทรบอกว่าสวัสดีคุณปู่ชายแล้วก็พี่ลูกตาลด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเมื่อกี้นี้ใช่ไหมเราทักทายกันเนาะขอบคุณมากๆกำลังไล่อ่านข้อความด้านบนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะชวนเพื่อนๆใน Facebook เข้ามาฟังเพลงด้วยกันนะคะทักทายอีกครั้งนึงนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท. Mcord Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะที่เพจของเรา LTM FM 95นะคะแล้วก็หลายๆคนที่ดาวน์โหลดนะคะแอปพลิเคชันของทางอสมท.เราเอาไว้ด้วยกับ Mcord Connect นะคะสามารถฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันนะคะป้ายาแฟนรายการประจำแล้วก็เป็นเพลงโปรดของป้ายาป้ายาเลยนะคะหนูจัดให้เลยนะวันนี้หนึ่งเดียวคือแม่พลอยพรรณรายค่ะ

หนึ่งเดียวคือแม่พลอยพันรายนะคะเพลงนี้นี่คือนะเราก็เปิดบ่อยๆนะช่วงวันแม่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็มีคุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาอยู่ตลอดเลยเหมือนกันนะคะจริงๆเพลงนี้เนี่ยจำได้ว่าร้องเคยร้องตอนเด็กๆด้วยนะไม่ถึงตัวตันเองเนี่ยนะคะเพราะมากเลยชอบมากแล้วก็ชอบเสียงพี่พลอยนะคะพลอยพันรายแล้วก็หลังจากที่เขามีเพลงนี้แล้วก็มีอีกตามมาอีกประมาณสักถ้าจำไม่ผิดอีกสักหนึ่งหรือสองอัลบั้มแล้วก็ไม่มีผลงานเลยนะคิดถึงมากนะคิดถึงเสียงมากๆเลยนะคะเป็นศิลปินตอนนั้นน่ะที่เขาออกเพลงเนี่ยพี่พลอยอ่ะเขาเป็นเด็กนะคุณผู้ฟังตอนนั้นก็ถือว่าเป็นนักร้องศิลปินเด็กที่แบบเก่งมากๆในยุคนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆอีกหลายคนมากๆนะคะทักทายเพิ่มเติมโอ้โหวันนี้สมาชิกเยอะใช่ไหมวันอาทิตย์ไม่ไปเที่ยวหรอคะเนี่ย ในเพจโอ้ยเนาะนะคะตอนแรกว่าเอ๊ะออกบ้านมาวันนี้จะมาทันไหมเนาะฝนจะตกแล้วฝนตรงนี้รถติดอีกวันนี้มาทันนะจ๊ะสวัสดีพี่นนท์ด้วยนะคะบอกแชร์ให้แล้วเรียบร้อยขอบพระคุณมากๆเลยพี่คนสันโดษนะคะแล้วก็พี่วานีนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่สอนจินดารัตน์นะคะทักทายนะจ๊ะพี่ชีวิตต้องทนด้วยแล้วก็มีพี่สุนทรน้องแวนว้าวนะคะนะฮะรู้สึกว่าวันอาทิตย์นี้จะเริ่มคึกคักเนาะใช่ไหมคะวัยรุ่นเริ่มเยอะนะเออดีนะคะมาฟังเพลงเก่าๆเนาะนะคะจะได้ย้อนนึกถึงอดีตกันบ้างเนาะศิลปินคุณภาพศิลปินโหสมัยก่อนนี้กว่าจะเป็นนักร้องได้กว่าจะร้องได้แต่ละเพลงเนี่ยคุณผู้ฟังมันยากมากแล้วก็การอัดแผ่นเสียงเข้าห้องอัดเนี่ยนะคะสมัยนั้นไม่มีการแก้ไขไม่มีการอีดิตเพราะฉะนั้นร้อง

ผิด1คำ1อึก1อักเนี่ยต้องร้องใหม่ต้องร้องแก้ใหม่ทั้งหมดนะคุณผู้ฟังหรือสมัยก่อนเนี่ยเขาจะต้องวงดนตรีก็เล่นด้วยเขาไม่ได้มีแบบทำ backing track เป็น track มังไว้ทำอัดไว้ก่อนนู่นนี่ไม่มีเล่นดนตรีด้วยร้องเพลงด้วยพร้อมกัน

ได้ออกมา1เพลงนะคะสวัสดีคุณแม่ทันพิชาด้วยบอกมาอยู่เป็นเพื่อนดีเจนี่คุณยายพอเพียงบอกเพราะมากๆน้องหนูดีบอกเด็กๆมากันเยอะนะคะไม่อยากให้พี่ตันเหงาดีมากทำดีน้องแชมป์บอกรายงานตัวครับพี่ตันนะคะขอบคุณมากๆเลยอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้นะคะมาถึงเพลงแก้กันบ้างนะคะที่สัญญาเอาไว้ว่าพยายามจะหามาให้นะคะวันนี้อ้าว4งานเพลงนะคะอ่ะบอกก่อนเลยก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวจะมีเพลงไอดินกลิ่นสาวรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะคะแล้วก็อ้าวไม่ใช่ผิดอันตาลายแล้วหนึ่งไม่ใช่อกหักซ้ำสองเฮ้ยดีเจนี่ไม่ได้เรื่องเลยนะวันอาทิตย์เนี่ยนะมันเบอร์หน่อยมันเบอร์อกหักซ้ำสองสายันสัญญาก่อนยังไม่มายังไม่มาคุณอารุ่งเพชรบอกแป๊บนึงก่อนยังแต่งตัวไม่เสร็จสายันสัญญาก่อนนะคะอกหักซ้ำสองร้องแก้โดยแววมยุราชื่อเพลงว่าใครอกหักกันแน่เน่เน่เน่แล้วก็อีกคู่หนึ่งแสงสุรีรุ่งโรจน์นะคะความจริงจากใจร้องแก้โดยดาวใต้เมืองตรังกับกลัวจะไม่จริงช่วงนี้4งานเพลงแก้ไปฟังกันค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและกรพาสกร
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: 1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
3: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
2: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
4: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
5: Pulsar
6: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา
9: ตอนแรกบอกว่าจะเปิดเพลงแก้อีก2เพลงแบบให้คุณผู้ฟังแบบสัก4เพลงต่อเนื่องแต่ว่าได้แค่2เพลงนะคะเวลาไม่พอเดี๋ยวเรายกยอดไปชั่วโมงหน้ากันต่อคุณพ่อคะจ้าหนูเตรียมไว้หนึ่งเพลงกับเรือล่มในหนองก่อนที่เราจะไปเคารพธงชาติกันค่ะพ่อขา
10: ได้เลย
9: เนาะ
10: ล่มในหนองเวอร์ชันแรกก็ของสมัยเป็นจุฬารัตน
9: ์อืมค่ะแสดงว่ามีหลายเวอร์ชัน
10: หลายเวอร์ชันเพราะว่ามันเมื่อก่อนนี้จังหวะของสากลก็เยอะ
9: จ้ะ
10: น่าจะจังหวะของเพลงไทยก็จับมาผสมกันหมดเลย
9: ก็
10: อย่างเรือล่มในหนองเนี่ยมีทั้งลำตัดมีทั้งอะไรต่ออะไรธรรมดาของไทยเรามันจะมีแค่บีกินลำโทนเซิงแล้วก็แล้วของฝรั่งเขาก็มีเชช่ามาตรฐานใช่ไหมแล้วก็ออฟบีทอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นลูกผสมหมดเลยมาผสมกัน
9: โอเคค่ะป่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยกับเรือล่มในหนองชายเมืองสิงห์แล้วก็เดี๋ยวจบเพลงนี้เราเคารพธงชาติและชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติชายเมืองสิงห์ค่ะ

0: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
1: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
0: M-Cord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับทุกหนึ่งคดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุกหนึ่งเบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์ 16:00 น.ถึง 18:00 น.M-Cord News FM 100.5
3: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
4: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง3ทุ่มจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อาทิตย์ที่5กรกฎาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณจุฬารัตน์ประพฤติและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับน้องเก๋ครับ
6: ค่ะสวัสดีคุณณรงค์นะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบนึงวันนี้ขออนุญาตมาแทนนะคะน้องอ้นนะคะน้องอ้นลา1วัน
5: มีภารกิจ2สัปดาห์เลยเห็นน้องเก๋จะมาทาน2สัปดาห์เลยใช่ม
6: ั้ยครับยาวต่อเนื่องเลยก็คือเดี๋ยวอาทิตย์นี้แล้วก็อาทิตย์หน้าอีก1อาทิตย์นะคะก็คือวันที่5แล้วก็วันที่12นะคะ
5: ครับ
6: มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วก็คุณณรงค์ด้วย
5: 2ชั่วโมงก็คงจะต่อจากช่วงบ่ายๆที่น้องเก๋จัดรายการนะฮะก็คงจะหนีไม่พ้น2ประเด็นหลักๆ2ประเด็นใหญ่ๆนะฮะที่คนไทยกำลังรอลุ้นอยู่นะครับโดยเฉพาะประเด็นของแอมีนานะครับว่าถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยถูกหลอกโดยไม่รู้เลยที่ขนไป

0: เตสสาวเนี่ยรู้หรือไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแล้วเกี่ยวข้องระดับไหน
1: ยัง
0: ไง
1: คุณนพดลปัตตมะเนี่ยนะฮะสรุปทิ้งท้ายก็คือฝ่ายเรานี่แหละฮะจะต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าเธอเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไรนะฮะเส้นทางการเงินก่อนหน้านี้ทางปปส.ที่บอกว่าไปตรวจสอบมาก็ไม่ผิดปกติอะไร
0: ไม่ได้เจอก้อนใหญ่ๆที่ในบัญชีแล้วที่สำคัญบัญชีมีบัญชีเดียวด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได้มีหลายบัญชี
1: ใช่ครับการติดต่อสื่อสารแชทไลน์คุณคุยกับโลสอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันมีอะไรที่ผิดปกติหรือไม่ยังไงนะฮะเจตนาของเธอเป็นอย่างไรมันน่าจะอธิบายได้ในตัวอักษรที่เธอคุยกันทางแชทไลน์นะฮ
0: ะ
1: ไอ้ตรงเนี้ยนะครับที่จะเป็นข้อต่อสู้ที่จะไปยื่นนะฮะว่าเราไม่เกี่ยวข้องแต่เราก็ถูกหลอกเข้าสู่เนี่ยฮะกระบวนการรับหิ้วเนี่ยอันนี้มันจะช่วยแบ่งเบาในการสู้คดีได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องตามกัน
0: อันนั้นก็จะเป็นมุมของมีนาในเรื่องของคดีนะคะแต่ว่าในแง่ของกระบวนการเรื่องของยาเสพติดเนี่ย
1: อ
0: ันนี้สำคัญมากๆนะ
1: ค
0: ุณรณรงค์ค่ะคุณณรงค์ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังเพราะว่าเราต้องสาวไปให้ถึงเหมือนกันนะว่าสรุปแล้วเนี่ยตัวเชื่อมโยงอะไรต่างๆเนี่ยละครที่จะต้องหาอย่างรินเดียนะคะ
1: แล้ว
0: ม
1: ี
0: รถแล้วมีใครอีกมีแป้งที่เรียกว่าแป้งอะไรนั่นใช่ไหมคะที่แปลว่าแป้ง
1: อวตารเนี่ยพวกเพจอวตารอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าไอ้ที่ควบคุมตัวกันได้เนี่ยผมไม่รู้ผมแค่รับจ้างมาขนเขาจ้างผม 60,000 เขาจ้างผมครั้งละ 8,000 เขาให้การแค่นี้เองนะฮะแต่หลังจากนี้มันเป็นเครือข่ายใหญ่หรือไม่ยังไงทำมานานหรือเปล่ารู้ว่ามันฝังตัวในบ้านเรามันขนาดไหนเนี่ยอันนี้ครับปปส. DSI ตำรวจ
0: ต้องไปหาความเชื่อมโยง
1: ต้องหาความเชื่อมโยงให้ได้ครับ
0: นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่า อย่างตัวผู้ต้องหาที่ไปเจอที่อำเภอเชียงคำเป็นชาวเชียงคำจังหวัดพะเยาอะไรต่างๆเนี่ยมันมีแค่พะเยาไหมหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายๆพื้นที่ที่มีการลักลอบเรื่องของการค้ายาเสพติดนะคะมีจุดนี้จุดเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีอีกหลายจุดนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยต้องวิเคราะห์ถึงรูปแบบของขบวนการนี้ด้วยว่ามีความเป็นไปได้สูงมากน้อยขนาดไหนมีชาวต่างชาติมีประเทศเพื่อนบ้านต้นตอหัวขบวนเป็นใครลักษณะการทำงานของเครือข่ายนี้ด้วยนะคะ
1: อ้าวก็อย่างอุทัยเนี่ยเห็นไหมที่ไปควบคุมตัวล่าสุดได้นะครับไปกับใครไปกับคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องผ่านระบบแอปพลิเคชันก็คือจ่ายกันนอกรอบ
0: โทรสายตรงด้วยนะ
1: 1,600 บาท
0: แต่เขาบอกว่าไม่รู้จักกันนะคุณ
1: นั่นแหละฮะคือเขาตัดความสัมพันธ์ตรงนั้นเลยว่าไม่รู้จักกันแต่ไปสืบสาวเล่าเรื่องประวัติของคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันเนี้ยนะฮะเคยจับคดีโดนจับคดีขนยาเสพติด10,000เม็ดนะฮะถูกตัดสินจำคุกไปตลอดชีวิตติดคุกจริงๆ20ปีดูสิฮะมันใกล้กันไหมทั้งที่ตัดความสัมพันธ์ผมไม่รู้จักเขาเลยแต่ว่าโอ้ประวัติของก็ไม่ใช่ย่อยอะฮะประมาณนั้นนะครับเอาเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งดีกว่าเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาคุยกับปปส.ดีกว่านะครับ
0: ค่ะพักสักครู่ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกลับมา

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบเจ็ดนาที

0: ดีนะครับช่วงแรกเนี่ยเราคุยกันเรื่องของแอร์สาวมีนากันก่อนเลย
1: ค
0: นะ
1: ่ะ
0: ครับเพราะว่าอยู่ในความสนใจนะครับว่าขบวนการนี้ใหญ่ขนาดไหนและทําเป็นขบวนการเนี่ยนะฮะมานานหรือยังในการที่จะประสานหาคนรับหิ้วนะฮะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยนะฮะภาษาชาวบ้านคนรับหิ้วนี่น่าสงสารจริงๆนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถูกหลอกนะฮะหวังจะได้รายได้เสริมนะฮะไหนๆแล้วก็บินอยู่แล้วกระเป๋าแล้วก็ว่างรับน้ําหนักได้อีกประมาณนึงนะฮะอ่ะไหนๆเราก็ต้องเดินทางแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ตรวจสอบอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันก็สินค้าเราก็เห็นอยู่จะแกะมันก็กลัวเสียนะครับคงไม่มีอะไรหรอกนะแต่โดนคดีซะหนักเลยนะครับ
1: แล้วก็กลายเป็นช่องว่างของขบวนการค้ายาเสพติดด้วยนะ
0: ค
1: ะแล้วก็สำหรับประเด็นนี้นะคะเจอผู้ต้องหาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวละครใหม่ๆที่จะต้องตามหาแล้วก็เชื่อมโยงด้วยนะคะการสืบสวนเนี่ยจะขยายผลไปถึงไหนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกับท่านอารีพักเงินบำรุงนะคะรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะปปส.ตอนนี้อยู่ในสายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณจุฬารัตน์และคุณณรงค์ค่ะ
0: ครับขอบพระคุณครับท่านรองครับท่านรองครับอธิบายให้ฟังหน่อยนะอย่างอุทัยที่จับกุมได้เนี่ยนะฮูดสีน้ำเงินที่เป็นคนเอาของไปส่งให้กับแอร์สาวมีนาเนี่ยถ้าเอาในขบวนการเนี่ยเข้าอยู่ระดับไหนของขบวนการนะครับ
1: ค่ะ
2: ค่ะเป็นเพียงหนึ่งข้อต่อค่ะ
0: ครับ
2: ต้องเรียนอย่างนี้เพราะว่าขบวนการค้ายาเสพติดอันนี้ถือว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะคะซึ่งมีความหลากหลายของคนที่ร่วมกระบวนการและในแต่ละขั้นตอนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นช่วงๆให้แต่ละกระบวนการให้แต่ละคนที่ทำงานโดยที่ไม่รู้จักกันอาจจะมีเจอกันบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ได้รู้จักกันเพื่อที่จะลดการสาวถึงต้นต
0: ่อ
2: นะที่เรียนว่าเป็นองค์กรใหญ่เนี่ยเพราะว่าอย่างที่เรียนอย่างที่ทราบนะเรียนไปหลายรายการแล้วว่าอันดับแรกคือต้องเข้าใจก่อนว่ายาเสพติดเนี่ยมันผลิตอยู่นอกประเทศยาเสพติดเมื่อผลิตอยู่นอกประเทศมันก็จะมีแหล่งผลิตอยู่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำที่ชัดเจนก็จะเป็นลักษณะของชาติพันธุ์ที่ผลิตอยู่ในพื้นที่ของภาคเหนือของไทยนอกประเทศนะคะ
0: คร
2: ับ ซึ่งเรื่องการถ้าพูดถึงเฮโรอีนเนี่ยมันก็ต้องมีการปลูกฝิ่นการปลูกฝิ่นมันก็จะมีแหล่งผลิตเฮโรอีนเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับแหล่งปลูกฝิ่นนั่นแหละเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการทำเพื่อจะได้ผลิตมาเร็วหน่อย
1: ค่ะ
2: พอผลิตมาเสร็จเนี่ยก็ต้องหาช่องทางในการที่จะนำไปสู่ประเทศที่สามที่สุดประเทศที่สามหมายความว่ามันต้องดูความนิยมของแต่ละประเทศแต่ละประเทศมีความนิยมในการใช้ยาเสพติดไม่เหมือนกันนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยเรานิยมในเรื่องของยาบ้าที่เป็นการแพร่ระบาดสูงสุดนับเป็นตัวเลขมากที่สุดในประเทศไทยแต่ในประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะมีก็ตัวอย่างว่าอย่างออสเตรเลียเฮโรอีนเป็นที่นิยมนะคะหรือไอซ์เป็นที่นิยมหรือเอ็กซ์ตาซีเป็นที่นิยมก็จะเป็นอยู่ในกลุ่มประเทศแถบทางยุโรปทางออสเตรเลียไปนะ
0: ค
2: ะทีนี้เนี่ยการที่เขาจะนำออกเนี่ยจากทางภาคทางเหนือทางสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาทางที่ลดคอสต์แล้วก็จ่ายมันจะสูง
0: คร
2: ับ มันก็จะมีออกไปทางประเทศเมียนมาลาวเวียดนามอะไรก็แล้วแต่การที่จะง่ายสุดคือมาทางประเทศไทย
0: ครับ
2: เพราะประเทศไทยเนี่ยเด็กที่ทราบว่าเราเป็นแหล่งที่เป็นโลจิสติกที่ดีที่สุดในแถบเอเชียตะวันออก
0: โอ้จะไปทางเรือทางรถทางอากาศได้หมดทุกอย่าง
1: ลงไปถึงการขนส่ง
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะเส้นทางมันจะพร้อมที่สุดนะคะในการที่เป็นระบบการขนส่งที่ดีในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่าดีที่สุดทีนี้เนี่ยการที่จะนำก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงลำเลียงเข้าประเทศไทยได้การลำเลียงเข้าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้อยู่ดีว่าขนกันมาเยอะแยะจากประเทศกองทัพมดเดินข้ามในยามค่ำคืนเนี่ยเรามีกล้องวงจรปิดกล้อง CCTV เห็นเนี่ยนะ
0: คะ
2: เราเองเนี่ยใช้ไฟฉายยังเดินไม่ได้เลยค่ะแต่เขาจะมีเป้ที่ทำเองเนี่ยแบกออกมาแล้วก็เดินโดยที่เขาเดินไม่ต้องใช้ไฟฉายไม่ต้องใช้ไฟเลยยามค่ำคืนสามารถเดินได้อย่างสบายอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราก็พยายามที่จะสกัดกั้นนะในบริเวณชายแดนซึ่งเราก็ได้รับการร่วมมือจากกองทัพนะคะกองทัพก็จะทางภาคเหนือก็ภาคที่สาม
0: ครับ
2: เราตั้งศูนย์วิชาการนะฮะหน่วยวิชาการที่จะดูแลพื้นที่ทางภาคเหนือเนี่ยร่วมกับปปส.ภาค5ก็เป็นเราตั้งเป็นหน่วยวิชาการนบยศ.นะหน่วยวิชาการยาเสพติดจะสกัดกั้นยาเสพติดภาค5กับภาคที่3กับปปส.ภาค5ร่วมกันเรียกว่านบยศ.35พอกดดันมากๆเราจับได้เยอะนะคะจับได้ปริมาณมากเผาแต่ละ

0: ปีนี้เป็นตัน
1: ๆก็เนี่ยอย.เพิ่งเผาไป77ตันเนี่ย
0: ใช่ใช่ค่
2: ะ
0: เราเผาเร็วขึ้นด้วยไม่ต้องรอเมื่อก่อนเราต้องรอให้คดีสิ้นสุดตอนนี้ไม่ต้องคือมีปุ๊บเผาปีปุ๊บเผาเนี่ยก็เยอะทีนี้พอเป็นอาชญากรรมข้าชาติคือข้างนอกผู้ผลิตเนี่ยไม่ใช่คนไทยแน่นอนอยู่ละมันก็จะเป็นชาติอื่นๆที่รวมตัวกันเป็นกระบวนการเสร็จแล้วก็นำเข้ามาก็ต้องหาคนที่ช่วยกันนำเข้าก็เป็นชาติพันธุ์ที่นำเข้า
1: ค
0: ณะส่วนหนึ่งหรือว่าชาติอื่นๆเข้ามาอย่างในกรณีนี้เขานำเข้ามาทางภาคอีสานถึงแม้เราจะมีรบยศ2-4ก็คือรองทัพที่2แล้วปปสภาค4ร่วมกันก็ยังมีรถเล็ดลอดต้องยอมรับว่ามันเป็นความเออร์เรอร์ที่มันต้องเกิดขึ้นเพราะมัน 100% คง
1: คนป้องกันกับคนลักลอบเข้าใจคร
0: ับต้องค่ะถูกต้องค่ะมันเราเต็มที่กับการดำเนินงานในเท่าที่เรามีอุปกรณ์ต่างๆเพราะว่าเราก็ยังขาดในส่วนของอุปกรณ์ให้กับทหารเรือที่จะมีนรขอดูตามหลักแหล่งชายแดนที่เป็นแม่น้ำโขง
2: ค่ะ
0: มันก็มีการลักลอบเพราะแม่น้ำโขงเราเขินตื้นเขินนิดนึงเขาก็สามารถข้ามง่าย
1: คร
0: ับ เอาเรือข้ามมานิดเดียวเองไม่ได้กว้างมากก็ใช้ระยะเวลาง่ายทุกอย่างเราทำที่จะดูแลรักษาพื้นที
1: ่
0: ส่วนพอถ้าหลุดเข้ามาเนี่ยเรามีการต้องมีการข่าวที่ดีด้วยเพราะเราต้องดูว่าไปตอนในเนี่ยตำรวจจะต้องเป็นคนจัดการตำรวจก็จะมีบนตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือว่าหน่วยในพื้นที่เขาในการดูแลร่วมกันกับปปส.มันก็จะมีการดูเรื่องของตรวจจับนะลายเส้นเพลทก็มีก็คือลายเส้นเพลทก็หมายความว่าเป็นป้ายทะเบียนรถเนี่ยถ้าอยู่ในลิสต์เราเราก็ต้องคอยติดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรามีการเขาเรียกว่าปกครองปกป้องนะพื้นที่เราตลอดเวลา
2: ค่ะ
0: พอมันหลุดเข้ามาเนี่ยก็มาพักในตอนไหน
1: คร
0: ับ นะจากชายแดนพักมาตอนไหนตอนไหนก็ถึงมีการส่งออกเข้าไปตามพื้นที่สนามบินบ้างเรือบ้างเพื่อที่จะออกไปประเทศที่สาม
1: คร
0: ับ ทีนี้อย่างในกรณีเนี้ยที่เราจับกุมได้นี่ก็คือเขาพักอยู่ที่ทางฝั่งเพื่อนบ้านแล้วก็ทำสำเร็จรูปมาใส่กล่องแล้วก็ให้คุณลุงป้าที่อยู่ที่เชียงคำเนี่ย ก็ทำหน้าที่ในการขนยกไปส่งบริษัทที่ขนส่ง บริษัทขนส่งส่งเข้ามาเนี่ยก็คุณอาจารย์อุทัยที่ใส่วูดเนี่ยก็เป็นคนรับ
1: ร
0: ับก็มีการเอาไปส่งต
1: ่อ
0: คือเป็นทอดๆคือพยายาม
1: ลุงป้าที่ไปส่ง
2: ที่เป็นคนไทยแล้วก็มีภรรยาเป็นชาวลาวใช่ไหมคะสปป.ลาวคนนั้น
1: ก็ตัดไปเลยว่าไม่รู้จักกับอุทัย
0: ตัดตอนเป็นช่วง
1: ๆ
0: ในขณะเดียวกันมันก็มีจะเรียกว่าเป็นสแกมเมอร์ก็ได้คือตั้งเฟซบุ๊ก
1: ครับ
0: นะครับตั้งเพจปลอม
2: ค่ะ
0: เพจอวตารที่เราเรียกกันนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็เหวี่ยงแหตามหาเพราะตอนนี้กลายเป็นว่าเราพบอีกหลายคนที่ถูกหลอกในลักษณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นการมองถึงอาชีพลูกเรือเนี่ยมองว่าในช่วงที่หลังจากโควิดเนี่ยเด็กใหม่ๆลูกเรือใหม่ๆเข้ามาเยอะเขาเห็นช่องทางตรงเนี้ยมองว่ามันน่าจะเป็นแหล่งที่เด็กๆอยากหารายได้น้องๆใหม่ๆอยากหารายได
2: ้
0: ก็เป็นอาชีพเสริ
2: ม
0: มีหลายคนที่เราสืบตามหาอยู่ก็มีพบว่าเป็นอาชีพลูกเรือ
1: uh-huh.
0: แต่ไม่ใช่การบินไทยก็มีหลายการบินคือ อย
2: ่
0: าเพิ่งระบุว่าการบินไหนแต่มีหลายการบินที่ชิปถูกตกเป็นเครื่องมือนะ
1: เป็นเป้าหมายของพวกเขาในการที่จะหล่อให้หิ้วของให้เขาอย่างนี้แหละ
0: ถูกต้องค่
2: ะ
0: เขาจะเวียงแหไปเรื่อยๆก็เป็นเพจอวตารอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็เวียงแหไปเรื่อยๆพอเวียงแหไปว่าใครสนใจใครชอบอยากจะหิ้วกล้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามไปเรื่อย
2: ๆ
0: แล้วมันก็จะมีเหยื่อเข้ามาอย่างเงี้ยเข้ามาเรื่อยๆ
2: ค่ะงั้นแสดงว่ายังมีลูกเรืออีกหลายๆคนที่อาจจะมีการเชื่อมโยงแล้วก็มีการติดต่อกับเครือข่ายนี้ใช่ไหมคะที่เหมือนอาจจะถูกหลอกแล้วก็เป็นเหยื่อ
0: ใช่ค่ะก็อาจจะเห็นแต่ว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะว่าค่าจ้างมันสูง
1: คร
0: ับ ก็รายได้แต่ว่าจากให้คำนึงถึงว่าลูกเรือเนี่ยมีกฎอยู่แล้วทั่วโลกกฎเหล็กเรียกว่าเป็น101เลยด้วยซ้ำไปเป็นมาตรฐานนะคะว่าจะต้องไม่รับหิ้วแต่เอาล่ะมันก็ต้องมีคนบางคนว่าใส่จังหวะของช่วงหรือมันทำได้ก็คืออย่างน้อยๆคือแค่ซื้อของเข้ามามันก็ยังป้องปกป้องตัวเองได้ถูกไหม
2: คะ
0: แต่เรื่องของพวกมาคุณก็ผิดในเรื่องของเลี่ยงภาษีมันคืออะไรเริ่มต้นผิดเนี่ยกัดกระดุมเม็ดแรกผิดโอกาสที่มันจะเข ข้าไปสู่วงจรเนี่ยมันมีโอกาสได้เสมอค่ะ
2: ท่านอริภัคคะงั้นแสดงว่า

0: อย่างเคสนี้เนี่ยการสืบสวนก็ยังไม่จบอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะพบตัวละครใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะ
1: ยังมีค่ะยังไม่จบเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงระหว่างเคสที่เราจับในกรุงเทพมหานคร 2-3 รายที่จับไปนะคะแล้วก็มันยังจะมีความเชื่อมโยงถึงปลายทางซ
2: ึ่
1: งทางออสเตรเลียเขาก็ดำเนินการหาข้อมูลอยู่นะฮะเราก็ได้รับทราบข้อมูลในบางส่วนแล้วล่ะมันก็เป็นประโยชน์กับทางเราที่ในการที่เราจะสืบสวนทางฝั่งไทยต
2: ่อ
1: แล้วก็ให้ข้อมูลไปทางเขาก็จะมีประโยชน์ในการที่จะสืบสวนในฝั่งเขาเช่นกันค่ะ
2: แต่ว่าที่โดนตัดตอนกันเป็นทอดๆนะฮ
0: ะ
2: ที่เมืองเลยที่ไปจับได้สองสามีภรรยาเป็นคนไทยเมียเป็นคน
0: สปป.
2: ลาวส่งพัสดุมาให้
0: มีคนขับรถ
2: อุทัยนะฮะอุทัยเอามาส่งต่อให้กับแอร์สาวไอ้ตรงเนี้ยนอกเหนือจากตรงเนี้ยว่าใครเป็นคนประสงค์ให้ลุงกับป้าที่เมืองเลยที่เป็นเพจอวตารเนี่ยเราตามได้ไหม
1: ยังไม่รับสารภาพเราทราบว่ามาจากฝั่งลาวค่ะเราทราบว่ามีคนลาวเนี่ยชื่อประเทศก็เกรงใจจังเลยเพราะว่าความร่วมมือกับเราก็ดีมาก
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเพราะว่ามันมาจากทางนั้นจริงๆคือเขายกมาเป็นหลังส่งเข้ามาตาลุงที่เมืองเลยแกก็บอกว่าตัวแกเนี่ยรับมาแล้วก็มีหน้าที่ไปจัดส่งทีนี้บังเอิญว่าแกไปจัดส่งเนี่ยเป็นบริษัทที่คมนาคมขนส่งพ
2: ั
1: สดุเป็นบริษัทปกติทั่วไป ซึ่งบริษัทปกติทั่วไปเนี่ยเราปปส.เราเนี่ยได้เคยเชิญบริษัทเหล่านี
2: ้
1: มาพูดคุยอยู่เสมออยู่หลายครั้งแล้วเหมือนกันในเรื่องของขอให้ช่วยสังเกตสังการนะฮะดูพฤติการของผู้มาส่งต้องมีการแลกบัตรประชาชนลงทะเบียนให้ชัดเจนติดกล้องวงจรปิดต่างๆอันนี้เป็นที่มาว่าพอส่งบริษัทที่ถูกต้องเราทำให้เราย้อนหลังไปเจอสามีภรรยาคู่นั้น
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ไปตามจับได้อยู่บนหลังคาเลยนะ
0: ค่ะ
2: กำลังทำงานอยู่เลยนะฮะ
0: แต่ว่าปลายทางล่ะคะปลายทาง
1: ไปอะค่ะ
0: แล้วปลายทางไปที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะอันนี้พอจะมีข้อมูลแล้วบ้างหรือยังค่ะ
1: ก็มีข้อมูลเป็นคนไทยนะคะที่นู่นเป็นคนไทย
2: ครับ
1: ที่อยู่ที่ออสเตรเลียก็เป็นเครือข่ายที่ทำอยู่ไม่ได้เพิ่งเริ่มนะคะใช้ระยะเวลาหนึ่งละทำมานานละ
2: ครับครับอันนี้มันต้องใช้เวลานานไหมฮะในการที่จะทลายเครือข่ายเหล่านี้เนี่ยครับท่านรองฮะ
1: ต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าเราทราบว่ากองเชียร์เนี่ยใจร้อนว่าอยากจะให้จับกลุ่มได้เร็วแต่ว่าเนื่องจากว่าแต่ละห้วงเน
0: ี่ย
1: กว่าเราจะจับได้แต่ละชุดเนี่ยแล้วกว่าจะหาความเชื่อมโยงเขาเนี่ยม
0: ัน
1: ไม่ง่ายคือถ้าเรารีบเกินไปเนี่ยไอ้หลักฐานต่างๆไม่ชัดเจนเขาก็หลุดใช่ไหมคะบางทีเราต้องปล่อยยืดเยื้อไปนิดนึงปล่อยให้เขาไปเดินหน้าไปแล้วเราก็ตาม
2: ค
1: อยๆดูว่าเขาไปไหนคือเขาเริ่มสืบแล้วอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดเคสที่จับกลุ่มที่กรุงเทพมหานคร3ที่ที่รางน้ำที่บางกะปิแล้วก็ไปที่ตรงแถวๆพหลโยธินเนี่ยทั้ง3เคสเนี่ยเรากว่าจะตามเคสนี้ได้เนี่ยเกือบ2ปี
2: โอ้โห
1: เกือบ2ปีเพราะว่าเขาเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยค่ะกว่าเราจะเชื่อมต่อได้แล้วก็บางเคสเราใช้เวลาถึง7ปีก็มี
2: ครับ
1: ต้องให้คนของเราเนี่ยไปแฝงตัวให้สายลับไปแฝงตัวต้องมีตัว CI คือตัวคนให้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ต้องก็มีหลายเคสที่เราต้องใช้ระยะเวลาโดยเพราะยิ่งถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ
2: ่
1: นะคะทำอะไรเร็วไม่ได้ค่ะดุดมือหมด
0: เข้าใจเพราะว่าเขาแบ่งหน้าที่กันทำด้วย
2: ปลายทางของเขามุ่งไปตลาดไต้หวันปลายทางของเขามุ่งไปตลาดที่ออสเตรเลียไอ้สองเส้นเนี่ยขบวนเดียวกันทำหรือว่าเขาแตกขบวนการหรือว่าคนละขบวนการยังไงไหมครับ
1: ก็เหมือนเวลาเราส่งสินค้าค่ะส่งอีสานก็จะมีสายส่งอันนึงส่งเหนือก็มีส่งอันนึง
2: แล้วแต่ถนัด
1: ใช่ค่ะเขาก็จะมีเครือข่ายของเขาว่าจะส่งไปประเทศไหนปลายทางอย่างปลายทางอันดับหนึ่งที่เราจับได้มากที่สุดก็คือออสเตรเลียไต้หวันนิวซีแลนด์ไต้หวันฮ่องกงเกาหลีซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราจะมีความสัมพันธ์ในเรื่องของการประสานงานด้านการสืบสวนสอบสวนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายอาชญากรรมในประเทศเขาด้วยนะคะการข่าวของเรากับเขาเนี่ยก็จะมีบางครั้งเราต้องยอมปล่อยให้ไปถูกจับปลายทางเพราะเป็นคนที่เขาชี้เป้ามาว่าอันเนี้ย

0: คนที่เขาอยากได้นะเราก็ต้องมีการปล่อยให้ไปจับได้ปลายทาง
1: เพราะเป็นคนแต่เราประสานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะบางทีของเขาก็มาจับได้ที่เราหลายครั้งแล้วเขาก็ส่งสัญญาณว่าเอออันเนี้ยที่เราเคยขอไปเนี่ยเราทักเตอร์ตัวแล้วนะจะบินมาเมืองไทยวันนั้นวันนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: คุณจับดักไปทางได้เลยเรายังไม่จับคุณไปจับแล้วกันอะไรอย่าง
2: น
1: ี้แหละ
2: เป็นความร่วมมือกัน
0: เป็นเคสเขาอะค่ะมันเหมือนเราต้องให้เกียรติกันในการสืบสวนสอบสวนอันนี้เคสเขาก็เคยให้สัญญาณเรามาเราก็ตามให้พอรู้ว่าจะเดินทางวันไหนเมื่อไหร่เราก็บอกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เช่นเดียวกันเหมือนกัน
2: อย่างล่าสุดนันทวัฒน์ใช่ไหมคะที่วันนี้จับได้เพิ่มอีกหนึ่งรายอันนี้คือเขาทำหน้าที่เป็นอะไรต่อจากอุทัยหรอคะแล้วมีความสำคัญยังไงไหมคะ
0: อันนี้เป็นของคือต้องเรียนอย่างนี้นะคะพอหลังจากปปส.เนี่ยเริ่มหนังการเลาะมาเบื้องต้นแล้วเนี่ยขณะนี้เคสเนี่ยเราให้ความได้รับความร่วมมือจากทางตำรวจนะคะทางตำรวจอย่างกรณีของไรเดอร์เนี่ยก็ได้ท่านบชน.ท่านพี่จ
1: ๋อ
0: แล้วจะจับจองเราเนี่ยก็ไปช่วยกันจับให้จะไปช่วยเลาะให้เพราะว่าเขาจะถนัดในเรื่องการดูไลเซนส์เพลทของกรุงเทพมหานครนี่เช่นเดียวกันอันนี้เป็นของตำรวจและตำรวจช่วยกันดูแล้วเลยยังไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นขั้นตอนไหนนะคะอันนี้เป็นเรื่องฝั่งตำรวจละท่านก็ดำเนินการของท่านแล้วก็เดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อกันในเร
1: ื่อง ลองจอดได้ไวมากวันสองวันเองตามจับได้เลยฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่อย่างเงี้ย
0: ไม่ได้พักผ่อนกันเลยค่ะคุณตำรวจเนี่ย
1: หนึ่งที่
0: น
1: ้อง
0: เขา
1: หิ้วไปเนี่ยใส่ในกระเป๋าช้างเนี่ยนะฮะที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะฮะมันมีใส่ในเสื้อกันหนาวมันมีใส่ในเสื้อผ้าไหมมันมีใส่ในของเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณเนี้ยนะฮ
0: ะ
1: ทำให้ขบวนการเขาทำลักษณะนี้แล้วก็มาจ้างคนที่ไม่รู้หรอว่าปลายทางไปยังไงก็เสร็จทางออสเตรเลียหมดอะครับหรือว่าเคยผ่านกันไปบ้างแล้วครับ
0: คือมันอาจจะเป็นช่วงที่เป็นสินค้าไทยที่ได้รับการนิยมความนิยมนะคะ
1: คร
0: ับ ก็อาจจะเป็นข้ออ้างได้ว่าเป็นสินค้าแล้วก็พอถึงเวลาเขาอาจจะทำสำเร็จไปบ้างก็เลยรู้สึกว่าพอทำได้แล้วน่าจะต้องลองทำอีกสักรอบสองรอบมันก็เลยกลายเป็นรูปแบบที่กำลังนิยมอยู่ในช่วงนี้ของเขาบางทีก็จะเป็นพรมเช็ดเท้าบางทีอยู่ในกระป๋องเครื่องสำอางเราจับได้หมดนะคะมันจะพบหลายรูปแบบมากๆมันไม่ฟิกเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือลักษณะการส่งมันยังคงอยู่แต่ว่าการหีบห่อเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนหาอะไรความใหม่ๆอย่างซองกาแฟอย่างเงี้ยซองอาหารลดน้ำหนักอย่างเงี้ยเราเจอในหลายรูปแบบค่ะเราถึงบอกว่าไม่ติดกับรูปแบบที่นำเสนอเลยเพราะว่ามันหาทุกช่องทาง
2: แต่
1: เป้าหมายเนี่ยคนที่ไม่รู้อีเหนียวอีเหน่ก็จะตกที่นั่งลำบากไปด้วยเสียฮะอย่างกรณีของไม่ว่าจะเป็นสจ๊วตหรือว่าแอร์ที่อาจจะไปขอรายได้พิเศษเล็กน้อยในการหิ้วของอย่างเงี้ยมีคำเตือนยังไงไหมฮะนักเรียนนักศึกษากรุ๊ปทัวร์เขาก็บอกว่าเป็นเป้าหมายของขบวนการเหล่านี้ด้วยที่อยากจะให้รับจ้างหิ้วไปอะครับ
0: ดีเลยค่ะต้องขอบพระคุณท่านคุณณรงค์กับคุณจุฬารัตน์ที่ให้โอกาสได้พูดเพราะว่าตรงนี้ทางปปส.เนี่ยนะคะเคยเตือนอยู่อย่างสม่ำเสมอในเรื่องของการรับฝากของรับเปิดบัญชีม้ารับฝากของนะคะถ้าทำหน้าที่ลูกเรือจะทราบดีอยู่แล้วว่ากฎเหล็กของสายการบินคือการห้ามรับหิ้วทีนี้การหิ้วเนี่ยถ้าคุณจะทำจริงๆคุณต้องรู้ว่าคืออะไรคุณต้องเป็นคนแพ็คเองซื้อเองอย
2: ่
0: างเช่นรับฝากซื้อเครื่องสำอางคุณต้องเป็นคนไปซื้อเองรับฝากแล้วก็กลับนะคะถ้าคุณจะเริ่มเสี่ยงเขาเรียกว่ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดคุณก็ต้องรับความเสี่ยงไม่ออกไหมคะถ้าคุณเริ่มที่จะเสี่ยงคุณก็ต้องรับความเสี่ยงเพราะผลลัพธ์มันอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณคิดไม่ได้ง่ายอย่างกรณีของน้องคนที่ถูกจับไปทีนี้อย่างนี้หมายความว่าการรับฝากเนี่ยต่อให้สนิทกันเพื่อนกันนะคะคุณก็ต้องใจแข็งในการที่จะไม่รับฝากเพราะว่าการรับฝากการโยนความผิดที่ง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงลงทุนน้อยนะแต่เจ็บหนักทีนี้ไม่ใช่แค่ต่างประเทศในประเทศเราเองเนี่ยปปส.เนี่ยพอถึงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ที่เป็นวันหยุดยาวๆแล้วคนเริ่มหลั่งไหลกลับนะคะกลับบ้านนะคะหรือออกเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยอันเนี้ยจะพบว่าจะมีการฝากไปลูกบ้านนู้นนะไปให้คุณพ่อคุณนู้นคุณปู่คนนั้นหรือฝากข้าวสารจากนาบ้านนี้ไปส่งบ้านนู้นต่างๆเหล่านี้คือเขาเรียกว่าพัสดุที่คุณไม่รู้ที่มาถึงต่อให้คุณรู้คุณก็ไม่ไปเปิดดูว่าข้างในคืออะไรด้วยความเกรงใจซึ่งกันและกันนั้นสิ่งแรกที่จะทำก็คือไม่รับฝากของที่

0: คุณไม่ได้เป็นคนทำเองอ่ะเอาง่ายๆ
1: คร
0: ับ
1: โอ้นี่อันนี้น่าหัวเลยนะท่านลองอธิบายมันสักครู่เนี่ยนะ
2: ต้
1: องใจแข็งอย่างเดียวแต่ยังท่าอากาศยานที่ไปเนี่ยเห็นบ่อยมากเลยนะฮะอุ๊ยมันเกิน7กิโลไปอ่ะเดี๋ยวจะเสียน้ำหนักไปเปิดกระเป๋าแลกกันตรงนั้นเลยฮะเอาเสื้อของเธอเอาของของเธอมาใส่ในกระเป๋าชั้นของฉันยังเหลืออยู่เยอะเนี่ยอันนี้ก็อันตรายสิครับ
0: อันตรายค่
2: ะ
0: ยิ่งกันจำได้ไหมคะว่าถ้าไปเที่ยวสมัยก่อนเนี่ยไปเป็นกรุ๊ปเราแชร์น้ำหนักกัน
1: ครับ
0: สมัยนี้การบินเขาเลยไม่ให้แชร์น้ำหนักไม่ให้เกิดการแชร์น้ำหนักละต้องของใครของมันจำกัดน้ำหนักเท่านี
1: ้
0: นะคะจะได้อยู่ในการควบคุมของเขาได
2: ้
0: นะคะแล้วก็เพื่อทำให้การบินเขาไม่เปลืองน้ำมันด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็ฝากอีกประการหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องยาเสพติดไม่ว่าเรื่องอะไรนะคะแล้วอยากจะปรึกษาปปส.เนี่ยปปส.เรามีสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์1386นะคะ1386เนี่ยท่านสามารถโทรได้ทุกเครือข่ายไม่เสียค่าใช้จ่าย24ชั่วโมงเรามีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยตอบไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องใดๆหรืออยากจะแจ้งเบาะแสอะไรก็แล้วแต่เรายินดีที่ให้ท่านแจ้งแล้วก็รักษาความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับไม่ทราบไม่ต้องบอกชื่อเจ้าตัวได้เลยท่านแจ้งที่อยู่เหตุสถานการณ์ต่างๆเดี๋ยวจะมีคนคุยกับท่านแล้วก็ท่านสามารถที่จะถ้าไม่แจ้งปรึกษาก็ได้อยากจะสงสัยเรื่องไหนอย่างข้างบ้านมีคนมาส่งยามค่ำคืนดึกดื่นก็มีคนแจ้งอยู่บ่อยเรายินดีเลยนะคะแล้วเราขอบอกว่าข้อมูลต่างๆจะเป็นความลับสำหรับเจ้าหน้าที่เราไปดำเนินการเอง
2: ท่าน
1: รออีกสักคำถามนึงครับก็คือปัญหาเรื่องของยาเสพติดที่แพร่ระบาดแล้วก็กำลังพยายามเร่งแก้เป็นวาระแห่งชาติกันอยู่เนี่ยสารตั้งต้นในการผลิตมันก็ผ่านจากบ้านเราไปไม่ใช่เหรอครับไอกระบวนการเหล่านี้เราร่วมมือกับเพื่อนบ้านในการสกัดสารตั้งต้นมาให้ฝั่งนู้นน่ะเข้าไปผลิตเป็นยาเนี่ยทำได้ดีมากน้อยขนาดไหนตอนนี้ครับ
2: ค่ะ
0: สารตั้งต้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะจะมาจากทางประเทศทางอินเดียทางจีนนะคะซึ่งเป็นแหล่งผลิตสารเคมี
1: uh-huh.
0: ซึ่งทางเราจะบอกว่าจีนอินเดียทำไมผลิตสารเคมีแบบนี้สารตั้งต้นเหล่านี้คือสารตั้งต้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมทั่วๆไป
1: uh-huh.
0: นะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมทำแชมพู
1: uh-huh.
0: ทำเครื่องทำความสะอาดคือทุกอุตสาหกรรมเลยเนี่ยจะใช้สารเคมีเดียวกัน
1: uh-huh.
0: กับการที่จะผลิตยาเสพติดได้ uh-huh. ประมาณ5-10ชนิด uh-huh. นะคะซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้มาแค่ประเทศไทย
1: uh-huh.
0: นะคะมันไปเลี้ยวไปที่อื่นได้เยอะประเทศแถบตะวันออกเนี่ยของเราเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเพื่อที่จะส่งขึ้นไปที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำนะคะแต่ส่วนที่มาประเทศไทยเนี่ยอันหนึ่งก็คือเข้ามาในรูปแบบของสารเคมีที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรมทีนี้เนี่ยกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ดีนะคะกรมศุลกากรก็ดีนะคะอย.นะคะอาหารและยาก็ดีเขาก็จะมีการจดสมมติบริษัท A เนี่ยทำธุรกิจนี้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมด้านนี
1: ้
0: นะคะต้องการสารเคมีชนิดหนึ่งใช้ในงานเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาต้องเอาเข้าปีละ50ตันเขาก็ต้อง50ตันถ้าส่วนที่ต่างขึ้นมาเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายละนะคะถือว่าผิดกฎหมายละเราจับได้เยอะแล้วเราจับได้เป็นหลายๆตันมากโดยผ่านมาทางเรือสินค้าแล้วก็ดีแคลร์ไอ้ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยผิดประเภทซึ่งต้องขอบคุณทางศุลกากรที่ได้ดูสิ่งเหล่านี้เขาจะละเอียดมากเขาเก่งเพราะเครื่องเอ็กซเรย์เขาจะเห็นเลยว่าเป็นอะไรคือเขามีรหัสนะรหัสประเทศนะรหัสที่ตู้คอนเทนเนอร
1: ์
0: รหัสประเทศรหัสสินค้าพอผ่านเอ็กซเรย์เขาอ้าวรหัสประเทศนี้สินค้าทำไมเป็นแบบนี้มันไม่ตรงละเขาความชำนาญเขาจะรู้เลยว่าถ้าสินค้าจากประเทศนี้มันควรเป็นอะไร
2: ค่ะ
0: อันนี้มันแปลกหรือว่าปลายทางประเทศปลายทางคืออะไรไม่น่าใช่แล้วถ้าปลายทางไปทางออกใช่ไหมทางลาวสปป.ลาวออกทางเปียนมาเพื่อจะเข้าไปสืบสวนอยู่ทองคำมันก็พิลึกละเขาก็จะเริ่มให้มีการตรวจสอบแล้วยังเคยจับได้เป็นพันตันนะฮะในกรณีเนี้ยที่มันเกินมาเนี่ยแต่ก็พอไม่มีเจ้าของไม่มีใครมาดีแคลร์แล้วก็ไม่มีใครมาสำแดงความเป็นเจ้าของเราก็เผาทิ้งค่ะเผาทำลาย
2: ค่ะถามอีกนิดนึงนะคะอย่างกรณีเรื่องของมีนาเนี่ยค่ะท่านอริภักษ์คะตอนนี้เนี่ยเราสรุปสถานะของมีนาหรือมีข้อมูลมากน้อยขนาดไหนว่าสุดท้ายมีความเชื่อมโยงอย่างไรกับเครือข่ายไหมหรือถูกหลอกใช้ตกเป็นเหยื่อหรือว่ายังไงคะ
0: ค่ะ

0: ียนอย่างนี้ก่อนนะคะว่าในกรณีของมีนาเนี่ยตอนแรกเรายังไม่พบความเชื่อมโยงกับกลุ่มแก๊งที่เราจับได
1: ้
0: จนสุดท้ายเราพบความเชื่อมโยงที่เส้นปลายทางแล้วพอเจอคนที่ใส่ฮูดน้ำเงินคุณอุทัยมาแล้วเนี่ยเขาก็รับว่าเขาเป็นคนไปส่งนี่เราเชื่อมโยงได้ละ
1: uh-huh.
0: ว่าเป็นแก๊งนี้แน่ๆ
2: uh-huh.
0: แต่เรายังตอบไม่ได้ว่าเขาบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ 100%
2: uh-huh.
0: นะอันนี้ต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าทางออสเตรเลียเขาก็ยังมีคำถามอีกหลายคำถามอยู่
1: uh-huh. อ
0: ย่างเราถึงว่าไอ้การเรื่องของการที่จะดูว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันต้องดูว่าสิ่งที่เขาตอบคำถามมันทำให้สิ้นสงสัยไหมเพราะเราระบบกล่าวหาอยู่แล้วพอกล่าวหาไปแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเป็นข้อกล่าวหาเนี่ยเขาก็ต้องตัดต่างๆก็อยู่ที่เขาว่าเขาจะตอบ
2: เกถามอีกนิด
0: ประเด็นให้เคลียร์ได้อย่างไร
2: เกถามอีกนิดหนึ่งเหมือนตอนนี้เนี่ยเก๋ไม่แน่ใจข่าวนะคะเหมือนไปอ่านเจอว่าสรุปแล้วเนี่ยคือมีเงินโอนมาที่มีนาหรือไม่มีเงินโอนมาที่มีนาคะเหมือนข้อมูลตรงนี
0: ้คือตอนข้อมูลตอนเนี้ยสับสนเพราะว่าทางนู้นทางไรเดอร์แจ้งว่ามีการโอนใช่ไหมคะมีการโอนแต่ทีนี้ในเส้นเงินในสมุดบัญชีเนี่ยมันไม่มี
2: น
0: ะคะเราก็ต้องหาอันนี้ต้องใช้เวลาในการหาบัญชีที่มันไม่ได้เห็นที่เราเห็นนะคะได้หรือไม่คะมันคือตอนนี้เรามีแค่บัญชีของมีนาคุณมีนา1บัญชีบัญชีคุณแม่อีก1บัญชีซึ่งไม่มีความผิดปกติสิ่งที่เราต้องดูตรวจสอบอีกก็คือบัญชีที่เราไม่เห็น
1: ครับ
2: ช่องทางอื่น
0: บอกว่าเอาโอนเอาเราก็ต้องไปดูว่าบัญชีโอนไปไหนล่ะม
1: ี
0: เลขไหมก็ต้องตอบมาเนี่ยทุกอย่างมันจะมีฟุตพริ้นนะคะดิจิทัลฟุตพริ้นมันจะเห็นชัดเจนว่าที่คุณพูดกับสิ่งที่มันเห็นเป็นหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ย
1: ครับ
0: มันมีหรือไม
1: ่ถ้ามีนาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วถูกหลอกให้หิ้วของไปจริงๆเนี่ยอันนี้แนวทางในการช่วยเหลือเธอให้รอดพ้นจากคดีที่หนักหนาสาหัสอันนี้มันจะทำได้ง่ายใช่ไหมครับ
0: เราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันเป็นคดีที่ออสเตรเลีย
1: ค่ะ
0: สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดณเวลานี้คือการเอาหลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปให้เขา
1: ครับ
0: ที่เราสืบได้ทั้งหมดเนี่ยซึ่งตอนนี้มันก็ถือว่าเราทำเต็มที่เพื่อให้ได้เป็นหลักฐานไปสนับสนุนนะคะในส่วนของคดีเนี่ยทางออสเตรเลียเนี่ยทางท่านกงสุลไทยเนี่ยนะคะได้กรุณาไปเยี่ยมแล้วนะไปเยี่ยมไปพูดคุยแล้วก็มีทนายเป็นทางออสเตรเลียเนี่ยจัดการให้นะคะก็มีทนายให้ไอ้ข้อมูลเหล่านี้เดี๋ยวเราก็ส่งผ่านกันเพื่อเอาไปใช้เป็นประโยชน์ในการที่จะคุยกันในศาลในการที่จะตอบคำถามของผู้พิพากษาหรืออัยการในศาลนะครับว่าเขาจะชี้มูลอย่างไรอันนี้จะต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าข้อมูลเราทำเต็มที่แล้วที่จะสนับสนุนส่งไปค่ะ
2: แต่ว่าก็ร่วมมือกันระหว่างไทยแล้วก็ออสเตรเลียแลกข้อมูลกันตลอดอยู่นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านรองอาริภาครับ
2: ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับขอบพระคุณ
0: ครับขอบ
2: คุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะสจวตแอร์นักเรียนนิสิตนักศึกษา
2: คนรับหิ้วสินค้า
1: บางทีเมื่อก่อนเนี่ยเครื่องสำอางเนี่ยจะไปประเทศเนี่ยที่เขาไปช้อปปิ้งเช้าไปเย็นกลับมาใครจะรับฝากหิ้วบ้างราคาเท่าลุงเท่าไหร่อะไรประมาณนี
2: ้บางทีของแบรนด์เนมต่างประเทศมันถูกกว่าไทยนะเวลาไปซื้อใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วก็หิ้วกลับเข้ามากันเนี่ยนะฮะแล้วก็คิดกันเป็นลายชิ้นหรือว่าน้ำหนักก็ว่ากันไปนี่นะครับอันตรายแล้วนะไว้ใจใครไม่ได้แล้วนะครับธ
2: ุ
1: รกิจนี้คงจะล้มหายตายจากไปแล้วนะครับเพราะว่า มันมีขบวนการเหล่านี้มันมาสอดมันมาแทรกไงทำให้ความไว้เนื้อเชื่อใจของหลายคนมันหายไปหมด
2: คุณนรงค์มาฝันจุฬาละจุฬาละก็ไม่รับนะ
1: ใช่ไหมล่ะครับเพื่อความสบายใจเลยอ่ะถูกต้องไหมอ่ะ
2: บอกชัดเจนเลยใช่ไหมออกตัวก่อนเลยเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันสักครู่นะแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุก

0: ที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบแปดตัวเลขการ48นาทีครับคุยกันต่อครับน้องเก๋ครับ
3: ค่ะคือถ้าเราไปดูนะคะว่าเรื่องของขบวนการเนี่ยอย่างที่ท่านอริภักดิ์บอกเนี่ยการแบ่งหน้าที่ในการทำเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างในการตัดตอนนะคุณรงเพราะว่าเท่าที่ไปดูเนี่ยอันนี้คือเหมือนแบบว่าทางคนที่เขาลักลอบค้ายาเสพติดเนี่ยเขาจะทำแต่ละคนที่เป็นหน้าที่แต่ละหน้าที่เนี่ยเขาจะรู้เท่าที่จำเป็น
2: จบแค่นั้นฮะ
3: อย่างเช่นคนส่งพัสดุเนี่ยก็จะรู้แค่ต้นทางปลายทางคนขับรถก็แค่จะต้องรู้ว่าไปรับงานขนส่งคนถือของก็จะรู้แค่เฉพาะจุดที่จะไปส่งมอบอย่างคนรับปลายทางก็จะรู้เฉพาะขั้นตอนในการกระจายต่อซึ่งการที่เขาแบ่งหน้าที่กันทำแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคือมันเป็นหัวใจสำคัญของเขาก็คือทำให้แต่ละคนเนี่ยไม่เห็นภาพรวมของทั้งเครือข่าย
2: มันเป็นยังไงใช่ไหมลุงป้าที่เมืองเลยอ่ะที่จับกุมได้อ่ะ
3: ก็สังเกตว่าแต่ละคนก็จะบอกว่าไม่มีใครรู้จักคนนี้คนนี้คือพอถามว่ารู้จักอุทัยไหมคุณป้าคุณลุง
2: ไม่รู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอุทัยรู้จักคนขับรถไหมที่อายุ59ปีก็ไม่รู้จักกัน
2: จากคำสั่งของคนที่อยู่นอกประเทศอยู่ประเทศเพื่อนบ้านบอกว่าเนี่ยคุณมีหน้าที่อะไรครับเอาพัสดุไปส่งกับบริษัทรับขนส่งของเท่านั้นเองคุณจะได้ครั้งแล้วเท่าไหร
3: ่
2: หน้าที่คุณมีแค่นี้
3: มีแค่นี
2: ้นะฮะจบแล้วจบเลยได้เงินไปเลยนะฮะแล้วคุณก็ไปทำงานของคุณไปเดี๋ยวมีของมาใหม่คุณก็ไปส่งให้เราใหม
3: ่
2: จบแค่นี
3: ้ใช
2: ่พอบริษัทรับส่งพัสดุส่งมาถึงปลายทางนะฮะก็จะมีนี่แหละฮะคุณชื่ออะไรนะ
3: มีคุณอุทัย
2: คุณอุทัยก็จะไปรับของมาแล้วก็จะกระจายว่าจะต้องส่งไปถึงมือใคร
3: แล้วก็ติดต่อคนขับรถที่
2: ก็รับงานกันอยู
3: ่ใช่ไหม
2: นั่นแหละครับ
3: นะฮะที่มีคดี
2: แต่ถามว่ารู้จักกันไหมไม่รู้จักกันเพียงแต่ว่ามีการติดต่อกันว่าผมมีของแล้วผมอยากจะไปส่งคนนี้ไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันที่คุณขับนะคือหลายคนก็บอกว่าเพราะผ่านแอปพลิเคชันเขาหักเงินคุณสมมติว่าครั้งละ 1,600 บาทเนี่ยแอปพลิเคชันเขาจะหักคุณไปนุ๊ก800อ
3: ่ะ
2: 700 800เนี่ยคุณจะได้จริงๆแค่เกือบครึ่งเองคุณไม่ต้องผ่านแอปพลิเคชันได้ไหมเราติดต่อกัน2
3: ค
2: นแล้วก็ผมนั่งรถไปกับคุณไปส่งของจบเลยคุณได้ 1,600 บาท
3: ใช่
2: นั่นแหละแต่จริงๆแล้วเนื้อไหนก็ต้องไปเค้นถามว่าคุณไม่รู้จักกันจริงๆเหร
3: อ
2: คุณส่งลักษณะแบบเนี้ยนะฮะนอกเหนือจากแอร์สาวมีนาแล้วคุณส่งให้กับแอร์คนไหนอีกบ้างนะฮะเพราะว่าทางปปส.เขาบอกว่ามันก็ยังมีแอร์ที่รับหิ้วแบบเนี้ยอีกหลายคนเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะสายการบินที่แอร์มีนาเขาทำงานอยู่นะครับ
3: เมื่อสักครู่ก็ถามว่าจะมีในส่วนของลูกเรือมากน้อยขนาดไหนที่เหมือนกับมีการเชื่อมโยงเป็นตัวละครใหม่ๆจริงๆก็มีอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าท่านก็ยังไม่ได้เปิดมานะคะแต่ว่าเป้าหมายของเขาเนี่ยที่เขาแบ่งหน้าที่ในการทำแบบนี้เนี่ยก็คือให้สาวไปไม่ถึงตัวการใหญ่
2: พอเราตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยนะฮะเอาย้อนกลับก็คือวันนี้ที่จับได
3: ้
2: กำลังจะเอาของไปทำลายยังไม่หมดเนี่ยนะฮะกับนายอุทัยเนี่ยนะฮะที่รับว่าเป็นคนใส่ฮู้ดน้ำเงินเนี่ยเอาย้อนกลับไปนะฮะแต่ก่อนหน้านี้ก็คือไปจับกลุ่มสองสามีคุณป้านะฮะที่เป็นคนลาวกับคุณลุงที่เป็นคนไทยที่เมืองเลยอันนั้นนะได้แค่นี้เองยังได้เท่านี้เอง
3: ยังไม่ได้ตัวการใหญ
2: ่ยังเลยฮ
3: ะ
2: ไอเพจอวตารพวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยังสาวไปไม่ถึงหรือในกระบวนการเขาอาจจะรู้นะฮะลึกๆแล้วเนี่ยนะครับรอจะทลายให้หมดหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจมันอยู่ในทางสืบสวนของเขาอะครับ
3: ค่ะแต่ว่าอย่างที่ปปส.บอกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องใช้เวลาเหมือนกันนะเพราะว่าบางเครือข่ายบางขบวนการนี่ก็ติดตามกันมาเป็นเวลาแบบว่าหลายปีเลยนะม
2: ี2ปีย
3: าวหน่อยก็7ปี
2: ครับ
3: แต่ว่าก็พอจะได้เห็นเส้นทางนะคะเนี่ยก็สำคัญมากๆเลยสำหรับประเด็นนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะณเวลานี้เนี่ยคืออย่างคำถามว่าไทยทำไมถูกใช้เป็นทางผ่านในเรื่องของยุทธศาสตร์ท่านก็บอกไปแล้วว่า
2: ระบบโลจิสติกของเราเนี่ยเอาภูมิภาคนี้นะมองประเทศซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยนะอย่างทางใต้ของเราเนี่ยประเทศเขาเข้มข้นเรื่องของศาสนาคงมีปัญหานี้เหมือนกันแต่มันน้อยมากต
3: ้
2: องบอกอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าประเทศทั้ง

0: ้นะที่อยู่ข้างๆเราอะนะฮะระบบโลจิสติกส์บางประเทศหนึ่งทะเลไม่มี
1: ระบบขนส่งสะดวกสนามบินนานาชาติใหญ
0: ่
1: มีท่าเรือมีเครือข่ายโลจิสติกส
0: ์ก็ดูสิฮะเยอรมนีกับโปแลนด์ที่จับได
1: ้
0: อะกี่ตันที่ส่งไปจากท่าเรือของเราอินโดนีเซียจับได้เท่าไหร่3ตัน2นะอันนี้เป็นกัญชาอัดแท่งอ่ะที่ลงเรือลงตู้คอนเทนเนอร์ไปอ่ะนะครับผู้ต้องหาเป็น10คนน่ะต้นทางก็ไปจากประเทศไทยอันนี้เราก็ต้องมาสังคายนากันดูนะครับว่าเราเป็นประเทศต้นทางในการจะนำสินค้าเข้าออกประเทศเนี่ยจะต้องเพิ่มความเข้มงวดหรือเปล่านายกรัฐมนตรีเมื่อวานใช่ไหมครับในการประชุมกับปปส.เนี่ยนะฮะก็ออกมา6มาตรการแล้วนะครับเดิมเนี่ยนะฮะ AOT ก็คือการท่าจะมีการเข้มงวดกวดขันนะครับขาเข้าประเทศแต่พวกยาเสพติดพวกอะไรเนี่ยส่วนขาออกจะในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่อยากให้ไปทำอะไรที่อากาศยานอยู่บนฟ้าแล้วมันมีเหตุอย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะดูเลยฮะวัตถุระเบิดอาวุธมีดของมีคมไอของเหลวเอาไปเกินหรือเปล่าจะเป็นอันตรายต่อเครื่องบินหรือไม่นะฮะเขาจะดูแค่ตรงนี้นะครับแต่ว่ายาเสพติดอาจจะตรวจน้อยซะหน่อยแต่พอไปถึงปลายทางเช่นเดียวกับเราครับพอคนอื่นมาถึงเราเนี่ยเราเป็นประเทศที่เขาจะต้องเข้ามาบ้านเราเราจะเข้มเลยฮะเช่นเดียวกับออสเตรเลียนะครับขาออกเขาคงจะเหมือนเราเนี่ยแหละแต่ขาเข้าเขาเข้มมากนะฮะเราจะเดินทางเข้าเขาเนี่ยเขาตรวจละเอียดยิบเลยนะครับ
1: ใช่ๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมีการพูดถึงว่าเส้นทางของการค้ายาเสพติดเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะเป็นทางภาคเหนือแต่ว่าภาคเหนือณเวลานี้นะคะเหมือนกับว่าถูกสกัดเข้มขึ้นก็เลยมีการย้ายมาเป็นทางภาคอีสาน
0: กองกำลังผาเมืองปะทะกันแทบทุกวันฮะกับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเนี่ยส
1: ่
0: วนอีสานอย่างที่ท่านรองเลขาบอกอ่ะเมื่อสักครู่เนี่ยนะว่าน้ำโขมันแห้งน้ำโขมันไม่ลึกแล้วก็มันพอมันแคบเนี่ยนะฮะเอาเรือดันหัวนิดเดียวมันก็ผ่านเข้ามาฝั่งบ้านเราได้แล้วครับ
1: ค่ะก็ณเวลานี้เนี่ยเหมือนกับอย่างเรื่องของเฮโรอีนเนี่ยจากแหล่งผลิตในเมียนมาก็เปลี่ยนเส้นทางเป็นเมียนมามาเป็นสปป.ลาวแล้วก็เส้นมาเป็นภาคอีสานของเราแล้วก็เข้ามาในพื้นที่หลายๆจังหวัดอย่างพระนครศรีอยุธยากรุงเทพแล้วก็ถูกส่งไปต่างประเทศนี่คือเส้นของเขานะ
0: จะเป็นที่พักยาเสพติดเลยหลายๆคดีที่จับได้ระหว่างการเดินทางเนี่ยเป้าหมายปลายทางก็พักอยู่แถวๆนี้แหละฮะปริมณฑลของกรุงเทพมหานครแล้วก็ค่อยๆลำเลียงสู่ภาคกลางไปภาคใต้นะฮะเพื่อจะส่งต่อไปประเทศที่3ถ้าเป็นยาบ้าเนี่ยมันจะระบาดในบ้านเรานะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันนอกเหนือจากนั้นนะฮะผงขาวไอซ์ต่างๆ
1: เฮโรอีนใช่ไหม
0: เฮโรอีนเนี่ยนะฮะก็คือไปประเทศที่3แล้วใช้ไทยเราเป็นทางผ่าน
1: อย่างถ้าเป็นในไทยเนี่ยก็จะเจอพวกยาบ้าไอซ์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นออสเตรเลียแล้วก็อเมริกาเหนือเนี่ยเขาบอกว่าเฮโรอีนเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความต้องการสูงมากเพราะว่ามันมีปัจจัยนะคุณผู้ฟังคือพอไปถึงณประเทศตรงนั้นอย่างเฮโรอีนเนี่ยเรื่องของราคาเรื่องของตลาดนะคะปลายทางเนี่ยไปถึงตรงนั้นราคาสูงมากแล้วก็ส่วนต่างกำไรเขาบอกว่ามหาศาลมากพอมหาศาลเนี่ยคุ้มค่าความเสี่ยงนี่คือขบวนการลักลอบยาเสพติดเขาก็เลยแบบว่าใช้
0: เขาวางแผนดีมากตัดเป็นตอนเป็นทอดเป็นทอดเป็นทอดไอ้คนส่งจริงๆขบวนการที่เป็นเฮดจริงๆเสี่ยงตรงไหนมันยืมมือคนอื่นที่เป็นผู้บริสุทธิ์ไม่รู้อีโนอีเหน่เป็นคนไปส่งอ่ะใช่ไหม
1: เป็นเหยื่อแล้วก็ตกเป็นเหยื่อ
0: ส่งสำเร็จคุณได้เงินส่งไม่สำเร็จคนไปหิ้วคน
1: โดน
0: นะฮะนั่นแหละครับโอ้โหบาปจริงๆนะครับผมว่าเนี่ย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของแอร์โฮสเตสลูกเรือแล้วก็อาชีพอะไรต่างๆที่เราบอกไปนะคะเขาก็จะใช้ช่องโหว่ตรงนี้แหละเพราะว่าเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือบุคลากรเหล่านี้เนี่ย
0: ค
1: ือเหมือนกับลดความสงสัยเนาะในแง่ของลูกเรือแล้วก็อาจจะผ่านด่านอะไรต่างๆได้ง่ายด้วยเขาก็เลยใช้แอร์โฮสเตสใช้ลูกเรือใช้นักท่องเที่ยวใช้คนที่เป็นคนหิ้วรับสินค้าแบบนี้มาเป็นขบวนการ
0: และรัฐ
1: ม
0: นตรีพิพัฒน์ที่อธิบายเห็นไหมครับเราให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นนักบินสจ๊วตหรือว่าแอร์โฮสเตสเพราะว่าคุณต้องทำงานตรงนั้นและคุณต้องรีบเข้าไปนะฮะรีบเข้าไปเพื่อจะให้บริการผู้โดยสารก่อนคนอื่นเพราะฉะนั้นเรื่องของการตรวจเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: เมื่อเห็นหน้ากันก็อาจจะ

0: ตรวจเข้มนั่นแหละครับแต่ว่าคงไม่เหมือนกับผู้โดยสารนะ
1: แต่ว่าหลังจากนี้จะเข้มขึ้นแล้วนะคะเพราะว่า
0: สิทธิ์แล้วล่ะครับ
1: เพราะว่าบอกว่าจะมีการเพิ่มกฎเหล็กบังคับให้ทุกสายการบินเนี่ยต้องตรวจเรื่องของสัมภาระผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือด้วยนะ
0: คืออย่างที่ผมอธิบายไปอ่ะก่อนหน้านี้เราตรวจเฉพาะขาเข้าที
1: ่
0: จะเข้มงวดยาเสพติดสิ่งอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะฮะขาออกเราจะเน้นเรื่องของอาวุธเท่านั้นนะครับยาเสพติดอาจจะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจจับได
1: ้
0: ก็ไปรอให้ประเทศที่เราจะไปเข้าเขาเนี่ยแหละฮะตรวจเข้มให้กันนะครับแต่หลังจากนี้ที่ท่านนายกนั่งหัวโต๊ะเมื่อวานนี้ไงทั้งเข้าทั้งออกตอนนี้เข้มแล้วนะครับแต่ว่ายังมีช่องว่างช่องโหว่อยู่อีกนะเนื่องจากอะไรครับคนเข้าบ้านเราเนี่ย8.5 ล้านตอนนี้เรามีสุนัขเคนายที่ฝึกดมยาเสพติดได้แล้ว
1: ใช่ไหมคะ
0: ตั้ง2ตัว
1: ตั้ง2ตัว
0: โอ้ต้องใช้เวลาฝึกครับ
1: ค่ะก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเพิ่มนะ
0: ครับ
1: จริงๆอ่ะเขาบอกว่าเพิ่มสุนัขเคนายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะว่ามีกว่า60ตัวนะแล้วก็จะมีสุนัขเคนายของกรมศุลกากรก็เดี๋ยวจะเอามาเพิ่มในส่วนของตรงนี้ด้วย
0: จริงๆกองทัพก็มีนะฮะเพราะว่าอย่างนะฮะผมเนี่ยเป็นฐานอากาศเนี่ย
1: ค่ะ
0: อยู่ฝ่ายสุนัขทหารนะครับแล้วก็เนี่ยฮะเดินตรวจท่าอากาศยานโดยรอบอยู่แต่ว่าไปตรวจวัตถุระเบิดแต่จริงๆถามว่าสุนัขของกองทัพเนี่ยตรวจยาเสพติดมีไหมมีฮะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเพียงพอหรือเปล่าถ้าจะเอามาระดมใช้กันอย่างเงี้ยครับ
1: แต่ไม่ใช่ว่าไปเพิ่มเคนายอย่างเดียวนะเขาก็จะเพิ่มอะไรมาตรการอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่คนพูดถึงเยอะเหมือนกันว่าระบบคัดกรองบ้านเราเนี่ยมันต้องยกเครื่องหรือเปล่ามันผ่านไปได้
0: ไม่ใช่จะฝากความหวังไว้กับสุนัขอย่างเดียว
1: ใช่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะช่วงหน้า
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: ชั่วโมงที่2ของทิศทางข่าวนะครับก็คุณบัวเหลี่ยมคุยเข้ามาว่า55จริงหรือคะเอ็นดูท่าอากาศยานขึ้นธรรมเนียมสนามบินเอาเงินมาใช้จ่ายในเรื่องของความปลอดภัยบ้างก็ดีนะก็คือจะต้องยกระดับแล้วฮ
1: ะ
0: เครื่องไม้เครื่องมือที่มีก็คงจะต้องเอามาใช้กันให้เต็มศักยภาพแล้วครับแล้วก็มาตรการที่ออกมาเนี่ยนะฮะก็น่าจะคุมเข้มได้เพิ่มมากขึ้นนะความไม่เนื้อเชื่อใจก็คงจะอย่างน้อยก็ยังมีแต่เพื่อให้เป็นมาตรฐานครับมันต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเหมือนกันหมดเลยอันเนี้ยบรรดาแอร์สาวบรรดานักบินก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับอันเนี้ยหน้าตาของประเทศไม่งั้นที่นายกบอกไงเวลาจะบินไปไหนถือพาสปอร์ตไทยอายเขาอะอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆพอไปต่างประเทศหลายๆประเทศเขาก็เริ่มเข้มงวดแล้วนะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามีกรณีเคสแบบนี้
0: เห็นพาสปอร์ตสีน้ำตาลใช่ไห
1: ม
0: โอ้ขอเข้มหน่อยเนี่ย
1: คือตอนที่มีประเด็นนี้แรกๆเนี่ยหลายคนพูดถึงระบบคัดกรองของไทยเหมือนกันว่าเอ๊ะมันมีช่องโหว่หรือเปล่าแล้วก็ทำไมขบวนการเรื่องของค้ายาเสพติดเนี่ยมันเข้าไปถึงสนามบินแล้วมันเล็ดลอดออกไปประเทศที่3ได้ใช่ไหมคะ
0: รู้เราจับได้เยอะนะฮะอย่างที่คุยกับท่านรองเลขาเนี่ยบอกว่าพอจับได้เนี่ยเดี๋ยวนี้ระเบียบใหม่เงื่อนไขใหม่น
1: ะ
0: ไม่ต้องรอให้คดีถึงสิ้นสุดนะฮะเราออกไปเผาทันทีครับเพราะ

0: คดีความเนี่ยนะฮะแม้ว่ายกฟ้องผู้ต้องหาสาวไปไม่ถึงฮะแต่ยาบ้าที่จับได้10ล้านเม็ดคงไม่คืนเขาหรอกครับใช่ไหมเราก็ต้องเอาไปทำลายเชื่อไหมว่าอาทิตย์ที่แล้วน้องเก๋คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ 77,000 กว่ากิโลฮะถ้าคิดเป็นตันก็คือเท่าไหร่ฮะ77ตัน
1: น
0: ่ะที่ต้องเอาไปเผากันนะเผา2วัน3วันนะกว่าจะหมดนะฮะแล้วเผาเนี่ยเผา2รอบนะฮะรอบแรกเนี่ยอุณหภูมิ800องศานะฮะยังเหลือเศษซากอยู่นะฮะถ้าเพื่อให้มันหายไปให้หมดเลยไม่กลับมาเป็นยาเสพติดอีกเนี่ยเผาอีกรอบหนึ่ง 1,200 องศาควันมันออกมาเป็นไอน้ำนี่นะ จะไม่มีมลภาวะเลยนะฮะเผาที่สมุทรปราการ นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนำโดยอย.ก่อนจะเผาเนี่ยนะเขาพาเขาไปดูก่อนเนี่ยนะไอโรงงานที่เก็บยาเสพติดไว้ใส่แพ็คกล่องไว้อย่างดีเลยนะฮะแล้วก็เขียนแต่ละกล่องเลยว่าอันนี้จับได้เมื่อไหร่เป็นประเภทไหนเนี่ยนะโอ้โหคือ 70,000 กว่ากิโลอ่ะ
1: แล้วก็ต้องอยู่ในห้องนิรภัยด้วยใ
0: ช่ไห
1: มอ
0: ยู่ในห้องนิรภัยกุญแจชนิดที่ว่า
1: แน่นหนาเลย
0: แน่นหนาเลยเนื่องจากอะไรฮะถ้าเอากุญแจอื่นไปไขนะฮะโดยที่ไม่ใช่กุญแจที่เจ้าหน้าที่ที่เป็นระดับหัวหน้าหน่วยถือกันคนละดอกคนละดอกเนี่ยนะครับเอากุญแจอื่นไปเผลอไขเนี่ยนะฮะสัญญาณมันไปดังที่สน.มันเป็นอย่างนั้นเลยฮะ เหมือนกับใครไปจี้ไปชิงทรัพย์ร้านทองหรือธนาคารระบบมันจะไปขึ้นที่สถานีเลยครับสถานีตำรวจจะมาทันทีเลยว่าคุณมาทำอะไรกับโกดังเก็บของกลางยาเสพติดนี
1: ้
0: นะและกว่าจะเผาได้เนี่ยหลายคนก็ไม่เชื่อไงเพราะมันมากมายมหาศาลขนาดนี้มันใช่ของจริงหรือเปล่ามันคือแป้งไหมไอ้สีขาวแบบนี้เจ้าหน้าที่ต้องมาดูวัดให้ดูเลยนะฮะว่ามันเป็นประเภทอะไรบ้างนะฮะซูมตรวจคุณอยากจะตรวจกล่องไหนเพราะมันจะมาเป็นพาเลทเลยใช่ไหมพอมีเป็นพาเลทปุ๊บเนี่ยมันมีเป็น10กว่ากล่องอ
1: ่ะ
0: ขอตรวจกล่องนี้แล้วกันซูมออกมาแกะเลยพอแกะเสร็จปุ๊บมีอะไรบ้างเอามาผสมน้ำยาเคมีแล้วก็เอาเครื่องสแกนให้ดูเลยนะฮะว่ามันปรากฏออกมาว่าอันนี้คือยาเสพติดนะไม่ใช่ของอื่นมาผสมเพื่อจะเผาให้เห็นเป็นพิธีการอย่างนั้นไม่ใช
1: ่
0: เอายาเสพติดไปเผาจริงๆ
1: ค่ะเออนะคะลองฟังมุมมองนักวิชาการกันบ้างนะคะสำหรับเรื่องของขบวนการยาเสพติดเนี่ยณเวลานี้เนี่ยเรื่องของการทำงานนะคะเขาบอกว่ามันซับซ้อนมากกว่าเดิมเยอะมากเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการลักลอบค้ายาแบบดั้งเดิมอีกต่อไปนะคะคืออาจารย์ทิติวุฒินะคะรองศาสตราจารย์ดร.ทิติวุฒินะคะบุญยวงศ์วิวัชระจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยบอกว่าณเวลานี้เนี่ยมันกำลังพัฒนาเป็นระบบนิเวศใช้คำว่าระบบนิเวศอาชญากรรมข้ามชาติเลยนะคะคือสาระสำคัญเนี่ยขบวนการยาเสพติดเนี่ยมันไม่ได้ทำงานแยกเดี่ยวนะแต่มันเริ่มเชื่อมโยงไปที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็มีเว็บพนันออนไลน์เครือข่ายฟอกเงินอาชญากรรมไซเบอร์แล้วก็มีเรื่องของระบบเงินดิจิทัลเนี่ยเข้ามาด้วยอะค่ะคือทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับเป็นการใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันทั้งด้านการเงินการฟอกเงินโลจิสติกแล้วก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาใช้ช่วยด้วยนะคะนักวิชาการก็เลยบอกว่าถ้าเรายังใช้วิธีในการจับรายวันสกัดชายแดนแบบเดิมเนี่ยก็จะยังไม่สามารถเอาชนะองค์กรอาชญากรรมยุคใหม่ได้เพราะว่าปัญหาปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นสงครามเครือข่ายทางการเงินแล้วก็ข้อมูลข่าวกรองมากกว่าสงครามในการจับผู้ลำเลียงด้วยนะคะขณะเดียวกันยังชี้ด้วยนะคะบอกว่าขบวนการยาเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่แค่กลุ่มค้ายากองกำลังชายแดนแล้วก็นักลักลอบแบบเดิมแต่ว่ามันกำลังมีระบบบริหารมีเครือข่ายการเงินมีการลงทุนข้ามชาติคือพูดง่ายๆว่าเป็นองค์กรธุรกิจอาชญากรรมเลยค่ะแล้วก็มีลักษณะเนี่ยอันนี้อาจารย์บอกว่าปรับตัวเร็วยืดหยุ่นสูงเหมือนที่ทางปปส.บอกว่าเขาก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆการลำเลียงของเขาก็จะไม่ได้แบบว่าตายตัวเพราะว่าถ้าจะเป็นผ้าไหมก็จะต้องเป็นผ้าไหมเป็นนู่นเป็นนี่เขาก็จะปรับไปเรื
0: ่
1: อย
0: ๆทำทุกอย่าง
1: ทำทุกอย่าง
0: ก็นอกเหนือจากที่น้องเก๋อธิบายมาเนี่ยยกตัวอย่างน
1: ะ
0: สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยปัญหาแทรกซ้อนหนึ่งปัญหาก็คือเรื่องของยาเสพติดด้วยนะที่จะลำเลียงไปส่งยังประเทศที่3นะครับและสิ่งที่เขาเอาไปผสมกับสถานการณ์ภาคใต้ผมเล่าหลายรอบแล้วนะก็คือประเด็นเรื่องของกระบวนการเหล่านี้นะครับมันก็ไปอาศัยคนในพื้นที่นี่แหละครับที่เคยมีความเห็นทางการเมืองอยู่อย่างหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยนะฮะเอาอาวุธกระบอกเดียวกันเนี่ย ปรับเปลี่ยนจุดยืนของตัวเองบ้างแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอยังไงนะฮะ

0: เอาเมื่อก่อนที่กระบอกเนี่ยเวลาเขาไปจับได้เนี่ยก็ต้องเอาปืนเอาวิถีกระสุนเอาไอ้ที่ไอ้นกอ่ะที่ยิงออกไปเนี่ยนะฮะเอาไปตรวจดูว่าไอ้ปืนกระบอกเนี่ยมันเคยก่อคดีอะไรมาบ้างก่อนหน้านี้นะฮะเคยเป็นเรื่องของคดีความมั่นคงแต
1: ่
0: เชื่อไหมว่าหลังๆเป็นเรื่องของคดียาเสพติดกับเรื่องของการค้าน้ำมันเถื่อนอย่างเงี้ยแสดงมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะฮะที่บอกว่าไปโยงกับคดียาเสพติดยังไงเขาไปจับได้ที่ปัตตานีไงมันมีระเบิดใหญ่กลางเมืองเลยนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่ตอนคืนไม่ออกแล้วฮะตีสองตีสามอย่างเงี้ยนะฮะจะไปตรวจที่เกิดเหตุอีกทีก็ตอนเช้า
1: ค่ะ
0: คืนนั้นฮะด่านยังไม่ทันเลิกมันขนแล้วไงอีกมุมเมืองหนึ่งนะฮะก็คือสั่งขบวนการของเรื่องระเบิดตัวนี้ก่อนแล้วคืนนี้เราจะขนกันล็อตใหญ่เลย
1: ค่ะ
0: ก็ไปถูกจับได้มันยาบ้ามือมาเลยอะ
1: โอ้โหเนี่ยค่ะก็เออนะคนลำเลียงก็เปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่ว่าท่อน้ำเลี้ยงเนี่ยอันเนี้ยสำคัญมากที่สุดเลยนะคะ
0: ครับ
1: นายทุนระบบฟอกเงินเครือข่ายบัญชีนะคะคือพูดง่ายๆว่าถ้าหากไม่ถูกทำลายเนี่ยแม้ว่าจับได้แต่คนลำเลียงเนี่ยเราก็สาวไปไม่ถึงคนที่เป็นตัวการใหญ่เป็นเครือข่ายที่ต้นทางปลายทางเนี่ยทุกอย่างมันก็จะฟื้นตัวขึ้นมาอีกเน
0: า
1: ะ
0: ว่ามันจะเป็นขบวนการใหญ่ขนาดไหนคุยกับอาจารย์ธนพรไงจำได้ไหมล่ะฮะที่อาจารย์บอกว่าแก๊งสแกมเมอร์นะฮะไอ้พวกเหล่านี้ที่พวกค้ามนุษย์เนี่ยพอมันมีเงินมีทองมันต้องการอำนาจแล้วต้องการอำนาจคืออะไรฮะมาสนับสนุนมาลงสนามมาลงสนามเพื่อถ้าเกิดว่าได้โอมีโอกาสเข้ามาแล้วเนี่ยแก้กฎหมายแล้วถ้าเกิดคุมรัดได้เนี่ยไปใหญ่เลยนะครับเช่นเดียวกับขบวนการยาเสพติดนะอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นได้มันน่ากลัวมากนะครับเพราะเขามันเทียบบรรยัตยางเลยนะฮะการเลือกตั้งครั้งหนึ่งต้องใช้เงินเท่าไหร
1: ่
0: ใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนเหล่านี้มันสามารถสอดแทรกเข้ามาได้แต่จริงมันก็ต้องอยู่ที่พวกเราด้วยนะก็ต้องเพราะสิทธิ์ทั้งหมดมันอยู่ที่พวกเราอะนะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันสักครู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อใช่ไหม
0: ครับ
1: ค่ะ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบเก้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีครับน้องเก๋ครับเราตามต่อกันเรื่องของคดีแอมีนานะฮะคือประเด็นตอนนี้นะฮะเธอยังถูกควบคุมตัวอยู่ที่ออสเตรเลียแต่ว่ามีท่านหนึ่งที่วิเคราะห์ไว้น่าสนใจแล้วก็เลยเชิญท่านมาวิเคราะห์ให้ฟังต่อยนะฮ
4: ะ
3: ว่ายังโชคดีนะที่เธอไปถูกจับที่ออสเตรเลียเพราะว่าถ้านะครับฝ่ายโจทนะฮะก็คือทางเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียไม่สามารถพิสูจน์ให้ศาลสิ้นสงสัยนะฮะว่าเธอเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงเนี่ยถ้าพิสูจน์ให้ศาลเห็นไม่ได้เนี่ยเขาบอกพีนามีโอกาสรอดนะฮะเดี๋ยวตอนนี้คุยกับทางพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดีบุตรเลยนะฮะท่านเป็นเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมนะฮะเดี๋ยวตอนนี้กำลังต่อสายอยู่ให้ท่านเข้ามาวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ฟังหน่อยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องถามต่อนะฮะเนื่องจากอะไรครับเราได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านใหม่มาแล้วใช่ไหมแต่ว่าเป็นคนเดิมอะนะจำได้ไหมก่อนที่ท่านจะออกจากตำแหน่งไปอะสิ่งที่ท่านอยากจะทำที่สุดอยากให้กทม.การจราจรคล่องตัวมากขึ้นอะอยากจะคุมจำรวจตาราจรถ้าเกิดกทม.ควบคุมตรงนี้ได้นะฮะเขาบอกว่ามันจะทำให้สภาพปัญหาวิกฤตของกทม.มันจะคลี่คลายไปเลยและนายกบอก

0: พร้อมสนับสนุนทุกอย่างไอ้ตรงนี้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวถามท่านวิรุฒด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณรองคุณจุฬารัตน์และท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะ
0: ครับขอประเด็นแรกก่อนครับประเด็นของแอร์มีนาฮะที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลียเนี่ยเห็นท่านวิรุฒบอกว่าดีนะที่พี่ถูกจับที่ออสเตรเลียเนี่ยยังมีโอกาสรอดเนี่ยนะเธอมีช่องทางต่อสู้ยังไงเพื่อให้เธอรอดครับถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้

0: เขาเนี่ยมีกระบวนการยุติธรรมนะฮะที่มีหลักสากลเป็นที่เชื่อถือได
1: ้ครับ
0: นะฮะต่างไปจากประเทศเราอันนี้พูดตรงๆว่าประเทศเราเนี่ยก็มีปัญหา
2: ค่ะ
0: นะฮะในเรื่องกระบวนการยุติธรรมของเขาเนี่ยนะฮะเขายึดหลักเรื่องของการพิสูจน์นะฮะพิสูจน์จนสิ้นสงสัยอ่ะนะฮะว่าผู้ต้องหาหรือถ้าถูกฟ้องศาลก็เป็นจำเลยเนี่ยมีเจตนาหัวใจอยู่ตรงนี้นะฮะเรื่องถืออยู่แล้วหิ้วอยู่แล้วแพ็กเกจอะไรเขาก็รับแต่เขาปฏิเสธว่าไม่ได้มีเจตนาเพราะไม่รู้ว่ามีการซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว
1: ้ครับ
0: นะฮะโดยหลักความรับผิดทางอาญาเนี่ยบุคคลจะต้องรับผิดต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาเท่านั้นนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพิสูจน์ได้ถ้าอัยการพิสูจน์ไม่ได้ว่าน้องเขามีเจตนาคือรู้อยู่แล้วนู่นนี่นี่นั่น
1: ครับ
0: หรืออะไรควรรู้อะไรก็แล้วแต่นะ
1: uh-huh.
0: นะแต่จริงๆการลงโทษทางอาญาโดยเฉพาะโทษที่รุนแรงเนี่ยมันจะต้องสิ้นสงสัยว่าน้องเขามีเจตนาศาลก็จะลงโทษนะฮะแล้วโดยอัยการต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์โดยที่น้องเขาเนี่ยไม่ต้องดิ้นรนในการไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองอะไรเหมือนประเทศไทย
1: ครับ
0: ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ฮะเพราะประเทศไทยเราเนี่ยโอ้ยจะต้องพิสูจน์ว่าเราไม่เจตนานู่นนี่มันคนละเรื่อง
1: จำเลยต้องหาหลักฐานมาหักล้างข้อกล่าวหาของฝ่ายรัฐให้ได้อย่างนี้ใช่ไหมฮะในส่วนของไทยเรา
0: ประเทศเรามันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเหมือนคุณต้องไปพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองไอ้หลักเนี่ยมันเป็นหลักคิดที่ผิดมานานมากแล้วนะ
1: ครับ
0: คุณต้องพิสูจน์เลยว่าเรากระทำความผิดทั้งอุปกรณ์ทั้งองค์ประกอบภายนอกก็คือการหิ้วและเจตนาภายในซึ่งมันก็พิสูจน์ยากนิดหน่อยแต่จริงก็ไม่ยากหรอกครับมาถึงตอนนี้มันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าน้องเขาเนี่ยคงไม่รู้เห็นหรอก
1: ครับ
0: เพราะเอาเฉพาะแค่ค่าจ้างนะที่ถือถ้าเป็นยาเสพติดอ่ะจะ 8,000 หรือ 3,000 แค่นั้นหรือ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
2: คือจะเอาอาชีพมาเสี่ยงทำไมกับค่าจ้างที่ก็ไม่ได้เยอะมากใช่ไหมคะ
0: คือหลายคนเนี่ยสื่อเองเนี่ยผมก็ตำหนินะสื่อไทยนี่ก็แย่นะฮะแล้วก็มั่วแล้วก็เน้นขายข่าวทำคอนเทนต์อะไรต่างๆกันไปสืบถึงบ้านอยากจนนู่นนี่ข้นแค้นมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับต
1: ่
0: อให้บ้านทำนาเป็นเกษตรกรก็แล้วแต่พอมาเป็นแอร์โฮสเตสสองสามปีเนี่ยมันก็มีเงินพอสมควรไม่ได้จนหรอกครับถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้คนมีหนี้มีสินอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาไปผ่อนนู่นผ่อนนี
1: ่
0: uh-huh. ไม่ได้อยากถึงแม้ยากจนข้นแค้นก็ไม่ได้เป็นเหตุจะไปขนยาเสพติด
1: ครับ
0: นะฮะแต่เรื่องของความผิดต่อกฎและระเบียบบริษัทเนี่ยน้องเขาก็ยอมรับ
1: uh-huh.
0: แล้วข้อเท็จจริงอ่ะผมไม่อยากให้มองเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรมากมายนะฮะจริงๆมันเป็นธรรมชาติของคนนะ
1: ครับ
0: นะฮะฝากของกันไปมาโดยบางคนที่รู้จักญาติเยอะอะไรเพื่อนฝูงเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ทำกันเป็นประจำเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้รับจ้างแต่ยุคหลังเนี่ยมันมีโซเชียลมันมีการตั้งกลุ่มโน่นนี่รับหิ้วของมีคนเข้ามาทักเพราะคุณเป็นแอร์ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก
1: ็
0: ทักแล้วคนก็ขึ้นไปบินไปบินมาอยู
1: ่
0: กระเป๋าก็ว่างอะไรต่างๆเนี่ยได้เงินใช้เพิ่มเติมก็ไม่ได้คิดอะไรมากบางทีนะ
1: 3,000 5,000 แต่ว่าโอ้โหเราบินหลายเที่ยวเนี่ยต่อเดือนอย่างเงี้ยมันก็รายได้ก็พอเป็นกอบเป็นกำพอสมควรนะ
0: สมมติไป 8,000 มา 8,000 น่ะถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เงินเดือนของแอร์โฮสเตสเนี่ยระดับน้องเขาเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก 60,000 นะผมว่านู่นนี่ 60,000
1: 15,000 ถึง 20,000 เท่านั้นฮะผู้บริหาร
0: ไม่ใช่หรอกครับมันมีค่าบินค่าอะไรต่ออะไร 15,000
1: เอาเฉพาะเงินเดือนไงฮะท่านวิรุฒ 15,000 ถึง 20,000 ส่วนค่าบินเนี่ยค่าบินก็ประมาณสัก 3-4,000 ก็รวมๆก็ประมาณสัก 60,000 นะครับ
0: 60,000 นะฮะ 60,000 เอาหิ้วนู่นหิ้วนี่อีกไปมาก็ได้อีก 10,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเที่ยวนึงไปเดือนนึงสัก 4-5 เที่ยวมันก็ได้อ่ะนะแม้จะไม่เรื่องไม่ควรทำก็แล้วแต่นะฮะ
1: แต่มันเสี่ยงมากเลยนะฮะในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยครับ
0: เมื่อก่อนมันก็ไม่ได้มีกระบวนการอะไรที่ซับซ้อนนะฮะเวลาเอาของมาจะฝากอะไรก็ดูคร่าวๆนู่นนี
1: ่
0: นี่ของมันก็ซ่อนอยู่พอสมควรนะเราไม่เห็นของจริงนะแต่ผมก็คิดว่าเขาคงเย็บอย่างดีจะไปฉีกไปกรีดดูอะไรมันก็ไม่ใช่วิสัยอะถูกไหมฮะ
1: ก็เขากับแฟนเขาเนี่ยเขาบอกเขาเปิดดูลื้อดูเลยนะไอ้กระเป๋าเนี่ยแต่ว่าจะไปกรีดเขาก็ไม่กล้าไงฮะก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรมันคือกระเป๋าเนี่ยปกติธรรมดาเนี่ยโอ้โหมันแต่มันซ่อนมันเย็บไปเนียนมากอะครับ
0: อ๋อคนร้ายเขาก็จะอะไรอ่ะรู้ช่องทางอยู่แล้วใช้ของอะไรที่มันมีน้ำหนักหน่อย จะมาเพราะมันไม่ใช่กระเป๋าผ้าบางๆกระเป๋าหนักน้องก็คิดว่ามันเป็นน้ำหนักตามธรรมชาติของผ้า
1: ครับ
0: นะฮะ

0: แล้วก็แยกกันซ่อนไม่ใช่ว่ากระเป๋านึงไปบรรจุอยู่900กรัมรู้สึกมันจะ2กระเป๋าหรือไงอ่ะอันนั้นครึ่งนึงอะไรก็แล้วแต่นะ
1: ครับครับ
0: ถูกมั้ยฮะแล้วก็ทำให้มันเนียนๆแบนๆไปแล้วก็ไม่รู้นะก็เป็นวิธีการที่เขาจะคิดให้แบบเจ้าตัวพอเปิดปุ๊บก็ไม่เห็นนะไม่รู
1: ้ครับ
2: ค่ะ
0: แล้วก็มีคนไอ้คนใส่ฮู้ดก็เป็นคนมาส่งก็บอกว่าก็น้องเขาไม่ได้รู้เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้มารับของเองมาวางฝากไว
2: ้
0: ไอ้เรื่องว่าจะเลอะจะฝ่าฝืนกฎบริษัทไม่มีใครเถียงหรอก
1: จ
0: ะไล่ออกก็ไล่ออกไปแต่การลงโทษทางอาญาเนี่ยหลักสำคัญของความรับผิดทางอาญาก็คือต้องมีเถรจิตคือจิตใจที่ชั่วร้ายนะฮะมีความตั้งใจมีเจตนาที่จะกระทำความผิด
1: ครับ
0: แล้วถ้าน้องเขาไม่ได้เจตนาทำความผิด
1: ครับ
0: นะฮะเขาทำผิดกฎระเบียบบริษัทโน่นนี่นะฮะแล้วจะไปลงโทษเขาทางอาญามันขัดละความยุติธรรมนะ
1: อ๋อก็คือว่าฝ่ายโจทก็คือเจ้าหน้าที่รัฐของออสเตรเลียเนี่ยต้องชี้แจงให้ศาลสิ้นข้อสงสัยว่าน้องมีนานี่แหละเจตนาอยู่ในขบวนการต้องเอาหลักฐานตรงนี้มามัดเธอให้ได้แต่ถ้ามัดไม่ได้น้องมีนามีโอกาสที่จะรอดหรือหลุดจากคดีได้นะฮะ
0: ก็ผมว่ามีโอกาสสูงนะ
2: ค่ะ
0: ถ้าไม่มั่วนะฮะไม่มั่วไอ้เรื่องจะไปผิดอะไรข้อห้ามของการนำของเข้าแต่น้องเขาดีแคลร์แล้วนะที่ต่างประเทศเนี่ยประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์พวกนี้ประเทศที่เป็นเกาะเนี่ยเขาจะเข้มงวดเรื่องการตรวจเข้ามากนะฮะ
1: เขาถามเลยครับมีของอะไรในกระเป๋าคุณที่ไม่ใช่ของคุณไห
2: ม
1: ใช่ไหม
0: เขามีประสบการณ์นะเขารู้อะไรที่ควรตรวจเขาจะถามเลยเพราะว่าถ้าเขาถามเลยคุณรับฝากอะไรมาหรือเปล่าไม่ใช่ของคุณเขาเป็นเป้าเลย
1: ครับ
0: พอดีแค่แล้วน้องเขาก็ไม่ได้อึดอัดอะไรเขาก็บอกอันเนี้ยนะความจริงเขาก็ไม่ควรบอกก็ได้ถ้าไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะมันก็เป็นของปนของเขาส่วนตัวอะไรของเขาก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: แต่ถ้าเจอนะถ้าโกหกเจอนี่จบข่าวเลยนะ
1: อ๋อแต่น้องเขาบอกว่ามีที่รับฝากมาก็คือกระเป๋านี้
0: น้องเขาก็ไม่รู้มันก็สะท้อนใช่ไหมฮะว่าน้องเขาก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: ถ้าน้องเขาโกหกว่าเป็นไม่มีนะฮะอย่างนี้น้องจบข่าวล้านเปอร์เซ็นต์แต่นี่มันก็มี2อย่างใช่ไหมฮะของก็ถูกซุกซ่อนอย่างดีเย็บแบบไหนเราไม่รู้นะสองน้องเขาก็นำพาไปใส่ท้องเครื่องผ่านกระบวนการตามปกติแล้วก็พอทางนู้นเขาถามว่ามีอะไรที่เป็นของไม่ใช่ตัวเองก็รีแคลร์เรื่องน้องก็คิดว่าก็คงไม่มีอะไรมันก็เป็นกระเป๋าข
1: ้
0: าวไปเจอยาเสพติดก็หมามันดม
1: อ่านี่หนักเลยเนี่ยเจออย่างนี้ก
0: ็
1: แต่ข้อมูลรายละเอียดแห่งคดีครับในส่วนของเราเนี่ยต้องช่วยน้องยังไงบ้างครับท่านวิรุธ
0: ก็ว่าไปตามจริงนะฮะให้ข้อมูลไปกับเขา
1: ค
0: ือทางนี้ก็มีข้อมูลต้นทางนะฮะต้นทางที่จะให้ข้อมูลไปที่ผมเป็นห่วงก็คือเห็นมีเจ้าหน้าที่นะบางคนก็เป็นเจ้าที่ปปส.รองเลขาอะไรออกมาพูดว่าทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้เอ๊ะอย่างนู้นเอ๊ะอย่างนี้เหมือนกับว่าคือไปพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับนะฮะมันไม่มีอะไร 100% นะฮะคุณถ้าคือใช่เจตนารับฝากของได้ค่าจ้างอ้าวไม่ดีนะทำผิดกฎระเบียบบริษัททำให้บริษัทเสียชื่อเสียงอะไรก็ไม่มีใครเถียงหรอก
1: ครับ
0: แต่ถ้าจะไปบอกว่าทำไมคุณไม่เอ๊ะอย่างงู้นอย่างงี้คนก็ไม่รู้จักแปลกหน้าเลยจะเอาไปเป็นหลักฐานมัดว่ามีเจตนาเนี่ยมันคงไม่ได
1: ้ครับ
0: ถูกมั้ยฮะ
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้แหละฮะ
1: อุทัย
0: ประเด็นเนี่ยมันมากกว่านั้นฮะ
1: ครับ
0: ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันเสียชื่อเสียง
1: ใช่คร
0: ับ ว่าสนามบินประเทศไทยอ่ะปล่อยให้ยาเสพติดเข้าไปได้ยังไง
1: ครับ
0: ผ่านสนามบินตัวเองไปได้ยังไงจริงมันผ่านอยู่แล้วเพราะสนามบินเนี่ยเขาเน้นเฉพาะเรื่องอาวุธวัตถุระเบิดอะไรที่มันจะเป็นอันตรายต่อเครื่องบินเป็นหลัก
1: ครับ
0: ยาเสพติดเนี่ยมันตรวจยากกว่าเยอะนะถ้ามันทุกมันอยู่ในกระเป๋าอ่ะแต่ถ้าเป็นไอ้แฮนด์แบ็กอ่ะมันไม่ยากหรอกถูกไหมฮะ
1: อ้าวแต่มันก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ที่กูเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในกระเป๋าที่ผ่านไปอันนั้นตรวจจับไม่เจอเหรอครับ
0: เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาเห็นรูปทรงเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นยาบ้าเป็นห่อมัดอะไรอย่างงี้ที่ที่เราเห็นแถลงข่าว
1: ครับ
0: แต่ถ้าเขาเย็บปนไปซับในเหมือนผ้าชิ้นหนึ่งเนี่ยมันก็ยากละที่จะดูรูปทรงใช่ไหมฮะ
1: แต่อันนี้สุนัขมันดมได้ไงใช่ไหมฮะ
0: แต่ใครบอกว่าเครื่องเนี่ยมันจะร้องอีทอัดอะไรแบบถ้าเป็นยาเสพติดก็ร้องอย่างนึงอาวุธวัตถุระเบิดก็ร้องอย่างนึงมันจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ประสิทธิภาพมันก็ไม่ได้หรอกโดยหลักการเนี่ยเขาใช้สุนัขนะฮะโดยเฉพาะไอ้บีเกิลเนี่ยแต่สุนัขก็มีข้อจำกัดประเทศเราถ้า คุณณรงค์คุณจะรับไปสนามบินเราประเทศเราขาออกเนี่ยเราก็ใช้สุนัขน้อยนะ
1: ครับ
0: ถ้าต่างประเทศเนี่ยเห็นสุนัขวิ่งตลอดเลยแต่มันก็มีข้อจำกัดอีกนะชั่วโมงนึงก็จะเหนื่อยแล้วดมไม่ได้ก็ได้แล้วต้องเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยเป็นการสุ่มฮะสุ่ม
1: ครับ
0: แต่นี้ไอ้เรื่องความไม่มาตรฐานของสนามบินไทยเนี่ยมันเป็นที่เรื่องลือมานานแล้วเรื่อง VIP เรื่องอะไรต่ออะไรถูกไหมฮะ
1: ท่าน
0: นายก
1: ให้เกียรติซึ่งกันและกันอย่างเงี้ย
0: ต้องปิดช่องไอ้ VIP ได้ให้หมด
1: ครับ
0: แต่ว่าแอร์กับการบินสจ๊วตเรือกัปตันเขาไม่ใช่ VIP นะเขาก็ช่องเข้าช่องเดียวกับผู้โดยสาร
2: ครับ
0: เพียงแต่เราจะเห็นว่าเขาจะมีระเบียบว่าให้ลูกเรือก่อนให้พนักงานเครื่องบินเนี่ยไปก่อนเพื่อจะได้ไปเร็ว
1: ครับ
0: แต่สัมภาระทุกอย่างก็ต้องถูกตรวจในมาตรฐานเดีย
1: วก
0: ับ
1: ผู้โดยสาร
0: ผมเห็นบางคนมาพูดมั่วเลยว่าต่อไปจะเข้มงวดแอร์ลูกเรือเขาก็เข้มงวดอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะฮะเข้มงวดอยู่แล้วไม่ได้ใช้คนละมาตรฐานนะ
1: ครับ
0: แต่ไอ้ที่มันไม่ได้เข้มงวดก็คือไอ้ช่อง VIP อ่ะ
1: ครับ
0: ทั้งขาเข้าขาออกอ่ะเห็นไหมปัจจุบันอาจจะน้อยลงมีช่อง VIP มีชุดอำนวยความสะดวกตม.โดยเพราะตำรวจทหารผู้ใหญ่พวกนี้นี่เขาเข้าอีกช่องนึง
1: ครับ
0: แต่ได้เห็นไหมไม่งั้นไอ้ปืนจิ๋วมันจะไปถูกจับที่ญี่ปุ่นได้ไงอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวเอาใจช่วยน้องนะมีนานะครับ
0: ว่าไปตามข้อเท็จจริงฮะเราก็ไม่ได้เอาใจช่วยเขาถ้าน้องเขาทำผิดผมแนะนำตรงนี้นะก
1: ่
0: อนจะจบเมื่อบทนี้คือถ้าทำผิดมีเจตนาแน่จริงก็รับสารภาพ
1: ครับ
0: ก็ได้ลดโทษเยอะนะกึ่งหนึ่งโดยหลักการกฎหมายทั่วไปอ่ะ
2: ค่ะ
0: ถูกไหมแต่ถ้าไม่ได้ทำนะฮะก็ให้ความร่วมมือทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องสู
1: ้
0: ก็ต้องต่อสู้แต่ว่าก็ไม่ได้เหนื่อยเท่าประเทศไทยผมว่าถ้าอยู่ประเทศไทยโอกาสติดคุกนี่ 99%
1: ครับครับเพราะเราเป็นฝ่ายกล่าวหาผู้ต้องหาจำเลยต้องหาข้อมูลมาหักล้างเอง
0: ใช่ถ้าคุณถูกจับนะมียาเสพติดที่บ้านในรถนะหรือที่ตัวเนี่ยผมว่าคนคนนั้นมีโอกาสติดคุกอย่างน้อยถูกฟ้องไอ้การฟ้องไม่เรื่องไม่ฟ้องไม่มีหรอกครับติดคุก 99% ต่อให้ใครเอามาวางไว้มายัดไว้
1: ใครมาฝังในที่ของเราเนี่ยเขาก็กล่าวหาว่าเป็นของเราหมดนะฮะใช่ไหมเราก็ต้องไปหาข้อมูลเราไม่ใช่ของเราม
0: าตรฐานความยุติธรรมเราอ่ะมีปัญหา
2: ค่ะ
0: เราสันนิษฐานว่าคนถูกจับเป็นผู้กระทำผิดนะ
1: แล้วข้อหาแค่ระบบของเราอ่ะคร
0: ับ ไม่ประเทศเรา
1: แต่ถ้า
0: ประเทศอื่นเขาให้สันนิษฐานว่าคนถูกกล่าวหากระทำความผิดเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนเขาถือจริง
1: ๆครับ
0: แต่ของเราเนี่ยมันไม่ได้ถือจริงถูกประจานน้องนี่เขายังถูกโอ้โหสาวไส้ประจานการศึกษาวุฒิที่อยู่บ้านอยู่ไหนกินอยู่อะไรแกล้งแค้นมาผมว่าเป็นเรื่องที่น่าประณามมากเลยสื่อไทยเนี่ย
1: ประเด็นนี้พอเห็นภาพแล้วท่านวิรุฒครับอ
2: ี
1: กสักเรื่องนึงนะฮะเรื่องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแบบที่ท่านวิรุฒบอกว่าท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าพร้อมจะทำงานร่วมนะครับพร้อมจะสนับสนุนท่านผู้ว่าชัดชาติทุกอย่าง
0: ร่วมมือ
1: ครับแต่ก่อนหน้านี้ที่ท่านผู้ว่าชัดชาติลงไปจับรถควันดำรถที่อาจจะทำผิดในกทม.บอกว่าถ้าบนฟุตบาทเนี่ยเป็นอำนาจผู้ว่าแต่ว่าถ้าเกิดบนท้องถนนเป็นจราจรอยากจะมีอำนาจประคุมจราจรเหลือเกินเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับ
0: ก็อยู่ที่นายกจะจริงใจแค่ไหนอะนะฮะผมว่านายกก็ต้องถามผู้ว่าเพราะว่าผู้ว่าพูดเปลืองมาแล้วนี่ว่าอยากคุมตำรวจจราจร
1: ครับ
0: นะฮะอาจจะพูดเองนะตอนก่อนหาเสียงอ่ะ
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะพูดออกมาเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยผู้ว่าไม่ว่าใครก็ตามอ่ะนะต่อให้แข็งแกร่งแค่ไหนอ่ะก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จหรอกในการบริหารกรุงเทพอ่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะรถเมย์จอดเข้าป้ายไม่ได้อย่างงี้รถจอดกี่ขวางเต็มไปหมด
1: ครับ
0: ใช่มั้ยฮะนะอะไรอย่างเนี้ยสำเร็จมั้ยล่ะฮะมันมีประเทศไหนในโลกบ้างที่มีรถไปจอดขวางป้ายรถเมย
1: ์ครับ
0: พอไปถามผู้ว่าเขาก็บอกไม่มีอำนาจจัดการอะไรเป็นเรื่องตำรวจ
1: ถ้าวิ่งขึ้นมาพุทธบาทเนี่ย
0: เขาไม่ทำถ้าตำรวจเขาไม่ทำหน้าที่แล้วผู้ว่าจะไปทำอะไร
1: ครับ
0: เศรษฐกิจก็มีอำนาจบนฟุตบาททางเท้า
1: ครับ
0: ผู้ว่าแค่ดึงเปลยออกมาว่าอยากมีอำนาจคุมตำรวจจราจร
1: ครับ
0: นะฮะจะได้ควบคุมการรักษากฎหมายจราจรจับหน้าผู้ฝ่าฝืนจอดรถผิดที่ผิดทางผิดกฎจราจรนะฮะรวมไปถึงสัญญาณไฟทุกวันนี้ที่ปล่อยให้ตำรวจนั่งกดเนี่ยมันไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำกันนะเขาเป็นระบบอัตโนมัติหมดอ่ะ
1: ก็เห็นว่าทางจราจรเองก็จะใช้ระบบ AI แล้วนะฮะในการที่จะควบคุมสั่งการให้มันสอดคล้องกับทุกแยกอ่ะครับ
0: จราจรนี่คือใคร
1: ก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: ครับอ๋อมันอยู่ที่กทมเขาใช้ระบบนี้อยู่แล้วแต่ตำรวจเดี๋ยวไปยุ่งเอง
1: ครับ
0: นะไปรู้ดีว่าเดี๋ยวฉันกดเนี่ยรถมันไหลกว่าแต่ข้อเท็จจริงอ่ะมันมีวัตถุประสงค์แอบแฝง
1: ครับ
0: ก็คือไปกดเพื่อให้รถในพื้นที่ของตัวมันเลื่อนไหล
1: ครับ
0: พื้นที่สถานีตัวนะ
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ก็เรื่องนึง
1: ครับ
0: นะครับส่วนที่อื่นจะติดมันก็เลยไม่เป็นระบบไงนะ
1: ฮะเขามีรางวัลให้ด้วยใช่ไหมว่าสน.ไหนพื้นที่ไหนการจราจรคล่องตัวเขาจะได้รับรางวัลฮะ
0: ก็ทำนองนั้นแหละนะฮะถ้าติดขัดก็จะโวยนะโวยว่ารถติดโน่นนี่เขาก็ปล่อยตัดปล่อยไปส่วนไปติดพื้นที่อื่นเขาก็พ้นตัวไงมันก็เลยไม่เป็นระบบนะฮะจริงๆอ่ะการบริหารการพื้นที่ของรถยนต์เนี่ยมันจะต้องมองในภาพรวมข้อมูลเก็บไว้เป็นสถิติในภาพรวมถ้าทำใหม่ๆแล้วมันอาจจะวุ่นวายนะฮะแต่พอทำไปสักพักคนมันจะคุ้นไง
1: ค
0: ุณเจอร์สังเกตมาว่าพอเราไปขับรถสมมติ 7:30 นเรารู้ว่าติดไฟแดงเนี่ยเราจะติดกี่นาทีเราประมาณได้แล
1: ้
0: วอ๋อ
1: ฮะ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ไม่ใช่คนคุณไปกดเอาเองแล้วที่เลวที่สุดนะก็คือการกดไฟเขียวเพื่อบริการ VIP
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
3: Tonight Thailand โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

ความรักของพ่อแม่อาจจะมีข้อจำกัดในยุคนี้โดยเฉพาะการถูกเนื้อต้องตัวบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องระวังหน่อยนะจ๊ะในการแสดงออกเพราะสมัยนี้ถ้าหากว่าแสดงออกมากเกินไปลงโซเชียลมากเกินไปก็อาจจะทัวร์ลงได้ไงล่ะสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโลกเบี้ยวในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพ.ศ. 2569ลูกใครใครก็รักร่างกายของลูกลูกเป็นเจ้าของเราควรจะสอนลูกให้รู้จักสิทธิบนร่างกายตัวเองเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศซึ่งการล่วงละเมิดทางเพศเป็นข่าวร้ายแรงที่พบเจอได้บ่อยในทุกวันโดยเฉพาะในเด็กมีให้เห็นตามสื่อโซเชียลการที่เด็กถูกเลือกให้เป็นเหยื่อก็เพราะว่าเด็กเล็กยังไม่เข้าใจถึงการกระทำว่าแบบไหนคือเข้าข่ายคุกคามรวมทั้งยังไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้นั่นล่ะเด็กจึงถูกฉวยโอกาสได้ง่ายเรื่องคุกคามทางเพศไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตโดยเฉพาะคนในครอบครัวกำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะคะว่าแม้แต่คนในบ้านเขาแสดงความรักหรือว่ามันเป็นการคุกคามทางเพศกันแน่แล้วปัจจุบันค่ะมีเด็กจำนวนมากกำลังเผชิญกับการถูกทำร้ายและถูกล่วงละเมิดไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจจะเกิดจากคนแปลกหน้าหรือคนที่รู้จักเพื่อนบ้านครูพี่น้องเพื่อนแม้กระทั่งพ่อแม่การล่วงละเมิดส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กที่ถูกละเมิดเป็นอย่างมากค่ะทั้งอับอายและไม่กล้าสู้หน้าใครหรือร้ายแรงที่สุดก็อาจจะเกิดการตั้งครรภ์ติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ได้เพราะฉะนั้นการถูกล่วงละเมิดในเด็กบางทีก็ไม่อาจจะสามารถตรวจพบได้ตลอดเวลาแต่เราสามารถที่จะช่วยเหลือเด็กได้เพราะสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็คือเราต้องให้ความรู้ความเข้าใจรู้ถึงสิทธิ์ที่ลูกจะปกป้องตัวเองหากเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่เหมาะสมอย่าลืมว่าเด็กที่ตกเป็นเหยื่อไม่เพียงแต่ได้รับความบอบช้ำทางกายความเจ็บปวดที่ต้องเผชิญยังส่งผลต่อจิตใจอย่างรุนแรงและยาวนานอาจจะกลายเป็นฝันร้ายในความทรงจำทำให้บางคนไม่สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติและอาจนำไปสู่โรคทางจิตไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลโรคเครียดภายหลังเผชิญกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญได้พฤติกรรมแบบไหนที่เรียกว่าคุกคามนักจิตวิทยาบอกว่าพฤติกรรมที่เข้าข่ายคือการเปิดร่างกายในส่วนลับให้เด็กดูเช่นอาบน้ำร่วมกับเด็กที่มีวัยอาบน้ำเองได้แล้วถอดเสื้อผ้าต่อหน้าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่คนนั้นจะเป็นเพศอะไรก็ตามเพราะการโชว์ร่างกายในส่วนลับให้เด็กเห็นก็จะทำให้เด็กเข้าใจว่าตัวเขาเองก็สามารถจะเปิดเผยร่างกายในส่วนลับของเขาเองให้ใครดูก็ได้รวมถึงเด็กก็จะขาดความระมัดระวังต่อการถูกคุกคามทางเพศเพราะพวกเขาเห็นจนชินจนคิดว่านั่นมันคือเรื่องปกติที่ใครๆก็ทำได้การให้เด็กดูสื่อลามกอนาจารโดยไม่ได้ให้ความรู้ที่เหมาะสมหรือเด็กอาจจะอยู่ในวัยที่ไม่เหมาะสมที่จะรับสื่อเหล่านั้นซึ่งข้อนี้ชัดเจนเลยไม่ต้องอธิบายกันต่อค่ะว่าทำไมพฤติกรรมแบบนี้เป็นการคุกคามทางเพศเพราะเด็กเขายังเป็นวัยที่แยกแยะอะไรไม่ออกไม่รู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำการที่ให้เด็กดูสื่อลามกโดยที่เขายังไม่ถึงวัยที่ควรจะดู
ก็เป็นการเร่งให้เด็กอยากรู้อยากเห็นอยากลองเรื่องเพศเมื่อเด็กอยากลองแล้วมีผลลัพธ์ทางลบเช่นท้องไม่พึงประสงค์หรือติดโรคทางเพศสัมพันธ์ขึ้นมาล่ะแม้แต่การมีกิจกรรมทางเพศตอนหน้าเด็กซึ่งจะทำด้วยตัวคนเดียวหรือมีผู้ประกอบร่วมด้วยก็ตามก็ถือว่าคือการคุกคามทางเพศทำให้เด็กเห็นจนเกิดความเคยชินทำให้เด็กไม่รู้ว่านี่คือดีหรือร้ายคือความปลอดภัยหรือเป็นเรื่องปกติการสัมผัสร่างกายเด็กโดยที่เด็กไม่ยินยอมหรือเกินขอบเขตไม่ว่าจะเป็นกอดจูบลูบคำถือเป็นการคุกคามและสร้างบาดแผลในใจให้กับเด็กๆได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทั้งหลายก็ต้องรู้จักสอนลูกสอนให้เขารู้จักร่างกายตัวเองบอกให้ลูกเรียนรู้ถึงอวัยวะต่างๆของร่างกายรวมถึงอวัยวะทางเพศโดยเฉพาะช่วงเด็กที่เริ่มเรียกอวัยวะได้สอนให้เรียกอวัยวะเพศโดยใช้ชื่อที่เด็กเข้าใจไม่ต้องเป็นชื่อแบบทางการแต่เมื่อถึงวัยลูกก็จะรู้ถึงความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงเองแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องสอนให้ลูกเรียกด้วยคำที่ถูกต้องเพราะเมื่อเกิดปัญหาและลูกอยากจะบอกเล่าอะไรกับเราการใช้คำทางการก็จะทำให้มีความเข้าใจตรงกันหรือสามารถอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: Pulsar

0: ง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทูน่าไทยแลนด
7: ์โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
8: ถ้ารักลูกห่วงหลานก็ควรที่จะสอนให้เขารู้ว่าส่วนไหนบนร่างกายที่คนอื่นห้ามมาสัมผัสเพราะนี่คือพื้นที่ส่วนตัวหรือแม้แต่การห้ามจ้องมองห้ามถ่ายรูปโดยเฉพาะหน้าอกหรืออวัยวะเพศไม่ว่าใครก็ไม่สามารถจะทำแบบนี้กับลูกได้มีเฉพาะส่วนไหนบนร่างกายที่พ่อแม่เท่านั้นที่สัมผัสได้และเมื่อลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วพ่อแม่ก็ต้องคอยดูแลแนะนำระมัดระวังการสัมผัสร่างกายของลูกๆเราด้วยเช่นกันเพราะเราต้องให้ลูกนั้นมีพื้นที่ส่วนตัวเช่นต้องมีการแยกห้องนอนและต้องเน้นย้ำสิทธิ์ในร่างกายของลูกย้ำลูกเสมอว่าลูกมีสิทธิ์ในร่างกายของลูกคนเดียวเท่านั้นและต้องไม่ยอมให้ใครมาสัมผัสไม่ว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์นอกจากการสัมผัสเพื่อทำความสะอาดหรือการรักษาทางการแพทย์หากใครมาสัมผัสแล้วเรารู้สึกอึดอัดไม่สบายใจก็ต้องกล้าบอกไปว่าไม่ชอบไม่พอใจหรือกลับมาฟ้องพ่อฟ้องแม่ให้ลูกรู้จักปฏิเสธถ้ามีคนอื่นที่ไม่ใช่พ่อใช่แม่มาสัมผัสโดยเฉพาะพื้นที่สงวนของร่างกายก็ต้องให้ลูกรู้จักปฏิเสธพูดไปเลยว่าไม่ได้ห้ามหรืออาจต้องส่งเสียงขอความช่วยเหลือดังๆและต้องวิ่งออกมาโดยไม่ต้องเกรงใจถึงแม้ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือคุณครูก็ตามและควรจะบอกให้สัมผัสในที่ที่ปลอดภัยเท่านั้นบอกลูกว่าสัมผัสแบบไหนคือสัมผัสที่มันปลอดภัยและสามารถทำได้เช่นสัมผัสของคุณพ่อคุณแม่ญาติหรือแม้แต่พี่เลี้ยงจำเป็นต้องช่วยลูกในการทำความสะอาดร่างกายหรือสัมผัสของคุณหมอเพื่อตรวจร่างกายอันนี้สัมผัสได้แต่ห้ามไว้ใจคนแปลกหน้าไม่ว่าจะมาคุยหรือมาจับถึงแม้คนเหล่านั้นจะเอาขนมมาให้กินก็อย่ากินเด็ดขาดหรืออ้างว่ารู้จักกับพ่อกับแม่ก็ตามไม่ต้องไปเกรงใจแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่เด็กเคารพเพราะสมัยนี้คนที่ทำอนาจารบางครั้งก็เป็นคนที่ใกล้ชิดโดยเฉพาะเพื่อนข้างบ้านคุณครูหรือแม้แต่พ่อแม่ซะเองและไม่ควรใจอ่อนหรือปิดบังต้องกำชับลูกเสมอเลยว่าไม่ว่าคนที่ทำลูกจะขอร้องหรือขู่บังคับอย่างไรหากลูกไม่พอใจในสิ่งที่ถูกกระทำลูกต้องปฏิเสธแล้วรีบมาบอกพ่อแม่ทันทีอย่าปิดเป็นความลับเด็ดขาดเพราะจริงๆไม่มีใครสามารถทำเราได้ถ้าเราไม่ยินยอมและเพื่อให้ลูกมั่นใจว่าพ่อแม่สามารถปกป้องเขาได้ทุกสิ่งต้องไม่เป็นความลับต้องสามารถพูดคุยโดยเฉพาะเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศได้ถ ถ้าหากว่าเกิดอะไรขึ้นก็หาบรรยากาศสบายๆสอนให้ลูกเข้าใจความหมายของการล่วงละเมิดทางเพศสอนให้รู้จักสิทธิ์ในการป้องกันตัวเองถ้าลูกสงสัยก็ให้ถามพ่อแม่ได้ตรงๆอย่าให้ลูกกดดันลูกจะได้เกิดความไว้วางใจและมั่นใจในตัวผู้ปกครองหรือพ่อแม่หากลูกต้องไปไหนมาไหนคนเดียวก็ควรจะหาสิ่งของให้ลูกพกติดตัวอย่างเด็กเล็กก็อาจจะให้พกนกหวีดใช้สำหรับเป่าในสถานการณ์ฉุกเฉินและควรฝึกให้ลูกรู้จักวิ่งหนีเอาตัวรอดหรือถ้าเด็กโตก็อาจจะให้ลูกเรียนรู้ศิลปะป้องกันตัวเอาไว้บ้างนักจิตวิทยาก็อยากจะเตือนเรื่องความรักของพ่อของแม่ที่มีต่อลูกและหลานเช่นควรระมัดระวังการแสดงความรักและแสดงพฤติกรรมต่อเด็กที่ดูล่อแหลมและทำให้เด็กรู้สึกไม่ปลอดภัยคอยหมั่นถามความรู้สึกเด็กๆอยู่เสมอว่ายังโอเคกับการแสดงออกของคนในบ้านหรือมีสิ่งอะไรกังวลใจไม่สบายใจหรือเปล่าให้ความรู้เรื่องเพศต่อเด็กเล็กอย่างถูกต้องอาจจะใช้สื่อหรือวิธีอะไรก็ได้ให้มันเหมาะสมกับวัยของเขาแล้วถ้าหากพบว่าเด็กถูกคุกคามต้องรีบให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะสถานที่ที่มักจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้มักจะเป็นที่บ้านหรือสถานที่ที่ไม่ห่างจากบ้านไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านเพื่อนบ้านญาติสถานที่เปลี่ยวถนนเปลี่ยวไม่งั้นเราก็ต้องคอยสังเกตเด็กมีรอยฟกช้ำตามร่างกายหรือเปล่ามีรอยแผลสดรอยแผลเป็นหลายแห่งในร่างกายหรือเด็กมีท่าทีหวาดกลัวตกใจง่ายรู้สึกไม่ปลอดภัยวิตกกังวลไม่ไว้ใจใครแม้แต่คนในบ้านหรือเด็กมักจะมีพฤติกรรมแยกตัวโดดเดี่ยวมีปัญหาในการเข้าสังคมหรือแม้แต่อยู่กับเพื่อนหรือเด็กบางคนก็มีพฤติกรรมก้าวร้าวหยาบคายทำร้ายร่างกายตัวเองและผู้อื่นบ่อยครั้งมีอาการเหม่อลอยขาดสติขาดสมาธิเศร้าหรือมีอาการซึมกลัวการกลับบ้านหรือมักจะหนีออกจากบ้านและเมื่อไปโรงเรียนก็ไม่ยอมกลับบ้านอาจจะหวาดกลัวบางคนในบ้านอย่างเห็นได้ชัดเด็กมักจะหลบหน้าหลบตาคนนั้นหรือหลบสายตาไม่ยอมเผชิญกับบุคคลที่เด็กกลัวหากพบลูกหลานเราเป็นอย่างนี้ต้องรีบเข้าช่วยเหลือทันทีอย่าปล่อยให้เด็กต้องเผชิญเพียงคนเดียว

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: ขณะที่เวลา20:00 น
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
3: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10:00 นมูลนิธิในร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนศึกษานารีรุ่นที่70คณะกรรมการนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปีเข้าการศึกษา2519คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงานรุ่นที่22สถาบันวิทยาการพลังงานศินีนาถเฉลิงวิทย์และครอบครัวแก้วพระพานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานวัดอรุณราชวรารามวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครวัดอ่างทองจังหวัดอ่างทองวัดเขาชีจันทร์วัดสามัคคีบรรพตวัดยานสังวรารามวัดเหลืองอ่อนภาวนารามจังหวัดชลบุรีวัดเทพพัสดินเขาผาพึ่งจังหวัดสระแก้ววัดช่างเครื่องจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 ศูนย์ช่วยเหลือคนเยอรมันและผู้ใช้ภาษาเยอรมันสมาคมศิษย์ซานตาคลูสคอนแวนต์สหสมาคมศิษย์เซนต์พอลเดอะชาร์ตสภาวัฒนธรรมจังหวัดระนองสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนภูมิภาคภาค4ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดพระธาตุช่อแฮวัดสองแควจังหวัดแพร่วัดป่ากล้วยวัดท่ากระโทกจังหวัดลำปางวัดธรรมมิกาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดอรุณสหราชอาณาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์อังกฤษสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นครอบครัวรังสียาพรณรัตน์บริษัท NTN Manufacturing Thailand จำกัดนางสาวทัญชนนท์สกฤตสินและคณะชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารและกองทัพภาคที่2จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดชุมพลนิกายารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคันธาวาสจังหวัดเชียงใหม่วัดห้วยจระเข้จังหวัดนครปฐมและวัดศรีโลหะราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา19:00 นมูลนิธิศูนย์กลาง

างอีก้วนเต้าอนุตรธรรมไทยมูลนิธิเทิดพระคุณฟ่งเอินมูลนิธิจริยธรรมพร้อมพูนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงาสี่รูปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมต่างๆอาทิด้านการแพทย์การสาธารณสุขการศึกษาส่งเสริมอาชีพอนุรักษ์วัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ไม่สะดวกแก่นะคะแล้วก็ไม่สะดวกป่วยด้วยแต่วันนี้อาการเหมือนจะป่วยนะคะเจ็บคอมากตั้งแต่เช้านะคะเหมือนเข็มจิ้มก็ลองกินฟ้าทลายโจรไป2ครั้งนะคะครั้งละ2เม็ดอาการเจ็บคอเบาบางลงแต่ว่าเสียงเริ่มหายไปนิดหนึ่งนะคะประมาณสัก 30% นะคะสวัสดีค่ะ20:15 มาแล้วนะคะไม่สะดวกแก่เหมือนกันนะคะสำหรับใครที่อายุ50กว่าเนาะบางท่านก็ไปตรวจสุขภาพทุกปีนะคะอาจจะได้มาได้กระดาษมาประมาณสักปึกหนึ่งนะแล้วหมอบอกว่ายังไม่เป็นอะไรสบายใจกลับบ้านได้แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรหลังจากนั้นเนาะวันนี้ใครไม่สะดวกแก่ไม่สะดวกป่วยมาคุยกันก็ได้นะคะหรือว่าห้ามไม่ได้เนาะเรื่องความแก่และความป่วยก็มาปรึกษาหมอเดี๋ยวคุณหมอจะตอบกลางอากาศให้ในสัปดาห์ที่1และสัปดาห์ที่3นะคะ022481366บอกเบอร์ไว้เลยนะคะ022481366โทรมาตอนนี้เดี๋ยวน้องแป้งรอรับสายแล้วก็จะให้คุณหมอตอบคำถามให้ใน1ชั่วโมงหลังจากนี้นะคะวันนี้กลับมาเจอกันค่ะในช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครในค่ำคืนวันอาทิตย์วันที่5กรกฎาคม2569นะคะไปคุยเลยละกันค่ะกับคนนี้ไม่สะดวกแก่จริงๆยังแข็งแรงอยู่มากเลยนะคะกับนายแพทย์วิวัฒน์วิริยะกิจจาท่านอดีตนะคะสำหรับรองอธิบดีกรมการแพทย์แล้วก็อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: ครับสวัสดีครับคุณสิริไลเดี๋ยวก่อนคราวที่แล้วเนี่ยผมขอแพงแต๋วจ๋าไว้อะไม่ได้เปิด
0: โอ้ยนี่สะดวกแก่แล้วคราวนี
1: ้ผมลืมแล้วจำได้ผมจดไว้เนี่ยผมขอเพลงแต๋วจ๋าสาริกากิ่งทองอะ
0: โอ้ยตายลืมเลยค่ะคุณหมอค่ะไม่เจอกัน
1: แล้ว
0: ที่เป็นลืมเลย
1: เรื่องของสิวิไลเนี่ยนะเจ็บคอเนี่ยนะมันมีเทคนิคอันหนึ่งซึ่งมันไม่ใช่เป็นวิชาการนะแล้วก
0: ็
1: ถ้าหมอคนไหนฟังอยู่ก็กรุณาทำอุดหูไว้แล้วกันอย่าไปต้องฟังครับเอาเบทาดีนอ่ะที่มันยาไต่แผลนะคุณสิวิไลเอาน้ำอุ่นๆสักประมาณครึ่งแก้วไม่ต้องครึ่งทีละแล้วก็หยดเบทาดีนไปสัก10หยดนะแล้วก็พอให้มันสีเหลืองๆพอเหลืองเลือดๆแล้วจากนั้นมาเนี่ยก็มาอมแล้วก็กลัวคอสักพักนึง
0: อย่าเกิน
1: ไม่ต้องเกินครับอมไว้สักพักใหญ่ๆแล้วก็บ้วนทิ้งแล้วก็บ้วนน้ำตามถ้าทำอย่างนี้นะเอาสักทุกชั่วโมงเลยนะภายใน 3-4 ชั่วโมงเท่านั้นน่ะอาการเจ็บคอเนี่ยจะหายเลยเนี่ย
0: จะหายเลย
1: ครับ
0: ใส่10หยดพอ
1: ลองดูดิ30ชั่วโมงเท่านั้นน่ะหายเลย
0: หายเลยอมแล้วบ้วนทิ้งไป
1: ครับแล้วก็บ้วนทิ้งไม่ต้องกินนะถามว่าที่จริงแล้วเขาเขียนบอกห้ามกินนะแต่จริงแล้วเนี่ยเบทาดีนเนี่ยมันในต่างประเทศเนี่ยมันมีสูตรน้ำยากลั่วคอก็มีนะน้ำยาปมบดแต่ในเมืองไทยไม่มีขายครับ
0: ไม่มีขายสูตรนี
1: ้ผมอันนี้ผม
0: ล้างแผล
1: คิดขึ้นมาเองเพื่อที่บอกว่า
0: ไอ
1: ้ทำไมล่ะเราก็เอา
0: อ
1: ุปกรณ์แล้วเราก็บ้วนทิ้งไปแล้วเราก็บ้วนน้ำอีกแล้วมันหาย
0: คือถ้าพูดง่ายๆมันจะไปฆ่าเชื้อในคอใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับผมครับเราต้องการที่จะฆ่าเชื้อไอ้เบทาดีนมันฆ่าทั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสด้วยเพราะฉะนั้นคนไหนเป็นต่อมน้ำตาลอักเสบเนี่ยยิ่งเป็นหนองๆ นะอมบ้วนทุกหนึ่งชั่วโมงนะคนงานเนี่ยมาถึงปุ๊บผมมองซ้ายมองขวามันไม่มียาเลยทุกอย่างผมก็บอกเอาอย่างนี้เลยนะเอาไปเอาน้ำมานะแล้วก็หยดยาให้แล้วก็บอกเนี่ยนะผมก็เอาน้ำใส่ขวดมาแล้วก็หยดให้เขาแล้วก็บอกเนี่ยอมแล้วกลัวขอไว้สักพักนึงแล้วก็บ้วนทิ้งแล้วก็บ้วนน้ำเปล่าอีกนะแล้วไม่ต้องเกินครับแล้วมันเป็นเรื่องของคอบ้างนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกไม่ตายหรอกนะครับใช่ไหมครับ
0: พอ
1: เช้าเนี่ยนะพอกลางวันเท่านั้นนะครับเขาก็หายนะครับลองทำดู
0: เดี๋ยวลองทำดู
1: โอเคเลยครับ
0: นะคะว่าน่าจะมีอยู่ที่บ้านนะคะยังไม่ค้นนะเพราะว่าเพิ่งย้ายบ้านเดี๋ยวลองดูว่าจะมีเบตาดีนอยู่ไหมแต่น่าจะมีนะสักสิบหยดนะคะเนี่ยเดี๋ยวมันเริ่มหายแล้วก็เจ็บคอที่น่าจะติดจากหลานค่ะคุณหมอเพราะว่าเด็กเขาเป็นประจำเขา

0: ไปโรงเรียนแล้วก็นั่นแหละพอไปโรงเรียนแล้วก็ติดมา
1: ผมยังต้องใส่แมสเลยครับผมทุกวันเนี่ยผมก็ยังใส่แมสอยู่นะผมไปไหนไปไหนก็ผมใส่แมสผมกลัวผมไม่อยากป่วยอ่ะนะครับ
0: ค่ะต้องใส่แมสอันนี้ดีที่สุดถูกที่สุดแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับ
0: นะคะพูดถึงเรื่องเมื่อสักครู่นะคะสำหรับเปิดเพลงไม่สะดวกแก่เนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งแกบอกว่าไปเลี้ยงรุ่นกับเพื่อนๆ นะคะเป็นรุ่นตำรวจยุคเก่าอ่ะก็อายุประมาณ70กว่ากันแล้วนะคะแกบอกว่าในบรรดาเพื่อนๆ อ่ะมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะแก่ที่สุดในรุ่นฟันก็เหลือน้อยแล้วก็มีโรคประจำตัวอยู่หลายโรคต้องเจอหมอบ่อยอันนี้จะต้องปีหน้าก็ไม่อยากจะไปอยากจะขอความเห็นคุณหมอว่าเรา มีความคิดแบบนี้ถือว่าดีหรือไม่ดีหรือว่ามันทำให้เราสูญเสียความมั่นใจไปอะคะคุณหมอ
1: ไม่ดีครับมันเป็นการสูญเสียความมั่นใจแล้วก็จริงๆนะครับถ้าฟังผมให้ดีๆนะก็ลองตั้งใจฟังนิดนึงนะครับเราสามารถอายุของคนเราเนี่ยมันจะมีอยู่สองอย่างคืออายุตามปฏิทินกับอายุของร่างกายผมเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยที่เป็นหมอเนี่ยนะครับมีบางคนนะมาถึงปุ๊บบอกเฮ้ยมึงมาหรือเตี่ยมึงมาเนี่ยแก่มากเลยอ่ะนะครับ
0: เพื่อนก็คุยได้นะก็พูดกันตรงๆ
1: จำไม่ได้เลยอ่ะต้องนึกภาพเหรอพูดต้องบอกชื่ออ่ะแล้วซึ่งบอกอ๋อจำได้ละนะครับก็คือเขาแก่มากเลยเรามีอายุอยู่สองอย่างคืออายุตามปฏิทินก็คือหมายความว่าเราเกิดพ.ศ.อะไรเราก็นับไปเรื่อยๆนะผมก็จะคือครบ72หรือ17สิงหานี้คมที่จะถึงเนี่ยก็72เต็มบริบูรณ์นะแล้วก็อายุอีกอันนึงก็คืออายุของร่างกายอายุของร่างกายผมอาจจะสักน่าจะสัก60อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือมันอายุของร่างกายถ้ามันช้ากว่าอายุของปฏิทินเราก็จะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่นานถ้าอายุของร่างกายเนี่ยมันล้ำหน้าปฏิทินไปคือเราก็จะแก่เกินวัยทีนี้มีวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยลดอายุของร่างกายของเราได้เนี่ยลองทำอย่างนี้นะครับอันดับแรกคือจัดการเรื่องอาหารการกินก่อนนะต่อไปนี้นะถ้าท่านกินเหล้าสูบบุหรี่อยู่นะยังไงก็แก่เพื่อนผมเนี่ยพี่สาวผมก็ไปด้วยกันนะเขาก็กินเหล้าสูบบุหรี่เล่นไพ่เขาเป็นโสดเขาไม่มีครอบครัวนะแต่พี่สาวบอกวัดเพื่อนวัดอ่ะทำไมหน้าเขาเนี่ยมันยับเหมือนกับเราเอากระดาษมาขยุ่มขยุ่มขยุ่มแล้วพี่ออกมาจริงอ่ะหน้านะเขายับเหมือนกับเรากระดาษมากำแล้วก็คลี่กระดาษออกมาจริงอ่ะ
0: ยับมากค่ะบอกว่าผ่านการดื่มมาอย่างหนักเนี่ยค่ะ
1: กินเหล้าทุกวันสูบบุหรี่วันไม่รู้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เล่นไพ่อดนอนอะไรเงี้ยนะปรากฏว่าตายไปแล้วนะครับล้มไปหัวฟาดพื้นไปแล้วก็ในสุดก็เข้าใจว่าคงมีเลือดออกในสมองแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลที่เหมาะสมนะก็เลยเสียชีวิตไปนะครับทีนี้เรามีวิธีการอันหนึ่งที่เราจะสามารถลดอายุร่างกายของเราได้นะโดยการหลอกมันนะครับท่านต้องจัดการเรื่องอาหารการกินก่อนนะอาหารอะไรที่มันเป็นที่ถูกสุขลักษณะเช่นกินผักผลไม้ของเมืองไทยเราเนี่ยมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือว่าการยาอายุวัฒนะที่ชะลอความชราได้ดีมากดีที่สุดคือลูกหม่อนถ้าท่านปลูกหม่อนไว้แล้วนะท่านก็เก็บกินวันหนึ่ง4-5 ลูกกินไปเรื่อยๆนะไม่ต้องเยอะครับแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นทับทิมมังคุดทุเรียนผลไม้ทุกอย่างมะม่วงเป็น
0: กินได้หมด
1: เป็นสารชะลอความชราได้ทั้งหมดเลยนะนะครับ
0: ค่ะ
1: ท่านก็กินผลไม้กินผักผลไม้ผักก็ขอให้เป็นผักที่มันปลอดสารพิษหน่อยนะกินอาหารที่เป็นมีโปรตีนมากขึ้นจากนั้นก็จัดโปรแกรมในการออกกำลังกายแต่การออกกำลังกายเนี่ยมันจะมี2ลักษณะนะ1คือเมนเทนแนนซ์ก็คือออกกำลังกายแบบธรรมดาไม่หนักนักนะทุกวันเป็นประจำจะเป็นเช้าหรือเป็นเย็นก็แล้วแต่สะดวกแล้วกันนะบางคนก็ออกเช้าเย็นเลยนะก็แต่อย่าให้หนักเกินไปไม่ดีบางคนโลภมากนึกว่าอยากจะให้มันแข็งแรงมากๆออกกำลังกายให้หนักๆไปเลยปรากฏว่าทำไปทำมาร่างกายยิ่งเสื่อมสภาพเร็วขึ้น ออกกำลังกายแบบเบาๆเนี่ยนะทุกวันผมเนี่ยธรรมดาผมทำอยู่ทุกวันละเนี่ยเดี๋ยวผมจัดรายการเสร็จปุ๊บผมก็จะยกเวทก่อนที่ผมจะนอนนะครับแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยนะนานๆสักเดือนหนึ่งหรือสองเดือนก็ได้นะตอนช่วงที่ท่านพร้อมร่างกายท่านแล้วโอ้ตอนนี้เราแรงมันแข็งแรงดีเนาะท่านก็ออกกำลังกายแบบเฮฟวี่แบบหนักๆให้สุดๆไปเลยถ้าผมเนี่ยผมก็จะขี่จักรยานสัก100กิโลอย่างเงี้ยถ้าขี่จักรยาน100กิโลอยู่ก็แสดงว่าผมเนี่ยเป็นการเฮฟวี่เอ็กซ์เซอร์ไซส์คือออกกำลังกายแบบหนักๆร่างกายมันจะผลิตสารสเตียรอยด์แล้วก็ผลิตเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายออกมาแล้วก็จะทำให้ร่างกายของท่านเนี่ยแล้วกรดฮอร์โมนอีกมันจะทำให้ร่างกายของท่านเนี่ยมันทำให้เยาว์เผาวัยมันจะทำให้เราเนี่ยลดอายุร่างกายของเราได้เนี่ยแล้วท่านก็ดูแลร่างกายของท่านหน่อยนะตัดผมตัดเผาให้มันไม่ใช่หนวดเขาลุงลังไม่โกนหนวดเลยอ่ะผมก็ขาวโพลนไปหมดท่านก็ตัดผมให้สั้นๆสิท่านจะเอาอย่าย้อมผมเองนะเอาอะไรที่ทาผมให้มันแลให้มันผมตัดผมสั้นๆไม่ใช่อะไรหรอกนะ
0: มันมีที่ทาผมชั่วคราวทำใช้ได้นะคะ
1: อันนั้นอ่ะดีกว่าดีกว่าย้อม
0: ดีกว่าไปย้อมสารเคมี
1: แล้วก็อย่างคือตัดผมสั้นๆเนี่ยมันจะแลดูเราเนี่ยเปล่งปลั่งแล้วก็สมบูรณ์นะครับผมก็ใช้วิธีการเนี่ยผมไถแบตเตอรี่สกินเฮดเบอร์2ไถเองเลยนะไม่ได้เสียตังค่าตัดผมมาเป็น10ปีแล้วใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าไปหมดไป 5-6 อันแล้วนะครับถ้าท่านทำเองนะท่านจะทำให้ลดไวลงไปได้แล้วเดี๋ยวไปดูเถอะครับเพื่อนๆจะบอกว่าพี่ไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมนมขึ้นมาเลยนะ
0: เนาะจะต้องโอ้โหกันเลยนะคะ
1: แล้วขอให้มีกล้ามเนื้อหน่อยนะครับ
0: ต้องไปปีหน้าคุณลุงต้องไปใช่ไหมคะต้องไป
1: ต้องไป
0: เรียนรุ่น
1: ต้องไปแล้วก็ทำให้มีกล้ามเนื้อหน่อยเล่นกล้ามหน่อยเล่นกล้ามเนี่ยจะช่วยทำให้เราเนี่ยแก่ช้าลงการยกน้ำหนักผู้ชายเนี่ยถ้ามีกล้ามเนื้อเนี่ยจะทำให้แก่ช้านะครับโอเคนะเชิญได้เลยครับ
0: ให้กำลังใจนะคะคุณโยธาค่ะอายุ62ปีนะคะบอกว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยรู้สึกปวดซี่โครงเจ็บซี่โครงค่ะไม่ทราบอันตรายแบบอันตรายไหมแล้วก็สัญญาณเตือนโรคอะไรบ้างคะคุณหมอ
1: ซี่โครงเนี่ยมันมีสองข้างนะซี่โครงซ้ายซี่โครงขวา
0: เจ็บไม่ได้บอกซ้ายหรือขวาตื่นเช้าขึ้นมาเจ็บซี่โครง
1: เนี่ยก็อาจจะเกิดจากการเจ็บที่ตับเนี่ยเพราะนั้นท่านอาจจะต้องไปดูแล้วว่าท่านมีปัญหาอะไรเช่นบางคนนะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยท่านอาจจะเจ็บชายโครงขวาก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านเจ็บทั้งสองข้างเลยนะก็อาจจะเป็นเช่นว่าในช่วงไหนท่านไอมากๆเนี่ยการไอคือการเกร็งกล้ามท้องพอเกร็งกล้ามท้องปุ๊บเนี่ยมันก็เจ็บกล้ามท้องบางคนนะไอจนกระทั่งแบบหัวเราะก็ไม่ได้หัวเราะก็เจ็บหรือบางคนเป็นเช่นซิทอัพอย่างเงี้ยนะออกกำลังกายแบบอยากจะแข็งแรงเร็วๆอยากจะมีซิกแพคเหมือนคนอื่นๆแบบเอาเลยนะทีเดียวเอามัน100ครั้งอย่างเงี้ยนะพอ100ครั้งเสร็จลุกไม่ขึ้นแล้วทีนี้ขยับตัวก็เจ็บทำอะไรก็เจ็บนะครับ
0: อันนั้น
1: เกิดจากกล้ามเนื้ออักเสบแต่การที่จะบอกได้ว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบหรือเกิดจากตับอักเสบหรือจะเกิดจากนิ่วในถุงน้ำดีหรือเกิดจากอย่างอะไรเนี่ยผมว่าอาจจะต้องไปพบแพทย์เพราะว่าท่านดูท่านเองไม่แต่ถ้าเจ็บโดยการเกร็งถ้าเกิดเราเกร็งตัวลุกขึ้นมาจากนอนอยู่แล้วจะลุกขึ้นมานั่งเนี่ยแล้วเราเจ็บอันนั้นส่วนใหญ่จะเจ็บเกิดจากกล้ามเนื้อหรือถ้าบางคนเนี่ยซี่โครงดอกก็มีนะเช่นล้มไปแล้วไปกระแทกโดนขอบโต๊ะอย่างเงี้ยบางทีซี่โครงมันร้าวอ่ะนะอันนั้นก็มีวิธีการตรวจคือสมมติว่ามันเจ็บตรงไหนนะเราเอาปากการระบาดไว้ตรงนั้นนะตรงเนี้ยเจ็บนะแต่พอเราไปกดซี่โครงตรงอื่นน่ะมันก็มาเจ็บไอ้ตรงที่เรากากบาดไว้เนี่ยอันนั้นน่ะเดาได้เลยว่าจะมีซี่โครงมันร้าวหรือมันดอกนะครับอันนั้นก็ต้องไปหาหมอเถอะเข้าหมอเขาจะเอ็กซเรย์ดูแล้วก็ดูว่ามันดอกแค่ไหนหรือว่ามันดอกเสร็จแล้วมันเกิดมีกระดูกมันไปชิ่มโดนแล้วมีเลือดออกเข้าไปในปอดมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่อีกทีนึงคนขี่จักรยานแล้วก็ล้มเนี่ยจะเจอพบบ่อยมากเลยก็คือซี่โครงดอกซี่โครงร้าวในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขี่จักรยานล้มไปเอ็กซเรย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะ แล้วเขาเป็นเพื่อนกับภรรยาผมอ่ะหมอเป็นแขนเขาบอกทำไมมันไม่หายสักทีอ่ะบอกเป็นแขนช่วยดูให้หน่อยเขาเป็นเพื่อนกันเรียนมันรุ่นเดียวกันพอเอ็กซเรย์มาถึงปุ๊บที่คงเดาะสามซี่ไม่ใช่ซี่เดียวไอ้หมอคนที่ดูอ่ะเขาดูไม่ละเอียดอ่ะนะครับก็กว่าจะหายก็ตั้งนานนะครับแต่หายแล้วก็หายเป็นปกติไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เป็นพยาธิสภาพที่เรื้อรังเอาเป็นว่าถ้าเจ็บโดยการที่เกร็งแล้วเจ็บเนี่ยก็จะมักจะเกิดจากกล้ามเนื้อท่านก็เอายาหม่องทาก็ได้หรือจะไปซื้อครีมที่มันลงท้ายด้วยคำว่าเจลมาทาตรงที่เจ็บก็ได้ครับจะช่วยทำให้อาการเจ็บกล้ามเนื้อตรงนั้นหายเร็วขึ้นแต่ถ้ามันเอามือกดเข้าไปถึงเจ็บอย่างเงี้ยนะต
0: ้
1: องไปหาหมอดีกว่าเพื่อความแน่ใจอาจจะต้องตรวจที่ข้างเครื่องอัลตราซาวด์หรือว่ามีปัญหาอะไรในช่องท้องของท่านหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: โอ้นะคะเป็นไปได้เกี่ยวกับการนอนไหมคะ
1: นอนผิดนอน
0: นอนผิดท่านอนอะไรอย
1: ่างเงี้ยไม่มีอ่ะ
0: ค่ะ
1: นอนแล้วทำให้เจ็บไขโครงเนี่ยไม่มีอ่ะ
0: ไม่มีนะคะ
1: ท่านนอนท่านนอนไปทับขาของภรรยาของท่านอะไรอย่างเงี้ยดูโดนภรรยาถีบอะไรเงี้ยก็อาจจะเจ็บได้
0: ค่ะเออนั่นอาจจะไม่รู้ตัวนะคะ
1: ที่นอนธรรมดาเนี่ยไม่มีหรอกครับนอนไปแล้วทำให้เจ็บใจโคงอ่ะไม่มีนะครับ
0: อืมค่ะคุณกุ้งจากจังหวัดหนองคายค่ะมีติ่งเนื้อตามลำตัวตามหน้าอกและลำคอดึงทิ้งแล้วก็งอกมาใหม่อีกไม่ทราบเป็นอะไรไหมมันเกิดจากอะไรครับคุณหมอ
1: ก็ติ่งเนื้อเป็นติ่งเนื้อใหญ่ๆเลยนะมันมีโรคอยู่โรคหนึ่งที่เรา Von Ricking Townsend Syndrome มันเป็นโรคที่เกิดจากเนื้องอกของปลายของประสาทถ้าเป็นตุ่มใหญ่ๆหน่อยนะเอาคำว่าใหญ่ๆหน่อยคืออาจจะสักประมาณตึ้งของนิ้วก้อยอะไรเงี้ยนะถ้าเป็นตุ่มถึงขนาดนั้นอะก็เป็นเยอะๆเลยนะอันนั้นจะเป็นโรคที่สมมาตรเนี่ยเป็นเนื้องอกของปลายเส้นประสาทนะครับแต่ไม่ได้เป็นเนื้อร้ายไม่ใช่มะเร็งไม่อันตรายอะไรนะครับแต่ถ้าสมมติว่าอายุไม่รู้อายุเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ถ้าอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยการที่มีตุ่มๆแล้วเป็นเหมือนกับติ่งเนื้อขึ้นมาแล้วก็เล็กๆนะยิ่งโดยเฉพาะตรงคอเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นคนที่ตามวัยนะคนบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นแล้วก็วิธีการรักษาก็คือตัดออกเมื่อตัดออกเนี่ยหมอเขาก็มีหลายอย่างเดี๋ยวนี้เขาก็บางทีเขาก็มีเครื่องเอาฉีดยาจานิดนึงเข้าไปแล้วไม่ฉีดยาจาเขาใช้วิธีการพ่นยาให้มันชาแล้วก็ใช้ไฟฟ้าจี้ปุ๊บแค่นี้ก็เสร็จละแต่โรงพยาบาลชุมชนอาจจะไม่มีแต่ถ้าจะไปคลินิกพวกเสริมสวยพวกคลินิกศัลยกรรมตกแต่งอย่างนั้นก็จะเสียตังค์เยอะถ้าไม่ได้เป็นอะไรมากเนี่ยก็ไปที่โรงพยาบาลชุมชนนะเขาจะฉีดยาชาเข้าไปนิดนึงแล้วก็ตัดออกถ้ามันหรือบางทีเขาใช้วิธีการใช้เครื่องจี้ออกอันนั้นก็จะไม่ต้องเย็บนะครับถ้าไม่ตุ่มไม่ใหญ่นักนะแต่ถ้าตุ่มมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยฐานมันใหญ่เนี่ยก็อาจจะต้องเย็บเพื่อไม่งั้นเลือดมันจะออก
0: ม
1: ีวิธีการอย่างเดียวคือตัดออกแล้วก็จากนั้นมาเนี่ยถ้าสมมติว่ามันตุ่มมันเล็กๆนะผมขอแนะนำนะครับว่าท่านลองเอาจะเป็นผ้าขาวม้าหรือผ้าขนหนูที่เป็นแบบบางๆอ่ะที่มันมีความหยาบหน่อยนะไม่ใช่นุ่มๆนะเวลาท่านอาบน้ำท่านก็ฟอกสบู่แล้วท่านจะเอาไอ้ผ้าเช็ดขนหนูหรือผ้าขาวม้าอย่างเงี้ยถูให้มันแรงๆหน่อยมันก็จะหลุดไปแล้วก็ถ้าท่านอยากจะแต้มติ่งเนื้อของท่านเอากระดาษมาจดเลยนะผมจะพูดทีเดียวนะ
0: ค่ะ
1: น้ำปูนใสครับปูนกินหมากนะปูนกินหมากอ่ะเอาปูนกินหมากเลยก็ได้นะที่มันสีแดงๆอ่ะที่เขาเวลาเขาป้ายปูป้ายอะไรที่ใบปูมั้งใบปูกินหมากอ่ะแล้วก็มาสักนิ้วหัวแม่มืออันนึงอ่ะอาหารขวดใสๆมาขวดหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำให้มันมีน้ำหน่อยแล้วจากนั้นมาก็เอาผงฟูใส่เข้าไปแล้วก็กวนให้มันเข้ากันนะให้มันเป็นเหมือนกับเป็นครีมเหมือนกับยาสีฟันอ่ะแล้วท่านก็เก็บไว้แล้วจากนั้นท่านก็ไม้จิ้มฟันอ่ะ เอาไม้จิ้มฟันดีกว่านะดีกว่าที่จะเอาคอตตอนบัด

0: ิ้มฝันมาแล้วก็มาเคลียเอาปูนน้ำปูนใสปูนกินหมากเนี่ยกับผงฟูเนี่ยนะครับแล้วก็มาแต้มในตรงติ่งเนื้อของท่านเนี่ยมันกัดแล้วมันแสบนะต้องบอกไว้ก่อนเพราะนั้นท่านแต้มดีๆให้คนอื่นแต้มดีกว่าถ้าท่านแต้มเองเดี๋ยวท่านแต้มไปโดนเนื้อธรรมดาแล้วมันก็จะกัดจะแสบมากเลยอ่ะครั้งที่หนึ่งอาจจะไม่แสบแต่ครั้งที่สองเนี่ยจะแสบมากแล้วมันก็จะหลุดออกไปได้แต่ถ้าเป็นตุ่มใหญ่ๆถ้าแต้มเยอะๆก็มันก็จะแสบมากแล้วก็ผลเสียอาการหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็คือเวลาพวกเนี้ยเวลาเราแต้มเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีตุ่มมันหลุดไปแล้วมันจะเปลี่ยนกลายเป็นเขาเรียกว่าคีลอยคีลอยก็คือแผลเป็นที่มันนูนขึ้นมา
1: ครับ
0: มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นได้สูงแล้วท่านก็จะระวังถ้าเกิดถ้าท่านมีเป็นแผลที่ไรนะจะเป็นตุ่มเป็นแผลเป็นที่มันเป็นก้อนนูนขึ้นมาเนี่ยท่านก็เลือกเอาระวังการที่จะเป็นแผลเป็นนูนๆกับเป็นติ่งเนื้อใสๆที่ท่านเลือกเอาแล้วกันว่าท่านจะเอาอันไหนแต่จะไม่เอาทั้งสองอย่างเลยเนี่ยก็จะยากหน่อยนะเอาเป็นว่าถ้าไปหาหมอก่อนดีกว่าดีนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะทำรักษาเองก็ท่านอย่างที่ผมว่าเนี่ยเอาปูกินหมากกับไอ้ผงฟูอ่ะนะใส่เข้าไปแล้วกวนกันสัดส่วนไม่พอให้เรารู้สึกอ่ะว่ามันเป็นเหมือนยาสีฟันที่มันแล้วเราก็เอาขวดแก้วเล็กๆอ่ะปิดฝาไว้เอาไว้ใช้ต่อได้นะครับใช้ได้นานเลยล่ะ
1: ค่ะได้ค่ะป้าหมูค่ะที่ถามให้สามีอายุ66ปีค่ะไปทำบอลลูนมา2เส้นประมาณเมื่อ5ปีก่อนตอนนี้มีอาการเหนื่อยนอนอยู่ก็เหนื่อยนะควรจะพาไปพบแพทย์ไหมอาการอย่างอื่นไม่มีแน่นหน้าอกอะไรก็ไม่มีค่ะคุณหมอค่ะ
0: ควรจะต้องพาไปพบแพทย์ครับเพราะว่าการที่ทำบอลลูนมาแล้วเนี่ยนั่งเหนื่อยเนี่ยตามที่หัวใจของคนเราเนี่ยนะมันจะมีอยู่อันหนึ่งก็คือหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเส้นเลือดหัวใจมันตีบหรือมันจะมันอุดตันอะไรก็ไม่รู้นะแต่ถ้าสมมติว่ามันอุดตันใหม่ๆเนี่ยมันอันดับแรกที่เราจะพบก็คือเราเจ็บหน้าอกหรือบางทีไม่เจ็บหรอกเจ็บที่ขากรรไกรทางด้านซ้ายเจ็บหูซ้ายปวดฟันกรามทางด้านซ้ายเจ็บหัวไหล่ซ้ายอะไรเงี้ยคือซ้ายตลอดอะนะซ้ายผ่านตลอดข้างขวาจะไม่ใช่หัวใจนะนั่นคือเป็นเริ่มต้นแต่ถ้าสมมติว่าเริ่มเหนื่อยหรือว่านอนราบไม่ได้ทำอะไรนิดนึงก็เหนื่อยอันนั้นน่ะแสดงถึงว่าการทำงานของหัวใจในการที่จะสูบฉีดเลือดเนี่ยเริ่มเสียแล้วแสดงว่าเนื้อของหัวใจเนี่ยท่านเนี่ยถูกทำลายไปมากละต้องพาไปพบแพทย์โรคหัวใจที่ท่านเคยรักษาอยู่แล้วเนี่ยไปตรวจนะอันตรายของมุกมากมากไม่ยมกหลายๆตัวนะครับ
1: รีบไปเลยนะคะ
0: ความเสี่ยงสูงนะครับ
1: ค่ะเริ่มเหนื่อยนะคะนอนก็เหนื่อยเนี่ยก็มีความเสี่ยงแล้วนะคะ
0: ครับ
1: คุณสุนันทานี่ถามให้สามีเหมือนกันสามีอายุ67ปีนะคะมีอาการถ่ายยากเป็นมานานแล้วประมาณโอ้ 5-6 วันจะถ่ายทีนะคะถ่ายออกมาทีนึงก็เป็นเม็ดเล็กๆปกติเป็นคนไม่ค่อยดื่มน้ำอยู่แล้วไม่กินผักไม่ทราบนี้ถือว่าต้องไปทำอะไรคะคุณหมอผิดปกติหรือเปล่าแกถามอย่างนี้ค่ะ
0: ผิดปกติในเรื่องของพฤติกรรมต้องถ้าเป็นเด็กโดนไม่เลียวแล้วเนี่ยไม่กินผักอย่างนี้นะเป็นไปได้ไงอายุ67ปีไม่กินผัก
1: คุณสุนันทาก็เนี่ยโดนไม่เลียวเลยค่ะ
0: โดนไม่เลียวแล้วถ้าเป็นเด็กอ่ะโดนไม่เลียวแล้วถ้าเป็นลูกผมเนี่ยโดนแน่นอน
1: ค่ะ 5-6 วันถ่ายที
0: นะครับ
1: ไม่ดื่มน้ำไม่ทานผักค่ะ
0: แล้วอย่างเงี้ยนะครับร่างกายมันก็ลำไส้คนเราเนี่ยมันจะดูดน้ำออกไปจากอุจจาระนะพอดูดเป็นมากๆมากปุ๊บเนี่ยอุจจาระมันก็เหมือนแข็งมันก็ถ่ายยากแล้วอยู่ในช่องท้อง5-6 วันเนี่ยผิดปกติมากเลยนะมีความเสี่ยงสูงในการที่จะเป็นมะเร็งลำไส้เพราะนั้นท่านต้องรีบเปลี่ยนพฤติกรรมของท่านแล้วนะบอกได้ครับว่าผิดปกติไม่ผิดปกติคือพฤติกรรมผิดปกติตื่นเช้ามาเนี่ยเอาน้ำอุ่นๆแก้วใหญ่ๆเลยนะแก้วเป็นเหยือกก็ได้นะกินเข้าไปเลยเออนะ แล้วเดี๋ยวนี้มันมียาระบายที่มันเป็นยาระบายที่ช่วยทำให้เขาประกาศขายกันเยอะแยะหมดเลยอ่ะท่านจะดูแล้วกันนะผมไม่อยากโฆษณาให้เขาอ่ะนะแต่เป็นยาระบายซึ่งมันช่วยทำให้อุจจาระเนี่ยมันเหลวมันนุ่มขึ้นทำกระถางได้สะดวกขึ้นหรือไม่ท่านก็กินกล้วยน้ำว้าสุกๆอ่ะสักสามปูลูกนะกับพร้อมกับน้ำอุ่นๆเหยือกนึงอ่ะให้สักแก้วใหญ่แก้วนึงอ่ะตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บยังไม่ต้องแปรงฟันเลยนะกินกล้วยน้ำว้าสามลูกแล้วก็กินน้ำเข้าไปเลยนะแล้วก็จากนั้นมาถ้ากินไม่กินผักดิบไม่ได้ก็กินผักต้มก็ได้นะ
2: ผักต้มผักลวกได้หมด
0: ชุนไช่ต้มผักคะน้าผักเนี่ยเอามาต้มมันก็จะกินได้ง่ายนะครับจะทำให้กินถ้าท่านไม่มีไฟเบอร์ไฟเบอร์มันคือที่เป็นส่วนประกอบในผักพืชผักพวกนี้มันจะคือเป็นตัวที่ทำให้อุจจาระเนี่ยมันเหลวมันนุ่มขึ้นแล้วก็จะถ่ายสบายสะดวกขึ้นถ้าท่านกินแต่คาร์โบไฮเดรตมันจะดูดซึมไม่หมดเลยหรือกินแบบโปรตีนเหมือนกันมันก็จะดูดซึมไม่หมดเพราะนั้นก็จะไม่มีกากอาหารพอไม่มีกากอาหารอุจจาระมันก็จะแข็งตัวพอมันถูกดูดน้ำออกไปยิ่งกินน้ำน้อยก็ยิ่งทำให้ท้องผูกแล้วก็บอกได้ครับว่าเดี๋ยววันหนึ่งถ้าท่านเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่แล้วท่านจะรู้ว่าท่านจะทรมานมากไม่รู้จะบอกไงนะครับว่าตอนนี้มันเป็นอันดับ4ของคนไทยแล้วนั่นนะมะเร็งลำไส้ใหญ
2: ่
0: เอาต้องเปลี่ยน
2: ก็
0: คือต้องเปลี่ยนพฤติกรรมอันที่2คือดื่มน้ำตอนเช้ากับกล้วยน้ำว้าหรือไม่ท่านก็ต้องไปหาไอ้ยาระบายที่เขาขายกันอ่ะขายในดาราเยอะแยะนะ
2: ช่วยได้
0: ขายในทีวีเลยอ่ะก็ยอมเสียตังค์อีกสักหน่อยนึงอ่ะนะครับท่านต้องกินยาระบายแล้วปล่อยให้ห้าหกวันถ่ายทีนึงเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาละผิดปกติมากนะครับ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่แล้วเดี๋ยวท่านจะบอกว่ารู้อย่างนี้ก็ทำดูแลซะก็ดีเนี่ยมันจะรู้ช้าไป
2: เสียดายใช่ค่ะเดี๋ยวช้าไปปิดท้ายนิดนึงนะคะก่อนจะพักคุณพี่สุมาลาบอกว่าคุณยายอายุ71ปีที่ดูแลอยู่ตอนนี้นะคะจะบอกว่าตื่นขึ้นมาจะมีอาการผีอำทุกวันจะนอนไม่หลับผีอำทุกวันจนนอนไม่หลับไม่ทราบว่าจะต้องแก้ยังไงแบบไหนให้คุณหมอแนะนำเรื่องผีอำหน่อยค่ะ
0: 71ปีนี่เป็นคุณยายเหรอ
2: คุณยายคุณยาย
0: เป็นอะไรผมเหมือนคุณทวดแล้วนะครับถ้าผมเขาจะเดี๋ยวครบ72ปีอีกไม่กี่วันเนี่ยนะครับเอางี้
2: ตา
0: ที่อัมนะมันเป็นเรื่องของการที่ระบบประสาทในร่างกายของคนคนนั้นน่ะมันทำงานได้ไม่ดีทีนี้เกิดจากอะไรนะส่วนใหญ่นะมันเกิดจากการขาดเกลือแร่เนี่ยช่วงเนี้ยอากาศมันแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเนี่ยบ้านผมเนาะพอไม่ฝนไม่ตกก็ร้อนมากพอฝนตกมาก็โอเคเย็นหน่อยนะครับพอเราร้อนเนี่ยร่างกายเราจะเสียเหงื่อออกมาในเหงื่อเนี่ยมันจะมีเกลือออกมาด้วยเกลือเค็มๆเลยล่ะเกลือแกงที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะนั้นลองให้กินพวกเครื่องดื่มเกลือแร่ดูหน่อยสินะครับจะทำให้อาการผีอำน้อยลงแล้วกินวิตามินบำรุงเลือดทนท้องก่อนนอนสักเม็ดนึงแล้วก็จากนั้นก็กินใบแปลกล้วยสัก2แคปซูลนะครับใบประกันแบบไม่สกัดนะท่านอย่าไปซื้อไอ้ยี่ห้อที่มันโฆษณาขอไปเดี๋ยวพูดเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมแต่แอนตี้เขานะซื้อขวดนึงอ่ะมันตกละเม็ดนึงบาทนึงบาทสลึงนึงอ่ะนะครับถ้าไปซื้ออย่างนั้นนะแพงเปล่าๆนะนะครับลองกินดูจะช่วยทำให้ระบบประสาทดีขึ้นอาการผีอำก็จะน้อยลงแล้วก็กินวิตามินเนี่ยจะช่วยทำให้ระบบภูมิประสาทของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็กินเครื่องดื่มเกลือแร่หน่อยซื้อใส่ไว้ในตู้เย็นที่บ้านเนี่ยบอกว่าตอนนอนแต่กินสักครึ่งขวดก็ได้นะแล้วก็ปิดฝาแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยกินอีกครึ่งขวดนะเราทำงี้ดูสิแล้วเดี๋ยวก็จะดีขึ้นแต่ไม่ใช่คุณยายนะยังอายุ71ปีเนี่ยถ้าดูแลตัวเองให้ดีๆเนี่ยยังสามารถฟื้นตัวเองให้แข็งแรงได้นะผมดูคนที่ชมรมผู้สูงอายุน่ะคนอายุมากที่สุด94ปีอ่ะยังขี่จักรยานอยู่เลยอ่ะนะครับแล้วก็80กว่าทั้งนั้นอ่ะหัวเราะกันร้องเพลงกันเต้น ออกกำลังกายกันสนุกสนานอย่าอยู่เฉยๆยิ่งนอนมากๆก็จะกลายเป็นคนที่ร่างกายอ่อนแอไปเรื่อยๆนะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็มาดูแลตัวเองไม่มีใครช่วยได้หรอกครับยาดีที่สุดก็คือหมอเก่งที่สุดก็คือตัวเราเองครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะกรรมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเหมือนคุณสุนันทาที่ต้องผูกเนี่ยเสมือนกันนะมันโลกจากพฤติกรรมของตนเองไม่ใช่โลกจากอะไรก็ไม่รู้นะโลกจากโชคชะตาผีสางเทวทาอะไรไม่ใช่อ่ะโลกจากพฤติกรรมของตัวเองนะจงแก้ที่ตัวพฤติกรรมของตัวเองก่อนโอเคครับ
1: นะคะเราพักกันสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่สองกันต่อนะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะ022481366ค่ะ
0: เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเป็นอาทิตย์หน้าใช่ไหมครับวันที่12นี่นะคุณสิวไลบอกผมมา
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยสิวิไลสมทรง
5: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

인계!

0: ่ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417-69A
1: เทสเกาหลีไกลฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: ถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจร

0: ากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง
3: กลับมาช่วงที่2กันต่อนะคะมีคำถามอยู่นะคะอีก 2-3 ท่านค่ะคุณหมอคะคุณสุจากสงขลาอายุ52นะคะขณะนี้มีอาการภูมิแพ้ลงคอเป็นมานานแล้วนะคะบอกว่าเพิ่งจะเริ่มตั้งแต่ช่วงโควิดมีทางรักษาหายไหมพอเจอฝุ่นเจอหมอกเจอควันรถก็จะมีอาการแล้วค่ะคุณหมอคะ
4: ภูมิแพ้ลงคอผมไม่เข้าใจหรอกนะว่ามันหมายถึงอะไรเอาเป็นว่า
3: คันคอ
4: หรือว่าเจ็บคอหรือว่าน้ำมูกไหลหรือว่ามีเสมหะนะครับจะมาบอกเลยว่าภูมิแพ้ลงคอใครวินิจฉัยโรคอย่างนี้นะผมว่าเป็นคน
3: ตา
4: ฝาเข้าใจผิดอาจจะเป็นว่าระคายคอระคายคออยู่เรื่อย
3: ระคายเคืองเดี๋ยวถามก่อนว่า
4: คุณจุไรบอกว่าคราวหน้าวันที่12กอคอนะก็คืออาทิตย์หน้านะ
3: ไม่ใช่ค่ะใช่อาทิตย์นู้นค่ะ19ค่ะคุณหมอโทษทีค่ะขออภัย
4: ผม
3: ใช่ค่ะ19
4: ส่งมาทางเมสเซจให้ผมอ่ะเป็น12นะครับ19นะ
3: เบลอมากเบลอมากค่ะคุณหมอขออภัยค่ะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ค่ะภูมิแพ้ลงคอเดี๋ยวเราค่อยแก้กันก็ได้ค่ะคุณหมอค่ะ
4: ไม่ใช่ภูมิแพ้ลงคออะไรนะ
3: มันไม่มีโรคนี้เหรอคะคุณหมอ
4: ไม่มีหรอกภูมิแพ้ลงคอไม่มีหรอกก็คืออาจจะเป็นโรคภูมิแพ้ก็คือหมายความว่าอยู่บ้านอยู่ตรงนั้นน่ะมันมีฝุ่นละอองเยอะและอีกอย่างนะมุ้งลวดท่านลองไปดูนะครับว่าถ้าท่านไปเอาแป้งมาปัดมุ้งลวดเนี่ยฝุ่นมันก็จะฟุ้งเลยนะถ้าท่านจะทำความสะอาดมุ้งลวดเนี่ยท่านเอาผ้าชุบน้ำผ้าขนหนูจริงก็ดีนะแล้วก็ชุบชุ่มๆหน่อยแล้วก็เช็ดจะถอดมาล้างมันก็ถอดยากถอดแล้วมันใส่ยากอ่ะผมยังไม่กล้าถอดเลยถอดที่ไหนแล้วใส่ไม่ได้ทุกสีต้องตามจ้างทุกสีแล้วมันก็จะเสียด้วยเอาผ้าชุบน้ำแล้วก็พื้นก็เหมือนกันนะครับใช้ชุบน้ำเอาผ้าถูเอาชุบน้ำเช็ดเอาฝุ่นจะได้ไม่พุ่งกระจายแล้วก็แอร์ช่องแอร์ฟิลเตอร์แอร์เนี่ยท่านต้องเอามาล้างบ่อยๆแล้วก็ล้างแอร์บ่อยๆหน่อยแล้วอีกอย่างนึงครับว่าแอร์เนี่ยเวลานอนเนี่ยท่านถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อย่าเป่าให้มันตรงตัวให้มันสายบ้างนะครับถ้าเป่าตรงๆตัวบงๆบางคนบอกว่าไม่งั้นมันไม่เย็นมันเย็นช้าอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป่าตรงตัวนานๆเนี่ยนะมันอากาศของแอร์เนี่ยมันจะแห้งเพราะฉะนั้นคอท่านก็จะเกิดระคายคอตื่นเช้ามาก็จะกลายเป็นเจ็บคอมีเสมหะอะไรต่างๆเนี่ยผมบอกเลยครับว่าท่านควรน่าจะเกิดจากการที่เกิดการระคายคออยู่เรื่อยเลยแล้วก็ไปหาหมอก็บอกว่าเป็นโรคภูมิแพ้แต่ถ้าถามผมนะผมบอกเลยว่าท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของ PM 2.5 นะตอนนี้ PM 2.5 มีทั่วประเทศไทยเลยเนี่ยไม่ว่าจะที่ไหนสงขลาก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีฝุ่นเยอะๆอย่างเงี้ยนะท่านอาจจะต้องใส่แมสก์หน่อยนะครับจะได้ป้องกันฝุ่นได้ระดับหนึ่งนะแล้วจมูกของท่านเนี่ยเอาวัสลีนเนี่ยท่านเอานิ้วก้อยเนี่ยควักวัสลีนมาไปซื้อเอาวัสลีนแบบที่ผลิตในประเทศมันจะไม่เหนียวเดินอ่ะเอาแย่เข้าไปในจมูกทั้งสองข้างเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับก่อนนอนด้วยก่อนนอนก็แย่จมูกสองข้างเลยแล้วก็ตื่นเช้ามันก็แย่จมูกนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีเสมหะในคอมากๆเนี่ยท่านจะทำแบบที่ผมแนะนำคุณศิวิไลก็ได้นะแต่ก็นานๆทำทีนึงหยดน้ำแล้วก็มากู้คอสักหน่อยนึงนะแล้วท่านก็บ้วนน้ำอีกแล้วไม่ต้องกินยาอะไรเลยลองดูซิว่าทำแบบที่ผมว่าแล้วไม่ต้องกินยาแล้วจะหายไหมถ้าอยากจะกินยาก็ไปซื้อวิตามินซีมากินไงวิตามินซีพันมิลลิกรัมเนี่ยกินเป็นตอนเช้าหลังอาหารเช้า1เม็ดทำไมกินหลังอาหารเช้าเพราะว่าวิตามินซีมันจะอยู่ในกระแสเลือดเราอยู่ได้นานถ้ากินก่อนนอนมันอันนึงจะท้องเราว่างมันจะปวดกระเพาะจะทำให้ท่านปวดท้องได้นะครับเอาแค่กินวิตามินซีพอแต่ถ้าท่านไปหาหมอก็จะให้ยาแก้แพ้ลอร่าซาดีนอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดเลย CPM อะไรก็คือเดี๋ยวนี้หมอก็จะพยายามจ่ายยาวันนี้ก็มีคนมาหาผมนะมาก็มาคุยผมบอกไม่ต้อง

0: ินยาหรอกเขาบอกว่าเขาหัวใจเขาเต้นผิดจังเขาใจสั่น
1: ค่ะ
0: ใจสั่นผมตรวจดูแล้วไม่มีใจอาการใจสั่นหรอกใจสั่นมันเกิดจากสามอย่างหัวใจเต้นเร็วเกินไปหัวใจเต้นช้าเกินไปหัวใจเต้นไม่ถูกจังหวะก็คือมีจังหวะสะดุดอะไรเงี้ยนะถึงจะทำให้ใจสั่นได้ผมตรวจดูแล้วไม่เป็นเขาบอกเขาไปตรวจเคลื่อนหัวใจมาเสร็จแล้วไปตรวจอะไรก็ไม่รู้สารพัดเลยตรวจเส้นเลือดที่คออะไรทำวะบอกโอ้บอกคุณอยากป่วยมากเลยเนาะผมเนี่ยอธิบายแนะนำแล้วเขาบอกต้องกินยาอะไรไหมครับหมอบอกไม่ต้องกินยาอะไรนะถ้าเชื่อหมอนะแต่ถ้าไม่เชื่อก็ตามใจ
1: ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะไม่ต้องอยากป่วยกัน
0: คอแห้งแล้วเขามีอย่างเดียวคืออยากจะบอกว่าหมอจะจ่ายยาอะไรให้ผมก็บอกว่าแล้วเขาบอกต้องเสียตังค์ไม่บอกไม่เสียตังค์หรอกผมให้คำแนะนำเฉยๆไปไม่ต้องเสียตังค์อะไรคือบางคนเนี่ยนะแปลกจริงๆเลยนะคือถ้าหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรเนี่ยไม่สบายใจเลยมีคนอายุ95ปีไปตรวจอ
1: ยากเป็นสักโรคนั่นแหละ
0: ไม่พบว่าผิดปกติบอกว่าคุณหมอผมจะไปตรวจอีกโรงพยาบาลดีไหมบอกคุณลุงอยากเป็นมะเร็งมากเลยนะครับถ้าไม่เป็นมะเร็งก็ไม่สบายใจเลยเนาะนะครับอายุ95ปีแล้วจะไปตรวจเป็นอะไรอีกอ่ะจะไปตรวจร่างกายเพื่อหาอะไรถ้าเป็นผมนะผมบอกจะตายก็ตายเลยอ่ะแต่ไม่ใช่เราจะได้ไม่ต้องมาลำบาก95ปีแล้วจะไปตรวจหามะเร็งไปตรวจหาอะไรก็ไม่รู้เงี้ยนะผมบอกว่าถ้าเป็นผมนะไม่ใช่ไปตรวจแล้วตรวจทำไมนะครับ
1: เนาะ
0: รู้ไปกัน
1: ค่ะ
0: ทุกเบาๆ
1: เนาะ
0: นะครับ
1: ทุกจริงๆใช่นะคะก็ไม่ต้องเป็นอะไรกันมากคุณยายอายุ80ปีนะคะอยู่กรุงเทพค่ะมีอาการชาที่เท้าขวาหลังอาบน้ำแล้วก็ตอนนั่งรถเป็นมาประมาณ2เดือนแล้วนะคะไม่มีโรคประจำตัวอันนี้ต้องดูแลยังไงคะ
0: ครับ มันเป็นที่เส้นประสาทมันเสื่อมสภาพเหมือนสายไฟนะมันเสื่อมอะนะครับมันไม่มีวิธีการอะไรที่จะผมบอกเลยครับว่าหายยากมากเลยนะแต่เอางี้นะไปเอากินวิตามินบำรุงเลือดคนท้องอะเอาเป็นเช้าเม็ดหนึ่งหลังอาหารเย็นเม็ดหนึ่งหลังอาหารแล้วก็เอาใบแปะกล้วยแบบไม่สกัดนะเช้าสองเม็ดแล้วก็เย็นสองเม็ดเอาลองกินอย่างนี้ดูนะแล้วก็สมมตินะครับว่าอยู่บ้านเนี่ยเราจับอะไรก็ได้กันเราล้มนะแล้วเราก็สะบัดขาเรายืนแค่ขาข้างหนึ่งก่อนนะแล้วเวลาสะบัดขาก็สะบัดทั้งสองขาถึงแม้จะชาเฉพาะขาซ้ายเราก็สะบัดทั้งขาซ้ายด้วยแล้วพอสะบัดขาซ้ายเสร็จปุ๊บเราก็ขาซ้ายยืนแล้วเราขาขวาเราก็สะบัดด้วยเพื่อให้เลือดเนี่ยมันไปเลี้ยงที่ปลายขาได้ดีขึ้นมือเหมือนกันนะถ้ามือชาเราก็สะบัดมือเพื่อให้เลือดมันไปเลี้ยงได้ดีขึ้นเอาเลือดไปเลี้ยงปุ๊บเนี่ยจะทำให้ระบบประสาทเนี่ยมันฟื้นคืนตัวได้ดีขึ้นเนี่ยครับลองทำนี้ดูนะแต่ผมบอกเลยครับว่าหายยากมันเนื่องจากอายุมากแล้วเนี่ยบางทีผมเองผมยังเป็นเลยขาชาผมก็กินผมพอดีมันมีบีรวมอยู่ในกระเป๋ายาผมก็เลยกินบีรวม2เม็ดก่อนนอนอยู
1: ่อ๋อค่ะ
0: เอา
1: ค่ะ
0: ยอมทำอย่างที่ผมว่านะก็จะน่าจะดีขึ้นนะครับ
1: น่าจะดีขึ้นนะคะวันนี้คุณหมอฝากนิดนึงค่ะก่อนที่เราจะมาเจอกันในสัปดาห์วันที่19นะคะหรือคุณหมอถ้าว่าวันที่12ก็ได้นะเพราะมีคำถามค้าง
0: ผมบอกคนอื่นในวันที่12ใน Facebook กันเยอะคนละ
1: ถ้าอย่างนั้นก็12ด้วยนะคะคุณหมอเพราะว่าเกรงใจก็เลยว่าก็ให้คุณหมอพักสัปดาห์เว้นสัปดาห์แต่ว่าบอกไปแล้วก็อยากให้คุณหมอมาตอบคำถามค้างอยู่ประมาณ4ท่านนะคะคุณหมอคะ
0: ตกลง12ด้วยหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะ12ด้วยค่ะคุณหมอ
0: สิบสองด้วยเก้าด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็จะสาม
1: เป็นสามนะเป็นสามเลยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: โอเคก็ได้ครับผมเอาใครต้องการที่จะปรึกษาผมเนี่ย0818035462ขอเป็น4โมงเย็นถึง5โมงเย็นแล้วก็วันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะครับวันอื่นผมมีธุระมีงานอื่นอยู่แล้วก็ท่านอย่านึกได้ขึ้นมาทุ่มหนึ่งแล้วก็โทรมาท่านย้อนจะถามหน่อยอะไรเงี้ยผมบล็อกเลยนะผมไม่ให้โทรมาละที่หลังไม่รู้จักวิทย์เวลาเลยละเวลาแล้วก็เยอะผมไม่ได้สตังค์นะเพราะนั้นท่านก็ต้องใช้แบบถนอมหน่อย
1: ได้ค่ะนะคะ
0: โทรมาดิ
1: สนองสุขภาพคุณหมอหน่อยนะคะ
0: 081
1: ได้ค่ะ
0: 035462นะครับก็4โมงเย็นถึง5โมงเย็นวันจันทร์กับวันอังคารเท่านั้นนะเป็นอะไรอื่นขออภัยท่านอย่าโกนผมเลยครับผมมีงานอื่นเยอะแยะเลยนะนะครับผมโอเคครับผม
1: ขอบพระคุณมากครับคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยกิจจานะคะสัปดาห์หน้าก็เจอนะคะเพราะมีคำถามค้างอยู่นะคะเราจะพักกันเลยสักครู่ค่ะแล้วกลับมาในชั่วโมงหน้าต่อค่ะ
3: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลโฆษกรัฐบาลเผยผลนโยบายปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มได้มากขึ้น 20% พร้อมยกระดับการทำงานต่อเนื่องทั้งป้องกันและบำบัดนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการปราบปรามยาเสพติดในฐานะภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศปัจจุบันเครือข่ายยาเสพติดมีความเชื่อมโยงกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติใช้รูปแบบการลักลอบที่ซับซ้อนมากขึ้นและพยายามอาศัยช่องทางการคมนาคมการขนส่งและเครือข่ายระหว่างประเทศในการกระทำความผิดรัฐบาลจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดซึ่งรัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการประกาศศัตรูกับนักค้ายาเสพติดขุดรากถอนโคนเครือข่ายอย่างเด็ดขาดโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับตั้งแต่อำเภอจังหวัดกระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเป็นระบบเดียวกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมผลการดำเนินงานในช่วง8เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคม2569สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มข้นของการบูรณาการทำงานระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติปปส.กระทรวงมหาดไทยกองทัพศุลกากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยสามารถปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติด 16,419 เครือข่ายจับกุมผู้กระทำความผิด 23,637 รายเพิ่มขึ้น 20.36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนตรวจยึดยาบ้าได้กว่า997ล้านเม็ดเพิ่มขึ้น33ล้านเม็ดไอ 39.4 ตันเพิ่มขึ้น 3.8 ตันพร้อมยาอีเคตามีนจำนวนมากรวมทั้งยึดอายัดทรัพย์สินจากคดียาเสพติดได้แล้วกว่า 7,677 ล้านบาทสะท้อนการตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายค้ายาเสพติดควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายนอกจากการปราบปรามแล้วรัฐบาลยังคงเดินหน้าป้องกันและบำบัดผู้ติดยาเสพติดต่อเนื่องสามารถนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดได้กว่า 40,000 คนพายุโซนร้อนไมซักอ่อนกำลังลงแล้วหลังพัดขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนและเวียดนามพายุไมซักหรือเฮนรี่ตามการตั้งชื่อของฟิลิปปินส์อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและหย่อมความกดอากาศต่ำหลังจากพัดขึ้นบริเวณเกาะไหหลำและเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงของประเทศจีนรวมถึงพัดขึ้นฝั่งครั้งที่2บริเวณชายฝั่งจังหวัดกวางนินทางตอนเหนือของเวียดนามเมื่อช่วงค่ำวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลทำให้ต้นไม้หักโค่นหลังคาสังกะสีปลิวเสียหายเสาไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ตตัดขาดเป็นวงกว้างทั้งในกวางนินและพื้นที่อื่นๆทางตอนเหนือคาดว่าทั่วทั้งภูมิภาคยังคงเผชิญฝนตกหนักสะสมพื้นที่บางแห่งวัดปริมาณน้ำฝนได้มากถึง350มิลลิเมตรเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมดินถล่มในหลายจังหวัดภาคเหนือส่วนในประเทศจีนบริการเรือข้ามฟากสำหรับผู้โดยสารและสินค้าข้ามช่องแคบฉงโจวระหว่างเกาะไหหลำและมณฑลกวางตุ้งได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังจากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่นเริ่มคลี่คลายเช่นเดียวกับรถไฟความเร็วสูงรอบเกาะไหหลำและรถไฟข้ามเกาะเริ่มทยอยกลับมาให้บริการขณะที่ศูนย์กลางพายุอยู่ที่บริเวณอ่าวตังเกียและเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินจีนตอนใต้อ่อนกำลังลงเรื่อยๆคาดว่าจะสลายตัวใน 24-36 ชั่วโมงข้างหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาของไทยประกาศเตือนภัยว่าอิทธิพลทางอ้อมของพายุลูกนี้จะดึงให้มรสุมทางตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนืออีสานตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนธนากุลรายงานค่ะ
3: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
8: ยังไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโงหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: เพลงเพราะมากเลยนะคะที่หมอเลือกเพลงนี้น่าจะเหมาะกับบรรยากาศแบบนี้นะคะหลายๆท่านก็ติดตามรายการอยู่สำหรับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะสวัสดีคุณวัฒนาพรคุณแก้วมณีขอคุณวัฒนศักดิ์คุณกระโปโลคุณติดนะคะชอบฟังคลื่นนี้ยันหว่างนะคะพี่แกบอกว่าอย่างนั้นเนาะคุณชายบอยพี่มนพพี่เกษมนะคะแล้วก็พี่อ้อยโชคใสคุณพี่ยุทธนาลูกแม่ล่านะคะที่ส่งมายาวมากเลยนะคะไม่รู้ว่าสรุปยังไงเพราะพี่มาคนละบรรทัดนะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะพยายามให้พี่โทรมาหาหลังใหม่แล้วก็บอกคุณหมออีกนิดนึงได้ไหมคะเรื่องทั้ง HIV แล้วก็มะเร็งนะคะน่าจะประมาณนั้นเนาะเรื่องนี้นะคะไปหาหมอมาคือหมอจุฑามาศเนาะคุณพี่นารีสวัสดีนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ทักเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วกลับมาชั่วโมงที่2นะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษประจำวันอาทิตย์นี้วันที่5กรกฎาคมนะคะก็ถือว่าเป็นอาทิตย์แรกของเดือนที่7แล้วค่ะดร.นพรบุญรงค์สวัสดีพี่หมอนะคะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านเลยนะครับ
0: ก็เป็นหวัดค่ะพี่หมอถามว่าสบายดีไหมอ๋อเป็นหวัดค่ะบอกเลยอยู่ๆมันก็เป็นมาวันนี้เพิ่งเป็นวันนี้ค่ะที่แบบติดคอมากๆติดคอหนักๆนะคะกินฟ้าทลายโจรไปวันนี้สองครั้งสี่เม็ดละ
1: แล้วไม่บอกนี่พี่ส่งไปให้ของพี่นี่โอ้ทลายโจรของพี่อย่างดีเลย
0: โอ้นี่เป็นฟ้าทลายโจรแคปซูลบอกตาได้ไหมคุณแม่ให้มาปลาทงทองค่ะพี่หมออ
1: ๋อครับ
0: 500กรัม
1: 500มิลลิกรัม
0: 500มิลลิกรัมใช่ค่ะ
1: ครับ
0: กินไป กินไปครั้งละ2เม็ดเม็ดใหญ่โตมาก
1: ที่จริงก็ต้องกินครั้งละ 3-4 เม็ดนะน้องจุ๋ย
0: เอา3เหรอคะโอ้
1: อันเยอะๆ
0: ในแล้วในฉลากเขาบอกว่า22แคปซูลวันละ4กรัม3ก็ได้ใช่มั้ยคะ
1: แต่เป็นสารสกัดหรือเปล่าเป็นแบบสกัดหรือเป็นแบบผงไม่รู
0: ้เขาบอกว่าประกอบไปด้วยฟ้าทลายโจร500มิลลิกรัมเทียบเท่ากับอันโดกาโฟไลน์220มิลลิกรัม
1: อ๋อครับก็โอเคทานได้
0: ทานได้นะ3เม็ดนะคะเดี๋ยวก่อนนอน
1: ได้ได้
0: คืนนี้3เม็ดลองดูนะคะ
1: ครับก็ทานน้ำดื่มน้ำเยอะๆหน่อยนะครับดื่มน้ำเยอะ
0: ๆน้ำอุ่นเยอะ
1: ๆค่ะก็พักผ่อนแค่นี้แหละนะก็เจ็บคอแต่ว่ายังไม่มีไข้ใช่ไหมครับ
0: ยังไม่มีค่ะแค่เจ็บคอแล้วก็เสียงเปลี่ยนนิดหน่อย
1: อ๋อครับ
0: ค่ะ
1: ก็เรียกว่าเป็นหวัดนะบางทีก็กลัวจะลงปอดจะอะไรต่ออะไรเนี่ยนะที่เขาว่ากันนะก็กลัวกันนะถ้าเราดูแลร่างกายให้อบอุ่นนะครับโดยเฉพาะก่อนนอนเนี่ยนะตอนช่วงนอนอ่ะอย่าลืมให้อบอุ่นนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณหน้าอกนะครับแล้วก็สวมถุงเท้านอนอะไรประมาณนี
0: ้เออนี่สำคัญเน
1: า
0: ะใช่ถุงเท้านอนเออไม่เคยสวมยกเว้นเรือไปในเมืองหนาวว่าเราจะสวมถุงเท้าแต่ว่าอยู่บ้านอย่างเงี้ยไม่เคยได้ทำปกติ
1: โอ้ถ้าทำแล้วจะติดนึกถึงอะไร
0: จะติดเลยใช่ไหมคะ
1: ติดนะเพราะว่ามันรู้สึกอบอุ่นจริงๆนะแล้วก็ไม่ว่าหน้าร้อนหน้าหนาวนะครับหรืออย่างไรเนี่ยเวลาถ้าเกิดเรานอนนอกแอร์แล้วเนี่ยก็อุณหภูมิเราตั้งไว้ใช่ไหมตามนั้นอาจจะเป็น24 25

0: ก็คือเรื่องตอนนี้ฟุตบอลโลกใช่ไหมคะ
1: อ๋อบอลโลก
0: ฟุตบอลโลกกำลังคำรามกันอยู่แล้วก็ล่าสุดทีมสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษนะคะนักเตะท่านบอกว่าใช้ไวอากร้าคือก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขาเลือกใช้ยาไวอากร้าก็คือยาแก้ไขปัญหาเสริมสมรรถภาพทางเพศในการใช้งานเพื่อเอามาเพิ่มการขยายของหลอดเลือดที่จะเตะกับเม็กซิโกเจ้าภาพอ่ะพี่หมอ เพราะว่าเขาบอกว่าอย่างนี้สนามแข่งขันมันสูงกว่าระดับน้ำทะเลอยู่ตั้ง 7,220 ฟุตคือให้นักเตะระดับโลกก็ต้องเจอปัญหาเรื่องการหายใจและการใช้สมรรถภาพร่างกายได้ไม่เหมือนกับสนามที่อยู่ในระดับต่ำกว่านี้ซึ่งยาตัวนี้จะช่วยให้เรื่องการขยายหลอดเลือดในปอดหลังเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ทำให้หลอดเลือดหดตัวสามารถบรรเทาอาการเหนื่อยล้าและวิงเวียนศีรษะที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศได้ก็เลยจำเป็นต้องใช้ไวอากร้าในการขยายหลอดเลือดในเกมที่เตะกับเม็กซิโกค่ะสมเหตุสมผลค่ะพี่หมอค่ะ
1: น้องจริงแล้วอ่ะมันก็เอาตรงๆนะครับ
0: ได้ใช่ไหม
1: มันจริงอ่ะมันไม่ใช่เป็นอะไรนะครับไม่ใช่เป้าหมายที่นะมันไม่ใช่เป้าหมายที่จะไปใช้ในการนั้นนะครับสำหรับในวงการแพทย์แล้วจริงๆอ่ะเนาะ
0: มันผิดประเภทไปหรือเปล่า
1: ก็อาจจะให้เป็นอะไรที่มันอะไรก็แล้วแต่จะว่าไปนะแต่พูดถึงเรื่องของการออกฤทธิ์นะก็เรียกว่าแอคชั่นของไอสารซินดินาฟิลนี่ก็คือมันเป็นสารที่มันช่วยในเรื่องของขยายหลอดเลือดนี่มันก็มีอันนี้ก็จริงอยู่นะ
0: ค่ะ
1: จริงอยู่ทีนี้ไอการที่จะไปขยายหลอดเลือดนี่นะครับก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าที่คำว่าขยายหลอดเลือดเนี่ยมันขยายหลอดเลือดโดยเฉพาะเส้นโลหิตพวกต้นเส้นโลหิตฝอยพวกเส้นโลหิตเล็กอะไรเงี้ยคือมันสูบฉีดไปทั่วร่างกายใช่ไหมฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอเรื่องของไม่รู้ก็จะเอาไปใช้เพื่อใช้ร่วมกับตัวอื่นหรือเปล่าใช่ไหม
0: ก็บอกว่าไม่ร่วมนะแต่ว่าในบางแหล่งข่าวเขาบอกว่าเหมือนเป็นการแบบพูดเล่นกันเพราะว่า
1: จะเป็นพูดเล่นกัน
0: นักข่าวไปถามจริงจังกับทางโค้ชเฮดโค้ชเลยนะคะแกบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ถึงคือแกยิ้มก่อนนะ
1: ยังไม่ได้ยืนยัน
0: นะคนนี้เป็นกุนซือละกันโทมัสทูเคิลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าพอนักข่าวถามปุ๊บว่าเนี่ยนักเตะอังกฤษต้องเทคไวอาก้าก่อนลงสนามจริงหรือเปล่าแกบอกว่าข้อมูลเรื่องนี้ยังมาไม่ถึงผมแต่พอนักข่าวไปถามนักเตะเลยจอแดนอ่ะจอแดนบอกว่าสงสัยไวอาก้าจะช่วยได้แต่แกบอกว่าผมล้อเล่นผมพูดเล่น
1: คือที่จริงอ่ะนะเรื่องของยาปกกลุ่มกายหลอดเลือดนายเฉพาะที่พวกนี้มันก็ก็เรียกว่ามันมีข้อควรระวังอีกไม่ใช่หลายๆอย่างอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะบางทีมันจะไปกดในเมื่อประสาทมันเปิดมากนี่นะบางทีที่เขาทำบอกบางทีมันทำให้ความดันมันตกนะทีนี้ปริมาณที่กินอีกนะต้องดูปริมาณที่กินอีกอะไรอีกนะก็รู้แล้วว่าไอแอคชั่นหรือไอการออกฤทธิ์ของไอซินดินาฟิลเนี่ยมันก็คือมันไปขยายหลอดเลือดใช่ไหมแต่ว่าไอ้คนที่เขากินแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ยารักษาไม่ก็เรียกว่าไม่ใช่ยาปลุกเซ็กนะเพราะว่าเวลากินแล้วเนี่ยที่จะทำให้มันตื่นตัวได้มันก็มีการก็เรียกว่ามีสิ่งร้าวที่เราว่ากันนะไม่ใช่ว่ากินแล้วไปที่เขาบอกว่าไม่ใช่กินไวอากร้าคุณไปกินไปขุดดินไปถางป่าไปออกกำลังกายมันก็ไม่มันไม่ใช่ลงไปส่วนนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าไอ้เรื่องสื่อไอ้สารสื่อประสาทเนี่ยคนเวลาเขากินยาไวอากร้าหรือยาเกี่ยวกับเรื่องทำให้เกิดอาการแข็งตัวของอกกระชากผู้ชายนะมันขั้นตอนมันก็มาจากสมองอ่ะนะสมองต้องสั่งว่าคือไปก็เรียกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส

0: ไปเจอสิ่งนั้นสิ่งร้าวนะครับมันถึงทำให้ส่งสัญญาณมาที่ไขสันหลังส่งสัญญาณมาที่บริเวณห้วงเชิงกรานนะครับแล้วก็เลือดตรงนั้นขยายตัวไอ้หลอดเลือดตรงไอ้องคชาตทั้งสองก็เรียกว่าสปองจี้คือกล้ามเนื้อกองน้ำที่อยู่ข้างๆขององคชาตผู้ชายนะฮะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันมีบ้างอ่ะนะที่บางคนก็กินไปแล้วกินแล้วไม่ได้ใช้งานหมายถึงว่าไม่ได้มีกิจกรรมนะแต่ว่าบางทีมันอาจจะสืบถ้ามันยังไม่หมดอยู่ในยังมันอยู่ในกระแสเลือดอยู่เนี่ยมันก็ยังมีการเรียกว่าตื่นตัวได้บ้างนะฮะตัวได้บ้างแต่มันก็ขึ้นกับหลายกรณีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีงานวิจัยเยอะเหมือนกันนะเกี่ยวเรื่องของสารพวกเนี้ยทำให้ออกซิเจนนู่นนี่นั่นต่างๆแต่ว่าถ้าถามว่าถ้ากินแล้วไปออกกำลังกายนี้ไม่แนะนำนะถ้าถาม
1: ไม่แนะนำเลย
0: พี่อาจจะไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะแต่ว่า
1: ค่ะ
0: ถ้าที่ศึกษาแล้วก็ถ้าที่ดูคนไข้ที่มีปัญหาแล้วก็กินยากลุ่มนี้เนาะการใช้นี่ทำไมต้องบอกต้องควบคุมแพทย์ต้องควบคุมเพราะไม่ใช่อยู่ๆมันมีทั้ง25มิลลิกรัม50มิลลิกรัม100มิลลิกรัมอย่างเงี้ยนะฮะที่กินมากเกินไปบางทีมันเลือดมันไปให้หัวใจทำงานหนักอะไรประมาณเนี้ยนะฟังครับตรงนี้เพราะฉะนั้นจะใช้นี่ต้องปรึกษาแพทย
1: ์ค่ะคือต้องแพทย์สั่งใช่ไหมไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปซื้อกันมากินเองเพื่อมาแบบขยายเรื่องของหลอดเลือดอะไรเงี้ยมันคงผิดถูกประสงค์
0: ใช่ครับถ้ามันจะไปใช้พวกกลุ่มที่มันไปเพิ่มพวกไม่ให้มันเหนื่อยใช่ไหมพวกนั้นอาจจะไปเพิ่มออกซิเจนเพิ่มอะไรต่างๆพวกนี้วิทยาศาสตร์การกีฬานะครับหรือโดยเฉพาะทีมฟุตบอลแบบระดับโลกนี่น้องสิวไลคนอื่นเขาพวกนักเตะนี่เขาให้วัวจะไปกินนู่นกินนี่ก็ไม่ให้กินหรอกนะ พี่คิดไวๆพี่คิดไวๆโอ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เขาต้อง
1: อาหารการกินเขาคงแบบว่าดูแลดูเอียดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับแม้ทั้งอาหารนี่ก็ต้องกำหนดเขาเรียกว่านักวิชากำหนดอาหารเลยนะว่าคุณจะกินแล้วเนี่ยคุณไปกินไขมันเยอะๆคุณไปกินแป้งอะไรเยอะๆบางอย่างคุณวิ่งไม่ไหวนะโอ้ก็ควบคุมไม่ว่าการนอนกี่ชั่วโมงวันนี้อาหารคุณกินโปรตีนเท่าไหร่แต่คุณอะไรต่ออะไรก็มีมาตรการในการควบคุมมากๆนั่นคืออะไรนะไม่ต้องไปพึ่งยาไอ้พวกที่อย่างนี้หรอกไม่ต้องเลยครับไม่ต้องคนนี้ไม่ต้องเขาฟิตมาอยู่แล้วเขาฟิต
1: ไม่จำเป็นแน่นอนนะ
0: เออมันฟิตตัวละสนามไม่มีสนามหนึ่ง
1: อะ
0: ค่ะแต่ใช้เวก้าต้องเป็นลงสนามเล็ก
1: แล้วยิ่งมาบอกว่าเออความสูงระดับน้ำทะเลเยอะต้องกินอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะใช่เนาะเหตุผลนี้นะพี่หมอเนาะ
0: พี่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของไอ้อะไรนะสร้างสตอรี่ให้มันเป็นอะไรตื่นเต้นให้มันเป็นข่าวอะไรไม
1: ่
0: ร
1: ู้
0: นะเราคิดไวๆแล้วก็อาจจะแต่ถ้าเราพูดเต็มถึงเรื่องของความเป็นจริงแล้วนะครับโดยจะนักกีฬาระดับนี้โอ้เขาเรียกว่าควบคุมดูแลยิ่งกว่าไข่ในหินนะก็รู้กันโอ้พิเศษเลยแหละนะโดยเฉพาะด้านวิธีทางด้านสุขภาพสำคัญที่สุดนะก็แม้แต่เราก็เคยได้ยินข่าวบ่อยเมื่ออย่างไอโรนัลโด้นี่ที่ตามชอบตามข่าวกันนะว่าเอ๊ะทำไมแกอายุมากเนี่ยทำไมแกแข็งแรงยังกล้ามเนื้อก็ไม่มีไขมันเลยอย่างเงี้ยนะแกออกกำลังกายอย่างไรแกดูแลร่างกายยังไงแกก็แต่ของแกอาจจะมีแปลกๆกว่าคนอื่นนะเช่นบางทีแกบอกออกกำลังกายนี่แกนึกจะออกเมื่อไหร่แกก็ออกอะไรต่างๆนี่นะแกคือของแกไม่เหมือนคนอื่นไงบางทีวันแกออกกำลังกายตั้ง4-5รอบ6รอบอะไรเงี้ยไม่รู้แกใช่ไหมฮะคือมันถือว่าของแกแบบมันบางคนน่ะน้องสุไลมันก็ค้นพบด้วยตัวเองนะค้นพบเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเพราะก็รู้ด้วยตัวเองเพราะเขาทำอย่างนี้แล้วก็ดีอาหารเหมือนกันเขากินอาหารอย่างนี้แล้วก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแกก็กินแต่ผักโรนัลโด้แกกินแต่ผักกินแต่ปลารู้สึกนะก็ดีฮะเป็นต้นแบบเป็นอะไรที่ทำให้คนก็เอามาก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างให้คนเรียนแบบได้แต่ถ้าเรียนแบบในทางที่ด้านสุขภาพโดยที่ทางในทางบวกในทางดีแล้วเนี่ยนะพี่ว่าดีนะลองมาดู แต่ว่าไม่มีใครถามนะว่าเอ๊พี่รักษาสุขภาพอย่างไรอะไรเงี้ยนะแต่พี่ก็เคยไปบรรยายเวลาไปบรรยายต้องบอก างคนก็ถามกันนะว่าทำไมพุงไม่มีเลยทำไมอย่างนั้นอย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่าโอ้ที่บ้านเขาเลี้ยงไม่ดีเลยภรรยาพี่นี่เขาเลี้ยงไม่ดีเขาไม่ปล่อยโดดจากอยากนึกไงเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรแชร์ออกไปแต่บางคนเขาว่าดีมันไม่อ้วนนะครับแต่ที่จริงพี่ก็กินได้กินอะไรก็กินได้กินไขมันกินอะไรได้ทุกอย่างจะไม่ตามใจปากเพราะเราเคยตามใจมาแล้วนะครับแล้วก็ได้รับผลแห่งความตามใจปากนั้นมาแล้วก็เลยไม่เอาแล้วเจ็ดเจ
1: ็ด
0: ระมัดระวังนะ
1: ฮะต้องระวังต้องระวังให้มากสุดๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะนักกีฬายังไงก็เลี้ยงอยู่แล้วนะพี่หมอนะเรื่องอาหารการกินเรื่องดูแลตัวเอง
0: ครับเอามาข่าวขำๆกันนะได้หัวล้อกัน
1: ได้เนี่ยแต่ว่าสำนักข่าวระดับโลกนะเขานำเสนอข่าวนี้จริงจังมากนะคะแล้วก
0: ็
1: มันเอิญไปเจอนักเตะที่เล่นเนี่ยจอร์แดนเนี่ยค่ะจอร์แดนเฮนเดอร์สันเนี่ยเขาก็ตอบเนี่ยว่าเนี่ยสงสัยการมาทีมชาติครั้งนี้มาเตะฟุตบอลโลกครั้งนี้แวร์ก้าจะช่วยได้บ้างครับอะไรประมาณนี้เออแปลออกมาแล้วทำให้โอ้นักข่าวก็เลยฮือฮา
0: ดีไม่ดีจะเป็นผลทางการค้าเนี่ยจำเป็นนะ
1: ใช
0: ่ชาติตัว
1: เลยใช่เลย
0: ที่จริงบ้านเรานี่นะเราพูดถึงด้านสารเซนเดลฟิลได้แต่ว่าเราไปพูดคำว่าชื่อกับทางการค้านี่ไม่ได้เลยนะอะไรหรือว่านี่เราตอนนี้เดี๋ยวอสมทเก็บค่าโฆษณาเลยนะหาบริษัทไฟเซอร์มันรีบมาเสียตัวเอง
1: เออค่ะอะไรนี่เป็นข่าวนะคะเพราะก็เป็นที่เข้าใจนะพอนักข่าวถามปุ๊บเนี่ยนะนักเตะหรือแม้แต่กุญสือทีมเฮดโค้ชเขาก็เก็ตทันทีเรื่องนี้เนาะก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ
0: ครับ
1: คุยเรื่องเด็กขับรถสักนิดนึงไหมที่หมอที่ชน
0: อ๋อครับดีฮะเออเนาะแหมวันนั้นพี่ตกใจเลยแหละ
1: ค่ะใช่
0: ฟังเอ๊ะพอเห็นแล้วมัน
1: ค่ะ
0: มันสะเทือนใจจริงๆเลยนะพูดถึงนะ
1: ค่ะก็
0: คือไม่รู้เราจะก็เรียกว่าสะท้อนอะไรได้บ้างนะนั่นคืออะไรนะตรงนี้เนาะ
1: มัน
0: ก็เราก็เห็นแล้วในสื่อเขาก็สะท้อนกันมาเยอะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ในเรื่องของคนที่ไปขับนั้นแล้วก็ยิ่งเป็นเด็กอายุก็ประมาณ11ใช่ไหม
1: 11ขวบก็อึ้งไปเลยเนาะว่าสรุปแล้วเด็กขับรถเป็นได้ยังไงเอาอย่างนี้ก่อน
0: ครับ
1: ค่ะมันเป็นไปได้เมื่อเด็กอายุ11ขับรถครั้งแรกแล้วก็ขับมาไกลเป็น10กิโลแล้วรถจอดนิ่งอยู่ในเกียร์5อย่างเงี้ยพี่หมอ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มันก็น่าแปลกๆอยู่นะ
1: น่าแปลกน่าแปลกใจมากค่ะ
0: มันอย่างนี้นะครับถ้าเราไปวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเราก็เห็นแล้วนะครับว่าการที่เราไปวิเคราะห์หรือไปเอาไปให้กล่าวในมิติต่างๆนะครับในความรู้สึกซึ่งความรู้สึกที่เชื่อว่าทุกคนนะฮะสิ่งแรกก็คือเรื่องของรู้สึกสะเทือนใจเศร้าใจนะครับจากการสูญเสียที่ไม่ควรที่จะเกิด
1: โอ้โหไม่ควรเลยจริงๆเนาะ
0: ไม่ควรครับ
1: ไม่ควรเลยนะคะ
0: ถ้าเรามาพูดถึงสังคมเวลาเราทุกเรื่องอะเวลามันเกิดอะไรที่มันไม่ควรจะเกิดอะมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยอย่างนี้นะก็จะต้องมาทบทวนว่าอ๋อในที่สุดโทษเด็กเหรอโทษผู้ใหญ่หรือโทษใครเป็นผู้ผิดอะไรเงี้ยนะทีนี้พอมาถึงตรงเนี้ยมันเราต้องเห็นเลยแล้วว่าวุฒิภาวะของเด็กอายุ11แต่ถ้าเด็กอายุ11นะแต่เขาพูดถึงร่างกายหรือสุขภาพอะไรของเขาเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่ปกติเป็นเด็กที่แข็งแรงสมบูรณ์นะฮะอันนี้อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเด็กอายุเด็กคนนี้มันก็ได้แต่ว่าทีนี้รู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นพิเศษของเขาอะนะอาจจะเขาในเรื่องของ เรื่องก็เรียกว่าเด็กพิเศษเนี่ยคำว่าเด็กพิเศษก็อาจจะมีความบกพร่องในคือไม่ค่อยสมบูรณ์แบบนะอยู่ใน
1: ภาวะที่เรื่องพัฒนาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เรื่องพัฒนาการใช่ใช่
1: เรื่องพัฒนาการอาจจะไม่เท่ากับคนอื่น
0: ครับทีนี้ถามว่าใครสอนใช่ไหมเขาบอกไม่มีใครสอนนะที่สืบค้นไปแล้วยัง
1: ไม่รู้ไม่มีเลยตอนแรกก็มีข่าวแบบว่าพูดกันไปว่าเนี่ยปู่ย่าตายายตากับยายให้ขับไปตรงที่ตลาดก็ไปเช็คแล้วก็บอกก็ไม่มี
0: คือตรงนี้ที่เขาพูดกันนะว่าอย่างอาจารย์หมอเด็กนะฮะอาจารย์อะไรวันพี่ได้ออกข่าวว่าก็พูดง่ายว่าพฤติกรรมมันกับเด็กบางครั้งเวลาเขาชอบอะไรเนี่ยหรือเวลาไหนเขาทำอะไรเนี่ยก็มักจะทำซ้ำๆอ่ะใช่ไหมแล้วโดยเฉพาะอะไรที่เขาชอบนี่ก็จะไปสนใจเป็นพิเศษเนี่ยที่เขาว่ากันว่าเวลารถไปซ่อมอะไรแต่ที่อู่เขาบอกโอ้แกจะต้องมาดูจะต้องมาดูว่าเขาทำยังไงตรงไหนใส่อะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นที่บอกว่าเออไม่ต้องสอนเนี่ยไม่ได้สอนเลยขับรถทำไมเขาทำได้
1: เขาทำเป็น
0: ก่อนจะไปนั่งแล้วก็เห็นว่าอ๋อท่านก่อนที่รถมันจะออกนี่ก็ต้องเหยียบโน่นสตาร์ทอะไรเงี้ยนะแล้วก็ปักเกียร์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: คือพวกเหล่านี้มันก็เป็นได้หรือแม้แต่ซึ่งบ้านเราเดี๋ยวนี้กำลังตื่นน่าจะตื่นตัวตื่นเต้นกันไอ้นั่นแหละเรื่องของการควบคุมในการใช้โซเชียลของเด็กรุ่นใหม่ของเด็กไทยและหลายประเทศตอนนี้เขารู้สึกเขาจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษแล้วก็มีมาตรการออกมาแล้วว่าเด็กนี้ไม่ควรยังไงนะครับไม่ควรดูอะไรวันนึงไม่ควรใช้ไอ้สื่อพวกเนี้ยนะประมาณละกี่ชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยเพราะบางทีเนี่ยมันสายเกินไปนะบางทีเวลาเกิดอะไรขึ้นแล้วนี่เขาทำมาจากไหนเนี่ยไม่สามารถที่จะดูแลเขาทันแต่ถ้ามันมีกฎอะไรมาเนี่ยเนื่องจากเพราะว่าการเรียนแบบแล้วมันเด็กก็ต้องพัฒนาการไปจากการเรียนรู้จากสถาบันจากครอบครัวจากเพื่อนจากอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีมาตรการในเชิงที่เรียกว่าให้เขารู้ให้ปฏิบัติให้เขารู้จักปฏิบัตินะว่าโดยเฉพาะในสถาบันการเรียนเนี่ยนะเพราะอายุขนาดเนี้ยซึ่งต้องสอนเกี่ยวกับเรื่องสุขอะไรนะเรียกว่าสุขนามัยสุขอะไรเนี่ยไอพวกเนี้ยนะชีวนามัยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการนี่ฮะการระวัดระวังพวกนี้คือให้เขารู้ตัวว่าเขาอะไรบ้างที่เขาควรจะเรียนรู้ที่เขาควรระวังหรือเขาไม่ควรที่จะเข้าไปอะไรยุ่งเกี่ยวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะพี่ว่าตรงนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วนะโลกมันไปไกลแล้วนะ
1: คือเราก็ไม่รู้ว่าเวลาเด็กคนนี้อยู่บ้านหรือว่าทำกิจกรรมกับครอบครัวเนี่ยเขาแสดงออกเป็นแบบไหนยังไงอะเนาะเพราะว่าสื่อก็เห็นใจแหละเพราะว่าไม่ได้เกาะติดตามมากมายหนึ่งเขายังเป็นเยาวชนเนาะ
0: ครับคือพี่เนี่ยเวลาเดี๋ยวนี้นะสุไลว่าไอ้พวกนี้มันเกี่ยวกับด้านวุฒิภาวะทางด้านจิตใจใช่ไหมครับฉะนั้นไอ้เรื่องตรงเนี้ยเรื่องสุขภาพด้านจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยโดยเฉพาะที่ได้ยินคำว่าเรื่องของสมาธิเนี่ยพูดถึงสมาธินะน้องสุไลมันมีหลักสูตรของหลวงพ่อวิริยังที่พี่ไปเรียนก็ปูสมาธิเนี่ยท่านเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีหลักสูตรเลยนะน้องสุไลที่จะไปสอนเด็กก็คือสมาธิสำหรับเด็กเนี่ย
1: ที่ว่าน่าสนใจมากเลยใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: น่าสนใจมากๆเลยนะที่บอกว่าเด็กเนี่ยเวลาการสอนสมาธิเด็กเนี่ยเขาเรียกว่ามีใช้กุศโลบายอะไรต่างๆเพื่อให้เขามาสนใจนะครับคือค่อยๆให้เขาวันหนึ่งให้เขาวันละครั้งละเริ่มต้นตั้งแต่5นาทีนะฮะและก็15นาทีไปถึง15นาทีนะฮะแล้วก็พบเลยนะน้องสุเลยว่าคนแม้กระทั่งเป็นโรคอย่างเนี้ยเป็นโรคที่มีปกป้องแม้แต่ด้านด้านจิตเวชนะฮะหรือเด็กพิเศษอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่านะครับเกิดถ้าเกิดเขาไป ข้าคอร์สหรือไปเรียนจริงๆจังๆเนี่ยโดยที่ไม่ได้ไปบังคับเขาอะนะฮะแต่ว่าเหมือนกับว่ากุศโลบายคือเขาค่อยๆให้เขารู้จักอยู่กับตัวเองให้รู้จักก็เรียกว่ามีสมาธิกับตัวเองอะนะแล้วก็อยู่นิ่งๆอะไรต่ออะไรนี่นะก็กลายเป็นว่าพัฒนาการด้านสมองเนี่ยน้องจุ๋ยมันก็เรียกว่าพัฒนามาเป็นแบบมันทำให้เกิดแปลกๆขึ้นมานะหมายถึงว่าที่บอกว่าจริงๆพลังจิตพวกนี้มันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆนะเนี่ยพี่อ่านในเนี่ยในหนังสือเนี่ยเมื่อสองเมื่อพี่เคยไปนะก็เราไปบรรยายไปฟังไปอะไรตอนนึงเนี่ยพวกหลวงพ่อท่านบรรยายเนี่ยหรือท่านก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงสังคมไทยเราเนี่ยมีปัญหานะครับเรื่องของด้านเด็กที่การพัฒนาหรือว่าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราก็หวังเสมอนึกแล้วว่าเราก็ต้องดูตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ใช่ไหมที่เราบอกว่าให้เกิดแต่ว่าการก่อนตั้งครรภ์นะต้องดูแลเขาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะนะครับแล้วก็คือจะให้ได้คุณภาพมันต้องรู้ตั้งแต่สุขภาพของแม่สุขภาพจิตของแม่นะแล้วก็มาถึงสุขภาพของลูกอะไรต่างๆพวกนี้มันต้องไม่ทอดทิ้งอ่ะนะฮะถึงจะได้มีความสมบูรณ์นะคลอดออกมาก็ไม่ต้องตามไปรักษาตามไปพัฒนาอะไรต่ออะไรกันเนี่ยคือไอ้เรื่องออกมาด้วยความสมบูรณ์อ่ะนะเนี่ยที่พี่แนะนำเพราะว่าตรงนี้มีหลักสูตรแต่ว่าก็มีหลายโรงเรียนนะที่ทางเนี้ยทางสถาบันเนี่ยไปสอนถ้าโรงเรียนที่ไหนต้องการให้ไปสอนนี่ก็ไป
1: ต้องมีจะมีทีมวิทยากรไปใช่ไหมคะ
0: มีครับมีเยอะก็เป็นสถาบันใหญ่มากนะครับของนอร์เอเซียเนี่ย
1: ค่ะ
0: และของหลวงพ่อพี่ยัง
1: ต่อได้เลย
0: ได้ครับเนี่ยได้พี่ว่าดีนะพวกเนี้ยแม้กระทั่งในคุกในที่ไหนเนี่ยเขา คือเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยที่พูดกันอยู่ทุกวันนี้นะถ้าเกิดว่าเด็กคือให้เขามีความก็เรียกว่ามีความสมบูรณ์นะให้เขารู้จักรู้จักใช้จิตอารมณ์รู้จักอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าไอ้เรื่องของอารมณ์เรื่องของสมาธิมันคุมได้หมดเลยนะทั้งสุดเลยมันเปลี่ยนจริงๆฮะลองนะฮะเพราะว่าคือถ้าเราไปดูเลยตำราทุกตำรานะฮะเรื่องของตำราสุขภาพที่ให้ร่างกายไม่ว่าจะอายุยืนให้สุขภาพดีมีความสุขในทุกๆด้านเนี่ยมันก็หนึ่งในนั้นก็คือด้านจิตด้านอารมณ์นะครับแล้วก็มีหลายตำราแพทย์ตำราสุขภาพทั้งหลายเลยนี่ก็จะต้องบอกว่าการที่คุณจะดูแลจิตใจของคุณนั้นนะครับคุณเพียงแต่ว่ามันแล้วแต่วิธีการนะการนำตำก็มาสมาธินี่ไม่จะวันทั้งเพ่งขนาดนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่นี่บางคนบอกว่าก็เนี่ยบางวันสิ่งไรก็ก่อนออกจากบ้านเนี่ยนะเขาเรียกวิสัสสมาธิวิธีศาสตร์สมาธิ5 นาทีครับ5นาทีให้เรานั่งนิ่งๆแล้วก็รู้ว่าลมหายใจเรานะครับหรือว่าเราจะนึกถึงอะไร5นาทีนะนิ่งๆบางคนบางตำราปรมาจารย์หลายท่านบางคนว่าเอาอะไรก็ได้มาวางไว้ที่ตรงหน้าเราอะนะแล้วก็เพ่งเฉพาะสิ่งนั้นนะครับ5นาทีนะครับเราก็บอกว่าถ้าเกิดใน5นาทีเนี่ยเพราะว่าจิตของมนุษย์เราที่เขาบอกมันไวอ่ะมันแค่5นาทีมันยังอยู่ไม่ได้มันต้องคิดนู่นคิดนี่ไปนู่นไปนี่เลี้ยวไปย้วยมาแต่ว่าถ้าเราให้มันจิตมันอยู่ที่นั่นที่หนึ่งเลยนะแล้วมันจะเกิดพลังมันอัศจรรย์จริงๆนะ
1: มันแปลกนี่นะคะ
0: ครับคือพระพุทธเจ้านี่ท่านได้ค้นพบไงไหมจะมาศีลสมาธิปัญญาเมื่อไรที่เกิดมีสมาธิมันเราจะเกิดปัญญามันจะรู้จักลำดับอะไรต่างๆนะฮะว่าเรื่องความอะไรที่มันพี่เองนะบอกตรงๆแต่พี่ก็เคยเราเป็นเด็กวัดพี่ก็เป็นมาแล้วไงแต่ก็พี่ก็เมื่อก่อนเรายังไม่ค่อยลึกซึ้งเท่าไหร่พอนั้นหลังๆนี่เราพอมันพอได้รู้จริงๆนะโอ้นี่คือจิตใช่ไหมครับที่บอกร่างกายต้องเคลื่อนไหวใจต้องนิ่งเนี่ยโอ้มันนิ่งต้องนิ่งจริงๆนะครับ แล้วก็บางเดี๋ยวนี้พี่ก็ติดนิสัยมันติดไปอ่ะบางคนกับว่าวันตะลงไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้นั่งสมาธินี่มั่งแล้วก็เอ๊ะมันเหมือนกับมันขาดอะไรไปไม่รู้พยายามตื่นแต่เช้าเดินจงกรม30นาทีนั่งสมาธิครับ
1: โอ้
0: โหมันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาในตัวตนเราเองอ่ะนั่นคืออะไรมันรู้ได้ก็ปัจจตังรู้ได้ด้วยตัวเองถ้าคนไม่รู้ไม่ปฏิบัตินี่จะไม่รู
1: ้ค่ะ
0: นะอย่างคนอื่นสอนคนอื่นได้ดีหมดสอนแต่ว่าสิ่งที่ทำมันไม่ได้ต้องทำเองได
1: ้ต้องทำเองถึงจะรู้ใช่ไหมคะค่ะ
0: ครับ
1: ปิดท้ายที่เตียที่ถามพี่หมอเนี่ยหลายคนก็อาจจะพูดถึงเรื่องของการที่พระสงฆ์เดินธุดงค์นะคะมันอาจจะไม่ปลอดภัยหรือว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะเดินธุดงค์หรือว่ายังไงคะแบบนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบกระเทือนใจชาวพุทธมากนะคะ
0: เอาตรงๆนะครับนั่นคืออะไรเราคือถ้าเราพูดถึงเรื่องการเดินจงกรมก็คือไหนการเดินคือก็เราเป็นการเหมือนกับเป็นวัดปฏิบัติหรือเป็นข้อปฏิบัติของพระภิกษุสงฆ์อันหนึ่งก็เหมือนกับเป็นการเผยแพร่คือเราเห็นทั่วโลกตอนนี้บางประเทศน่ะก็เดินกันเยอะมากเลย
1: โอ้ก็เดินข้ามโลกข้ามทวีปก
0: ันนั่นแหละครับครับ
1: แต่
0: ถ้าถามพี่นะพี่ก็ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นมิติหนึ่งที่มันสื่อให้รู้ว่าในเราชาวพุทธเนี่ยคือพระสงฆ์เนี่ยมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติใช่ไหมครับปฏิบัติเรื่องของเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างว่าการเดินจงกรมเนี่ยอันที่จริงถ้าเกิดว่าเดินไปเพื่ออะไรเพื่อประชาสนาเพื่อถ้าเกิดเราถามว่าในระหว่างที่เดินน่ะท่านเดินท่านรู้ไหมว่าท่านเดินจงกรมแล้วท่านทำยังไงใช่ไหมครับอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้เนี่ยนะว่าการเดินน่ะมันก็จิตใจมันอยู่ที่ความสำรวมไงกายที่เราต้องสำรวมนะครับอยู่ในจิตหนึ่งก็ต้องเดินก็เดินพุทธบางคนภาวนาไปพุทธโทขวาพุทธซ้ายโทขวาพุทธซ้ายโทอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันเป็นกำหนดจิตให้มันมีสมาธินั่นเองนะครับก็เหมือนกับว่าให้พระเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่าปฏิบัติไงนั่นคืออะไรเพราะว่าพระเนี่ยหลักคำสอนนะที่จริงคนที่จะบวชพระยิ่งบวชยิ่งนานนี่ต้องสอนเป็นต้องเผยแพร่ศาสนาเป็นต้องเทศเป็นอะไรประมาณนี้นะฮะคำว่าปฏิบัติก็คือจิตก็มุ่งไปด้านจิตใจนะที่บอกบ้านวัดโรงเรียนสมัยก่อนเนี่ยก็จะต้องมีพระที่ต้องเทศอยู่เรื่อยนะต้องให้เด็กรู้บาปบุญคุณโทษรู้จักกราบเคารพผู้ใหญ่พ่อแม่พระคุณพ่อแม่อะไรต่างๆพวกนี้มันสิ่งที่ซึมซับมาจากอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นพระเวลาเข้าไปบวชทำไมต้องถือศีลศีลพระนี่ศีลเนี่ย227นะต้องคืออะไรมันละเอียดมากๆเลยนะแน่นอนแล้วครับตั้งแต่บางทีพระป่าพระสายป่าบางทีท่านก็ฉันมือเดียวนะทีนี้ถ้าเป็นพระภิกษุบ้านเรานี่ก็สองมือนะครับก็หลังจากเที่ยงก็ไม่ได้ฉันแล้วหลังจากไม่ฉันนี่นะต้องคืออะไรก็เดี๋ยวนี้มันมีทีวีออกมาเห็นไหมครับตักบาตรได้รู้จักให้รู้ถึงสุขภาพพระด้วยนะเพราะว่าพระนี่เวลาใส่บาตรเดี๋ยวให้ของดีๆของมันของหวานของชอบยิ่งของพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปชอบอะไรก็จะต้องเอามาให้พระทีนี้พระอะไรนะเป็นโรค NCD กันเยอะอะไรประมาณนี้นะ
1: ใช่แล้วคือเลือกสรรไม่ได้เนาะญาติโยมศรัทธาก็นำมาถวาย
0: ฉะนั้นถามว่าเรื่องของการธุดงค์อ่ะพี่ก็ว่าก็จะว่าไปก็เดินกันเยอะนะตามถนนหนทางเนี่ยก็เป็น
1: ใช่ค่ะในต่างจังหวัดเนี่ยเจอบ่อย
0: ครับแต่ว่านั่นแหละก็มีเป้าหมายมันจะเดินไกลเดินไปเป็นกิโลหลายๆกิโลก็มีนะฮะนั่นแหละแต่ว่าจะว่าผิดไม่ผิดเพราะว่าส่วนใหญ่นี้ก็ก่อนที่จะจงกรมที่ก็จะสวดมนต์ก็จะต้องอธิษฐานก่อนนะก่อนเดินจงกรมต้องอธิษฐานนะครับแล้วก็จบแล้วต้องแผ่เมตตานะครับแผ่เมตตาให้กับสัตว์ทั้งหลายแม้แต่นั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันนะแสดงว่าก่อนจะนั่งสมาธินี่เราต้องรำลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณธรรมต่างๆนี่นะมันมีคำไว้เสร็จแล้วมารวมเป็นจิตให้มันเป็นสมาธิแล้วก็นั่ง พอครบแล้วที่เราสัก30ปีออกมาแล้วเราก็ต้องแผ่เมตตา
1: อืม
0: นะแผ่เมตตาให้กับทุกสิ่งทุกอย่างให้กับสัตว์โลกทั้งหลายคือหลวงพ่อพูดอย่างนี้ท่านยังพูดไปถึงความสงบสุขของโลกยิ่งขึ้นต่อไปเลยนะคือท่านมองเห็นว่าโลกเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่าเรื่องของสรรพสัตว์เรื่องของความทั้งหลายแหละเรื่องโลกทั้งหลายมันที่มันเกิดสงครามกันอะไรเงี้ยคือท่านทุกองค์ไม่กระทั่งท่านพุทธทาสหลวงพ่อปัญญาเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยคือเขามองเห็นนะทุกท่านว่ามนุษย์เราเนี่ยมันกิเลสมันร้ายจริงๆไอ้เรื่องความโลภความอะไรต่างๆที่มันเกิดยิงเกิดรบเกิดแย่งชิงเอออันเนี้ย
1: ทะเลาะกันใช่ค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เป็นทั่วโลกเนาะไม่ใช่เฉพาะว่าสัญชาติใดชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่งเป็นเหมือนกันหมด
0: ครับเราคืออะไรก็พี่ก็มีความสบายใจหลายๆอย่างนะทั้งพี่ก็ว่าเราอ่ะมันเรื่องของการที่จิตใจนี่นะมันบอกมันยากจริงแต่ได้ถ้าคนได้ฝึกแล้วก็จะรู้แล้วที่เขาบอกว่าอริยทรัพย์นะพี่คิดว่าใช่นั่นคืออะไรที่บอกว่าการสั่งสมเขาเรียกว่าไปสู่ภพหน้าที่เขาบอกว่าคนที่ปฏิบัติมีศีลมีสมาธิมีพลังจิตที่ดีๆเนี่ยที่แข็งแรงเนี่ยมันจะนำไปสู่ภพหน้านะแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะไปตกอบายภูมิแน่นอนเลยอาจจะไม่หลุดพ้นไปปรินิพพานหรือว่าสัมพ้นไปขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะสังสมไปภพชาติต่อๆไปได้นะครับเนี่ยเราโทษนะเราก็คุยเรื่องนี้มากไปไม่รู้ทางรายการก็ว่าอย่างเพราะว่ามีคนมีท่านผู้ฟังท่านบอกนะบอกว่าโอ้ท่านพูดเรื่องปัญหานี่บ้างนะปัญหาทางเพศนี่เขาอยากกันฟังกันอยากเอาฟังมากเลยเพราะว่าครอบครัวปัญหานู่นแต่เราก็ต้องพูดตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องนะนู่นเป็นไรนะ
1: ใช่แล้วก็มาสลับพูดบ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สังคมเขาให้ความสนใจเหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรื่องปัญหาทางเพศช่วงหน้าพี่หมอจะมาตอบให้เต็มๆเลยนะคะใครที่รอจดหมายอยู่หนึ่งฉบับนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาตอบให้นะคะพักสักครู่ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ไอและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ต่อมาช่วงสุดท้ายนะคะมีเวลาประมาณสัก 5-6 นาทีในการตอบคำถามของท่านผู้ฟังท่านนี้นะคะฟัง95เป็นประจำเกือบทุกอาทิตย์ยกเว้นติดธุระสำคัญหรือต้องเดินทางไปดูงานต่างจังหวัดอายุ32ปีเองค่ะที่หมอแต่งงานมา2ปีกว่าสามีอายุ35รู้จักกันจากการแนะนำของเพื่อนเจ้านายนะคะแล้วก็เพิ่งทราบทีหลังว่าผู้ชายเนี่ยเป็นโรคฮีโมฟิเลียเมื่อไปตรวจร่างกายเพราะอาการอ่อนเพลียบ่อยหมอบอกว่าดิฉันไม่ควรมีลูกคงคุมกำเนิดเอาไว้ดีกว่าแม่สามีบอกว่าไม่ควรหลับนอนกันบ่อยเดือน2เดือนสักครั้งก็พอเพราะจะเสียเลือดมากจะอันตรายก็จะให้กินยานอนหลับกุ้มใจมากไม่ทราบว่าจะปรึกษาใครก็อยากจะมีความสุขในเรื่องเพศเหมือนกันสามีภรรยาคนอื่นซึ่งเพื่อนได้คุยถึงความสมบูรณ์ของชีวิตคู่ก็เลยถามพี่หมอว่าไอ้โรคฮีโมโฟเลียเนี่ยมันฮีโมฟิเลียเป็นโรคทางพันธุกรรมหรือเปล่าแล้วถ้ามีลูกมันจะมีผลเสียอย่างไรเกี่ยวกับเลือดเหรอคะพี่หม
1: อเราได้ยินบ่อยนะครับคือหลายเรื่องของโรคฮีโมฟิเลียนะครับหรือเรียกว่าโรคออกเลือดมันไหลเรียกว่า
0: ไหลไม่หยุด
1: อะนะไหลหยุดยากมันจะไม่หยุดเลยแหละมันไหลหยุดยากใช่ไหมฮะทีนี้ถามว่าเป็นกรรมพันธุ์มันมีกับอันนี้เป็นกรรมพันธุ์เป็นว่ามันเป็นพันโรคทางพันธุกรรมนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

0: นะซึ่งเราก็ไม่ได้ยินบ่อยนะก็พี่ก็เคยเจอนะในแวดวงนี้ก็เคยเจออยู่หลายคนเหมือนกันนะแต่ว่าพี่ก็กังวลพี่ก็ถามว่ามีลูกอะไรจะมาเรียนมีผลต่ออะไร
1: คือถามว่าจะถ้ามีลูกมีจะมีผลเสียอย่างไรเกี่ยวกับเลือด
0: อันที่จริงแล้วนะครับโรคอีโมฟิเลียเนี่ยไม่จะเป็นโรคทางพันธุกรรมก็จริงนะแต่ว่าพ่อการมีลูกหรือจะมีบุตรได้หรือไม่นี่นะไอ้สิ่งนี้ก็ต้องคำนึงเหมือนกันคืออะไรว่าอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะฮะโดยเฉพาะคุณหมอทางด้านพันธุศาสตร์หรือว่าโลหิตวิทยาพวกนี้ที่เราเจอบ่อยว่าถ้าคนที่อยากจะมีลูกจริงๆนะครับอาจจะต้องไปฟังแล้วก็ไปให้คุณหมอเนี่ยวางกฎเกณฑ์ว่าจะทำอย่างไรวางแผนอย่างไรนะครับที่จะได้การเอาเวลาตั้งครรภ์แล้วจะได้ปลอดภัยซึ่งสมัยนี้มันพี่เชื่อว่ามันมีด้านเทคโนโลยีนะครับทางการแพทย์เข้าหน้านี่ก็จะต้องมีวิธีนะที่จะให้มีลูกได้นะคือไม่ใช่ว่าเราก็เห็นบ่อยนะบางทีอาจจะเมื่อเด็กระวังตั้งแต่มีออกมาบางคนก็สมบูรณ์นะแต่ว่าถ้าต้องการให้สบายใจนะครับแล้วก็ปลอดภัยจริงๆก็ต้องไปอย่างที่บอกนี่แหละไปพบคุณหมอโดยเฉพาะเบื้องต้นก็คุณหมอสูตินรีนะครับที่จะต้องไปฝากคันศึกษาตรงนี้ก่อนเลยนะ
1: ค่ะเอาลูกทำไมผู้ชายต้องเสียเลือดหรือว่าใช้เลือดมากน้อยแค่ไหนยังไงคะคุณหม
0: อคือเมื่อกี้รู้สึกจะถามเรื่องของมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมว่าต้องเสียเลือด
1: ใช่
0: ใช่ไหมก็มันเป็นความเชื่อนะที่ว่ามันความเชื่อผิดๆหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยเรื่องของการเสียเลือดคือเราก็พูดถึงเรื่องของการเวลามีเพศสัมพันธ์นะผู้ชายต้องเสียพลังบ้างก็ว่าพลังชีวิตนะครับแล้วก็เสียเลือดเป็นจำนวนมากในแต่ละครั้งในการหลั่งน้ำอสุจิแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่นะครับตัวไหนแต่ทีนี้จะมาโยงกันถ้าจะมาโยงกันเรื่องของโรคอีโมฟิเลียเนี่ยก็คือหมายถึงว่าก็กลัวว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีการมีแผลมีอะไรต่ออะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็จะทำให้เลือดหยุดยากแค่นั้นเองนะฮะแต่ว่าในการที่หลั่งน้ำอสุจิในแต่ละครั้งนั้นน่ะมันไม่ใช่จะใช้พลังเลือดหรือว่าเม็ดเลือดอะไรต่างๆไปถึงขนาดที่มันทำให้อ่อนเพลียอะไรขนาดนั้นนะใช่
1: ค่ะ
0: มันน่าจะคนละเรื่องกันนะความเชื่อจะไม่ถูก
1: กันอ๋อแสดงว่าก็เป็นการเข้าใจผิด
0: ใช่
1: เนี่ยก็เลยบอกว่าแม่สามีเนี่ยอยากมีหลานก็เลยอยากมีความกังวลก็เลยจะเกิดผลเสียภายหลังขอคำแนะนำด้วยแต่ว่าตอนนี้มันก็ได้ถ่าย1นาทีเพราะเวลาเราก็ใกล้กันแล้วค่ะพี่หมอ
0: ค่ะก็เรื่องของการมีลูกเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อกี้นี่ก็แสดงว่าถ้าเกิดในที่สุดแล้วเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีนะเพราะว่าบางคู่บอกในแต่งงานแล้วนะครับถ้ามันไม่สมบูรณ์ครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์คือไหนก็ต้องการจะให้มีลูกให้ได้เนี่ยอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับว่าต้องปรึกษาเบื้องต้นบอกปรึกษาคุณหมอสูตินรีแล้วก็อาจจะมาเช็คร่างกายทั้งคู่อ่ะพูดง่ายนะดูความพร้อมที่จะปล่อยให้มีบุตรได้อาจจะมีขั้นตอนที่คุณหมอก็จะแนะนำเองนะแต่ตรงนี้ก็แนะนำตรงนี้ก่อนถ้าจะให้มันมีคำตอบอีกสองข้อใช่ไหมหรือว่าไม่ทัน
1: ใช่ค่ะอีกข้อนึงไม่ทันเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาตอบข้อที่สามให้นะคะ
0: ครับได้ครับได้ครับ
1: ค่ะได้ค่ะพี่หมอฝากเบอร์ไว้นิดนึงก็ได้ค่ะ
0: ครับเบอร์นะครับเบอร์0876977666 0876977666นะครับ
1: ค่ะไปที่จะปรึกษาพี่หมอในช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะกว่าเราจะเจอกันในวันอาทิตย์ก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้ในช่วงสายของทุกวันนะคะสักประมาณ11 นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วกันนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้หมดเวลาค่ะพี่หมอคะลาไปพร้อมกันเจอกันวันอาทิตย์หน้าค่ะเวลาเดิมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: นี้เวลา22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบ

0: นี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่าง

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
5: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้เร่งแรงแซงถึกได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
4: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
6: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
7: Pulsar
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
14: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
11: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
15: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: ร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้อง

รอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณ

0: สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุง

0: ับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกาย

ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ฮองตวนกริซมันผู้ปิดทองหลังพระของทัพตราไก่ในฟุตบอลโลก2022แม้เอ็มบัปเป้จะยิงถล่มทลายแต่ในเชิงสถิติการสร้างสรรค์เกมฮองตวนกริซมันคือที่1เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสทำประตูหรือ Big Chance Created มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่7ครั้งและมีการจ่ายบอลจังหวะสำคัญสำคัญหรือ Key Passes สูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆกริซมันเปลี่ยนบทบาทจากกองหน้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่คอยคุมจังหวะเกมและเขาสร้างสถิติลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสติดต่อกันยาวนานที่สุดมากกว่า70นัดรวดโดยไม่พลาดเลยสักนัดเดียวความอึดและสถิติการวิ่งไปทั่วสนามเพื่อช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกทำให้เขากลายเป็นหัวใจของทีมและสถิติได้บ่งบอกชัดเจนว่าทีมชาติฝรั่งเศสในชุดนั้นจะขาดเขาไปไม่ได้เลย
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569

ต่อโฆษณาโทร0816583461นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM

0: อ่ะอยู่กับอาจารย์อู๋อาจารย์เอกนะครับผม
1: อ
0: ่ะมาว่ากันนะครับเดี๋ยวผมไปดูสักนิดนึงว่ามีอะไรขยับขยื่นหน่อยมั้ยเผื่อจะมีฟุตบอลมาแฟบหนึ่งตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะเนาะเดี๋ยวดูก่อนเผื่อจะมีหลุดมาหลายคน
1: อยู่อ่ะอยู่
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกชิลีไปแล้วเนาะยูน่าจะเตะจบไปหมดแล้วมั้ง
1: ใช่ยูน่าจะเตะจบแล้วเพราะว่าเขาเล่นยู19ชิงแชมป์ยุโรปโครเอเชียชนะเซอร์เบีย 3-0
0: ครับ
1: ยูเครนชนะอิตาลี 1-0
0: ครับ
1: นอกนั้นก็ที่เล่นอยู่ตอนนี้โอ้มันจะเป็นทางฝากฝั่งของอเมริกาใต้ครับมีถ้ามีฟินแลนด์ไวเคาลิก้ามิเคลลี่ครับขึ้นนำฮาก้าอยู่ 2-1
0: จับ
1: นาที87โมร็อกโกคงไม่ต้องเอาแล้วอาจารย์บอลลิฟลองแบบลองจะจัดเลย
0: ส่วนใครอยากจะ ไอเรื่องของผลฟุตบอลนะก็ส่งมาได้นะครับ
1: เดี๋ยวรอการสัปดาห์เนี้ยแชมเปี้ยนลีกมาแล้วแชมเปี้ยนลีกรอบแรกๆมาแล้ว
0: ครับ
1: หรือไม่ก็ดูบอลโลกหรือว่าฟังเราไปก่อนแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้อนรับในเครือสมทอีก4สถานีนะ
0: ครับผม
1: ที่มาฟังจากทั่วประเทศนะครับ
0: ครับผม
1: สามารถพูดคุยกันได้เหม
0: ือนเดิม SMS หน่อยเนาะวันนี้ก็พูดคุยกันในช่วงที่สบายๆเนาะช่วงนี้บอกหวัดดีค่ะนะอู๋ท่านแชมป์นะเอกจบที่5แล้วแฟน99ทุกท่านนะครับฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่บอลโลกคืนนี้หนูเชียร์อ๋อทีมที่อยู่บนรองชอบทีมเล็กๆทีมเล็กๆกว่าอยากให้ผ่านเข้ารอบลึกๆบ้างค่ะคุณเทยลงทุนแฟนนอนนะครับ
1: วันนี้มันไม่มีทีมเล็กๆดีเทยแต่ทีมเป็นรองอ่ะมี
0: ใช่ใ
1: ช่ถ้าทีมเป็นรองมันก็จะเป็นนอร์เวย
0: ์นอร์เวย์เม็กซิโกพวกเนี้ยเนาะ
1: แต่บอลสองคู่เนี้ยโหมันไม่ขี่นะจ้า
0: ใช่ใช่มันขี่กันไปเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ผมว่ามีโอกาสที่เม็กซิโกจะชนะหรือโนเวจะชนะมันออกได้หมดอ่ะ
0: ก็ออกได้เน
1: า
0: ะ
1: ตามหน้าเสือก็อีกเรื่องนึงนะ
0: ครับ
1: ผมว่าไม่ง่ายนะวันนี้
0: ไม่ง่ายทั้งคู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: เวลามานั่งรีวิวจานโอ้เวลาจะให้ใครแพ้ชนะคู่2คู่เนี่ย
0: เหนื่อยนะ
1: เออผม
0: มองยากมากเลย
1: ยากยาก
0: เขาบอกพี่ๆมองว่าต้าจะปรับเอามาตี้มาเล่นเบอร์8แบบที่อันเช่ทำในทีมชาติไหมครับจากคุณศรีหนาถมาตี้ผมว่าไม่นะผมว่ามาตี้น่าจะสำรองแล้วเผลอๆเขาก็อยากจะขายด้วยนะ
1: เหมือนปล่อยเนี่ย
0: ใช่เหมือนมีข่าวว่าจะปล่อยแล้วตอนนี้คือเล็งไอ้เจ้าโรเจอร์ไว้อยู
1: ่
0: เพราะตอนแรกที่เห็นมีข่าวมาบอกว่าเล็งโรเจอร์ไว้เบอร์หนึ่งแล้วเบอร์สองเป็นเดียวมองเด้ไอ้เดียวมองเด้แต่มองเด้มันดูมันอยากไปเปเช่ไง
1: ใช่
0: ผมว่าตอนนี้ก็เลยอยู่ที่โรเจอร์เน
1: า
0: ะผมว่าน่าจะซื้อปีกใหม
1: ่ถ้าขายทอซาจะขายมาร์ตินารีออกอีกอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ผมว่าจะเก็บไว้เป็นตัวสแปร์นะ
0: เพราะ
1: แต่ก็ต้องซื้อเพิ่มด้วย
0: เพราะตอนนี้มาตินาลิผมจำไม่ได้มันมีทีมหลายทีมสนใจอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เขาบอกว่ามันจะแข็งอยู่ที่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงครับกินไปอ๋อกินไปครึ่งชั่วโมงยาก็ออกฤทธิ์แล้วก็เสียคือกินแล้วหายใจจะขัดจมูกหน่อยมันก็เรื่องของไอ้นี่ไงที่ป๋องบอกมันทำให้กระตุ้นแล้วมันจะจะดูอัดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทำไมพี่อู๋ถึงไม่รู้สรรพคุณของไวอาก้าครับวันก่อนพี่โอ๊ตเขียงบอกว่าคนที่รู้ดีที่สุดคืออาจารย์อู๋เพราะแกใช้บ่อยอาจารย์โอ๊ตใช้บ่อยของผมไม่จำเป็นต้องใช้แล้วผมถึงว่าจะทานไอ้นี่ไงล้มไม่รู้โดอ่ะ
1: จริง
0: ไปหาแล้วเขาไม่มี
1: คนที่แบบออกแนวนี้บ่อยสุดน่าจะเป็นโอ๊ตนี่แหละ
0: โอ๊ตอะโอ๊ตแล้วโอ๊ตก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยไง
1: เมื่อก่อนไปคนเดียวก็ไปนะโอ๊ตเนี่ย
0: ได้ใช่ไปคนเดียวดิ
1: สายห่างเลย
0: ไปแล้วอายไงแป๊บเดียวอ่ะเพราะปกติไปพร้อมกันเงี้ยกว่าอู๋ก็เอกจะออกมาเกือบตีห้าใช่ป่ะโอ๊ตเข้าไปแป๊บเดียวออกมาแล้วอ่ะ
1: โอ๊ตเขียงหมูอย่าให้มันว่างนะ
0: โอ้โห
1: เมื่อก่อนนี่ยังไม่ได้แต่งงานเลยโอ้โหบอกเลยตัวนี้มันช้างกัดมันเลย
0: เมื่อก่อนผมบรรยายที่ RS อ่ะตอนนั้นบอลลาลิก้าสเปน
1: อ
0: ่ะประจำเลยมันจะพาคู่กลางกลางคู่ประมาณสักห้าทุ่มเที่ยงคืน
1: อ
0: ่ะแล้วเขาผมภาคคู่แรก7ใช่ป่ะมันจะมีโต๊ะที่แบบโต๊ะใหญ่ๆแล้ว
1: นั่งรออ
0: าหารข้าวอะไรพวกนี้เขาจะซื้อเอาหงอาหารมาให
1: ้
0: ไอ้นี่ก็จะมาคุยทับนะแล้วมันชอบไปโรงแรมไซแอมอ่ะ โรงแรมไซแอมมันไปประจำเลยเฮ้ยจัดจานโอ๊ตนี่เดินชนเขาไม่เป็นไรนะ
1: ทำไม
0: มันจะฟึดไปเลยมันลื่น
1: ลื่นนะ
0: อย่างจันอู๋จันเอกเดินชนก็ปิ้วตัวเหนียว
1: โอ๊ตเขาจะกลิ่น

0: ตัวหอมตลอดเวลา
1: ใช่กินตัวหอม
0: แล
1: ต
0: ้ว
1: ล
0: เร
1: อ
0: ื่
1: ด
0: องนึงโอ๊ตไม่น่าจะแซวใครเรื่องนี้นะ
1: เออจริ
0: โ
1: ง
0: อ๊ต
1: จั
0: แซ
1: ง
0: วใครเรื่องนี้มันเข้าตัวเองหมดเล
1: ใช
0: ย
1: ่ใช่เจ็บด้วย
0: ใช่ใช่ใช่
1: เขาบอกว่าผมเคยไปหาเพื่อนแถวรามครับเปิดห้องเข้าไปเจอบ้องหลาเลยครับ
0: คนละบ้องนะฮะน่าจะมีทุกซอย
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเพื่อนผมอยู่หน้ารามก็มีก็บ้องเต็มเลยครับผม
1: ใช่ไหมส่วนของผมเนี่ยจะ
0: บ้องหน้ารามเนี่ยของดีนะ
1: ส่วนของผมนี่จะเป็นบ้องหู
0: ผม
1: เมียมมันระยะเวียงแล้วดีเข้าบ้องหูนะครับสวัสดีพี่อุเบกครับสุขสันต์วันเกิดท่านที่เกิดในวันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณป้าปวีณาหงสกุลจากฟังโกโซล่าไมเคิลโอนิลเอนาเคสโปสติลิยันเปตรอฟนะครับพี่คริสหอวังชาลีออสตินอัลเบโตโบเรโนลอรี่ดีแลบเทเวอร์ชาโลบาขอให้ทุกท่านมีความสุขมากมายคุณตักกี
0: ้
1: LFC แม่สอดนะครับผม
0: สวัสดีคุณตักกี้ด้วยนะฮะ
1: อันนี้คุณเจหงแดงให้ความรู้มาบอก EV เนี่ยจอดนอนข้างรถน้ำมันติดเครื่องให้กดปิดรับอากาศจากภายนอกไว้แต่ปกติไอ้ตัวเนี้ยผมไม่เคยกดเอาอากาศจากภายนอกเลยนะ
0: ผมก็เหมือนกัน
1: เนอะผมไม่เคยกดเลยเพราะว่าบางทีมัน
0: กดแต่อากาศหมุนเวียนข้างในอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆพอกดอ่ะบางทีมันฝุ่นมันเข้าเนอะเออผมไม่ค่อยใช้ปุ่มนี้นะคุณเจหงไดคุณใช้ด้วยเหรอ
0: หรือถ้าขับหรือถ้าช่วงขับรถอ่ะพี่ผมเปิดกระจกเลยแล้วก็ปิดแอร์เอา
1: เออผมไม่เคยใช้ปุ่มนั้นนะผมต้องเป็นปุ่มเดียวไม่เคยกดเลย
0: ไอ้ปุ่มที่แบบเอาอากาศออกข้างนอกผมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะไม่ค่อยได้ใช้คือถ้าปิดแอร์ขับรถไปต่างจังหวัดไกลๆอ่ะผมใช้วิธีการเปิดกระจกเลย
1: เออใช่ใช่ส่วนใหญ่ผมไม่จะเปิดกระจกเอา
0: บางทีแบบขับแล้วแบบเบอร์มึนๆอ่ะพอมันมาเจอลมมันก็โอเคนะ
1: แต่บางทีอาจจะเป็นเรื่องของหน้าต่างมันแล้วมันเปิดแล้วมันลมมันไม่พอใช่ป่ะเออผมส่วนใหญ่ผมก็ขับรถออกจากผมเปิดประตูเลยลมได้เข้าเต็มที่หน่อย
0: พี่เปิดประตูพี่ก็กองอยู่ริมถนนเนี่ยโอ้แนะนำแต่ละอย่างให้แฟนรายการบ้าบอมากเลย
1: ไม่เราต้องมีพีคหน่อยเราก็แนะนำ
0: คุณจอมพลทักทายมาแล้วก
1: ็
0: สติ๊กเกอร์บราซิลอังกฤษมาเพียบเลยเม็กซิโกด้วยผมไปเก็บทาง YouTube นิดนึงใครที่เพิ่งเข้ามานะครับยังพูดคุยกันต่อได้นะคร
1: ับ
0: ทักทายพี่ๆที่อยู่ทางต่างจังหวัดด้วยนะครับทั้ง YouTube ทั้งเพจ Facebook ยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยว YouTube ถึงไหนแล้วเนี่ยอาจารย
1: ์ YouTube นี่ผมนี่บอกคุณนันทพงศ์บอกว่าเดี๋ยวนี้รถพลังงานไฟฟ้าน่าจะไม่ค่อยมีคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วครับน่าจะจอดนอนสุดยอดเลยครับโอ้ยถ้ารถไฟฟ้าจอดนอนสบายเลยครับเพราะมันไม่มีการคาร์บอนใช่ส่วนใหญ่เขาพวกที่จอดนอนรถไฟฟ้าจอดนอนสบาย
0: น้ำมันกับแก๊สกับก๊าซยังอันตราย
1: ใช่ใช่น้ำมันแก๊สก๊าซมันยังมีเรื่องของอากาศเข้าไปไงแต่ว่ารถไฟฟ้าร
0: ถไฟฟ้าเวลาเราจอดนอนงี้มันจะกินไฟเยอะไหม
1: อันนี้ไม่รู
0: ้แต่ถ้าจอดนอนผมก็ต้องเสี่ยงกับการที่จะต้องเปลืองไฟเน
1: า
0: ะ
1: เพราะผมเพิ่งออกมาไม่กี่วันนี่เองน้องชายเพิ่งออกมาน้องชายผมเพิ่งออกมา
0: ตัวที่ร้านหกนี่ป่ะรถตู้ไฟฟ้าที่เล่นเกมกับเราอ่ะ
1: อ๋อ
0: เอาไหนคุณจะคุณถ้าคุณได้รางวัลคุณจะไม่เอาไง
1: ไม่น้องชายผมออกมาผมกะจะเอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าUC3เนี่ยแหละเอ
0: ออ
1: ยากจะขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าละ
0: รถใหญ่ไม่เอา
1: ใช่
0: พี่ชายรถใหญ่ก็ไม่ให้ผม
1: เพราะปกติผมคนไม่ชอบขับรถอาจารย์เอกโอเคไว้ส่งลูกได
0: ้ผมอ่ะพี่อยากได้รถตู้มาทำเป็นรถบ้านนะผมเป็นโรคจิตนะตอนนี้ดู TikTok บ่อยแล้วเห็น
1: รถบ้าน
0: อย่างเงี้ยเออรถตู้เก่าๆมาทำรถบ้านแต่เห็นบอกว่าเฮ้ยพี่ทำรถบ้านพวกนี้ไม่ถูกนะแพงมากนะรถอาจจะดูแบบรุ่นเก่าๆนะพี
1: ่รถบ้านมันดูเถอะหน้ามันไปไหนมันลำบากนะ
0: เนาะ
1: โอ้โหมันคันใหญ่เลยจ้ะเนี่ย
0: ไม่ก็
1: จะลำบากไหมเวลาไป
0: แบบกระทัดรัดก็ได
1: ้เอาเหร
0: อ
1: แล้วมันจะสะดวกอ่ะ
0: ไม่ทุกวันนี้อย่างผมว่าขนาดรถตู้ที่มันทำรถบ้าน
1: อ
0: ่ะ
1: ผมอยากทำรถคอนโดโอ้โหมีคนชอบอยู่คอนโดเด็กเมียอยู่คอนโดหมดไง
0: คุณนี่โรคจิตนะเวลาผมพูดอะไรคุณจะต้องเหนือผมตลอดนะผมมีรถบ้านคุณจะเอารถคอนโดไม่พี่รถตู้ที่ทำรถบ้านอ่ะมันก็ยาวเพิ่มจากรถกระบะไม่เท่าไหร่
1: แต่ส่วนใหญ่มันจะมีพ่วงไม่ใช่เหรอที่ก็ทำกันนะ
0: ไม่เอาคุณเอารถตู้มาทำเลย
1: อย่างเดียวเลยเหรอ
0: เอารถตู้มาทำแล้วก็ลื้อข้างในออก
1: อุ้ยน่าจะหลายตังค์อย่างงี
0: ้เยอะ
1: เพราะมันต้องทำใหม่หมดเลยดิ
0: ใช่ทำใหม่หมดเลยบางคนอ่ะเขาทำแอร์ติดข้างบนด้วยซ้ำที่ไม่ได้ใช้ไฟจากรถอ่ะ
1: อ
0: ันนี้คือใช้ไฟต่างหาก
1: โอ้อย่างนี้ต้องพกเครื่องปั่นไฟใช่ไหม
0: มีมันมีที่ชาร์จอยู่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เพราะว่ามันออกไปข้างนอกบางคนไม่ชอบนอนข้างนอกมันต้องมีเครื่องปั่นไฟนะ
0: บางรถบางคันใช้ติดโซลาร์เซลล์อะไรอย่างนี้ด้วยนะอาจารย
1: ์ของผมมีเครื่องปั่นจรวดอยู่ครับ
0: คุณอยากไปนอนรถบ้านไหมล่ะ ไม่ได้ไม่ได้คุ

0: ตีน
1: จอดบ้าน
0: กูได้ไม่พี่ที่ปากช่องเขาใหญ่มันมี
1: ของผมไม่ใช
0: ่
1: ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบนอนที่อื่น
0: เป็นแบบสายเอเวนเจอร์อะไรอย่างงี้ก็ได
1: ้ผมเป็นคนไม่ชอบพอนอนที่อื่นผมเป็นคนขี้กลัวอย่าง
0: นี้กลางตรงกลางเต็นอะไรอย่างงี้ชอบไหม
1: เหร
0: อ
1: ผมไม่ชอบนอนที่อื่นเพราะอะไรป่ะคนขี้กลัว
0: ไม่หรอก
1: ไม่บางทีไปนอนอย่างที่มืดๆอย่างเงี้ยเราก็เสียวแล้วไงจันเอกใช่ไหมเราก็เสียวแล้วใครมานอนข้างๆด้วย
0: สายลูกหนูไงอ
1: ย่างขนาดไปโรงแรมนะไปพักโรงแรมเงี้ยจังหวัดเนี้ยไปถึงแล้วผมถ้าผมจะออกจากจังหวัดนะในรถผมจะมีหนังสือสวดมนต์อยู่เล่มนึงเอาไปสวดก่อนเลยเสียว
0: โรงแรมก็น่ากลัวพี
1: ่นอนแต่จังหวัด
0: โรงแรมมีทุกจังหวัดอ่ะ
1: โดนบ่อย
0: โรงแรมผีมี
1: เพราะเมื่อก่อนผมทำไอ้นี่ไอ้ตอนนั้นไอ้เกมตู้อ่ะจันเอกลงทุนกับอาด้วยกันหุ้นกัน3คนกับเพื่อนอาตอนนั้นมันเป็นเกมกดอ่ะ
0: อ๋อที่เป็น
1: เราหยอดเหรียญ5ไป
0: แบบที่มีม้าวิ่งอ่ะเหรอที่ตู้ใช่มั้ย
1: ไม่ใช่อันนั้นม้า5ผมไม่ค่อยหรอกของผมม้า100เลยม้า100เลย
0: อ๋อนั้นตู้ม้า
1: อันนี้เป็นตู้เกมกดที่เราเล่นประจําอ่ะไอ้เกมโรงพยาบาลโดดลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็หยอดเหรียญ
0: อ
1: ่ะแล้วเราก็เอาไปวางตู้ตามร้านเงี้ยแล้วพอถึงเวลาเราก็มีรถกระบะไปเก็บ
0: ตังค์
1: แล้วเราก็ต้องนอนตามโรงแรมอ่ะโอ้โหเจอบ่อยกลัวเลยอ่ะเดี๋ยวนี้โรงแรมดีๆ
0: โรงแรมมีทุกที่
1: ผมสวดก่อนเลยไปนอนที่ไหนผมไม่กลัวผมกลัวผมคนผมเลยไม่ชอบนอนที่อื่น
0: ต่อให้ใหม่ก็มีนะ
1: ใช่ใช่
0: คนที่มันเสียชีวิตตลอด
1: ขนาดพักบางทีไปโรงแรมดีๆนะจันเดชผมพกติดตัวเลยไอ้หนังสือสวดมนต์ผมว่ามีไว้ก่อนเลย
0: ได้ข่าวว่าพัทยาโดนมาแล้วนี่แก๊งคุณอ่ะ
1: โดนทั้งแก๊งเลยอ่ะ
0: กลัวพัทยาคนเยอะพี
1: ่ใช่ใช
0: ่เผลอแทบทุกที่อ่ะ
1: คุณอะไรเอ่ยเดี๋ยวก่อนอ๋อคุณเจอีนะบอกว่าเขาชินการเป่าให้มหาอำนาจเอเชียอย่างแรงๆฝั่งตะวันออกกลางใช่ใช่กรรมการ
0: อาจจะเป็นไปได้นะพี่ชินกับการเป่าแบบเหมือนมีงานไงแต่เอเชียมีงานแน่นอนผมบอกเลย
1: ใช่ใช่
0: บอลระดับสโมสรเอเชียเนี่ยผมบอกเลยบางเกมมี
1: ตัวดีเลยอ่ะคุณปราโมทบอกสวัสดีครับพี่อู๋หัวบานเออเรียกผมว่าพี่อู๋เห็ดชมยองดีกว่านะครับอ๋อคุณเอกอนันต์บอกนี่เพิ่มตรงหางพ่วงครับหางพ่วงจะมี8ล้อกับ12ล้อครับ
0: อ๋
1: อรวมหัวพ่วงอีก10ล้
0: ออ
1: ๋อก็เลยเป็น22
0: แสดงว่าผมนึกภาพออกหัวพ่วงเป็น10ล้ออืมโอ้รถยาวๆขับรถปลอดภัยนะ
1: เนี่ยทำรถบ้านน่ะซื้อแบบนี้ดีกว่า22ล้อมาทำรถบ้าน
0: ไปมันเยอะไป
1: ว่าเพราะว่าอ
0: ย่างเงี้ยสมมติว่าเอารถบ้านอะไรเราจะไปขึ้นเขาใหญ่จะไปยังไง22ล้ออ่ะบางที่เขามีพื้นที่ให้รถไปจอดได้ไง
1: ไอ้ขึ้นเขาใหญ่พวกรถบ้านขึ้นไหวเหรอ
0: ไม่พี่มันจะมีบางที่มันเป็นรีสอร์ทที่ใหญ่โต้งไปสระบุรีมีที่กลางตรงกลางเต็นท์มีที่ให
1: ้
0: มีที่สำหรับรถให้ไปแบบไปจอดเหมือนที่กลางเต็นท์อ่ะแต่นี่เป็นที่สำหรับรถ
1: บ้านผมไม่เคยส่วนใหญ่ก่อนนั้นเนี่ยผมยังมีพวกแก๊งมอเตอร์ไซค์ผมทำมอเตอร์ไซค์บ้านมุ้งนอนบนเบาะนั่นมอเตอร์ไซค์บ้านนั่นนอนสบาย เราไม่ต้องกลัวด้วยเราก็เราจะหายใจไม่ออกตาย
0: มอเตอร์ไซค์พ่วง3ล้อเหรอ
1: มอไซค์บ้านเนี่ยแหละแค่นี้เลย
0: รถมอไซค์บ้านครอบอะไรอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: นอนบนเบาะนั่นแหละโหอย่างเมื่อย
0: โหถ้าพี่เป็นนอนมอไซค์นี่ที่เขาใหญ่นี่โดนเสือลากไปกินเลยนะ
1: โหจะเหลือเรียบร้อย
0: รถบ้านมันยังมีกำแพงเลยนะ
1: คุณพงษ์บอกว่าผมรุ่นผมวาก้าเซเลเบรตเดย์เนี่ยแล้วก็อะไรเอ่ยลาลาลาแดยูครับลาลาลาแดยูผมไม่เคยได้ยิน
0: ลาลาลาลาลา
1: อ๋อเพลงนี้ใช่ไหมชื่อเพลงนี้เหรอ
0: ใช่เพลงนี้ป่ะถ้าพูดถึงบอลโลกถ้าเป็นเพลงนี้ผมก็นึกแค่ทำนองนี้ออกแหละ
1: เซเลเบตเดย์วาก้าเนี่ยชัวว
0: าก้าชัวเซเลเบตเดย์2006
1: ติดลมบนเลย
0: เซเลเบตเดย์นี่คุ้นวาก้าคุ้นไอเพลงลาลาลาอันนี้ก็
1: เขาบอกว่าแล้วก็อาโบของกาตาครับคืออะไรอ่ะคุณณัฐพงศ์กรรมการหรือเพลง
0: หรือกรรมการ
1: เพลงหรือกรรมการอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจจอมพลบอกฤดูกาลหน้าทีมสุดภาคใต้ไทยลีก23ทีมครับ
0: เดี๋ยวคืออะไรอ่ะ
1: น่าจะมีทีมจากใต้เข้ามาเพิ่มป่ะ
0: ไม่ปกติไทยลีกมัน16ทีมไม่เหรอ16หรือ18
1: จำไม่ได้แล้วไปไหนแล้ว
0: ไทยลีก23ทีมมันไม่น่าจะถึงหรือว่าผมหรือว่าเราตีความหมายผิด23ทีมคือไทยลีกนะไทยลีกผมจำไม่ได้ว่า16หรือ18ไม่มันลดจาก20มาแล้ว
1: รวมป่ะ1กับ2ป่ะ
0: หรอหรือว่ามีทีมถอนทีมมีเพิ่มทีมมีอะไร

0: นี่เราก็ไม่รู้เหมือนก
1: ัน เออนี่ผมก็งงนะ23ทีมเลยอ่ะคุณจอมพลลองส่งมาอีกทีนึง
0: ครับ
1: คุณเอกอนันต์บอกว่าเวลาจอดรถพื้นที่กว้างๆสามารถฟรีแอร์นอนได้ครับแต่ถ้าพื้นที่แคบๆอากาศมันจะไม่ถ่ายเทรถก็จะดูดคาร์บอนจากภายนอกเข้ามาไปหมุนไปวน

0: เออ5 เซนโอเค
1: เออ5 เซน
0: ฮ
1: เนี่
0: ะ
1: ยโอเคเนาะ
0: พี่5 เซนอ่ะจริงๆอ่ะมาวัดกันก็เยอะอยู่นะ
1: เยอะเยอะนะห้า
0: ถ้
1: ถ
0: า
1: ้าห้านิ้วน
0: ถ
1: ี่
0: ้า
1: เยอ
0: ห
1: ะ
0: ้า
1: เลย
0: นิ้วเนี่ยเป็นคืบเลยนะ
1: ครับ
0: อืม
1: คุณพงศ์บอกสมุนไพรส่วนผสมยาดองสุราครับอืมอันนั้นโอเคเข้าใจเพราะว่ามันได้ยินบ่อยอยู่
0: อืม
1: ไอ้โดไม่รู้ล้มอ่ะแต่ผมอยากได้แบบ
0: มันก็อยู่
1: ล้
0: ใน
1: ม
0: ซ
1: มา
0: ุ้
1: ด
0: ม
1: ู
0: ย
1: โ
0: า
1: ด
0: ดองไงเสือ11 ตัวโดไม่รู้ล้มอะไรพวกเนี้ย
1: เสือผมไม่ลงผมไปหาดูอยากได้แบบมีช้างกระทืบลงไหม
0: โอ้ต้องช้างถึงจะเอา
1: ต้อง
0: ค
1: ช้
0: น
1: าง
0: หน้
1: ก
0: า
1: ระทือ
0: ย
1: บ
0: ู่
1: ล
0: อ
1: ง
0: ่ะ
1: อะไรเงี้ยเออวันนี้อันนั้นบอกขึ้นงานเสร็จพอดีออกเดินทางก่อนนะครับฟัง99ยาวๆไป29 ชั่วโมงถึงสงขลาเลยโอ้โหขับรถ
0: เด
1: ว
0: ี๋ย
1: ั
0: ว
1: น
0: เดี๋ยว
1: กว่า
0: พี่
1: คุณเอกอนั
0: เอ
1: นต์
0: กนันงามขุนทดนี่เด็กโคราชแน่นอนนี่ขับยาวต้องไปพักที่ไหนวะเนี่ยโอ้โห29 ชั่วโมงมันวันกว่าเลยนะพี่
1: ก็อาจจะแบบ29 ชั่วโมงคือใช้ระยะเวลา29 ชั่วโมงแต่ว่าพอมีปั๊มก็อาจจะแวะบ้างอะไร
0: ก็
1: เงี้ย
0: อ
1: น
0: า
1: ะ
0: จจะต้องแบบแวะเข้าด่านช่างอะไรอย่างงี้นะ
1: อาจจะ
0: ม
1: ม
0: ่
1: ี
0: วงก็
1: ค
0: จ
1: รั
0: อ
1: บ
0: ดพักเพราะว่ารถบรรทุกอ่ะมันจะมีที่พักรถเป็นแค่บางช่วงไงมัน
1: ใช
0: ไม
1: ่
0: ่ได้
1: ใช
0: ต
1: ่
0: ลอดเหมือนรถเล็กที่เข้าปั๊มได้อะไรอย่างเงี้ยไง
1: คุณนุกูลบอกติดตามบางแสนเรซซิ่งไหมครับคนล้านคนอยู่บางแสนเอ้ยเห็นได้
0: ปี
1: ข
0: นี้
1: ่า
0: ผ
1: ว
0: มไม
1: อ
0: ่
1: ย
0: ไ
1: ู
0: ด
1: ่
0: ้
1: บ
0: ไป
1: อก
0: เลย
1: รถติดกระจายเลยอ่ะเขาบอกหืม
0: แต่ใครเป็นคอมอเตอร์สปอร์ตมันนะบางแสนเนี่ยผมเคยไปอยู่ปีหนึ่งโค
1: เข
0: ต
1: าร บ
0: ม
1: อก
0: ัน
1: ส
0: เล
1: เป
0: ย
1: อร์เอาตังค์มาจากไหนทำไมต้องเป็นตัวที่แมนยูเอาด้วยผมว่าตัวที่แมนยูเอาอ่ะมันก็เป็นตัวที่ในตลาดต้องการทุกทีมเนาะมันไม่ใช่แค่แมนยูทีมเดียว
0: ใช่
1: ปีก่อนเขาไม่ได้ใช้เงินมาหลายปีแล้วไงเนาะ
0: คือไอ้เคสมาติวส์เฟอร์นันเดสที่เขาย้ายมาผมเห็นตัวเลขค่าเหนื่อยเขามัน107นะ
1: ครับ
0: แต่ปัญหาแต่ไม่ใช่ปัญหาเราแต่สิ่งหนึ่งที่เวสแฮมเขาปล่อยคือสเปอร์จ่ายเงินสดเลยแมนยูเขาอาจจะจ่ายเป็น
1: แป
0: ก
1: ดส
0: ้
1: ิ
0: อ
1: บห้
0: น
1: า
0: อะไร
1: ล้
0: เ
1: างน
0: ี้ย
1: เลย
0: เออ
1: ใช่
0: สเปอร
1: และ
0: ์
1: อย่าง
0: ไ
1: แ
0: ม
1: ม
0: ่
1: น
0: ต
1: ย
0: ิด
1: ู
0: เรื่องเงินอ่ะ
1: และอย่างแมนยูผมว่าเหมือนแมนยูไม่พอใจกับราคา85ล้านด้วยแมนยูเขาบอกเขาแพงไป
0: ใช่
1: ใช่ไหมเพราะแมนยูเขาชัดเจนแล้วเขาบอกแล้วว่าเขาจะจ่ายในราคาที่เหมาะสม
0: แ
1: ไ
0: ต
1: อ้
0: ่
1: ต
0: ม
1: ััว
0: นก
1: ไห
0: ็
1: น
0: แพ
1: ที่
0: ง
1: มา
0: จริ
1: โ
0: ง
1: ก
0: นะ
1: ง
0: พี่
1: ออ ่
0: ู
1: ะแม
0: น
1: น
0: ะ
1: ยูจะไม่ซื้อ
0: มาทูดอ่ะมันแพ
1: องื
0: เกิน
1: ม
0: 85ล้านอ่ะ
1: แต่นี่เขาอยากอัพทีมจริงๆแหละเพราะว่าทีมเขามันหล่นไม่อยู่
0: ใช
1: โซ
0: ่
1: น
0: มั
1: ต
0: นต้
1: ก
0: อง
1: ช
0: ย
1: ั้น
0: อ
1: เนี่
0: ม
1: ยใช่ป่ะเนอะ
0: คือสเปอร์ไม่เกี่ยงเรื่องเงินอ่ะถ้าในราคาที่มันไม่แพงจนที่ตัวเองจ่ายไม่ไหวเขาซื้ออยู่แล้ว
1: แล้วเดเชบี้มาผมว่าเขาอยากจะถ่ายแล้วเชื่อว่าขายอีกเยอะ
0: ใช่
1: ตัวเก่าออกไงเพื่อ
0: ใช
1: ตัว
0: ่
1: เก่าตัวใหม่เข้าเนาะ
0: เผื่อๆแล้วมีกองหน้ามาอีกอ่ะตอนนี้มันกองหน้ามีโซลกี้แทบจะตัวเดียวนะริ
1: โซ
0: ชา
1: ล
0: ร์ล
1: ก
0: ิ
1: ี
0: ส
1: ้
0: ัน
1: เนี่
0: บ
1: ย
0: างทีมันก็ไม่
1: โซลังกี้ผมว่าน่าจะเก็บไว้เนาะเพราะว่าโซลังกี้ดู
0: มีใครอีกว่าอาจารย์หน้าสเปอร์อ่ะ
1: โคโลโมนี่ก็ไป
0: ใช่ม
1: ใ
0: ั
1: ช
0: น
1: ่
0: เป็
1: ไ
0: น
1: หม
0: ตัวยืมไงโมนี่อ่ะ
1: ไอแตวอ่ะแตวจริงๆมันก็
0: แต
1: เป็
0: ่
1: น
0: เข
1: ก
0: า
1: อง
0: เจ
1: หน
0: ็
1: ้
0: บ
1: านะแต่แตวช่วงคงปล่อยแหละเพราะแตวฟอร์มไม่ดีอ่ะมาที่แตวอ่ะเขาบอกพูดถึงโคราชชอบเพลงอะไรอ่ะออกำปั่นนะครับบ้านแท่นมากครับอัศจรรย์ซาละโบยอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกัน
0: โอ้ก็ไม่คุ้นเลย
1: เหรออ๋อคุณเด็กคุณโคราชคุณไม่ได้คุ้นเลยเหรอ
0: ไม่คุ้นพี่
1: คุณนุกูลเขาบอกขอ11 ตัวที่เด่นมากในบอลโลก2026เอาตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มถึงรอบ32 ทีมหน่อยครับ
0: ประตูให้ประตูปารากวัยเลย
1: เออประตูผมให้โวซินยาสูสีกันสูสีกันแต่ผมมองว่าไอโวซินยาเคปบดมันเซฟเยอะ
0: เสียดายปารากวัยมันมีจุดเนี้ย
1: จุดด่างพ้อยนะเออไม่งั้นมันจะเป็นตัวที่น่าใช้
0: ม
1: าก
0: ดีมากนะ
1: แบ็คขวาผมว่าจบฮาคิมีเด่นมาก
0: ผมให้มูนจอดก็ได
1: ้มูนจอดก็จี๊ดอยู่
0: ก็ได้
1: แบ็คซ้ายอ่ะแบ็คซ้าย
0: นูโน่เมนเดส
1: ไม่เท่าไหร่เนาะเออเมนเดสไม่เท่าไหร
0: ่ก็ไม่เด่น
1: แบ็คซ้ายก่อนแบ็คซ้ายขอคิดก่อน
0: ผมโหทีมที่หลุดเข้ามาแป๊บซ้ายผมให้โรบินสันของฝรั่งไอ้ของอเมริกา
1: ไอ้ทีนี้โรบินสัน
0: เออผมว่า
1: ก็เล่นดีอยู่
0: ว่าเล่นดี
1: เพราะมีข่าวหลายทีมอยู่ตอนนี
0: ้ใช
1: ่เซนเตอร์อ่ะ
0: เซนเตอร์ผมให้ซาลิบา1เลยผมให้ซาลิบา1
1: ซาลิบากาเบียว
0: เออก็ได้ง่ายง่ายเลย
1: กาเบียวก็ได
0: ้
1: เออก็แน่นอยู่
0: แต่ว่ามันก็เด่นจริงนอกนั้นใครอ่ะมันก็ทีมที่หลุดมาอย่างสเปนผมก็ยังเฉยๆนะสเปนก็ยังเฉยๆอังกฤษนี่ยิ่งหนักเลยพี่กองหลังอ่ะ
1: กลางรับเนี่ยให้ไอ้บัวดี
0: บัวดี
1: เนาะบัวดีมันดีจริงไอ้เด็กเนี้ยไอ้เด็กของโมร็อกโกอ่ะส่วนถ้าเป็นหน้าต่ำนะผมให้อูนาฮี
0: โอ้ต้องยอม
1: แล้วอูนาฮีมันเล่นดีแล้วมันเป็นแมนต้องแมตช์กับทุกเบรกถึงทุกเกมเลยอ่ะปีกอ่ะปีกซ้าย
0: ปีกซ้าย หจะเลือกแก๊ง

0: ฝรั่งเศสมันก็ยังไม่นิ่งนะดูเอกับบาโคล่าก
1: ักโปไหม
0: กักโปได้
1: กักโปก็ดีเนาะ
0: กักโปได้
1: แต่ขวา
0: ผมเอาอันนี้ได้ไหมอ่ะไอ้ของสวิตแต่มันจะคิดเป็นตัวหน้าป่ะไอ้มาซัมบี้เลยด้านมันตีเป็นศูนย์หน้าไหมอ่ะ
1: มาซัมบี้จะเป็นกลางมากกว่า
0: ผมว่ามันแบบ
1: ตอนอยู่ไฟบวกมันอยู่ตรงกลางแต่มาซัมบี้มันเล่นดีจริงนะแต่ตอนอยู่ไฟบวกแล้วมันเล่นดีอยู
0: ่
1: จันแชมป์ชอบจันแชมป์บอกไอ้ตัวนี้เล่นดีมาก
0: เหมือนกัน
1: ได้อยู่
0: หน้าสามตัวหน้าต้องเป้มาหนึ่งแล้วล่ะ
1: หน้านี่ให้เป้เมสซี่เนาะให้เป้ให้เมสซี่ให้เดมเนาะ
0: นี่โอยาซาบาไม่ได้เหรอ
1: โอยาซาบาก็ได้โอ้โหมันเลือกยาก
0: แต่คนหนึ่งที่ชอบแบบถ้าไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์นะไอศูนย์หน้าที่เล่นในซาอุของเม็กซิโกอ่ะ
1: เล่นไอคิมิเนสมันมีคิมิเนสกิโดเนสก
0: ิ
1: โดเนส
0: ไอตัวนี้แหละ
1: ไอกิโดเนสจี๊ดอยู
0: ่นัดล่าสุดที่มันกระชากไปยิง
1: ไอ้คนนี้ไอ้กิโยเนสแต่ตอนนี้จี๊ดอยู่นะ
0: ผมว่าดี
1: โอ้แต่ตัว
0: แต่มันยัง
1: แต่ลูกตัวลุกข้างหน้ายากเนอะ
0: ยาก
1: ตัวลุกข้างหน้านี่โหดอ่ะแต่อย่างน้อยต้องมีเมสซี่คนหนึ่งอ่ะนั่นผมให้เมสซี่กับเป้ไว้ก่อนสอง
0: นี่ขนาดเราตกสำรวจอย่างแฮร์รี่เคนนะเอาแค่ฟอร์มส่วนตัวนะ
1: แต่เคนมันก็เป็นบางเกมไงบางเกมก็ขายนะ
0: แต่
1: เมสซี่กับเป้มัน
0: เดี๋ยวให้มันได้รอบ8ทีมผมว่าจะจัดง่ายกว่านี้อีก
1: โอ้ยาซาบาลก็ไม่มีหลุดเกมแรกนะเกมแรกกันแต่ว่าไอ้เมสซี่เอ็มบัปเป้มันดีทุกเกม
0: หรือไอ้อย่างไอ้แบ็กอียิปต์วันนั้นที่เราพากอ่ะโอ้โหก็เล่นดีนะไอ้ฮานี่แบ็กขวา
1: ฮานี่ก็ดี
0: คือบางคนอาจจะดูแคนอียิปต์นะแต่ผมว่าเด็กใหม่ๆอียิปต์ขึ้นมาผมว่าดีกัน
1: ดีนะดีนะ
0: เราไปโฟกัสแต่โมซาร่าซิโก้หรือ
1: ค
0: ู
1: ่ตัวตัดเกมไอ้อัตเตียอัตเตียกับลาชินสองตัวนั้นก็น่ากลัวนะ
0: ก็เล่นดี
1: ต้องมากลางเนอะ
0: ใช่
1: ทีมนั้นนึกอย่างนี้มันนึกลำบากบางทีต้องมากลางดูแล้วมาวิเคราะห์ว่าตัวไหนชอบ
0: เนี่ยคุณดิวว่าไอ้เจ้าคาบาวแคปเบิร์ดดิ
1: อ๋อ
0: โหแล้วยิงระดับนั้นต้องยกให้แล้วอ่ะ
1: ไอ้นี่ก็ได้ไอ้โรเบโตโลเปสอ่ะนะเออไอ้โรเบโตโลเปสอะไรของแคปเบิร์ดอ่ะไอ้นั่นก็ดีไอ้ชุดแข็งหลังเขาเนอะแบ็คโฟเขาดีทุกตัวเลย
0: ครับคุณอำนาจบอกหาไหม
1: น่าจะประมาณนะ
0: เราจัดตัวผู้เล่นมันของเรามันคือตอนนี้มันจริงจังเลย
1: ครับ
0: เราไม่ยังไม่เอาฮานะคุณอำนาจนะ
1: คุณอาทรบอกทำไมบอลโลกปีนี้นักบอลชอบใส่รองเท้าสีชมพูถ้าทุกคนเราใช่แต่ช่วงนี้เขาใส่กันเยอะนะ
0: จะอาจจะเป็นเพราะว่าสปอนเซอร์เดียวกันเยอะเปล่าม
1: ันมีหลายกรณีแต่ผมยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะ
0: ตัวไหนตัว
1: พูดเรื่องของไอ้รองเท้าสีชมพูอ่ะเขาบอกมันก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันเลยไม่อยากพูดออกไปนะกลัวข่าวไม่ชัวร
0: ์
1: อาจจะเป็นเทรนด์แล้วก็อย่างที่อาจารย์เอกบอกก็ได้เนาะ
0: ใช่
1: สปอนเซอร์ทำมามันคุณนันทพงศ์บอกว่าถ้าเม็กซิโกรักษาฟอร์มได้อังกฤษเหนื่อยครับเว้นเสียแต่แฮร์รี่เคนจะระเบิดฟอร์มได้เออผมก็เชื่อว่าตรงนี้นะจุดตัดสินอยู่ที่แฮร์รี่เคนเนาะแต่ว่ากินกันยากอยู
0: ่แล้วเม็กซิโกยังไม่เสียประตูเลยนะ
1: ใช่เล่นคลีนชีทอยู่เลย
0: เล่นที่แอสเตก้ามันดุนะ
1: แล้ววันนี้เล่นเม็กซิโกด้วยนะบอกทำไมพี่โอ๊ตถึงเป็นเขียงหมูครับน่าจะเป็นเรื่องเขาเมื่อก่อนนั้นนี่ที่ผมจำได้เนี่ยแจ็คเล็กเคยบอกผมบอกว่ามันเรื่องการแต่งตัวเขาแซวกันเลเลโอ๊ตเขียงหมูนะครับคุณนูโน่บอกว่าจานอูที่สุดทุกทางจริงๆครับอูโน่หนึ่งอันนี้ก็ไม่ว่ากัน
0: ชั่วโมงนี้ต้องยอมเขา
1: คุณ PPJ บอกว่ารถ EV เนี่ยจอดนอนแบตลง 1-2% ต่อชั่วโมงครับนอน8ชั่วโมงก็ลงไปประมาณ 12-13% เอง
0: โอ้ยโอเคถือว่าไม่ลงไม่เยอะ
1: ผมว่า
0: แต่คนจะนอนผมว่าเขาก็ยอม
1: ผมว่าถ้ามันจะลดเยอะจริงๆน่าจะเป็นเรื่องของการขับเร็วแบบขับแบบเราอัดๆอ่ะเท้าหนักๆอันนั้นน่าจะลดเร็ว
0: ใช่
1: เพราะว่าอันนี้น้องผมซื้อมันยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนั่นเองตัวไอ้ GD EX5 เนี่ยพึ่งมาติดไอ้นี่เอง
0: ที่บ้านเหรอ
1: เออเขาพึ่งมาติดไอ้ตัวไอ้ตัวชาร์จไฟอ่ะพอดีน้องชายเขาซื้อมาตอนแรกผมก็เล็งๆไว้อยู่เหมือนกัน
0: แต่สมมติว่าถ้าเราขับไม่ไหวจริงๆมันจำเป็นต้องนอนพักอ่ะผมว่ารถแค่นี้มันก็คุ้มจานดีกว่าเสี่ยงนะ
1: จริงดีกว่าเสี่ยง
0: ผมว่าไอ้เรื่องชาร์จบงชาร์จแบตมันเสียเงินชาร์จได้ไงแต่ไปแล้วถ้ามันไม่ไหวมันไปฝืน
1: จริง
0: ๆมันก็หนัก
1: กว่า
0: คุ้มกว่าเยอะ
1: เสียเงินก็เสียไปเถอะเราเอาความปลอดภัยตัวเองดีกว่า
0: เด
1: ี๋
0: ยวนี้ที่ชาร์จรถ EV ในปั๊มมันก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วอ่ะ
1: เพราะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่รถไฟฟ้าจะมีตู้เย็นจะมีตู้เย็นเล็กๆด้วยแถมไว้ใส่
0: ที่อื่นอันนี้จริงจังหรือพูดเล่น
1: จริงเด็กนั่นเองก็คุณมีแอร์คุณมันไม่จำเป็นไงมัน
0: บางคันก็มีที่วางของข้างหน้า

0: ใช่ใช่เพราะมันไม่ต้องมาวางเครื่องไงมันจะมีที่ว่างแล้วส่วนใหญ่คนใช้รถไฟฟ้าบางทีเขาเดินทางมันก็จะมีนอนได้มันมี
1: ม
0: ี
1: ต
0: ู้เย็นอยู่
1: ใช้แผงวงจรใช้ไฟฟ้าเลี้ยงอ่ะก็มีอยู่แค่นั้นเอง
0: ยี่ผมว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยน้องชายผมซื้อผมยิ่งคิดอยู่ว่าจะเอาไอ้เครื่องซักผ้าไปไว้ข้างในด้วย
1: ไม่ได้
0: ซ
1: ัก
0: ผ้า
1: ไม่ได้
0: ขี้เกียจซักมือ
1: คนละอย่างกัน
0: เอาเหรอ
1: เออ
0: ตู้เย็นยังมีแล้วเลย
1: ตู้เย็นก็อาจจะเป็นตู้เย็น
0: ไอ้ตู้เย็นบาร์ใช่ใช่ตู้เย็นมินิบาร์ผมก็ซื้อ
1: ไว้เล็กหน่อยผมว่าเขาคงมีทำรถบ้านเป็นรถไฟฟ้า
0: ก็น่าจะแหละถ้าอีกหน่อยเทคโนโลยีไอ้เรื่องแบตยาวๆเนาะมันก็น่าจะโอเคอยู่คุณบัณฑิตบอกรถ EV จอดนอน8ชั่วโมงแบตลด 10% เองครับ
1: ขอบคุณมากขอบคุณมาก
0: ขอบคุณนะครับ
1: ที่มาให้ความรู้กันเราก็ไม่ยังไม่มีรถไฟฟ้าทีไง
0: เพราะผมเคยนอนในรถไฟฟ้านะไม่กี่ชั่วโมงแต่เราก็ไม่รู้ว่าแบตมันลดกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้ไปถามคนขับด้วยล่าสุดดังรถไฟฟ้านอนจากบางนาไปอโศก
1: รถไฟฟ้าพี่มันคนละอัน
0: ไม่รู้ว่าแบตมันลดถึงกี่ชั่วโมง
1: มันคนละอัน
0: ครับคุณอมรณรงค์
1: นี่ไงคุณอนันตพงศ์บอกว่ารถบ้านเนี่ยโคตรรถบ้านอย่างแพงเลยเนี่ย
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ผมก็บอกว่ามันทำมันใช้งบเยอะมาก
1: พี่อยู่ไอ้รถตัวเก่าเนี่ยมันไม่แพงหรอกรถตู้แต่พอมาทำเป็นรถบ้านเนี่ยมันแพง
0: เคยฟังรายการอะไรอยู่ผมจำไม่ได้แล้วเขาสัมภาษณ์คุณเวียที่ก็ตอนนี้เขากำลังฮิตรถบ้านไงเข
1: า
0: บอกจำตัวเลขไม่ได้เขาบอกหมดไปเยอะตอนน
1: ี้เยอะ
0: หมดไปเขาบอกหลักล้าน
1: อะไรบ้างยิ่งทำหรูทำอะไรบางคนเขามีห้องน้ำมีที่ล้างจานมีทีวีมีตู้เย็นมีหมดเยอะมากเลยพี
0: ่แล้วผมเป็นคนที่แบบถ้าซื้อบ้านมันต้องมีสระน้ำไงเติมอีกเติมไปอีกไอ้รถพ่วงมาทำเป็นสระน้ำไว
1: ้
0: นะดีกว่ามีเครื่องซักผ้ามีอะไรสบาย
1: จะเล่นงานเล่นของใหญ่หมดเลยเหรอ
0: ผมไม่ได้ผมต้องอลังการผมม
1: ีพี่บางทีผมเห็นนะอย่างรถกระบะก็ไปทำได้แล้วเขาก็มีเป็นตู้รถบ้านอยู
0: ่
1: แต่มันก็คงจะไม่สมบูรณ์แบบเหมือนแบบเป็นรถตู้ยาวเลยอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ใช่ใช่มัน
1: อันนั้นจะสวยด้วย
0: นะอ๋อเนี่ยเขาบอกรถบ้านอย่างแพงใช่ไหมคุณอมรณรงค์นี่บอกว่ารถบ้านหลักล้านครับผม ไม่ว่าจะรถตู้หรือเอากระบะมาทำรถราคาไม่เท่าไหร่แต่ของแต่งแอคเซสซอรี่หมดอีกเพียบยิ่งทำออกมาคนชมว่าสวยยิ่งอยากแต่งหมดอีกบานครับ
1: ยิ่ง
0: มันไปเรื่อยๆเน
1: า
0: ะ
1: คือไอเราไม่มีปัญญาซื้อไม่มีปัญญาทำหรอกพี่อู๋แต่เห็นแล้วมันมีความอยากเฉยเวลาที่กลับต่างจังหวัดได้นอนรถบ้านคือเรามีบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดไงเออถ้าแบบแวะปักช่องเอารถบ้านไปนอนเล่นกับลูกอยู่อะไรเงี้ยมันคงจะสนุกดีอะไรเงี้ยแต่โคตรแพงบอก
0: ใช่ใช่แพง
1: คือบางคนที่เขามีที่เขาทำนะพี่คือพวกเหลือๆนะพี่
0: ใช่ทั้งเหลือ
1: ที่เหลือๆนะ
0: ถ้าไม่เหลือใครจะไปทำ
1: ใครจะไปทำรถบ้านรถคันแรกไม่มีทางหรอกจะเป็นรถบ้านใช่ไหม
0: ปกติรถธรรมดาเนี่ยจะเปลี่ยนยากเสียงร้องไห้เลย
1: คือต้องคนเอาแค่นะคนเล่นรถบางคนเห็นคนที่ขับรถเก่าๆเนี่ยคุณอย่าคิดว่าเขาจอกนะ
0: อ
1: ันนั้นคือแบบพวกที่เหลือๆแล้วก็ไปซื้อสะสมซื้อขับ
0: ส่วนใหญ่พวกไม่มีก็แบบผมอะทำไอ้มอไซค์บ้าน ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะนะมันสบายไปเปื่อย
1: ๆพี่ไปดูเดี๋ยวรถเก่าพี่ป๋องบานเลย
0: มอไซค์บ้านของผมก็มีแค่นี้เอง
1: อ
0: ไอชุดกันฝนไอ25บาทซื้อจากเซเว่นหนาก็นอนปิดเอาไว้ฝนตกก็ไม่เปียกละแค่นั้นเอง
1: พี่มอไซค์บ้านพี่ก็ไปซื้อมุ้งแล้วก็ไอทำแบบกันฝน
0: อ
1: ะแต่เวลาฝนมาพี่ก็เอามาครอบเลย
0: โอ้อันนั้นเสียวอันนั้นอันตรายอยู
1: ่
0: อันนี้เขาบอกว่าคุณมิกทีอาร์บอกว่านอนไหนก็ได้ครับอย่านอนใกล้คนหลายใจพี่เสกบอกส่วนของผมเนี่ยที่ผมไม่อยากนอนเลยนะคือคนไม่มีใจคนไม่มีใจนอนใกล้เราก็เท่านั้นน่ะ
1: แต่ถ้าพี่มีตังค์ให้เขาก็อยากนอนกับพี่ได้นะ
0: ต้องไปจัดเลิก
1: ขอที่ตังค์
0: ครับ
1: อ๋อ
0: คุณนันทพงศ์บอกว่าเพลงอาโบครับของกาตาปี2022เออเพลงของที่กาตาผมนึกไม่ออกเลยนะ
1: กาตาผมก็นึกไม่ออก
0: เพราะดูมันเงียบๆมากเลยอ่ะกาตาจัดอ่ะ
1: 2018ที่เป็นแนวอิเล็กทรอนิกส์ที่เราเคยเปิดยังผมสำหรับผมยังคุ้นกว่าอีกนะที่กาตานึกไม่ออก
0: เออกาตานี่นึกไม่ออก
1: เพลงอาโบถึงจะอ๋ออะไรอย่างเงี้ยพี
0: ่เนี่ยคุณนันทพงศ์เขาบอกมาเพลงอาโบแล้วก็มีบอกว่าน้องบนบอกสมัยก่อนดู YouTube Asian Game 1998สนุกมากๆครับ
1: ก็ปีที่เราเป็นเจ้าภาพไงปีที่พี่วังยิงไกลราชมังสะเทือนไง
0: ปีบอลยุคเก่าๆมันคลาสสิกนะ
1: เป็น Asian Game 1998ก็เราถึงรู้ไงพี่ว่าญี่ปุ่นใช้ชุดเด็กมาเล่นตั้งแต่สมัยนู้นแล้วอ่ะ เขามาแบบไม่เต็มเนี่ยมานานแล้วนะญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะเขาไม่ได้เอาชุดใหญ่มาเล่นนะ
0: ผมอยากให้เขาชุดใหญ่มาเราได้ประโยชน
1: ์เนี่ยไอ้ครั้งเนี้ยพี่เอเชียนคัพที่จะเล่นปลายต้นปีหน้า
0: อยากให้เขามาให้เต็มสูบเลย
1: ผมอ่ะคิดเล่นคนเดียวนะขอให้นายกสมาคมพวกญี่ปุ่นเกาหลีซาอุอิหร่านให้มันโกรธอ่ะพี่นึกออกป่ะที่ตกรอบแรกอ่ะแล้วมาขอแก้มือในเอเชียนคัพอ่ะ
0: ดีเลยดีเลย
1: เราจะได้รู้ไง
0: เพราะเราก็ได้ประโยชน์อยู่แล้วเรายิ่งเราเล่นยิ่งเล่นคนเก่งเราก็เก่งตามไงใช่ป่ะ
1: ยิ่งถ้ามองในมุมแบบโหอิหร่านเราถ้าตีซะว่าโหฟีฟ่าไม่ให้ความร่วมมืออเมริกากันแกล้งเราไประเบิดฟอร์มในเอเชียนคัพก็ได้ว่าอะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างญี่ปุ่นอ่ะผมอยากให้เขาจัดชุดใหญ่เลยเอามาเลย
1: เราอยู่ในกลุ่มเดียว
0: กันเลยพวกเนี้ยอ่านมันได้เด็กไม่เคยเจอตัวจริงเลยตรงเนี้ยมิซากิอะไรพวกเนี้ย
1: ไม่อันนั้นบราซิลก็สู้ไม่ได
0: ้ครับ
1: นี่เลยซาตงซาโตะมินามิโนะเนี่ยหายเจ็บกลับมาเลย
0: ใช่ๆอยากให้มานะเต็มๆ
1: อะไรเงี้ยจัดมาเต็มไม่รู้ว่ามันอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์เปล่านะ
0: ครับ
1: นี่เอเชียนคัพของเราที่จะเล่นกันน่ะ
0: อันนี้คุณพี่รามบอกว่าขอความเห็นหน่อยครับทีมไหนมีโอกาสคว้าแชมป์โลกปีนี้มากที่สุดครับจะเด็กว่าไงแชมป์โลกปีนี้
1: คือถ้าซีกซ้ายผมยังให้ฝรั่งเศสอยู่นะถ้าซีกขวาผมขอดูรอบนี้ก่อนได้ไห
0: ม
1: ผมยังหลายใจอยู่ระหว่างบราซิลอังกฤษอาร์เจนเนี่ย
0: ผมก็ยังมองว่าเป็นฝรั่งเศสนะผมมองฝรั่งเศสว่าไปถึงตัวสำรองอะเพราะชุดใหญ่โอเคผมว่าชุดใหญ่นะมันใกล้เคียงกันแต่พอชุดจะต้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยสมมุติว่าบาโคล่าเป็นตัวจริง มันก็มีสำรองอย่างดูเอถ้าดูเอเป็นตัวจริงมันก็มีสำรองอย่างบาโคล่าอย่างแชกี้อย่างเงี้ย
1: ก็ดูอย่างแบ็คซ้
0: ายผมว่าตัวสำรองมันดี
1: เตโอกับ
0: เตโอลูก้า
1: ก็ไม่รู้ใครดีกัน
0: เทียบเลยตัวผู้เล่นมันมีสำรองเยอะกว่าเขาอะ
1: อย่างแบ็คขวาคุนเดกุสโต้เงี้ยมันก็ดีหมด
0: ตัวมันแบบโกงอ่ะเนอะตัวฝรั่งเศสผมก็เลยมองว่าปีนี้ฝรั่งเศสน่าจะเป็น
1: ชูอาเมนี่มานูโคเน่เงี้ยผมว่ามิดฟิลด์ครบเครื่องมากอ่ะ
0: เพราะตอนนี้ผมมองว่าถ้าเป็นบราซิลเป็นอาร์เจนเป็นอังกฤษอ่ะผมมองว่ามันแค่น่ากลัวแค่ชุดแรกอ
1: ่
0: ะชุดสำรองมันยังไม่น่ากลัวเท่าฝรั่งเศสอ่ะ
1: ใช่แต่ถ้าให้เลือกถ้าถามว่าต้องพี่ต้องเลือกแล้วทีมใดทีมผมก็ยังชอบฝรั่งเศสอยู
0: ่ผมก็ยังชอบฝรั่งเศสนะ
1: ส่งด
0: ี
1: สุดแล้วนะอาจารย
0: ์ใช่ๆ
1: ที่เล่นมาถึงรอบนี
0: ้คุณดิวเหรอครับบอกคาเบลเคปบวดดีคืออะไรอ่ะ
1: ก็น่าช่วงที่เราจัดทีมละมั้ง
0: อ๋อ
1: ไอคาบาวที่มันยิง
0: อ๋อคาบาวไอ้นะครับนะโอ้ยิงอย่างเวอร์
1: ใช่
0: คาบาวเนาะคุณเอกอนันต์บอกสาเหตุที่ใช้29ชั่วโมงลดจำกัดความเร็วที่60อ๋อต่อชั่วโมง มีจุดจอดของบริษัท4ชั่วโมงพักครึ่งชั่วโมง8ชั่วโมงพัก1ชั่วโมง
1: อ๋อเด็กกุดพิมานดังอุนทศนี่บ้านหลวงพ่อคูณเลยนะ
0: อ่า
1: อำเภอกุดพิมานเนี่ยนี่คือจำกัดที่60ชั่วโมงคือเหยียบ
0: ยังไงก็ป่ะ
1: นั่นแหละผมก็เลยงง
0: มันน่าจะล็อกไหม
1: มันมีอยู่2อย่างพี่อู๋มันมีแค่เหยียบได้แค่60กับถ้าเหยียบเกิน60เนี่ยสัญญาณมันจะไปฟ้องที่ต้นสังกัดเลย
0: มันจะโดนเตือน
1: ว่ามันจะไปเตือนว่าให้คุณขับ
0: เหมือนที่เราเห็นในบางทีรถบริษัทอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: รถคันนี้จำกัดที่80
1: ถูก
0: ใช่ไหม
1: เออพี่ส่งมาบอกหน่อยว่ามันเหยียบจริงต่อให้คุณเหยียบเต็มท้ามันได้แค่60
0: หรือมันไปตั้งที่กล่อง
1: มาเออบางทีมันก็เป็นไปได้
0: บางทีมันตั้งที่กล่องเลย
1: แต
0: ่
1: ถ้า
0: ตัดนะ
1: แต่ถ้าผมเดานะคือเอาชัวร์คือจำกัดไปแค่นี้เนี่ยเหยียบยังไงก็ไม่เกิน60อ่ะมันกันทั้งหมดเลยไงพี
0: ่
1: ใช่ป่ะเราไม่ต้องไปวุ่นวายว
0: ่
1: าม
0: ัน
1: จะไปฟ้องที่นู่นที่นี่
0: เพราะส่วนใหญ่รถบริษัทเดี๋ยวนี้มันมี GPS หมดแล้วเนาะ
1: ใช่
0: แล้วมันต่อตรงเลยมันกันหายกันนู่นกันนี่เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้แสดงว่ากฎบางกฎมันก็เหมือนกับฝรั่งนะตรงที่คุณขับรถได้ติดกันจำนวนกี่ชั่วโมงแต่มันต้องมีจำนวนเวลาต้องพักอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่
1: บางต่อให้ขับไหวอ่ะไม่ได้นะ
0: ก็ไม่ควร
1: ไม่ได
0: ้เออก็อย่าไปฝืนดีกว่า
1: พักมันต้องพัก
0: เพราะว่าเหมือนเขาคำนวณมาแล้วเนาะเพื่อความปลอดภัยนะคุณพิรมบอกว่าสนามตำนานด้วยไหมใช่อาร์เตก้านะแต่เม็กซิโกอ่ะ
1: ก็สนามนี้ไง
0: สนามตำนานอ่ะ
1: มาราโดน่าแฮนด์ออฟก็อดอ่ะ
0: โหตอนนั้นผมเก็บเงินผมจำได้ผมเก็บเงินซื้อไอ้บอลลายสนามอาร์เตก้าเม็กซิโกของอาดิดาส
1: สวยสวยสวย
0: ใช่โอ้ยแล้วตอนนั้นกี่ปีอะฉันเอกลูกเป็นหลักพันน่ะ
1: 1986ตอนนี้2026 40ปีที่แล้วอาจารย
0: ์ยุคนั้นผมเก็บเงินซื้อ
1: คุณเดี๋ยว
0: บอลพันกว่า
1: 40ปีแล้วเลยเหรอตอนนี้คุณเท่าอายุเท่าไหร่เนี่ย
0: อ้าว40ปีที่แล้วผมก็14 15ผมก็เก็บเงินซื้อได
1: ้60แล้วนะเนี่ย
0: ใกล้แล้วใกล้
1: ต้องลงนะต้องเรียนลงอู่
0: เพราะตอนนี้ผมก็50กลางๆ
1: อ่ะ
0: ก็ผมถึงบอกไงไปไหนผม59 59
1: อายุไงอายุไง
0: ครับผมอ๋อเขาบอกคุณเอก

0: นันบอกอีก5ปีเกษียณแล้วได้ M99 เดี๋ยวช็อกนี่แหละเป็นเพื่อนฟังสลับกัน24ชั่วโมง
1: ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ
0: คุณอมรณรงค์บอกว่าซิกเกอร์ X ครับมีตู้เย็นแล้วก็เดนซ่ารถตู้ EV จาก BYD ก็มีครับแม้แต่ Toyota Alphard รุ่นปัจจุบันก็มีตู้เย็นครับใช่ๆเดี๋ยวนี้ผมเห็นเขาตีตู้เย็นกันเยอะเลย
1: คือไอ้ยี่ห้อที่พูดมาทั้งหมดอ่ะมันก็โอเคนะแต่พอมาเห็นไอ้กิจกรรมที่เชียร์เราอ่ะพอผมเข้าไปดูเฮ้ยผมชอบรุ่นนี้มากกว่า
0: สวยนะฟาริซอนอ่ะนี่คุณนันทพงศ์มาพอดีเราจะต้องเข้าแล้วครับฟาริซอนรางวัลใหญ่มีคุณสมบัติอะไรบ้างรถคันล้านกว่านะ
1: โอ้โหผมว่ารถไฟฟ้าถ้าระดับล้านหกมันครบเครื่องอ่ะ
0: แต่ว่าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เหมาะกับคุณมากนะเวลาคุณจะพาเมียไปเที่ยวนี่แบบคุณยัดใส่ได้เลยอ่ะ10 20คนเนี่ยคุณจะไปบางแสน
0: ทีเยอะด้วย
1: คุณยัดเลยหูใหญ่เนี่ยพาเมียไปเที่ยวทะเลสบายอ
0: ่
1: ะแต่อย่าลืมนะครับใครอยากได้รถยนต์หรือว่าใครอยากได้มอเตอร์ไซค์หรือตั๋วเครื่องบินเนี่ยเข้ามาติดตามหรือใครชมผ่านทางไลฟ์เรานะพี่หูคุณสแกนข้างหน้านี้ได้เลยทายไม่ถูกคุณก็มีสิทธิ์ลุ้น
0: ครับผม
1: ยิ่งโหวตเยอะคุณยิ่งมีโอกาสได้ลุ้นเยอะหรือไม่เข้าไปดูรายละเอียดได้
0: รางวัลอื่นก
1: ็
0: เพียบเลยใช่ไหมมีตั๋วไอ้เครื่องบินอะไรอีกนะมีกิฟต์วอลเชอร์อีกโอ้โหเพียบ
1: คุณให้แฟนพี่เล่นเดี๋ยวเผื่อจะได้ตั๋วเครื่องบินจะได้ไปเที่ยวเหนือเขาสักทีก่อนตายคุณจะได้ขึ้นดอยอินทนนท์ไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพอย่างเงี้ย
0: ต้องรีบด้วยน่าจะอยู่ไม่นาน
1: อยู่ว่าจะ60แล้วคุณไม่เคยขึ้นเหนือแบบเหลือเชื่อมาก
0: ไม่เคยขึ้นเหนือในชีวิตนี้ภาคเหนือไม่เคยไปอ่ะ
1: ไปไหว้พระไหม
0: ใต้ไปมาแล้วเยอะเพราะเพื่อนมีแต่คนใต้ออกตกนี่สบายไปจนสุดแล้วตะวันออกนี่จบแล้ว
1: เหนือผมก็ไปเรื่อย
0: ๆ
1: นี่พี่ต้องไปไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพ
0: อาจจะเป็นเพราะว่าพอผมเรียนจบแล้วมันมีแต่เพื่อนใต้ไงจ้าเด็กเราก็เลยไม่ได้ไปเหนือพอจะไปแล้วก็ไปแต่ใต้ใช่ป่ะ
1: ผมอยู่แถวรามเพื่อนใต้ก็เยอะเพื่อนใต้ก็เยอะ
0: ครับโอ้โหไออาร์โบยังไม่คุ้นเลยอันนี้คุณนันทพงศ์บอกตุกุตะกะอีกเพลงครับจากกาตาเพลงกาตาเราไม่ค่อยได้ฟังเนาะกาตาผมตอนเป็นเจ้าภาพผมไม่ได้ติไม่ได้ไปเนาะ
1: ไม่อินกับเพลง
0: มันไม่ดังหรือเปล่าเนาะเพลงมันอาจจะไม่แมสเนาะคุณทิวาคุณทิวาอะไรทานทองแล้วผมอ่านผิดขออภัยนะสวัสดีครับพี่โอพี่เอกพี่อู๋นะคิดว่าบราซิลจะชนะได้ยากหรือว่าง่ายครับสำหรับคืนนี้ตอน 3:00 ครับคุณคิดว่า
1: ถ้าชนะผมก็คิดว่ายากอ่ะไม่ง่ายหรอกเจอโนเวย
0: ์สำหรับผมมองว่าบราซิลจะไปชนะตอนช่วงต่อเวลาได้ความเก๋านะแต่ผมว่าในเวลาน่าจะ
1: ย
0: าวๆ
1: ก็ม
0: ี
1: โอกาส
0: ย
1: ื้อนะ
0: ผ
1: มว่าต่อให้90นาทีนอร์เวย์จะน็อกบราซิลได้มันก็มีมุมนะ
0: ผมมองว่าน่าจะยื้อไปได้แล้วก็พอไปช่วงต่อเวลาเจอความเก๋าของนี่ไงโค้ดอ่ะนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าโค้ดเขาเก่งจริง
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: ไล
1: น์อัพจะมาในน่าจะสักตีสองอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจุนมารับช่วงต่อจากเรา
0: ครับ
1: เดี๋ยวไลน์อัพมาเดี๋ยวคุณจุนแจ้งให้นะครับ
0: คุณโนโน่บอกจันอู๋เข้าวันไหนบ้างครับถ้าปกติอ่ะผมจะเป็นวันจันทร์กับวันอังคารอยู่แล้วนะค
1: ุ
0: ณรูแล้วก็พฤหัสกับศุกร์เนี่ยก็จะเป็นพวกไอ้สปอร์ตรีแลกก็แล้วแต่สลับกันไปแล้วแต่ว่างไหมส่วนเสาร์อาทิตย์ก็แล้วแต่คิวครับเราก็
1: เสาร์อาทิตย์ไม่
0: ชัวร
1: ์ไม่คิวไม่มี
0: ใครตายตัวใช่นะครับ
1: ก็อยากเปลี่ยนกันได
0: ้ส่วนช่วงบอลโลกพวกนี้ก็แล้วแต่คิวเหมือนกันก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องมาตอนไหน
1: ของคุณจะจอดแค่รอบ16คิวไม่พี่อู๋ไม่ใช่รอบ16ดิของพี่น่าจะหมดรอบตั้งแต่รอบ32ดิ
0: หนักเลย
1: 16ไม่น่าจะมีอ่ะ16ไม่น่าจะมีอ
0: ่
1: ะแต่คืนนี้ตี3เนี่ยเป็นน้องสนกับน้องคมนะ
0: ครับ
1: ส่วนเช้าเป็นป่าแป๊กับพอสุเทพนะครับ
0: เขาบอกเอาเอนโดมาโมรุจากทีมไลมงมาลงด้วยเลยครับทีนี้แหละครับตะข่ายระเบิดแน่นอนอ้าวนะครับแต่ผมอยากให้เขาเอาชุดดีๆมาเลยอ่ะผมอยากเห็นอ่ะเพราะว่าเราได้เล่นกับเขาผมว่าได้ประสบการณ์เยอะ
1: ใช่แล้วเราก็จะได้รู้นะว่าเราอยู่ตรงไหนของเขาอ่ะ
0: ครับ
1: ที่เราเห็นว่าโอ้เอเชียไปโดนในบอลโลกยิงยับเนี่ยแล้วเราเวลาไปเจอกับไอ้ทีมที่โดนยิงยับมาในบอลโลกอ่ะเราจะสู้ได้ดีขนาดไหนไง
0: ใช่คุณเกษมศักดิ์บอกอาเซียนคัพเนี่ย มันรายการทวีปนี่ฮะเหมือนแอฟคอนก็น่าจะต้องจัดเต็มผมก็อยากให้เขาจัดเต็มนะ
1: ใช่คือทีนี้ผมจะอธิบายอย่างนี้คุณเกษมศักด
0: ิ์
1: มันเป็น

0: โปรแกรมที่มันไม่ได้เล่นในช่วงซัมเมอร์
1: อืม
0: เหมือนยูโรเหมือนบอลโลก
1: ครับ
0: ก็เหมือนแอปคอนน่ะบางทีทีมไหนที่มีนักเตะแอปคอนเยอะถ้าไม่ได้เจ็บหรือสโมสรปล่อยเต็มน่ะ
1: อ
0: ันนี้ดี
1: ครับ
0: แต่ว่าบางทีมันก็อาจจะเจ็บเล็กน้อยแล้วนักเตะไม่อยากมาลุยเอเชียนคัพเพื่อให้มันเจ็บเพิ่มขึ้นแล้วจะไปขาดตอนในพรีเมียร์ในเกาโชบุนเดสอันนี้มันก็อาจจะมี
1: ครับ
0: แต่ถ้าจัดช่วงซัมเมอร์ผมว่ามันเต็มแน
1: ่
0: แต่ถ้าจัดช่วงนี้
1: กลัวเขาจะเอาชุดเล็กมาเน
0: าะก็อาจจะชุดผสมอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช่อาจกลัวว่าชุดผสมไงครับ
0: คือมันเป็นรายการที่ฟีฟ่ารองรับแน่ๆเพราะคะแนนสัมประสิทธิ์สูงมากนะครับ
1: ใช่ก็เป็นระดับ
0: ระดับต้นๆเลย
1: เอเชียนคัพอ่ะ
0: คุณจะชิงแชมป์อเมริกาใต้คุณจะชิงแชมป์ยุโรปหรือชิงแชมป์ในแอปคอนเนี่ยอีแชมป์ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยมันคือระดับเดียวกันคือชิงแชมป์ทวีป
1: ครับ
0: ค่าสมมติสูงมาก
1: ใช่ใช่
0: ก็เหมือนที่พี่อู๋บอกกันแหละขอให้พวกเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีซาอุอิราน
1: อ
0: ่ะเอามาเต็มๆเถอะ
1: ครับจริงมันดีกับเราเนาะ
0: มันดีกับเรา
1: คุณอมรณรงค์บอกว่ากาตาร์เนี่ยนึกออกเพลงดีมครับเพลงเดียวเขาเอาจังหวะเพลงลาตินมาผสมกับวัฒนธรรมตะวันออกกลาง MV ฟังแล้วติดหู
0: คือนึกตัวนี้มันนึกไม่ออกแต่ถ้าเปิดฟังอ่ะมันอ๋ออยู่แล้วล่ะมันน่าจะผ่านหู
1: คุณจอมพลบอกเอาสอหอมาร้องเพลงในคอนเสิร์ตครับโอ้โหอันนี้ก็จะโหดไปนะครับสอหอนี่ส่วนใหญ่เวลาหวดนี่ไม่ยั้งเลย เวลาหวดนี่ยังโหดนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะ
0: อ๋อนี่ไงคุณเอกนันท์นะ
1: กลับมาเอสเอ็มเอสบ้างนะ
0: อ่ะผมขอรัดนี้ก่อนพี่
1: จะเอาเลย
0: คุณเอกนันท์งามขุนทนบอกว่าจำกัดความเร็วไว้ที่60ครับถ้าเกิน60เนี่ย GPS จะเตือน
1: ใช่ไหม
0: ให้ใช้ความเร็วเกินได้เฉพาะกรณีแซงเท่านั้นเกิน2นาทีก็ต้องผ่อนให้เหลือ60เท่าเดิม
1: อ๋อเขาต้องรีบยกใช่ป่ะพอเหยียบเกินเขาจะรีบยก
0: คือมันจะจำกัดเหยียบไม่เกิน60ก็ไม่ได้เผื่อบางทีมันต้องแซง
1: มันมีช่วงแซงช่วงอะไรนะพวกนะอูเช็คให้ด้วยนะคะเด็กนอนไปช่วยทีมชาติมีใครเจ็บบ้างหรือยังคะขอบคุณค่ะคุณเธอลงทุนแฟนนอน
0: ตอนนี้ที่เหลืออยู่
1: ไม่มีเนาะแฟนนอน
0: ฝรั่งเศสก็มีซาลิบา
1: ก็ไม่มีอะไร
0: สเปนก็มีซูบีกับมูรินโญ่
1: ซูบีเป็นดีไม่ต้องกลัวเลยไม่ได้ลงเบลิโน่สำรอง
0: อเมริกามีไหมอาจารย
1: ์โอเดกาดก็ยังลงเป็นตัวหลักอยู่เนาะ
0: โปรตุเกส
1: มีอะไร
0: ไม่มี
1: โ
0: มร็อกโกแคนาดาไม่มี
1: โยเคเลสก็ไม่ได้เจ็บอะไรเนาะ
0: บราซิลก็มีกาเบรียล
1: ก็ยังเป็นตัวหลัก
0: ก็เดี๋ยวรอคืนเนี้ยบราซิลนอร์เวย์ซัดกัน
1: แต่ตอนนี้ยังไม่มีข่าวมีใครเจ็บนะ
0: ก็มีถ้ามีก็คือเดคเคนไลท์ที่มีปัญหาการบาดเจ็บเล็กน้
1: อ
0: ยในเกมที่เขาเจอกับไอ้กาน่าพ่ออาจารย์หรือปารากวัยไอ้หรือปานามา
1: อ
0: ังกฤษอ่ะไอ้นัดสุดท้ายเจออะไรวะที่แบบต้องมีผ้าพันอ่ะอังกฤษอ่ะ
1: ไอวอรี่โค้ดปะ
0: ไม่ใช่
1: ไ
0: ม่ได้อยู่สายด้วยกับไอวอรี่โค้ช
1: มันเดี๋ยว
0: มันจะมีอยู่นัดหนึ่งที่เขาก็เพกอ่ะ
1: จำไม่ได้เหมือนกัน
0: ในกลุ่ม L อ่ะ
1: อ
0: ังกฤษนัดที่เจอกับปานามานี่แหละ
1: ปานามาเหรอ
0: ไม่ปานามา
1: ดูนัดกันหน้า
0: ส่วนซาก้าเขาก็ไปไม่ได้สมบูรณ์ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ซาก้าก็ช่วงหลังก็เลยสำรองไอเก้เน
0: า
1: ะ
0: นอกนั้นก็ไม่น่าจะมีแล้วมั้งอาเจนมีปะล่ะ
1: ไม่น่าไม่มีแล้วเขาบอกเลิฟกับเป๊ปเนี่ยเขาเคยคุมทีมมาเจอกันไหมครับคนดูน่าจะอ้วกคนหนึ่งชอบจกมาดมมีคนหนึ่งชอบถุย
0: โยคิดเลิฟตอนสโมสรก็ตุ๊ดการ์ดเหมือนกัน
1: โอ้ยสโมสรไม่น่าเจอกันหรอก
0: ไม่น่าเจอ
1: สโมสรไม่น่าเจอหรอก
0: เพราะเลิฟทำผมว่าเป๊ปก็น่าจะเริ่มขึ้นมาทำนะส่วนทีมชาติไม่เจอกันแน่นอน
1: เขาบอก EV เนี่ยจอดนอนทั้งคืนกินไฟน้อยแต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ยากขึ้นแต่ละรุ่นแต่แฮปปี้แต่คุณเจหงแดงก็คงน่าจะในระดับที่ไม่ได้เยอะมากเนาะผมว่าไม่ทันบอลไม่ทันจบบอลโลกจันเอกน่าจะได้เสยจันอูสักทีเนี่ยหลายมือ เผื่อผมด้วย
0: เมื่อกี้ยกขาแล้ว
1: ไม่เอาเราไม่รุนแรง
0: ที่เราขาสั้นไงขาไม่ถึงไงเรานั่งห่างกัน
1: เนี่ยเราเป็นคนรุนแรงอ่ะไม่ดีอ่ะอยากให้รายการตอนกลางคืนกลับมาเหมือนเดิมครับช่วงที่หมดบอลโลกไปแล้วฝากผู้ใหญ่ของคลื่นด้วยครับก็พยายามจะเตาะให้อยู่เน
0: า
1: ะ
0: ต้องส่งมาที่ช่วงป่าแป๊กับพอสุเทพจัดอ่ะ
1: เขาบอก
0: กระนำส่งมาช่วงนั้นแหละเผื่อผู้ใหญ่เขาจะพิจารณา
1: อันนี้เขาบอกเห็นข่าวคนมาจองตั๋วคอนเสิร์ตในเซเว่นวีนพนักงานแล้วโดนซีฟีเพราะผมสะใจมากคุณนายหนุ่มผมเห็นแล้วนะบางทีมันเห็นเป็นคลิปอยู่
0: อันนี้คือเคสไหนยันยังไม่เห็น
1: เขาเป็นในเซเว่นเขาเป็นเหมือนจองตั๋ว

0: แล้วก็แบบว่าน้องทำให้ช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีเวลาใช่ไหมแล้วมันจองไม่ทันอะไรเงี้ยกูด่าแบบอะไรเงี้ยเออ
1: คือคนไปจองด่า
0: ใช่ด่าพนักงานเละเลยอ่ะ
1: อืม
0: แต่เราก็ดูแค่คลิปสั้นๆไงผมไม่รู้ว่าไอ้ก่อนที่จะตัดคลิปนี้มาเน
1: ี่
0: ยมันมีอะไรกันมาก่อนหรือเปล่าไม่รู้ไงแต่รูปมันมาแค่ตอนก้อนเดียวที่ด่าเลยอะไรเงี้ย
1: แล้วบางทีคนลงมันก็ลงอยู่แค่นั้น
0: อืมเพราะส่วนใหญ่จันเอกอ่ะแกจะมีปัญหากับพวกเซเว่นประจำแหละนะครับ
1: ช่วงหลังไม่มีละ
0: เขาด่าให้จ่ายตังค์ไม่จ่ายทีนะครับจะเดินออกก็รอเลย
1: ของผมสแกนอย่างเดียวแล้วช่วงนี
0: ้
1: เซเว่นอยู่ใกล้บ้านด้วย
0: ครับของผมส่วนใหญ่จะมีปัญหากับพนักงานเซเว่นคือผมชอบนอนอยู่ข้างหน้
1: า
0: ชอบไปนอนหน้าเซเว่น
1: นอนเฝ้า
0: เพื่อนเยอะ
1: นอนเฝ้าไม่นึกว่าเวลาไปซื้อเนี่ยที่คุณสั่งเอ้ห้าห้าเอ้สี่หกสี่สามที่เซเว่นบอกไม่มีมันต่ำสุด49แล้วคุณไปโวยเขาอ่ะใช่ป่ะ
0: ไม่สนใจผมซื้อเป็นถุงแกงทนกว่า
1: ถุงแกงร้อนอ่ะอูใหญ่จะหาไอ้4646เซเว่นบอกมันไม่มี
0: ไอ้นั่น
1: มันเริ่มต้น49
0: ไอ้นั่นไม่ไหวไอ้นั่นแพง
1: ซ
0: ื้อถุงแกงราคาเดียวกันจันเอกได้ถุงบางทีร้อย
1: บางทีคนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: บางที20ชิ้น
1: อ่
0: ะอันนี้บอกมัททิรุสแฟนนันเดสเนี่ยย้ายครั้งที่2จะมีครั้งที่3ทีมตกชั้นอีกไหม
1: กระดันสิ
0: ทีมใหม่เกือบตกมา2ปีคงไม่หรอกมั้งอย่าคุณลงเลงนะ
1: ขอบคุณโซเชียลที่ทำให้เราเห็นนะย้ายมาอยู่ซัมตันตกมาอยู่เวสแฮมตกโอ้ถ้าอยู่สเปอร์ชุดนี้ไม่ตกหรอก
0: เออผมว่าสเปอร์ชุดนี้เดชบี้น่ากลัวนะ
1: ผมว่าเผื่อมีลุ้นบอลถ้วยอะไรอีก
0: ครับขอบเมื่อวานนะครับที่พี่เจตบอกว่าบางเบ่งมาจัดต่อลุงผมปิดการฟังเลยครับผมงงมากลุงบอกว่าคนที่ชื่อเจ๋งพูดวนผิดไปมาไม่รู้ว่าบางพูดผิดเองหรือแกล้งผิดบกบนครับลุงฝากถามคุณตั๊กกี้ LFC แม่สอดอ๋อมันเป็นสไตล์นะครับมันอาจจะเป็นสไตล์ก็ได้นะฮะ
1: แสดงว่าลุงคุณตั๊กกี้ก็อารมณ์เดียวกับอูใหญ่เลย
0: เขาบอกเจ้าอูนาฮีเคยมาอยู่ไทยตอนเด็กแล้วชอบจีบหญิงเพื่อนเลยเรียกว่าคุณโจผีก็คงอ่านไม่ได้นะครับ อ่านไม่ได้ครับถ้าอ่านไปเนี่ยเราจะเป็นอูกระเอกหน้าซอนอ
1: ไม่น่าจะมีคิวนะ
0: น่าจะไม่มีคิวบอกรถไฟฟ้าไม่เปิดกระจกนอนคาร์บอนมอนอกไซด์ทำตายได้ครับอ้าวตายได้ด้วยเหรอเอาเหรอรถไฟฟ้าจริงๆรถไฟฟ้าเห็นเขาโพสต์กันว่าจอดนอนสบายนี
1: ่แต่มาเข้าใจได้พี่อูรถไฟฟ้ามันมาบ้านเรายังไม่นานไอ้เคสที่จอดนอนแล้วเสียชีวิต
0: ม
1: ันรถไฟฟ้ามันยังไม่มีเนาะ
0: เออ
1: มันยังไม่มีข่าว
0: เราผมเห็นเขาในกลุ่มเขาโพสต์กันว่าสบายนอนสบายเลยเอาเหรอมันมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยเหรอเนาะแต่มันอาจจะเพราะมันยังไม่เคยเจอมั้งเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแป๊บนึงนะ
1: นี่บอกรถบ้านแพงจริงครับประกันจ่าย3ล้านกว่าครับถ้าชนบ้านเขาอะไรประมาณเนี้ย
0: คุณโทมิยาสุบอกว่าเสื้อปารากวัยมีขายไหมครับชุดเย้าแต่สวยเน
1: า
0: ะ
1: ขาวแดง
0: ไอ้ขาวแดงผมชอบมากเลยนะอยากได้นะแต่พอเมื่อวานดูบอลแล้วผมไม่อยากซื้อเลย
1: ก็ต้องไปดูช็อปอ่ะไม่ต้องไปดูช็อปเขาอ่ะ
0: ใช่ใช่น่าจะต้องไปดูช็อปเพราะว่ามันของ
1: พูม่ามันแบรนด์ใหญ่ไหมแบรนด์ใหญ่
0: พูม่าเป็นของพูม่าผมว่าลองไปดูแบรนด์พูม่าดูเลยครับคุณโทมิยาสุน่าจะมีนะผมว่ามันไม่ได้เป็นทีมใหญ่มากเน
1: า
0: ะทีมอย่างนี้มันน่าจะยังไม่ได้หมดอ่ะ
1: บางคนยังหาเสื้อแคปเบิร์ดเลยพี่
0: คุณ
1: เสื้อเคปเบิร์ดคนตามหาเยอะนะ
0: คุณเอกนันท์บอกคืนนี้บอลโลกทั้ง2คู่เหมือนจะสูสีนะครับแต่ผมว่าบราซิลกับอังกฤษชนะสบาย
1: โอเครอลุ้นกัน
0: ก็ต้องรอลุ้นกันเนาะคุณโทมิยาสึบอกเพลงบอลโลกของโคคาโคล่าฟีฟ่าเวิลด์คัพปี2010เฟี้ยวสุดแล้ว
1: 2010เพลงก็เยอะนะ
0: อะไรเว็บวิ่งแฟลกเหรอครับแต่ผมชอบสุดอาจจะเป็นด้วยสำเนียงภาษามันด้วยมั้งกับไอเพลงที่เป็นอิตาลี
1: อ
0: ่ะนะคือ number one อิตาลีอันนั้นชอบสุดเลยเมื่อก่อนโอ้โหฟังทุกวันเลย
1: เพลงอะไรอันเดสตาเต้อะไรสักอย่าง
0: ใช่ใช่จำชื่อเขาไม่ได้แต่เราก็เรียกไอ to be number one ภาคไอเนี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ภาคภาษาอิตาลีอ่ะ
0: ครับคุณเกษมตักบอกเอเชียนครับ2023เกาหลีก็มีซอนมีอีคังอินมีคิมมินแจมีควางอีซอนญี่ปุ่นมีเอ็นโดมิโตมะโดอันมินามิโนคุโบจัดเต็มจัดหนักเลยจัดจริง
1: จริง
0: ดีนะครับ
1: เอาอีก
0: ครั้งนี้ขอเลยอยากให้มาอีกนะครับมาแบบเยอะๆเลยอันนี้เราถือว่าเป็นผลดีกับเราเนาะอ่ะตอนนี้ตีหนึ่งแล้ว
1: ครับผม
0: เฮ้ยเราออกตีหนึ่งมาจะเด็ด
1: ตีหนึ่ง
0: อ่ะเราออกตีหนึ่งนะเพราะเห็นจุ่นมารอแล้วอ่ะช่วงนี้ช่วงนั้นที่นายไลฟ์บอลโลก

0: ของผมจันอู๋จันเอกหมดเวลาละ
1: ช่วงหน้าที1ที3เนี่ยเป็นจุ่นกับบอม
0: อ๋อจุ่นกับบอมนะ
1: ที3
0: ร
1: ับที่ต่อที3ที5นี่เป็นคมกับคม
0: กับสน
1: อ้าวแล้วงี้ถ้าบอลต่อเวลา
0: ก็สวยไป
1: ถ้านอร์เวย์บราซิลต่อเวลา
0: ผมไม่รู้ตัวใครตัวมันอ่ะวันนี้เราหมดเวลาแล
1: ้
0: วผมกับจันเอกลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
11: 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมา

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศ

0: ติดต่อโฆษณาโทร022016569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: อ่ะจุนรายการอะไรอ่ะ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะครับเข้าสู่ช่วงของไลฟ์บอลโลกนะอยู่กับพี่บอมพลบรรหารแล้วก็ผมจุนพินกวินนะครับ
0: เมื่อกี้ยังถามอยู่เลยตกลงชื่อรายการอะไรถ้าเราเข้ามันไม่ได้มีฟุตบอลไงช่วงนี
1: ้ซึ่งบอกไปเนี่ยก็ไม่แน่ใจชื่อรายการถูกหรือเปล่า
0: ช่วงนี้คิดว่าสถานีน่าจะมีรายการเดียวนะ99ไลฟ์บอลโลก
1: ใช่ครับก็มาพบเจอกัน2ชั่วโมงตีหนึ่งถึงตีสามนะ
0: ครับ
1: เพื่อรอเวลาเกมระหว่างบราซิลกับนอร์เวย์นะครับอีกหนึ่งคู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายออกสตาร์ทนะวันนี้ก็โอ้โห
0: ทำไม
1: ใครที่ต้องทำงานในเวลาปกตินี่เจ็บปวดนะเพราะว่าคุณจะเลือกดูคู่ใดคู่หนึ่งมันก็เสียดายอีกคู
0: ่
1: ถูกไหมแต่เวลามันก็จะทำร้ายตัวคุณหน่อยเพราะตีสามกับเจ็ดโมงเช้าก็เลือกเอา

0: เลือกเอาเลือกเอา
1: ว่าจะยังไง
0: เออแต่ถ้าใครไม่ได้ซื้อแพ็กเกจไว้ก็สบายใจได้ฮะวันนี้ไม่มีด้วยทุกฟรี
1: โอ้โ
0: ห
1: คือ
0: ก็เจ็บปวดเจ็บปวด
1: มันก็ต้องยอมรับนะว่าจะไปให้ถ่ายคู่ใหญ่คนที่เขาเสียตังก็อาจจะรู้สึกตังหิดตังหิดใช่ไหม
0: แต่ไม่เป็นไรเนี่ยฟังของเรา
1: ครับผม
0: ที่ทำงานใส่เสียบหูฟังฟังไว
1: ้
0: สบายใจ
1: ครับผม
0: เจ้านายเรียกหันหน่อย
1: แต่ว่าถ้าใครเข้าหลัง9โมงโอ้แต่ว่าก็ไม่แน่7โมงมันอาจจะไม่จบใน90นาทีนะ
0: คุณมั่นใจหรือว่าคู่บราซิลจะจบแค่7
1: ไอ้คู่เม็กซิโกดิ
0: อ๋อแค่เม็กซิโก
1: เพราะเม็กซิโกมันจะออกสตาร์ท7โมงใช่ไหม7โมงคงไม่เสร็จ9โมง
0: ถ้าจบ90ประมาณ9โมงน่าจะจบแต่ถ้าเกินกว่านั้นก็โอ้โหอาจจะถึง11โมง
1: โอ้โห
0: 10โมง11โมงเงี้ย
1: ประมาณ10โมงกว่าๆ
0: ถ้ามันยืดเยื้อถึงจุดโทษอย่าง
1: เ
0: งี้ยนะ
1: เพราะเราก็ไม่รู้ว่าต่อเวลา
0: เอ
1: าว่าทดเวลาเนี่ยมันจะทดกี่นาทีด้วยบางทีก็ทด10นาทีก็มี
0: เมื่อวานคู่ฝรั่งเศสก็10นาทีนะ
1: ครับผม
0: โอ้ลูกปารากวัยไล่เตะปุ๊บจักจักโอ้โห
1: ไม่โดนใบเหลืองเลยปารากวัย
0: ตลกมาก
1: เป็นเรื่องที่น่าแปลกอยู่เหมือนกันแต่ก็ตามนั้น
0: อย่างว่ากรรมการอุซเบกประเทศเขาเก่งมวยเขาเรียกว่าตกมวย
1: แต่รู้สึกว่าฝรั่งเศสจะโดนไป3ไหม
0: ใช่ไอโอลิเซ่โดนน่าสงสารมากไม่ได้ทำอะไรเลยไอกาลาซ่าเดินมาแล้วก็ล้มใส่แล้วกรรมการก็เดินมาแฉกไปเลยโอลิเซ่โอลิเซ่ก็หัวเราะเองดิอะไรวะ
1: ก็ตามนั้นนะฮะ
0: สนุกดีว่
1: ะเพราะว่าอย่างในข่าวล่าสุดที่รายงานออกม
0: า
1: ก็คือฟาโรลินบาโลกุนกองหน้าตัวความหวังของทางสัมเมกาที่โดนใบแดงในเกมกับทางบอสเนียปรากฏว่าตามรายงานล่าสุด
0: เ
1: จ้าตัวจะลงสนามในการเจอกับเบลเยียมได้นะครับในรอบ16ทีมนี้นะครับซึ่งจริงเนี่ยมันคือถ้าคุณโดนใบแดงเนี่ยอัตโนมัติคุณโดนแบน1นัดในนัดต่อไป
0: แล้วอุทธรณ์ไม่ได้นะเพราะมันคือแบน1นัดอัตโนมัติตามกฎไง
1: แต่อยู่ดีก็มีการประกาศออกมานะครับว่าโทษแบน1นัดตรงนี
0: ้ครับ
1: คาโทษไว้1ปีนะครับ
0: เ
1: ลยทำให้บาโลกุนหรือบางคนอาจจะเรียกบาโลกันเนี่ยลงสนามได้นะครับในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายในการเจอกับเบลเยียมนะ
0: อยู่ๆฟีฟ่าก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะพิจารณาเรื่องด่วน
1: เรียกว่าคนใน Facebook ส่วนใหญ
0: ่ก็สรรเสริญ
1: ต่างชาติก็นั่นแหละฮะตามนั้นครับผม
0: ฟุตบอลโลกแห่งความอีหยังวะเหมือนกัน
1: ครับผม
0: แต่เขาบอกว่ามีเคยมีกรณีของโรนัลโดไงก็คือก่อนจะมาฟุตบอลโลกของเนี้ยก็ติดทดแบน3นัดเหมือนกัน
1: ก็โทษแบน1นัดแล้วก็อีก2นัดเป็นค่าโทษ
0: ก็คือจะมีกรณีคล้ายๆกัน
1: แต่นี่คือไม่โดนเลย
0: แต่ของโดนเข้าใจได้มันแบนไปแล้วนัดนึงไงอีก2น
1: ั
0: ดค่าโทษไว้แต่นี่คือระหว่างทัวร์นาเมนต์ไม่เคยเจอนะ
1: อันนี้คือในทัวร์นาเมนต์เลย
0: ไม่เคยเจอนะ
1: ครับผม
0: ไม่เคยเห็น
1: ก่อนตามนั้นฮะตามนั้นตามนั้น
0: เอาง่าย
1: ๆ
0: ปีที่เกาหลีใต้เป็นยังไม่มีเลย
1: จบก็เห็นท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่ก็ออกมาขอบคุณ
0: อีฟ่
1: าด้วยนะ
0: จริงป่ะ
1: จริง
0: โอ้ชัดเลยอย่างนี้ยิ่งชัดเลยโห
1: โอ
0: ้โหใครจะไหวอะไร
1: คลาสสิกบอกเลยว่าคลาสสิกฮะ
0: โอ้สายแข็งจริงแต่เอาจริงอเมริกามีบาโลกุนสักคนนี่ทำไงอะ
1: ก็เป็นกองหน้าตัวความหวานคือเขาบอกว่าตอนแรกถ้าบาโลกุนไม่ลงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทางหรือคุณว่าเปปิลงสนามแทน
0: เอ้ยนั่นก็ใช้ได้นะเล่นพีทวีป่ะ
1: ใช่ครับมีข่าวฟูลแลมด้วยก่อนหน้านี
0: ้ใช้ได้อยู่นะเคยเห็นเลยเขาเล่นอยู่
1: เนี่ยเขาบอกว่าขอบคุณฟีฟ่าที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็แก้ไขความอยุติธรรมครั้งใหญ
0: ่
1: คือก็เขาก็มีก่อนหน้านี้มองว่าโอ้โหบาโลกุนก็ไม่ควรจะโดนใบแดงหรือเปล่า
0: เพราะว่ามันมีกรณีของเมสซี่ก่อนหน้านั้นที่ลักษณะคล้ายกัน
1: จังหวะโอเคมันอาจจะดูอันตรายแหละกับทาริกมูฮาเลโมวิชในจังหวะนั้นกับทางบาโลกุนแต่ว่าก็มองว่าบาโลกุนก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าภาพที่มันออกมามันก็น่ากลัวแต่ว่าก็สุดท้ายยังได้ลงสนามครับ
0: จริงๆกรรมการน่าจะปรึกษาเนี่ยเกมนั้นแล้วไม่น่าให้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ป่ะถ้าเห็นว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะเพราะเอาจริงๆหลายคนก็เห็นใจว่าเออมันก็ไม่น่าจะถึงแดง
1: อ
0: ุตัดจังหวะข้อเท้าพับไปก็น่ากลัวนะตรงหลังบอสเนียใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่พับไปแบบไม่หักก็บุญแล้ว
1: จะเอาเป็นว่าร
0: ู้สึกเล่นต่อไม่ได้เลยใช่ไหมหรือป่ะ
1: ลงได้ลงเล่นต่อได้
0: เล่นต่อได้ใช่ไหม
1: เล่นต่อได้เออมูเลมูวิชเล่นต่อได้ในเกมนั้น
0: ก็
1: แต่ตามนั้นครับ
0: ก็ตามนั้นแหละ
1: ครับลงได้นะครับ
0: ก็เป็นน่าจะเรื่องเรตติ้งแหละผมว่า
1: ทำไป3ประตูในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้นะสำหรับทางอดีตกองหน้าของอาร์เซนอลที่ปัจจุบันไปอยู่กับAS Monacoนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็กำลังเนื้อหอมเลยนะครับ
0: ก็ไม่เคยเห็นเขาเล่นดีเลยนะกระทั่งฟุตบอลโลกครั้งนี้จริงนะ
1: อ้าวก็ยิงนะ
0: เพราะมันขึ้นมานานแล้วนะขึ้นมาสักพักแล้ว
1: ก็

0: นอกนั้นนี่ข่าวเรื่องต่างๆที่น่าสนใจ1 ชั่วโมงที่แล้วก็เป็นทางการนะ
1: อะไรสิ
0: บาซูมาน่าตูเร่ไปของไอริโคสนะครับวัย20 ปีก็ย้ายมาอยู่กับนิวคาสเซิลนะครับค่าตัวรวมเนี่ย42 ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ฮอฟฟินฮามเองเนี่ยก็จะได้ส่วนแบ่งในการขายในอนาคตด้วยนะครับสำหรับดาวเตะวัย20 ปีรายนี้ก็ไปตำแหน่งปีกนะครับแล้วก็จริงในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยได้ลงเล่นให้กับทางไอริโคสหรือว่าโคดิวัวไป3 นัดด้วยกันนะเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าตัวเขาเองบอกว่ามีความสุขมากๆนะครับที่ได้ย้ายไปอยู่กับทางนิวคาสเซิลนะครับเขาเองเนี่ยก็มันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กแล้วนะครับในการที่จะมาเล่นในพรีเมียร์ลีกกับสโมสรใหญ่ๆอย่างนิวคาสเซิลนะครับบอกนิวคาสเซิลก็เปรียบเสมือนดังครอบครัวนะ
1: ครับ
0: ซึ่งจะช่วยให้เขาเองเนี่ยเรียกว่าโชว์ผลงานได้ดีที่สุดในสนามนะครับแล้วเขาเองก็จะทุ่มเทในทุกๆวันนะครับภายใต้เสื้อของทางนิวคาสเซิลนะครับ
1: ก็ถือว่าฤดูกาลที่แล้วกับฮอฟเฟนไฮม์ว่าทำผลงานดีนะอยู่ในบุนเดสลีก้า18 เดือนเองนะครับฤดูกาลที่แล้วนี่อันดับหนึ่งของบุนเดสลีก้าในการเปิดบอลนะครับประสบความสำเร็จก็คือคอสบอลเข้าเป้าแหละนะครับแล้วก็แอสซิสต์ที่เป็นอันดับ2ร่วมนะครับ9 ครั้งไม่ต้องไล่โอริเซ่นะเรื่องนี้แล้วก็เลี้ยงเก่งด้วยนะครับเลี้ยงประสบความสำเร็จในเป็นอันดับ3ของบุนเดสลีก้าผ่านคู่ต่อสู้ได้48 ครั้งแล้วก็โอ้เป็นจอมสร้างสรรค์โอกาสเหมือนกันนะครับอันดับ4ของบุนเดสกับ45 ครั้งแล้วก็สร้างสรรค์โอกาสแบบบิ๊กแชนคือโอกาสทองกว่าจะจ่าใน11 ครั้งนะคร
0: ับ
1: ก็ถือว่าเป็นประเภทตัวปั้นเกมนะนะฮะแต่ว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้นะนักเตะอะไรก็ไม่รู้อะค่าตัวเกือบ50 ล้านปอนด์
0: ใช่42 ล้านปอนด์คือเดี๋ยวนี้ถ้านักเตะแบบอายุน้อยดูมีความสามารถดูมีของขึ้นมาหน่อยก็ราคาก็จะสูงหน่อยนะ
1: ตัวเลขนี่20 ปีเอง
0: ใช่ก็ผมไปดูสถิติการลงเล่นในฤดูกาลที่แล้วในฮูสกอร์ของทางบาซูมาน่าตูเล่เนี่ยก็เล่นทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีทั้งขึ้นไปตัวด้านบนเลยนะทางฝั่งซ้ายก็มีนะครับเล่นเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางฝั่งซ้ายก็มีขยับไปเล่นขวาบ้างในบางเกมเท่านั้นนะครับแล้วก็มีไปเล่นหน้าเป้าอยู่4นัดด้วยเหมือนกัน
1: ก็เป็นแนวรุกแบบยุคใหม่นะ
0: วิน ได้
1: หลาย
0: ตำแหน่งซ้ายก็ได
1: ้
0: นะครับ
1: เป็ดนะ
0: ก็
1: แต่ในขณะนั้นก็น่าจะเป็นฝั่งซ้ายป่ะ
0: ใช่ใช่ส่วนใหญ่คือฝั่งซ้ายครับฝั่งขวานี่ไปเล่นอยู่แค่นัดเดียวนะเท่าที่ผมดู
1: นี่ไงเหมือนนี่ไงแพทริกดอกูของผมนี่ไง
0: อ๋อช่วง
1: น
0: ี้เล่นตัวบนละ
1: เล่นได้หมดเลยใช่ไหมคาริกบอกเอาอยู่ข้างบนอันตรายน้อยสุด
0: ไปเล่นตัวบนดีกว่า
1: ไปถึงอันตรายกับทีมตัวเองน้อยสุดแล้วอยู่ตรงนั้นดีแล้ว
0: อ่ะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับทางด้านของบาซูมาน่าตูเล่นะการย้ายไปอยู่กับนิวคาสเซิล
1: แต่เดี๋ยวนี้ก็เซนเขาเก่งอยู่แล้วเขาหาพวกดาวรุ่งพวกนี้เก่งนะครับเอามาปั้นเก่งเหมือนเอเดียเจสันเนี่ยโอ้โหปล่อยไปท่านไหนเอ้ยเจสันไม่ใช่นี่ว่าขาดทุนปล่อยให้ฟอเรสแค่35 ล้านปอนด์
0: แต่ก็ถือว่าโอเคไงปล่อยคือปล่อยในช่วงนั้น30 กว่าผมว่าราคาไม่ถูกนะ
1: แต่
0: เพียงแต่ว่า
1: แต่เขาก็ยังมีได้ส่วนแบ่งนี่
0: ใช่แล้วก็ต้องยอมรับว่ามันก็ต้องให้เครดิตกับฟอเรส
1: ใช
0: ่ที่ช่วยโอ้โหทำให้นักเตะไปราคารวมเท่าไหร่116 ล้านปอนด์
1: ใช่แล้วมันเป็น116นี่ไม่มีแบบแอดออนอะไรนะคือฟิกเลย116แมนซิตี้ต้องจ่ายเต็มไม่ต้องไปแบบไปลุ้นว่าเฮ้ยลงเท่านี้แล้วค่อยจ่ายเพิ่มเลยไม่มี
0: ก็ต้องให้เขาไป
1: เออ
0: ครับผม
1: นะฮะแต่แฟนนิวคาสเซิลนี่บ่นกันแต่ว่าก็ต้องเข้าใจสโมสรนะเขามีปัญหาเรื่อง
0: ตอนนั้นมันเป็นเรื่องของการเงินที่ก็ต้องปล่อยด้วยบังคับปล่อยด้วย
1: ไอ้กฎ PSR นี่แหละมันบีบแบบโอ้โหนิวคาสเซิลนี่ตอนแรกมีเจ้าสัวจากซาอุมาเทคเราก็นึกว่าจะสบาย
0: ครับ
1: โอ้โหใช้ชีวิตลำบากเลยนะ
0: ส่วนทีมของพี่นั้น ก็เห็นล่าสุดไปมีข่าวกับ อเดซาโตสมิดฟิลด์ที่ก็ถือว่าไม่ได้เป็นตัวหลักนะของทางเชลซีนะครับก็กลายว่าอยู่ในลิสต์ที่แมนเชสเตอร์เต็ดให้ความสนใจสำหรับมิดฟิลด์วัย22 ปีรายนี้นะครับก็เห็นว่าก็มีไปคุยกับทางฝั่งตัวแทนนักเตะนี่ใช่ไหมเพียงแต่ว่าระหว่างสโมสรเนี่ยยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่ก็มองว่าเชลซีบอกว่าถ้าเกิดราคามันได
1: ้
0: ก็โอเคที่จะปล่อยให้
1: โอ้โหราคาที่ได้นี่ก็ไม่ถูกนะ50 ล้านปอนด์นะ
0: โอ้โหก็ผมยังตกใจกับราคาข่าวก่อนหน้านี้ไอ้มาโลกูสโตอ่ะ

0: 75 ล้านปอนด์อ่ะผมงงมากเลยเฮ้ยโห
1: เดี๋ยว
0: 75เลยเหรอ
1: แล้วใครจะซื้อวะนะ
0: เพราะตอนแรก
1: ม
0: ัน
1: หรือมันติดซื้อดูมฟิส40 ล้านยูโร
0: ไม่ถึงด้วยดูมฟิสจริงๆสุดท้ายมันจบที่17 ล้านกว่า
1: เออ17เป็นปอนด์
0: ใช่17 ล้านปอนด์ 17.3 มึง
1: 20เป็นยูโร
0: โอ้โหคือแบบผมตกใจเพราะตอนแรกมันมีข่าวว่าแมนซิตี้ให้ความสนใจทางมาโลกูสโตแต่พอเขาบอกว่าถ้าเชลซีจะเอาราคานั้นเนี่ยทางซิตี้ที่ก็อ่ะเป็นเอนโซมาเลสกาไปคุมทีมใช่ไหมซ
1: ึ่
0: งก
1: ็
0: เคยคุมเชลซีมาก่อนเนี่ยก็อาจจะไปมองตัวเลือกรายอื่นแทนละเพราะไม่ไหวกับราคา75 ล้านปอนด์ที่เชลซีตั้งเอาไว
1: ้เอซิตี้นี่แบ็คขวาเขาใช้ใครอะปกติ
0: มาทิวส์นูเนสนะในลูกกาที่ผ่านมา
1: คือถ้าไม่ใช่เป๊ปก็ใช้ไม่ได้หรอกนะนูเนสอะ
0: ถ้าเรื่องเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมนักเตะเนี่ยเป๊ปเก่งนักแล
1: ทั้งซ้ายทั้งขวาจริงซิตี้ต้องซื้อหมดนะเพราะผมว่านิโก้อะไรนี่ก็ไม่ใช่แบ็คซ้ายนะมันเหมือนมิดฟิลด์เหมือนอะไรมากกว่านะเวลามันเล่นอ่ะ
0: คือจริงๆก็เป็นมิดฟิลด์ก่อนแต่ว่าพอไปเล่นแบ็คซ้ายมันก็โอเคแล้วดีก็จนถึงขั้นว่าอ่ะก็ติดทีมชาติอังกฤษอ่ะ
1: แต่ถ้ามันเป็นระบบของเป๊ปอ่ะมันเล่นดีไง
0: แต่พี่อย่าลืมสิขนาดว่าดึงเอ็ดนูรี่มาแพงอ
1: ่
0: ะส
1: ุ
0: ดท
1: ้
0: ายกลายว่าก็ยึดแบ็คซ้ายอยู่ดีโอเรลี่
1: เออก็เพราะเอาจริงก็คือโอลิเวียมีประโยชน์มากกว่าไงเพราะระบบของเป๊ปมาส่วนใหญ่แบ็คก็จะอินเวิร์ดเข้าไปทำประตูด้วย
0: ใช่
1: โอลิเวียมันโอ้โหอย่างกับอังกฤษนี่เกือบทำประตูได้ไงใช่ไหมฟุตบอลโลกมงชนคานไปที
0: ก็ซิตี้เองเรื่องของขาที่ปล่อยไปก็เพิ่งจะออฟฟิเชียลกับการปล่อยทางนาธานาเก้ไปอยู่กับทางเฟเนบาเช่นะครับก็รู้สึกจะ7 ล้านปอนด์แล้วก็บวกแอดออนอีก 1.5 มึงตัวเลขประมาณนี
1: ้แต่ผมพอมันมีข่าวแมนยูกับอังเดอร์สันโตเนี่ยผมก็แอบไปเราก็ต้องไปตามบอร์ดต่างๆนะของเด็กพี
0: เป็นไงฮะส่วนใหญ่เชียร์มั้ยครับ
1: คนก็บอกว่าถ้าพวกมึงซื้อตัวนี้นะเดี๋ยวไปลุ้นแชมป์เพราะว่าคือมันก็จะเหมือนเดิมนึกออกป่ะไปหาไล่ซื้อนักเตะสำรองของทีมอื่นที่เขาไม่ใช้อ่ะมันก็ไม่ใช่วิสัยของทีมใหญ่อะไรหรือเปล่า
0: น้อยมันอาจจะมาแล้วดีก็ได้
1: ไม่คือตอนนี้ที่แมนยูขาดคือมิดฟิลด์ที่มันต้องใช้ได้เลยเว้ยใช่ไหมเพราะที่ไปกาเซมิโร
0: ่
1: ไอเอเดซอนนี่ไม่รู้ยังไงนะมาเนี่ยต้องปรับตัวอีกแต่ยาอังเดซันโตน่ะถ้าเกิดเป็นประมาณว่าถ้าตามแพลนอ่ะมันซื้อมา3ตัวเป็นเยซันโตตัวนึงเป็นเอเดซอนตัวนึงแล้วก็มีตัวท็อปตัวนึงอ่ะผมเอานะตัวท็อปนี่ต้องหมายถึงระดับจูอาเมนี่อะไรพวกนี้นะ
0: แต่ก็ไม่ได้มาดูสตูเนสไม่ได้ซันโตโตนาลี่แล้วสเปอร์เอาไว้ละ
1: เออก
0: ็แล้วอูกาเต้ด้วยความที่อาจเจ็บยาวมันจะมีผลไหมมันจะเหลือแค่2มั้ยหรือจะ3
1: นี่แหละพออูกาเต้เจ็บนี่คือแผลเนี่ยรวนไปหมดเลยนะครับแต่ว่าโหถ้าเอามาแค่2ไม่พอใช้นะจุดลองดูนะตอนนี้แมนยูเหลือมิดฟิลด์ตัวกลางจริงๆอ่ะเมนูคนเดียวนะที่ใช้งานได้ไอ้อูกาเต้เจ็บอย่าไปนับเจ็บเป็นปีด้วย
0: แล้
1: วมีเอเดซอนเนี่ยเหลือ2ตัวยังไงอ่ะถ้าเกิดซื้อมาสมมติซื้อมา2ตัวก็เป็นคู่หนึ่งใครเจ็บไปทีก็โอ้โหจ๊ากเหมือนกันนะแล้วมันอยู่เตะ4ถ้วยนะโอ้โหแชมเปี้ยนลีกด้วยเอาไอ้เนี่ยไปเตะแชมเปี้ยนลีกกับทีมสำรองไงนะ
0: ก็ตอนนี้มีข่าวแฮร์ริสสกอตชัวเมนี่อันนี้ก็ล่าสุดอเดซานโตสอีกคนนึง
1: ไปกัดจะไปเอาเฟลิกเมชามก็ดอทมุนก็เอาซะแพงใช่ไหมร้อยล้านปอนด์
0: เฟลิกเมชาเห็นก็มีข่าวกับนิวด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิด
1: เออ
0: เฟลิกเมชามีข่าวกับทีมอื่นด้วย
1: นี่ผมไม่เข้าใจตรงดีไว้โตนารี่เนี่ยคือเหมือนมันไม่ได้อยู่ในไม่ได้เป็นเป้าหมายอยู่แล้วอะเพราะเหมือนเขาก็ปล่อยไปเฉยๆเลยนะแมนยูอะไม่ได้แบบ
0: อาจจะมองว่าราคาแพงไปไหม
1: โอ้โหถ้าพูดถึงราคาแพงก็ถ้าเป็นตัวท็อปต้องประมาณนี้แหละ
0: เพราะถ้าคุณจะซื้อตัวท็อปอะเน
1: า
0: ะ
1: เออถ้าไปเอาเล็กสกอตก็80-85ราคาเท่าไอ้มาติอุสแฟนนันนี่แหละถ้าเราเป็นบอลมัดเราไม่ได้อยากปล่อยอยู่แล้วเราเห็นโอ้โหขนาดมาติอุสแฟนนันมันเล่นในพรีเมียร์ลีก2 ปีเองใช่ป่ะแล้วเวสต์แฮมมันโขกได้ตั้ง85 ล้านปอนด์อะเป็นจุนปุ่นจะปล่อยเท่าไหร่อะใช่ป่ะก็ต้อง80-85
0: แล้วมันมีทีมที่พร้อมจะจ่ายด้วยไงถูกป่ะโดยไม่ต้องแอดออนด้วย
1: มันมีสเปอร
0: ์คือคุณจะไปเล่นไงวะดึงเชงไว้ก่อนเผื่อจะได้ราคาที่ดีอ้าวแต่ถ้าเกิดมันมีคู่แข่งเข้ามาก็เรียบร้อย
1: จริงๆอ่ะไอ้กรณีของแฟนนั้นพี่ไปอ่านบทวิเคราะห์ของไอ้ดีแอตเลติกจริงๆอ่ะมันอยู่ก็อยู่มันดีๆแหละมันก็กะว่าได้แน่ๆแหละก็คุยกันไปประมาณว่าก็จะจ่ายละ85แต่จ่ายไปก้อนนึงก่อน
0: สุดท้ายมันจะรู้สึกว่า80+5ด้วย
1: เออประมาณนั้นแล้วบางทีมันมีทีมที่พร้อมจ่ายเต็มคือสเปอร์ได้กับโผล่เข้ามา
0: เอาไปเลยพี่
1: คราวนี้ก็เป็น
0: ยูไม่ต้องแอดบอลให้เสียเวลากัน
1: เราไปเจอเรื่องค่าจ้างอะไรเงี้ยโอ้โหค่าจ้างแฟนนั้นก็โขก200,000 กว่าปอนด์กันนะ
0: แต่สเปอร์นี่น่ากลัว

0: ัวนะ
1: น่า
0: ถู
1: ก
0: ก
1: ล
0: ป
1: ั
0: ่ะ
1: ว
0: คุณได้มาก็อตเซเนซี่เข้ามาเติ
1: เ
0: ม
1: อ
0: ถูกป
1: อ
0: ่ะเกมรับคุณได้ฟานทักเกอร์เข้ามา
1: อื
0: คุ
1: ม
0: ณได้แอนดี้โรเบิร์ตสันเข้ามา
1: อ่า
0: โอ้โหแล้วก็อันเนี้ยโตนาลี่กับมาดริดเฟร์นันเดสก็จะเข้ามา
1: เออ
0: โอ้โห
1: เออเออแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้แมนยูไนเต็ดเขาไม่ตัดสินใจถอนจากแฟนนั้นก็คือตัวนักเตะเองมันก็ไม่ได้พูดชัดๆว่ามันอยากย้ายมาแมนยู
0: อืม
1: มันไม่เหมือนกรณีของมาติอุสกุนย่าไบรอันเบอร์โมพวกเนี้ย

0: ที่ข่าวหลุดออกมาก่อนหน้านี้นะ
1: จะให้มันด้วยแหละนะก็โอ้ดูแล้วลำบากแล้วแมนยูอ่ะ
0: นะครับลำบาก
1: แต่จริงๆตอนนี้ที่พี่ลุ้นนะพี่อยากได้ตัวกองกลางของทีมชาติโมร็อกโกชื่ออะไรนะ
0: ตัวบัวดี
1: ้เหรอเออตอนนี้ก็มีข่าวอยู
0: ่พี่เจออาร์เซนอลนะ
1: ฮะ
0: เจออาร์เซนอลนะอาร์เซนอลมีข่าวซิตี้ก็เห็นว่ามีข่าวกัน
1: มันจะไปสนุกอะไรอยู่กับทีมพวกนั้นอยู่แมนยูดิไม่ถ้าเกิดมาอยู่กับแมนยูในเต็ดยัง
0: มันจะเสี่ยงไหมก็โอเคอายุน้อยก็จริงแต่จากลีกเอิงมาพรีเมียร์ลีกล่ะ
1: ก็เป็นตัวนี้ไงก็ถือ
0: แล้วเจอความกดดัน
1: ตัวนี้ไม่ใช่ถือโควต้าตัวท็อปไงก็เป็นตัวเอามาพัฒนา
0: แต่ต่ำๆ80นะ
1: ฮะ
0: ต่ำๆ80นะ
1: 80คิดว่าแมนยูสู้ไม่เล่า
0: ผมว่าไม
1: ่
0: ผมว่าไม
1: ่แต่พี่อยากได้ไงแต่พี่ก็ว่ามันคงไม่ได้หรอกเพราะว่าคู่แข่งมันเริ่มเยอะว่าแต่ไอ้นี่เล่นดีจริงนะชื่ออะไรนะบัวดี้ใช่ไหม
0: บัวดี้บัวดี
1: ้
0: เออ
1: คือตั้งแต่นัดแรกที่เจอกับบราซิลเห็นเลยแบบเฮ้ยมันวิ่งแบบบ้านี่มันท้ายเกมยังวิ่งเป็นไม้เลย
0: IQ ในการเล่นความนิ่งทักษะอะไรมันดูเพอร์เฟกต์อ่ะอายุยังน้อยอ่ะ
1: โอ้อัมพาคู่เมนูนี่แจ่มเลยใช่ไหม
0: ครับผม
1: เมนูนี้ตอนนี้ตะคิวกินขาแล้วหนูยุงยังกัดหนูถูกเคลื่อนไม่มองเลย
0: นั่งนั่งโอ้ก้นแฉะแล้ว
1: ขนาดเจอปานามามึงยังไม่ได้ลงเรียบร้อย
0: ส่วนสเปอร์ตอนนี้ก็ทยอยปล่อยขาออกนะครับ ก็ตามรายงานล่าสุดนี่ก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการที่จะปล่อยทางลูก้าวุสโควิชไปให้กับไบรตันถูกไหมนี่ก
1: ็ราคาดี
0: ซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้เพราะก็ปล่อยยืมไปให้กับฮัมบูร์กปรากฏว่าผลงานดีจนสุดท้ายก็มีข่าวก็คือเรื่องของไบรตันที่เตรียมออฟฟิเชียลในการเซ็นสัญญาทางวุฒิโควิดไปร่วมทีมนะครับจริงๆก็เหมือนคล้ายๆว่าแลกกันอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่แต่ว่า
0: เพราะว่าสเปอร์ไปเอาฟันแฮกเกอร์มาส่วนทางไบรตันก็เอาลูก้าวุฒิโควิดไปแล้วก็ล่าสุดที่มีข่าวว่าจะออกอีกคนหนึ่งในเกมรับของสเปอร์ก็คือทางลาดูดากูชินนะครับตามรายงานที่มีออกมาก็คือจะไปอยู่กับฟิออเรติน่าแบบยืมตัวนะครับแล้วก็มีออปชั่นในการซื้อขาดด้วยนะครับ
1: โอ้คริสเตียนโรมิโร่นี่ไม่มีขาออกไง
0: โรเมลเออจริงๆโรเมลโรเป็นคนที่มีข่าวตั้งแต่ยังไม่จบฤดูกาลที่แล้วนะมีข่าวกับพวกตาหมีอาเลโกมาดริดอะไรพวกนี
1: ้
0: นะครับแต่ไปมานี่กลายว่าตอนนี้เนี่ยที่จะออกก็คือทางวุสโควิชแล้วก็ดากูชินก็เป็นอีกคนนึงที่จะกลับไปเล่นที่อิตาลีแต่ว่าจะไปอยู่กับทางด้านของม่วงมหาการฟิออเรนติน่านะครับก็เขาบอกว่าไอการยืมตัวแล้วก็มีออปชันในการซื้อขาดอยู่ที่ 21.4 ล้านปอนด์ซึ่งเขาบอกว่าไอตรงเนี้ยมันอยู่ขึ้นอยู่กับจำนวนนัดที่ได้ลงสนามนะครับ ของทางฝั่งดากูชินแล้วก็อาจจะมีสเปอร์เองได้เรื่องของการที่เผื่อฟิออจะขายในอนาคตอีก 10%สำหรับถ้าไปแล้วดากูชินกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีขายต่อในอนาคตก็ได้อีก 10% ก็สเปอร์เรื่องของขาออกนอกจากเดี๋ยวรอลูก้าวุสโควิชออฟฟิเชียลกับไบรตันดากูชินออฟฟิเชียลกับทางด้านของฟิออกุยโมวิคาริโอก็คงไปเพราะว่าตามรายงานคือคินสกี้จะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแล้วก็ไปดึงดูบราฟก้าจอมเก่าเข้ามาเป็นแบ็กอัพนะครับ
1: โอ้โหสเปอร์นี่มันจะลุ้นแชมป์เลยเพราะว่านี่นี่มีข่าวกับราฟาเอลเลย์เอาเลยนะจะไปเอาราฟาเอลเลย์เอามาอีกคนนะ
0: ครับผม
1: โอ้โหนี่พี่จะทำทีมจากลุ้นหนีตกชั้นเป็นพลิกกลับมาลุ้นแชมป์แต่มันก็ต้องอย่างนี้นะเพราะว่าโอ้โหก็ไม่ไหว
0: ก็คุณเอาจริงคุณโปรเจกต์คุณคือการได้เดซาบี้มามันก็โอเคอ่ะอาจจะมาในช่วงเวลาที่มันไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่แต่ว่านั่นแหละโอ้โหก็อ่ะทุ่มไปเลยแล้วกันถ้าอย่างนั้น
1: ใช่
0: เพราะในเมื่อกุนซือคุณก็ถือว่ามีประสิทธิภาพอยู่แล้วเนื้อหอมอยู่แล้ว
1: โอ้โห
0: เออแล้วก็อ่ะการเสริมทัพน่าสนใจ
1: ครับ
0: มีโอกาสลุ้นแชมป
1: ์จริงนะทำเป็นเล่น
0: ถ
1: ึ
0: งแชมป์ไหมหรือว่าเต็มที่แค่4ก่อนพี่
1: ว
0: ่
1: า
0: สี่ผมว่าจะมันเป็นไปได้เพราะว่าทีมอื่นๆมันก็เริ่มต้มนับหนึ่งนะ
1: ใช่มันล้างไพ่กันหมด
0: ใน
1: ฤดูกาลนี้
0: ชาบิอลอนโซกับเชลซีเอ็นโซมาเลสกากับซิตี้ลิเวอร์พูลกับอีลาโอล่า
1: ตอนนี้กลายเป็นว่าทีมที่พร้อมสุดอาร์เซนอลนะใช่ไหมเพราะเขาตั้งหลักอะไรเรียบร้อย
0: อาร์เซนอลมันคือการที่ ผมใช้

0: คำว่ามันคือการที่อยู่ในจุดที่เป็นการทำให้ดีกว่าเดิมขึ้นไปอีกจากตำแหน่งที่คุณคว้าแชมป์แล้วนะ
1: ใช่ใช่เริ่มด้วยการปล่อยเรียนโดนทอดซาไปก่อนโอ้โหแฟนถึงต้องด่ากันยับ
0: 20ล้านยูโร
1: ก็ไปปล่อยไปแบบไม่แพงมาก
0: กับแต่อาจจะเรื่องของอายุกับสัญญาเหลือปีเดียว
1: แต่แฟนนักส่วนใหญ่เขาจะรักทอดซาเพราะมองว่าเวลา
0: ปล่อยมาติเนลล
1: ี่เวลามันอึดอัดอย่างเงี้ย
0: ไอ้ตัวซา
1: เ
0: นี่ยแต่คุณอาจจะไม่ได้ของที่มันเกรด A กว่ามีโอกาสที่จะได้กว่านี้ก็ได
1: ้เขาอาจจะไปจีบใครอยู่กับควิชาคอร์เทเรียอยู่ก็ได้ตอนเนี้ย
0: แบลเลมบาโคล่าดูจะมีโอกาสกว่า
1: โอ้โหบาโคล่าไปเชคโขแคมกันนะ
0: แต่มันก็มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์โลกกับฝรั่งเศสอยู่นะมันก็ต้อง
1: แล้วฟอร์มดีด้วยไงฟุตบอลโลกอ่ะโชว์ของด้วยตอนเนี้ยทำไปทำมานี่กลายมาเป็นตัวจริงไทยดูเอ้แล้วนะ
0: เล่นไปแต่เมื่อวานดูเอ้ลงมาก็ช่วยพลิกสถานการณ์นะ
1: ใช่มาเรียกจุดโทษได
0: ้ครับผม
1: นะฮะบาโคล่านี่น่าสนใจนะครับเพราะมีทั้งลิเวอร์พูลใช่ไห
0: ม
1: อาร์เซนอลโอ้ได้ผมเนี่ยมาเห็นฟอร์มเขาจัดจ่าในฟุตบอลโลกเนี่ยเพิ่งเห็นมันกระชากแบบเร็วๆให้ดูอ
0: ่
1: ะเร็วจริงว่ะเร็วแบบน่าเกลียดเลย
0: จรวดสายจรวด
1: แล้วยิงดีด้วยผมเหมือนมั่นใจมากนะครับพอลงเล่นในฝรั่งเศส
0: ครับผม
1: แต่จริงๆผมว่าเปเช่คงไม่อยากปล่อยอ่ะถ้านักเตะไม่แบบอยากจะเล่นตัวจริงแล้วอยากย้ายเลยนะ
0: คือถ้าดูความเป็นไปได้มากสุดก็นี่แหละถ้าจะเป็นขาออกของเปเช่ในช่วงหลังที่มักจะมีข่าวนะก็คือบัลเลบาโคล่า
1: โอ้โหอาร์เซนอลได้มานี่กันน่ากลัวไงนะดีกว่ามาดูเอเก้เยอะนะหลักหลานเครดิตเดียวโอ้โห
0: อาร์เซนอลช่วงนี้มีข่าวใครมอร์แกนโรเจอร์นะครับมีข่าวกับทางบัตเลบาโคล่ากับตำแหน่งอื่นๆอบูโนคิมาไลส์นี่ก็มีข่าวอเล็กซ์สกอตก็มีข่าว
1: นิวคาสเซิลคงปล่อยแล้วปล
0: ่
1: อย
0: ไคชูซาโนก็มีข่าว
1: ปล่อยนี่หนีตกชั้นนิวคาสเซิลปล่อยบูโนอีกคนเดียว
0: แล้วก่อนหน้านี้ก็มีข่าวกับผู้เล่นอวาเลส
1: ใจไคชูซาโนนี่ดี
0: ดี
1: เห็นตั้งแต่มันเล่นในหมายแล้ว
0: ครับผม
1: เล่นดีดีคุมเกมเล่นฉลาดมาก
0: พละกำลังดีด้วยอายุยังน้อย25เอง
1: มาเล่นบอลโลกนี่ยิ่งเด่นก็ไม่ใหญ่
0: ครับผม
1: มันอยู่ไปหาอย่างนี้มันก็ได้นะตัวใหญ่ไคชูเนี่ยมาเล่นแต่ว่ามันก็ต้องแมนยูมันต้องมีตัวแข็งๆสักคนอะตรงกลางอะ
0: แต่กับแมนยูบางทีผมว่ามันผมใช้คำว่ายังไงดีอะมัน
1: เล่นไม่ได
0: ้มันเจอความกดดันอะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่คือผมว่าแมนยูหลายครั้งปัญหาคือนักเตะมันเจอความกดดัน
1: ต้องใจถึงก่อนนะ
0: ใจมันต้องเยี่ยมอะ
1: ต้องเหมือนมาติอุสกุนย่าไม่กลัวอะไรอย่างนั้นถึงได้อยู่แมนยูได้
0: เซนเนอร์ลาเมนอย่างเงี้ย
1: น่าไม่น่าเชื่อนะ
0: ผมว่าเอ้ยโหมันพิสูจน์ตัวเองเร็วมากนะ
1: ลัมเม้นนี่ผมจำได้เลยแอบมันไส้เหมือนตัวมันให้สัมภาษณ์ตอนแรกมันมีของแมนยูก็ถามว่าคุณคิดว่าคุณเป็นผู้รักษาตัวสไตล์ไหนมันบอกว่าครบเครื่องได้หมดทุกแนวพอมาลงไปเล่นก็จริงของมัน
0: มันนิ่งเกินแบบ
1: เ
0: ฮ้ยโอ้โอเคเลยอ่
1: ะ
0: คือคุณมาเป็นผู้รักษาประตูให้กับแมนยูซึ่งเราก็ได้เห็น
1: เ
0: นี่ยโอนาน่า
1: ข
0: นาดพิสูจน์ตัวเองกับอาแจกกับอินเตอร์มาว่าเป็นนายทวารที่ดีอ่ะ
1: จริงๆอ่ะโอนาน่าตอนมันอยู่อาแจกผมก็มองมันหมูมากนะแต่พอมาอยู่กับอินเตอร์ก
0: ็ดีดี
1: มันเก่งขึ้นแล้วเฮ้ยโอ้โห
0: พ
1: อมาอยู่แมนยูเท่านั้นแหละ
0: ครับผม
1: โอนาน่าโอนาน่า
0: ส่วนกับทีมอื่นๆอ่ะก็คอนเฟิร์มนิดนึงแล้วกันนะครับเรื่องของเดนเซลดูมฟรีสนะก็เป็นการเซ็นสัญญานักเตะรายที่4นะของทางเรอัลมาดริดนะครับ
1: อ๋อแล้วไลน์อัพมันจะเป็นยังไงนะจุดลองดูสิทางมาดริดชุดนี้มันได้มาใครมาบ้างนะ
0: ก็ได้โกนาเต้ได้แมโรซิวามากูกูเลย่าแล้วก็เดนเซลดูมฟรีส
1: คือข้างหลังนี่คือเขายกเครื่องนะมีข่าวว่าไอ้กาเซเลสเนี่ยชื่ออะไรวะไอ้แบ็คซ้ายเขาอะ
0: กาเลลัส
1: เนี่ยอาจจะถูกขายออก
0: แต่มันก็มีข่าวมาว่ากาเลลัสอาจจะเป็นตัวสแตนบายก็เป็นไปได้
1: ใช่
0: แล้วกูกูเลย่าเป็นตัวจริงแล้วก็ทางขวาเนี่ย
1: ขวานี่เป็นผมใช้ดูมฟิสแหละไม่ต้องคิดเยอะหรอกเพราะว่าเทรนด์นี้ก็แหม
0: แต่เปลี่ยนกุนซือก็อาจจะเปลี่ยนใจมูได้ไหมถ้าการซ้อมพรีซีซั่นดีๆเป็นได้ไหม
1: ถ้าเป็นมูรินโญ่ผมยิ่งว่าเขาเอาดูมฟิสแน่เพราะเกมรับมันดีกว่าผมเป็นถ้ามูรินโญ่ผมก็เขามองเกมรับก่อนใช่ไห
0: ม
1: ยกเว้นว่ามูจะเล่นหลังสามอะแล้วให้เทนไปเล่นวิงแบ็กอะถ้าเทนเล่นวิงแบ็กผมว่าโอเคกว่า
0: โอ้โหดูมฟิตเกมลุกก็โคตรดีเหมือนกันนะ
1: ดีดีมากเพราะฉะนั้นแล้วเกมครับมันก็ดีกว่าด้วยไงทุกคนนะอย่างเทรนด์มันจะมีปัญหาเวลาเจอกองหน้าตัวใหญ่ๆของเร็วๆมันเอาไม่อยู่เพราะมันไม่ได้แข็งแรงมากไงอย่างไอ้ดูมฟิตมันชนได้ไงใช่ป่ะตัวมันใหญ่ๆชนปึกปึกปึก
0: อย่
1: าง
0: เงี้ยเยอะก็อาจจะสลับรถ

0: ใช่มัน
1: ว่าม
0: ันโรเตชันแหละแต่ถ้าพูดถึงตัวจริงไงเป็นไลน์อัพตัวจริงเงี้ย
1: อืม
0: เออก็หลังดีขึ้นเลยนะพอมีโกนาเต้มาเนี่ยเพราะว่าโอ้โห
1: แต่โกนาเต้มาแล้วจะตัวจริงเลยไหมนี่ผมก็ยัง
0: ผม
1: ยังไม่ชัวร์เพราะการลิเวอร์พูลเอาจริงมันก็มีความผิดพลาดมีช็อตที่แบบ
0: ผมว่ามันจะได้เป็นตัวจริ ง
1: ไว้วางใจ
0: เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าร่างกายมันสดกว่าอย่างไอ้พวกเอเดียมิลิตาว
1: เ
0: ล
1: ย
0: มัน จะเจ็บบ่อยถ
1: ้
0: าเก่ง
1: ก่อนนะเนี่ย
0: ถ้าเก่งจริงผมว่าเซนเตอร์พิชเนี่ยผมว่ามิลิตาวน่ะเก่งสุดละแต่ว่าโอ้โหปัญหาคือมันเจ็บบ่อยจริง
1: ผมว่าดินเฮาเซนอ่ะตัวหลักแน่ๆละดินเฮาเซนแน่ๆ
0: ก็อาจจะยืนชิคกูเนี่ยก็พอดีเฮาเซนก็จะ
1: ก
0: ็คล่องหน่อยคล่องไหมวะ
1: แต่ก็ผมว่าก็มองว่า
0: แล้วเขาก็ต่อสัญญากับลูดิเกอร์ด้วยใช่ไหมมันก็
1: ลูดิเกอร์ใช่ต่อสัญญาเพิ่มไปอีก1ปีมั้ง
0: โอ้ก็คือหลังปึ๊กเลยนะไม่ติดชื่อเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะมีปัญหาว่าเซนเตอร์แบ็คเขาเจ็บเยอะ
1: ชอบเจ็บ
0: แล้วมันต้องไปใช้อาฮิลาอูเซนซิโอโอ้โคตรหมู
1: โอ้ซ้ายแต่ซ้ายคงต้องปล่อยสักคนอ่ะเพราะมันมีแฟรองเมนดี้มีมาร์คูกูเลย่ามีกาเรลาส3คน
0: ถ้าทรงเนี้ยก็น่าจะเป็นเมนดี้อ่ะ
1: อืม
0: แต่ว่าเมนดี้มันจะปล่อยไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันเจ็บมันเจ็บตั้งปีจริงนะเจ็บอยู่ท่านน่ะโอ้โหนี่แหละก็น่าสนใจนะเรามาติดชมใหม่เกมรุกนี่ไม่รู้จะเติมใครอีกหรือเปล่านะ
1: เกมรุกมีข่าวไหมอ่ะ
0: เกมรุกนี่เงียบเลยนะใช่ป่ะเกมรุกเขามีตอนนี
1: ้ไปมีข่าวกับไอ้ตอนที่อยากได้ฮูเลนอัลวาเรสไงอ๋อ
0: นั้นการเมืองคือยื่นตามสัญญาไงแล้วเขาออกนโยบายว่าถ้าเกิดได้ไปเลสชนะเลือกตั้งก็จะซื้อนักเตะราคานี้มาคนหนึ่งร้อยสิบล้านยูโรแล้วประชุมปุ๊บยื่นเลย
1: โอริเซ่ไงที่มีข่าว
0: โอริเซ่เขาปฏิเสธแล้ว
1: ก็เห็นอุปาเมกาโน่มึงใช่ไหมที่ออกมาบอกว่า
0: ไม่ย้ายหรอก
1: ไม่ย้ายหรอกหรือน่าจะเป็นดาวอยู่อุปาเมกาโน่หรือใครเป็นคนพูดสักอย่าง
0: โอริอัลมาดิเขาแถลงการเป็นเรื่องเป็นราวเลยโอริเซ
1: ่
0: ก็เลยว่าไม่ซื้อเหมือนกรณีของอิโซเฟรนันเดสไงเคยเห็นไหมนะทีมไหนแบบแถลงการไม่เอาฟุตบอลเลยลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอ้โหคือแบบไม่ต้องไปลือแล้วแถลงการเลยนะฮะโอ้แต่น่าสนใจนะกลางอ่ะตอนแรกก็มีข่าวว่าจะปล่อยชัวร์เมนี่เพราะบอกว่ามูรินโญ่ไม่ชอบแต่ทำไปทำมาคงไม่ปล่อยด้วย
1: ก็ถ้าในฟุตบอลโลกผลงานดีมากๆนะ
0: อ
1: ืม
0: นะครับการก็ได้ชุดเติมมั้งเลยมาดริดวาเวเดชูอานะครับคนที่น่าจะหลุดที่สุดน่าจะเป็นอะไรเนี่ยคามาวิงก้าถ้าจะปล่อยนะ
1: ตอนนี้หลังที่มีออกไปแล้วก็อาราบาก็โอ้โหแต่ก็น่าเสียดายนะนึกว่าตัวเขาจะไปได้ดีกับเรอัลมาดริดปรากฏไปเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอาราบา
0: น่าสงสารแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละก็ปล่อยพวกตัวเก่าๆพวกแดนนี่กับบาคาอะไรไป
1: เซบายอสก็ปล่อย
0: ตามสังขาร
1: เซบายอสก็ไม่ค่อยจะเป็นตัวหลักของทีมสักเท่าไหร่แล้ว
0: ขวาเขาถ้าเกิดรูดิโก้หายมาก็ไม่ต้องไปหาใครนี่ใช่ไหมไอของริมันดีแต่ตัวรุกผมไม่ลืมรูดิโก้ไปเลยนะ
1: ใช
0: ่เอ็นดริกนี่อาจจะดึงกลับมาก็ได
1: ้เอ็นดริกก็มีโอกาสแต่ก็ผมว่าโอ้โหสุดท้ายแล้วก็มูก็คงรอดูว่าคนไหนยังใช้คำว่าไงอ่ะคงดูก่อนว่าใครอยู่ในแผนใครที่แบบอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ก็ปล่อยเอาไปก่อนอะไรเงี้ย
0: บาโวเซซิโอนี่ไม่น่าอยู
1: ่
0: หน้าตอนนี้มีใครหน้าเป้าเพราะว่า
1: เอ็มบัปเป
0: ้มีเอ็มบัปเป้เนาะ
1: แล้วก็มี
0: ไอ้กอนซาโล
1: กาเซียแต่กอนซาโลกาเซียผมมองเฉย
0: มันบุกว่าขึ้นมาช่วงเดียวเองช่วงพรีซีซั่นของซาบีโรโซ่ไง
1: พวกตัวเกมลูกนี่ เรายังไม่นับพวกมาสตันตูโอโน่นะอาดากลแลนะบราฮิมดิอาสนะ
0: ก็แทบไม่ต้องเติมแล้วแหละจริงๆตัวมันเยอะอยู่แล้วเกมลูก
1: วินิซิอุสจูเนียร์โรดิโกเอ็มบัปเป้เอ็นดริกโอ้คุณได้แมโดซิวาซึ่งกลับไปเล่นตัวด้านบนทางขวาก็ได
0: ้ใช่
1: มาเล่นตัวมิดฟิลก็ได้
0: เนี่ยใครอยากดูวิธีการทำทีมที่ฉลาดนะดูเรามันดิดดูอินเตอร์มิลานเนี่ยใช้เงินไม่เยอะแต่โอ้โหทีมแข็งโป๊กเลย
1: ครับ
0: ไม่ใช่โอ้โหบางทีมซื้อนั่นยิงซื้อยิงจมกูจะบ้าตาย
1: ครับผมนอกนั้นเดี๋ยวขอดูนิดนึงมีอันไหนเพิ่มเติมมาอีกสักครู่เอ
0: ้ยไอ้นี่เจอเกนคอกไง
1: โอเค
0: เดี๋ยวเขาก็มีข่าวนี่โรมาโน่นะ
1: เฮียวิโก้แล้วล่ะนี
0: ่ก็บอกว่าตกลงแล้วคุมตอนนี้ก็กำลังเคลียร์เรื่องค่าชดเชยกับเรดบูลอยู
1: ่
0: ก็ครอปเขาเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยอะ Head of Global Football เขาว่า มันต้องเรียกว่าอะไรภาษาไทยประธานฝ่ายฟุตบอลสากลระดับโลกเนี่ย
1: ประมาณนั้นประมาณนั้น
0: เออซึ่งเขาทำงานอยู่นะครับซึ่งเขาแบบจริงๆเขาอยากมาคุมเยอรมันอยู่แล้วล่ะ
1: ครับ
0: เออว่าแบะท่ามานั้นแหละเพราะก็คือผมว่าเขาก็รอนี่แหละคุมทีมชาติ
1: อ่
0: ะก็คงมองแล้วว่าแหม

0: ไอ้นาเกลแมนเนี่ยไม่อยู่นานโอ้โหทำบอลกลายเป็นทำบอลเยอรมันทำไม่ดีนะ
1: อืม
0: ผมว่าสองทัวร์นาเมนต์นี่แบบล้มเหลวอ่ะ
1: คือแต่เอาจริงผมก็เห็นใจนาเกลส์มันในระดับหนึ่งตรงที่คุณภาพตัวนักเตะเยอรมันอ่ะเราก็คุยกันตั้งแต่ตอนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มแล้วว่าเฮ้ย
0: ใช่
1: วัดกันจริงๆอ่ะในทัวร์นาเมนต์เนี้ยใครคือผู้เล่นเวิร์คคลาสของเยอรมัน
0: โอ้โหเวิร์คคลาสผมว่า
1: ดูว่าจามามูเซล่าที่มันดูมีโพเทนเชียลที่จะเป็นได้ดันไปตั้งแต่เจ็บพักยาวไปยังไม่กลับมาเป็นคนเดิม
0: ผมว่าโยชัวคิมมิชอะ
1: คิมมิชหลายคนมองไปด้วยซ้ำว่ามันผ่านการพีคไปแล้วน
0: ้
1: อยเออผ่านการพีคไปแล้ว
0: ใช่ผ่านพีคไปแล้ว
1: ใช่ไหมล่ะมันไม่ได้อยู่บนจุดสูงสุดบนยอดพอดีนะตอน
0: เ
1: น
0: ี้
1: ย
0: เหมือนเขาสร้างนักบอลไม่ทันนะใช่ไหมมันไอตัวที่ขึ้นมามันไม่
1: เหมือนมันจะขึ้นมาแต่มันก็
0: คือถ้าสมัยก่อนอ่ะคุณ
1: ไฮฮาวเวสมันก็
0: คุณจะ
1: ไปไม่ได้ไปสุด
0: คุณจะไม่มีทางได้เห็นเดนิสอุนดาฟมาเล่นในทีมชาติเยอรมันถ้าสมัยก่อนนะ
1: แต่กลายเป็นว่ามาทัวร์นาเมนต์นี้
0: กลายเป็นจะเป็นตัวแบก
1: อ่ะ
0: ดูดิเออกลายเป็นต้องใช้กองกลางจริงมันคือกองกลางแล้วไฮฮาวเวสอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วจริงพาร์คโลวิชกับเฟลิกเมช่าผมก็ยังเฉย
0: ๆกองกลางใช่ไห
1: มลีรอยซาเน่นี่ก็โดนด่าฟอร์ลินเวสอาจจะได้รับคำชมมากหน่อยกับการเล่นในเยอรมัน
0: เออแต่มันก็แบกไม่ไหวใช่ไห
1: ม
0: แต่โหเรื่อง
1: ดีๆแต่เทนเนนบราวน์ก็ต้องรอหน่อยแหละเด็กกำลังเพิ่งขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวดูกับบาเยิร์นจะแจ้งเกิดได้มากน้อยแค่ไหน
0: แล้วดูยิงจุดโทษสิ
1: แล้วมาดันมาเสียนิโก้ชาร์ลอตเตอร์เบกอีก
0: เออนี่อันนี้หนักจริงอ
1: ันนี้ก็โชคหลายอีก
0: แล้วได้ดูเขายิงจุดโทษผมไม่เคยเห็นเยอรมันยิงจุดโทษแบบนี้เลยนะยิงแบบ
1: แพ้จุดโทษในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรก
0: ยิงแบบลนราในโยนาธานทาเดินออกมาแบบโอ้โหยิงข้ามไปนู่น
1: ก็เห็นไอ้โกเลสก้าไม่ยอมยิงนี่ใช
0: ่
1: ไหม
0: ก็เห็นคิมิดเดินไปถามสองรอบเอ้ยเอาไงยืนนิ่งอ่ะยืนเงี้ยยืนตลกไม่ตอบไม่พูดไม่จาจน
1: เราแบบเราก็เห็นได้ตอนแรกโอ้โหเยอรมันก่อนหน้านี้ใครเจอเยอรมันเจอจุดโทษนี่เหนื่อยทั้งนั้นนะ
0: หน่อยยังยิงดีเลยจุดโทษอ่ะเอาจริงเลยก่อน
1: ใช
0: ่
1: ครับผมแต่ก็ไม่น่าพลาดนะในการจะมาเป็นเทรนเนอร์คนใหม่ให้กับทางทีมชาติเยอรมันนะสำหรับเยอร์เก้นคล็อป
0: ใช่
1: ก็เดี๋ยวรอไปตกลงค่าเฉยๆกับทางเรดบูล
0: เดี๋ยวดูถ้าเป็นเยอรมันเฮฟวี่เมทัลฟุตบอลเนี่ยโอ้โหเฮ้ยแต่ได้นะนักบอลเยอรมันเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องความฟิตอยู่แล้วนะ
1: ใช่
0: ปกติอ่ะ
1: โอ้คือนักเตะเยอรมันอ่ะที่เราคุ้นเคยกันอ่ะถ้ายังไม่จบ90นาทีอ่ะสภาพจิตใจอะไรต่างๆอ่ะ
0: ใช่ขึ้นชื่อเรื่องใจสู้
1: คุณประมาทเยอรมันไม่ได้เลย
0: นะฮะแต่ว่านี่ลอยซานเน่นี่อาจจะไม่อาจจะหลุด
1: ก็โอ้โหเป็นหนึ่งในคนที่โดนด่าเยอะสุดเหมือนกันนะในทัวร์นาเมนต์เนี้ย
0: โอ้ทั้งขี้เกียจทั้งเล่นไม่ดีแบบโอ้สารพัดไม่อยากจะบอกเหมือนแรดฟอร์ดเลย
1: เอาเดี๋ยวเบรกก่อนไหมพี่บอม
0: ได้ครับ
1: เนาะเดี๋ยวเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงนั้นเอ้ยเรามีทาง Facebook ด้วยนี่ใช่ไหมทั้ง Facebook ทั้ง YouTube อ่ะเดี๋ยวมาอ่านข้อความในช่วงต่อไปแล้วกัน
0: ครับ
1: นะครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวจ้ะ
0: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน

0: 24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงของนายที่นายบนโลกนะครับยังอยู่กับผมจุนแล้วก็พี่บอมเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวมาดูข้อความหน่อยละกันนะครับที่ส่งเข้ามาว่ามีใครเข้ามาพูดคุยบ้างเริ่มที่ SMS ก่อนละกันนะทาง4689899นะครับ
5: ครับ
4: บอกว่าคืนนี้สายฟรีได้พักตามมาฟังวิทยุพอประกาศชื่อนักเตะผมคงหลับแหละขออีก5-5จากคุณลงเล้งแต่บราซิลเจอกับนอร์เวย์นะนอนไหวอยู่หรอเกมน่าดูอ่ะพี่บอกมองว่าไงเกมคู่นี
5: ้บราซิลนอร์เวย์เหรอ
4: ครับผม
5: ผมว่าสูสีนะ
4: อืม
5: อาจจะยืดเยื้อแหละดูทรงแล้วอ่ะแ
4: ต่มีโอกาสที่จะไม่จบใน90นาที
5: เออสุดท้ายว่าบราซิลน่าจะเบียดได้นะผมเชื่อในอันเช่
4: แต่จะเบียดใน90นาทีไหมหรือว่าต่อเวลาพิเศษ
5: ใจจริงก็อยากให้เบียดใน90นาทีแหละต่อเวลาพิเศษมันจะง่วงไง
4: ผมไม่แคร์ละเพราะยังไงผมต้องอยู่ถึงคู่ไอ้เม็กซิโกกับอังกฤษอยู่แล้วจะต่อเวลาจุดโทษผมก็ไม่แคร
5: ์ยังไงเราก็ต้องดูอังกฤษอยู่แล้ว
4: ใช
5: ่ในฐานะแฟนบอลอังกฤษใช่ไหมแล้วผมนี่เชียร์ทั้งบราซิลทั้งอังกฤษเนี่ยทำใจยากเนี่ยเดี๋ยวไปเจอกันรอบ8ทีมเนี่ยนี
4: ่ปรากฏนอร์เวย์เจอเม็กซิโก
5: ร้องกระจากเลย
4: โอ้ช็อกเลยระหว่างบราซิลกับอังกฤษพี่กลัวใครว่าจะไม่รอดมากกว่า
5: บราซิลกับอังกฤษเหรอพี่ควงอังกฤษม
4: ากกว่าโอ้โหเรื่องของฟอร์มการเล่นของทีมเม็กซิโก4นัดในทัวร์นาเมนต์นี้นี่ชนะหมดไม่เสียประตูเลย
5: เออ
4: ถูกว่าแล้วก็อ่ะสภาพเรื่องของอากาศความสูงจากระดับน้ำทะเลแฟนบอลอีก
5: ฮะ
4: ฟอร์มอังกฤษเองด้วย
5: โอ้โหอังกฤษนี่เอาตรงยุคทูเคิลนี่ยังไม่รู้ว่าเล่นกันทรงไหนเนี่ยคือเล่นไปเล่นมาก็
4: เอาว่าไป
5: มาใส่แฮร์รี่เคนอยู่บ
4: น
5: ดี
4: ไปเอามาไอ้4เกมที่ผ่านมาไอ้เกมกับโครเอเชียดูดีสุด
5: โอ้โหถ้าตอนนั้นนึกว่าลุ้นแชมป์แล้วโ
4: อ
5: ้โหเจอเกมกับปานามา
4: ดิโอ้ยปรับแค่เกมรับที่มันเสียประตูง่ายน่าจะดีโอ้ที่ไหนได้เกมบุกดูจะมีปัญหาฮะ
5: อ๋อการเจอกับกาน่าแล้วนะกับปานามานี่ยิ่งหนักเลยดีแล้วยังมีแฮร์รี่เคน
4: อ
5: ่ะจะอยู่กันยังไงไม่มีเคน
4: ใช่
5: ปู่แรดฟอร์ดก็อะไรก็ไม่รู้โอ้โห
4: กับโครเอเชียดีนะยิงได้ด้วย
5: เออก็นั่นไงก็แย่งตัวจริงจากกอร์ดอนมาได้นัดกับปานามาใช่ไหมแล้วก็ออกทะเลอีก
4: พอดีอาคองโกกอร์ดอนลงมาแอสซิสต์เลย
5: 2แอสซิสต์เลยโอ้โหหนักเลยคราวนี้สำรองอีกฮะแรชชี่นั้นนี้ดูแล้ว
4: ก็เห็นว่ามีข่าวว่าการคาดเดาเนี่ยจะเป็นทางกอร์ดอนน่าจะได้ออกสตาร์ทก่
5: อ
4: นบางแหล่งนี่มองไปว่าอาจจะเป็นมอร์แกนโรเจอร์ออกสตาร์ทด้วยซ้ำนะทางซ้าย
5: ผมไม่ใช่หรอกเขาคงไม่ขี่ขนาดนั้นเพราะโรเจอร์มันยิงแทบไม่ได้เล่นเลยตรงนี
4: ้บอกว่าไกลาติโกเจ้าบุญทุ่มแห่งพรีเมียร์ของพี่โอ๊กการทำแมนยูไม่ได้ใครยั่วอิอิจากคุณลงเล้ง
5: คือจริงๆอ่ะมันต้องขอบคุณแดนนี่เลวี่นะที่เขาสะสมกันเอาไว้ให้
4: อ
5: ่ะใช่ป่ะเพราะถ้าเป็นแดนนี่เลวี่ยังนั่งซีอีโออยู่คุณไม่มีทางเห็นสเปอร์ ทุ่มอะไรขนาดนี้แน่นอนก็จะเหมือนแมนยูจะเจรจาเอ้ยถ้าถึงตัวเลขไปต่ำนี้เอ้ยไม่เอาเว้ยกูถอนแล้วก็นู่นไปเล่นตัวเกตเบีย
4: ครับผมส่วนข้อความทางYouTube นะครับ
5: ครับ
4: เอ๊ะเดี๋ยวก่อนอันนี้มันช่วงเราหรือเปล่าหรือว่าอ๋ออันนี้ช่วงเราถูกแล้ว คุณปาร์คบอกสวัสดีนะครับ
5: สวัสดีครับ
4: คุณยูกิบอกว่าตอนนี้ช่วง 21:00 นต้นชั่วโมงเปิดเพลงอย่างเฟี้ยว
5: เพลงอะไรจ๊ะ
4: 3ทุ่มผมไม่รู้เขาเปิดเพลงอะไร
5: เพลงนี้ใครบายบายบอย
4: โอ้โหมาสมัยเลย
5: ใช่โอ้เพลงนี้ใครทันนี่ก็
4: เอ๊ะหรือว่าชมเพลงช่วงเราเพราะว่าเป็นการต้อนรับ Baby Monster มา
5: อ่าฮะช่วงเรานี้ก็จะติดอันนี้หน่อยเป็นผู้หญิงก็เยอะ
4: รอบนี้นี่ที่เขาจะมาเล่นคอนเสิร์ตช่วงปลายปีไหมใช่ป่ะเดือนไหน
5: เดือน11ฮะ
4: เดือน11กี่รอบ
5: หมายถึงอะไรกี่รอบเขาเล่น2รอบ
4: Baby มา2รอบแล้วพี่ดูทั้ง2รอบมั้ย
5: ผมดูก่อนตอนนี้ก็ตีซื้อตั๋วไว้รอบนึงก่อนเพราะวันเสาร์นี่เป็นแฟนเดย์ต้องไปกับแฟน
4: โอ้ไม่เหมือนรอบที่แล้วพี่ดูกี่รอบนะ2รอบ
5: ปกติดู2รอบตลอดแล้วฮะหนีแฟนไปดูฮะ
4: สุดยอดจริง
5: ๆฮะ
4: อันนี้ได้บัตร VIP ไหมฮะหมายถึงว่าซื้อบัตร VIP เลยไหม
5: รอบนี้ได้ฮะ
4: โอ้ย
5: เป็นไง
4: VIP เท่าไหร่ฮะบัตร VIP
5: เอ้จุดนี้ก็ความรับราชการประมาณนี้แหละก็ปกติ 7,000 ประมาณน
4: ี้โอ้ยสุดยอดทุ่มจริง
5: แต่ผมว่าเป็นคนไม่ค่อยดูคอนเสิร์ตดูอยู่คนเดียวนี่แหละ
4: จริงอ่ะ
5: แหววเ
4: ว้ก็เห็นวันนี้ช่วงนี้ Baby Monster ก็มาเมืองไทยถูกป่ะ
5: อ่ะใช่
4: เขามางานเลยพี่
5: เขาเป็นพรีเซนเตอร์ของเกมไอ้ Ragnarok อ
4: ่
5: ะ
4: เอาหรอ
5: เออ
4: เอา Ragnarok ยังมีอยู่เหรอเนี่ยผมไม่เคยรู้เลย
5: ผมเพิ่งก็เห็นเหมือนกันว่า Baby Monster เป็นพรีเซนเตอร์ของ Ragnarok เขาก็เหมือนมาทำกิจกรรมอะไรเงี้ยสปอนเซอร์จ้างมาก็มาโอ้ไอ้ของสยาม
4: เอาหรอ
5: ไม่ไหว
4: แล้วเขามากี่วัน
5: น่าจะวันเดียวแหละพวกนี้เขาบินว่าเล่นอยู่แล้ว
4: อ๋อแต่ก็ไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตหรือมี
5: ผมไม่
4: แสดงสักเพลง2เพลงไหม
5: ผมไม่แน่ใจว่าแต่เท่าที่เห็นคลิปที่พวกแฟนคลับถ่ายมาไม่มีแสดงนะ
4: เอาหรอ
5: มีเป็นแบบขึ้นไปทำกิจกรรมอะไรเงี้ยไปตอบคำถามอะไร
4: พูดคุย
5: หรืออาจจะอีกราคาไม่ใช่มาแสดงด้วย
4: โอ้เป็นไปได้เป็นไปได้เมื่อวานสิแต่ในวันนี้มันเข้าวันไหนวันนี้มันเข้าวันจันทร์
5: วันจันทร์
4: เข้าวันเสาร
5: ์
4: อิจีมา
5: เออเพื่อนผมถ่ายคลิปมาอยู่
4: หมายถึงว่าคลิปการแสดงคอนเสิร์ต
5: คลิปการแสดงคอนเสิร์ตเขาเข้าไป
4: เป็นยังไงเขาชอบไหม
5: ไม่รู้แต่เพื่อนผมดูทุกวงผมก็ไม่รู้ร่ำ
4: รวยจังเลยร่ำรวยจริงๆ
5: ทำงานอะไรก
4: ็ร่ำรวยจริง
5: ๆ
4: โอ้
5: โหผ่านคอนเสิร์ตที่แพงมากเลยคอนเสิร์ตเกาหลีเนี่ย
4: โอ้ยอย่าว่าแต่เกาหลีเลยพี่ตอนนี้คอนเสิร์ตใครมาราคานี่มันไม่ได้แบบ
5: คอนเสิร์ตไทยก็แพงมากตอนนี
4: ้หาหลักร้อยไม่เจอแล้วมึงมีไหมหลักร้อยนะตอนเนี้ย
5: โอ้โหบัตรหลักร้อยครั้งสุดท้ายที่ผมเคยซื้อดูอ่ะคอนเสิร์ตเบิร์ดการ์ด30ปีอ่ะนานมาแล้วอ่ะ
4: ตอนนั้นเท่าไหร่
5: ตอนนั้น800คืออยู่ข้างบนนะก็แถว Impact แถว
4: อะไรถ้าของคนไทยเราเองผมจำได้ผมเคยดูเดี่ยวพี่โน้ตอ่ะบัตร500นะ
5: อ๋อเคยมีบัตร500อย่าง
4: นี้มีตอนนั้นเล่นที่ไอ้นั่นนะพี่ที่สยามมาที่โรงหนังอ่ะ
5: สยามพิคเนต
4: ลิโดตอนเล่นที่ลิโดน่าจะ500
5: ไม่ใช่ว่าดูครั้งแรกอ่ะคอนเสิร์ตครั้งแรกเขา
4: ก็ไม่ตอนนั้นน่าจะเป็นเดี่ยวอันนั้นน่าจะเดี่ยว5หรือ6เนี่ยแหละ
5: ผมเนี่ยก็ของพี่โน้ตนี่ก็ผมไม่เคยไปดูเลยนะว่าจะต้องหาทางไปดูได้สักที
4: อ๋อยังไม่เคยเลย
5: ไม่เคยไม่เคย
4: ผมเคยไปดูมารู้สึกจะ2หรือ3เดี่ยวมีพักมีที่ลิโดที่1แล้วก็มีที่พารากอนรู้สึกจะ2ครั้ง
5: เออ
4: นั่นแหละ
5: สมัยก่อนของพี่โน้ตนี่ดูแผ่นซึ่งเขาไม่ได้ทำปั๊มแผ่นนะแต่ผมดูแผ่น
4: เหรอ
5: คร
4: ับ แล้วตอนนั้น VCD ไม่ทำหรอ
5: ไม่รู้
4: ผมแต่พี่โน้ตจริงๆอ่ะเริ่มต้นอ่ะคือผมดูจากวิดีโอผมจำได้เป็นยุควิดีโอแล้วก็สมัยก่อนรู้สึกเดี่ยวจนถึงเดี่ยว3หรือ4อ่ะอัดเป็นเทปมาขายด้วยผมจำได้ผมฟังเทปเกือบทุกคืน
5: เออแต่ช่วงอัดเป็นเทปมาขายผมชอบฟังนะ
4: เออผมฟังจนแบบฟังเกือบทุกวันก็คือเหมือนเปิดเพื่อกล่อมนอนไปเลยมันก็เหมือนเราสมัยนี้ฟัง YouTube แล้วก็ตั้งเวลาให้มันปิดอ่ะ
5: เออแต่ก็ไม่น่าเชื่อนะพี่โน้ตออกเป็นเทปผมฟังออนไลน์พี่โน้ตแกก็บ่นอย
4: ู่หมัดเลยพ
5: ี่โน้ตแกก็บ่นอยู่สมัยก่อนแกจะชอบแซวเรื่องนี้แซวตัวเองแบบโอ้โหกูนี่แตกไปหมดเลย
4: โอ้แล้วเดี๋ยวนี้จะเดี่ยวเท่าไหร่แล้วโอ้แต่เพิ่งเห็น
5: ข่า
4: ว
5: แก16ป่ะ
4: แกโดนเรื่องกงเรื่องอะไรไปอีกก็
5: โอ้โหโดนไป100ล้านนะโอ้โห100ล้านนะ
4: ตกใจเลย
5: คือแล้วแบบคือเงินเนี่ยพี่โน้ตเอาก็ว่าตรงๆไกลไกลเกษียณแล้วใช่มั้ยเดี๋ยว13หรือเดี๋ยว16วะเดี๋ยว16ดิเออแกก็โอ้โหแกก็เข่าสุดอ่ะใช่ไหมเจอแบบโดนไปร้อยล้านเขาบอกว่าลูกน้องเอาไปเล่นพนัน
4: เอาเหรอ
5: เออ
4: ผมเห็นข่าวอยู่แวบๆแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงมันถึงกลายเป็นเรื่องแบบนี้ขึ้นมา
5: โอ้แล้วคนที่โกงนี่ก็ใจหินนะโกงแบบหมดตัวจุนไม่ได้โกงแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะเออเนี่ยเขาบอกเนี่ยแหละก็เขาก็บอกตรงๆว่าเนี่ยรอบนี้ไม่ปลดหนี้ของจริงแกก็ยังตลกแกนะแต่อย่างพี่โน้ตอ่ะไม่เป็นไรแกหาเงินเก่งแค่คือบริหารจัดการ
4: คือถ้าแกแต่ก็เห็นใจแหละมันควรจะสบายแล้วอ่ะ
5: ใช่แต่โอ้โหนะมันก็จะ60แล้วแกกับพี่ป๋องนี่คือแก่กันวะพี่โน้ตตู้ตรง
4: อุ้ยผมว่าน
5: ั่นรุ่นเดียวกันวะเพราะว่าพี่ป๋องรุ่นเดียวกับพี่แท่งพี่โน้ตนี่เพื่อนพี่แท่งไงใช่ป่ะ
4: พี่ป๋องพี่แท่งรุ่นเดียวกันเหรอ
5: เขาเพื่อนกันนะเขาเรียนมองเทพรุ่นเดียวกันนะ
4: หรอ
5: แก่กว่าไม่เกินปี2ปีอ่ะ
4: ผมว่าเนี่ยเรื่องเดียวกันปี2ปี
5: ไม่เกี่ยวกับหน้านะ
4: ผมไม่เกี่ยวนะ

0: ดูคนที่เจ็ดของผมเออ
1: เออโอ้แต่ช่วงนี้ก็ใครหาเงินมาได้ส่วนใหญ่ก็จ่ายค่าคอนเสิร์ตกันเยอะหน่อย
0: โอ้โหแต่เอา
1: แต่ว่าคอนเสิร์ตไทย800นะพวกนี้ยังมีมึงถ้าเป็นแบบไม่ได้แบบเป็นวงที่เป็นแบบดังมากๆอะไรเงี้ย800น่าจะยังโอเคอยู่นะ
0: 350นะยังพอมีอยู
1: ่ไม่น่ามีมึงต่ำกว่า500ไม่น่ามีแล้วพี่ยุคปัจจุบันไม่น่ามีละไอ้ปังก่อน300 400อ่ะยังพอมีแต่ผมว่าโอ้ย
0: ปัจจุบันนี้ยุคพวกนี้ป่าววะ
1: ยุคไหน
0: ยุคประมาณว่ายุค90น่าจะทันสิคือที่นักร้องดังๆเขาจะออกไปเปิดคอนเสิร์ตตามต่างจังหวัดแล้วบัตรมันจะประมาณนี้แหละ50
1: อ๋อทุกวันนี้ยังมีอยู่เลยบ้านผมไอ้นี่งานเจดีย์
0: อ๋ออันนั้นมันเป็นงานนี่ไงอันนี้คือไปเปิดคอนเสิร์ตโดยเฉพาะเลยอะไรเงี้ยรุ่นโอ้โห
1: ก็นึกออก
0: ตั้งแต่รุ่นแบบ
1: สุดท้ายนี่น่าจะเป็นบอดี้สแลมไหมไลฟ์อินคาร์ที่ตอนเขาไปเปิดกี่จังหวัดสักอย่าง
0: เออประมาณนั้น
1: แต่อันนั้นก็ทำแบบแกรนเลยนะ
0: อันนั้นเขาแกรน
1: แกรนเลย
0: แต่ที่เราหมายถึงไอ้คอนเสิร์ตต่างจังหวัดที่แบบสเกลไม่ใหญ่ม
1: ากนึกออก
0: เวลาจะไปเล่นต้องแห่รถ
1: ขึ้นรถด้านหลังไป
0: แล้วก็มีพวกสกอยขับ
1: เออแต่ว่าหน้าปัจจุบันไอ้พวกคอนเสิร์ตที่แบบเป็นเทศกาลเหมือนสมัยก่อนคอนเสิร์ต Earth Day
0: โอ้ไม่มี
1: คอนเสิร์ต Teenage Festival ไม่มีแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เพราะเดี๋ยวนี้มัน
1: แต่เขาก็จะเป็นรวมศิลปินไปเลยรวมยุค90อะไรอย่างนี้มันจะออกไปแนวนี้มากกว่า
0: ค่ายมันไม่ชัดเหมือนสมัยก่อนไง
1: เ
0: ดี๋ยวนี้กลายเป็นว่านักร้องรุ่น90น่ะมารวมตัวกันจัดเองแล้วใครจะไปคิดว่านักร้องแกมมี่จะขึ้นเวทีเดียวกับนักร้องไอเอส
1: จริงโน้มเปลี่ยนแล้วเนาะ
0: เออนะ
1: ฮะแล้วนี่บอกว่าในรายการวิทยุตอนนี้ผมฟังอยู่ในรถกำลังจะลงไปเซเว่นแต่ว่าเพลงนี้ขึ้นมาก่อนจาก FM 99เพลงอย่างเฟี้ยวน้องทีมงานเทสโคตระดีไม่รู้เพลงอะไรจริง
0: ๆต้องบอกชื่อมาอาจจะคุ้นก็ได้นะ
1: แล้วบอกอ๋อผมภาคฟุตซอลแล้วก็เอามอสสุดเด่นมาภาคบอลโลกครับก็ไม่รู้มันจะมาหรือเปล่านะ แต่ว่าอ่ะน้าหังพี่ท็อปมาละเดี๋ยวดูว่าจะมีใครมาเซอร์ไพรส์อีกนะ
0: เซอร์ไพรส์มากนะนะฮะพี่ท็อป
1: คุณโอ้โหคุณจีมแมนยูเหรอนะอ่านขออภัยนะคุณจาอีมหรือคุณจีมนะบอกว่าทักทายท่านบิ๊กจุนขอถามหน่อยครับถ้าเราซื้อเสื้อบอลเสื้อเพลเยอร์หรือตัวแฟนบอลดีกว่าครับเอางี้ถ้ามองในแง่ของความสบายในการสวมใส
0: ่
1: ลายผ้าที่สวยรายละเอียดของเสื้อเนี่ยแน่นอนว่าเพลเยอร์สวยกว่
0: า
1: แต่ถ้าพูดถึงความทนทานในหลายๆกรณีแฟนบอลอาจจะทนทานกว่
0: า
1: เพราะว่ามันอาจอย่างตัวตราสโมสรเน
0: ี่
1: ยบางอันมันเป็นถ้าเป็นเพลเยอร
0: ์มันเป็นเฟล็ก
1: มันเป็นเฟล็กเป็นยาง
0: เพราะว่า
1: ถูกไหม
0: นักบอลไม่สบายตัวถ้าจะ
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ในตู้โอ้โหจะคลี่มาใส่ได้เหนียวยืด
1: ผมนี่พี่แค่นี้เองนะ
0: เสื้อเสียเลย
1: สมมตินี่ตู้เสื้อผ้าผมน
0: ะ
1: มันจะมีเสาเหล็กใช่ไหม
0: เ
1: สื้อเอเวอร์ตันผมอ่ะ
0: พ
1: ยายามแยกไอ้ใจเราก็คิดว่าเออแยกให้มันกับตัวอื่นเพื่อเฟก
0: จะไม่ติดกัน
1: จะไม่ติดกันมันเท่กว่านั้นครับ
0: ทำไมครับ
1: มันติดเหล็กครับ
0: คือเรียกว่ามันพร้อมจะติดทุกอย่างที่สัมผัส
1: ถูกต้องถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าคุณจะซื้อเสื้อฟุตบอล
0: ต้องทำใจนะ
1: ณปัจจุบันนี
0: ้
1: คุณต้องทำใจนะว่าโอกาสที่มันจะสร้างความเจ็บช้ำให้เรามีสูงมาก
0: มันไม่เหมือนเสื้อยุค90ที่มันเป็นไอ้
1: ตัดเป็นโฟม
0: เป็นโฟมอย่างนั้นน่าจะทนกว่า
1: แต่ว่าถ้าออกมาถ้าออกมาในตัวพวกแล้วโทรในช่วงหลังมันก็ยังเป็นโฟมแหละแต่ว่ามันก็ราคามันก็จะสูงขึ้นอีก
0: โอ้สูงเวอร์
1: แต่คนที่เก็บโดยส่วนใหญ่บางคนเขาจะรู้สึกว่ามันไม่ออริจินัลแล้วครับพี่มันเป็นตัวทำใหม
0: ่
1: มันรู้สึกไม่

0: ไอออริจินัล
1: โอ้แต่ออริจินัลก็เป็นหมื่นนะบางตัวเพราะเอ้ย
0: แล้วสภาพที่มันจะดีๆจริงๆมันก็อาจจะ
1: ยากจะยาก
0: บางทีคุณไม่ใส่อะโฟมปัญหาโฟมบางทีคืออาจจะไม่ได้ย่อยสลายไปตามกาลเวลาขนาดนั้นแต่มันจะเหลือง
1: เออผมมันเหลืองอย่าไปขัดนะ
0: เออคุณก็เสื้อคอปกบางทีหรือเสื้อตัวสีขาวอ่ะผมพูดง่ายๆเลยอย่างถ้าคุณซื้อเสื้อฟุตบอลโลกปี2002
1: ฮะตอนนี้ตัวกับตัวแน่นอนดูทรง
0: ใช่สหรัฐอเมริกาผมนะครับเกาหลีใต้ผมที่มันเป็นเสื้อสีขาวทุกวันนี้เป็นสีไข่ไก่นะครับ
1: ครับผม
0: ขนาดผมไม่ได้ใส่นะครับเนี่ย
1: อยู
0: ่แขวนอยู่ในตู้ในห้องแอร์นะครับก็เป็นสีไข่ไก
1: ่เสื้อขาวนี่จริงๆนะปราบเซียนจริงนะ
0: มันเหลือเสื้อขาวบางทีมันแล้วแต่เนื้อผ้าถ้าเป็นผ้ามันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้ามันเป็นผ้าในลักษณะที่เป็นแบบผมอธิบายไม่ถูกมันไอตัว2002ผ้ามันจะเป็นอีกแบบนึงพี่มันจะเป็นยืดๆเลย
1: บอกคล้ายเสื้อทีมชาติอิตาลียุคนึง
0: มันจะไม่ใช่ยืดมันแบบนั้นอันนี้จะเป็นผ้ายืดอีกแบบนึงอธิบายไม่ถูกผมไม่ได้ไปอ่านมันว่าสุดท้ายมันคือผ้าที่ทำจากเนื้อผ้าอะไรแต่มันจะไม่เหมือนแคปป้าของอิตาลี
1: เหมือนอ๋อ
0: ถ้าแคปป้าอิตาลี
1: จำได้ไหมมันจะมีรุ่นหนึ่งที่มันแนบเนื้อที่กันดึงและยืดได้เยอะ
0: อันนั้นแคปป้าอันนั้นไม่มีปัญหาอันนี้มันจะเป็นเสื้อถ้าเป็นเพลเยอร์มันจะเป็น2ชั้นพี
1: ่
0: มันจะมีตัวข้างในเป็นซับอยู่ด้านในและไอตัวผ้าข้างหน้ามันจะเป็นตัวแบบผมใช้คำว่าไงดีวะมันจะเป็นผ้าอีกแบบนึงซึ่งผมก็ไม่ค่อยเจอผ้านี้ที่ทำออกมาเป็นเสื้อบอลแต่ตอนนั้นน่ะพวกทางฝั่งผมบอกเลยอย่างทางฝั่งไนกี้
1: อ
0: ่ะผ้ามันจะเป็นแบบนั้น
1: ไอ้2002คือตัวที่เบอร์กลางกลม
0: ๆไม่ๆอันนั้นมันตัว2004 2002พี่นึกถึงอิตาล
1: ี
0: พี่นึกถึงเกาหลีใต้นึกถึงเบลเยียมนึกถึงโปรตุเกสมันจะเป็นบราซิลอ่ะ
1: อันนี้ก็ออกนี่ก็ออก
0: ตัวสีน้ำเงินที่ยิงอังกฤษอย่างนั้นผ้ามันจะเป็นอีกแบบนึงนั่นแหละถ้าคุณสีขาวอ่ะโอกาสที่เป็นสีไข่ไก่สูงมากแต่ว่าตอนนี้ที่2:05 นาทีแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับ SMS Facebook หรือ YouTube ยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอล

0: ที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ซินดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือโกลเด้นบอลและถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอล

0: โลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
3: ฟัง FM 99

0: 02-201-6569
1: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: เป็นยังไงครับ
1: เรา
0: พ
1: เป็
0: ี่
1: นยังไงเราเปิดเพลงเขาเรียกอะไรโหมโรยกับทีมชาติอังกฤษก่อนนี่แทบจะเป็นเพลงประจำทีมชาติไปแล้วนะ
0: ครับผม
1: มีสองเพลงนะ Don't Look Back in Anger แล้วก็ไอ้เนี่ย
0: Wonderwall
1: Wonderwall Oasis
0: ตอนนี้มาฮิต Oasis เน
1: า
0: ะก็ตอนนี้ไลน์อัพเกมคู่รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างบราซิลกับนอร์เวย์ออกมากันเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: yeah.
0: เล่นกันที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์นะที่เมดไลฟ์สเตเดียมนะครับก็11ตัวผู้เล่นของอันเช่นะครับประตูเป็นไอซงเบกเกอร์นะครับแบ็คขวาดานิโลซ้ายดักลาสซานโตสคู่เซ็นเตอร์มาร์กินยอสกับทางกาเบรียลมาร์กาเยสนะครับตรงกลางมีคาเซมิโลกับบูโนกิมาไลส์นะครับด้านบนรายานทางขวาซ้ายวินิสจูเนียตรงกลางกาเบรียลมาร์ติเนลลี่หน้าเป้าเป็นมาติอุสคุนย่าก็มีการคาดการณ์อย่างนี้เหมือนกันนะว่าทางมาติเนลลี่จะออกสตาร์ทนะครับ
1: ครับ
0: นะครับก็สุดท้ายก็มาติเนลลี่ออกสตาร์ทจริงๆด้วยนะครับส่วนนอร์เวย์นะครับของทางด้านของสเตลเลอร์โซบาเคนประตูอัญนีลั่นแบ็คขวาได้จอมแอสซิสจากดอร์ทมุนด์กลับมาจากปัญหาการบาดเจ็บนะครับยูเลียนไลเยอร์ซอนซ้ายเป็นทางเดวิดโมลเลอร์โวลเฟอร์คู่เซนเตอร์คริสโตเฟอร์อายเออร์จับคู่กับทอมยอนเฮเกมตรงกลางมีซันเดอร์เบิร์กเกอร์แพทริกเบิร์กแล้วก็มาตินโอเดกาดนะครับกับตันทีมด้านบนอเล็กซานเดอร์โซลอสทางขวาซ้ายอันโตนิโอนูซ่าหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด
1: ์ก็ไม่ปรับเลยนะก็ปรับแค่ตำแหน่งเดียวสั้นที่ฟิตกลับมา
0: เปลี่ยนใจไหม
1: ฮะ
0: ดูจากไลน์อัพแล้วจะมีเปลี่ยนใจว่าจะจบใน90นาทีไหม
1: ถ้าใน90นาทีถ้ามีใครชนะผมว่าเป็นบราซิลแหละดูเกมโรงเกมกูเกมรุกจะบอกว่าดีกว่าก็ไม่เชิง
0: โอ้โหด้านบนของนอร์เวย์ก็โหดอยู่นะเออริงฮาแลนด์ดูซ่าโซลอตยังมีพวกออสการ์บ๊อบที่พร้อมจะลงมาเปลี่ยนเกมด้วยนะ
1: แต่ของบราซิลผมไม่แน่ใจว่าราฟินญานี่ฟิตไหม
0: ราฟินญาเจ็บครับพี่ไม่ฟิต
1: ไม่ฟิตใช่ไหม
0: ใช่ไม่ฟิต
1: เนมาก็ไม่มีอะไรนะ
0: เนมาตอนแรกก็มีคาดการเหมือนกันว่าอาจจะเป็นตำแหน่งของมาร์ติเนลลี่เนี่ยแหละอาจจะเป็นเนมาลงหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายเนมาก็ยังไม่ได้ออกสตาร์ท
1: ก็เหมือนก็ให้รางวัลมาร์ติเนลลี่ไปนะครับช่วยทีมเข้ารอบมาได
0: ้นะใน90นาทีไหมสำหรับพี่
1: ผมเหรอผมก็ว่าน่าจะยืดเยอะแหละนะน่าจะไปลุ้นกันช่วงต่อเวลาแล้วบาซิลก็เบียดก็เบียด
0: เลยก็เบียด
1: เบียด
0: ครับ

0: ม
1: แต่ลายยาผมว่านักตุนเมนนี่ก็ยังไม่ปังเท่าไหร่นะ
0: ก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเด็กด้วยแหละเพิ่งขึ้นมาดีมากๆจริงกับมอนหมัดในฤดูกาลที่ผ่านมา
1: เออ ลองเอาเอเดอร์ซอนมาเล่นบ้างไหมอุ้ย
0: เอเดอร์ซอนไปอยู่ตรงกลางซะมากกว่าสิผมคิดเหมือนพี่บอมนะผมมองว่ามีโอกาสที่จะยืดเยื้อนะครับผมมองว่านอร์เวย์ก็น่ากลัวเหมือนกันเกมรุกของพวกเขาบราซิลจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้แบบเปรี้ยงป้างสักขนาดนั้นนะเกมกับญี่ปุ่นก็ต้องยอมรับว่าครึ่งแรกก็ไม่ดีนะมาพลิกสถานการณ์ได้ในครึ่งหลังจากการแก้เกมของอัญเชลติเนี่ย
1: นะแก้เกมแบบรู้เรื่องเลยอะอะไรที่เราเห็นว่าไม่ดีในครึ่งแรกครึ่งหลังอัญเชปรับได้หมดเลยเรื่องแบบเข้าหาบอลเร็วขึ้นนะครับก็ขยันเปิดมาครึ่งแรกที่ถ้าไม่เปิดเลยนะครับพอครึ่งหลังก็บอมใส่เลยนะครับได้ผลเหมือนกัน
0: แต่
1: ญ
0: ี่
1: ปุ่นเจอลูกบอมก็สะท้านเหมือนก
0: ันแล้วบราซิลนี่ไม่เคยชนะนอร์เวย์ด้วยนะ
1: เออ
0: เจอ2นัดมีเสมอกับแพ้ไปผมก็เห็นด้วยกับพี่บอมนะ
1: ครับ
0: ผมมองว่านอร์เวย์ยืดเยื้อได
1: ้
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: โอเคก็ตี3นะครับติดตามได้
1: แต่ดูแล้วน่าจะสนุกอยู่ละคู่นี้นะครับเป็นบอลเกมรุกเนาะ
0: ครับผม
1: คู่นะฮะ
0: ยิงกันเยอะไหมถามว่ายิงกันเยอะไหมดีกว่า
1: โอ้โหบอลโลกผมว่าน่าจะเยอะนะคู่นี้
0: คือถ้าเป็นรอบน็อกเอาท์คู่อื่นอ่ะผมอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่เยอะแต่คู่นี้มันเกมรุกมันถือว่าโอเคทั้งคู่
1: เหมือนมันรับไม่เป็นทั้งคู่ไง
0: อ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามตีสามจะเป็นน้องคมกับน้องสนเข้ามา
1: แต่ดูรายชื่อบราซิลแล้วดูกิเลสกิเลส
0: ก็หลายคนบอกว่าบราซิลชุดนี้ไม่ได้กลัวนักเตะนะ
1: กลัวโค้ช
0: กลัวโค้ช
1: เออ
0: กลัวกลืนของโค้ช
1: ถ้าเป็นโค้ชเป็นแบบเตเต้ติเต
0: ้โอ้เรียบร
1: ้
0: อย
1: เรียบร้อยผมว่าไปตั้งนาน
0: เรียบร้อยโดนกับญี่ปุ่นละ
1: หาไปขายดีไม่ได้อีกนะโค้ชบราซิลตั้งแต่หมดยุคพวกเฟลิเปสโคลารีอะไรพวกนี้มา
0: ส่วนอื่นๆอ่ะเดี๋ยวผมก่อนที่จะกลับไปข้อความเดี๋ยวผมไปดูข่าวให้นิดนึงว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่านะแป๊บนึงนะครับถ้าพี่บอมมีอะไรเสริมได้เลยนะสักครู
1: ่มีไหมเดี๋ยวผมรายงานผลทีนิดพี่เป็นด้านนี
0: ้ได้เลย
1: คร
0: ับ
1: พ
0: ี
1: ่อาจบางคนอาจจะตามอยู่นะครับหญิงเดี่ยวนะครับรอบ16คนปรากฏว่ามีพิกล็อกนะครับนาโอมิโอซากะนะสาวญี่ปุ่นนะครับมือ14นี่พิกล็อกโคนอารินาสบาเดนค่านะเต็งหนึ่งของรายการตกรอบไปแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เธอก็ผ่านเข้ารอบ8คนของวิมเบิลดันเป็นครั้งแรกนะสำหรับโอซากะนะเอาชนะทางด้านของสบาเดนค่าไปได้6-2นะครับแล้วก็7-6ไทยเบต7-2นะฮะเล่นเซ็นเตอร์คอร์ตนะครับก็เธอก็มาวิมเบิลดันคราวนี้ชุดเปิดตัวนี่เป็นชุดแบบสไตล์กิโมโนนะชุดคลุมนะฮะอันนี้เป็นชุดธรรมดามันจะเป็นชุดแบบเป็นกิโมโนเลยขาวๆนะออกมาก่อนเหมือนเป็นเสื้อคลุมแล้วเวลาถอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเสื้อแข็งที่จะมีเขาเรียกอะไรนะเป็นดอกไม้สไตล์เขาเรียกอะไรญี่ปุ่นนี่โอริกามิ
0: อ
1: ะไรอย่าง
0: เ
1: งี้ยนะฮะก็คือเป็นแฟชั่นนิสต้าอีกคนหนึ่ง
0: ครับผม
1: ส่วนโอ้โหโนวัคยอโควิดนี่ก็ยังก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับล่าสุดนี่เอาชนะโรมันซาฟิลินนะครับที่เป็นนักเทนนิสจากรัสเซียนะครับใน
0: ร
1: อบ16คนสุดท้ายเช่นกันที่สำคัญคือทำสถิตินะครับชนะมากที่สุดวิมเบิลดันด้วยนะครับสถิติเดิมของโรเจอร์ฟิเดเลอร์นี่105ครั้งนะชนะ
0: ครับผม
1: แต่ว่าตอนนี้โยโควิดทำลายแล้วชนะเป็นนัดที่106นะฮะชนะสฟิลินไป76ไทเบก86 63 36แล้วก็63นะฮะ
0: ครับ
1: คืออายุขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่แบบโอ้โหระดับไอ้ซินเนอร์ไม่ใช่เอากาลาเนี่ยเอาไม่ลงนะ
0: ยกมือผู้มือต้นต้นโลกอะนะ
1: เออนะฮะเออนะครับแล้วก็เนี่ยแหละก็มีมือด้านก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มียานิซินเนอร์ก็มือหนึ่งก็แล้วก็แชมป์เก่าก็เล่นอยู่นะครับเจอกับนักเทนนิสญี่ปุ่นนะชินทาโร่โมชิสุกิผมก็ไม่ค่อยได้ยินชื่อเหมือนก
0: ัน
1: ตอนนี้เก็บเซตแรกไปแล้ว6-3
0: ครับ
1: ครับ
0: เรียบร้อย
1: เออตอนนี้ผมก็เชียร์แต่น้องเอร่าแล้วฮะผมไม่เชียร์ใครแล้วฮะ
0: ล้อเป็นไง
1: นะเรกเอร่าโอ้น่ารักมากเลยนะสิทธิ์นาดาวฮะนะไอ้คุณไม่รู้จักอเล็กกีล่าเหรอเนี่ย
0: ต้องเห็นหน้า
1: โอ้โห
0: แต่เทนนิสช่วงหลังผมแทบไม่

0: ก็ได้ตาม
1: จ
0: เล
1: ริ
0: ย
1: ง
0: อ่ะ
1: ว่า
0: ผมจะไปตามวอลเลย์บอลหญิงตุรกีมากกว่า
1: เนื่อไงเอ้ยน้องฟิลิปป
0: เ
1: ิ
0: ฮ้ย
1: น
0: ทำไมผมดูคล้ายๆลาดูคานูเลยอ๋อถ้าเป็นฟิลิปปินส์โอเคโอเคโอ
1: เด็
0: เ
1: ก
0: ค
1: ฟิลิปปิน
0: มีตอนนั้นมีคนบอกผมละ
1: นี่ไงหยองถึงก็ยอมตื่นเช้าไปดูที่นี่ตอนมาแข่งซีเกม
0: เฮ้ยผมว่าคล้ายๆกับลาดูคานูเหมือนก
1: ัน กระสงนี่พี่ชอบไง
0: หมายถึงสไตล์การตี
1: หน้าตาดีนะครับรูปร่างก็ดีฮะ
0: ครับผมส่วนผมไปดูพวกตัวสำรองเนี่ยก็มีชื่อของราฟินญาเข้ามานะในชุดนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ฟิต 100% นะครับแต่แน่นอนก็คือพวกเขาขาดลูคัสปาเกต้าที่เจ็บมาจากเกมกับญี่ปุ่นนะครับผ
1: ม
0: โอเคส่วนอื่นเนี่ยผมขอดูก่อนว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหรือเปล่าในเรื่องของการซื้อขายตัวผู้เล่นรวมถึงเรื่องคุณซื้ออะไรพวกนี้ด้วยนะอย่างของเบนฟอร์ดเนี่ยตามรายงานก่อนหน้านี้ก็คือสามารถตกลงเบื้องต้นนะครับในการที่จะเซ็นสัญญาเจดอนแอนโทนีมาจากเบอร์ลี่นะตัวรุกรายนี้ก็ตามรายงานเบื้องต้นคือเงิน17ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีแอดออนอีก3ล้านปอนด์นะครับโดยที่เจดอนแอนโทนีเนี่ยจะเซ็นสัญญา5ปีในการย้ายมาค้าแข่งกับทางเบรนท์ฟอร์ดนะก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลแล้วกันแต่ตรงนี้ไม่น่าพลาดนะครับแล้วก็เซกิเชลิกนะครับก็ตามรายงานก็คือตกลงที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับหมาป่าโรม่าออกไปนะครับแล้วรายต่อไปก็คือเปาโลดิบาร่าซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาละนะครับแล้วก็มีก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของทาริกจอร์ดนะดาวรุ่งของทางเชลซีนะครับก็เฮียวิโกในการที่จะอยู่ถาวรกับเอเวอร์ตันหลังจากก่อนหน้านี้ก็ยืมตัวมานะครับก็ค่าตัว18ล้านปอนด์เบื้องต้นมีแอดออน6ล้านปอนด์แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เงิน 15% จากการขายในอนาคตด้วยนะครับ
1: มีข่าวของทีมชาติอังกฤษนิดหนึ่งนะฮะ
0: ได้เลยครับพี
1: ่ทอมัสทูเคิลอะไรครับว่าออกมาแถลงข่าวก่อนเกมนะครับเขาออกมาปฏิเสธข่าวครับที่เขาบอกว่าตอนนี้มีข่าวทางทีมชาติอังกฤษจะ
0: ไอ้ไวอาก้า
1: จะใช้แพร่คราเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่มันอยู่ในที่สูงของเม็กซิโก
0: ครับผม
1: ก็ล่าสุดนี่ก็ปฏิเสธแล้วนะ
0: โอ้ไม่จริงนะไม่ได้ใช้นะ
1: เดี๋ยวมันจะไม่ได้เล่นบอลเลยนะโอ้ข่าวนี้ก่อนนี้ไอ้ต้นข่าวมาจาก Global Esporte นะ
0: ครับผม
1: น่าจะสื่อแถวลาตินนั่นแหละ
0: ก็เห็นมีนั่นแหละเมื่อมีนักข่าวไปถามทูเคิลใช่ไหม
1: ทูเคิลบอก
0: ก็ปฏิเสธเรียบร้อยแล้ว
1: นะฮะส่วนคริสติโน่โรนัลโดนะครับก็ยืนยันแล้วนะครับว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเขาละนะครับไม่บางคนอาจจะบอกว่าปีนี้ไม่เท่าไหร่นะ41ปีหน้า45เอาไหม
0: โดพอแล้ว
1: นะครับก็แล้วก็ให้สัมภาษณ์ออกมาว่าบอลโลกครั้งนี้ก็สนุกนะครับแล้วก็สนุกกับทั้งแฟนบอลทั้งคนทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วก็ยืนยันว่าจะเป็นฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายแน่นอนนะครับเขาตัดสินใจแล้วนะฮะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนะฮะ
0: โอเค
1: แล้วก็มีชมลามินยามาลด้วยว่าน่าจะมีอนาคตสดใสแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: โปรตุเกสเจอกับทางด้านสเปนนะรอดในวันนี้ซุยโดกูดิ
0: แต่ความรู้สึกเขานี่เขาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยพวกเราจะชนะนะเพราะพวกเรามาด้วยความหวังแต่สูสีนะ
1: ฮะ
0: พี่บอมว่าถ้าให้เลือกระหว่างโปรตุเกสกับสเปน
1: โอ้โหเอาจริงเรื่องไม่ถูกนะน่าเสืออาจจะมองว่าสเปนได้เปรียบแต่ลงไปเล่นกันจริงๆผมว่ามันสู้กันได้นะ
0: นะคุณภาพตัวผู้เล่นใกล้เคียงมากโอเคว่าโปรตุเกสถามว่าฟอร์มนัดไหนในทัวร์นาเมนต์นี้ดี
1: ใช
0: ่ก็อาจจะแค่อุซเบย
1: ์
0: ถูกไหมอื่นๆมันยังดูตะกุกตะกักกับโคเอเชียก็เกือบแต่ในขณะที่สเปนจะบอกว่าออกสตาร์ทนัดแรกกับแคปเวิร์ดไม่ดีพอคุณไปเห็นแคปเวิร์ดเล่นกับอาร์เจนตินาปุ๊บเออหรือว่าจริงๆแล้วเกมนั้นก็ไม่ใช่เกมง่ายของสเปนเว้ยเฮ้ย
1: จริงๆไม่ใช่ว่าสเปนเล่นไม่ดีนะแค่มันยิงไม่เข้าไม่บอกป่ะติดไอ้โวซินยาคนเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่แล้วเราก็จะเห็นว่าสุดท้ายแคปเวิร์ดมาเนี่ยเอาจริงในตลอด90นาที4นัดไม่แพ้ใครหรือว่าเสมอหมด
1: เกมอาร์เจนตินาพี่เซอร์ไพรส์นะเคเบิร์ดอะที่เขาตีเสมอได้2ครั้ง
0: ใช่ใช่ใช่ผมเห็นด้วย
1: แล้วจะแซงเขาด้วยนะ
0: ใช่ผมว่าไอ้ช่วงต่อเวลาเรื่องของพลังมันดูแบบเล่นแล้วตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเคเบิร์ดผมยังเสียวแทนอาร์เจนเลยแต่ว่าสุดท้ายอาร์เจนเอาตัวรอดไปได
1: ้กลายเป็นทีมที่ดีกว่าที่คิดเยอะเลยนะเล่นไปเล่นมา
0: แต่สเปนเนี่ยไปมาอ่ะโอเคอาจจะใช้คำว่าสะดุดแหละกับการออกสตาร์ทเสมอเคเบิร์ด0-0
1: ครับ
0: แต่หลังจากนั้น

0: ก็ชนะมาเรื่อยๆอ่ะรอบที่แล้วก็ถล่มออสเตรียมา3-0
1: อืม
0: แต่ถ้าวัดกันคุณภาพตัวโอ้
1: อ
0: โห
1: ฮะ
0: โปรตุเกสก็ผมว่าคู่เนี่ยโยนหัวก้อยเลยอ่ะใครก็ได้วันนั้นมันอยู่ที่ว่าเกมวันนั้นน่ะ
1: เออ
0: ใครจะท็อปฟอร์ม
1: อ่ะถ้าสมมติโปรตุเกสถ้ามิ

0: บอลเหนียวล่ะมันเล่น
1: ไปผมก็ไม่ง่ายอ่ะจริ งๆ
0: ถ้า
1: โปรตุเกสเล่นได้ตามคุณภาพนักเตะที่มีจริงๆอ่ะ
0: ถ้าจะมีอะไรที่ทำให้โปรตุเกสตกรอบก็ไอ้ดิโก้คอสต้านั่นแหละฮะประตูผมจังหวะออกมาจังหวะอะไรดูมันเว๋อๆเออแล้วเซนเตอร์ทำไมเขาใช้ไอ้เวก้าผมไม่เข้าใจตัวอื่นเขาไม่ไว้ใจเลยเลยตัวแข็ง
1: ก็อาจจะ
0: แต่ก่อนมันจะมีดาวรุ่งอังเดซิวาอะไรขึ้นมาใช่ไหม
1: ก่อนหน้านี้มันจะมีกอนซาโลอิกนาซิ
0: โ
1: ออันโตนิโอซิวา
0: อันโตนิโอซิวา
1: แต่ว่าอ่ะสุดท้ายกลายว่าเป็นรูเบนดิอาสจับคู่กับเรโตเวก้าในทัวร์นาเมนต์นี้
0: เพราะเวก้าพี่จำได้มันเป็นมิดฟิลด์อยู่ใช่ไหมจริงๆแล้ว
1: แต่ว่าช่วงหลังก็เหมือนเขาพูดเองว่าเขามีทั้งไปเล่นมิดฟิลด์เล่นแบ็คซ้ายแต่ว่าช่วงหลังก็มาเซนเตอร์ละ
0: เออแต่รูปร่างมันได้อยู่นะ
1: ได้แล้วก็ประสบการณ์ก็โอเคเขาก็เล่นกับบีเล่าไง
0: เออ
1: นะครับ
0: ก็น่าสนุกนะครับเป็นอีกคู่เป็นบิ๊กแมตช์อีกคู่นะ
1: เดี๋ยวเราจะไม่ได้เข้ามาพี่บอมมีมอผ้าคู่ไหนไหม
0: ไม่แน่ใจต้องรอคิวก่อน
1: อ่าโอเคอ่ะอย่างสหรัฐอเมริกากับเบลเยียมพี่มองใคร
0: สหรัฐกับเบลเยียมเหรอพี่มองกลับมองว่าสหรัฐว่ะ
1: พี่คิดเหมือนผมเลยอ่ะ
0: เพราะว่าโอ้โหมัน
1: เบลเยียมปีนี้ผมเฉยๆมากแล้วผมยังตกใจด้วยซ้ำว่าเฮ้ยโหพลิกสถานการณ์กับเซเนกัลมาได้อย่างเหลือเชื
0: ่อ
1: คือโอ้โห
0: โอ้โหกับเซเนกัล
1: ในขณะที่สหรัฐอเมริกาถ้าไม่นับเกมที่แพ้ตุรกีซึ่งจริงๆพวกเขาก็การันตีแชมป์กลุ่มไปแล้วอ่ะผมว่าสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในทีมที่เล่นได้แบบโอ้โหใช้คำว่าไงเล่นได้ใจแฟนบอล
0: เอาจริงๆ
1: เกมกับบอสเนี่ยเหลือ10คนยังมาได้ประตูที่2อ่ะ
0: ลองไปดูตัวผู้เล่นดีๆตัวดีนะสหรัฐอ่ะใช่ป่ะมิดฟิลด์นี่ปึ๊กเลยนะและที่สำคัญคือนักเตะเขาฟิตไง
1: ครับผม
0: โอ้ฟิตมากนะครับแล้วโอ้มีได้เปรียบเรื่องเสียงใจเรื่องสภาพอากาศอย่างเงี้ยผมว่านั่นแหละผมว่าน่าจะเป็นสหรัฐนี่แหละที่ชนะเบลเยียม
1: ครับผม
0: โดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าคุณไม่ยอมเอาลูกากูเป็นตัวจริงเนี่ยยังไงก็ตกรอบ
1: ไม่เชื่อใจชาร์ลส์เดอะคาตาลาเนอร์ฮะเดี๋ยวผมมองเหมือนพี่บอมผมมองคู่เนี้ยถ้าเลือกผมเลือกสหรัฐอเมริกามากกว่าอาร์เจนตินากับอียิปต์จะมีพลิกล็อกไหม
0: โอ้โหพลิกยาก
1: เนาะ
0: แต่ก็เหนื่อยแหละผมว่าเพราะอียิปต์บอลก็เคี่ยวอยู
1: ่
0: แต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับขนาดแบบว่าที่จะชนะอาร์เจนตินาได้หรอก
1: สวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบีย
0: ผมว่าโคลอมเบีย
1: เนาะ
0: ผมชอบโคลอมเบีย
1: มาดีมาเงียบๆแต่มาดีผมก็ชอบคุณภาพของโคลอมเบียมากกว่านะโอเคอ่ะนั่นก็ถ่ายเล่นๆรอบ
0: นี้มีลาฟินญาลงมาวอร์มแล้วครับวันนี้ได้เล่นนะมั้ง
1: ก็เดี๋ยวต้องดูว่าสภาพความฟิตจริงๆจะมากน้อยแค่ไหนยังไงแต่วันนี้มีชื่อสำรองไปก่อนนะครับราฟินญา
0: เอาตัว
1: ส่วนข้อความเดี๋ยวกลับมาดูนิดหนึ่งนะครับจุนทำทีม99อดแชมป์จริงไหม FC จุนวรรณวิจิตรพิพไหวทิมสกุลก็จริงนะครับเพราะว่าฟุตบอลภายในเราครั้งหนึ่งผมเป็นคนยิงจุดโทษพลาดแล้วทีมแพ้รอบรอง
0: โอ้เป็นตราบาปในชีวิต
1: โรเบโตบาโจแต่บาโจพลาดรอบชิง
0: คุณพลาดรอบรอง
1: พลาดรอบรองหัวไม่ขยับครับพี่จุนลุงบอมจากน้องอัมซ่า
0: ครับ
1: ตื่นเร็วมากนักเตะแอลจีเรียคนไหนที่ชอบมาสายตอบริยัตมาเลต
0: คุณอา
1: จารย์ก็เห็นประกาศเลิกเล่นทีมชาตินี่ใช่ไหม
0: พอแล้วมั้ยเท่าไหร่ครับทีนี้30กว่า
1: โอ้30กว่าแล้วอ่ะส่วนข้อความทาง YouTube นะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าสวัสดีครับบิ๊กจุนพิบไหวกับพี่บอมไม่มีปัญหาครับ
0: อุ๊ย
1: ทำไมพี่บอมไม่มีปัญหาน
0: ามสกุลผมปัญหาไงครับล้อเลียนนามสกุล
1: พี่บอมร้อง Bye Bye Boy ทำให้ผมนึกถึงเพลง Can't Get You Out of My Head ของ Kylie Minogue โอ้โหผมว่า Bye Bye Boy เก่ากว่าเป็น10ปีนะ
0: เหรอ
1: ผมว่า Kylie Minogue เพลงนี้นี่น่าจะต้น 2,000
0: ผมนึกถึงเพลง Bye Bye Boy ขึ้นมาเพราะอะไรป่ะผมไปดูไอ้สจอโทนไงไปออกไอ้ The Stadium อ่ะ
1: อ๋อที่เขารวมฮิตและแขก
0: ที่คิดมันชงให้ไง
1: Bye Bye Boy ผมว่าใกล้ๆกับโซเดียคอมนะ
0: ใช่ยุคนั้นเลยยุคเทปปอมอ่ะตื่นบอกว่า
1: ไอ้ Number 1 Dance
0: พี่ก็จะชอบอัดเทปขายกันตามตลาดนัด
1: ใช่ผมว่ามันใกล้กันกับไอ้พวกเฮ้มาเกเลนะ
0: เออ
1: บายบายบอย
0: อุ๊ยแต่บายบายบอยนี่ฮิตมากนะ
1: ฮิตมากเนี่ยแล้วก็โซเดียคอม
0: เออโซเดียคอม
1: แล้วก็มีอะไรอีกวะ
0: ฮะ
1: ในอัลบั้มนั้น
0: อย่าบอกว่าเมกะแดนซ์ไม่เอาแล้ว เมกาแดนนี่มีเวอร์ชันไทย
1: แต่เมกาแดนไอ้นั่นมาก่อนแน่ๆ
0: อะไรฮะ
1: โบรกเกนฮาร์ทวูแมนโบรกเกนฮาร์ทวูแมนมาก่อนบายบาย

0: พราะว่าบายบายบอยผมรู้สึกได้ว่าผมประมาณม .1
1: ใช่มัน
0: ส่วน Broken Heart Woman น่ะผมได้ประมาณป .4 ป .5
1: โอ้เก่ามาก
0: เก่ามากเก่ามาก
1: มีเนื้อไทย
0: โอ้ก็ไอ้นั่นไงเมียคอยมาคุมไง
1: อ๋อพี่เทพพี่เทพแสดงว่าคอมเมียคอยมาคุมเทพทันเดอร์
0: สมัยก่อนเขาแสดงที่หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตครับ300จนถึงปัจจุบันที่พาแล้วก็ห
1: ออ
0: ันนั้นน่าจะเป็นครั้งแรกมึงที่หอประชุมอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วถ้าประมาณครั้งที่5ครั้งที่5หรือ6ที่ผมไปดูอันนั้นจะเป็นที
1: ่พูดถึงเดี่ยวพี่โน้ตนะ
0: 4นี่จะไปที่อื่นละเท่าที่ผมนึกถ้าผิดขออภัยจะไม่ใช่หอประชุมละแต่ผมว่าน่าจะครั้งที่5เพราะว่าผมดูตอนที่มันเป็นไอ้นี่พี่โน้ตเขาจะเป็นชุดเสื้อน้ำเงินแขนยาวแล้วก็มีตามมิกกี้เมาส์ตรงเนี้ยน่าจะเป็นที่ลีโดนะครับ
1: กองเชียร์นอร์เวย์นี่ก็พายเรือตั้งแต่เย็นเกมไม่รู้จะกลับบ้านหรอจ๊ะ
0: ลู่มันก็ดูแบบแล้วเวลาแข่งชนะนะแล้วก็มานั่งนักเตะกับแฟนบอลให้โอเดกาตีกองก็เท่นะ
1: จริงนะไม่ได้อะไรนะดีกว่าไอ้ท่าหันหลังกระโดดของแมนซิตี้
0: หอยพอสนันแดนอะนะ
1: เออนั่นมันของเหมือนไปเอามาจากเลสพอสนันไง
0: ใช่อ๋อแกเป็นคนไว้ใจคนง่ายครับเลยโดนหลอกอ๋อหมายถึงพี่โน้ตอะเนาะ
1: เออแกก็จริงก็จริง
0: ได้ๆตอนนี้หลายๆคอนเสิร์ตก็ถูกกว่าตั๋วฟุตบอลโลกแน่นอนครับอ้าวโอ้แพงจริงเห็นล่าสุดของพี่แดนอะพี่แดนนี่อะแกไปดูตั๋วคู่ไหนไม่รู้รีเซลเป็นแสน
1: ก็เลยตั๋วอเมริกาผมดูรายการของคุณมอสลา
0: อ
1: ยู่
0: ย
1: ู
0: ทูบใช่ไอ้ขนาดเป็นตัวอาจารย์อเมริกากับตุรกี
1: 83,000
0: เออ
1: บ้าโปตัวกับแสนอ่ะ
0: ผมอ่ะผมตอนแรกผมคิดว่าเขาว่าแพงๆอ่ะผมยังคิดว่าเอ้ยมันคงใกล้ๆกับที่ผมไปดู NFL
1: เท่าไหร่คุณโดนไปเท่าไหร่ NFL
0: NFL ผมไปดูคือ NFL มันต้องมันขึ้นอยู่กับทีมถ้าทีมนั้นมีสตาร์ผมไปดูไอ้ปีสุดท้ายของเบรดี
1: ้
0: อ่ะประมาณ17,800แต่อยู่ข้างบนเลยนะที่เลมอนเจมอ่ะ
1: ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะ
0: คุ้ม
1: เพราะเป็นเกมของเบดี
0: ้ซึ่งผมก็คิดว่าเออมันก็คงจะประมาณสัก 20,000 30,000 อะไรเงี้ย
1: มันเกือบแสนเลยอ่ะตกใจมากเหมือนกัน
0: เพราะอย่างพรีเมียร์ล
1: ีกแล้วเป็นตั๋วหลังโกนะที่เขาได้ยินที่เขาเกี่ยวพูดนะของมอสลาว
0: ่าเพราะอย่างพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมชหน่อยอะไรๆเกมประมาณ 50,000 ที่รีเซลอ่ะอันนี้ขนาดว่าคู่ก็อาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะจริงๆอ่ะแต่มันเป็นสหรัฐอเมริกาด้วยหรอมึง
1: ด้วยอาจจะความต้องการสูงแต่โอ้คนอเมริกาไม่น่าเชื่อนะก็ตื่นตัวฟุตบอลโลกครั้งนี้มาก
0: ใช่อ
1: าจจะเป็นเพราะเมเจอร์ลีกนั่นแหละผมว่า
0: บราซิล3นอร์เวย์1จากคุณอัจฉระพรชยาธนัน
1: นะครับกาเซมิโร่มง2ลูก
0: อุ้ยจอมมงของจริงคุณดนุษเดชแสงจันทร์นะครับบอกว่าผมฟังทุกคืนเลยครับพี่ชอบมากมากครับก็ฝากติดตามกับ FM 99ด้วยนะครับบอกว่าฟังแล้วสบายใจทุกครั้งครับ
1: ครับ
0: คุณนันทพงศ์บอกว่าถ้าพี่บอมใส่แว่นดำจะกลายเป็นคุณชิน 4S เหรอเขาชื่อคุณชินเหรอ
1: เขาชื่ออะไรนะ 4S เซิงสันเออใช่
0: เพลงดีมีคุณภาพอย่างครับท่านแต่ผมไม่รู้จากชื่อพี่เขาอะนะว่าชื่ออะไรคุณ F16แล้วกันผมไม่รู้ว่าชื่อจริงอ่านว่าไงนะสวัสดีครับเจ๊ไม่มานะ
1: เจ๊จุน
0: เจ๊ลิมิงไม่มานะฮะคุณซิกโคเตอร์บอกว่าเพลงเฟี้ยวจัดครับน่าจะหมายถึง Wonderwall ม
1: ั้งถ้า Wonderwall เฟี้ยวอยู่แล้ว
0: ก็หนึ่งในเพลงคลาสสิกอะนะจานบอม2วันล้วนเลยนะจากคุณไทยซันนี
1: ่ผมก็นี่แหละฮะมาช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่แหละฮะงานซาซาหน่อยงานอะไรเนี่ยงานหลวงสาวออกมารับช็อป
0: บอกว่ายามาเนี่ยผ่านคนอื่นได้หมดครับแต่อย่าลืมยามาเจอนูโน่เมนเดสทีไรไปไม่เป็นทุกทีครับโดยเฉพาะเนชั่นลีกนัดชิงคุณพงศพัฒน์บุญเย็นบอกรายชื่อมายังจัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสจ.โทนไม่มา99หรอครับไม่ได้มานะพี่โทนไม่ได้อยู่99แล้วนะครับ
1: โอ้โหไม่น่าเลย
0: คุณสตาลินอาจถามผมใช่ผมก็ไปทำนะครับคุณนันทพงศ์บอกว่าวัยเด็กผมโตมากับค่ายเลดบีดครับ
1: เฮ้ยเลดบีดนี่เดี๋ยวนะ
0: ไอ
1: ้คุณเหมือนกันเลดบีด
0: ใช่ใช่เขาจะออกเพลงแดนซ์มาเยอะๆไอ้เพลงที่ผมชื่อพูด

0: ชื่อได้ใช่ไหม
1: ได้ได้ดิ
0: ให้ปี้ได้ก่อที่เขาหมายถึง
1: ปี้นี่หมายถึงพี
0: ่พี่ใช่ไหมเออเพลงนี้ก็ดังแล้วก็อีกเพลงนึงอ่ะที่เป็นผู้หญิงอ่ะชื่ออะไรนะเขาชื่อน้องอะไรนะเขาเป็นใครนะคะวู
1: ้เพลงอะไรวะ
0: พี่ต้องคุ้นป่ะเขาเป็นใครนะคะวู้เขาเป็นใครนะคะวู้เนี่ย
1: ต้องยังไงหัว
0: เล่นบีดดีผมจำได้ผมจำ
1: จุดนี้ที่รถบัสรถบัมบ่อยหรือเปล่า
0: เดี๋ยวนะเขาเป็นใครนะคะ
1: โอ้ยุค
0: ผมจำเพลงแดนเพลงนี้ได้คุณมะเหมียวนี่ไงพี่เลดบิดมิวสิกจริงด้วยเขาเป็นใครนะคะ
1: เออมีจริงด้วย VMV ด้วยน้อง
0: ใคร
1: ร้อง
0: ได
1: ้ร
0: ้อง ได้ฟัง
1: เขาเป็นใครนะ
0: เขาเป็นใครนะคะวู้แล้วติดหูมากนะพี่ก็ดูผมไม่เคยฟังเพลงนี้แบบเต็มเพลงอ่ะแต่มันผ่านมาต้องระดับโอ้ผมต้องเป็น20ปีผมยังจำมันได้อ่ะ
1: โอ้ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่น่ารอดสายตาผมไปได้นะ
0: เพลงกี่ปีแล้วพี
1: ่อันนี้ต้อง2003อ่ะ
0: เออพี่คิดดูดิ
1: และ
0: ผมไม่เคยฟังเพลงนี้จบเลยนะแต่ผมสามารถจำเพลงนี้ได้จากไอ้ท่อนเนี้ย
1: อ๋อแต่2003พี่อาจจะไม่ได้ฟังแล้วว่าเพราะ2003นี้พี่เริ่มไปทางเกาหลีแล้วเพราะพี่เริ่มทำงานตอนบรรลุ2002
0: นะ Baby Walks
1: เออแล้ว
0: ตอน Baby Walks กำลังมาเลย Baby Walks ยุคแรกมามีใครมั้ง Baby Walks
1: Baby Walks
0: ดงบังชิงกิ
1: เออดงบังกะเปียเออชิงกิดังมาก
0: ผู้หญิง Baby Walks วงแรกเลยไหม
1: ถ้ามาทันในไทยนะ Baby Walks ก็จะเป็นเจนหนึ่งไงพวกนี้เจนหนึ่งจะมีไอ้วงของไอ้อีฮยอริอะฟิงเกิลอะไรนะเกาหลีนะเจนหนึ่ง
0: อ่ะแต่อีฮยอริวงเขามาตอนมันก็ยังไม่ได้แบบบูมในบ้านเราเนาะบ้านเราที่มันบูมจริงๆคือ Baby Walks
1: ใช่ Baby Walks เขามาทำตลาดในบ้านเรา
0: เพลงที่มันจะกับแกมมี่อ่ะ
1: เออที่เขาก๊อปของซาซ่าไป
0: แกมมี่โก้อ่ะเจอกันแล้วป้า
1: ไปแชนไปแชน
0: อ่านั่นแหละได้ข่าวพี่ไปตามด้วย
1: ตามไปถึงพัทยาแหละครับ
0: พี่รู้ไหมผมซื้อเสื้อเกาหลีใต้ปี2002เนี่ยก็เพราะ Baby Walks
1: อ่ะจริงป่ะใครใส
0: ่มันจะมีโปรโมทอันนึงของทีมชาติเกาหลีใต้ในปี2002อ่ะ Baby Walks ใส
1: ่
0: ไอ้เสื้อสีแดงของเกาหลีใต้ปี2002ผมไปซื้อเลยอ่ะจากแรกๆผมเฉยๆเลยนะพอเห็น Baby Walks ใส่เท่านั้นแหละเรียบร้อยซื้อทันที
1: พี่เหมือนจุ่นเป็นเหยื่อการตลาดเสื้อแวนยูนะไม่ซื้อนะตั้งนานอ่ะ
0: จนเจนนี่ใส่เหรอ
1: จนชิกิต้าหยิบไปใส่เออจนเจนนี่หยิบไปใส่ผมจะซื้อเรียนแบบตามตัวนั้นไป
0: ครับผม
1: เออพี่ทำร้านอยู่ต้องรีบทักมาเลยร้านพี่มีนะอย่าไปซื้อแพง
0: ห้ามดื่มโนโค้กเนี่ยหรออ
1: ่า
0: น่าจะหมายถึงโนโค้กหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: โนโค้กของอะไรนะ MCMmer
0: อ่ะเอ้ย MCMmer มันน่าจะอ่านหรือเปล่า
1: ไม่รู้พี่โนโค้ก
0: น่าจะอีกคนนะ
1: อ่า
0: พี่จุนเหมือน F4 ครับเอ้ยจริงเหรอ
1: เหมือนแค่วิกกี้หรือวิกฮะหรือว่าเคนฮะ
0: อยากกินอะไรบอกนะคุณมะเหมี่ยวสีเอ้ยแต่เขามาคอนเสิร์ตบ้านเรานี่ใช่ป่ะ
1: ฮะ
0: F4 มานี่
1: เอาจริงว่าเออใช่มาตั๋วแพงด้วย
0: แต่รู้สึกว่าเคนเขาจะไม่ได้อยู่วงนี้ละ
1: โนโคของด็อกเตอร์อัลบาน
0: เออ
1: ใครนะมันจะมีหายไปคนนึง
0: เคน
1: เหมือนรู้สึกว่าอินรู้สึกไม่ถูกกับฝ่ายจัด
0: เออสักอย่าง
1: ก็ดื่มมาแทน
0: ใช่
1: ฟังเธอฟังอยากบอกคนดีไงไอโฟเวอร์ชันไทย
0: อันนี้อะไรอ่ะอ๋อน่าจะเป็นชื่อคุณไก่คำไตครับวิทยุแอป FM 99ทำไมฟังไม่ได้ครับ
1: ตอนนี้เขาใช้อะไรนะ
0: มันเป็นอีกแอปหนึ่งไปแล้วไม่ใช่หรอใช่ป่ะ
1: M-Cod Connect อะไรในตอนนี้ที่เขาใช้
0: สักอย่าง
1: ต้องเปลี่ยนแอปอะครับ
0: แต่ถ้าดูจากผ่าน YouTube ก็ได้เนาะ
1: ใช
0: ่ดูผ่าน YouTube ก็ได้นะครับคุณชลวิทย์บราซิลแพ
1: ้
0: โอ้นี่มีทำป้ายเออร์ลิงฮาแลนด์น้องร้องไห้ด้วยนะ
1: มันก็มีมุมแพ้ท่าแหละเออร์ลิงฮาแลนด์นะ
0: ใช่
1: โอกาสครั้งสองครั้ง
0: คุณนันทพงศ์บอกว่ามะเมียวสิลาลมครับอีกเพลงหนึ่งคือไม่ใช่ตุ๊กตาบาร์บี้อันนี้ผมจำไม่ได้จริงผมจำได้แต่เขาเป็นใครนะคะเนี่ย
1: เรื่องคุณแหละเขาเป็นใครนะคะ
0: พี่เชื่อผมพี่ไปเปิดฟังแล้วพี่จะติดหู
1: ต้องคุณแหละ
0: แน่นอน
1: อ
0: ๋อที่บอกว่า Baby Walks ทั้งใจครับใบละใบละกามิโก
1: เออบัลละบัลละกามิโก
0: โอ้โหร้องได้สุดยอดจริงเป็นภาษาลาตินใช่ไหม
1: เ
0: พลง

0: ออกแนวแดนซ์ลาตินเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ถ้าเต้นนี่จะเป็นแนวนั้นแต่แต่แต่แต่แต่แต่แต
2: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: วงวอล์กตอนนั้นผมบ้ามากนะครับคือ
0: คลั่งเลยปะ
1: เรียกว่าคลั่งเลยก็คือไปเข้าแฟนคงแฟนคลับเป็นเรื่องเป็นราว
0: ผมอ่ะจะไปติดจากถ้าเกาหลีที่ทำให้ผมเข้าสู่วงการเกาหลีน่าจะฟูลเฮาส์และตามด้วยรายการ X-Men หรือ X-Men นะ
1: X-Men X-Men
0: X-Men
1: ผมเนี่ยเข้าเพราะว่ามันมีน้องคนหนึ่งเว้ยมันเป็นแฟนพันธุ์แท้หนังฮอลลีวูดของคุณปัญญาเนี่ย
0: ครับ
1: เชียร์ตี้ลูกเจ้าของร้านทองมันมาทำงานที่ออฟฟิศเก่าผมไม่อยากกีฬาอยู่แป๊บเดียว
0: ครับผม
1: มันแนะนำให้ผมดูหนังเรื่องนี้My Sassy Girl
0: โอ้ย
1: ออกมาจากเกาหลีไม่ใช่อีกเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
0: สุดยอดเอาวันหนึ่งในหนังคลาสสิก
1: โคตรดีอ่ะบทดี
0: พูดถึงคำว่าคลาสสิก The Classic อีก
1: The Classic ด้วยใช
0: ่ตอนที่กลางร่มแล้วเพลงขึ้นตื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้อดื้
1: อ The Classic เนี่ยตอนนางเอกชื่ออะไรนะซอนเยจินนะครับเขามาไทย
0: ครับ
1: ผมตามนะแล้วก็ตอนเขาอยู่บนเวทีเขาจะมีเดินจับมือผมก็ชูมือขึ้นไปเฮ้ยเขาจับมือผม
0: เอา
1: ล่ะโอ้ไม่อยากล้างมือเลยได้ลายเซ็นมาด้วย
0: จนทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ล้าง
1: โอ้เน่าละกี่ปีแล้วฮะซอนเยจินนะ
0: แต่ถ้าหนังเกาหลีแรกๆอ่ะ
1: นี่แหละเทสซิโกนี่สุดยอดละ
0: กับอิวมาเล่ไหนมาก่อน
1: ผมไม่แน่ใจว่าอะไรมาก่อนแต่ดูทั้งสองเรื่องอิวมาเล่จะดูงงๆหน่อย
0: อิวมาเล่มันจะออกแนวเนิ่มๆหน่อย
1: เรื่องจดหมายข้ามเวลาอะไรนี่นะคุณเชื่อ
0: แล้วก็ไอ้นี่ไง
1: คุณเชื่อเรื่อง
0: พี่ชาย
1: โอ้นั้นไม่ไหว
0: อ๋อทําอินมายฮาร์ท
1: ดูนะแต่แบบโหมันเศร้าเกินโอ้โห
0: รันทด
1: จํา
0: ได้รันทดขนาดนั้น
1: ดูแผ่นน่ะน้ําตาซึมทุกแผ่นน่ะโอ้ซองเฮเคียวนั้น
0: ใช่ๆๆ
1: แล้วก็นางเอกตอนเด็กเป็นบุกินยองดังทั้งคู่เลยนะ
0: เออแต่เหมือนโตมาแกเหมือนมีปัญหาเรื่องสุขภาพมึงใช่มั้ย
1: บุกินยองเหรอ
0: ใช่ๆๆๆ
1: ไม่แน่ใจจะรู้ว่ามีผัวแล้ว
0: ผมโตมากับเพลงพี่หลิวครับผู้หญิงฆ่าใครแต่โอ้โหอันนี้ก
1: ็
0: คลาสสิก
1: ผู้หญิงฆ่าใครแต่ผมไม่ดูภาคไ
0: ท
1: ยโอ้ขนาดเขาดูภาคไทยหมดในโรงมันก็เศร้านะแต่มันก็ตลกไงว่าพันธมิตรฆ่าตลกมาก
0: จุนไม่ซื้อเสื้อบอลทีมชาติเกาหลีเหนือบ้างหรอจริงๆถ้ามีผมก็อาจจะสนใจนะผมเป็นคนชอบเสื้อบอลทีมแปลกๆอยู่แล้วด้วย
1: นึกไม่ออกว่าเสื้อบอลทีมชาติเกาหลีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแดงล้วนไงแดงล้วนกับขาวล้วนประมาณนี้
0: แต่ผมนึกตัวที่จะชอบไม่ออกเหมือนกันนะ
1: แต่ตาสโมสรก็ชัดเจนเป็นตาธงชาติ
0: แกมมี่ซื้อมาทำสองเพลงครับคือเพลงโกกับยอมคนใหม่ไม่ได
1: ้ของใครเอ่ย
0: แล้วไอ้ที่เพลงไอ้นั่นอะอะไรจบๆไปได้แล
1: ้
0: วหยุดรัก
1: เพลง I'm missing you
0: อันนั้นก็อันนั้นจริงๆมันของใครก่อนที่ของไทยหรือของเกาหลีก่อน
1: ของเกาหลี
0: ของเกาหลีก่อนใช่ไหม
1: เราจะมีคนอัพกันว่าบิวบ็อกไปก๊อปซาซ่า
0: บอกพี่โทนร้องเพลง To Legit To Quit อันเนี้ย MC Hammer คุณพิชี่บอกว่าสายฝนแนนซี่บีว่าพี่บองชอบ
1: ทำไมมาทางนั้นล่ะฮะรวยมาทีไปงั้นล่ะฮะต้องถามพี่หยองเดชเรื่องนี้
0: อันนี้สมาชิกเบบี้วอล์กคนหนึ่งก็ยืนอินเฮครับนางเอกคอฟฟี่ปรินซ์แล้วก็พรินเซสอ่าวโอ้โหนี่นี่ก็ขว
1: ั
0: ญใจคนไทยหลายหลายคนนะ
1: ที่ผมติดเบบี้วอล์กก็อินเฮนี่แหละฮะตอนนั้นอินเฮอายุ16อ่ะจุน
0: เด็กมากเด็กมาก
1: พี่โอ๊กก็ชอบพี่โอ๊กการ
0: เ
1: นี
0: ่ยแล้วยืนอินเฮผมว่าเธอก็ไปดังกับไอ้นั่นด้วยไงไอเอ็กซ์แมน
1: อ
0: ่ะที่ไปคู่กับไอพี่บึกอ่ะ
1: จองกุ๊กชื่ออะไรวะ
0: จองกุ๊กจองกุ๊ก
1: กิมจองกุ๊กทุกวันเนี้ยไอ้คิมจองกุ๊กนี่มันไม่แก่ลงเลยนะ
0: จริง
1: โอ้คุณแท้มันเหมือนสตาร์มาเลยตัวแบบหุ่นดีมากแต่เขารักษาสุขภาพดี
0: แต่อันนี้ก็ไม่แก่นะ
1: ใ
0: ช่ยูแจซ็อกอ่ะ
1: โอ้เขาแก่มาตั้งแต่เด็กไงยูแจซ็อก
0: ใช่ไหมพิธีกรคือยูแจซ็อกป่ะ
1: มันจะมีคังโฮดงใช่ไหม
0: ยูแจซ็อก
1: ยูแจซ็อกที่มา
0: เออขอที่เด็ดคืนนี้หน่อยครับพี่บอมจัดหน่อยฮะ
1: คืนนี้หรอผมว่าบราซิลนี่แหละแล้วก็เม็กซิโก
0: แต่บราซิลต้องชนะใน90นาทีนะ
1: มีมุมถ้าจะชนะผมว่าบราซิลนี่แหละ
0: คุณพิสารสาเกตบอกว่าคุณปิ๊กจุนน้องรักคุณวาวนะฮะหนังภาพยนตร์เกาหลีใต้เรื่องแรกที่ดูคือปิดปิดปิดโอ้โหนี่ก็คลาสสิก
1: เรื่องอะไรนะ
0: ปิดปีปิด
1: โอ้คลาสสิกปิดปีปิดดูอีบ้ากัน
0: ไอ้ฉากที่มันตูลงไปแล้วเนี่ยโอ้โห
1: นั่นเอกชื่ออะไรนะเอกน่ารักมาก
0: คิ้วเข้มๆอ่ะตาโต
1: ๆสวยๆหน่อยนะเดี๋ยวดู
0: เออแต่เดี๋ยวนี้เธอหายไปเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็ดังอยู่ช่วงนั้นแหละ
0: เธอดังช่วงนั้นเธอดังมาก
1: มาเล่นซีรีส์อยู่นิดนึง
0: ชื่ออะไรชื่ออะไร
1: เออเดี๋ยวดูก่อน
0: พระเอกมันจะออกเล่นบทแนวเซ่อๆประจำหน่อยคนเนี้ยพระเอกนี่เล่นเดอะคลาสสิกด้วยมึงใช่ป่ะ
1: ไม่ใช่มั้งเคยเห็นผมหน้ามาเคลียร์นางเอกชื่อฮาจิวอนฮาจิวอนโอ้โห

0: ฮาจิวันสวยมาก
1: อืม
0: อ่า
1: ส่วนทาง Facebook นะครับคุณพุทธิพงศ์บอกว่าสรรเสริญฟีฟ่าด้วยอ๋อ
0: ไอ้นี่ใช่ไหมกรณีซัสเพนใบแดงก่อนอารมณ์กุล
1: บอกว่าขอเรื่องเล่าผีที่ชอบมากคนละหนึ่งเรื่องโอ้โหจำชื่อเรื่องไม่ได้แล้วอ่ะ
0: เรื่องเล่าผีอะ
1: ที่คลาสสิกหรอ
0: ผมเนี่ยเคยเจอกับตัวเอง
1: เฮ้ย
0: เออเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันตอนนั้นอายุประมาณ14แล้วก็ผมเนี่ยอยากกินต้มยำไก่นี่เล่าแบบเดอะโกสเลยนะมีอารมณ์พบทแล้วก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าอยากกินใช่ไห
1: ม
0: ก็ให้ตังค์มาให้ปั่นจักรยานไปซื้อต้นหอมผักชีปรากฏว่าระหว่างข้ามถนนผมไม่ระวังไงก็โดนรถชนมอเตอร์ไซค์ชนขาหักแล้วคราวนี้
1: หมายถึงพี่บอมโดนชนขาหักเหรอ
0: กูขาหัก
1: แ
0: ล้วคราวนี้ต้องไปนอนโรงพยาบาลเว้ย
1: ครับ
0: อันนี้ของผมต้องผ่าตัดแล้วผ่าเสร็จผมก็ตื่นขึ้นมามันเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะว่าจังหวัดไหนปรากฏว่าผมตื่นขึ้นมากลางดึกเว้ยแล้วแม่ผมก็นอนเฝ้าอยู่นะเห็นกันใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วแต่แม่ไม่ได้อยู่คนเดียวรอบเตียงแม่งมีหมอมีพยาบาลมีอะไรยืนล้อมเต็มเลยแต่ไม่มีตาไม่มีลูกตาโอ้โหแบบโคตรหลอนอ่ะแบบ
1: เฮ้ย
0: มึงยืนยิ้มแบบลุมพี่อยู่อ่ะ
1: พี่เจอยาชาอะไรพวกนี้อยู่เปล่า
0: ไม่แน่ใจแต่ว่าพี่รู้สึกตัว
1: สลึมสลือมั้ย
0: ไม่สลึมอ่ะรู้สึกตัวเนี่ยแม่อยู่เนี่ยเรียกแม่ไม่ได้อ่ะ
1: เหมือนโดนอัมหรอ
0: เออจนสักพักนึงอยู่ประมาณ10นาทีถึง
1: คือพี่มาเป็นตัวคือเห็นหน้าเห็นตาอย่างนี้เลยหรอตาคือเขาไม่มีตาถูกป่ะแต่เห็นเป็นรูปร่างเป็นตาไม่ใช่ตัวดำ
0: ๆเออพี่ก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นโรงพยาบาลไงจุดพี่ก็เลยแบบเนี่ยเป็นครั้งที่แบบเออเจอแล้วแบบจะจริงๆแต่พี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นฤทธิ์ยาสลบเลยหรือว่าแต่แม่พี่อยู่ตรงนั้นจริงๆเพราะพี่สะกิดแม่ได้ตอนหลังอะนี่นะฮะ
1: ผมอ่ะหนัก
0: สุดเนี่ยคลาสสิกของพี่แล
1: ้
0: ว
1: ผมอ่ะหนักสุดในชีวิตนี้นะ
0: เออ
1: คือมันจะมีเสืออยู่อันนึงที่บ้านผม
0: อย่าบอกนะ
1: จะเอาไปเวลาไปเชงเม้งพี่นึกออกไหมคราวนี้เนี่ยวันนั้นญาติผมพี่ชายสองคนมานอนที่บ้านผมก็ให้เขาว่าขึ้นไปนอนบนเตียงผ
0: ม
1: ทั้งสองคนคนนึงนอนบนเตียงเพราะผมมันเป็นเตียงเดี่ยวแล้วผมก็ปูเสือเนี่ยนอนกับพี่ชายอีกคนนึงผมก็นอนหลับไปแล้วเว้ยพี่แล้วอยู่ดีผมก็รู้สึกว่าผมหายใจไม่ออกผมก็ลืมตาขึ้นมาอยู่ดีๆผมรู้สึกว่ามันมีเงาล่างดำๆอ่ะนอนทับตัวผมอยู
0: ่โอ้โห
1: ผมไม่สามารถมองขึ้นไปทางตรงได
0: ้
1: ผมมองเห็นแต่หางตาพี่นึกออกไหมมันเหมือนเราเหลือบไปเห็นเนี่ยเหมือนผมมองขึ้นไปอ่
0: ะ
1: ข้างบนมันคือรูปร่างคนสีดำและข้างๆผมเห็นเป็นพี่ชายผมที่นอนอยู
0: ่
1: ผมตะโกนเรียกเพราะมือผมขยับไม่ได้อ่ะผมตะโกนเรียกแล้วผมรู้สึกได้เลยว่าเสียงที่ผมตะโกนไปสุดเสียงอ่ะมันก้องอยู่ในแค่ในหัวสมองผมเท่านั้น
0: นี่ไงคลาสสิกไงต้องอย่างนี้
1: ซึ่งผมจำได้ว่าผมอะทำอย่างเงี้ยอยู่ประมาณสัก2นาทีอะจนผมไม่ไหวอะ
0: เหนื่อย
1: อะเหนื่อย
0: เหนื่อยจริงถ้าโดน
1: เหนื่อยแล้วผมอะหลับตาแล้วก็สวดมนต
0: ์
1: สวดไปเรื่อยเบื่อเลยผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ใช่คนที่รู้เรื่องการสวดมนต์อะ
0: สวดไปเรื่อยเบื่อเดมาคอมไม่ออกนะ
1: สุดท้ายหายเว้ยพี่แล้วผมเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้กับพี่สาวผมฟังพี่รู้ไหมพี่สาวผมพูดว่าอะไร
0: เจอเหมือนกัน
1: มึงหมายถึงเสือที่อยู่ในห้องอยู่ในตู้ข้างในห้องใช่ไหม
0: โอ้โหลุกขึ้นมาจากเสือ
1: ผมแบบเฮ้ย
0: อ๋อแล้วเขาหวงดิ
1: เขาก็บอกว่าเขาเจอมาก่อนนอนเสือนี้เขาโดนเหมือนกัน
0: แล้วไม่บอกสักคำแล้วพี่สาว
1: ใช่ผมแบบโอ้ยหน้าหน้าที่ผมหนักสุด
0: อ้าวแล้วทำไมเสือผืนนั้นถึง
1: ก็ไม่รู้พี
0: ่โอ้มันต้องเป็นของใครมาก่อน
1: แต่ผมก็ไม่เคยกลับไปนอนเสือนั้นอีกเลย
0: ยังอยู่ไหม
1: โอ้ไม่น่าอยู่แล้ว
0: มาขายให้ป๋อง
1: ตั้งแต่บ้านเก่าแล้วคุณอัมพรจ้าบอกสวัสดีครับคุณธีรพัฒน์บอกสวัสดีครับพี่ทั้งสองติดตามพี่จุนมาตั้งแต่ FM 99แล้วครับ
0: เอาตอนนี้จุนอยู่ที่ไหนครับ
1: 96ผมเคยไปบ้างผมเคยอยู่97หรือ98 96ไม่ได้เคยนะ
0: อ๋อ96นี่ต้องไปสถามกิน
1: สอบถามครับพี่ๆวันอังคารคู่ที่1สเปนตี2คู่เบลเยียม 7:03 แล้วคู่อาร์เจนสอาบจะเป็น5 ทุ่มสรุปอาร์เจนเตะวันไหนทำไมอ๋อเขาก็คือหมายถึงว่ามันคือ5 ทุ่มมันคืออ
0: ีกวันนึง
1: อีกวันนึงแล้วนะครับแต่ว่าที่เขาขึ้นวันนั้นมันคือผมใช้คำว่าไงมันคือดึกของ
0: ดึกของเป็นคืนของอีกวันนึงสมมติเป็นวันศุกร์ก็เป็นคืนวันศุกร์แล้วของคู่อาจจะมาเตะเช้าวันเสาร์อ
1: ย่างที่เขาบอกว่าอังคารคู่ตีสองเนี่ยมันคือคืนวันจันทร์
0: ใช่
1: ส่วนอาเจนเนี่ยมันจะเป็น5 ทุ่มคืนวันอังคาร
0: ของวันอังคาร
1: อ่า

0: คุณประสิทธิ์ชนะโลบอกสวัสดีครับเราทั้งสองคนนะครับตัดยางอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่เหมือนเดิมจะอวดนครศรี
1: ฟังเรื่องผีหน่อยนะฮะ
0: คุณซิงเกิลบอกว่าไลฟ์มิสเตอร์จุนมิสเตอร์บอม
1: ครับ
0: ภาคบอลได้ดีแล้วก็รวมถึงการอัปเดตข่าวสารนะขอบคุณคุณซิงเกิลแบงคอกด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ขอผลชิลีครับเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไม่ทันละนะครับแล้วก็พี่ครับผมเน้นไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกแล้วขึ้นบ้างไหมนี่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณธีรพัฒน์พี่เล่าอะไรผมกินอาคนเดียวกินยาอยู่คนเดียวขออภัยคุณวิลาศักดิ
1: ์มีคนขอมา
0: คุณฮัทขาวบอกว่านี่ครับเล่าเรื่องเยอะๆครับแบบนี้คนหัวลุกดีเราสองคนไปดีกว่าพี่บอม
1: ครับ
0: นะครับเพราะตอนนี้นักเตะของทั้งสองชาติลงสู่สนามเรียบร้อยแล้วนะคร
1: ับผม
0: วันนี้ผมกับพี่บอมไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ก็ลุ้นฟุตบอลให้สนุกนะครับแล้วก็ติดตามกับ FM 99ได้ตลอดนะจ๊ะ
1: จ้า
0: วันนี้ผมพี่บอมไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: กับคาซิโนนะครับส่วนปีกซ้ายเอเรียมาติ

0: ญาณนะครับแล้วก็คู่หน้าวันนี้เลือกใช้มาเลคุญญาแล้วก็วินซูจินมาร์ติเนลลี่เกมที่แล้วลงมาเป็นตัวสำรองยิงประตูได้ปั๊บวันนี้ไม่เป็นประตูเลยส่วนรายชื่อของนอร์เวย์ของสเตลโซบาเกนนะครับวันนี้จะมีออยานีแลนด์เป็นผู้ทำประตูนะครับที่เหลือจะมีโอเวย์ที่ใช้ครับเอ็ดไวร์ตันหายเก็บกลับมายืนแบ็คขวาได้นะครับวันนี้ซิลแบ็คเป็นทุกอย่างในเกมครับจับคู่กับเบอร์อาร์เจอร์ครับทางจุดนี้เป็นเบอร์ชาเนลเบเก้แล้วก็มาดูในการแข่งขันแข่งขันจากแมนยูและเบอร์ทูซ่าดูแล้วผ่านแล้วแล้วก็อเล็กซ์ดูแล้วเนี่ย
1: Last time out, Carlo Ancelotti once again exhibited extraordinary poise under pressure. A fuss-free half-time region, a few cajoling words. And by the end, the crisis had turned into an opportunity. And Stella Solbakken too showed nerves of steel to prevail in the face of pressure and very tight margins in their last game.
2: สนับสนุนโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: แล้วก็ส่วนวิรุณนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายร่วมกันแต่ว่าอาจจะยังมีปัญหาเรื่องของการเดินทางอยู่สำหรับคุณส่วนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอยู่ผมก่อนแล้วกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ไม่มีปัญหานะครับก็ตอนนี้น่าจะกลับมาแล้วนะครับน่าจะกลับมาใช้ได้ปกติแล้วเพราะว่าเปลี่ยนไมค์เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปตอนนี้เกมเริ่มแล้วนะครับที่เมดไลน์นะครับบราซิลกับนอร์เวย์บราซิลวันนี้ก็มาในชุดเย้านะนี่รู้สึกเหมือนจะเสียงหายไปพอสมควรทีเดียวนะครับโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วเดี๋ยวผมแจ้งสเวดรายชื่อเล่นตัวจริงกันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเกมที่เมดไลท์เกมคู่ระหว่างบราซิลกับนอร์เวย์นะครับบราซิลวันนี้จะเป็นอลิซอนเบเกอร์เป็นผู้สาประตูนะครับแบ็คขวาเป็นดานิโลแบ็คซ้ายเป็นดักลาสซันโตสนะครับส่วนคู่เซนเตอร์แบ็คเนี่ยจะเป็นมาร์คินยอสจับคู่กับเกเบรียลมาการเยสนะครับมิดฟิลด์ตรงกลางนะครับวันนี้มาในระบบ4-4-2เลยนะครับหรืออาจจะ4-4-1-1ก็ได้นะสำหรับบราซิลนะครับคู่กลางเนี่ยเป็นคาเซมิโร่นะครับจับคู่กับทางด้านของบรูโน่กิเวเรสนะครับปีกซ้ายเป็นเกเบรียลมาร์ติเนลลี่แล้วก็ปีกขวาเนี่ยใช้รายานนะครับในขณะที่คู่หน้าเนี่ยมาทิวส์คุนย่ายืนเป็นหน้าต่ำนะครับแล้วก็วินิซุจูเนียจะยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าเลยนะครับส่วนนอร์เวย์วันนี้มีออยานีแลนด์เป็นผู้สาประตูนะครับแล้วก็สี่กองหลังมีโมเลโวเฟ่นะครับยูเรนไรเออร์เซนคริสโตเฟอร์อายเออร์แล้วก็ท็อปยอนเฮเกมนะครับสามกองกลางมีมาร์ตินโอเดกาซันเดเบอร์เก้แล้วก็แพทริกเบิร์กนะครับส่วนสามตัวรุกวันนี้มีอันโตนิโอนูซ่านะครับเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์แล้วก็อเล็กซานเดอร์สล็อตเป็น11ผู้เล่นตัวจริงครับก็ทางฝั่งบราซิลเนี่ยมีการปรับเล็กน้อยนะครับลูคัสปาเกต้าเกมที่แล้วเป็นตัวจริงวันนี้นั่งสำรองแล้วปรับเอามาร์ตินลี่มาเป็นแต่จังหวะนี้นอร์เวย์ลุยขึ้นมาทางขวาตบกลับเข้ามาเหลือเยอะขนาดนี้ 1-0 นี่ครับ1ประตูต่อ0ครับนอร์เวย์ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากแพทริกเบิร์กแต่ธงล้ำหน้าก็ชูตระหง่านขึ้นมาเหมือนกันครับยังได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องรอเช็คครับจังหวะเติมทางขวาเนี่ยคนออกบอลเป็นมาร์ตินโอเดกาดโอ้โหน่าจะล้ำครับดูจากลายวิ่งน่าจะล้ำครับตบกลับเข้ามาของอเล็กซานเดอร์ส

0: ตลอดแพทริกเบิร์กอยู่ตรงนั้นน่ะ3คนนะครับมีทั้งนูซ่ามีทั้งโมเลอร์โวเฟ่มีทั้งเบิร์กครับสุดท้ายเป็นแพทริกเบิร์กได้กดผ่านไปหมดเลยเข้าประตูแล้วด้วยแต่ธงล้ำหน้าขึ้นมาไม่ได้ประตูครับนอร์เวย์ยังเสมอ 0-0 ครับเริ่มมา4นาทีแรกก็ทักทายเลยครับแต่ว่ายังไม่มีอะไรนะฮะยังศูนย์ประตูต่อศูนย์อยู่นะครับล้ำหน้าครับล้ำหน้าชัดเจนกัปตันโอนี่ดูเหมือนจะออกบอลช้าไปซะหน่อยนะเมื่อสักครู่นี้มาถึงตรงนี้นี่5นาทีแรกแล้วนะครับบราซิล0นอร์เวย์0ยังทำอะไรกันไม่ได้ก็วันนี้เกมที่เม็ดไลน์นี่เป็นผู้สินจะเป็นอิสมาอิลเอลฟาสนะครับเป็นผู้สินชาวโมร็อกโกนะครับจังหวะนี้ซอลอตเพียบจะลุยขึ้นมาครับด้านขวาไม่ได้อีกครับนอร์เวย์ยังครองบอลอยู่ตรงกลางดูเหมือนนอร์เวย์นี่วันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะมาแบบกริ่งเกรงอะไรบราซิลเลยนะครับให้มาทางขวาครับเปิดของซอลอตลูกนี้ติดบล็อกออกหลังไปก่อนเป็นลูกเตะมุมของทีมชาตินอร์เวย์ครับทางด้านมุมตรงฝั่งขวาถึงตรงนี้แล้วนี่ผมกำลังพยายามจะหาเสียงสัญญาณอยู่นะฮะโอเคได้ละหาแล้วครับเตะมุมของนอร์เวย์จังหวะนี้ทางด้านมุมทงฝั่งขวาครับเปิดยังไม่ทันได้เปิดจะเป็นจังหวะเตะมุมเข้ามานะครับมาติโดในการ์ดอยู่ที่บอลให้สัญญาแล้วยกมาตรงกลางลูกนี้โดนหม่งสกัดทิ้งมาซะก่อนครับเตะจุดพลุออกไปไกลๆเลยบราซิลอันโตนิโอนูซ่าหนุนขึ้นหน้าเพียงจะเล่นต่อของนอร์เวย์ไม่ได้แล้วครับแต่เก็บจังหวะนี้โดนฉกไปสวนกลับมาให้บราซิลวินิซิอุสจับยาวไปแล้วครับนอร์เวย์ดักกลับมาแล้วขึ้นมาตรงกลางโดยโอเดการ์ดครับจังหวะนี้พยายามจะขึ้นบอลยังไม่ได้ครับตอนนี้สัญญาณน่าจะได้ยินหมดแล้วนะครับเพราะว่าเข้ามาอยู่ในห้องสตูดิโอแล้วครับตอนแรกมีปัญหานิดหน่อยสวัสดีคุณสดวิรุณนะฮะ
1: ครับสวัสดีจันโคมแล้วคุณผู้ฟังครับ
0: รถติดนะฮะ
1: เจอด่าน
0: ใช่ใช่
1: สองด่าน
0: ตอ
1: นหน้าผมเหมือนคนเมาใส่เสื้อทีมชาติฝรั่งเศสมาขนาดนี้ โอ้โหเป่ามาสองด่านแล้วคือรถเข้าแถวยาวมาก
0: ผมผ่านเลยผมผ่านเลย
1: หน้าคุณถูกระเบียบไงหน้าผมผิดระเบียบ
0: ใส่แว่นด้วยขับรถอ่ะ
1: เนิร์ดเลย
0: เออ
1: ครับขออภัยด้วยก็เมื่อกี้นอร์เวย์ยิงเข้าไปแต่เหมือนรับหน้าเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ครับโอ้โหแล้ววันนี้นี่เมื่อกี้ผมฟังมาก็น่าจะไมโครมีปัญห
0: า
1: เพราะว่าทางวิทยุนี่ไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับก็ขอบคุณพี่โต้งด้วยแก้ไขแล้วยังไงก็เดี๋ยวนั่งในห้องหลักไปก่อน
0: ก็แก้กันหน้างานไปก่อนตอนนี้เสียงกลับมาปกติแล้วสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับจาก41จังหวัดทั่วประเทศไทยที่ในเครือข่ายของ FM 99คลิปเรดิโอของเราด้วยนะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีคุณผู้ฟังทาง YouTube
1: Facebook ด้วย
0: ใช่ๆ
1: เนี่ยมี SMS มาบอกเขาบอกตอนนี้เสียงซ่าครับไม่ดีเลยครับจาก Mcodให้เอ็มคอร์ดเช็คทีจากปีศาจราชลี
0: อันนี้น่าจะจังหวะนี้ขวาของบราซิลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วพยายามจะปักลูกนี้

0: นี้ยังโดนดักไว้ได้ก่อนนะครับมาร์ติเนลลี่ให้ออกมาทางขวาอีกทีสวัสดีเจ้าที่ตำรวจที่ทำงานกลางคืนกันอย่างขยันแข็งด้วยนะคร
1: ับไอ้รถเมื่อกี้ที่ให้เป่าก็เนี่ยครับมาภาคแล้วฮะอ่ะก็ลุยกันวันนี้บราซิลชุดเก่งนะเสื้อเหลืองเก่งน้ำเงินนะครับ
0: ส่วนลุยขึ้นมาของวินิซุจูเนียจังหวะนี้ล้นออกหลังไปเองครับ
1: บราซิลบุกจากซ้ายมาขวานะครับตามจอภาพอาจารย์คมแล้วผมสนส่วนทางด้านนอร์เวย์วันนี้นี่โอ้โหเสื้อเก่งเลยนะครับเสื้อแดงเกงขาวก็แล้วอัพแจ้งไปแล้วผลบอลอยากได้รายการไหนก็แจ้งมานะครับช่วงนี้นี่ก็โอ้โหหลักๆ ก็มีแต่พวกบอลถ้วยชิลีแล้วก็ฟุตบอลโลกนี่แหละนะครับSMS มาบอกหน่อยถ้าสัญญาณเสียงโอเคแล้วนะครับ489899นะครับอันนี้มีบอกว่าในสนามนี่มีอาร์เซนอลกี่คนครับโอ้โหมีทั้ง2ฝั่งอ่ะโอเดกาดของนอร์เวย์แล้วก็ทางมาร์ติเนลลี่ของบราซิลนะครับกาเบียลมาก็เยสนี่ของบราซิล
0: ใช่
1: ก็เกมผ่านประมาณ10นาทีนะครับยังไม่มีประตูแต่ผมรู้สึกเซอร์ไพรส์กับนอร์เวย์นะด้านคมดูแบบก็บุกใส่บราซิลตอนแรกนึกว่าจะมาแพ็คม
0: าม
1: าแบบเอ้ยเอาชัวอ่อมไปก่อน
0: ไม่กลัวอยู่แล้วทรงนี
1: ้ก็โหนอร์เวย์ครองบอลช่วง10นาทีเนี่ยเยอะกว่าบราซิลด้วยครับย้ำอีกครั้งว่าชาติเนี่ยเรียกว่านอร์เวย์นะไม่มีนอร์เวย์อะไรไม่มี
0: แต่ตัวนี้บราซิลแย่งกลับมาได้ครับตรงกลางจะจ่ายยัดพลิกได้มาติเนลลี่ตวัดกลับมาโดยโดนรวบล้มลงไป
1: เบื้องต้นผู้สินไม่ให้
0: ผู้สินยังนิ่งครับอิสมาอิลเอลฟาดไม่ให้อะไรเลยครับจังหวะล้มของมาดริดซุนย่าครับ
1: แต่คุณย่านี่ลงเลงแล้วบอกอาจารย์โอ้โหเขาเตะผมนี่ยังไงแต่ว่าผู้สินเบื้องต้นไม่ให้ครับดูจังหวะนี้ครับคือคริสโตเฟอร์อายเยอร์มาช้าโอ้โหแต่คือล้มตัวกวาดมันไม่โดนบอล นะครับคือคุณย่าเนี่ยแตะบอลไปแล้วอาเยอร์มาทั้งตัวเลยครับไม่โดนบอลแต่ว่าเบื้องต้นผู้ตัดสินไม่ให้สำคัญครับตรงนี้เดี๋ยวรอดูนะครับ
0: ต้องดูว่ามี VAR เตือนมาหรือเปล่า
1: เพราะเมื่อวานก็แบบนี้ไอ้ช็อตฝรั่งเศสกับทางปารากวัยนะครับเบื้องต้นผู้ตัดสินก็ไม่ให
0: ้โอ้แต่ต้องบอกว่าผู้ตัดสินเมื่อวานแย่มากนะ
1: ใช่ผู้ตัดสินจากอุซเบย์อู้แต่ว่าย่อง VAR เหมือนจะเช็คครับอันเช่นี่หลงเหลงเลยบอกอาจารย
0: ์เด้งเลยครับคาร์ลอันเชลติ
1: แต่เอาตามตรงคือตามภาพเนี่ยมันไม่โดนบอลครับการเข้าของคริสโตเฟอร์อาเยอร์เนี
0: ่ยนี่เหมือนเตือนแล้วนะครับผู้สินดิสเปลเอลฟาสเตือนแล้วครับคือไม่ให
1: ้นี่ไปดู
0: ขอดูเองครับโอ้ถ้าขอด้วยเองมีโอกาสสูงที่จะเป็นจุดโทษได้ครับ
1: ใช่คือก็อาจจะเข้าแล้วมันไปหน่อยครับทางอาเยอร์แล้วมันดูเหมือนค่อนข้างพรวดนี่แต่ดูตามภาพมันก็โดนข้อเท้าของคุณย่าแล้วไม่โดนบอลไง
0: โอ้ยลูกนี้ไม่โดนบอลเลย
1: ใช่แต่ถ้าจะไม่ให้ก็อาจจะมองว่าก็พยายามยั้งแล้วอะไรหรือเปล่าแต่ตอนนี้ดูเร็วดูเร็ว
0: ครับมันไม่มีเหตุผลในการพยายามยั้งเลยครับ
1: ยังไงจุดโทษครับ
0: อย่าชัดเจนครับจุดโทษเอาละครับจากที่นอร์เวย์ยิงขึ้นนำแล้วแต่ว่าไม่ได้เนื่องจากจังหวะล้ำหน้านะครับบราซิลกำลังจะได้โอกาสขึ้นนำแล้วครับ
1: โอ้โหเนี่ยครับจังหวะที่ฉกบอลมาของรายานนะครับแล้วนำมาซึ่งจังหวะหลุดไปในกรอบของทางด้านมาทุสคุณย่าครับแล้วอาเยอร์เนี่ยล้มตัวสกัดไม่โดนบอลจุดโทษครับนาที13
0: เอาละครับเอายันนีแลนครับดวลกับใครครับถ้าตามเบอร์ก็ต้องเป็นวินิซุจูเนียนะครับ
1: แต่ถ้าในกรอบก็มีโอ้โหบูโน่กิมาไลส์ครับรับบอลจากวินิซุสกำลังจะเป็นคนยิงครับ
0: เฮ้ยเป็นบูโน่กิมาไลส์นะครับ
1: ว่าที่กองหน้าว่าที่กองกลางตัวใหม่อาร์เซนอลโปรยไปก่อนโปรยไปก่อนกิมาไลส์ครับดวลกับ
0: ไอเนี่ยใหม่แน่

0: ใคร
1: ไอ้คริสตอฟซอลิดเอาใหม่แน่
0: อืม
1: ตอนเนี้ยเอาละครับตูโดกิบไรส์กับออยานีแลนครับ
0: สูดหายใจลึกๆแล้ววิ่งมา
1: สับทั้งซอยแล้วยิงที่เซฟครับโอ้โหลูกนี้พุ่งสวยดีเหลือเกินครับออยานีแลนกระโดดไปทางฝั่งซ้ายของตัวเองแล้วปัดทิ้งออกไปได้ไม่ได้อะไรเลยครับบราซิล
0: โอ้โหเหลือเชื่อครับกิมาไรส์ยิงไม่เข้าครับนี่คือโอ้โหยิงไปขวามือตัวเองแล้วมันไม่มุมครับแล้วนีแลนพุ่งถูกตอนนี้ปล่อยเล่นต่อแล้วนะครับยังไม่มีเช็คเรื่องว่าเท้ายืนบนเส้นหรือเปล่าแต่น่าจะเคลียร์ครับ
1: ตักขึ้นหน้ามาของบราซิลจังหวะนี้ก็ลึกเกินไปครับ
0: โอ้โหเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับพลาดเฉยครับกิมาไรส์โอ้โหไม่นำครับบราซิลได้จุดโทษแต่ไม่นำครับย้ำอีกรอบ
1: สวัสดีเจ้าที่ตำรวจสน.ราชบูรณะด้วยนะครับส่งภาพเข้ามาว่านั่งฟังอยู่นะครับ
0: ขอบคุณมาก
1: ขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีของพื้นที่ของท่านนะครับ
0: และย้ำอีกรอบว่าใครดื่มก็ไม่ทนขับนะฮะ
1: ใช่ครับด่านเพียบเลยครับวันนี
0: ้ เรียกได้เลยยูดิงหรือไม่ก็แท็กซี่นะฮะ
1: โอ้ยช่วงนี้ผับเลิกด้วยนะครับ
0: เขาให้คำว่า superb safe คือแบบเซฟสุดยอดของนีลันเลยนะร้อยวันพันปีไม่เห็นจะเหนียว
1: ใช่ออยานีลันไม่ใช่ผู้สาประตูที่เหนียวครับ
0: ตอนอยู่วิลล่าอย่างหมูโอ้โหคือ
1: แต่ยิงได้ดีด้วยครับ
0: ส้นเท้าอยู่บนเส้นคือไอ้เท้าขวาหลุดออกมาแต่ส้นเท้าซ้ายอยู่บนเส้นครับแล้วโอ้โหปัดได้เต็มมือสองมือเลย
1: เหมือนซื้อใจบรูโน่กิมาไรส์เลยนะครับจังหวะนี้พุ่งไปแบบพร้อมแทบจะพร้อมกับจังหวะออกบอลของบรูโน่กิมาไรส์เลยครับ
0: นี่ครับเสียดายเลยครับกิมาไรส์นี่ไงไปโปยไงว่าที่กองกลางอาร์เซนอลเรียบร้อย
1: คุณไปเจิมทำไมล่ะสน
0: นี่ไงแล้วร้อยวันพันปีวิทยุตมันจะยิงวันนี้มันไม่ยิงเฉยแต่ก็น่าจะซ้อมหรือตกลงกันไว้ก่อนแล้วแหละคร
1: ับ ใช่มีคนบอกวิทยุ99ฟังไม่ได้ตอนนี้น่าจะฟังได้ปกตินะครับถ้าเป็นวิทยุนะแต่แอปพลิเคชันไม่ได้ครับ
0: ตรงนี
1: ้ใครต้องฟังใน M-Cord Connect เน
0: า
1: ะ
0: ใครรับฟังอยู่พิมพ์มาบอกหน่อยนะครับจะได้รู้ว่าได้ไม่ได้แล้วลายานครับหลุดมายิงด้วยขวาไม่ตรงกรอบ
1: ลุยขึ้นมาของบราซิลเมื่อสักครู่นี้ครับหิวน้ำเลยครับคาร์โลอัชเชลติคอแห้งขึ้นมาทันทีเลยครับ
0: นี่บอกสวัสดีค่ะนะคมนะสนกัดดึกๆและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่ดูเป็นรองค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กกว่าค่ะจากคุณเธอลงทุนแฟนนอนโอ้โหบนอัธจันทร์เพียดกันเป็นแถบโรนัลโดอาร์นาย
1: นั่นลูกชายโรนัลโดด้วยนะร่างข้างหลังอ่ะ
0: โคตรเนิร์ดเรียบร้อยสุภาพเรียบร้อย
1: ลูกชายหน้าแบบหน้าเนิร์ดมากเลยนะ
0: หน้าแบบสำเนาไม่ถูกต้องอ่ะ
1: มีว่าชี้ชัดลูกหนังนี้ให้บราซิลแล้วก็ยิงเยอะนะคู่เนี้ยจากคุณไก่ร้อยเอ็ด
0: แล้วฮะ
1: ใครคือชี้ชัดลูกหนังคุณเหรออ
0: ันนี้ไม่ทราบต้องถามหม
1: อ
0: หมอว่าไงวะนะหมอ
1: วันนี้ผมว่าผมว่านอร์เวย์ไม่แพ้ครับ
0: จริงเหรอ
1: ใน90นาที
0: หมอตรงข้ากับผมอีกแล้วนะหมอเรียนมาแล้ว
1: เฮ้ยเมื่อวานอ่ะเมื่อวานอ่ะผมไลฟ์ของผมใน TikTok อ่ะ
0: ทำไม
1: ผมบอกว่าโมร็อกโกชนะเข้ารอบได
0: ้ใครก็มองโมร็อกโกเมื่อคืนอ่ะ
1: ฝรั่งเศสชนะไม่ขาด
0: แต่ฝรั่งเศสน่าจะเละกันทั้งเมืองทั้งบ้านทั้งเมือง
1: เชื่อหมอดิหมอเรียนมา
0: เอาอีกแล้วหมออีกแล้ว หมอโรงพยาบาลไหนเนี่ย
1: บอลสายขึ้นมาของนอร์เวย์ครับอันโตนิโอนูซาม
0: ีบอกนอร์เวย์นิสัยไม่ดีครับเอาฮาแลนด์ไปจอดรถหน้าบ้านคนอื่นคือยังไงงง
1: เอ
0: าฮาแลนด์ไปจอดหน้าบ้านคนอื่น
1: ไม่ช่วงนี้มันมีคดีเรื่องของน้องที่เขาเอารถไปจอดหน้าบ้านคนอื่นแล้วของบ้านหล่นลงมาทับไงเขาจะฟ้องกันอยู
0: ่ไม่รู้อ่ะ
1: มาดูบราซิลก่อนบราซิลจังหวะนี้ขึ้นมาของมาร์ติเนลลี่ซ้ายมีรอฝากออกซ้ายมาวินิซูจูเนียริมกรอบเขตโทษดีดด้วยซ้ายโอ้โหลูกนี้จะขึ้นมาหม่งไม่ถนัดครับสวนกลับด้วยไปนูซาไปทางซ้าย
0: นูซ่านี่คนยิง
1: ใช่ใช
0: ่ใส่ไอวอรี่โคสนะสุดสวย
1: มีบอกนั่งฟังอยู่แถวพระราม9ครัวลีน่าจิ้มจุ่มพระราม9นะฮะ
0: ครับ
1: ไม่ชวนกันเลยนะครับ
0: ชวนแล้วไปได้เหรอ ดูแต่ว่าถ้าเกิดนอร์เวย์ยิงหรือเข้ารอบอ่ะมันมีเรือไปจอดหน้าบ้านคนอื่นแน่เรือไวกิ้งเนี่ยเดี๋ยวก็พายกันดิ

0: เสียเลยครับคือค่อนข้างมั่นใจว่าจะยิงได้แต่ว่าเนี่ยย้อนกลับมาช็อตดูที่อาเยอร์เนี่ยฟาวอยู่แล้วแต่เบื้องต้นผู้สินไม่ให้ดูเวอาร์แล้วมาให้แต่ก็ยิงจุดโทษไม่เข้าก็เหลือเชื่อนะคือจริงๆก็มีตัวยิงดีๆหลายคนในด้านคมบราซิล
1: ใช่ครับมีคุณเด็กรถเขียวส่งมาดูจากท้ายรถขยะครับฟังจากท้ายรถขยะครับจากคุณเด็กรถเขียววันนี้ผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อเออร์ลิงฮาลแลนด์เลยครับ
0: ยังวันนี้ลงปะเนี่ย
1: ลง
0: ยังไม่มีซีนเหรอ
1: ยังไม่มีซีน
0: จริงๆผมว่าน่าให้คาเซมิโร่ยิง
1: ใครก็ได้ที
0: ่กาเบียลปะล่ะ
1: เอ้ยไม่เอาอ่ะ
0: ไม่ให้กาเบียลยิงเหรอ
1: กาเบียลไม่ไหว
0: กาเบียลมาเกาเยสไงยิงมาแล้วในแชมเปี้ยนลีก
1: เข้าไหมล่ะ
0: ให้มาร์ตินเนลลี่ยิงป่ะมาร์ตินเนลลี่ยิงไงเข้าไอ้วันเจอเปเช่อะ
1: มาร์ตินเนลลี่ยิงคมนะจุดโทษผมจะบอกให้เป็นคนที่จุดโทษคมมากคนนึง
0: เอาอันเช่คุมอาร์เซนอลได้ไหมจะได้เห็นแบบใช้งานมาร์ตินเนลลี่ให้มันเป็นหน่อยอาร์เตต้าใช้ไม่เป็นเลยไง
1: ดูวันนี้ยังไม่เปื้อนเลยดูดิฮาแลนด์น่ะ
0: ฮาแลนด์นี่คนอีสานนะ
1: ยังไง
0: ฮาแลนด์ฮาแลนด์เออนี่ไงเดี๋ยวกูว่าโดนด่า
1: เขาบอก
0: ไม่ซีเรียส
1: เขาบอกไม่ให้เล่น
0: เหรอเหรอเขาบอกแล้วบอกไม่ให้เล่น
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: เล่นได้นี่สไตล์แบบสปอร์ตเอนเตอร์เทน FM 99เล่นได้แต่ต้องฮาม
1: ีบอกเพิ่งรู้ว่าคุณแพชเชอร์นี่เป็นลูกสาวเวชพงศ์โอสถเอ้าก็เขาเปิดร้านฉ่ำๆร้านเครื่องดื่
0: ม
1: ก็เอายาจีนที่เขาขายที่บ้านนี่แหละมาเป็นวัตถุดิบ
0: จริงๆก็น่าจะโหเวชพงศ์โอสถคุณเคยกินน้ำผึ้งไหมน้ำผึ้งเวชพงศ์อ่ะ
1: ไม่เคย
0: จริงเหร
1: อ
0: น่าจะแบบอู้ฟู่อยู่แล้วอันนี้ดีกว่าผมเพิ่งรู้ว่าคุณรู้มาว่ามีดาราคนหนึ่งเป็นน้องสาวต้นนฤบดินทร์อ่ะเหมือนที่เราเคยคุยก
1: ัน
0: เออนั้นตอนแรกก็เพิ่งรู้ไง
1: ไม่แต่คุณแพชญานิดนี่คือแบบหนึ่งในตองอูเลยนะสำหรับผม
0: โนหนึ่งของคุณเลย
1: เออหนึ่งในตองอูเลยอ่ะ
0: ครับเกมกลับมาเริ่มกันต่อนะครับครึ่งชั่วโมงพอดีครับบราซิลกับนอร์เวย์ยัง 0-0 นะครับจะผ่านเข้าไปได้ไหมครับบราซิลคือถ้าผ่านเข้าไปก็มีโอกาสจะชนอาร์เจนนะ
1: วางออกมาทางขวาครับบรายานย้อนจากขวาเข้ากลางมาแล้วตัดสูงๆของบราซิลจังหวะนี้ล้นแต่วินิซุสอยู่ครับยังเก็บได้ไหลขึ้นมาทางซ้ายมาร์ติเนลลี่ยัดโอ้โหยังกระโดดออกมาทางขวาครับบรายานเก็บได้แล้วอ้าวยิงปั้นๆแบบนี้ก็โดนนอร์เวย์ฉกสิครับ
0: ดานิโลมันทำไรครับ
1: คือนอร์เวย์เนี่ยตั้งรับแต่ละดอกเนี่ยจะโดนเอานะครับ
0: เขาเรียกว่าเย็นอยู่เย็นไป
1: แต่ว่ามันกลายเป็นว่ายังไม่เฉียบคมพอครับบราซิลเอาไม่ลงแล้วจังหวะนี้ก็พลาดไปอีกครับ
0: ตรงนี้มาร์ติเนลลี่เปิดเข้ามานี่วัดเลยกระชากหนีลายสั้นนะครับแล้วซ้ายเนี่ยยัดมาโดนปลายเท้าของนีแลนด์บอลมันก็เลยชาร์จไม่ได้ครับกิมาไรส์คนนั้นเด่นนะครับมาร์ตินเนลลี่เฮ้ยเขามีของดิว่
1: าอ้าวใช่
0: สปีดก็เร็วหรือว่ากุนซือทีมเราใช้ไม่เป็น
1: เอ้ยไม่ขายผมก็ไม่ติดนะ
0: จริงเหรอ
1: แต
0: ่ฟอร์มอาร์เซนอลนี่ผมนี่ไล่เช้าไล่เย็นเลยแล้วโหกับทีมชาตินี่โคตรดี
1: ผมไม่ได้ว่าอะไรเขาแต่อย่าเป็นตัวจริงแค่นั้นเองแต่จังหวะนี้หัวทองโอ้โหปั๊มลูกนี้เกือบโดนครับ
0: คุณบอกฮาแลนด์ไม่มาไงวันนี้มาแล้วนี
1: ่ยังมันต้องมีโควต้าหัวทองบนสกอร์บอร์ดสักหนึ่งชื่อหรือเปล่านอร์เวย์เนี่ยเล่นในฟุตบอลคราวนี้ยิงแล้ว10ประตูนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์คนเดียว5ประตูครับ
0: นี่
1: เจซี
0: แรปเปอร์ชื่อดัง
1: แม่
0: เจซีวารสารธรรมศาสตร์นะ
1: ไม่ใช่ครับผมคุณอย่านะผมเรียนมานะ
0: หมอนี่เรียนทุกที่เลยอ่ะ
1: ไม่ใช่ผมเรียนเจซีจริงเรียนปอโท
0: เออผมเพราะผมจำได้ว่าคุณเรียนหอการค้าด้วยใช่ไหม
1: ปอตรีครับปอตรี
0: แล้วปอเอกเรียนยัง
1: ยังครับ
0: คราวนี้ได้เป็นด็อกเตอร์ไง
1: จะเป็นหมอสมชื่อ มีคุณชายลงทุนแจ้งมาบอกฟังอยู่ที่สนุกเกอร์ขับบางชันแลมทา109ส่วนนอร์เวย์เก็บบอลไม่ได้ครับนูซ่าคืนกลับมาตรงกลางก่อนเบอร์เก้ซานเดเบอร์เก้จ่ายขึ้นหน้ามาพลิกของโอเดกาดแล้วฝากออกขวาไปครับบอลของนอร์เวย์กลับมาโอเดกาดดึงจังหวะให้ออกขวามาซอลล็อตยังใช้ตัวพิงไว้ได้ก่อนคืนกลับมาโอเดกาดให้มาตรงกลางครับเบอร์เก้ซานเดเบอร์เก้ป้ายซ้ายมานูซ่า อันโดนูซา

0: เหลือ5นาทีนะครับยัง 0-0 สวิชทิ้งมาซ้ายครับวินิซิอุส
1: มีบอกว่าสอบถามครับพี่วันอังคารคู่ที่1สเปนตี2คู่2เบลเยียม 7:00 นถึงจะเป็น
0: เอาตรงนี้ก่อนมาร์ติเนลลี่แล้วให้ช่องวินิซิอุสซ้ายยิงติดเซฟแล้วโอ้โหออกหลังครับ
1: น่าจะเป็นประตูขึ้นนำของบราซิลเหลือเกินครับ
0: โอ้โหวันนี้นี่แล่นผีเข้าบอกเลย100วันมันปีมันไม่เห็นจะเหนียว
1: ความผิดพลาดของมาร์ตินโอเดกาในกรอบเขตโทษของตัวเองครับไปโดนขโมยมาก่อนที่จังหวะนี้เนี่ยวินิซิอุสจูเนียร์เนี่ยล็อกหลบยูเรียนเรซันแล้วกดด้วยซ้ายนะครับบอลพุ่งเข้าหาประตูนอร์เวย์แต่ว่ายังติดเซฟออยานิแลนด์ครับ
0: โอ้โหวันนี้นี่แล่นกินกาวเข้าไปแล้วครับคุณผู้ฟังโคตรเหนียวประตูจากเซบียานะครับต้นสังกัดปัจจุบัน
1: 5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับไม่รวมทดเจ็บบราซิล0นอร์เวย์0
0: ไปนอร์เวย์บราซิลพยายามเร่งนะครับโอ้โหแต่วินิซิอุสจับบอลไม่อยู่
1: มีบอกว่าผ่านด่านเหมือนกันแต่ไม่ได้เป่าเขาเป่าเฉพาะคนดื่มว่าปริมาณเกินหรือเปล่าไม่ใช่เหรอไม่เขาก็เป่าก่อนไงเขาต้องเป่าแรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยหมายว่าเวลาเข้าด่านเน
0: า
1: ะ
0: ก็ตาม
1: คือตรงนี้หน้าเขาก็ดูหน้าด้วยเขาดู
0: หน้าผมผิดระเบียบอยู่แล้วไง
1: ยังแบบพี่ตำรวจบางท่านเนี่ยเขาจะก้มหน้าเข้ามาในใกล้ๆตัวเราก่
0: อ
1: นดื่มมาหรือเปล่าครับ
0: มาสำรวจก่อน
1: ถ้ามีกลิ่นสวนขึ้นมาเลยอ่ะเชิญครับ
0: กลิ่นอะไรครับละมุดเนี่ย
1: ขออนุญาตใช่ถ้าเข้ามาปุ๊บจับละมุดมากันเรียบร้อยเลยนะครับ
0: หลายคนเริ่มพูดถึงประเด็นที่ปลดแบนบาโลกุนนะ
1: ใช
0: ่บอกว่าลองจิ้มสหรัฐเป็นแชมป์ไว้ก็ดีนะทิ้งไว
1: ้ได้นะ
0: โอ้โหขนาดนั้นเลย
1: ไม่หมายถึงว่าในความเป็นสหรัฐอเมริกาผมว่าปีนี้สู้ทุกทีม
0: โดนันดักเขาขอโดนันดัก
1: อีกทีมนึงที่ผมมีความรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยรอบ8ทีมอย่างน้อยเลยนะเม็กซิโก
0: นี่เขาบอกว่านีแลนด์นี่แชร์วานมาแน่นอนครับเหรอ
1: แต่จังหวะนี้นอร์เวย์ขึ้นมาของอันโตนิโอนูซาทะลุช่องให้ฮาแลนด์ได้หน้ากรอบเขตโทษฮาแลนด์ออกซ้ายสุดโอเดกาดจะยิงลูกนี้ติดดานิโลบล็อกออกหลังเตะมุมของนอร์เวย์บ้างครับ
0: โอ้โหคือตอนนี้นี่แลกกันหมัดต่อหมัดเลยครับบอลเนี่ยของนอร์เวย์ตั้งที่โอเดกาดนะครับแล้วก็ได้หลุดไปในกรอบเขตโทษด้านซ้ายแล้วยิงยัดไปก่อนติดที่ดานิโลครับเตะมุมนอร์เวย์ครับนาทีที่43
1: ย้อนกลับไปคู่นี้เจอกันในฟุตบอลครั้งสุดท้าย1998นะครับวันนั้นนอร์เวย์ก็ชนะบราซิล 2-1 นะเป็นเกมที่
0: คือเหลือเชื่อว่าบราซิลไม่เคยชนะนอร์เวย์อ่ะ
1: ใช่เป็นเกมที่บราซิลนำก่อนจากเบเบโต้นาที78นะครับแต่นอร์เวย์มาได้2ประตูจากโทเร่งเดฟโลแล้วก็จุดโทษของเคทิเร็กดาวน์เลยแต่มุมของแพทริกเบิร์กโยนมาโดนบล็อกที่เสาแรกครับพยายามจะเก็บบอลของนูซ่าจังหวะนี้มงต่อให้เรซันกระดกสูงสูงโอ้โหสูงไปหรือเปล่าครับเนี่ยเข้ามืออลิสันเบเกอร์เลยครับ
0: เบิ้ลแรงไปครับก็ยังไม่คลิกเหมือนกันครับเกมลุกของนอร์เวย์ครับ
1: มีบอกว่าตอนนี้ติดเตาจิ้มจุ่มแล้วครับหิวนะครับ12หูหูฟังภาคมันมากพอดีพักเครื่องกินที่จุ่มที่ครัวลีน่าพระราม9นะ
0: ครับ
1: ใครจะโฆษณาอะไรก็ส่งเข้ามานะครับ
0: ไปผมคาเซมิโร่ให้ช่องใน
1: เอาจ่ายแต่ก็ยังคุณย่ายังไปเอามาได้แต่ลืมบอลหรือเปล่านั่นแหละฮะลืมบอลครับวินิซิอุสโดนนอร์เวย์ดักแล้วสวนกลับด้วยครับนอร์เวย์ขวาของซอลอตพาขึ้นมาซอลอตใครเอาซอลอตไปยืนปีกขวาเสียของ
0: เขาแทคติกนี้อยู่แล้ว
1: เ
0: ออโอ้แต่วันนี้เกมลุกบาซิลข้างหน้านี่คุยกันบ้างไหมเนี่ยต่างคนต่างเล่น
1: อ
0: ่ะ
1: ผมว่าเหมือนพอเอามาตินเลลี่ลงมายิ่งไม่เข้าใจกันมากกว่าเดิมอีกอ่ะ
0: ต่างคนต่างตะบี้ตะบันจะไปเองอ่ะ
1: ย้อนกลับมาครับนี่สูสีนะดูจากสู
0: สีเลยดูกราฟเนี่ย
1: ให้มาของเรียสันครับไปทางขวายังเข้าไม่ได้นี่เล่นบอกว่าขอเพิ่มยอดฟอร์จีนะเป็นโวซินย่าล่าสุดนี้โวซินย่าเหมือนจะมีข่าวอินเตอร์ไมมี่เลยนะ
0: ทีมของเดวิดเบ็คแฮมสนใจไงก็ดึงจังหวะกันหน่อยครับท้ายครึ่งแรกแล้วเดี๋ยวปองปางขึ้นมาจะเหนื่อยครับครึ่งหลัง
1: มีถามบอกไม่ทันนะครับตอนนั้นที่นอร์เวย์ชนะบราซิลมีอาร์ไนหรือยังครับมีแล้วครับปี98อ่ะมีหรือยังอ่ะ
0: มีดิ
1: เออ
0: เขาติดตั้งแต่ชุด94แล้วนี่

0: วันนั้นเนี่ยคู่หน้าโรนัลโดเบเบโต้แล้วมีริวัลโดด้วยนะครับกลางมีเดนิสันลุดดุงก้าเลโอนาร์โดแบ็คขวาคาฟูแบ็คซ้ายเดียโก้คาร์ลอสเซนเตอร์แบ็คเนี่ย
1: โรเบโต้คาร์ลอสดิ
0: เออเดียโก้คาร์ลอสเดีย
1: โก้คาร์ลอสเป็นเซนเตอร
0: ์โรเบโต้คาร์ลอสแล้วก็เซนเตอร์แบ็คเป็นจูเนียร์บายาโน่กับกอสเวสนะครับผู้สับประตูเป็นทัฟเฟเรลนะครับมีแล้วอานายอ่ะ98อ่ะแต่จังหวะนี้นอร์เวย์บุกขึ้นมาแล้วครับทางขวาฝากมาที่อเล็กซานเดอร์สล็อตยังเข้าเร็วไม่ได้ต้องคืนกลับมาที่รีเซนครับ
1: ท้องเสียนะเซอร์สลอตเนี่ย
0: ใช่ถ้าเกิดทำอะไรไม่ดีเป็นอเล็กซานเดอร์เซเลอร
1: ์โอ้อ่อมเลย
0: แน่เอาไม่ใช่ J4 ตอนแรกนึกว่า J4
1: อ
0: ี
1: กนี่น่าจะเป็นนักบาสเกตบอล NBA
0: เอาละครับลูกทุ่มของนอร์เวย์ครับทางด้านริมเส้นฝั่งขวาใกล้กรอบเขตโทษของบราซิลนะครับเข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วครับ
1: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับทดค่อนข้างเยอะ
0: ขวามาจังหวะนี้จะเปิดยัดติดบล็อกเองครับมีคุณเทยส่งมาบอกทีมเชียงนครเข้าไปรอเจอใครในรอบต่อไปคะเดี๋ยวฝรั่งเศสจะเจอกับโมร็อกโกนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายมีบอกว่าทำไมแพ้ครับตอนนั้นนอร์เวย์ก็ดีกว่ามากเลยครับผมก็จำไม่ได้นะเหมือนกันครับรู้แต่ว่าแพ้ครับ 2-1
1: เตะมุมนะครับนอร์เวย์นาทีที่2ของช่วงทดเวลาต้องตั้งรับให้ดีครับบราซิล
0: เนี่ยถ่ายครึ่งแรกนอร์เวย์มา1
1: รูปร่างอะนอร์เวย์ใหญ่กว่าไง
0: เปิดมาลูกนี้บ่งย้อนไปไม่มีใครนะครับมีแต่บราซิลเก็บจะสวนกลับลูกนี้
1: คืนฟอร์มแล้วมาเตเนนี่คืนฟอร์ม
0: ตัวรุกที่เล่นเกมรับได้นิดหน่อยหรือเป็นตัวรับที่เล่นเกมรุกได้นิดหน่อย
1: ครับ
0: เออ
1: แต่ความขยันเนี่ยมันไม่เป็นน้องอ่ะแต่ว่าเนี่ยเลือกเพย์เล่นผิดครับเมื่อสักครู่ตัดได้แล้วแต่ว่าจ่ายไม่ตรงเพื่อนก็เลยไม่ได้สวนกลับครับบราซิล
0: ตัวเจ็บผ่านมา2นาทีแล้วครับบราซิลตั้งรับอีกแล้วครับบอลของนอร์เวย์ขึ้นมาซาเดเบเกเป็นกับแพทริกเบิร์กตรงกลางฝากไปทางขวาเรียลสันรับบอลแล้วเคาะขึ้นกลับมาตรงกลางที่เบิร์กก่อนครับ
1: เบิร์กแล้วเมื่อไหร่ถอนครับ
0: นั่นแน
1: ่แต่ถ้าเบิร์กถอนเร็วนี้ต้องเอ็มคอร์ดเราที่เขามีสปอตอ่ะ
0: ใช่
1: นี่ไงฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ทุกสลิปมีค่านี่เป็นไงวันนี้ไม่มีเหรอไอของผมอ่ะไอหลัดข้อเข่าอ่ะอยู่ไหน
0: เมื่อกี้รีบเข้ามาตรงนี
1: ้เออมันเป็นธรรมเนียมไปแล้วของมันต้องมี
0: เปิดยาวของนอร์เวย์ปั๊มได้แล้วฮาแลนด์เอาดินอร์เวย์ขโมยมาแล้วยิงหมดโอ้โหอาริสันเบเกอร์ครับล้มตัวดักบอลไว้ได้บอลเกือบจะปลิ้นผ่านตัวเขาไปแล้วใช้แรงกดของกล้ามเนื้อกดบอลไว้ไม่ให้กระดอนเข้าไปครับไม
1: ่
0: ได้ประตูครับ
1: นี่โอ้โหฮาแลนด์มาแล้วครับตันใส่มาเกาเยสแล้วปั๊มบอลชนะไปแล้วโอ้โหบอลมาเข้าทางโอเดกาดยิงติดอาริซงยังจินไม่ได้ครับ
0: จังหวะผ่านตัวลิทอนเบเกอร์ไปแล้วใช้แผ่นหลังกดไว้ครับ
1: บอลไม่ไปเอาฮาแลนด์ไม่อยู่แล้วช็อตเมื่อสักครู่อ่ะเสียเหลี่ยมเลย
0: ส่วนจังหวะนี้ยังเป็นบอลของบราซิลนะครับขึ้นมาบ้างคุณย่าเอาเป็นคาเซมิโร่ครับให้ออกไปทางซ้ายขึ้นไม่ได้ครับ
1: สูสีอ่ะบอกเลยใครเชียร์บราซิลนี่ก็บัสวะเดี๋ยวอ่ะ
0: บอลของยิมเรสออกไปทางขวาดานิโลกลับมาที่คาเซโร่บอลมาอยู่ที่ยิมเรสอีกรอบนึงครับออกไปซ้ายสุดวินิสซุจูเนียร์หนีเจอกับยูเรนเรียสันดอดมุนประทามอดิตคืนกลับมาตรงกลางตั้งป้อมกดของยิมเรสเอ้าแล้วฉลับนิดนึงบอลกระโดดมาทางขวาครับมีระยะดักไว้ได้ก่อนเปิดโอ้โหบินมาในลูกนี้นี่กะควิดให้เป็นประตูเลยครับกาเบรียลมาร์ติเนลลี่แต่ว่าบอลเลยออกหลังพี่ครับ
1: โอ้โหตรงนี้คือตั้งปั๊มเปิดเน้นๆเนื้อๆครับแล้วเนี่ยคาซิมิโร่โยนไปมาร์ติเนลลี่ครับเข้าบอลช้าไปครึ่งก้าวลอยตัวมาแล้วแต่มงไม่โดนครับเหลือเต็มศีรษะที่ 1-0 ของบราซิลแน่นอนส่วนเนี่ยครับช็อตก่อนหน้าฮาแลนด์ตันใส่กาเบียลกระเด็นแล้วปั๊มบอลชนะมาวินยอสสุดท้ายโอเดกาแต่งยิงซ้ายยังติดเซฟอาริซงโอ้โหบราซิลเกือบโดน
0: ผมว่ามันคงเป็นภาพที่นักฟุตบอลมันก็คงงงๆไอ้นี่ทีมเดียวกันไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยแล้วจังหวะนี้ต้องมายิงใส่กันอะไรเงี้ยนะครับ
1: เพียบอ่ะลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนซิตี้เพียบนิวคาสเซิล
0: จังหวะนี้นี่ก็คือมาร์ติโนเดกาดอ่ะไปฉกบอลจากแกเบรียลมากันเยสนะครับ
1: นี่มันออลสตาร์พรีเมียร์ลีกเจอกันชัดอาเยอร์นี่ก็เบนฟอร์ด
0: ใช่
1: นีแลนก็อดีตวิลล่
0: า
1: เอยานนี่บอลหมัด
0: เออใช่
1: นี่มันออลสตาร์พรีเมียร์ลีก
0: โมเลอร์วอลเฟ่ก็วูฟไง
1: ใช
0: ่เ
1: ออคาเซมิโร่นี่ก็อดีตแมนยูไนเต็ด
0: ส่วนจังหวะนี้ตักของนอร์เวย์ลึกเกินไปครับโอเดกาจะเล่นโดนขวางไว้ก่อนส่วนกลับลูกนี้บราโธ่จังหวะนี้นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับสายขึ้นมาดีดีสุจูเนียพยายามจะไปคนเดียวลูกนี้โดนขวางไว้แล้วเดินไปถ่วงเลยครับแม่เป็นยูเรนเรซันนะครับดูจะไม่พอใจจังหวะทิ้งตัวของทางเป็นคริสโตเฟอร์อาเยอร์นะครับดูจะไม่พอใจจังหวะทิ้งตัวของเนี่ยฮะ
1: ไอ้เมื่อกี้ฮาแลนด์ก็นักเตะอีสานไอ้วินซิอุสนี่นักเตะเหนือพอเลี้ยงไปไหนเลี้ยงออกหลังไป2รอบแล้วโอ้โหหรือว่านี้บราซิลเขาไม่คุยกันเขามีลายกลุ่มไหมเขาดูไม่ค่อยคุยกันเลยข้างหน้าเนี่ยต่างคนต่างเล่น
0: แล้วผู้ตัดสินเป่าหมดเวลาครึ่งแรกครับเกมที่เมดไลฟ์บราซิลกับนอร์เวย์ยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับเสมอกันไป0ประตูต่อ0ครับ
1: ก็รูปเกมเนี่ยสูสีนะครับโดยเฉพาะไฮไลท์สำคัญเนี่ยคือบราซิลได้จุดโทษนะครับตั้งแต่นาทีที่14นะครับแต่บูโน่กิมาราสครับยิงไม่เข้าติดเซฟออยันนีแลนก็เลยยังไม่มีประตูนะครับส่วนสแตทเนี่ยก็เป็นฝั่งบราซิลครองบอลแค่ 35% นะครองบอลไม่นานเอาบอลขึ้นไปบุกเลยแล้วก็ยิงไป8ครั้งตรงกรอบ2ที่เหลือไม่ตรงกรอบนะครับส่วนนอร์เวย์เนี่ยครองบอล 65% ยิงไป4ครั้งตรงกรอบ2แล้วก็ไม่ตรงกรอบ2นะครับก็ค่า XG นี่บราซิล 1.01 จริงๆควรจะมี1ประตูไปละแต่ไม่มีส่วนนอร์เวย์นี่ 0.35 นะครับ
0: ครับผมนะครับ
1: ก็เกมสนุกเลยแต่ว่ายังไม่มีประตูนะครับที่AT&T ที่ MetLife นะครับที่นิวเจอร์ซีย
0: ์ก็สมกับเป็นงานเจอกันของคู่นี้นะครับ
1: เออแต่บราซิลตามสติเลยตามสติเลยคือเจอนอร์เวย์ทีไรเหนื่อย
0: ใช่ๆนะครับก็คราวล่าสุดที่บอกไปคือปี98ที่นอร์เวย์ชนะ
1: ครับ
0: ซึ่งปี98เนี่ยวันนั้น45ทีแรกก็0-0นะแล้วครึ่งหลังไปมี3ประตูรัวนะ
1: วันนี้ก็มีโอกาสอีกเพราะจริงๆเกมเปิดนะ
0: ใช่ใช
1: ่แค่โชคร้ายหรือมันไม่เหมาะเจาะที่ไม่มีประตูครึ่งแรกนะคร
0: ับ เออลิงฮาแลนด์นี่เหมือนได้ยินว่าเราแบบว่าเอ๊ยยังไม่ได้เรียกชื่อเลยก็พยายามจะมีส่วนร่วมอยู
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: อุ้ยมีเฮียน้ำทักทายมาน่าจะเพิ่งภาคแบตแคนาดาที่แคนาดาเสร็จ
0: ครับ
1: เออก็ทักทายเฮียน้ำด้วยก็ถ้าผลรายการอื่นนะครับก็ตอนนี้มีฟุตบอลถ้วยโคปาชิลีนะมี4คู่ช่วงท้ายเกมนะครับโครเบซอลเสมอกับโคเบลัว 2-2 โปโตมอนนะครับนำทางฮัวชิปาโต 2-1 นูเบรนเซ่เสมอกับคูริโกยูนิโด 2-2 เดคอนเซปซิโอนนะครับนำเรนเจอร์ 2-0 แล้วก็คู่สุดท้ายพักครึ่งนะครับซานตาครูซตามหลังออเด็กอิตาเลโน 0-1 ออเด็กอิตาเลโนนี่อดีตทีมของไอ้นี่นะฟังโก้ดิซานโตของเชลซีอ่ะก็ประมาณนี้ฟุตบอลน้อยนะครับ
0: มีบอกฝรั่งเศสนี่จับฉลากเข้ารอบมาได้หรือเปล่าครับรอดูว่าที่แชมป์อังกฤษเช้านี้ครับใสๆ
1: โหฝรั่งเศสเนี่ยนะจับฉลากเล่นโคตรดีเลยเมื่อวานแค่มันเจอแบบบอล
0: ต่อให้บัดมือข้างนึงแต่เออเดี๋ยวรอดูเลยครับ
1: อ
0: ังกฤษเนี่ยผมบอกว่าให้นะนัดสุดท้ายที่เล่นในอาสเตกาคือนัดไหนหรือว่าน
1: ัดไหน
0: แคนอฟกอดครับ
1: อ๋อคลาสสิก
0: ใช่
1: แล้วคืนนี้
0: นั่นคือครั้งสุดท้ายที่อังกฤษเล่นในเอสตาดิโออาสเตกานะครับ
1: เช้านี้คุณว่าไงหมอว่าไงหมอ
0: เม็กซิโกไม่แพ
1: ้อีกแล้วเหรอ
0: เอาดิเอาดิ
1: หมอตรงข้ามฟุตบอลอีสคัมมิ่งโฮมอ่ะ
0: เออเม็กซิโกไม่แพ้ยิ่งผมแบ็คขวาไม่มีด้วยดีไม่ดีดีแค่ไลน์ต้องไปเล่นแบ็คขวา
1: วันนี้นี่คุณไม่มีเป็นคุณพี่ชาคริตเลยคุณแบบว่าพี่เป็นต่อไม่เอาเลยนะคุณ
0: ไม่เอาไม่เอา
1: โอ้
0: ไม่เอา
1: คู่นี้ก็นอร์เวย์ใช่ไหม
0: ใช่ใช่คู่นี้ก็ชอบนอร์เวย์มากกว่าน
1: ี่คุณ6575พิมพ์มาบอกช่วยบอลรองด้วยช่วยยังไงครับถ้าช่วยได้ผมก็สบายแล้วนะฮะ
0: โอ้ยไม่ต้องช่วยหรอกครับบอลรองสู้ได้เนี่ยดูสถิติเนี่ยบราซิลยิง7ครั้ง
1: ยิงเยอะกว่า
0: ตรงกรอบ2ครั้งนอร์เวย์ยิง4ครั้งตรงกรอบ2ครั้งเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: จริงๆมีโอกาสเยอะนะทั้งคู่เลยแต่ไม่มีประตู
0: นอร์เวย์นี่ครองบอล 59% นะครับ
1: มีบอกว่าวัวไม่ขยับครับพี่โสมิคมจากอาร์มซ่านะฮะทักทายอาร์มด้วยแล้วก็มา1มุกนักเตะนอร์เวย์คนไหนเป็นอมตะตอบออยันนิลันอ๋อเป็นคนไทยด้วยออยันนิลันนะฮะอ่ะแล้วบอกว่าแซมบ้าอะไร
0: ล่าสุดแถลงการของสมาคมฟุตบอลเบลเยียมนะครับ
1: ทำไม
0: ด่าฟีโอ้โหคนลุกคนลุกอ่านปุ๊บคนลุกเขาบอกว่าสมาคมฟุตบอลแห่งราชอาณาจักรเบลเยียมรู้สึกตกตะลึงกับการตัดสินใจของฟีฟ่าที่ประกาศให้ฟอร์เรนินบาโลกุลผู้เล่นทีมชาติสหรัฐอเมริกาซึ่งถูกคัดโทษแบนมีสิทธิ์ลงสนามในเกมที่เบลเยียมจะเจอกับสหรัฐในวันจันนี
1: ้
0: ฟีฟ่าใส่อำนาจตามมาตรา27ของประมวลระเบียบวินัยฟีฟ่า FDC ในการตัดสินใจครั้งนี้นี่ออกแถลงการด่าฟีฟ่าเลยนะครับก็มีแจ้งมีแย้งฟีฟ่าด้วยว่ามาตรา 66.4 ของ FDC ระบุว่าใบแดงจะส่งผลให้มีการพักการแข่ง1นัดโดยอัตโนมัติในนัดถัดไปของทีมดังกล่าวเช่นกันนะครับก็เอาละครับ
1: เคลียร์กันยาวประเด็นนี้มันไม่เคยมีมาก่อนไงอยู่ดีมายกเลิกโทษแบนอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: มีคำว่าอะไรนะเหมือนบ้านเราอ่ะมีเนี่ยคำว่ารอลงอาญา
0: ใช
1: ่รอลงอาญาเพราะว่าก็คือพูดง่ายไม่ลงโทษนะตอนนี้สำหรับฟอร์เรนบอลกุล
0: ใช่
1: นะฮะ
0: นะครับมีคุณเธอลงทุนบอกว่าแซมบ้ายิงจุดโทษไม่เข้าหน้าตาทั้งส่วนเหมือนโดนผีหลอกเลยค่ะ
1: อืม
0: ใช่เปล่า
1: ไม่ใช่อันนี้บอกว่าคุณคมใช่ลูกชายดร.โสพลใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: จริงเหรอ
0: ใช่อ้าวทำไมพ่อกูเป็นดร.ไม่ได้เหรอ
1: ไม่ใช่
0: คุณพ่อเพิ่งเสียไปนะครับ
1: อ๋อเสียใจด้วย
0: คุณพ่อเพิ่งเสียไปเมื่อเดือนพฤษภาคม
1: ครับ
0: หนึ่งเสียชีวิตวันแรงงานพอดีเลยคุณพ
1: ่อแล้วเป็นอาจารย์อะไรอย่าง
0: น
1: ี้ป่ะครับ
0: เป็นอาจารย์ที่เกษตรลูกศิษย์ลูกหาเยอะไปหมด
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ทาง YouTube อีกนิดนึงเขาบอกว่าโอ้มีคุณจักรกฤษนี่โดเนทมา20บาทนะครับคุณมาก
0: ขอบคุณมากนะครับ
1: นี่บอกว่า
0: เดี๋ยวออกไปใครไม่ให้ตังค์นะเดี๋ยวบวยเลย
1: แบ็คขวาคาฟูแบ็คซ้ายท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ตหามาก
0: ครับผม
1: นะฮะนี่บอกโอเดกาดจ่อๆไม่เข้านะฮะแล้วบอกว่าถ้าใจไทยเจอแคปเวิร์ดคิดว่าสกอร์ประมาณเท่าไหร
0: ่
1: ผมว่ามี 3-0 ขึ้นไป
0: ตอนนี้
1: แคปเวิร์ดน่าจะชนะได
0: ้ตอนนี้ใช่ไหม
1: เออ
0: นี่มีส่งมาบอกชาวสวนยางอยากแคบนะครับอยากแคบ
1: ครับคุณกล้าวถามมาว่าจะได้เห็นเนมาร์ไหมครับ
0: โอ้ไม่ได้
1: ถ้าถ้ายังเสมอเหรอ
0: ทรงนี้ไม่มีทางได้เห็น
1: แต่เนมาร์เริ่มบ่นแล้วนะว่าแบบเอาเฮียไม่ให้ผมลงเลยเหรอ
0: เออ
1: ฮะเฮีย
0: ลงไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับทรงนี้เห็นยากเลย
1: ครับ
0: นี่บอกฟังในแท็กซี่ที่สวนสนามครับผ
1: ม
0: น่าจะสวนสยามหรือเปล่าครับผม
1: ครับ
0: มีส่งมาบอกเสมอ9 ที 1-1 นะฮะ
1: คุณแบ่งไปหน่อยเดี๋ยวก่อนจะพักเบรกเนี่ยขอบคุณหน่อยนะครับสำหรับแจ๊สนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแมตช์ให้ติดตามได้ที่แอป Monomax นะครับ
0: ครับนะโอ้โหเอาตัวสั้นด้ว
1: ยได้ๆก็ไม่มีผ้าหรอกข้อเท้าอ่ะ
0: ส่วนกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันยังร่วมสนุกกันได้นะครับก็เชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิการลุ้นรางวัลหลักล้านเลยนะก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcord Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร Mcord Superfan เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่20บาทนะ20บาทนี่ก็ได้10โหวตแล้วนะครับก็10โหวตนี่ก็ลุ้นหลักรางวัลหลักล้านเลยรางวัลมีอะไรบ้างรางวัลมีรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Supervan นะครับจำนวน1รางวัลมูลค่า1,599,990 บาท
1: ครับ
0: มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็จะมี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารางวัลรวมทั้งหมดเนี่ย 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ได้นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะคร
1: ับ จริงๆผมไม่ได้เอาตัวสั้นหรอกผมเนี่ยโมโนแม็กอ่ะโอเคช่วงนี
0: ้มีถามพี่สนใส่อะไรไปครับวันนี
1: ้วันนี้ใส่เสื้อฝรั่งเศสนี่ไง
0: ถามนะครับ
1: อ่ะ4:00พอดีนะครับเดี๋ยวเบรกสักครู่ช่วงหน้ามาตามฟุตบอลโลกเกมระหว่างทางด้านบราซิลกับนอร์เวย์กันต่อ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: ส นับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
7: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
6: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
15: เกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
16: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง FM 99

0: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
6: กลับเข้าสู่ในที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับมาติดตามกันต่อกับเกมแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกนะครับบราซิลกับนอร์เวย์45ทีแรกยังเสมออยู่0ประตูต่อ0โอ้โหแล้ว
7: จะขยับ2
6: นอร์เวย์ปรับเร็วเลยนะครับถอดอันโตนิโอนูซ่าแล้วก็
7: โซลอต
6: ออกแล้วใช้ออสการ์บ๊อบกับอันเดรชเชลดรุปก็ชัดเจนว่าปีก2ข้างไม่ทำงาน
7: ใช่
6: นะครับนอร์เวย์ก็เลยเตรียมที่จะใช้ปีกอีก2คนแทนนะครับ
7: ก็เลือกถอดริมเส้นเลยนะครับทางนอร์เวย์แต่ฮาแลนด์นี่ก็ยังค้ำอยู่ข้างหน้านะครับ ส่วนบราซิลยังเหมือนไม่มีการขยับนะครับในครึ่งหลังแหมก็เดี๋ยวต้องดูครับว่ามูฟนี้ของนอร์เวย์จะดีขึ้นหรือเปล่าครับ
6: ก็ยังอยู่กับเรา2คนนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับผมคมอนิคมแล้วก็คุณสดวิรุณนะครับ
7: ครับ
6: สวัสดีคุณผู้ฟังทาง41จังหวัดของสมาชิกอสมทด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงทาง YouTube และทาง Facebook
7: ก็ขอความยังส่งมาได้นะครับ SMS 4689899นะครับเราอยู่ถึงตี5เป็นอย่างน้อยนะครับถ้าจบใน90นาทีแต่ถ้าโอ้นี่แฟนบอลหน้าคล้ายเนย์มาร์นะแต่ไม่ใช่เหมือนเดียอ่ะก็ถ้าต่อเวลาเดี๋ยวเราอยู่ต่อนะครับแหมแต่ว่าครึ่งแรกนี่จริงๆควรจะมีสักประตูครับเพราะว่าลูกเกมเปิดมากแล้วก็บราซิลได้จุดโทษด้วยครับแต่บูโดกิมาราสยิงไม่เข้าครึ่งหลังบราซิลเขี่ยบอลเริ่มเล่นก่อนบ้างนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับ
6: ควรจะมีถ้าประตูนี้คุณอยากให้ไปอยู่ฝั่งไหนครับ
7: ก็ดูโอกาสนี่มันก็ควรจะฝั่งไหนก็ได
6: ้โอกาสเท่ากันตรงกรอบ2ครั้งเท่ากันเอาละครับครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับเกมที่แมตช์ไลฟ์ครับก็นอร์เวย์เริ่มมาครึ่งหลังนี่เปลี่ยน2ผู้เล่นเลยนะครับถอดอันโตนิโอนูซ่าแล้วก็อเล็กซานเดอร์สล็อตออกส่วนบราซิลยังเป็นเสือเพื่อนชุดเดิมทั้งหมดนะครับยังไม่มีรายนามการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับ
7: ก็ยังมีสำรองดีๆนะของบราซิลอย่างวันนี้เนมาก็มีชื่อนะครับแล้วก็พวกเอนดริกรวมถึงอีกอร์เชียโก้เนี่ย
6: ครับ
7: แต่วันนี้ลาฟินญา
6: เจ็บ
7: ไม่มีชื่อ
6: ใช่ใช่ใช่ยังเจ็บอยู่
7: มีชื่อแต่ก็มีโอกาสที่จะลงค่อนข้างน้อย
6: ใช่ข้อความยังส่งมาพูดคุยกันได้นะทาง489899นะครับหรือทางอินบ็อกซ์ใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับ
7: บุกตะลุยมาตรงกลางครับบราซิล
6: แหวกของแกเบรียลมาร์ติเนลลี่ให้ออกมาทางซ้ายครับบอลอยู่ที่วินิซุสจากซ้ายย้อนเข้ากลางกลับมาคาเซมิโร่ต้องคืนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเกเบรียลต้องดูการแก้เกมของคาร์ลอันเชลติครับถ้ายังจำกันได้รอบที่แล้วเนี่ยครึ่งแรกบราซิลก็เป็นรองญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ได้คาร์ลอันเชลตินี่นะครับแก้เกมเรียก2ประตูคืนกลับมาได้ส่วนบราซิลเปิดจากขวาเข้ากลางไปโดยระยานลูกนี้ยังโดนบล็อกออกข้างมาก่อนครับเป็นทุ่มของบราซิลครับ
7: เป็นกุนซือที่แก้เกมเก่งอยู่แล้วนะครับคาร์โลชลอตติครับประสบการณ์มากมายครับ
6: ดีไม่ดีเนี่ย บารมีของอัญเชลติเนี่ยอาจจะดีกว่านักฟุตบอลบราซิลทั้งทีมก็ได้นะครับ
7: ผ่านมาหมดแล้วครับ5ลีกใหญ่ทีมเมลีซึ่งได้อาราลิก้านะ
6: จังหวะนี้บอลโดนรายานน่าจะเป็นจังหวะบอลโดนมือรายานครับ
7: บุกตั้งแต่ต้นครึ่งหลังเลยครับบราซิลดูแล้วก็น่าจะไม่อยากเป่าเวลาครับแต่ตอนนี้เป็นบอลของนอร์เวย์นะครับนีแลนจะเปิดซึ่งแหมวันนี้โดดเด่นทีเดียวครับเอายันนีแลน
6: วันนี้เนี่ยนะถ้านอร์เวย์เข้าเนี่ยนะพรุ่งนี้พาดหัวขึ้นเลยนะ
7: นีแลนเหรอ
6: ไม่ใช่อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกรมาเลยนะ
7: พายเรือกันอีกแล้วมาอีกแล้ว
6: ออสการ์บ๊อบโดนแซะล้มลงไปครับเป็นฟรีคิกของนอร์เวย์ครับ
7: เดี๋ยวถามครึ่งหลังผู้บรรยายก็ต้องเปลี่ยนฝั่งใช่ไหมครับอ๋อเราย้ายมานั่งข้างนอกเหมือนเดิมนะ
6: ใช่ครับ
7: ข้างในนี่อย่างกับตู้แช่ปลา
6: คือจังหวะเมื่อสักครู่นี้ตอนครึ่งแรกเนี่ยมันมีหาเรื่องไม้ไม่ออกไม่มีเสียงนะครับมันก็เลยต้องขยับมาอยู่ข้างนอกที่เดิม
7: ดีละปกติผมชอบหน้าข้างในนะแต่ช่วงนี้ข้างในนี่เหมือนตู้แช่ปลาเขากลัวเราบูดอะ
6: แหมพอร้อนพวกคุณก็บ่น
7: พี่เจ๋งถามว่าออกมาบรรยายข้างนอกทันไหมเรียบร้อยนะพี่เจ๋งก็ย้ายมาข้างนอกละนะครับ
6: ครึ่งแรกมีปัญหาเรื่องไมโครโฟน
7: ครับ
6: เพราะว่าเรื่องคือไมโครโฟนมันแบบเปิดปิดแล้วเมื่อกี้ที่เสียงไม่ออกเพราะไม่ได้เปิดนะครับแล้วมันหลบอยู่ข้างหลังแค่นั้นเอง
7: ครับ
6: ส่วนจังหวะนี้นอร์เวย์ขึ้นมาทางขวาครับมาร์ตินโอเดกาดไหลเข้ากลางครับบอลของแพทริกเบิร์กหลบมาได้แพทริกเบิร์กโอ้โหยิงลูกนี้ยิงเองครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษของแพทริกเบิร์กข้ามคานไปไหนไม่รู้เลยครับนี่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กับโบโดกริมไปได้นานขนาดไหนนะครับสำหรับแพทริกเบิร์กฟอร์มดีเหลือเกินนะครับกับโบโดกริมในช่วง2ฤดูกาลหลังสุด
7: ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับนอร์เวย์จังหวะจบของแพทริกเบิร์กคุณซื้ออย่างสตาร์เลสโซบักเคนก็ยังชิวๆครับสกอร์ลูกทีมยังไม่ตามหลัง
6: ครับ
7: ตอนนี้นอร์เวย์นี่ขึ้นมาเพลสแดนบนใส่บราซิลด้วยครับตอนนี้ขึ้นบอลลำบากครับทีมแซมบ้าม
6: ันเปิดมาจังหวะนี้โดนดักนอร์เวย์เก็บบอลได้ครับซาเดเบเก้ให้มาโอเดกาดออกขวามายูเลียนเรเซนยังไม่เปิดบอลกลับมาโอเดกาดทีตอกส้นมาจังหวะนี้ขึ้นกลับมาบ๊อบออสการ์บ๊อบเล่นแคบๆแม่บอลแคบๆนี่ขยันเล่นกันเหลือเกินนะครับแล้วจังหวะนี้บอลออกไปแล้วครับเป็นบราซิลทำออก
7: กลายเป็นว่าครึ่งหลังนาที49ตอนนี้นอร์เวย์นี่บุกใส่บราซิลอยู่นะครับแท็กติกมาแปลกเลยครับแล้วทุ่มสั้นๆมาที่โอเดกาดนะครับเล่นกับไลเยอร์สันล้มลงไปโอ้ไม่ได้ก็เป็นทุ่มของบราซิล
6: นี่มีคนเขาถามมาใน YouTube บอกต้องสนขอบอลตอนเช้าสักคู่สัก3คู่ได้มั้ย
7: 3เลยเหรอนี่ไงก็ต้องบราซิลช่วงนี้นาวติโก้ไป 6:30 น
6: เม็กซิโก 8:00 น
7: ตามนั้นหมอให้เม็กซิโกไปบอลของนอร์เวย์นะครับมงสวนไปอายเยอร์แล้วฝากมาฮาแลนด์เก็บได้ครับย้อนกลับไปที่โวลเฟอร์อู้กายแม่บาซิลครึ่งหลังเนี่ยลงมาแพ็คในแดนตัวเองนะครับมามุกไหนเนี่ยอันเช่
6: แต่จังหวะนี้นอร์เวย์เติมขึ้นมาแล้วครับอายเยอร์ให้ออกมาขวาสุดที่ยูเรนไรเออร์เซนฝากลูกนี้มีสถิติหนึ่งน่าสนใจเหมือนกันนะคุณสน6ครั้งหลังสุดในฟุตบอลโลกนะครับบราซิลตกรอบด้วยการเล่นในรอบตัดเชือกกับทีมจากยุโรปทั้งหมดนะครับก็คือเอาง่ายก็คือทีมเจอทีมจากยุโรปตกรอบตลอดอ
7: ่
6: ะ
7: นี่คุณเอาสติเข้าทางนอร์เวย์ต้องใช้คำว่านอร์เวย์ของคุณตอนนี้เอาสติมาอ้างอิงใหญ่เลยนะ
6: เอาจริง
7: บราซิลขึ้นบอลไม่ได้นะครับต้องเคลียร์ทิ้งออกมาครับดานิโลโดงโดงโอ้แล้วคุณทางมาร์ตินีนี่เก็บไม่ได้เป็นโอเดกาดเก็บได้ม้วนย้อนคืนออกมาบอลตั้งที่อายเยอร์ครับ
6: กลายเป็นว่าครึ่งหลังกลับมานอร์เวย์ก็ยังดีกว่าครับ
7: เนี่ยผมว่าเริ่มแปลกๆแล้วเผลออันเช่รอสวนอ่ะ
6: คืออันนี้ก็คือปล่อยให้ตายใจให้บุกเพลิน
7: อาจจะแบบรอสวน แล้วก็อัตตึกก็ไม่ค่อยมาคองบอลบุกนาทีท้ายๆอะไรอย่างง
6: ี้
7: เพราะต้องยอมรับว่าเรื่องร่างกายอ่ะนักเตะนอร์เวย์ดูดีกว่านะความสูงใหญ่ความฟิตเนี่ยนะโอ้แปลกครับแทคติกครึ่งหลังของอันเช่เนี่ยปล่อยให้นอร์เวย์คองบอลเลยครับผ่านครึ่งหลังมาเกือบ10นาที
6: บอลของนอร์เวย์ขึ้นมาอีกครั้งนึงครับมาติโนเดกาดครึ่งหลังนี่บราซิลก็ยังไม่ไล่นะครับ
7: แลเยอร์สันครับเล่นกับออสการ์บ๊อบตอนนี้นอร์เวย์นี่ขึงเกมใส่เลย
6: แต่ว่ายืนโซนแน่นจนนอร์เวย์เองก็เข้าไปไม่ได้เหมือนกันนะครับลองขึ้นซ้ายดูครับนอร์เวย์ลูโบเฟ่คืนกลับมาที่ท็อปยอร์ให้เกมครับเล่นสั้นๆบอลของโอเดกาดเล่นอะไรครับคาร์โลอันเชลติแต่จังหวะนี้ขึ้นมาแล้วครับซ้ายของเชลดรุปออกไปซ้ายสุดโมโลโวเฟ่เปิดไม่ดีครับโดนมาคุณยอเตะทิ้งมายังเป็นนอร์เวย์ได้เก็บอีกทีนึงครับพยายามจะเบิ้ลออกทางซ้ายก็ย้อนหลังเพื่อนไปเยอะเลยครับจังหวะเปิดกับท็อปยอนเฮเกมออกข้างยังได้ทุ่มครับ
7: บราซิลนี้นี่มี6วงได้เลยนะบราซิลนะ
6: ไปจัดไป
7: แล้วเนี่ยทุ่มช้าด้วยครับดานิโลเอาลูกเก๋ามาสู้เลยดึงช้าคือผมมองว่าอันเช่จะมองว่าถ้าเล่นเร็วเนี่ย
6: เสียเปรียบอ่ะ
7: เสียเปรียบแล้วโอกาสมันจะ50 50ถ้าดึงเล่นช้าหน่อยเอาจะมีโอกาสใช้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วได้เปรียบนะสำหรับบราซิลแต่ตรงนี้นอร์เวย์ลุยมาอีกแล้วโอ้โหยังติดที่ดานิโลดานิโลฝากสั้นๆชิงกันมามาร์ตินเนลลี่วันนี้เล่นเบอร์8เลยครับมาร์ตินเนลลี่ติดเครื่องม้วน1ทีคองบอลก่อนถ่ายมาซ้ายครับ
6: บอลซ้ายเติมขึ้นมาครับบราซิลจังหวะนี้ฝากถึงวินิซุจูเนียร์แล้วครับวินี่จี้ใส่แนวรับนอร์เวย์แล้วพาขึ้นมาถึงริมกรอบแต่โทษแต่อ้อมไปแล้ววินีซูจูเนียร์หลังโอ้โหสุดเส้นหลังแล้วบอลสุดท้าย
7: ไม่ได
6: ้โดนวินีซุ
7: จะได้ไหม
6: ได้หรือเปล่าครับ
7: โอ้ไอเยอร์ครับแ
6: หมเดินจะได้นะ
7: วินีอุสนิดนึงแต่วินีซู
6: ได้แต่มุมครับ
7: กระชากหนีออสการ์บ๊อบไปเร็วกว่าแล้วโอ้โหคล้องหนีไรเยอร์สันไปสุดเส้นหลังยัดมาจริงๆต้องได้ครับเพราะว่าแหมโดนไอเยอร์แต่มุมครับยังไงแต่มุมครับของบราซิลครับเล่นโดยคุณย่า
6: อาเยอร์นี่พยายามจะไปประท้วงว่ามันโดยวินิซิอุสออกหรือเปล่าครับแต่มุมทางฝั่งซ้ายนะครับมาริสคุณย่าจะเปิดเข้าไปโหแดงเถือกไปหมดเลยครับนอร์เวย์อยู่ในกรอบเขตโทษตัวเองวินิให้ไอ้คุณย่าให้สัญญาณเปิดไปเสาแรกล้นไปหมดเอาละครับล้นทางซ้ายแล้วสวนกลับของนอร์เวย์ด้วยครับอันเดรสเชลดรุปไม่รีบครับขึ้นไม่ได้โดนบราซิลดักไว้ก่อนบอลย้อนกลับมาท็อปยอนให้เกมเล่นกับอาเยอร
7: ์คุณว่าครึ่งหลังเขาดึงช้าลงไปทั้งคู่เลย
6: ใช่ใช่ใช่ใ
7: ช่เกมนี้ต้องมีประตูแรกนะครับเชื่อว่าอยู่กันไม่ได้แน่นอน
6: อาจจะมั่นใจว่าออยานีเล่นเหนียวสู้อลิสันเบเกอร์ไม่ได้ก็เลยรอวัดจุดโทษเลยดีกว่า
7: ขนาดนั้นเลยแล้วไอ้คุณมีวินซิอุสมีตัวดีๆนี่คุณไม่เอาเลย
6: โอ้10นาทีผ่านครับครึ่งหลังบราซิล0นอร์เวย์0ครับไบรสันเปิดขึ้นมาจังหวะนี้บ๊อบคืนกลับมาให้มันตรงกลางซานาเบเก้เล่นแล้วบอลออกมาที่บ๊อบเอาละครับออสการ์บ๊อบทางขวามีไบรสันประคองอยู่นะครับฝากไปที่ไบรสันแล้วไม่เล่นเร็วด้วยไรซันเคาะขึ้นกับมาตรงกลางโอเดกาดให้มาที่อาเยอร์โอเดกาดอีกทีมาที่โอเดกาดซานเดเบเก้กลับมาโอเดกาดอีกรอบครับ
7: ตอนนี้ติดชึ่งเลยครับคือฝ่ายไหนคล้องบอลอีกฝั่งหนึ่งก็ลงไปแพ็คแน่นครับในแดนตัวเอง
6: ส่วนจังหวะนี้ออสการ์บ๊อบเก็บบอลได้จากบริเวณกลางสนามแล้วให้ไปทางซ้ายเติมขึ้นมาของเชลดรุปจะปาดเข้ากลางลูกนี้บราซิลยังดักไว้ได้ก่อนครับมีเหนียวนิดนึงแต่ว่าเชลรุปไปเอามาได้ทางซ้ายโดนรุม2คนสุดท้ายบอลโดนเชลรุปออกครับ
7: ไปไม่ผ่านครับเจอดับเบิลทีมครับระหว่างดานิโลกับมาคินยอฟเข้าไปบีบครึ่งหลังผ่านมา11นาทีนะครับยัง 0-0 ครับบราซิลกับนอร์เวย์ครับ
6: ช็อตแรกนึกว่าไอโชสปีด
7: เออไม่ใช่เมื่อวานไอเกมเคปเบิร์ดไงไอคิวสปีดเข้าไปดูมาไปเชียร์เคปเบิร์ด ขอความมาได้เลยนะครับ4689899ครับเดี๋ยวเราอยู่กันยาวๆครับนี่บอกว่าสวัสดีครับคุณสนคุณคมคิดว่าเนมาร์จะได้ลงอีกสักนัดไหมครับผมคิดว่าอันเช่คงจับนั่งตลอดแน่เพราะทุกวันนี้ทุกนัดต่อจากนี้สำคัญจากคุณโค้ชบ้านนอกผมมองว่าถ้าเสมอยังไม่ได้ลงแต่ถ้าบราซิลตามหลังมันจะมีเพราะเหมือนอย่างวันเจอญี่ปุ่นก็เห็นอย่างมาวอร์มนะครับเนมาร
8: ์วอร์มเอาไอ้นี่ไปนั่นแหละ
7: เอาเหงื่อ
8: วอร์มเอาผ้าไปนั่นแหละ
7: เราเอาเหงื่อโอ้แต่ครึ่งหลังต้องบอกว่าสปีดบอลช้าลงครับนี่บอกน้าโซน้าคมน้าสนครับเช็คไว้ให้หนูด้วยนะครับว่าใบเหลืองเนี่ยอ๋ออยากให้เกิน4เตะมุมอย่าเกิน8ค่ะจากคุณนงทุน
6: ใบเหลืองน่าจะยัง
7: น้อยนะเกมนี้เขาไม่ค่อยแจก
6: 45ถึงตรงนี้เนี่ยจะ60นาทีแล้วยังไม่มีใบเหลืองเลยนะครับแล้วก็เตะมุมอ๋อแต่ว่าเตะมุม5ครั้งนะครับเอาละครับเอ็นดริก
7: เอ็นดริกกำลังจะลงมาแทนมาทุสคุณย่าโอ้โหถอดคุณย่าเลยครับอันเช่หลังผ่าน57นาทีเอ็นดริกนะครับตัวกองหน้าจากมาดริดที่ปล่อยไปให้ดียงยืมซีซั่นที่แล้วกำลังจะลงมา
6: เข้าไปเชิดฉายกับลียงนะอยู่กับเรอัลมาดริดนี่คาร์ลอสเอนเชลติไม่เคยเรียกใช้เลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวแต่ว่าอยู่กับทีมชาติบราซิลนี่เป็นครั้งที่2แล้วครับที่เรียกเอ็นดริกมา
7: ก็นัดเจอญี่ปุ่นก็ลง
6: ใช่
7: อายุ19เท่านั้นนะครับเอ็นดริก
6: จังหวะนี้บอลของนอร์เวย์ครับยังได้บุกขึ้นมาทางขวายูเลียนเรเซนไหลตามช่องมาให้ออสคาร์บ๊อบ 1-2 กันบอลกลับมาที่บ๊อบแต่ว่ายังอยู่ทางขวานั่นแหละครับเข้าไม่ได้โอกาสจะจ่ายยัดติดบล็อกครับคาเซโรดักดีแล้วสวนกลับลูกนี้ให้วินิซุสแตะหลบมาแล้ว1ทิ้งขึ้นหน้าให้เอ็นดริกหลุดมาจังหวะนี้เอ็นดริกจับยาวมากแต่จิ้มไม่ตรงกรอบครับโอ้โหจ่ายอย่างสวย
7: ยิงไป
6: ยิงอย่างสวยเลยครับเอ็นดริกไม่ได้ประตูขึ้นนำครับบราซิล
7: โอ้โหตรงนี้เล่นกันแค่2คนครับเนี่ยแกะตรงกลางครับคาเซมิโร่แล้วทิ้งมาทางซ้ายวินิซูสครับแตะหนีไดเยซันแล้วให้ช่องในครับทะลุแนวรับคู่เซนเตอร์เอ็นดริกบอลแรกไม่ดีก็เลยต้องจิ้มฉีดยาด้วยซ้ายซึ่งไม่ตรงกรอบครับตรงนี้คือโอ้โหพื้นที่และเวลาเยอะมากแต่ว่าพยายามจิ้มหนีมีลั่นครับแล้วบอลมันหลุดเสาไกลครับ
6: คือจังหวะจ่ายบอลของวินิซูสจูเนียร์เนี่ยกองหลังนอร์เวย์3คนนี่หลุดทั้งแผงเลยนะครับโอ้แต่เอ็นดริกยิงหน้าผิดหวังเหลือเกินครับลูกนี้ไม่ได้ประตูขึ้นนำสักทีครับบราซิล
7: ต้องบอกว่าเนี่ยครับวิธีการของอันเช่ครึ่งหลังคือลงมาแพ็กนะครับแล้วรอสวนจากความสามารถเฉพาะตัวของวินิซิอุสมาร์ติเนลลี่แล้วก็พวกเอ็นดริกครับ
6: กำลังจะผ่าน1ชั่วโมงแรกของเกมครับบราซิล0นอร์เวย์0ครับน่าจะเป็นประตูขึ้นนำของนอร์เวย์เลยไอ้ของบราซิลเหลือเกินครับเมื่อสักครู่นี้ไม่มีโอกาสเลยนะจนเมื่อกี้นะ
7: เน่งๆเมื่อสักครู่จะว่าไปวันนี้บราซิลก็ไม่คมนะครับได้จุดโทษยิงไม่เข้าเมื่อสักครู่หลุดเดี่ยวไปก็พลาด
6: แต่จังหวะนี้นอร์เวย์เก็บบอลหน้ากรอบเขตโทษบราซิลแล้วให้มาทางขวาครับบ๊อบในกรอบเขตโทษแล้วด้วยบ๊อบโยกบ๊อบมั่วสุดท้ายไม่ได้เลยครับบอลล้นไปเข้าทางบราซิลครับมาร์ติเนลลี่เก็บบอลแล้วให้ไปทางขวาครับเติมขึ้นมาบอลของดานิโลให้ตรงกลางลูกนี้เอ็นดริกจ่ายไม่ดีแต่ว่ายังมีเพื่อนช่วยหนุนขึ้นมาอีกทีนึงบอลกลับมาที่เอ็นดริกอีกรอบนึงครับเอ็นดริกหน้ากรอบเขตโทษนอร์เวย์จับจังหวะนี้แต่ออกซ้ายแล้วยิงเลยบอลชันแลบท็อปยอนเฮเกมออกหลังเป็นเตะมุมของทีมชาติบราซิลครับ
7: ยิงไปตรงนั้นนี่วินิซิอุสคอนเลยครับขอบอลฝั่งซ้ายแต่เอ็นดริกไม่ให้ครับบอกผมจะเกิดครับแล้วกดด้วยซ้ายติดเฮเกมครับออกหลังเตะมุมบราซิลครับอ่ะเริ่มมีช็อตได้ลุ้นครับทีมแซมบ้าเตะมุมนะครับกราเบียวน่าสนใจครับรูปร่างสูงใหญ่ทำได้ดีเวลาเล่นเซตเพย์ให้กับอาร์เซนอลนะครับรวมถึงพวกดานิโลคาเซมิโร่ครับมีลูกหม่งที่อันตรายครับนอร์เวย์ต้องโหตั้งแนวเลยครับไอเจอร์นะตามประกบมาควินยอร์ดอยู่คนเตะนี่บรูโน่กิมาราสครับเตะมุมทงฝั่งขวาครับเหลี่ยมเท้าขวา
6: เปิดของบรูโน่กิมาราสเข้าไปนีแลนด์ชกทิ้งมาซะก่อนครับนอร์เวย์พยายามจะเคลียร์ใหม่ครั้งนึงแต่ว่าโดนบราซิลเก็บไปแล้วครับจังหวะ2ตักขึ้นหน้าลูกนี้มงตั้งกลับมาได้ด้วยบอลอยู่ที่ระยานยิงเลยติดเซฟอีกแล้วครับโอ้โห ทิ้งตัวควักออกมาได้ครับออยานิแลนแล้วไม่ออกด้วยครับนอร์เวย์จังหวะนี้ได้สวนไหมตักมาบอลย้อนหลังพี่หัวทองไปอีกครับ
7: ยังหาแลนดีกว่าฮะเนี่ยอ่ะก็ทิ้งมาสวนกลับไม่ได้ครับนอร์เวย
6: ์ถ้าอ่านชื่อหัวทองเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นหัวอื่น
7: เ
6: นี่
7: ยเดี๋ยวเขาหาว่าบูลลี่ที่ห่างม้าเนี่ยทรงผมไว้เตียห่างม้าบ๊อบมั่วจริงๆเมื่อกี
6: ้โอ้โหเลี้ยงคือแบบเลี้ยงอยู่ที่พันขาเฉยเลย
7: แต่ลูกเมื่อกี้ถ้าเป็นคุณย่าผมว่าน่าจะได้นะแต่ว่าไอ้คนหลุดไปนั่นเป็นเอนดริกนะครับ
6: ใช่ส่วนซ้ายขึ้นมาของบราซิลครับวินิซุสหลบเรียสันทำไมวันนี้มันขวาผ่านตลอดเลยวะ
7: ตอนนี้ไรยาสันเริ่มกลายเป็นกรวยแล้ว
6: แล้วตากลูกนี้มงกลับเข้ามาปลายยัดติดแซมอีกครับโอ้โหออยานีแลนกินอะไรมาครับวันนี้
7: น่าจะกินกาวอ่ะ
6: โอ้โหบูโนกิเรสนี่ปลาเน่งๆเลยครับแต่ว่าออยานีแลนปัดทิ้งออกหลังไปอีกครับ
7: เนี่ยตรงนี้คาซิมิโร่ตักมาจริงก็มีเหลื่อมตั้งแต่ตรงรายยานแล้วครับแล้วม่งชงกลับมาแต่ว่าโอ้โหกิมาไลส์ครับจ้องบอลแล้วก็วางเท้าแปรได้ขวากระแทกไปแต่ว่าติดมือซ้ายของนีแลนครับปัดออกหลัง
6: โอ้จังหวะแปรนี่คือเน้นเลยครับกิมาไลส์ยัดลูกนี้
7: ผีเข้าวะแหละนีแลนเนี่ยโอ้โหแล้วช็อตยิงของไรยันนี่ก็เซฟครับโอ้โหวันนี้ถือว่าท็อปฟอร์มจริงครับนีแลนน่าจะดูโวซินย่าเยอะหรือไม่ก็ดูไอ้เมื่อวานอะไอ้โอแลนโดกิลอะ
6: อินสปิเรชันมันสูงไ
7: งมาเปลี่ยนเพิ่มครับทางนอร์เวย์ครับไรยันนี่ไงออกเลยไม่ไหว
6: เออวันนี้มันไม่ไหวจริงๆครับน่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บนะ
7: เออสเนสลง
6: เพราะว่าจังหวะวินิสุสเลี้ยงอะมีอยู่ช็อตนึงที่เหมือนเขาทำท่าแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเอออ
7: ยู่ไม่ไหวเหรอ
6: เอออูโน่หล่ะทอง
7: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวนอร์เวย์ดึงช้าเลย
6: เอาเฟเดริกอุสเนตลงมาแล้วครับสำหรับนอร์เวย
7: ์ก็เล่นแบ็คขวาได้อุสเนตของเบนทิก้า
6: เพราะไรสั้นน่ะก็คือขวาผ่านตลอดมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วจังหวะนี้อุสเนตจ่ายยัดเข้ามาได้ด้วยถึงฮาแลนด์แต่ว่าพยายามจะเบิ้ลจังหวะเดียวของฮาแลนด์ก็ยังติดบล็อกอยู่บอลกระโดดมาซานเดอร์เบเก้เก็บครับมีบอกว่าแช่ว่านสำหรับเดียวกับเสือใบแน่นอนถึงเหนียวขนาดนี้เกมครึ่งหลังผ่านมา20นาทีแล้วนะครับยังทำอะไรกันไม่ได้
7: คือวันนี้อันเช่เลือกใช้คนที่ลงมาแทนปาเกต้าคือมาร์ติเนลลี่นะ
6: ใช่ครับ
7: ซึ่งก็ดูตอนนี้ยังทำหน้าที่ได้ดีครับ
6: บอลของนอร์เวย
7: ์นอร์เวย์นี่ไม่เอาเลยครับตอนนี
6: ้เหมือนพอเอาเฟเดริกอุสเนตลงมาก็ต้องปรับจูนกันใหม่นะครับจังหวะการเล่นอุสเนตให้มาทางขวาลูกนี้ออสคาร์บ๊อบจะพลิกแล้วอุสเนตมาช่วยตบเข้ากลางมาให้โอกาสได้ครับบอลถูกย้อนกลับมาที่แพทที่เบิร์กก่อนบริเวณกลางสนามเบิร์กลากขึ้นมาลูกนี้ให้ไปซ้ายเติมของมูเรโวเฟ่ไม่ได้ครับพอเข้าแล้วรู้สึกตันถอยออกเลยนะครับนอร์เวย์มาอีกทีนึงซ้ายของนอร์เวย์มูเรโวเฟ่เปิดลูกนี้เอ้าสกัดไม่ดีโอ้โหเกือบพลาดครับบราซิลอลิซอนออกมาตัดบอลไม่โดนครับยังดีที่นอร์เวย์หาบอลไม่เจอบอลยังกระโดดออกหลังเป็นเตะมุมของนอร์เวย์ครับ
7: คือทิ้งบอลด้านซ้ายเข้ามาแล้วโอ้โหอลิซองออกมาไม่เจอแล้วไปกักกับแกบเบี้ยครับดีที่บอลไม่ตรงกรอบครับก็เลยยังปล่อยออกหลังเสียแค่เตะมุมนะครับบราซิลโอ้โหฮาแลนด์เนี่ยถล่มไปแล้วไม่งั้นนี่โอ้โหส้มหล่นมาทั้งสวนครับ
6: ถ้ามีผู้เล่นนอร์เวย์หาบอลเจอสักคนเมื่อกี้เป็นเรื่องแน
7: ่โอเดกาดนะครับเหลี่ยมเท้าซ้ายครับจะเปิดโค้งหาปากประตูครับฮาแลนด์นะครับอายเยอร์เฮเกมอยู่ในกรอบครับ
6: แต่มุมของนอร์เวย์ยกเข้าไปโดนมงสกัดทิ้งออกมาครับบอลล้นกระโดดออกมาทางกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายนอร์เวย์ยังตามมาเก็บได้ครับเชลดรุปให้มาบ๊อบออกไปที่เชลดรุปทางซ้ายบอลจับไม่นิ่งแต่ยังได้บอลอยู่เชลดรุปโดนบีบต้องคืนกลับมาบ๊อบเล่นกับเชลดรุปทางซ้ายนั่นนะครับแคบๆเข้ายังไงบอลกลับมาบ๊อบจิ้มลูกนี้นอร์เวย์หลุดเข้ามาแล้วดีโอ้โหจะให้ฮาแลนด์ชาร์จไม่โดนครับ
9: โอ้จังหวะนี้น่าจะเป็นประตูขึ้นนำของนอร์เวย์เหลือเกินครับจังหวะแอสซิสต์ของคริสโตเฟอร์อายเออร์ครับ
7: โอ้โหตรงนี้นี่จะแจ้งของนอร์เวย์เลยครับเนี่ยฝั่งซ้ายเล่นกันระหว่างบ๊อบกับเชรุปครับแล้วสุดท้ายดีดมาอายเออร์อายเออร์เปิดไปเสาไกลให้กับฮาแลนด์แล้วเนี่ยตัวคุมไม่อยู่แล้วครับเปิดไซก้อยมาโอ้โหแต่ฮาแลนด์ช้าไปครึ่งก้าวครับชาร์จไม่โดน
9: อาเยอร์นี่จังหวะนี้
7: นี่ครึ่งก้าว
9: แอสซิสต์เป็นปีโร่เลยครับ
7: โอ้โห
9: ไซก้อยด้วยครับ
7: เป็นไง
9: โอ
7: ้
9: โห
7: ชาวไวกิ้งอุทจันเสียดายครับโอ้โห
9: เสียดายเลยครับ
7: เป็นซิตี้เป็นตอนอยู่ซิตี้นี่เข้าแล้วแล้วเปลี่ยนครับบราซิลมาร์ตินเนลลี่ออก
9: ไม่ไหวก็บอกแล้วว่าให้เป็นตัวสำรองอู้แล้วเอา
7: ลายานออกอู้ถอด2ตัวลุกครับบราซิล
9: เอาดานิโลซันโตสลงมาครับ
7: อ้าวนี่ไงคุณไปหาว่าไม่มาเน
9: เน
7: มาครับ
9: เนเน
7: มาเนมาลงมาครับนาที67ลงมาพร้อมดานิโลครับ
9: เอาเนยลงมา
7: เอ้ยอย่างงี้ข้างบนก็มีแค่วินิซิอุสกับเนมาแล้วดิ
9: ใช่ครับผู้สินปล่อย

0: ไฮเดรชันเบรกก่อนครับแบบนี
1: ้กินน้ำสักครู
0: ่เนยเพิ่งลงมาไฮเดรชันเบรกทำไมอู้นี่เลือกถอดรายานออกนะครับ
1: นี่เขาก็เล่นกัน2คนไปเลยเนยอ่ะเนยกับวินิตเนยกับอุ๊ด
0: เ
1: นี่ย
0: เป็นคู่หูวีเนย
1: เนยกับนี่วินี่วินี
0: ่วีเนย
1: โอ้โหมาหาแลนด์เมื่อสักครู่พลาดได้ไง
0: เนาะมันเป็นท่าไม้ตายของเขาตอนอยู่ซิตี้แล้วท่าแบบเนี้ยเอาละครับเห็นมีคนถามมาพอดีว่าเนยจะได้ลงไหมนะฮะ
1: มาแล้วเนย
0: เนยมาแล้วนะฮะ
1: เอาอีกแล้วเหลือเนี่ยครับ10 22นาทีครับควอเตอร์สุดท้ายแหละพักกันสักครู่เดี๋ยวแม่แต่กล้องกลับมาเอนดิกด้วยนะครับก็แม่พลาดโอกาสทองจังหวะที่วินนี่ดีดมาให้เข้ากับข้างบนมี3คนขออภัยมีเอนดิกผมลืมไปแล้วไม่ค่อยมีตัวตนเอนดิกเนมาแล้วก็วิทิอุสนะครับ
0: เอาละครับ
1: โชว์สเต็ปเดี๋ยวแข้งจากซานโตสเนมา
0: ดาวยิงที่ประธานาธิบดีต้องออกตัวว่าให้เอามา
1: เออเนี่ยแต่ว่าไอ้จังหวะเอนดิกหลุดไฟ
0: น่าเป็นประตูที่สุดแล้ว
1: โอ้โหไอ้โนยิงไม่ได้ได้ไงเนี่ยฮาแลนด์กุมหัวเลยว่าโอ้กูโดนแล้วแต่ว่าไม่โดน
0: ฮาแลนด์บอกถ้าเป็นกูหลุดไปนะ
1: โอ้โหไม่อยากจะคิด เดี๋ยวดูกันครับ
0: สร้างความเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าครับเนมา
1: เนมาเอนดิกวีนี่3ประสานครับ
0: กับเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณ20นาทีนะในช่วงครึ่งหลัง
1: 3ประสาน NEV ไปปลุกเราเพื่อนๆครับเนมา
0: อ้วนเหมือนกันนะ
1: โอ้โหเขาเรียกว่า
0: เจ้าเนยฮะ
1: ทรงเสีย
0: เออสามประสานครับ NEV NEV แนวรุก NEV
1: มีอีกไหม VEN
0: มีบอกราฟินญาไม่ฟิตหรือเปล่าครับเจ็บเลยครับไม่ใช่ไม่ฟิตครับราฟินญาเจ็บโหวันนี้เม็ดไลฟ์คนเต็มอ่ะ
1: แต่ต้องยอมเราว่าดูเสื้อแฟนที่ใส่เสื้อเหลืองเชียร์บราซิลเยอะกว่านะ
0: ใช
1: ่นอร์เวย์อาจจะมีประมาณ 40%ลุยกันต่อนะครับไปอย่าอม
0: 20นาทีสุดท้ายครับบราซิล0นอร์เวย์0ครับต่อจากนี้ใครมีประตูอาจจะเป็นประตูชัยเลยก็ได้นะครับ
1: ช่วยคมๆด้วยเพราะว่าจริงๆคือมีโอกาสทั้ง2ทีมนะครับลุยกันต่อครับทุ่มบราซิลครับด้านซ้ายย้อนกลับไปตั้งที่กราเบียลมาโกเยส
0: คือหลังกลับไปไล่กันอยู่ครับมาควินยอสโดนไล่เพรสสูงเลยออกมาทางขวาเปิดมาลูกนี้พยายามจะบีบตรงกลางดานิโลซันโตสยังเอาตัวรอดได้ดีครับบอลทางซ้ายของบราซิลวินิซุสให้มาเนย์มาจับบอลแรกเนย์เนมาติด
1: โอ้เนมาติดเลี้ยงติดเลย
0: เนมาเลี้ยงติดแต่ว่ายังได้ทุ่มครับจังหวะนี้บอลกลับมาที่เนมาอีกรอบนึง
1: แล้วแม่ลงมานี่เป็นเบอร์10เลยทิ้งบอลไปไหน
0: ไปหาออยานนีแลน
1: โอ้เฮีย
0: เอาละ2จังหวะแรกเริ่มละ
1: โอ้เลี้ยงติดกับเปิดเข้ามือโกแต่ตอนนี้ลงมาเป็นหน้าต่ำนะครับเนมาแล้วขยับวินิซูสไปคิดด้านซ้าย
0: บอลขึ้นมาจังหวะนี้ของนอร์เวย์โดยคริสโตเฟอร์อายเยอร์เปิดขึ้นหน้าอย่างไม่ดีครับโดนดักไว้ได้ก่อนอ้าวแต่บราซิลก็เปิดติดเหมือนกันครับออสการ์บ๊อบไปเก็บมาให้ได้ออสการ์บ๊อบฝากเข้ากลางมาบอลของมาร์ตินโอเดกาดจิ้มมาเออร์ลิงฮาแลนด์ตั้งเข้าขวาโอเดกาดไปช่วยเก็บไว้ก่อนโอเดกาดดึงโอเดกาด 3-4 คนตรงนั้นโอ้โหเป็นขนมปังในบ่อปลาเลยครับจังหวะนี้แต่ว่าบราซิลเตะทิ้งออกมาแล้วครับ
1: โอเดกาดไม่ยอมให้บ๊อบครับคิดว่าตัวเองเป็นเมสซี่ครับแม่จะกระชาก 4-5 ด่านเนี่ย
0: 5คนของบราซิลเดินลุมจ๊อบจ๊บจ๊บจ๊บจ๊บจ๊บทำอะไรไม่ได้เลยครับ
1: ไอ้จ๊อบจ๊บนี่ลุมกินขนมอ่ะ
0: เหลืองเป็นแผงเลยนะครับเอาละครับขึ้นมาของนอร์เวย์อีกรอบหนึ่งซันเดเบอร์เก้ยังไงดีครับบอลของ
1: โอ้โห
0: นอร์เวย์ขึ้นไป

0: ไม่ได้ไม่ขึ้นย้อนกลับมาตั้งกันที่อาเย่อีกรอบนึงเสร็จขึ้นมาจังหวะนี้ทางซ้ายไม่ได้อะไรครับ
1: แต่มูฟเมนต์เปลี่ยนเนมาลงมาของอันเช่นี่แม่ยังไม่สร้างความแตกต่างนะครับ
0: ครับ
1: บอลกลับไปตั้งที่นีแลนเลยครับของนอร์เวย์ฝากตรงกลางเบิ้ลมาที่อาเย่อครับแล้วตอนนี้บราซิลเพลสสูงนะครับมงตัดไปได้เอเดร์สั้นไฮไบวิทิอุสทิ้งมาติดครับ
0: พยายามจะแก้เกมขึ้นมาของนอร์เวย์บริเวณกลางสนามลูกนี้เอาไปรอบอลอ้าวกอดกันแล้วครับบูโน่กิเบเรสกับแพทริกเบิร์กครับเลโอนาร์โดดิคาปริโอครับ
1: นี่ข้างล่างนี้มีโทบี้แม็กไกวร์ด้วย
0: เออใช
1: ่
0: คนซ้ายเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ
1: ดาราฮอลลีวูดเรียบ
0: คนนึงเดี๋ยวก่อนจำชื่อไม่ได
1: ้ไปละ
0: เออช่าง
1: เหลือ17นาทีนะครับโอ้ตอนนี้คือเกมเล่นกันแบบระมัดระวังครับ
0: กำลังเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายแล้วนะ
1: นอร์เวย์นี่ไม่เอาแล้วครับเคาะบอลกันหน้าปากประตูของคู่เซนเตอร
0: ์สวัสดีสมาชิกบ้านดำของ FM 99ด้วยต้องเรียกเป็นบ้านใช่ไหม
1: ครับ
0: บ้านดำบ้านแดงบ้านเขียวนะ
1: บ้านเขียวที่ไหนอะลายอะมีแต่บ้านฟ้าไปนอร์เวย์ครับให้ช่องในเอาโอเดกาดยังแตะบอล
0: นี่คือชอบแบบเป็นคนเรียกจริงๆนะ
1: มั่นใจมั่นใจ
0: มา
1: จ
0: ิโรเดกาดเนี่ยอ้าวแต่จังหวะนี้พลาดหรือเปล่าบราซิลยังเอาตัวรอดได้ครับแต่โรสโต้ไหลขึ้นมาจังหวะพลิกของเอนดริกเอาเป็นเนยมาครับให้มาทางซ้ายวินิซิอุสจากซ้ายไหลมาตรงกลางจับจังหวะนี้ไม่ยิงให้ออกมาขวาบราซิลเปิดยัดติดบล็อกอีกครับเอาละครับลูกเดียวอาจจะตัดสินอะไรเลยก็ได้แต่เปิดไปติดกันเองนอร์เวย์แก้กลับมาได้แล้วสาดทิ้งออกไปข้างหน้าก่อนฮาแลนด์ใช้ตัวบังแล้วดีดคืนกับหลังไม้เพื่อเล่นโอเดการ์ดออกไปบ๊อบดึงจังหวะรอเติมแล้วนะครับอุสเนตทางขวาเลือกไหลเข้ากลางครับโอเดการ์ดให้มาเออร์ลิงบราฮาแลนด์ป้ายออกมาซ้ายสุดเชลดุบแต่งแล้วยิงติดเซฟครับโอ้โหสับด้วยขวาลูกนี้ดีอลิสันเบเกอร์ปัดทิ้งออกไปได้ครับ
1: โอ้โหสวนกลับมา4คนของนอร์เวย์ครับเนี่ยคือเชนลุกยิงก่อนด้วยขวาติดอลิสงเบเกอร์นะครับแล้วก็จังหวะสุดท้ายได้ซัดอีกทีครับโอ้โหแต่ว่ายังติดเซฟครับแม่ไม่นำครับนอร์เวย์
0: อู้ยนี่ถ้ายืนไม่ดีลูกเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องแน่ครับบราซิล15นาทีสุดท้ายครับเกมที่แมตช์ไลฟ์บราซิล0นอร์เวย์0ครับ
1: ซูมสั้นๆมานะครับเกมฝั่งซ้ายของนอร์เวย์ครับ
0: ไต่เส้นอยู่แล้วแย่งเอากลับมาได้บอลเป็นของนอร์เวย์ด้วยตรงกลางเล่นแคบๆกันอยู่จังหวะนี้กลับไปทางซ้ายอีกรอบนึงแล้วครับเบอร์เก้ให้มาโอเดการ์ดกลับมาจังหวะนี้ยังเป็นนอร์เวย์ครองบอลนะครับทีนี้ย้อนลึกเลยครับย้อนมาอาเย่อเลยครับ
1: กลายเป็นบราซิลนะครับมาตั้งรับรอสดกลับ
0: แล้วสายของเชลดรูปไหลตามช่องลูกนี้ตวัดติดบล็อก
1: ไม่ออก
0: ไม่ออกด้วยครับบราซิลมาเก็บไว้ได้โดยมาคุนโยสเปิดลูกนี้ไม่ถึงเนย์มาร์ครับเนย์มาร์เป็นลิงเลยครับตอนนี้วิ่งไล่บอลไม่เจอ
1: ขอโอกาสลงสนามไงก่อนหน้านี้แหมมีนักข่าวไปสัมภาษณ์เนมาว่ายังไม่ได้ลงเล่นนัดที่2เพราะก่อนหน้านี้ลงไปเป็นสำรองแหมก็วันนี้ได้โอกาสนะครับประมาณ20นาทีครับเนมาแต่ยังไม่แผลงฤทธิ
0: ์มีบอกว่าตกใจมากเลยนะครับจังหวะเรียกชื่อเนเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: นึกว่าไม่ใช่เนมาครับผมเป็นเนอื่น
1: แต่มาแล้วครับลงแล้วโหแล้วตอนนี้นอร์เวย์เซตบอลใส่บราซิลเลยครับ
0: ตอนนี้ยังเป็นเนมานะครับแต่ว่าถ้าชนะจะเป็นเนอื่นนะครับ15นาทีสุดท้ายครับ
1: โอ้โหนี้ผอ.เบ่งมากกำกับงานเองเลยนะ
0: ใช่ๆนี่เราเปิด TikTok ด้วยแล้วผมก็เขินอยู่หน้า TikTok เลยนะครับ
1: โอ้โหบราซิลกลายเป็นว่าต้องไปแพ็คนะครับตอนนี้อยู่ที่จังหวะเขาทำนั่นแหละครับ
0: นี่ถึงว่านอริชซิตี้นะครับโดนขึงขนาดนี
1: ้เบนฟอร์ดดีกว่าไอ้เสื้อแดงเนี่ยโอ้โห
0: นี่ครับนอร์เวย์นี่ออกบอลเยอะกว่าบราซิลเกือบครึ่งเลยครับ
1: 503อ่ะ
0: จังหวะนี้บอลเปิดมาสกัดไม่นิ่งอีกแล้วจะตามไปเก็บบอลกาเบรียลกับเออร์ลิงฮาแลนด์นี่ก
1: ็หายเบื่อไม่เมาอ่ะโอ้โหแล้วต้องเปลี่ยนครับหลังจะลงนะครับ
0: ข้างสนามที่รออยู่อ้าวแต่เหมือนต้องเล่นก่อนนะครับ

0: ยิงจุดโทษไม่เข้าครับ
1: ใช่
0: เงียบเลยครับบรูโน่กิมไรส
1: ์ก็สำคัญเลยครับวันนี้บาซิลพลาดโอกาสสำคัญ2ครั้งคือจุดโทษของกิมไรส์แล้วก็ไอ้ลูกหลุดเดี่ยวของเอนดริกนะครับ
0: ก็เลยถึงจังหวะยิงของกิมไรส์ที่แปรยัดด้วยนะ
1: ใช่ก็เท่ากับตอนนี้เกมกลับมาสูสีมากๆครับ
0: ว่าลีโอเซนซ่าของแชมป์ตันเนี่ยนะถูกเรียกตัวมาติดเซบาชุดนี้ด้วยนะครับฟอร์มดีเลยปีนี
1: ้เล่นในแชมเปี้ยนชิพคงติดยากครับอันนี้ถ้าว่ากันตามตรง
0: ใช่
1: แต่ฟอร์มดีจริง
0: อันเชลตินี่เป็นกุนซือติดแกรมนะครับเหมือนดีเยเดชองอ่ะ
1: คิดดูขนาดเจ้าเปโดเชลซียังไม่ติดอ่ะ
0: ใช่
1: ไปแล้วเอาเว
0: สวยครับเชลดรุปลุยขึ้นมาแล้วเปิดลึกมาฮาแลนด์เรียบร้อยดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งดุ้งเออร์ลิกบราวน์ฮาแลนด์เลยครับ1ประตูต่อ0เรียบร้อยแค่นี้ครับโผล่มาแล้วยิงเลยครับเออริฮาแลนด
1: ์โอ้โหแอลฟี่ฮาแลนด์เนี่ยคุณพ่ออยู่บนอัฒจันทร
0: ์แล้วก็มี
1: ได้เฮเลยครับ
0: มกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ครับ
1: โอ้โหอ
0: ยู่ในสนามด้วยครับเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: โอ้โหอดีตแชมป์โลก5สมัยครับตกเป็นฝ่ายตามหลังอีกแล้วนะครับทัวร์นาเมนต์นี้มีตามหลังญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มแล้วกลับมาได้เดี๋ยวต้องดูครับวันนี้เหลือ11นาทีเศษนะครับนอร์เวย์1บราซิล0ครับลูกมงของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ทำให้ทีมไวกิ้งขึ้นนำครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับว่าใครเปิดแต่ว่ามง
0: น่าจะ
1: เด็ดขาด
0: หรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ
0: ได้เป็นเชลดรูปครับ
1: เชลดรูปครับทางซ้ายตัวสำรองแล้วลงมาเปิดด้วยขวาฮาแลนด์ครับทะยานขึ้นถึงบอลก่อนกาเบียลมาเกาเยสครับแล้วโขกเข้าไปครับอาริซองเบเกอร์หมดสิทธิ์ครับ 1-0 ครับนอร์เวย์ออกนำ
0: ปล่อยให้เขาเปิดแบบนี้ก็เรียบร้อยเลยครับ
1: นี่ไงผมทองคุณอะโอ้โห
0: บอกแล้วว่ามันต้องมีโคต้าหัวทอง
1: ทยานโอ้โหคือขึ้นสูงกว่ากาเบียลมาเกาเยสครับแล้วโขกเต็มศีรษะครับ
0: โอ้แล้วโขกกดลงพื้นด้วยนะครับ
1: เรียบร้อยครับโอ้โหได้เฮครับดีไหมแฟนนอร์เวย์ดีไหม
0: เชื่อหมอดิหมอเรียนมานี่ครับมากุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์ครับ
1: โอ้โห
0: รวมไปถึงคุณพ่อครับ
1: คุณพ่อเช็คผลงานลูก very good
0: พ่ออาฟิงเกฮาแลนด์ก็อยู่ในมานั่งสำรองอยู่ในอัศจรรย์ด้วยนะครับ
1: โอ้โหโอกาสจะแจ้งมีน้อยกว่านะครับแต่ว่าคมกว่าครับตอนนี้นอร์เวย์แล้วไถมาเอนดิกแถไปไม่ได
0: ้กลายเป็นว่าทำไมทำไมนอร์เวย์จะกลายเป็นของแสลงของบราซิลหรือเปล่าครับ
1: ทีมจากยุโรปที่คุณบอกอ่ะ
0: ใช่แล้ววันนี้ไปอีกแล้วเกือบโดนครับเออร์ลิงฮาแลนด์กับมาคินยอสยังเอาตัวรอดได้ครับมาคินยอสอู้แล้วถ้าวันนี้บราซิลเกิดแพ้เนี่ยจะเป็นครั้งที่7นะครับที่บราซิลจะตกรอบน็อกเอาท์ด้วยทีมจากยุโรปนะครับ
1: แต่ยังเหลือ10นาทีครับอันเช่ตอนนี้นั่งไม่ติดแล้วเออมาหมดเลยครับตอนนี้คาเซมิโร่พาบอลมาเองครับกลางสนาม
0: ไม่นิ่งแล้วปกติต้องนิ่งไหม
1: เออ
0: เห็นคนอื่นก็ชมบอกนิ่งประจำเลยนิ่งไม่ไหวนะครับ
1: น้าบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: 10นาทีสุดท้ายครับที่เมดไลฟ์บราซิล0นอร์เวย์1ครับโคต้าหัวทองมีจริงๆด้วยวินีซุสมาวินีซุสหนีวินีซุสจะไปลูกนี้2คนของนอร์เวย์ช่วยซ้อนไว้ก่อนแล้ว
1: เตะมุม
0: โดนบล็อกออกหลังไปคร
1: ับ โดนบ๊อบบล็อกออกหลังครับเตะมุมของนอร์เวย์ครับของบราซิลครับ
0: เนไปไหนครับเน
1: เนลงมาแต่ฟอร์มยังไม่มา
0: เนมาหรือเปล่าครับเน
1: โอ้โหแฟนบราซิลตอนนี้เครียดแล้วครับอันเช่นี่ก็ลุกยืนแล้วครับปราบญี่ปุ่นปราบได้หลายๆทีมตอนนี้กำลังจะน็อกครับบราซิล
0: จังหวะเตะมุมของบราซิลโดยเนมาอ้าวจังหวะนี้ยัง
1: ตั้งบอลยังไม่ตรงจุดครับเนมา
0: เนมาให้สัญญาแล้วเปิดแต่มุมเข้าไปลูกนี้โดนมงสกัดนะครับย้อนกลับไป1998ประตูขึ้นนำเป็นบราซิลนำนะครับวันนั้นจากเบเบโตนาที78ครับแต่วันนี้กลับกันครับเป็นนอร์เวย์ขึ้นนำครับนาที79ครับ
1: แต่มุมต่อเนื่องเลยครับบอลเมื่อสักครู่เนี่ยออกโดนทางอาเยอร์ออกเนมาแต่มุมต่อครับ
0: โยนเข้ามาของเนยมาไม่ดีครับบอลลดออกไปบราซิลพยายามจะเก็บโดยคาเซมิโร่จับแล้วไม่ยอมให้ออกด้วยครับคืนกลับมาดานิโลยกมาลูกนี้ติดโดนท็อปยอร์ไฮเกมสกัดออกมาบอลออกมาเข้าทางเนมาครับเนมาดวลกับอุสเนตเนมาโยกเนมาหลบมาสวยเนมาล็อกอีกทีลูกนี้แน่นไปหมดแล้วครับนอร์เวย์3คนช่วยเคลียร์ออกมาบราซิลต้อง

0: ดึงบอลกลับมาได้แล้วให้ไปทางซ้ายครับวินิซิอุสจากซ้ายตัดเข้ากลางหาบอลไม่เจอแล้วออสการ์บ๊อบชนลูกนี้ไม่ฟาวนะครับบ๊อบมาบ๊อบไหลต่อมาโอเดการ์ดจี้เราโยกเข้ากลางกลับมาบ๊อบอีกทีช้าไปแล้วครับนอร์เวย์บราซิลเขาลงมาแน่นหมดแล้วครับแต่ไม่สนแล้วครับนำเล่นอะไรก็ได้เข้าขวาของบ๊อบเข้ามาโอเดการ์ดไอ้นั่นนั่งหอบแล้วฮะชัยเยลดุบหัวละโอ้แล้วนอร์เวย์แตกคืนหลังกับเบอร์ครับเซตใหม่ครับ
1: ตอนนี้
0: เอาละครับ
1: บราซิลต้องพยายามเพรสบอลคืนนะครับเหลือแค่6นาทีนะครับ
0: คุณกำลังดูภาพยนตร์เรื่องอภินิหารไวกิ้งพิชิตซัมบ้านะครับ
1: เรือมาอีกแล้ววันนี้ มาอีกแล้วโอ้โหตอนนี้ต้องลุ้นต่อเวลาก่อนครับบราซิลสกอร์ตามหลังอยู่นะครับ
0: มีคุณไก่ร้อยเอ็ดบอกว่าไฟไหม้ทำไมสำเพ็งนะ
1: โอ้โหตอนนี้เรียกรถดับเพลิงด่วนเลย
0: จังหวะเคลียร์ขึ้นมาของนอร์เวย์ลูกนี้บราซิลยังช่วยกันดักไว้ได้ก่อนครับ
1: โอ้โหนี่ไงเรือมาแล้วเรือมาแล้วกองเชียร์บรรดาจันทร์กองเกิงมาแน่วันนี้ถ้านอร์เวย์ชนะนะครับแต่ยังเหลือเวลานะครับบราซิล6นาทีพาบอลมาเองครับ
0: ไม่รวมทดเจ็บนะครับ
1: ดานิโลถ่ายมาที่วินิซิอุส
0: คือเข้ามาตรงกลางดานิโลทะลุช่องมาแล้วพยายามจะเล่นเร็วของแอนดริกลูกนี้อ้าวแล้วโอ้โหนอร์เวย์สกัดเกือบเข้าประตูตัวเองครับบอลย้อยเกือบจะเข้าข้ามตัวออยานีแลนไปแล้วแต่ว่านีแลนถอยไปปัดออกมาได้ก่อนครับ
1: ผีเข้าวันนี้นีแลน
0: บราซิลอีกทีบราซิลทางขวาเนย์มายกมาลูกนี้โดนมองสกัดออกไปโดยอาเยอร์ครับแต่เป็นบราซิลเก็บอีกครั้งนึงครับบอลออกมาทางซ้ายของเนย์มาฝากลูกนี้ลงเปิดเข้ากลางชาร์จไม่โดนสักคนครับโอ้โหจังหวะเปิดของคาเซมิโร่ลูกนี้ไม่ได้ลุ้นอะไรเลยครับ
1: โอ้โหตรงนี้คือชิ่งกันเร็วแล้วก็หลุดไปในกรอบได้แล้วนะครับเนี่ยคือคาเซมิโร่ครับหลุดไปในกรอบกระโดดด้านซ้ายแล้วตักบอลหนีอาเยอร์แล้วมันผ่านไปหมดเลยครับมีเนมากับวินิซิอุสรอช้าแต่ว่าทันหลำไปโอ้โหฮาแลนด์เป่าปากแบบรอดมาได้ยังไงครับโอ้แต่ว่าไอ้ยิงตรงนั้นของบราซิลก่อนหน้านี้บอลมันไปฉลับเกมรับนอร์เวย์ครับแล้วก็เกือบเสียบคานเข้าประตูครับแต่ว่านีแลนยังถอยกลับมาแล้วปัดทิ้งไปได้ครับ
0: ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับวันนี้ถ้าบราซิลตกรอบภาพการยิงจุดโทษพลาดของบูโน่กิเบรสจะถูกฉายซ้ำแล้วซ้ำอีก
1: เรียบร้อยโอ้โหแต่นีแลนวันนี้ก็เซฟเยอะมากๆนะครับบอกเลยว่าผิดฟอร์
0: ม
1: ปกตินี่ไม่ขนาดนี้นะครับเอายันนีแลนโอ้โหแต่น่าจะลุกขึ้นมาเล่นต่อไหวครับเสียประตูของนอร์เวย์
0: เหมือนจะโดนอัดเข้าไปที่บริเวณกรามครับเอายันนิลันจังหวะนี
1: ้4นาทีที่เหลือครับไม่รวมช่วงทดเวลาครับครึ่งหลังบราซิล0นอร์เวย์1ครับเกิดขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวดูครับตรงนี้ค้ำกันอยู่แล้วโอเดการ์ดแกะเพรสได้ให้ช่องมาเบอร์เก้ทิ้งไปที่วอลเฟ่แล้วฮาแลนด์เปิ้ลมาทางซ้ายหมายแล้วครับนอร์เวย
0: ์แพทริกเบิร์กควบขึ้นมาจังหวะนี้ทางซ้ายมีตัววิ่งตัดหลังไปแล้วครับเป็นเชลดรุปแต่ว่าเบิร์กเลือกไหลเข้ากลางมาให้กับโอเดการ์ดโอเดการ์ดหาในขวาออกมาอุสเนตเฟดริกอุสเนตมองเข้าไปยังไม่รีบเปิดมุมธงคือกลับเข้ามาโอเดการ์ดอีกทีบอลมาทางขวาครับบ๊อบออสการ์บ๊อบแหวกแม่ลูกนี้ควายกลับมาเข้าทางโอเดการ์ดโอเดการ์ดโยกจะยัดเลยลูกนี้ตามมาบล็อกออกหลังไว้ได้ก่อนครับบราซิลไปเตะมุมของนอร์เวย์ครับ
1: โอ้โหตอนนี้บราซิลละส่ำครับคือนอกจากจะเอาบอลไปบุกไม่ได้แล้วโดนนอร์เวย์สวนมาแล้วตรงนี้เรียกเตะมุมได้ครับแม่คึกคักเลยครับแฟนไวกิ้งครับ
0: วันนี้ไม่ใช่ใกล้เคียงแล้วครับต่อจากนี
1: ้แชมป์โลก5สมัยครับกำลังลำบากครับบราซิลเนี่ยแล้วโอ้โหแฟนๆบนหัวจันทร์ค่อนข้างมั่นใจแล้วครับนอร์เวย์เวลาเนี่ยเหลือ2นาทีเศษนะครับช่วงปกติ90นาที
0: ครับ
1: บอลที่อุสเนสครับคืนกลับมาอาเยอร
0: ์กำลังจะตกรอบด้วยทีมจากยุโรป6ครั้งติดต่อกันครับ
1: โอ้โหแล้ววันนี
0: ้ไม่น่าเชื่อ
1: ถ้าจะเป็นเนี่ยมันเป็นยุโรปเกรดนอร์เวย์นะครับซึ่งต้องยอมแล้วว่าอาจจะไม่ได้เป็นเกรด A ของยุโรปแต่วันนี้เล่นดีมากครับ
0: ก่อนหน้านี้5ครั้งฟุตบอลโลกบราซิลตกรอบเพราะทีมจากยุโรปหมดเลยครับ
1: ขึ้นบอลมาใหม่ครับบราซิลดานิโล
2: แล้วถึงตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นทีมที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งสุดท้าย2002นะบราซิล
1: 24ปีที่แล้ว
2: ใช่ครับเอาละครับเวลาเหลือไม่มากแล้วครับบราซิลขึ้นมาของเนย์มาร์เปิดออกไปทางซ้ายลูกนี้วินิซุสจูเนียร์รออยู่ครับวินี่จี้ใส่กรอบวีนี่โดนขวางไว้บอลสุดท้ายเดวิดซิสออกด้วยครับ
1: ไม่ได้อะไรเลยครับบราซิลกำลังจะครบ90นาทีนะครับนาทีสุดท้ายอาจจะต้องมาหวังกับช่วงต่อทดเวลาแล้วครับว่าจะทดให้เท่าไหร่อู้แล้วเนี่ย
2: จังหวะนี้เกือบโดนตีเสมอจริงๆครับ
1: โอ้นี่แล่นวันนี้นี่องลงครับบอกเลย
2: โอ้ถ้าเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ไม่มีใครห้ามเลยครับ
1: อ้าวนอร์เวย์มา
2: สวนกลับขึ้นมาทางซ้ายเชเยลดรุปจากซ้ายไหลเข้ากลางมาเออร์ลินฮาแลนด์ตังแล้วยิงเรียบร้อย2ประตูต่อ0จากเออร์ลิกบราวน์ฮาแลนด
1: ์สายคมกริบ
2: ขึ้นไปเป็นดาวซันโวร่วมกับคริสเตียนเอ็มบัปเป้ที่7ประตูครับ
1: โอ้โหมุมมันแคบมากครับแต่ว่าเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ยิงเรียบร้อยเลยครับบอลเนี่ยหนีอลิสงแล้วเข้าโคนเสาไกลเป็น 2-0 ครับให้นอร์เวย์หนีห่างนาที89ยิงปั๊บอันเช่อ้าปากค้างครับโอ้โห
2: โอ้ลูกนี้ส่งบราซิลกลับบ้านเลยหรือเปล่าครับเออร์ลินฮาแลนด
1: ์โอ้โหคือคมจริงๆครับจะบอกว่าเขาคือกองหน้าตัวเป้าเบอร์หนึ่งของโลกก็ณตอนนี้ไม่ผิดครับเออร์ลินฮาแลนด
2: ์คือขอแค่ได้จับอ
1: ่
2: ะ
1: ใช
2: ่ขอแค่ได้จับจริงๆครับ
1: นี่คือโอ้โหเชลลุป
2: อู้แล้วเป็น
1: ช
2: ี
1: ล
2: ุป2แอสซิสต์คร
1: ับแล้วให้ตรงนั้นเนี่ยมันนอกกรอบด้วยซ้ำครับแล้วแต่งหาเหลี่ยมซ้ายกดหนีบล็อกเกมรับบราซิลแล้วเอทางด้านอลิสงเบเกอร์ก็ไม่ทันครับเนี่ยนอกกรอบด้วยนะครับมาหาว่าเขาเข่งแต่ในกรอบแล้วเนี่ยยิง
2: ล
1: อดวางขา
2: ลอดวางขา
1: ดานิโลแล้วก็เสียบเสาครับ 2-0 ครับแซมบ้าลำบากแล้วครับ
2: ที่หัวทองของจริง
1: ไงคุณไปบูลลี่เขาโอ้โห
2: เชื่อหมอดิหมอ
1: แล้วยังไงครับบราซิลโอ้โหเนี่ยกล้องจับมาทีละคนคาซิมิโร่บอกหัวจะปวดครับแล้วจับไปเอนดิกคือที่หลุดเดี่ยวก่อนหน้านั้นรวมถึงไหนจะจุดโทษของบูโน่กิมเมไลทำไม่ได้สักครั้งเดียวเลยครับบราซิล 3-4 โอกาสไม่ได้เลยแล้วตอนนี้โอ้โหฮาแลนด์ฉายครับยิงไป2ดอกนั่งแล้วตอนนี้อันเช่นั่ง
2: ทดเจ็บ7นาทีครับเกมที่แมตช์ไลฟ์บราซิล0นอร์เวย์2ครับถ้าอยากจะอยู่รอดต่อต้องมีประตูเลยครับสำหรับบราซิลวางยาวขึ้นหน้ามาจังหวะนี้โดนสกัดทิ้งไปได้ซะก่อนครับอู้แล้วเท่ากับว่าบราซิลเนี่ยไอ้นอร์เวย์เนี่ยทัวร์นาเมนต์นี้ยิงแล้ว12ประตูฮาแลนด์คนเดียว7ลูกเลยครับยิงเกิน 50% ของทีมประตูของทีมตัวเองอีกนะครับ
1: แล้วฮาแลนด์ไอ้หนังยางมัดผมมันหลุดเมื่อกี้นี้ผมสวยสวยเก๋เลย
2: โฆษณาแพนทีนต้องเข้านะครับ
1: โอ้โหยังไงครับบราซิลเอ้าตัดมาได้ล้มลงไปเล่นต่อครับได้เปรียบ
2: ยังเป็นบอลของบราซิลจะลุยเข้ามาลูกนี้ดีดทิ้งเข้าไปก่อนครับกระโดดออกมายังเป็นบราซิลเก็บอีกทีนึงมีสักลูกก่อนไหมตางปอมทางขวาของดานิโลยกเข้ามาสกัดไว้ได้ก่อนครับบอลกลับมาวินิสุดขวางแล้วจะไหลลูกนี้โดนดักต้องเคลียร์ทิ้งออกไปครับฮาแลนด์เบียดแล้วออกไปทางซ้ายบอลอยู่ที่แพทริกเบิร์กครับแพทริกเบิร์กพาหนีไปได้สวยครับแพทริกเบิร์กกูเล่นดีจริงครับแพทริกเบิร์กคนเดียวใน 3-4 คนบราซิลเอาไม่อยู่แล้วล้างเลี้ยงคืนกับหลังมาดินอร์เวย์ยิ่งได้เปรียบไปเรื่อยๆเลยครับ
1: คือตอนนี้เนาะบราซิลต้องชิงบอลกลับมาก่อนนะครับกลายเป็นข้างหน้าเนี่ยโอ้โหเอนดิกเริ่มไม่ได้บอลครับเนี่ยแล้วอ่ะตรงนี้เริ่มเก็บได้ครับกับอีก5นาทีที่เหลือครับ
2: เราอาจจะเคยเห็นทีมชาติเบลใช่ไหมคราวนี้เราได้เห็นทีมชาติฮาลันครับ
1: ครับไปเนย์มาร์ครับจะช่วยทีมได้แค่ไหนเปลี่ยนแกนไปขวาครับ
2: บอลของบราซิลทางขวาตั้งปอมยกกลับเข้ามาให้ใครแล้วครับนั่นล้นไปหมดอุสเนตเตะจุดพลุออกไปเลยครับ
1: หันหน้าทางไหนเคลียร์ไปทางนั้นครับตอนนี้ครับชาวไวกิ้งโอ้โหเรือมาแน่นอนเตรียมไม้พายเลยตอนนี
2: ้มันกลายว่าทัวร์นาเมนต์นี้มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่แบบโชว์ฝีเท้าของนักเตะระดับไคจูอ
1: ่
2: ะแบบต้องเป็นพวกแบบมหัศจรรย์เท่านั้น
1: อีลิตเขาโชว์กันฮาแลนด์เอ็มบัปเป้เมสซี่ เอาลุยต่อบราซิลยังไม่หมดเวลานะครับ
2: ตรงกลาง
1: เนมา
2: เนมาให้มาซ้ายครับดักลาสโตสนี่เลือกลักเลยครับบราซิลตอนนี้ไม่รู้ทำไงครับนำสองลูกเนมาทางขวาฝากออกมาก่อนดานิโลยัดเข้าหลังครับลูกนี้ติดบล็อกไว้ก่อนยังเป็นบราซิลเก็บอีกทีดานิโลสโตสจิ้มได้แต่ว่าจิ้มออกไปแล้วครับ
1: โอ้โหคือตอนนี้เห็นชัดว่าเนมาร์เมื่อกี้ปกติเป็นระยะเก่งแล้วเขาแตะหาเหลี่ยมยิงอ่ะตอนนี้เขาช้าไปเยอะส่วนลูกยิงฮาแลนด์นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเต็มร้อยให้ล้านเลยครับคือมันหนีทั้งบล็อกลอดวางขาผู้เล่นบราซิลแล้วก็หนีมืออลิซงเบเกอร์แล้วเข้าโคนเสาไกลครับ
2: มุมดิกเลยครับเออร์ลิงบราฮาแลนด
1: ์โอ้โหเจ้าตัวยังโอ้โหยิงเข้าไปได้ยังไงครับยังงงโอ้แต่เป็น 2-0 ตรงนี้นี่ลำบากเลยครับบราซิลแล้วตอนนี้ทดมาแล้ว4นะครับจาก7แล้วเปลี่ยนเกมรับลงมาเพิ่มด้วยครับเลโอออสติการ์ดครับเซนเตอร์ของนอร์เวย์ลงมาเพิ่มเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะออกนะครับตรงนี้บอลโด่งๆแล้วต้องหม่งทิ้งไปก่อนครับนะรับบราซิล
2: คือเป็นคนที่ไม่ต้องเล่นให้เหนื่อยเออร์ลิงฮาแลนด์น่ะยืนอยู่ตรงแถวนั้นน่ะเดี๋ยวก็ส่งบอลถ้าได้ยิงก็เดี๋ยวเข้าเองอะไรเงี้ยไม่ต้องวิ่งไม่ต้องลงมาล้วงบอลไม่ต้องอะไรเลยครับส่วนนอร์เวย์ทางขวาขึ้นมาอีกทีนึงนี่เปลี่ยนตัวคนสุดท้ายแล้วนะครับเอา
1: ไอเยอร์ไอเยอร์ออกก็ตามตำแหน่ง
2: ใช่ครับส่วนตอนนี้โอเดกาดมุมธงแล้วครับวนอยู่ทางนั้นนะครับมีบอกนอร์เวย์น่าจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมันเหลือ3อ่ะแต่จังหวะนี้นอร์เวย์มาอีกทีเปิดเข้ากลางลูกนี้ยังดักไว้ได้อีกครับแก้กันบราซิลแก้มแล้วโดนนอร์เวย์เอามาอีกบ๊อบโชว์แล้วครับนอร์เวย์
1: คุณบอกบ๊อบมั่วโอ้โหบ๊อบโชว์ให้อดิคมดูใหญ่เลย
2: โอเดกาโดนเนมาจิ้มด้านหลังเข้าไปลูกนี้ใบเหลืองเลยครับเนมาน
1: ี่ครับโอเดกาคือโอ้โหจังหวะนี้สเต็ปหนีเนมาต้องฟาวครับแล้วเวลาเนี่ยมันใกล้ครบแล้วด้วยครับที่ทดเพิ่มนะครับแม่ดูแล้วไม่มีต่อเวลาครับวันนี้มีโอกาสสูงฟรีคิกของนอร์เวย์นะครับลืมกรอบเขตโทษด้านขวาครับโอเดกาดอยู่ที่บอลครับเหลี่ยมเท้าซ้ายฮาแลนด์เข้าไปประจำจุดเลยครับหรือจะแฮตทริกโอ้โหฮาแลนด์ทำเป็นเล่น
2: แฮตทริกในบราซิลนี
1: ่ลุ้นจะแฮตทริกอยู่นะครับแล้วตอนนี้ยิง7ลูกเท่ากันหมดเลยครับฮาแลนด์เอ็มบาเป้แล้วก็เมสซี่ครับ
2: แต่เมสซี่ยังเหลือเกมในมืออีก1เกม
1: ใช่นี่มูลสินอ่ะให้สัญญาณมาครับนาทีสุดท้ายนะครับบราซิล0นอร์เวย์2ครับย้ำอีกครั้งครับ
2: แล้วคาร์ลอสอันเชลติเนี่ยต่อสัญญากับบราซิลตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มเลยครับ
1: อยู่ยาว
2: ๆเอานัวแล้วครับนัวแล้วจังหวะนี้เตะอัดกันแล้วนัวกันแล้วครับวินิชี้หน้าผู้สินเดี๋ยวโดนนะครับ
1: งานไม่หาครับบราซิลหาแต่เรื่อง
2: ผู้สินเอาไม่อยู่ครับอิสมาอิลเอลฟาส
1: ตอนนี้ห้ามกันเป็นห้ามมวยครับตอนนี้ผู้สินเวลามันจะหมดอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งเข้าทางนอร์เวย์ครับบราซิลโอ้โหและเนมาร์กำลังจะมีโอกาสโดนใบเหลืองไปด้วยแล้วจะเป็นอาจจะเป็นบอลโลกนัดสุดท้ายของเจ้าตัวครับ
2: นี่ถ้านอร์เวย์เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายก็สมกับราคาทีมที่ถูกมองว่าเป็นม้ามืดที่สุดทีมหนึ่งนะครับตั้งแต่ล้มอิตาลีมาในรอบคัดเลือกแล้วนะครับ
1: โทษจะครบแล้วนะครับ7นาทีแต่เดี๋ยวน่าจะใส่เพิ่มครับผู้ตัดสิน
2: มีจังหวะปัญหาจะเพิ่มอีกสักนาทีหรือ2นาที
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่สีครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะวันนี้ขออนุญาต
1: เสียงหายเลยเหรอครับพี่สีเป็นอะไรครับพี
0: ่หายไปเลยหายไปเลยครึ่งนึงเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยมีเข้ารางนิดน้อยตอนจัดรายการ2ทุ่มใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับพอตื่นขึ้นมาวอร์มเสียงกลายเป็นอย่างนี้เลยค่ะ
1: โอ้
0: ก็เป็น
1: อาการเหมือนไข้หวัดกำลังจะเริ่มแล้วนะพี่สีถ้าเกิดว่าเสียงหายแบบ
0: ใช่ค่ะก็จิตคอมา2วันแล้วก็เ
1: สีย
0: งขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยเมื่อคืนไปปรึกษาหมออยู่เลยปรึกษาหมอที่จัดรายการหมอวิวัฒน์หมอก็แนะนำเอ้าตื่นขึ้นมาเป็นอย่างนี้เลยนะคะ
1: วัน
0: นี้ก็จะกวนน้องดงหน่อยนะคะก็จะพยายามเป็นผู้ฟัง
1: ได้ครับได้ครับวันนี
0: ้
1: ได้งั้นเดี๋ยวให้พี่สีพูดน้อยๆเนาะจะได
0: ้
1: เจอเซฟเสียงไว้ก่อนนะครับ
0: คอยหัวเราะอย่างเดียว
1: ได้ทีนี้ก็ต้องทานนี่นะน้ำอุ่นแล้วก็พ่นคอพ่นยาพ่นยาอย่างเงี้ยนะพี่ดาพ่นหนักบ้า
0: ใช่ค่ะ
1: พวกยาอมหรือว่าพวกอะไรแบบเนี้ยช่วยได้นี่ครับ
0: จริงใช่ค่ะ
1: โอ้นี่นะอากาศอาจจะเปลี่ยนบ่อยนะนี่พี่สีไปนิดหนึ่งนะคุณรู้ฟังระวังด้วยนะครับ
0: ด้วยจริงจริงมีทั้งฝนแล้วก็ติดจากหลานเพราะหลานเพิ่งหายก็เพราะหลานหายก็เป็นอย่างเงี้ยทุกฤดูกาล
1: อ้าวครับผมนะฮะ
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะฮะวันนี้เรามาแบบนี่ยังช็อกสดๆร้อนๆเลยนะพี่เมื่อกี้ตื่นมาเนี่ยก่อนเข้ารายการเนี่ยนะครับไปเปิดผลฟุตบอลดูนั้นที่เพิ่งจบไปตอน5:00เนี่ยนะครับคู่บราซิลเจอกับนอร์เวย์นะฮะปรากฏว่าแชมป์โลก5สมัยบราซิลเนี่ยแพ้ครับพี่ตกรอบนะครับโอ้โหตกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับนอร์เวย์เอาชนะไปได้2ประตูต่อ1นะฮะโอ้โหจากนี่เลยตัวกองหน้าตัวเก่งนะฮะเออร์ลิ่งฮาแลนด์ยิง2ประตูครับแล้วก็ช่วงนาทีที่90บวก10ไปนะครับเนย์มาร์มาไล่ยิงไล่ตีตื้นขึ้นมา1ลูกก็ไม่ทันแล้วครับบราซิลครับแชมป์โลก5สมัยตกรอบเป็นที่เรียบร้อยครับพี่โอ้
0: โห
1: นะครับบราซิลปีนี้เขามาแบบมีความหวังนะว่าคือพอจัดอเมริกาเนี่ยมันใกล้กับประเทศเขาด้วยนะแฟนบอลในสนามเนี่ยมันเอื้อนะมันเอื้อต่อการจะคว้าแชมป์โลกนะฮะแต่ปรากฏว่าก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันครับบราซิลตกรอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้ฟุตบอลลูกกลมๆนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะพี่นะเขาบอกว่านอร์เวย์เนี่ยมาบอลโลกเนี่ยตั้งแต่ที่ดูว่าตั้งแต่ปี94นะครับพี่1994นะแล้วก็ไม่เคยได้มาบอลโลกอีกเลยนะกี่ปีเนี่ยโอ้โหนี่2026 30ปีมั้ย26เดี๋ยวก่อน2020โอ้30กว่าปีนะครับเพิ่งจะได้มาเขาอ่ะดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยส่วนข่าวหน้าหนึ่งครับพี่สีวันนี้นะฮะโอ้หยุดไป2วันนะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะแน่นอนว่าเรื่องของน้องแอร์โฮสเตสสาวเนาะที่ถูกจับเรื่องของเฮโรอีนพกเฮโรอีนนะครับ
0: ก็
1: ใช่มีนะก็มีความคืบหน้าไปในตัวเยอะพอสมควรนะครับตอนนี้สาวในขบวนการเนี่ยได้เกือบหมดแล้วเหลือแค่พวกแอดมินนะพี่ที่เป็นคนติดต่อเธอมาว่ารับฮิ้วของมั้ยคะที่ใช้ชื่อว่าโรสอะไรพวกเนี้ยนะครับคนนี้ยังติดต่อไม่ได้แต่ว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะก็ตอนที่ผ่านมาก็จับไปได้หมดแล้วนะครับสุดท้ายแล้วคนที่เอาเฮโรอีนมาส่งให้เธอที่คอนโดนั่นแหละก็ ็เป็นหนึ่งในเครือข่ายนะครับเขาถูกนำตัวไปค้นที่อยุธยาเมื่อวันเสาร์นะครับแล้วก็บอกว่าเขาขอโทษน้องแอร์สาวนะเออเขาบอกว่าเขารู้ตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะว่าไอ้กระเป๋าช้างโอท็อป12ใบที่เอามาเนี่ยมันมีการแพ็คมันมีการซีลเฮโรอีนมาตั้งแต่ต้นทางเอามาให้น้องแอร์สาวเนี่ยเป็นคนหิ้วไปต่างประเทศดูดิใจคอเนาะคือถ้าไม่โดนจับนะฮะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็รับเงินไปสบายเลย6เขาได้ค่าจ้าง 60,000 ในการเอากระเป๋าโอท็อปไปนี้นะครับมาให้กับมาให้กับน้องแอร์มีนาเนี่ยเป็นคนทำการบินไปต่างประเทศนะครับโดยรับการว่าจ้างมาจากสามีภรรยาที่บอกว่าเมียเป็นคนลาวนะและสามีเป็นคนไทยอ่ะอยู่ทางแถบภาคอีสานแถวเชียงคานนะครับส่งมาให้เขาก็มีหน้าที่เอายาช่วงเนี้ยนะครับที่บรรจุไว้ในกระเป๋าไว้ในเสื้อในอะไรอย่างเงี้ยไปส่งตามจุดต่างๆเพื่อรับหิ้วให้คนรับหิ้วรับไปรับเคราะห์ไปถ้ารอดก็โชคดีไปถ้าไม่รอดก็เป็นเหมือนน้องแอร์มีนาเนี่ยนะฮะนะครับนะก็ได้ตัวละครในนี้เนี่ยเริ่มเห็นภาพกันหมดแล้วนะครับของขบวนการนี้อืมนะครับก็ส่วนว่าเธอจะรอดไหมนี่ก็ขึ้นอยู่กับอันนี้เขาบอกว่าขึ้นอยู่กับทางการของออสเตรเลียเลยนะพี่ว่าจะมีการประสานขอข้อมูลของเราแล้วก็เอาไปใส่ในสำนวนเพื่อที่จะขึ้นศาลเนี่ยในเดือนกันยายนเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับก็เขาบอกว่าเราไม่อาจไปก้าวล่วงได้นะครับก็หลังจากนี้ก็เหลือพวกเครือข่ายที่อื่นๆนะครับที่ไปส่งตามจุดอื่นๆนะฮะเขาบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยนะครับปปส.บอกว่าเฝ้ามา2ปีแล้วพี่ศรีจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะติดตามติดตามรายงานข่าวของการส่งเฮโรอีนเนี่ยนะฮะข้ามชาติแบบนี้เนี่ยนะครับติดตามมาเนี่ยนะฮะ2ปีนะครับท่านรองเลขาธิการปปส.นะครับคุณอารีพักเงินบำรุงนะฮะท่านเป็นโฆษกปปส.ด้วยนะครับเขาบอกว่าไอ้สองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าเอาของข้ามมาจากฝั่งลาวแล้วก็ส่งมาให้กับเครือข่ายเพื่อเอามาส่งให้กับน้องอีกทีนึงเนี่ยนะฮะเขาบอกปปส.เนี่ยขยายผลมา2ปีแล้วมีข้อมูลว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นหนึ่งในเครือข่ายกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินะครับ มีหน้าที่บรรจุหีบพัสดุพันธุ์นะฮะคือรับเฮโรอีนรับยาเสพติดนะครับมาจากสปป.ลาวนะแล้วก็มาบรรจุใส่อย่างที่บอกบางทีแจกันก็มีนะมันซีลไว้ในแจกันไม่รู้มันทำไงนะฮะทำแจกันให้แตกแล้วก็ซีลเข้าไปนะฮะใส่ไว้ในเสื้อเย็บเสื้อใส่ไว้ในกระเป๋าอะไรเงี้ยเย็บเนี่ยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะแล้วก็เอามาส่งไปรษณีย์แบบเนี้ยเขาบอกว่าพฤติกรรมแบบเนี้ยนะครับปปส.เนี่ยเฝ้าติดตามเครือข่ายนี้มาอย่างต่อเนื่องพฤติกรรมเขาจะส่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นในซุกซ่อนเอาไว้เอามาพักยาไว้นะครับแล้วก็ลำเลียงส่งนะครับส่งยาเสพติดส่งยาเสพติดนะครับก็แบ่งหน้าที่กันทำนะครับเป็นขบวนการในการลำเลียงนะครับเขาบอกว่าพัสดุพันธุ์ส่วนใหญ่ที่ทำสำเร็จรูปมาจากสปป.ลาวนะมีการตั้งข้อสังเกตว่ามักจะปักพยัญชนะภาษาอังกฤษอะไรก็ไม่รู้หลักคำว่าไทยแลนด์อยู่บนของสิ่งนั้นนะพี่อย่างเช่นถ้าเสื้อเนี่ยก็จะเป็นเสื้อที่แบบถ้าเป็นเสื้อก็จะมีอาจจะเป็นรูปเสื้อรูปช้างแล้วเขียนไทยแลนด์ยืดอย่างเงี้ยพี่กระเป๋าอย่างเงี้ยเห็นไหมกระเป๋าก็จะมีช้างมีอะไรที่บ่งบอกความเป็นไทย อันนี้คือลักษณะจุดเด่นเลยที่เขาจะทำแบบนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นใครที่รับหิ้วอะไรพวกอย่างเนี้ยนะฮะบางทีเราก็อาจจะชะล่าใจนิดหนึ่งนะพี่นะคนรับพี่เขาเราก็คิดว่าอ๋อเขาคงฝรั่งเขาคงชอบเขาเอาไปขายส่งต่อไปเขาคงเอาไปแบบเอาไปขายได้มั้งรับพี่ไปเขาอะไรอย่างเงี้ย ที่อย่างที่เราก็ต้องข้อสังเกตพี่ศรีนะว่าเอ๊ะทำไมรับพิ้วต้อง 8,800 8,800 นี่ของกระเป๋า12ใบถ้าเอาไปขายต่อมันจะคุ้มเหรออะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ครับดูมันดูแบบว่าเอาไปขายได้ใบหนึ่งมันจะเท่าไหร่กันอะไรอย่างงี้เน
0: า
1: ะแต่ว่าก
0: ี่บาท
1: มันจะสักกี่บาทกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนี่แหละเขาบอกให้ดูข้อสังเกตนี้นะให้ระวังนะใครมาฝากอะไรที่มันเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่มีคำว่าไทยแลนด์เนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นยาเสพติดที่ซุกซ่อนอยู่ข้างในก็เป็นได้ครับก็นะฮะนี่ฮะก็มีอาชีพแปลกๆนะการรับพิ้วเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเคสของแอร์สาวการบินไทยผมว่าเรื่องนี้ก็อาจจะยังไม่ถูกตีแผ่ขึ้นมาในสังคมเนาะพี่เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้เออว่ามันเป็นนะครับอาชีพที่แบบเกี่ยวกับสายการบินพอดีอ่ะอีกอาชีพนึงที่ตำรวจเขาบอกว่าตอนนี้ต้องระวังแล้วก็อย่าไปทำนะถ้าเจอปุ๊บจับปั๊บนะครับมีคนโดนมาแล้วนะฮะโพสต์สตอรี่แปะลิงก์เว็บพนันอาชีพนี้จะมักจะเกิดกับพวกอินฟลูพวกที่มีคนติดตามเยอะๆนะครับนะก็พวกนี้มันจะเขาจะจ้างนะแค่วันละ300เพราะอะไรพี่สตอรี่เนี่ยเหมือนถ้าใครเล่น Instagram หรือเล่น Facebook เนาะละลงสตอรี่อ่ะมันจะอยู่ได้แค่24ชั่วโมงบางคนเขาก็ถือว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็หายไปหลักฐานตรงเนี้ยลงไปดิได้วันละตั้ง300เขาจ้างวันละ300นะล่าสุดเนี่ยนะฮะอินฟูสาวนะครับไปโพสต์สตอรี่แปะเว็บลิงก์พนันได้ค่าจ้างวันละ300ตำรวจไปจับส่งฟ้องศาลสั่งขัง4เดือนไม่รอลงอาญานะครับ
0: โอ
1: ้โหขนาดแค่วันละ300เนี่ยแล้วก็ลงแค่สตอรี่นะไม่ได้แบบว่าลงเฟซค้างไว้นะลงสตอรี่เว็บเดียวอ่ะลงปึ๊บนะแล้วก็เปลี่ยนไปแล้ว1วันเดี๋ยวมันก็หายไปเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าเธอรับจ้างลงวันละ10ครั้งนะครับทำมานานกว่า1ปีแล้วได้ค่าจ้างวันละ300แต่มันได้ทุกวันไงวันละ300ได้ทุกวันน่ะเดือนนึงก็ 9,000 นะฮะปีนึงก็ 90,000 ก็สบายสบายเป็นงานที่สบายอ่ะเวลา300ไม่ต้องเหนื่อยอ่ะโอ้บางคนถ้ากว่าจะได้เงิน300เหนื่อยแทบตายนะพี
0: ่ดูไม่ง่ายอะไรเงี้ยของเขานะง่ายมาก
1: อันนี้รับจ้างอย่างเดียวครับพี่จ้างอย่างเดียว
0: ค่ะ300ได้ทุกวัน
1: ใช
0: ่เป็นปีแล้วเหรอ
1: 1ปีพี่สีเอ๊ะยังไม่มีหน้าใหม่นะพี่สีเนาะ เดี๋ยวให้น้องกวางบอกหน่อยนะถ้ามีนะให้กวางแจ้งมาหน่อยละกัน
0: ค่ะ
1: ครับเผื่อใครอยากมาคุยนะฮะเดี๋ยวจะให้คุยกับพี่สีเยอะๆครับพี่ให้หน้าใหม่นะคุยกับพี่เยอะๆวันนี้
0: ไม่มี
1: เสียงแกไม่มีนะ
0: ได้อย่างเดียวแล้วก็ไปครับโทรมานะคะน้องเอิงพี่
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: โทรมาคุยได้นะครับ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานนี้ฝ่ายปกครองนะครับสดๆร้อนๆนะครับตอนประมาณเกือบ1ทุ่มครับพี่นะครับฝ่ายปกครองของเพชรบุรีครับเอาหมายไปค้นฟาร์มไก่ฟาร์มไก่ดิไก่ไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับฟาร์มไก่ชนแต่ว่านักพนัน17คนครับไปเปิดไฮโลเล่นกันอยู่ในฟาร์มไก่โอ้โหนะทำไมกล้าอย่างนี้นะครับเพราะว่า17คนนี้มันก็บ่อนย่อมๆนะเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ว่ามอบหมายเลยนะครับให้นายอำเภอท่ายางครับแล้วก็ทางปภ.ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับนำอสนะเข้าไปเลยบุกจับกุมนะครับนักพนัน17คนเจ้ามือ1ผู้เล่น16นะครับอุปกรณ์ไฮโลครบชุดถังเก็บเงินกล้องวงจรปิดที่ดูต้นทางนะฮะ จออุปกรณ์การเสพบางคนนี่เล่นไฮโลไปเสพยาบ้าไปก็มีครับโอ้เป็นบ่อนที่ครบคันเลยนะฮะก็หลังจากได้รับรายงานมานะครับจากชาวบ้านในชุมชนนะครับว่าเสียงดังเล่นการพนันกันแบบโจ่งครึ่มไม่เกรงกลัวกฎหมายนะครับเขาบอกว่าฟาร์มไก่แห่งนี้เนี่ยลักลอบนะครับนอกจากเป็นฟาร์มไก่ชนแล้วเนี่ยนะครับเปิดที่มีการเล่นการพนันด้วยโอ้โหนะฮะอ้าวอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะครับโดนจับไปสินะฮะเนี่ยลักลอบเล่นการพนันครับผมอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ก็ไม่รู้จะเห็นใจหรือว่าคือตอนนี้ข่าวนี้ผมเห็นนะพี่สีความเห็นในโซเชียลน่ะแบ่งเป็นสองฝ่ายคือเป็นหมู่บ้านทาวน์เฮาส์ครับบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยเหมือนลักษณะไม่มีคนอยู่เจ้าของแบบซื้อไว้แต่ว่าตัวเองไม่ได้มาอยู่คนก็เอารถมาจอดที่หน้าบ้านเขาจอดรถหน้าบ้านนะแต่ไม่ได้เข้าไปในบ้านนะจอดรถไว้ที่หน้าบ้านนะครับปรากฏว่ามันดีคืนดีครับเศษปูนบนหลังคาหล่นลงมาใส่รถคันนี้ครับปักเข้าใส่กระโปรงหน้ารถอ่ะพี่นะฮะทีนี้เจ้าของรถเขาก็เหมือนออกมาตัดพ้อถามหาความรับผิดชอบ
0: อย่างนี้จะ
1: เอาผิดกับเจ้าของบ้านได้ไหมล่ะของบ้านบอกฉันไม่รู้ว่าก็หนึ่งเศษปูนหล่นเนี่ยมันก็อุบัติเหตุนะสองแล้วคุณมาจอดรถหน้าบ้านฉันน่ะแล้วจะให้ฉันรับผิดชอบอะไรอ่ะเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมานะครับผู้ใช้ Facebook รายนี้นะครับก็เอากล้องวงจรปิดจากบ้านตัวเองคือบ้านเขาเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะครับแต่รถเขาก็เลยก็มาจอดไว้นะก็มองออกมาเห็นแล้วนะแล้วก็กล้องวงจรปิดของบ้านเขาก็ยิงออกมาที่หน้าบ้านมันก็เลยเห็นเหตุการณ์นะครับว่ามีวัสดุลักษณะเป็นปูนหรือกระเบื้องไม่รู้ล่ะจากเหมือนจากด้านบนหลังคานะฮะมันตกลงมาถึงหน้ารถเขาเลยที่จอดอยู่ด้านนอกหน้าบ้านนะครับบอกว่าเขายังไม่ได้รับการติดต่อเพื่อรับผิดชอบค่าเสียหายใด
0: ๆ
1: ผู้โพสต์ระบุว่ากฎหมายไทยบอกว่าสิ่งที่ตลกสิ่งหนึ่งก็คือเราจอดรถไว้ฝั่งตรงข้ามบ้านตัวเองวงเล็บไม่ได้จอดประจำบ้านไม่มีคนอยู่นานๆทีเจ้าของจะเข้ามานะครับแล้วอยู่ๆวัสดุในบ้านหลังตรงข้ามเนี่ยนะครับก็ตกลงมาใส่มีหลักฐานแต่เอาผิดอะไรไม่ได้เลยหนึ่งเขาบอกเขาแจ้งนิติบอกว่าเจ้าบ้านปฏิเสธจะรับผิดชอบให้ไปแจ้งความเอาขอไปแจ้งตำรวจบอกรับเรื่องได้แค่ลงบันทึกประจำวันแต่ว่าแจ้งความไม่ได้นะมันเป็นคดีแพ่งศาลเขาจ้างทนายฟ้องจะจ้างทนายฟ้องทนายบอกฟ้องได้แต่ค่าทนายเนี่ยมากกว่าค่าเสียหายรถนะแล้วถึงศาลเนี่ยก็เรียกได้แค่ค่าเสียหายซ่อมรถอย่างเช่นซ่อม10,000ก็เรียก10,000แต่ค่าทนายไป30,000แล้วนะคุณจะฟ้องเหรอ
0: เนี่ยค่ะ
1: เขาก็บอกว่าเขาหมดหนทาง
0: ค่ะ
1: นี่แหละแต่พอเขาพูดแบบนี้ไป
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สายมาแล้วใช่ไหมครับค
3: ือบอกข่าวเล่าความ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: ครับพี่
2: อ๋อผมลีครับ
1: พี่ลีใช่ไหมครับ
2: ฮัลโหล
1: ครับพี่ดีจากจังหวัดไหนครับ
2: อ๋อกรุงเทพครับอยู่เสรีนี่แหละหมู่บ้านเสรีครับ
1: หมู่บ้านเสรีอ่อนนุชใช่ไหมพี่อ่อนนุ
2: ชใช่คืออย่างนี้
1: ครับผม
2: จะถามเกี่ยวกับเรื่องไทยพัฒน์เนี่ย
1: ครับ
2: คือเวลาเขามีไทยพัฒน์ทำไมของมันขึ้นราคากันสูงน่ากลัวเลย
1: เอาแจ้งเลยแจ้งกระทรวงพาณิชย์เลยเขาบอกว่าใครฉวยโอกาสเนี่ยเดี๋ยวเขามาจับให้นะยังไงพี่ขึ้นยังไง
2: ผมอยากให้เข้ามาตรวจสอบได้เช่นข้าวแกงสูงละ40ก็ขึ้นเป็น50เลยทันที
1: อ้าว
2: เหรอน่าเกลียดมากคือเราซื้อ
0: เป็นจำไป
2: แล้ว
0: ขึ้น
2: แล้วก็โดด50
1: ร้านนี้พี่กินประจำใช่ไหม
2: ใช่ใช่
1: เมื่อก่อนมัน40
2: ใช่แล้วอยู่ๆขึ้น50ไม่มีแจ้งครับเจ็บเฉย
1: ขึ้นช่วงเดือนที่แล้วที่ไทยพัฒน์มีเลยเนี่ยแหละ
2: สดๆเลยฮะสดๆร้อนๆเลย
0: มัน
2: จะมีตลาดนัดทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์แต่ขึ้นเงินทุก
1: แก้วสดร้อนไงสดใหม
2: ่เออสดๆเลยแบบน่าเกลียดมากคือไม่มีการ
1: ร้านแถวไหนพี่ร้านแถวไหน
2: ในหมู่บ้านเสรีเนี่ย
1: ในตลาด
2: นั่นเนี่ยจะมีอยู่2วันเองพฤหัสกับเสาร์
1: ถ้ามาจะเห็นตลาดนัดนะครับมีการเสาร์เนี่ยเหรอพี่เหรอ
2: แต่พอติดราคาปุ๊บมันจะโหดเลย
0: จะโหดไหม
2: อย่างเช่นปลาซาบะเงี้ยตัวนึงซื้อ80 101ตอนนี้ขึ้นมาเป็น130 140 150 160คือมันน่ากินมันเบ้อไปสมมติว่าเราไม่อยากซื้อเลย
0: ผม
2: อยากให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบได้ไหมคือถ้าเราแจ้งไปเนี่ยมันเหมือนระบุร้านชื่อร้านมันน่าเกลียดใช่ไหม
1: ถ้าแจ้งเจ้าหน้าที่อ
2: ยากให้มาดูกันเองเลยว่า
1: จะรู้ว่าราคาถูกได้ระบุได้พี
0: ่
2: ผมไม่กล้าระบุแล้วมันน่าเกลียดมันโจมตีเกิน
1: เ
2: พราะอย่างนี้มันชัดเจนคือถ้ามาเดินนะจะเห็นเลยแล้วราคาไม่ติดด้วยบางที
1: แต่ว่ากรมการค้าภายในทางกระทรวงพาณิชย์เขาบอกเลยนะเขาอยากเจอนะไอ้พวกร้านแบบนี้ที่แบบว่าแอบฉวยโอกาสขึ้นราคา
2: คืออยากให้เจ้าที่ปลอมแปลงเดินเข้ามารวมๆกับเขาอ่ะมีแค่สองวันเองพฤหัสกับเสาร์ตอนเย็นรับรองเจอ 100% อยากให้มาตรวจเองแล้วจะเห็นกับตาเลยว่าทำไมถึงฉวยโอกาสกันหมดเหมือนทุเรียนนะที่มาตั้งขายเขาติดราคาไว้100ถ้าป้าหนึ่งขึ้นพอมีไทยพับปุ๊บ120เลขจ้าง179โอ้ยฟังแล้วตกใจ
1: โอ้คือเมื่อก่อน
2: ถ้ามีเจ้าที่จะดีกว่าถ้าให้ผมแจ้งเงี้ยผมอันตรายกว่าเยอะ
1: ได้ก็จะได้เป็น
2: เพราะตอนนี้ยอมรับร้านก๋วยเตี๋ยวแต่ละที่เมื่อก่อนชามละ50ขึ้นเป็น65เฉยตรงนี้แหละ
1: หรือเขาขึ้นในช่วงวัตถุดิบมันน้ำมันมันแพง
2: ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะน้ำมันลงแล้วลงแล้ว
1: น้ำมันลงแล้วน้ำมันลงแล้วตอนนี้
2: ขึ้น
1: ของไม่ลง
2: น่าเกลียดขึ้นแบบไม่ลง
0: ขึ้นแล้วไม่ลงเลย
2: ใช่
1: เนาะ
2: ขายราคาตามใจฉันนะ
1: มัน
2: ไม่น่าเจอและตลาดนั้นเราก็รู้ใช่ไหมครับเรากินกัน
1: เป็นเท่าเดิมนะ
2: เติมมาลูกค้าเดิมไม่ใช่ลูกค้าขาจรมันเป็นขาประจำ
0: คร
2: ับ แต่เราเจอแบบนี้เ
1: รารู้อยู่แล้วว่าร้านนี้ขายเท่าไหร
2: ่มันเสียความรู้สึกไปเลยไงว่าทำไมเขาทำอย่างนี
1: ้
2: เคยซื้อเมื่อกี่ปีก็ราคานี้มาตลอดไม่เคยขึ้นบนจะขึ้นแล้วขึ้นตรงไทยพาร์ทนี่แหละกลายเป็นว่ามีไทยพาร์ทนี่แย่ตรงนี้นะ
1: หรือเราก็ไม่ซื้อร้านนี้ได้ไหมพี่ถ้าคนในหมู่บ
2: ้
1: าน
2: ได้ผมไม่ซื้อได้แต่ความรู้สึกไงเราไม่ซื้อเจ้าเดียวใช่ไหมแล้วก็ไม่พอใจกับเขาอยู่แล้วสมมติเนี่ยแต่คนอื่นล่ะเดินเข้ามาพวกอ้าวไม่ไรไทยพัดก็ถือว่าประหยัดแต่ในมุมกลับกันอ่ะคนขายมันรวยไม่ไหวแล้วจริงจริงรวยเขาใหญ่อีกไอเราคนเราก็จะจนกันจนต่อไป
1: ผมแจ้งไว้เป็นข้อมูล
2: นี่ปัญหาแก้ไม่ได้นะรัฐบาลนี่มันต้องแก้ตรงนี้ก่อน
1: เ
2: พราะมันขึ้นกันเองมันไม่ใช่
1: ใครเจอแบบพี่ที่คือขึ้นราคาเองหรือว่าขายของแล้วมันแพงไม่ตรงกับป้ายเนี่ยนะฮะโทรไปที่สายด่วน1569หัวเขาอยากเจอมากเลยฮะพวกที่ใช้ไทยพันธ์แล้วมาฉวยโอกาสขึ้นราคาแบบนี้มันนะ
2: ผมอยากให้ตรงนี้เป็นสื่อกระแสให้ตรวจเจ้าหน้าที่เขาทราบว่าลองแวะเข้ามาสุ่มดูมันต้องมีเจ้าหน้าที่ต้องสุ่มได้แค่
1: นี่คือเป็นตลาดนัดของหมู่บ้านนะพี่
2: วันไหนก็ได้ลองเข้ามาสุ่มดูแล้วจะรู้เลยว่าราคามันโหดไม่โหด
0: โหดจริงๆจ้ะใช่คร
2: ับ ใช่มันโหด
1: แกงถุงละ60ใช่ไหม
2: นักเกียรติ
1: ถุงละห้าสิบหรือ60พี่แกงถุงละ50
2: 4โดด5 4ขึ้น10บาทขึ้น5บาทยังเลยพอรู้มันรวยใช่ไหมต้องขึ้นอยู่10บาทเลยมันเป็นไปได้ไงแล้วถุงเท่าเดิมแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าเราซื้อครั้งเดียวเราก็จบเราไม่อยากซื้อแล้ว
0: ค่ะน่าจะมีเยอะอยู่
2: ใช่เยอะเยอะมากเลยแหละไม่ใช่น้อยอ่ะของผมยังเจอเลยฮะของผมเดินนี่เจอเลย
1: ได้แต่ว่า
2: ให้เจ้าที่จัดการได้ยิ่งดี
1: พวกเราพูดไปพวกเรารู้นะเออพวกคุณจะทำอะไรเนี่ยเรารู้นะเราคอยสังเกตกันนะครับ
2: เราทำอะไรไม่ได้ต้องให้แจ้งเผื่อเจ้าที่จะมาเมื่อไหร่ผมก็ไม่ทราบ
1: นะฮะ
2: ครับผมขอบคุณมากคร
1: ับขอบพระคุณครับพี่ครับแจ้งข่าวสารครับ
4: จะดูแลการสาร
5: ก่อนเลยถามหมอกลับไป

0: ขันเพลงนี
1: ้แค่ขอเพลงเหมือนเสียงแกเลยนะ
0: ใช
1: ่แค่ขอเพลงไว้เหมือนเสียงที่แกเล่าแกเสียงตายแกเลยอ่ะ
0: สนุกฝากพ่อค้าแม่ค้านะคะ
1: ครับผมแล้วอย่าถือโอกาสนะจริงเงินไทยพัฒน์มันก็ได้เท่าเดิมนะคุณขายของใช่ไหมมันไม่ได้ว่าคุณได้ลดลงเลยนะเราจ่ายน้อยลงแต่ว่ารัฐบาลก็มาสมทบให้เฉยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วผมไปถามพ่อค้าแม่ค้านะว่าเราจ่ายไทยพัฒน์กันเนี่ยเงินเข้าเมื่อไหร่กี่วันได้เขาบอกว่าสมมติวันนี้เราตึ๊ดจ่ายเงินกันเนี่ยนะพี่จะมีเงินมาเข้ามาสองรอบไม่รู้เป็นเหมือนกันทุกคนป่ะนะพ่อค้าแม่ค้าแต่มันผมคุยกับพ่อค้าที่ซอยสี่ตีหนึ่งเนี่ยจะเข้าละรอบหนึ่งแล้วก็ประมาณสิบโมงเช้าก็จะเข้ามาอีกรอบหนึ่งก็เหมือนรอบตีหนึ่งเนี่ยให้เพื่อเอามาหมุนเงินให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาซื้อของเลยมาไปขายวันรุ่งขึ้นก่อนแล้วพอสิบโมงเช้าเงินก็จะเข้ามาอีกรอบหนึ่งมันก็จะหมุนอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ขายของต่อนะครับวันรุ่งขึ้นก็ขายจบวันเดี๋ยวตีหนึ่งเงินเข้าสิบโมงเช้าเงินเข้าอีกรอบหนึ่งมันก็อย่างเงี้ยก็ไม่ได้ช้านะพี่ไม่ได้แบบว่าโอ้โหต้องรอวันที่สิบห้าของเดือนไปเบิกกันคุณจะมาขึ้นราคาทำไมใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยก็ฉวยโอกาสแปลว่าฉวยโอกาส
0: ไม่ดีนะคะ
1: ขาผมแอบฉวยโอกาสกันนะครับมาที่เหตุเสียชีวิตแบบโหนั้นเห็นข่าวแล้วก็นะฮะที่บอกว่าจะว่าบางคนก็มองเป็นเรื่องโอ้ยตลกมีคนส่งมาให้ผมไงจามอนอย่าไปทำอย่างนี้นะดูที่เสียชีวิตในรถนะผู้ชายเนี่ยเสียชีวิตแบบว่าโดยที่อวัยวะยังสวมถุงยางอนามัยอยู
0: ่
1: นะฮะแต่ว่ามันก็แปลกตรงที่แต่มันก็แปลกที่ผู้หญิงก็เสียชีวิตด้วยนะพี่แล้วก็น้ำลายฟูมปากคือถ้าจะบอกว่ามีอะไรกันในรถเนี่ยมันก็อาจจะเป็นพูดตรงๆมันก็เป็นรสนิยมของคนที่ชอบอะไรแบบนี้นะตื่นเต้นเหรอหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แหละนะฮะแต่พี่แต่ว่าพอมันเกิดเหตุการณ์ว่าเสียชีวิตถึงสองคนเนี่ยอันนี้มันก็ต้องไปดูกันแล้วว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรยังไงอ่ะนะครับเห็นบอกล่าสุดเนี่ยผลชันสูตรออกแล้วนะครับกรณีที่มีชายหญิงคู่หนึ่งเสียชีวิตอยู่ในรถนะครับที่แถวบางแวกเขตภาษีเจริญนะครับก็เสียชีวิตทั้งสองคนเลยผู้ชายอายุ44ผู้หญิงอายุ27เองอ่ะคือถ้าเกิดว่าบอกว่า

0: ผู้ชายเนี่ยเสียชีวิตคาถุงยางอนามัยเนี่ยแล้วเอาหัวใจวงหัวใจวายอะไรมันยังพอเข้าใจได้แต่ว่าผู้หญิงเสียชีวิตด้วยเนี่ยมันเลยกลายเป็นคดีปริศนาขึ้นมานะครับก็เขาบอกในรถเนี่ยเจออีกล่องยาบำรุงสำหรับผู้ชายอะนะครับก็โอ้ผู้ชายก็คงจะมีการโดบมีการอะไรเข้าไปด้วยนะฮะนะก็วันนี้ไม่ใช่เมื่อวันนี้ที่เมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็เดินทางไปรับศพนะครับก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าว่าเสียชีวิตแบบไม่มีใครคาดคิดคุณพ่อของผู้ตายเนี่ยนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่โทษใครเลยนะโทษไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าลูกสาวก็เสียชีวิตไปแล้วส่วนผู้ชายเนี่ยก็คือเป็นแฟนของลูกสาวก็รับรู้มานานแล้วว่าเขาคบหากันนะครับส่วนเรื่องคดีความยังไม่ได้มีการพูดคุยเดี๋ยวขอนำศพลูกเนี่ยนะครับกลับไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนาก่อนนะครับแล้วก็ญาติฝ่ายชายเนี่ยก็ไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลใดๆนะครับไม่สะดวกนะฮะทีนี้เขาบอกว่าผลการชันสูตรเนี่ยนะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแพทย์ระบุว่าเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลวนะครับเชื่อว่าเนี่ยคือไอตัวยาบำรุงที่ว่าเนี่ยมีการแกะกิน1เม็ดมีการแกะกิน1เม็ดด้วย
1: กินคู่เหรอ
0: กินคู่มั้ยแต่ผู้หญิงก็น้ำลายฟูมปากนะพี่นะฮะเนี่ยแล้วก็ผลชันสูตรก็ออกมาเนี่ยว่าระบบไหลเวียนโลหิตกับระบบหายใจล้มเหลวไม่รู้ว่ากินไอ้ยานี่พวกอันตรายเหมือนกันนะมันจะเหมือนพวกไวอากราอะไรอย่างงี้ไหมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวคงมีผลตรวจออกมานะครับตอนนี้เขาคงจะส่งไปตรวจแล้วล่ะว่าไอ้ซองยาที่กินเข้าไปหรือว่ายาที่กินเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันต้องมีผลแน่ๆแหละเพราะว่าผลชันสูตรเขาบอกว่าระบบหายใจล้มเหลวอ่ะ
1: มันไม่ใช่ไปกายพร้อมกันอย่างนั้นเลย
0: ใช่นี่ฮะใครที่ใช้พวกยาพวกนี้นะบางทีเนี่ยออยเมื่อก่อนจับบ่อยนะพี่ออยจับบ่อยนะไอ้แมลงวันสเปนไอ้พวกไวอาก้าไอ้พวกนี้เนี่ยคุณผู้ชายที่ชอบใช้อะไรพวกนี้เนี่ยโอ้ระวังนะเนี่ยหัวใจล้มเหลวนะมันคงกินเข้าไปมันคงแรงนะมันทำให้เราแบบมันคงไปทำอะไรมีปฏิกิริยาในร่างกายเราสักอย่างอ่ะ
1: ไม่แปลกว่าทำไมเสียชีวิตพร้อมกันนั่นแหละ
0: แล้วแสดงว่าอาจจะให้ทานทั้งคู่นะมันจะได้แบบคิดว่าเขาอ่ะเราถึงไม่รู้อ่ะเราก็ไม่รู้อ่ะว่าไงเดี๋ยวรอผลดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าฝ่ายหญิงน้ำลายฟูปากด้วยเนี่ยเนาะนะครับนะอีกข่าวหนึ่งพี่ตีวันนี้เขาบอกหน้าหนึ่งไทยรัฐลงเลยนะฮะยิงหัวเรียงตัวนี่เป็นพาดหัวใหญ่ของไทยรัฐนะครับยิงหัวเรียงตัวเมียดับผัวใหม่เจ็บส่วนอดีตสามีที่เป็นมือปืนโหดเนี่ยนะฮะระเบิดขมับตัวเองเป็นศพที่สองเต้นลัดล่ม
1: โอ้โห
0: นะฮะผมคิดเข้าไปอ่านเลยครับว่าโอ้โหทำไมเกิดอะไรขึ้นนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณบ่ายสองนะแถวๆบ้านพี่สีนะครับมีนบุรีนี่เองนะครับก็ตำรวจรับแจ้งเหตุนะครับว่ามีเหตุยิงกันเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายรายนะครับในบ้านหลังเดียวกันอยู่ในพื้นที่เขตคลองสามวานะครับย่านมีนบุรีนะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นนะครับห้องโถงข้างล่างนะฮะหน้าห้องน้ำพบศพนะพบศพนายรังสรรค์คนนี้แหละเป็นคนก่อเหตุนะครับนอนจมกองเลือดอยู่นะฮะมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ขมับขวานะครับ1นัดเจอปืน1กระบอกนะครับตกอยู่ด้วยนะฮะตรงบันไดเจอศพแฟนเขานะครับแฟนเก่าเขานะครับชื่อว่าปิยนุชอายุ36ปีนะครับก็นอนจมกองเลือดต ถูกยิงเข้าที่ขมับเหมือนกันนะครับน
1: ั้
0: นนะฮะส่วนที่โซฟานะครับเจอนายวรโชตวรโชตคนนี้เป็นเหมือนแบบแฟนใหม่แฟนใหม่นะครับนอนจมกองเลือดอยู่แต่ว่ายังไม่เสียชีวิตนะนอนหายใจรวยรินอยู่เจ้าหน้าที่ก็เลยรีบไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนะฮะแต่ที่เกิดเหตุเนี่ยเจอกระสุนตกอยู่4ปลอกนะครับจากการสอบสวนอดีตแม่ยายนะครับก็คือแม่ของน้องที่โดนยิงเสียชีวิตเนี่ยนะครับแม่ยายเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะลูกสาวนะครับก็นั่งคุยกับแฟนใหม่ก็คือนายวรโชตอยู่ที่ห้องโถงนี่แหละนะฮะจู่ๆรังสรรค์เปิดประตูบ้านเข้ามาอ้างว่าจะมาเอาของในห้องนอนของลูกสาวซึ่งคนนี้สองคนนี้เขาเลิกกันไปแล้วนะแม่ยายว่าอย่างนั้นนะเขาเลิกกันไปแล้วแล้วลูกสาวก็มีแฟนใหม่นะก็พาแฟนใหม่มาที่บ้านแฟนเก่านะครับตัวของรังสรรค์เนี่ยเปิดประตูเข้ามาบอกว่าจะมาเอาของนะครับพอได้ของแล้วเนี่ยนะฮะรังสรรค์ก็ลงมาปรากฏว่าชักปืนออกมาด้วยครับพกปืนมาแต่ข้างนอกก็แหละนะฮะเอาปืนมายิงใส่แฟนใหม่2นัดแล้วก็หันมาเล็งที่ลูกสาวที่แฟนเก่านะฮะยิงไปอีก1นัดจากนั้นคงรู้สึกผิดก็เลยจ่อขมับตัวเองแล้วก็ยิงตัวเองตายตามโอ้โหนี่แม่นั่งอยู่ในบ้านนะยังดีว่ามันไม่ทำอะไรแม่ไม่ทำอะไรแม่ยายนะนี่ฮะเหตุการณ์ทั้งหมดนี่แม่ยายนั่งอยู่ในบ้านนะครับ
1: แต่เขาหน้ามืดแล้วนะ
0: ตอนหน้ามืดแล้วพี่ตอนนั้นคงหึงหวงนะครับผู้สื่อข่าวบอกว่าอย่างนี้ตัวรังสรรค์เนี่ยนะฮะเขาอยู่กินกับคุณปิยนุชมามีลูกชายกันมา1คนนะครับก็ทำงานทำหากินอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์รังสรรค์นะครับก็เข้ามาขับไรเดอร์หาเลี้ยงครอบครัว2 3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะนายรังสรรค์เนี่ยจับได้ว่าแฟนเนี่ยนะครับแอบไปคบหากับผู้ชายคนใหม
1: ่
0: นะก็เลยมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงจนกระทั่งตัวของฝ่ายหญิงเนี่ยหนีกลับมาอยู่ที่บ้านแม่อ๋อบ้านนี้เป็นบ้านแม่นะครับพอรังสรรค์รู้นะครับว่าหนีกลับมาอยู่กรุงเทพนะแถมยังพาแฟนใหม่เนี่ยนะครับมาอยู่ที่บ้านด้วยมาอยู่บ้านแม่คบหากันด้วยเนี่ยนะฮะเขาก็เลยเกิดความหึงหวงนะครับนั่นแหละแล้วก็ก่อเหตุในที่สุดโอ้โหนะเห็นบอกว่ายิงแล้วตัวนายรังสรรค์เนี่ยนอกจากขับไรเดอร์แล้วเนี่ยนะฮะเขาขายลอตเตอรี่อยู่ที่เพชรบูรณ์ด้วยนะฮะตัวเนี่ยช่วงต้นเดือนแบบนี้เขาจะมากรุงเทพเพื่อมาเอาโควต้าลอตเตอรี่นะครับที่สำนักงานสลากนะโอ้โหบอกว่ารังสรรค์เนี่ยนะครับบอกกับแม่นะว่าจะขอมาพาลูกชายนะครับจะมารับลูกชายไปเที่ยวปรากฏว่าพอมาแล้วอาจจะเห็นพอมาที่บ้านแล้วอาจจะเห็นภาพแฟนใหม่เข้ามานั่งอยู่ในบ้านด้วย
1: โอ้โหแล้วมีอาวุธมาด้วยนี่นะ
0: แต่เขาตั้งใจพกมานะพี่สีเนาะก็น่าจะแบบว่าก
1: ็
0: น่าจะคิดมาโกรธแค้นมาระดับหนึ่งแล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: ถึงพกปืนถึงพกปืนมาขนาดนี้นะครับโอ้โหพอมีปืนนะมันก็เวลาจะตัดสินหาอะไรมันก็เนี่ยนะฮะ
1: ใช่ความกล้าจะมา
0: ค่ะใช้ปืนนะครับ
1: โอ้ยขอบคุณทุกท่านนะคะมีสูตรสมุนไพรยาแก้ไอแก้หวัดเพียบเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปเพียบเลยใบชะพูมีใบชะพูมีที่บ้านค่ะ
0: มีแฟนน่ารักมากนะแฟนลูกทุ่งมหานครนี่ให้สูตรมานะฮะอันนี้เป็นสูตรช่วยให้มีเสียงหรือว่าให้เสียงไม่มีเลยฮะ
1: โอ้ยนี่ก็เลยมานั่งเป็นเพื่อนน้องต้งเลยเฉย
0: ได้เลยพี่สีมาอยู่เป็นเพื่อนอุ่นใจ
1: นะครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันนะเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวพักแป๊บน้อยช่วงหน้าลุงก็อยู
0: ่ได้เลยครับนะให้พี่สีไปพักเอาสูตรยาของแซนไปกินก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ได้ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา 6:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ

6:11 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับกลับมาช่วงที่2นะครับวันนี้ข่าวยามเช้าของเรานะครับอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงเต็มนะครับวันนี้ทักทายทุกท่านนะครับฟังจากวิทยุทั่วประเทศนะซึ่งอสมทของเรานะครับรวมไปถึงใน Facebook ตอนนี้580ท่านโดยประมาณนะครับ577นะครับอยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้อีกประมาณ50นาทีนะครับก็จะ7โมงนะฮะเช้าวันจันทร์กรุงเทพเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะยังไม่ได้ออกไปไหนนะแต่คิดว่านะคิดว่าเช้าวันจันทร์เนี่ยรถมันคงจะติดนะครับใครที่ไม่ต้องมาเผชิญชีวิตในเมืองกรุงนี่นะแม่ตื่นเช้ามาฟังเสียงนกเสียงกานะครับกวาดบ้านอยู่หน้าบ้านมองไปเห็นทุ่งนาเห็นพระอาทิตย์นี่มันก็มีความสุขไปอีกแบบนะนะครับก็ทักทายพี่ๆทุกท่านในเฟซนะครับพี่อารมณ์นะครับบอกว่าทักทายทุกท่านไปตัดยางก่อนค่ะนะครับแสดงว่าฝนไม่ตกนะพี่เนาะช่วงนี้ฝนรู้สึกจะซาซาลงไปแล้วนะใช่ไหมนะครับสวัสดีพี่เปลื้องนะครับพี่เฉลียวครับพี่กัลยาสวัสดีนะครับนะฮะพี่ชัชรินนะครับทักทายทุกท่านเลยแล้วขอบคุณทุกคนที่ให้สูตรยานะครับตอนนี้พี่สีไปชงยากันละไปชงยาอมนะเอาสมุนไพรนะครับแล้วก็คงจะควบคู่กันไปกับยาแผนปัจจุบันด้วยนะเขาบอกว่าให้กินน้ำอุ่นๆใช่ไหมแล้วก็แต่ละลายเสมหะแล้วกินอะไรที่มันพ่นคออะไรพวกนี้นะครับก็จะช่วยได้นะครับดูแลสุขภาพกันนะทุกคนนี่ฮะขณะพี่สีจะตื่นเช้าทุกวันเป็นประจำนะแล้วก็นะครับพักผ่อนนะคือหมายถึงว่าเขารู้เวลานะคะคนที่รู้เวลานะมันก็ป่วยได้นะคนเรามันก็ป่วยได้มีสิทธิ์ป่วยได้นะงั้นใครที่ทำงานยิ่งบอกว่าต้องออกไปข้างนอกกลางดงกลางแดดอะไรแบบนี้นะครับก็นะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับมาชวนข่าวบันเทิงนะครับข่าวบันเทิงของเราวันนี้มาอัปเดตข่าวแรกกันที่คุณเมพิชนาธก่อนคุณผู้ฟังคุณเมพิชนาธนี่เธออัปเดตตัวเองด้วยนะว่าอายุครรภ์ตอนนี้6เดือนแล้วนะครับท้อง6เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าอาการแพ้ท้องเนี่ยยังมีเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังแพ้ใครที่จำโมเมนต์ได้ไหมท้องแล้วแพ้อะไรกันบ้างคุณผู้ชายไม่แพ้ใช่ไหมคุณผู้ชายเราไม่ค่อยแพ้เฮ้ยแต่บางคนแพ้แทนภรรยาก็มีใช่ไหมอย่างคุณเมย์เนี่ยเขาแพ้แต่บางคนเขาแพ้ยาสีฟันสมมติว่าช่วงแปรงฟันเนี่ยเขาจะผื่นผื่นมากแพ้ยาสีฟันเนี่ยแพ้ยังไงก็แพ้ท้องเนี่ยแพ้เหมือนเดิมแปรงฟันเช้าแปรงฟันเย็นเจอยาสีฟันเข้าไปมันจะอ้วกมันจะผื่นผื่นเธอแพ้ยาสีฟันนะจะไม่แปรงก็ไม่ได้นะคนเรานะจะไม่แปรงในคนข้างๆก็จะนะครับเธอบอกว่าอัปเดตวันนี้ค่ะท้องบะจ่างครบ6เดือนเต็มวงเล็บนามสมมุตินึกว่าให้ลูกชื่อบะจ่างนะนะครับอาการแพ้ท้องยังเหมือนเดิมแต่น้อยลงค่ะแล้วก็ง่วงนอนตลอดเวลานอนเท่าไหร่ก็ไม่พอเธอว่างั้นนะนั่งรถเป็นหลับท้องใหญ่ขึ้นมากเริ่มกลับมาออกกำลังกายชีวิตช่วงนี้ออกงานบ้างประปรายส่วนใหญ่คือไปโรงพยาบาลนะครับนะก็อัปเดตชีวิตพร้อมกับโชว์รูปอันเดอร์ซาวนะนะครับของหนูน้อยนะครับอายุครรภ์6เดือนนะคุณพ่อโชว์รูปผมไม่ได้ตามข่าวขออภัยจริงไม่รู้ลูกสาวหรือลูกชายนะจริง6เดือนของรู้เพศแล้วล่ะนะครับแต่ว่าสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับคุณเมย์ก็สดใสนะเป็นคุณแม่ที่ยังสวยนะครับท้องก็เริ่มโตขึ้นละคือถ้าไปข้างนอกเนี่ยเดินก็รู้แน่นอนนะครับไม่มีใครมากล้ามาชนแน่นอนนะเพราะว่าท้องเริ่มป่องแล้วนะครับเริ่มป่องแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเฝ้ารอนะครับอีก3เดือนนะอีก3เดือนอายุครรภ์6เดือนใช่ไหมประมาณสัปดาห์เขาบอกว่า
คนเราก็สัปดาห์ที่38นะฮะก็จะเริ่มที่จะไม่รู้ว่าจะผ่าหรือคลอดเองเนี่ยก็38 39ไปจนถึง40แล้วแต่เลิกในช่วงนั้นเลยแล้วแต่คนเลยนะครับพอครบ38สัปดาห์เนี่ยคุณหมอสามารถที่จะให้คลอดละนี่ให้คลอดนะครับคลอดได้ละนะครับส่วนพี่โน้ตนะครับนี่ฮะโน้ตอุดมที่เราบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีเดี่ยวไมโครโฟนใช่ไหมล่าสุดเนี่ยเห็นบอกไปออกรายการคุณสอยุทธนะแล้วก็ไปโปรโมทแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการถูกลูกน้องโกงไปอ่ะนะครับเขาบอกโกงไปหมดตัวเลยนะก็เลยต้องกลับมาจัดเดี่ยวไมโครโฟนครั้งนี้อีกนะครับทีนี้ช่วงนี้เนี่ยนะฮะคุณโน้ตเขามีข่าวว่าเอ๊ะสรุปว่าคบแบบเขาเป็นคู่จิ้นหรือว่าคู่จริงเนี่ยกับคุณโยอรุณีนะฮะคุณโยนี่ก็เป็นเหมือนอินฟูสาวนะอินฟูที่เขาแบบตลกๆอ่ะนะครับที่เขาทำร้านอาหารอยู่ที่ถนนข้าวสารน่ะนะฮะเมื่อวานคุณโยไปออกรายการนะครับไปออกรายการแล้วก็มีการพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับคุณโน้ตอุดมแต้พาณิชย์ฝ่ายชายเนี่ยเคยบอกว่าผมนี่รักเขามากหมายถึงรักคุณโยมากนะ นะครับคุณโยไปออกรายการแซ่บโชว์นะคุยแซ่บโชว์ทางช่องวันนะครับนะก็ไม่เคยฟังเรื่องนี้จากพี่โยเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะฮะก็คุณโยบอกว่าล่าสุดนี่ถึงขนาดไปเจอแม่พี่โน้ตมาแล้วนะครับไปเจอแม่พี่โน้ตมาแล้วนะฮะก็ไปถึงเนี่ยก็ให้หวยแม่ก่อนเลยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบเล่นหวยเหมือนกันถูกคอซะด้วยนะเข้าถูกทางซะด้วยนะครับถ้าเราฟังพี่โน้ตมาบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแม่พี่โน้ตนี่เขาก็เป็นคอหวยนะนะเนี่ยก็ไปถึงก็คุยเรื่องหวยนะครับแม่ปลื้มไหมนะเขาบอกว่าถามว่าตอนนี้ปลื้มไหมเนี่ยก็ยังไม่รู้ใจยังไม่รู้ใจคุณแม่นะอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาให้เรานั่งพื้นไม่ให้นั่งโซฟาอะไรแบบนี้ก็ยังไม่ค่อยรู้ใจกันนะก็เดี๋ยวต้องใช้เวลาสักนิดนึงนะครับพิธีกรถามตรงประเด็นขึ้นเลยนะครับว่าอ้าวแล้วที่ใส่ภาพชุดเจ้าสาวเนี่ยมันยังไงเตรียมตัวไว้หรือเปล่านะครับเขาบอกไม่เลยเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะฮะคุณโน้ตเนี่ยเขาเรียกคุณโน้ตว่าเฮียนะเฮียเขาชวนไปขึ้นเวทีนะแล้วเพื่อนเขาอ่ะชื่อคุณฝนเนี่ยเขาก็ไปทำพิธีกรนะครับเราก็บอกหุยแล้วเราไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะนะทำไงดีนะนั่นแหละก็เลยเหมือนกับว่าเอางี้ถ้าไม่รู้คุยอะไรเนี่ยก็ใส่ชุดเจ้าสาวขึ้นไปจะได้มีเรื่องอะไรคุยเขาบอกก็ไม่มีอะไรนะครับดูแล้วคู่นี้น่าจะเป็นแค่คู่จิ้นคุณผู้ฟังคงเป็นคู่จิ้นกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมว่านะเขาต้องไปเดี่ยวไมโครโฟนเนี่ยต้องไปแน่เพราะว่าเธอก็เป็นคนที่เล่าเรื่องอะไรได้ตลกเป็นคนที่มีศิลปะในการเล่าเวลาเป็นคนเล่าเรื่องแล้วมักจะจบด้วยความตลกอ่ะความตลกนะครับงั้นก็ไม่แปลกที่เดี๋ยวจะได้เห็นเธอในเวทีเดี่ยวไมโครโฟนอย่างแน่นอนนะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับไปดูอาการของเขาบอกนักร้องเนี่ยคนจะเป็นนักร้องเนี่ยนะฮะมันจะมีอะไรถ้าเกิดว่าต้องเข้าโรงพยาบาลนะหนึ่งเสียงไม่มีเนาะเสียงหายใช่ไหมสองตกเวทีนี่ฮะล่าสุดครับวงบิ๊กแอสนะครับพี่เจ๋งบิ๊กแอสนะครับก็ไอเล่นคอนเสิร์ตนะครับ
ที่ไหนไม่รู้นะแต่ว่ามีคลิปออกมานะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยกระโดดมันจัดคือชาวร็อกไงชาวร็อกเล่นเพลงร็อกไม่ยอมร้องลูกทุ่งลูกทุ่งนี่สบายสบายเต้นโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะนี่ฮะพอเป็นชาวร็อกนี่นะฮะกระโดดล่วงลงมานะครับตกลงมาอยู่ที่พื้นโอ้เขาบอกว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเลยนะต้องหยุดการแสดงเลยนะครับแล้วก็เพื่อนวงบิ๊กแอสนะครับพี่หมูบิ๊กแอสเนี่ยเป็นคนโพสต์แจ้งข่าวนะครับว่าอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยส่งผลให้ร่างกายของหนุ่มเจ๋งเนี่ยนะฮะกระแทกพื้นโดยเฉพาะขาข้างเดิมที่เคยประสบอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บมาก่อนทำให้เกิดบาดเจ็บซ้ำเข้าไปที่แผลเก่าขึ้นมาคือตอนแกกระโดดอยู่บนเวทีเนี่ยนะฮะเข่าขวาเนี่ยลักษณะเหมือนกับมีอุปกรณ์ช่วยพยุงอยู่ละใส่เหมือนใส่อะไรไม่รู้อ่ะนะครับอยู่ที่เข่าอ่ะสีดำๆแผ่นหนึ่งเนี่ยนะฮะเหมือนกับรัดเข่าเอาไว้อยู่แล้วแล้วปรากฏว่าพอตกเวทีเนี่ยกระโดดมันจัดเนี่ยนะฮะตกเวทีก็มันคงจะไปซ้ำกับแผลที่เขาพันเอาไว้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเล่นคอนเสิร์ตวันไหนอย่างไรนะเดี๋ยวต้องคอยติดตามอาการกันนะครับสำหรับวงบิ๊กแอสเพราะว่าล่าสุดเนี่ย Facebook เนี่ยผมเข้าไปดูเนี่ยนะฮะเขาโพสต์คลิปไว้นะครับพี่เจ๋งเนี่ยล่วงลงไปแล้วตรงกลางมันเหมือนคือกลางเวทีมันมีแผ่นกลมๆอ่ะเหมือนเท่าคนตกไปได้อ่ะแล้วแกตกลงไปอยู่ที่กลางเวทีนะฮะก็ไม่รู้ว่าเวทีทำไมมันถึงทะลุลงไปได้นะอาจจะมันจัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บุ๋มลงไปตกเวทีลงไปโอ้โหแล้วขึ้นมาในแกขากระเพกร้องเพลงไม่ไหวเลยนะพี่นะครับคุณผู้ฟังนะฮะก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะเวลาคนไทยเราเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะเราจะบอกว่าเอานะฟาดเคราะห์ไปฟาดเคราะห์นะครับสำหรับนี่ฮะพี่เจ๋งบิ๊กแอสนี่ครับก็ต้องรีบหายนะเพราะว่านะอย่างที่เรารู้ว่าวงบิ๊กแอสเนี่ยนะครับคุณแดกเนี่ยเขาก็นะกลับมาแล้วนะหมายถึงว่าพร้อมที่จะมีคอนเสิร์ตยงคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยนะฮะกลับมารวมวงกันคนก็เฝ้ารออยู่นะพี่เจ๋งกับพี่แดกร้องคู่กันนะครับเป็นตำนานของบิ๊กแอสทั้งคู่นะฮะก็ขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับหายไวๆได้กลับมานะสร้างผลงานนะครับให้กับคนดูได้อีกนะครับนอกจากบันเทิงวันนี้เดี๋ยวพาไปฟังกีฬากันสักหน่อยนะครับเพราะว่าหยุดเสาร์อาทิตย์ไปนะโหฟุตบอลก็เตะเอาเลยนะฮะก็เริ่มกำลังจะเข้าสู่ตอนนี้เป็นรอบ16ทีมอยู่นะคุณผู้ฟังนะสำหรับฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็เริ่มได้ทีมที่จะเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับก็มีฝรั่งเศสนะครับมีนอร์เวย์ที่เมื่อเช้านี้ก็เอาชนะอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นรายการเนาะนะครับล็อกถล่มเลยนะฮะล้มบราซิลได้นะครับตอนนี้8ทีมเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเข้าไปเจอกับโมร็อกโกนะครับในสายบนนะฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับนอร์เวย์เอาชนะบราซิลไปได้เมื่อเช้าก็เดี๋ยวรอเจอนะครับคู่7โมงเนี่ยนะอีกไม่กี่นาทีเนี่ยนะฮะเม็กซิโกเจ้าภาพนะครับจะเจอกับอังกฤษนะครับไทยชนะก็เข้าไปเจอกันกับนอร์เวย์นะฮะในรอบ8ทีมส่วนสายล่างเนี่ยนะครับสายล่างนี่เตะพรุ่งนี้นะโปรตุเกสเจอสเปนนะครับโปรตุเกสเจอสเปนแล้วก็สหรัฐเจอกับเบลเยียมนะฮะคู่นี้ใครชนะก็มาเจอกันโอ้โหนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงอาร์เจนตินานะครับเจอกับอียิปต์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียนะครับคู่นี้ใครชนะก็มาเจอกันในรอบ8ทีมโอ้ก็งวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะงวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับนักฟุตบอลหลายคนก็เป็นตำนานอย่างคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับล่าสุดเนี่ยมีคนบอกเฮ้ย
เดี๋ยวครั้งหน้านะอีก4ปีข้างหน้าตอนนี้โรนโดนี่41แล้วนะโรนโดนี่อายุ41นะคุณผู้ฟังอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยอายุ45มันมีความน่าสนใจตรงนี้ว่าโปรตุเกสจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะฮะจะร่วมกับสเปนแล้วก็โมร็อกโกนะครับแล้วก็โปรตุเกสมันจะเป็น2ทวีปแต่ว่าประเทศเขาติดกันเขาข้ามมันนิดเดียวเนาะเป็น2ทวีปที่อยู่ใกล้กันโมร็อกโกเนี่ยก็จะอยู่บนสุดของแอฟริกาจู่ติดกับยุโรปนะฮะข้ามมาก็เป็นโปรตุเกสสเปนละนะฮะเออก็จะจัดฟุตบอลโลกนะเป็นเจ้าภาพคนก็บอกหุ้ยต่อซะหน่อยไม่ล่าอีกสักปีไม่ล่าอีกสักครั้งไม่ล่าตอนนั้น45นะ45นี่วิ่งบอลไหวไหมเนี่ยคนไทยนี่เขาถูกจัดเป็นประเภทแบบฟุตบอลผู้สูงอายุนะอายุ45เนี่ยเออนะครับล่าสุดมีคำยืนยันจากคริสเตียโน่โรนัลโดออกมาแล้วนะครับว่าฟุตบอลโลกคนนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของตัวเองอย่างแน่นอนนะครับแฟนโปรตุเกสก็จะไม่ได้เห็นนะจะไม่ได้เห็นโรนัลโดนะครับลงเตะในประเทศของตัวเองอย่างแน่นอนนะตอนที่เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี2030จะว่าเสียดายก็เสียดายนะเออนะครับว่าเหมือนกับเป็นมันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศแล้วนะฟุตบอลกับคริสเตียโน่โรนัลโดนะแต่ว่าต้องเข้าใจแหละเพราะว่าตอนนี้เธอตอนนี้โรนัลโดเขา41แล้วอ่ะพี่นะครับเออ41แล้วก็ครั้งนี้ก็เห็นแล้วนะว่าท้ายๆเกมเนี่ยบางเกมเนี่ยดูจะเหนื่อยๆไม่ไหวละนะครับซึ่งโรนัลโดให้สัมภาษณ์นะครับยืนยันว่าทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็นฟุตบอลโลกโขนสุดท้ายของตัวเองอย่างแน่นอนดังนั้นการเจอกับสเปนในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยใส่กันเต็มที่แน่นะครับวันที่ผมอำลาฟุตบอลทีมชาติจะมาถึงอยู่แล้วไม่ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นผมจะอำลาด้วยความสบายใจแบบ 100% เพราะผมทุ่มเททุกอย่างให้ฟุตบอลไปแล้วผมไม่จำเป็นต้องมีมันในชีวิตด้วยซ้ำและผมก็มีชีวิตที่ดีแต่มันก็เป็นเรื่องของผู้ที่มีใจรักผมเล่นฟุตบอลเพราะว่าผมรักฟุตบอลและฟุตบอลโลกคนนี้จะเป็นที่จดจำของผมมากที่สุดเพราะความคลั่งไคล้ของผู้คนมันมากกว่าครั้งไหนๆมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะครับคุณผู้ฟังโรนัลโดเล่นฟุตบอลโลกมาแล้ว6สมัยสมัยแรกปี2006ปี2006เราทำอะไรกันอยู่ฮะ20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วผมเพิ่งเรียนจบเลยนะ20ปีที่แล้วเนี่ยย้อนกลับไป21เรียนจบยัง21เดี๋ยวนึกก่อนนะฮะเอออายุ21เนี่ยผมเพิ่งเรียนจบนะโรนโดเล่นฟุตบอลโลกจำไม่ได้นะฮะปี2006เออนะครับนะครับ6สมัยเข้าไปแล้วคนอะไรนะเล่นบอลโลกต้อง6สมัยนี่มันกี่ปี64 24ปีโอ้โหนะนี่แหละนะก็ถือว่าเป็นตำนานอีกหนึ่งคนนะครับนะแต่ว่าก็ประกาศว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับในฟุตบอลโลกนะฮะก็พูดถึงฟุตบอลโลกก็มีความทรงจำหลายๆอย่างนะหลายๆอย่างนะครับนอกจากโรนัลโดแล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าหนึ่งนะอีกหนึ่งนะตอนนั้นคือลีโอเนลเมสซี่นะก็ต้องดูด้วยนะครับว่าครั้งหน้ายังไงคือครั้งหน้าเนี่ยเจ้าภาพหลักนี้เขาจะเป็นสามประเทศนะครับสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกใช่ไหมแต่เผอิญว่าในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นการครบรอบ100ปีที่มีฟุตบอลโลกมานะฮะเพราะฉะนั้นฟีฟ่าเขาเกิดกิมมิกว่าเฮ้ย100ปีเราก็ไปจัดย้อนกลับไปที่ประเทศแรกที่จัดฟุตบอลโลกสิดี1930น่ะอุรุกวัยอาร์เจนตินาบราซิลแถบนู้นน่ะรู้สึกว่าอีก3ประเทศนี้ก็เลยจะได้จัดฟุตบอลโลกอีกประเทศละหนึ่งแมตช์นะครับเพื่อเป็นการเหมือนกับย้อนรำลึกครบร้อยปีฟุตบอลโลกฟีฟ่าเขาเกิดไอเดียขึ้นมาว่านอกจาก
3ประเทศนี้แล้วมันยังวุ่นวายไม่พอเราไปจัดอีก3ประเทศอีกทวีปนึงดีกว่าเพื่อให้มันเกิดภาพขึ้นมาว่านี่คือ100ปีฟุตบอลโลกยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่100ปีเราไปจัดที่อุรุกวัยนะถือว่าอุรุกวัยอาร์เจนติน่าแล้วก็บราซิลด้วยนะฮะนี่แหละเพราะฉะนั้นทั้งโปรตุเกสทั้งอาร์เจนติน่าเนี่ยเขาก็มีตำนานฟุตบอลของเขานะทั้งคริสเตียโนโรนัลโดทั้งลีโอเนลเมสซี่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ละเมสซี่นี่ยัง39อีก4ปีก็43คน43วิ่งไหวไหมไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูสภาพตอนนั้นแต่ว่าโรนัลโดประกาศไปแล้วแน่ๆ1คนนะฮะข้างหน้าไม่อยู่แล้วแต่ว่าเมสซี่นี่ยังไม่ได้ประกาศก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับส่วนทีมชาติอังกฤษที่กำลังจะเตะในอีกไม่กี่นาทีนี้นะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะมันก็มีประเด็นว่านักฟุตบอลเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาไวอากร้านะครับคือไม่ได้ว่าไวอากร้านี่เราก็เพิ่งรู้นะพี่นะครับคุณผู้ฟังว่าเอ้ยมันไม่ได้ใช้สำหรับแบบว่าในด้านเพศอย่างเดียวนะเขาบอกว่าการเตะกับเม็กซิโกเนี่ยนักเตะอาจจะต้องใช้ยาไวอากร้าเพื่อเพิ่มการขยายหลอดเลือดเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่จะลงเตะกันเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเตะในระดับสนามที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,240 เมตรโหนะครับเนื่องด้วยสภาพอากาศแบบนั้นเนี่ยอาจจะทำให้การหายใจนะระบบการหายใจของนักเตะเนี่ยมันต่างไปจากเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีกระแสข่าวมานะครับว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยอาจจะเลือกใช้การแก้ปัญหานะครับด้วยการใช้ไวอากร้านะครับในเกมปะทะกับเม็กซิโกนะเพื่อให้นักเตะเนี่ยนะครับมีสมรรถภาพทางร่างกายที่เหมือนเดิมเขาบอกว่ายาดังกล่าวเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการขยายหลอดเลือดในปอดนะเข้าไปยับยั้งเอนไซม์ที่ทำให้หลอดเลือดหดตัวมันจะเหนื่อยน้อยลงคือถ้ายิ่งเล่นในสนามที่สูงๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีในอเมริกาใต้นะมีประเทศหนึ่งครับโบลิเวียไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนนะบราซิลอาร์เจนตินาเนี่ยถ้าไปเยือนโบลิเวียเนี่ยนะมักจะประสบปัญหาเพราะว่าโบลิเวียเนี่ยเขาเป็นประเทศที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิ่งไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเราฟิตเว้ยเราฟิตเต็มร้อยแต่คุณวิ่งไปเนี่ยเฮ้ยคุณจะเหนื่อยคุณจะหอบคุณจะหมดแรงแต่เจ้าภาพเนี่ยเขาจะมีความคุ้นชินกับประเทศเขาเขาจะไม่เป็นนะมันก็จะมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันตรงนี้เนี่ยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีกระแสข่าวว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยทีมชาติอังกฤษเนี่ยจะต้องใช้ยาเพื่อช่วยหรือเปล่ายาที่ใช้นี่คือไวอากร้านะครับล่าสุดนะครับนักข่าวก็เลยไปสอบถามกับผู้จัดการทีมชาติอังกฤษนะครับโทมัสทูเคิลนะฮะถึงกับยิ้มแบบเจื่อนๆนะครับถูกสื่ออังกฤษถามว่าตกลงแล้วนักเตะของยูเนี่ยต้องเทคไวอากร้าก่อนลงสนามจริงไหมทูเคิลตอบว่าข้อมูลเรื่องนี้ยังมาไม่ถึงผมเลยเพราะฉะนั้นมันไม่เป็นความจริงครับผู้จัดการทีมออกมาปฏิเสธแต่ถ้ามันไม่มีมูลมันจะมีข่าวหรือใช่ไหมไม่รู้นะสื่อสีเขาก็ตีข่าวกันแล้วล่ะนะครับว่าโอ้ก็ในเมื่อมันไม่ได้ผิดกฎมันไม่ได้เป็นเรื่องของการโดปยาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่มันจะช่วยในทางการแพทย์ให้นักเตะเนี่ยเหนื่อยน้อยลงอย่างเงี้ยในที่สูงอ่ะก็ไม่รู้ล่ะนักข่าวก็เลยไปถามจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษว่าคุณใช้ยาไวอากร้าจริงไหมนะครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันบอกว่าสงสัยว่าผมไวอากร้าจะช่วยผมได้จริงแหละแล้วแกก็หัวเราะนะครับแล้วก็บอกว่าผมล้อเล่นผมพูดเล่นนะครับนักเตะทีมชาติอังกฤษก็บอกว่ายอมรับว่าสภาพแวดล้อมที่เล่นในระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยนะครับจะส่งผลจะส่งผลไม่มากก็น้อยนะครับนักเตะจะรับรู้ได้นะครับว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในร่างกายผมเองก็รู้สึกได้นิดหน่อยแม้แต่ตอนที่เพิ่งลงเครื่องมาที่โรงแรมแค่เดินไปมาก็รู้สึกถึงความแตกต่างแล้วนะครับสำหรับผมเองผมรู้สึกว่าในช่วง 10-15 นาทีแรกของร่างกายเนี่ยจะรู้สึกแปลกๆแต่พอผมซ้อมไปเรื่อย
มันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเราก็ไปโฟกัสกับการฝึกซ้อมแทนตัวนักเตะก็ออกมาปฏิเสธครับว่าไม่ได้ใช้ไวอากร้าโอ้ไวอากร้านี่อ๋อมันขยายหลอดเลือดใช่ไหมขยายหลอดเลือดมันเลยทำให้เวลาเราคือเราเคยได้ยินแต่เอาไปใช้ในเรื่องของแบบการมีเพศสัมพันธ์นะทางเพศเนาะมันจะทำให้เราแบบว่าได้นานขึ้นได้อะไรอย่างงี้ขึ้นเนาะเพราะว่าหลอดเลือดมันขยายเหรอนะฮะอ๋อทั้งหมดทั้งมวลนะนะครับก็เจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธนะครับสุดว่าทีมชาติอังกฤษไม่ได้ใช้นะทีมชาติอังกฤษไม่ได้ใช้ไวอาก้านะคุณผู้ฟังนะครับแม่พอสื่ออังกฤษเนี่ยเขาจะมีแบบว่าสื่อหลักเนาะแล้วก็จะเป็นพวกสื่อแบบหนังสือพิมพ์ที่เป็นพวกแบบว่าข่าวลือข่าวเมาส์ข่าวเจาะข่าวอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหนังสือพิมพ์เดอะซันเนี่ยนะก็จะเป็นสื่อที่แบบใครที่ชอบเสพแบบข่าวที่มันแบบหวือหวาหน่อยข่าวจริงไม่จริงไม่รู้ล่ะเดี๋ยวเขาก็ไปส่งนักข่าวไปสัมภาษณ์อะไรอย่างงี้มาให้นะนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีข่าวแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยออกมานะครับออกมาเพราะว่าแท็บลอยด์หรือว่าหนังสือพิมพ์ของเขาเนี่ยก็ยังขายได้เนาะคนก็จะชื่นชอบนะครับอีกเรื่องนึงที่ควันหลงฟุตบอลโลกอัปเดตกันสักนิดแล้วกันนะครับคุณผู้ฟังนะครับคือเมื่อวานเนี้ยทีมชาติฝรั่งเศสเตะกับปารากวัยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเกมฟุตบอลแมตช์นึงที่บางคนถึงใช้คำว่าอัปยศอ่ะคือฝ่ายหนึ่งเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเขาเล่นบอลเพื่อจะเอาชนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่าสู้ไม่ได้เนี่ยก็มาด้วยแท็กติกเล่นแบบเล่นแรงอ่ะเล่นแรงเล่นนอกเกมเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าติดปลายดาบนิดนึงสมมติเสียบก็เสียบหนักๆแล้วก็จะมีลูกแถมต่อลูกต่อลูกแถมนิดหน่อยมือไม้สะบัดแข้งขาเหวี่ยงไปโดนหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะปลักไวทำฟาวไป28ครั้งนะ28หรือ30ครั้งเนี่ยโดยประมาณเนี่ยนะฮะแต่ผู้ตัดสินเนี่ยนะครับไม่ให้ใบเหลืองปลักไวแม้แต่ใบเดียวกลับกลายเป็นฝรั่งเศสเนี่ยนะครับถูกยั่วยุจนโดนใบเหลืองไป3ใบแล้วบอกว่าผู้ตัดสินในเกมนี้เนี่ยเป็นคนเอเชียด้วยนะเสียชื่อตรงนี้นะเออเป็นชาวอุซเบกิสถานนะครับเขาบอกว่าเป็นการตัดสินที่ค้านสายตาแล้วก็ต่ำกว่ามาตรฐานที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ตัดสินได้แย่ที่สุดอ่ะนะฮะสำหรับผู้ตัดสินคนนี้เนี่ยนะฮะนะครับผู้ตัดสินคนนี้ชื่อว่าอิลกิชตันเซฟนะครับเป็นผู้ตัดสินชาวอุซเบกิสถานต้องจำชื่อแกไว้นะเพราะว่าแกเนี่ยมีสิทธิ์มาตัดสินระดับสโมสรในเอเชียนะครับ AFC พวกเนี้ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเคยมาตัดสินในเกมสโมสรของ BU มาแล้วนะครับแล้วก็เคยให้ใบแดงนักเตะไทยทิติพันธ์พ่วงจันทร์เนี่ยนะฮะโดนใบแดงมาแล้วนะครับวันนั้นเนี่ยนะฮะโค้ชทัศน์ตะวันศรีปานเนี่ยฮะคุณตะวันศรีปานเนี่ยชื่อเดิมแกเนี่ยนะมานั่งในห้องแถลงข่าวแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจบเกมอะว่าผู้ตัดสินยอมรับนะครับว่าให้ใบแดงผิดพลาดแต่ให้ไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ขอโทษทางทีมสโมสรจากไทยด้วยดูดิมาตรฐานหมอนี่เนี่ยมันตั้งแต่ระดับสโมสรในเอเชียนะไม่รู้ถูกคัดเลือกไปตัดสินบอลโลกได้ยังไงนะฮะเนี่ยจนไปสร้างชื่ออีกแล้วนะครับเกมนี้เนี่ยผู้คนพูดถึงเป็นอย่างมากเพราะว่านักเตะของฝรั่งเศสเนี่ยโดนยั่วยุโดนเข้าหนักใส่พอกรรมการไม่ให้ใบเหลืองเนี่ยมันก็เข้าแท็กติกเขาสิเพราะว่าเขามาแบบเล่นแรงอยู่แล้วอะเล่นแรงแต่ไม่ถึงกับนอกเกมแล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันนะเล่นแรงเล่นตุกติกมันก็เป็นแท็กติกหนึ่งแหละเพียงแต่ว่าคนมองว่าเฮ้ยปารากวัยนี่ไม่มาแบบไม่เล่นบอลเลยมาแบบเล่นแรงมาแบบเล่นแรงนะครับเพราะฉะนั้นชื่อนี้เลยถูกจดจำนะครับเดี๋ยวดูแล้วกันว่าฟีฟ่าจะลงโทษว่าไม่ให้เขาทำการตัดสินอีกหรือไม่นะครับเพราะว่าถือว่าตัดสินได้ค้านสายตาถึงจะไม่ได้ผิดกฎอะไรก็ตามนะครับแต่ว่ามันปล่อยเกมไหลจนนักเตะเสี่ยงได้รับบาดเจ็บกรรมการนี่มีส่วนนะเขาบอกว่ารอบแรกเนี่ยกรรมการอุซเบกคนนี้ลงตัดสิน2นัดนะรู้ปังแจกใบเหลืองนัดละใบเพราะฉะนั้น
รางวัลเขาศึกษามาแล้วว่ากรรมการคนนี้ให้ใบเหลืองยากแท็กติกของเราคืออัดหนักเว้ยอัดหนักฝรั่งเศสนะครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสจับบอลโดนทำโดนเข้าทำเกมมันก็เลยแบบมันไม่ไหลลื่นนะแต่ว่าไม่ได้มันก็เขาเลือกที่จะมาแท็กติกแบบนี้นะก็ต้องยอมไปนะครับอ่ะครบถ้วนนะครับวันนี้บันเทิงกีฬาปิดก่อนครับ

นะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตพักฟังเพลงสดกันเลย1เพลงแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้อยู่คนเดียวนะเดี๋ยวจะได้เตรียมอ่านข้อความแล้วก็เตรียมกลับมาในช่วงท้ายกันอีก1ช่วงแล้วกันนะครับเดี๋ยวพักฟังเพลงสดกันเลยครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไง
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: Pulsar.
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
3: เวลากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
4: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหก

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาส่งท้ายกันในช่วงสุดท้ายนะครับโอ้โหเพิ่งเข้าใจนะเวลาหนีพี่สีไปนะแล้วทิ้งพี่สีอยู่คนเดียวนะฮะจัดคนเดียวนี่มันเหงายังไงนะแต่ว่าไม่เป็นไรคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันเยอะนะครับวันนี้นะใน Facebook เนี่ยยังโหหลายร้อยท่านนะครับกราบขอบพระคุณนะครับวันนี้คุยเป็นเพื่อนกันเข้ามาเนาะเห็นผมอยู่คนเดียวใช่ไหมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับนี่นั่งอ่านคอมเมนต์ทุกคนเลยนะนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันมา2ชั่วโมงเต็มๆนะครับทิ้งท้ายนะเป็นอุทาหรณ์เรื่องราวเนี่ยนะครับที่อยุธยาครับนะฮะคนต่างจังหวัดที่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นหลักเนาะนี่ล่าสุดนะฮะมีคุณแม่คนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์นะครับซ้อนลูกไปปรากฏว่ายางรัดผมลูกร่วงคือยางรัดผมลูกเนี่ยบางคนเขาก็จะแบบว่าเป็นกิฟต์แบบบางคนก็ซื้อลายน่ารักมาเนาะเวลาหล่นแล้วก็เสียดายเนาะแม่ก็จอดรถแล้วก็วิ่งไปเก็บยางรัดผมเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามอไซค์อีกคันหนึ่งที่ตามมาเนี่ยนะครับคงไม่ได้ตามมากระชั้นหรอกแต่คือเขาขับมาตามปกติเนี่ยอีกคันหนึ่งก็มากันพ่อแม่ลูกเหมือนกันไม่เห็นว่าคุณแม่เนี่ยนะฮะมาก้มเก็บยางรัดผมพุ่งชนเข้าไปนะครับเจ็บทั้งหมดเลย4คนนะฮะใน4คนเนี่ยมีสาหัส2คนด้วยนะครับโอ้โหคุณแม่ที่ก้มไปเก็บเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่สาหัสเพราะว่าโดนรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยพุ่งชนเข้าไปนะครับส่วน3พ่อแม่ลูกที่ขี่มาเนี่ยนะฮะก็มีบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บหนัก1แล้วก็เจ็บแบบมีแผลถลอกอีก2นะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคุณฟังเหตุการณ์นี้นะเออคือไม่ได้เกิดแต่มันเกิดกลางคืนด้วยนะมันจะบอกว่ามันก็ไม่ได้เกิดกันบ่อยๆนะแต่ว่า3ทุ่มอ่ะมันก็ถ้ามันมืดมันไม่มีไฟเนี่ยเราไปเก็บอะไรกลางถนนนี่ก็ต้องระวังนะเมื่อวานผมก็เจอนะผมขับรถเก๋งอยู่นะมีพี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาจอดชิดซ้ายแล้วเขาก็วิ่งออกมาเก็บอะไรไม่รู้นะฮะเออแต่ว่ามันอยู่คนละเลนกันเราคิดว่าโหยแต่เราอันนี้เราเห็นแล้วเพราะมันเป็นกลางวันนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยน่าจะมองไม่เห็นนะครับก็กู้ภัยก็นำตัวนะครับทั้ง4คนเนี่ยนะฮะส่งโรงพยาบาลนะครับ

ก็ประกอบด้วยนะคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยอาการสาหัสนะครับนอนหมดสตินะมีเลือดออกที่ศีรษะส่วนคุณแม่ที่โดนชนนั้นก็นะครับบาดเจ็บเหมือนกันนะครับเจ็บสาหัสไปอีก1รายแล้วก็น้องผู้ชายนะเด็กชายที่ซ้อนมาด้วยนะกับคุณแม่ก็บาดเจ็บไปด้วยนะครับเหตุการณ์นี้ก็ถือเป็นอุทาหรณ์นะเป็นอุทาหรณ์เกิดที่ย่านโรจนะนะครับเส้นโรจนะนี่นิคมเนาะแถวนั้นก็รถก็วิ่งกันค่อนข้างเร็วนะมันเป็นถนนแบบ6เลนน่ะนะครับวิ่ง6เลนน่ะผมเกิดไปเส้นนั้นอยู่นะเออนะเอาจะลงไปเก็บของอะไรก็คือแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปได้ยางรัดผมเส้นเดียวเธอคงไม่ลงไปเก็บหรอกครับเพียงแต่ว่านะตอนนั้นนะคุณฟังนะบางทีมันแบบว่ามันเสียดายที่บอกอ่ะเออมันเสียดายอ่ะยางรัดผมก็เสียดายอ่ะเออนะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุกันได้นะครับส่วนที่ชลบุรีนี่ก็ต้องอ่านเลยแล้วก็ฝากด้วยนะถ้าเกิดว่าเราเห็นเป็นหูเป็นตาหน่อยนะอาชีพของคนไทยที่เขาห้ามนะเป็นพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมห้ามต่างด้าวขายนะช่างตัดผมอย่างเงี้ยห้ามเหมือนกันนะปรากฏว่าที่ชลบุรีนะครับเจ้าหน้าที่เขาไปเจอที่ศรีราชาครับชาวเมียนมาเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตแต่เขาก็ขายของแต่ของเมียนมานะขายให้กับแรงงานพี่น้องชาวเมียนมาด้วยกันน่ะซึ่งอย่างนี้มันก็เข้าข่ายแย่งอาชีพคนไทยผมไม่เพียงเท่านั้นนะพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจซูเปอร์แห่งนี้เนี่ยนะครับที่ศรีราชาที่บ่อวินเนี่ยนะฮะเจอร้านตัดผมนี่ของคนเมียนมาเหมือนกันโอ้โหร้านตัดผมนี่ยิ่งหนักเลยนะเพราะว่าเป็นอาชีพสงวนของคนไทยเหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็นั้นดำเนินการจับกุมนะครับแล้วก็แจ้งเตือนนะครับว่านี่เป็นอาชีพสงวนของคนไทยนะครับห้ามมาเปิดร้านแข่งคนไทยแบบนี้อีกส่งเรื่องไปทำบันทึกที่ตัวอำเภอศรีราชานะครับทั้งเจ้าของร้านซูเปอร์แล้วก็เจ้าของร้านตัดผมนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วกันเนาะเออนะครับไม่ใช่ว่าตัดทางทำมาหากินนะแต่ว่าในประเทศเราอ่ะมันก็เป็นอาชีพสงวนแล้วก็คนไทยก็หากินลำบากกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออฝาก

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:00 น.ตรงค่ะ Good Morning อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่น่ารักของเราทุกท่านอีกครั้งนะคะยังอยู่กับเรา2คนค่ะคุณแพตตี้อนัญญพัฒน์อภิสิทธิ์ยกุลและดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะในรายการ Good Morning อาเซียนประจำเช้าวันจันทร์ที่6เดือน7ปี
2: 2569
1: ขอบคุณที่ช่วย
2: ค่ะ
1: เอาล่ะมาอ่านความเห็นของคุณผู้ฟังกันสักนิดหนึ่งนะคะ MCOT News FM 100.5 Facebook Fanpage เช้านี้ยังอยู
2: ่
1: ยังไม่ไปไหนนะคะคุณธีรวัฒน์บอกสวัสดีครับแม่หวาน
2: แม่หวาน
1: มีสรรพนามด้วยเออนะแล้วก็คุณเทสยะอยู่เมืองไหนของญี่ปุ่นนะคะบอกว่าวันนี้มีฝนตกทั่วพื้นที่ในฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็คาดว่าจะมีฝนตกฟ้าคะนองในหลายๆพื้นที่และอากาศดีขึ้นในวันพรุ่งนี้ตอนนี้ก็ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวหรือเปล่าของญี่ปุ่นเนาะไม่แน่ใจ
2: ใ
1: เวลาร้อนเขาก็
2: ร้อน
1: มากแล้วก็ฝนตกเหมือนกันนะคะช่วงนี้มีใครอีกเนี่ยคุณสุภชัยนะคะคุณอะไรนะ คุณกระปุกเพื่อนดิฉันเองซึ่งตื่นเช้ามากในวันนี้นะคะคุณเทสสุยาอรุณสวัสดิ์นะคะคุณอมรีคุณก้องคุณเจนส์บอกว่าเออร์เรอร์ตลอดหมายถึงความเสถียรหรือเราสองคนกันที่เออร์เรอร์มีคุณผู้กองหอมคุณลอล่าคุณเป้าหมายในชีวิตของฉันบอกฟังในรถนะคะแล้วก็มีคุณพงศักดิ์รวมถึงคุณอีซี่